0: ได้เราสามารถแก้ไขในเรื่องของนโยบายในเรื่องของการบริหารในการที่จะเชื่อมโยงข้อมูลเครือข่ายของเรดาร์อากาศที่มีอยู่ในภายใต้ทุกหน่วยงานให้อยู่ภายใต้ข้อมูลฐานข้อมูลเดียวกันเพื่อที่ทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะครับก็สามารถที่จะดึงข้อมูลนี้ไปใช้ได้เลยซึ่งเอาจริงๆแล้วนะครับคือจากประสบการณ์ที่ผมเองก็เคยเป็นสิทธิ์การบินมาก่อนซึ่งจุดที่ผมบินเนี่ยก็บินอยู่สนามบินเดียวกันกับกรมฝนหลวงด้วยเหมือนกันผมก็เห็นอยู่ภารกิจท่านทำอะไรเราออกไปบินพร้อมกันแล้วเรากลับมาที่สนามบินก็พร้อมกันเราก็รู้กันอยู่นะครับว่าการเดินเครื่องการเดินเครื่องบินของท่านเนี่ยเราก็ใช้เครื่องบินที่ไซส์ใกล้เคียงกันรุ่นใกล้เคียงกันเซสนาเหมือนกันผมบิน172เขาบินคาราวานคือเราก็ใช้ข้อมูลอันเดียวกันที่จะมาใช้ทำแผนการบินแล้วก็ใช้วิเคราะห์เรื่องสภาพอากาศเหมือนกันเนี่ยแหละครับเพราะฉะนั้นเรดาร์ที่ทางกรมฝนหลวงจะขอซื้อใหม่เนี่ยดูจากสเปคดูจากรุ่นต่างๆไม่ได้มีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมที่จะสามารถได้มากกว่าที่กรมอุตุมีให้อยู่แล้วซึ่งกรมอุตุนั้นก็มีการโพสต์ข้อมูลทั้งหมดอยู่ในเว็บไซต์ของเขาอยู่แล้วด้วยเหมือนกันนะครับหรือยังไงก็ตามแต่ด้วยความที่เป็นหน่วยงานราชการก็สามารถที่จะขอข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ด้วยเหมือนกันครอบคลุมกว่าชัดเจนกว่าแล้วก็ไม่ได้ต่างอะไรกันแล้วก็ไม่ต้องจ่ายงบประมาณมากถึง960ล้านบาทด้วยเหมือนกันนะครับนี่จึงเป็นคำถามที่ผมต้องขอตั้งนะครับว่าสรุปแล้วเป็นปัญหาเรื่องของอุปกรณ์หรือเป็นปัญหาเรื่องของการบริหารกันแน่แล้วโครงการนี้ที่เราตั้งงบประมาณขึ้นมาตั้งแพงขนาดนี้นะครับคือเป็นการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดจริงหรือเปล่าทั้งนั้นความจริงแล้วเราแก้ไขด้วยการบริหารได้โดยที่ไม่ต้องใช้งบประมาณเยอะขนาดนี้ครับท่านประธานครับขอบคุณมากครับ
1: ท่านพันตำรวจเอกทวีสอดส่องครับ

0: ตครับเพิ่นเห็นบอกอีกชั่วโมงหนึ่งผมเลยเต็มไปก็เต็มกับเรียนท่านประธานที่เคารพครับสำหรับมาตรา14ของกระทรวงเกษตรเนี่ยผมได้ขอปรับลดไปประมาณร้อยละ25เหตุที่ร้อยละ25เนี่ยไม่ใช่หมายความว่าภาคเกษตรไม่มีความสำคัญนะฮะแต่ว่างบประมาณผมเห็นว่าเป็นหมื่นล้านเนี่ยยังไม่ทำให้เกษตรกรเราได้รับความเป็นธรรมลดต้นทุนและหลุดจากปัญหาหนี้สินเกษตรกรเรายังมีปัญหาเรื่องค่าเม็ดพันธุ์ปุ๋ยยาอาหารสัตว์ค่าไฟฟ้าค่าแรงงานและที่สำคัญก็คือเกษตรกรเราส่วนใหญ่จะมีฐานะยากจนไม่มีที่ทำกินซึ่งสิ่งที่ผมอยากจะนำมาพูดในที่นี้ที่อาจจะไม่ได้มีการพูดไว้ก็คือจะไปที่กรมประมงกรมประมงเนี่ยเรามีประมงอยู่สองส่วนคือประมงทางทะเลกับประมงบนบกหรือประมงน้ำจืดหรือประมงเพาะเลี้ยงซึ่งในหลักการนั้นประมงที่ทำเงินให้กับประเทศมหาศาลคือประมงทะเลแต่การจัดงบครั้งนี้เราก็จัดให้ประมงบนบกเนี่ยมากกว่าประมงทะเลทั้งที่ประมงทะเลเนี่ยได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงที่สุดก็คือจากพระราชกำหนดประมงปี2558ทำให้อาชีพประมงได้ล่มสลายหรือสูญเผ่าพันธุ์ก็ว่าได้วันนี้เราได้มีพ.ร.บ.ประมงใหม่แต่มันก็เกินฝ่าจะเยียวยาเพราะว่าปัญหาประมงตอนนี้เรือล็อตแรกที่ขายนะฮะนอกจากล็อตแรกที่ขายก่อนจะล็อตแรกที่ขายเรือสัญชาติไทยต้องอพยพไปเป็นสัญชาติต่างประเทศจำนวนมากแล้วก็ต้องเอาเรือมาขายเป็นซากเรือแล้วตอนนี้ประมงพาณิชย์ก็ยังเรียกร้องว่าจะเลิกอาชีพประมงและก็จะขายอีกทั้งที่เรามีทะเลปลายโดยเฉพาะภาคใต้เราปลายด้ามฝานเราเนี่ยทิ่มไปทางทะเลทั้งสองฝั่งแต่ประมงของภาคใต้กลับไปจับปลาไม่ได้เพราะว่ากฎหมายค่อนข้างรุนแรงแล้วก็ที่สำคัญเนื่องจากว่าเหมือนเราให้หยุดการทำประมงนะไปเพราะกฎหมายคือไปมีแนวความคิดว่าการอยู่รอดเป็นชีวิตสัมพันธ์กับกฎหมายอันนี้ก็คือเป็นปัญหาใหญ่ดังนั้นจึงถึงเวลาแล้วที่เราน่าจะควรนำประมงโดยเฉพาะประมงทางทะเลเนี่ยซึ่งเราพบว่ามีค่าทางวิชาการเนี่ยเราพบว่าปลาในน่านน้ำไทยเนี่ยจะมีประมาณสามารถจับได้ทางวิชาการนะฮะประมาณ 1.5 ล้านตันเนี่ยนะแต่เราไปจับได้แค่ล้านตันยกตัวอย่างนะครับมันยังมีส่วนต่างอยู่แต่เหตุที่ประมงไม่สามารถไปได้1ไม่มีแรงงาน2ไม่มีตลาดแล้วก็3ที่สำคัญอย่างยิ่งเราไม่ได้ไปคุ้มครองเราปล่อยให้ต่างประเทศที่ทำประมงแล้วก็ไม่ถูกกฎหมายเหมือนกับเราเมื่อในอดีตเนี่ยสามารถเอาประมงหรือพวกปลาหรือสินค้าประมงในราคาถูกเข้ามาทุ่มดังนั้นอาชีพจึงอยู่ลำบากวันนี้พวกเรือประมงเนี่ยจอดไว้เฉยๆก็มีค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นค่าเครื่องอันนี้เป็นต้นดังนั้นผมคิดว่ากระทรวงเกษตรต้องให้ความสำคัญเรื่องประมงผมไม่ชอบที่จะให้มีหน่วยงานเพิ่มขึ้นใหม่แต่ผมชอบที่จะให้ยุบหน่วยงานแต่สำหรับกระทรวงเกษตรเนี่ยผมอยากให้มีกรมประมงทะเลขึ้นมาเพราะกรมประมงทะเลเรายังมีช่องว่างเงินอีกหลายแสนล้านจำนวนมากที่รออยู่แต่เราไม่สามารถออกไปเอาเงินเข้ามาประเทศได้ครับอันนี้ก็คือกรมหนึ่งอีกกรมหนึ่งก็คือกรมปศุสัตว์ผมอยากจะฝากว่าปศุสัตว์เป็นกรมชื่ออาจจะดูไม่สำคัญแต่วันนี้โรคระบาดสัตว์ที่กำลังจะเข้ามาเราได้พบวิกฤตกับเรื่องโรคระบาดสัตว์มาแล้ว
1: และที่สำคัญที่ประสบการณ์ส่วนตัวที่ผมพบก็คือกรณีหมูเถื่อนปลาเถื่อนไก่เถื่อนซึ่งเป็นปัญหาที่ทำผลประโยชน์ให้กับผู้เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ผมคิดว่าเป็นหมื่นหมื่นล้านที่เป็นการทุจริตโดยเฉพาะหมูเนี่ยพอเอามาจากบราซิลต้นทุนมันถูกแล้วไปอ้อมไปยุโรปแล้วก็ขณะนี้ทราบว่าตอนที่ผมจะออกมาเนี่ยก็ให้ไปสอบที่ยุโรปก็ไปแปลงเป็นปลาเป็นสินค้าต่างๆแล้วก็มีการทุจริตเข้ามาแล้วเรื่องอยู่ที่ปปช.เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากผมจึงอยากจะฝากท่านรัฐมนตรีเกษตรหรือผู้เกี่ยวข้องถ้าเรายังปล่อยให้เรื่องนี้คาราคาซังซุกไว้ใต้พรมแล้วยังมีคนที่เข้าอยู่ในวังวนตอนนี้อยู่อีกมากผมคิดว่าปศุสัตว์หรืออาชีพเกษตรเราจะล่มสลายและสุดท้ายก็ยังฝากสภาเกษตรนะครับกระทรวงเกษตรแต่แม้แต่สภาเกษตรเนี่ยเรามีเกษตรกรอยู่จำนวนมากแล้วก็องค์ความรู้ของสภาเกษตรมีความสำคัญเนื่องจากสภาเกษตรเนี่ยเกิดจากรัฐธรรมนูญปี50ที่ให้มีสภาเกษตรพอรัฐมีปี60ไม่ให้มีเราจึงไม่ให้ความสำคัญงบประมาณจึงน้อยมากครับดังนั้นจึงฝากภาคเกษตรไปด้วยครับขอบคุณมากครับ
2: ครับต่อไปท่านอับดุลอายีสามเองครับ
3: ครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายอับดุลอายีสามเองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยะลาเขต3เขตพื้นที่อำเภอโกปินังอำเภอบันนังสตาอำเภอทานโตและอำเภอเบตงผมอยากจะมีส่วนร่วมในเรื่องของการแปรยติของงบประมาณ2570เรื่องของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่กำกับดูแลผมก็ขอปรับลดประมาณ 0.5% เป็นเชิงสัญลักษณ์นะครับจริงๆแล้วสิ่งที่อยากจะพูดและก็พูดมาโดยตลอดเราก็ทุกรัฐบาลก็มีความหวังในเรื่องของการที่จะให้คน3จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือชาวสวนยางพารามีรายได้มากขึ้นโดยเฉพาะ3จังหวัดชายแดนภาคใต้เราก็ใช้คำพูดมาโดยตลอดว่ามีรายได้ต่อหัวต่อปีก็ประมาณสัก 60,000 กว่าบาทซึ่งมันน้อยมากแล้วก็ขึ้นชื่อว่าเป็นคนที่ยากจนที่สุดในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นยะลาปัตตานีนราธิวาสสาเหตุหนึ่งนะครับรายได้หลักของที่ผ่านมาเมื่อหลายปีคน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็มีรายได้จากยางพาราก่อนหน้าที่จะมีราคาทุเรียนเข้ามาแทรกทำให้การเสริมรายได้ที่มากขึ้นโดยหลักเดิมนะครับยางพาราก็เป็นปัญหาหนึ่งมาโดยตลอดผมจำได้ตั้งแต่ผมเข้ามาในสภาแห่งนี้ปีพ.ศ. 2562จนถึงบัดนี้นะครับเรามีปัญหาอย่างหนึ่งของชาวสวนยางพาราก็คือเรื่องโรคใบรังร่วงใบยางร่วงของยางพาราทำให้มีปัญหาในเรื่องของผลผลิตจากเดิมทีแล้ว

0: 3ปีที่ผ่านมานะครับ2567 60เกษตรกรชาวสวนยางพาราก็เลยทำเป็นโครงการลักษณะยาลาโมเดลขึ้นไปเพื่อไปดูว่าสภาพปัญหาของยางพาราเป็นยังไงก็เป็นจริงนะครับว่าพื้นที่การปลูกยางโดยรวมแล้วก็คือพื้นที่14จังหวัดภาคใต้บวกกับ3จังหวัดในเขตภาคตะวันออกเป็น17จังหวัดรวมทั้งหมดพื้นที่ของการปลูกยางของประเทศไทยโดยโซนใต้เนี่ยนะครับประมาณสัก15ล้านไร่ผมก็ขออนุญาตจะคุยกับประธานว่า1ล้านไร่เนี่ยเฉพาะของจังหวัดยะลานะครับมันเป็นยังไงนะครับท่านประธานก่อนหน้าที่จะมีการถูกปัญหาโรคระบาดโรคใบยางร่วงเนี่ยเราก็มีรายได้ประมาณสัก 20,000 ล้านต่อปีนะครับ20,000ล้านต่อปีแต่พอเกิดปัญหาโรคขึ้นมาเราก็มีรายได้ประมาณสัก 7-8,000 ล้านต่อปีซึ่งเสียหายประมาณ 12,000 ล้านต่อปีต่อ1ล้านไร่นะครับท่านประธานก็ลองคิดดูว่า 12,000 ถ้า15ล้านไร่มันจะเกิดเป็นแสนล้านต่อปีที่เราเสียหายแต่ถามว่าที่ผ่านมาในสิ่งที่ผมอยากจะเห็นในสิ่งที่อยากจะได้ก็คือการเอาใจใส่ของกระทรวงเกษตรต่อปัญหาของโรคใบยางร่วงที่ทำให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยที่มันยากจนอยู่แล้วมันก็ลดความยากจนลงไปอีกนะครับลงไปอีกอันนี้ก็ถือว่ามันเป็นเรื่องของความจะใช้คำว่าไม่เอาใจใส่ได้ไหมเป็นคำใช้คำว่าเราไม่ดูแลเรื่องตรงนี้ได้ไหมประกอบกับปีนี้ก็เช่นกันนะครับงบประมาณของปี2570ถามว่าเราใช้เงินส่วนไหนไปใช้ในเรื่องของการแก้ปัญหาโรคใบยางร่วงของพื้นที่ของการปลูกยางอันนี้เป็นเรื่องที่อยากจะฝากผ่านไปทางท่านประธานไปยังเกษตรและสหกรณ์นะครับว่าช่วยเอาใจใส่เรื่องนี้เพราะที่ผ่านมาเราเสียหายเป็นแสนแสนล้านต่อปีโดยไม่ได้รับการเอาใจใส่นะครับก็ย้อนกลับไปที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่ว่าเมื่อ2ปีที่แล้ว3ปีที่แล้วก็อาจารย์มนอลงไปก่อนหน้าที่จะลงไปก็เชิญหน่วยงานที่กรมส่งเสริมการเกษตรกรมวิชาการเกษตรแล้วก็กยท.แห่งประเทศไทยและหลายๆหน่วยงานว่าลองมาดูซิว่าสาเหตุของปัญหาในการที่จะแก้ไขจะแก้ไขอย่างไรก็เป็นการเริ่มต้นในเรื่องของการเอาพื้นที่ในเขตตำบลลำใหม่อำเภอเมืองจังหวัดยะลาไปทำการทดลองและวิจัยเพื่อที่จะได้รู้ว่าสิ่งที่มันเป็นโรคเนี่ยเราจะใช้อะไรมาแก้ปัญหาได้สรุปว่าณวันนี้อยู่ในระหว่างการทดลองที่ไม่มีการสรุปซึ่งสรุปไประยะหนึ่งแล้วก็ยังไม่ได้เอาผลของการสรุปงานวิจัยตัวนั้นเนี่ยไปใช้ในเกิดประโยชน์ในเรื่องของการแก้ปัญหาโรคเพราะว่ามันมีประมาณ 7-8 หน่วยงานเพื่อทำการวิจัยทำสารยุวพันธ์เพื่อที่จะแก้ปัญหาโรคใบยางร่วงได้อย่างไรประกอบกับว่าวันนี้มันเป็นเรื่องของธรรมชาติช่วยด้วยโรคด้วยภูมิอากาศ climate change หรืออะไรสักอย่างเนี่ยนะครับโรคใบยางร่วงก็ยังไม่ปรากฏตามระยะเวลาที่ควรจะเป็นมันก็ล่วงเลยมาประมาณสัก 5-6 เดือนทำให้ปริมาณน้ำยางมันก็เพิ่มขึ้นมาระดับหนึ่งประกอบกับว่าราคายางก็สูงขึ้นโดยภาวะการตลาดขึ้นมาอาจจะพี่น้องเกษตรกรจากการกรีดยางก้นถ้วยประมาณสัก20กว่าบาทแต่ณวันนี้เนี่ยนะครับก็ไม่น้อยกว่า40บาทก็ถือว่าเป็นสิ่งที่พี่น้องเกษตรกรก็ดีใจนะครับก็อยากจะฝากไปยังท่านประธานว่าให้ทางกระทรวงเกษตรมาดูแลพี่น้องเกษตรกรจากสิ่งที่ผ่านมาตั้งแต่ปี62ที่เกิดโรคใบยางร่วงวันนี้เราเสียหายเป็นล้านล้านบาทของพี่น้องเกษตรกรถ้าเราได้เงินส่วนนี้กลับคืนมาได้เพราะว่าการเรื่องนี้แก้ปัญหาเรื่องนี้กลับคืนมาผมเข้าใจว่าพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางโดยเฉพาะ3จังหวัดชายแดนภาคใต้อาจจะต้องมีรายได้มากกว่า 68,000 ล้านบาทต่อ 68,000 บาทต่อปีต่อคนนะครับขอบคุณท่านประธานครับสวัสดีครับ
1: ด้วยความเคารพนะครับท่านสมาชิกครับถ้าเราเดินตามนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยผ ผมเกรงว่าเราก็จะดึกอีกคืนนี้ก็ขอความกรุณาท่านสมาชิก

0: ได้กระชับเนื้อหาแล้วก็เข้าสู่เรื่องที่เราพิจารณาอยู่ในวาระที่2นะครับเป็นการพิจารณาในการแปรยัตตินะครับก็ขอเชิญท่านต่อไปนะครับท่านนพพลเหลืองทองนาราครับ
1: ครับกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมนพพลเหลืองทองนาราสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยจังหวัดพิษณุโลกคนผมพิรามครับท่านครับวันนี้ผมเองก็จะขอร่วมเพราะว่าผมได้ยื่นแปรยตินะครับเพื่อตัดลดงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยนะครับจำนวน 0.5% นะครับถามว่าผมเองเนี่ยไม่อยากที่จะนั่นเลยกระทรวงเกษตรเนี่ยผมเองหลายๆทุกท่านเนี่ยในสภาผู้แทนก็คงจะทราบดีว่าสำหรับตัวผมและกระทรวงเกษตรเนี่ยผมค่อนข้างจะให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะว่ากระทรวงนี้เนี่ยนะครับดูแลพี่น้องประชาชนน่ะหลายสิบล้านชีวิตนะครับแม้ว่านักวิชาการเนี่ยจะมาพูดมีบางท่านนะครับมาพูดบอกว่าไปสนใจทำไมเกษตรเพราะว่า GDP เนี่ยสรุปแล้วเนี่ยแค่เพียงแค่ 8% เท่านั้นของจากทั้งหมดแต่อย่าลืมนะครับว่า 8% นี้เนี่ยดูแลรับผิดชอบชีวิตคนไทยเนี่ยนะครับหลายสิบล้านคนเพราะนั้นการปรับลดเนี่ยนะครับ 0.5% เนี่ยก็เจ็บปวดใจเหมือนกันแต่ว่ามันก็มีบางส่วนนะครับที่ก็จะต้องขอจำเป็นจริงที่ต้องขอปรับลดนะครับนั่นก็คือจากงบประมาณทั้งหมดเนี่ย 53,000 กว่าล้านของกระทรวงเกษตรเนี่ยนะครับในมาตราที่14เนี่ยนะครับผมขอปรับลด 0.5 เนี่ยนะครับก็คือตัดลดไป268ล้านเศษนะครับสำหรับสิ่งแรกเลยเนี่ยนะครับผมขอพูดถึงสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนะครับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเนี่ยนะครับถือว่าเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญมากนะครับโดยเฉพาะนะครับในเรื่องของตัวเลขทั้งหลายนะครับในเรื่องของตัวเลขผลผลิตในเรื่องตัวเลขของต้นทุนการผลิตนะครับในพืชชนิดต่างๆนะครับและก็เป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจในการดำเนินนโยบายในการจะส่งเสริมหรือแก้ไขหรือช่วยเหลือนะครับของรัฐบาลของผู้บริหารของเจ้ากระทรวงนะครับถ้าตัวเลขนะครับของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเนี่ยนะครับมันผิดเพี้ยนไปจะด้วยประการใดก็แล้วแต่นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับอยู่ในมันเป็นสิ่งที่ผู้คนหลายๆภาคส่วนเนี่ยนะครับแม้กระทั่งเกษตรกรเองเนี่ยก็มีความตะกิดตะขวงใจว่าตกลงแล้วเนี่ยนะครับตัวเลขของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเนี่ยเป็นอย่างไรมันถูกต้องมันตรงกับสิ่งที่เป็นจริงหรือไม่นะครับเพราะว่าหลายวิธีการเนี่ยนะครับพวกเราเองเนี่ยเคยมาสอบถามในฐานะที่ผมเนี่ยก็อยู่กรรมาธิการเกษตรก็เคยสอบถามด้วยวิธีการของเขาเนี่ยดูแล้วไม่ค่อยน่าเชื่อถือเลยแล้วก็ในแผนงานโครงการต่างๆเนี่ยนะครับที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขียนอยู่เนี่ยหลายๆอย่างเนี่ยมันไม่น่าจะใช่ของตัวเองนะครับคือหมายความว่ามันไม่น่าจะใช่หน้าที่ของตัวเองนะครับผมยกตัวอย่างสักหน่อยเถอะนะครับที่อยู่ในส่วนนี้นะครับเพราะจริงเนี่ยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเนี่ยนะครับก็คือมีในส่วนของการจัดทำและก็บริหารข้อมูลนะครับสารสนเทศนะครับข้อมูลทั้งหลายเนี่ยนะครับที่เกี่ยวกับการผลิตเนี่ยนะครับข้อมูลทั้งหลายที่เกี่ยวกับพืชนะครับแต่ว่าในบางโครงการเนี่ยนะครับอย่างเช่นโครงการบริหารจัดการนะครับภาคเกษตร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและก็โอกาสทางการตลาดของพืชเกษตรเนี่ยถามว่าลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันควรจะอยู่ที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรหรือหน่วยงานที่เขารับผิดชอบในส่วนนี้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นกรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยเขาก็มีอยู่นะครับผมก็เห็นโครงการในกรมส่งเสริมก็มีนะครับเพราะนั้นการซ้ำซ้อนอย่างนี้เนี่ยผมว่าสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรควรจะถอยหลังไปนะครับไปดูในตัวเลขให้มันแน่นอนแล้วก็จะต้องไม่ชักช้าในนี้เนี่ยในพันธกิจของท่านก็เขียนไว้ว่าจะต้องไม่ชักช้าแต่ที่เห็นอยู่ณเวลานี้คือเรื่องข้าวโพดท่านเองเนี่ยมาถึงป่านนี้แล้วเนี่ยข้าวโพดเนี่ยนะครับเก็บเกี่ยวเกษตรกรเก็บเกี่ยวไม่ต้องเท่าไหร่แล้ววันนี้ต้นทุนข้าวโพดเนี่ยท่านยังไม่สามารถที่กำหนดมาได้เลยอย่างเป็นทางการพอกำหนดไม่ได้ราคาที่ทำให้ทางพาณิชย์เนี่ยจะต้องมีการกำหนดในการราคารับซื้อจากเกษตรกรน่ะก็ต้องใช้ราคาเดิมทั้งที่ถ้าเอาต้นทุนใหม่เนี่ยนะครับที่คุณสามารถทำได้เนี่ยนะครับสามารถบอกได้อย่างรวดเร็วเนี่ยนะครับราคาเนี่ยมันอาจจะขยับจากนั้นแล้วนะครับแล้วที่สำคัญอย่าลืมนะครับว่าสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเนี่ยนะครับท่านเป็นคนป้อนข้อมูลทั้งหลายเนี่ยให้กับเสนาบดี แต่ละกระทรวงในกระทรวงเกษตรถ้าตัวเลขของท่านเนี่ยนะครับเอาตัวอย่างข้าวโพดก็ได้ครับไม่วันนี้ไม่พูดถึงข้าวแล้วครับทั้งข้าวก็มีปัญหาอยู่เยอะข้าวโพดเนี่ยนะครับปีนี้ย้อนไปอีก10ปีอะไร10ค่าเฉลี่ยของผลผลิตเนี่ยก็ยังเท่าๆเดิมนะครับแต่ในสิ่งที่เกษตรกรเนี่ยพ่อปลูกเนี่ยทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่เป็นไปไม่ได้เราทำได้มากกว่านั้นอย่าลืมนะครับเราบอกว่าเสร็จข้าวโพดเนี่ยเราปลูกได้ปีนึงเนี่ยนะประมาณ5ล้านตันแต่มีความต้องการอยู่9ล้านกว่าตันเนี่ยขาดอยู่4ล้านกว่าตันนั่นคือเป็นตัวเลขเมื่อ10กว่าปีก่อนก็เป็นแบบนี้นะครับแล้ววันนี้แสดงว่าเกษตรกรไทยเนี่ยนะครับไม่รู้จักพัฒนาที่จะเพิ่มผลผลิตของตัวเองเลยใช่ไหมผมเองเนี่ยติดใจตรงนี้มากอย่าลืมนะครับถ้าตัวเลขที่ท่านบอกมาเนี่ยนะครับว่ามีผลผลิตอยู่5ล้านต้องการใช้9ล้านกว่าเนี่ยนะครับขาดอยู่4ล้านกว่าแต่ในความเป็นจริงเนี่ยนะครับมันดันปลูกได้เนี่ยเกษตรกรเขาพัฒนาตัวเองปลูกได้ถึง6ล้านตันกว่า7ล้านตันกว่าเนี่ยนะครับเสนาบดีกระทรวงเขาก็ไม่รู้คือท่านก็ไม่ได้ปลูกข้าวโพดนะครับไม่ได้เป็นเกษตรกรปลูกข้าวโพดเพราะนั้นก็เอาตัวเลขจากท่านเพราะนั้นมันก็ไม่แปลกแล้วครับตัวเลขการนำเข้าทำไมถึงโด่งจังเอานำเข้าข้าวโพดนำเข้าธัญพืชที่มาทดแทนที่จะมาทำอาหารสัตว์ได้เนี่ยนะครับราคาข้าวโพดเนี่ยมันถึงได้ตกต่ำถึงขนาดนี้อย่าลืมนะครับลองมองภาพตามผมดิปลูกได้จริงเนี่ย7ล้านแต่ในสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรบอกว่า5ล้านต่างกัน2ล้านละเวลาจะนำเข้าตัวเลขมาเนี่ยก็เอาตัวเลขความต้องการตั้งนะครับต้องการใช้ตั้งคือ9ล้านอ่ะสมมติตัวเลขกลมๆปลูกได้ถ้าเอาของท่านเนี่ยก็คือ5ล้านอ่ะต้องสั่งเข้านำเข้า4ล้านแต่ว่าเกษตรกรจริงๆเขาปลูกได้ถึง7ล้านเพราะนั้นมันขาดไปแค่2แต่ท่านไปให้ข้อมูลอย่างนั้นรัฐมนตรีอะไรก็เขาก็สั่งมา4ล้านสิเพราะมันขาดอยู่เท่านั้นน่ะท่านคิดดูให้ดีผมถึงต้องการที่จะได้ลดนะครับขอปรับลดโดยเฉพาะในส่วนของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรออกและสิ่งที่ผมเจ็บปวดอีกอย่างหนึ่งทั้งเป็นเรื่องที่ไม่ควรเลยนั่นคือเป็นความไม่เอาใจใส่แอปของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนะครับตอนที่ช่วงที่จะปรับปรุงนะครับแอปใหม่เนี่ยนะครับของเก่าก็โอเคใช้ได้อยู่แล้วมาปรับปรุงแอปใหม่พอมีการปรับปรุงเสร็จเนี่ยนะครับท่านไม่กลับไปตรวจดูเลยท่านเขียนมาได้ไงนะครับ3บทเรียนอะไรคือ3บทเรียนคือทุเรียนแล้วอะไรอีกหลายสิ่งหลายอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเองก็อยากจะได้ให้ทางสภาเนี่ยนะครับได้ตัดทอนในเรื่องของงบประมาณไปในเพราะว่าจะได้ให้ท่านมีความกระตือรือร้นนะครับแล้วก็มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของท่านเนี่ยนะครับมากขึ้นผมเองต้องกราบขอบพระคุณมากครับ
0: ครับท่านสมาชิกครับช่วยกันรักษาเวลานะครับผมก็พยายามที่จะไม่เตือนท่านแต่ว่าขอความกรุณาท่านจริงๆครับถ้าท่านได้รับเวลาไว้7นาทีท่านผู้สงวนคำแปลยติก็ขอความกรุณาปรับเนื้อหาของท่านให้อยู่ในกรอบเวลาเพื่อช่วยกันให้เราได้จบภายในเที่ยงคืนให้ได้นะครับเชิญครับท่านสุกาโนมัทธาครับ
2: ท่านประธานที่เคารพผมสุกนโนมัทธาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยะลาเขต2พรรคประชาชาติผมได้แปรยติปรับลดงบประมาณในมาตรา14กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไว้ที่ร้อยละ2นะครับท่านประธานที่เคารพครับก่อนอื่นผมอยากเรียนให้ชัดเจนว่าการปรับลดงบประมาณในครั้งนี้มิได้หมายความว่าผมไม่ได้ให้ความสำคัญกับภาคเกษตรกรรมหรือว่าให้ความสำคัญกับภาคเกษตรกรรมที่ลดน้อยลงตรงข้ามครับผมต้องการเห็นว่าภาคเกษตรกรรมนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อประเทศไทยเพราะเกี่ยวข้องกับชีวิตของประชาชนจำนวนมากและเกี่ยวข้องกับความมั่งคงทางอาหารและเกี่ยวเป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เราจะเห็นได้ว่าพืชเศรษฐกิจหลักหลายตัวตลอดระยะเวลา10กว่าปีนี้ลดลงราคาผลผลิตทางการเกษตรลดลงรายได้ของประชากรลดลงแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือต้นทุนในการผลิตวัตถุทางการสินค้าทางเกษตรขับเพิ่มขึ้นสิ่งเหล่านี้ผมจึงอยากเรียนผ่านถามผ่านท่านประธานถึงกรรมธิการว่าสิ่งหนึ่งที่ผมอยากบอกกับพวกเราว่าปัญหา กษตรกรรมหรือปัญหาของเกษตรกรนั้นส่วนมากก็จะเป็นปัญหาเดิมๆนะครับคือราคาผลผลิตตกต่ำไม่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นและสิ่งสำคัญที่สุดเราไม่ค่อยมีการเปิดตลาดใหม่ทั้งที่มูลค่าทางการเกษตรของประเทศไทยเรามีจำนวนมากดังนั้นผมจึงอยากเสนอข้อสังเกตผ่านถึงท่านประธานถึงกรรมาธิการไว้ 2-3 ประเด็นด้วยกันด้วยครับท่านที่สิ่งแรกที่ผมอยากถามก็คือกรรมาธิการได้สอบถามเรื่องตัวชี้วัดของงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อย่างไรบ้างหรือว่ายังเป็นเหมือนเดิมๆตัวชี้วัดหรือ KPI ยังเป็นการจัดการอบรมกี่ครั้งเกษตรกรมีการเข้าอบรมเท่าไหร่มีการแจกปัจจัยการผลิตกี่รายหรือดำเนินโครงการกี่รายเหล่านี้ผมว่าสิ่งสำคัญพี่น้องประชาชนเกษตรกรคงไม่ต้องการสิ่งที่พี่น้องเกษตรกรที่ต้องการมากที่สุดก็คืองบประมาณที่ลงไปทุกบาททุกสตางค์ซึ่งเป็นภาษีของพี่น้องประชาชนนั้นมันไปเพิ่มรายได้ของเกษตรกรมากน้อยเพียงไรเกษตรกรมีต้นทุนที่ลดลงหรือไม่เกษตรกรมีหนี้สินที่ลดลงหรือไม่และลูกหลานเกษตรกรส่วนใหญ่จะกลับไปทำอาชีพทางการเกษตรมากน้อยอย่างไรอันนี้ต้องกลับไปถามกรรมาธิการว่าได้ถามเรานี้หรือยังเพราะสิ่งที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าแม้งบประมาณของกระทรวงเกษตรจะมีจำนวนมากแต่ชีวิตของพี่น้องเกษตรกรก็ยังเหมือนเดิมยังเป็นหนี้เป็นสินยังเป็นคนที่มีรายได้น้อยดังนั้นประการที่สองนะครับอยากถามว่าทำไมที่ผมต้องปรับลดก็ประมาณในครั้งนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำถามที่สำคัญที่สุดในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรามีหลายหน่วยงานที่ซ้ำซ้อนกันอยู่กรมวิชาการเกษตรกรมการข้าวกรมพัฒนาที่ดินกรมชลประทานส่วนใหญ่แล้วเกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งนั้นและเกี่ยวข้องโดยตรงกับพี่น้องประชาชนท่านประธานที่เคารพครับในพื้นที่จังหวัดยะลาเดิมเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของจังหวัดยะลาแต่เนื่องจากจังหวัดยะลาพื้นที่ส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ในเขตชลประทานทำให้พื้นที่นาหลายหมื่นไร่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดยะลานั้นกลายเป็นพื้นนาร้างอยากถามว่าวันนี้กรรมาธิการได้สอบถามเรื่องการแก้ปัญหาที่นาร้างของกระทรวงเกษตรได้ทำอย่างไรบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายเขตการให้บริการการชลประทานนั้นได้มีการขยายเขตชลประทานเพิ่มขึ้นมากร้อยเพียงใดนะครับส่วนประการต่อไปนะครับที่ผมอยากเรียนผ่านท่านประธานถึงกรรมาธิการว่าวันนี้ประเด็นสำคัญที่เป็นปัญหาของภาคกับวิชาภาคเกษตรกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับในฐานะที่ผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผมอยากสะท้อนปัญหาจากพื้นที่ด้วยว่าพี่น้องในพื้นที่ภาคใต้นั้นมีศักยภาพมากครับมีประสบการณ์ในการทำอาชีพโดยเฉพาะการปลูกยางพาราการปลูกทุเรียนการปลูกผลไม้ต่างๆการปศุสัตว์แต่สิ่งสำคัญที่สุดวันนี้หลายรัฐบาลพยายามที่จะพัฒนาเศรษฐกิจรายได้ของประเทศเศรษฐกิจรายได้ของพี่น้องประชาชนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ท่านประธานครับวันนี้ผมอยู่ในเวทีการเมืองนี้20ปีผมยังไม่เห็นโครงการที่เป็นเมกะโปรเจกต์ที่จะส่งเสริมให้คนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการก่อสร้างอาหารหันล้านในการผลิตอาหารหันล้านการดำเนินการเอาผลผลิตทางการเกษตรของพี่น้องประชาชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือของพี่น้องคนไทยไปสู่ตลาดโลกตะวันออกกลางอย่าลืมนะครับประชากรที่เป็นนับถือศาสนาอิสลามมีจำนวนมากในโลกนี้และนับวันก็เพิ่มขึ้นและสิ่งสำคัญที่สุดเขาต้องการมากก็คือสินค้าทางการเกษตรโดยเฉพาะเนื้อวัวเนื้อแพะข้าวผลไม้ต่างๆเหล่านี้ผมอยากให้ทางกรรมาธิการนะครับตั้งข้อสังเกตนิดหนึ่งว่าการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรราคายางพาราจะทำยังไงให้ผลิตภัณฑ์ยางพาราราคายางพารามีราคาเพิ่มขึ้นสิ่งเหล่านี้ท่านได้ถามผู้มาชี้แจงหรือไม่นะครับก็อยากฝากท่านประธานที่เคารพนะครับท้ายที่สุดนี้ที่ผมเสนอปรับลดงบประมาณในมาตรา14ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงร้อยละ 2% นั้นก็เพื่อให้เกิดการทบทวนการใช้จ่ายงบประมาณอย่างจริงจังผมไม่ได้ต้องการลดงบประมาณเพื่อไปลดโอกาสของเกษตรกรแต่ผมต้องการลดความสูญเสีย ความสูญเปล่าและต้องการลดความซ้ำซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพของงบประมาณเพราะทุกบาททุกสตางค์ที่เรากำลังจะอนุมัติในสภาแห่งนี้ต้องสามารถตอบประชาชนได้ว่าเงินภาษีของเขาถูกนำไปใช้เพื่อใช้ชีวิตของเกษตรกรที่ดีขึ้นอย่างแท้จริงเกษตรกรไม่ต้องการความช่วยเหลือไปตลอดชีวิตแต่ต้องการโอกาสต้องการตลาดที่เป็นธรรมต้องการต้นทุนที่เหมาะสมและต้องการราคาที่มั่นคงครับขอบคุณมากครับ
0: ครับต่อไปท่านวัชรพลโตมรศักดิ์ครับ
3: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมวัชรพลโตมรศักดิ์เขต2จังหวัดนครราชสีมาพรรคเพื่อไทยผมได้แปรยติปรับลดงบประมาณ 2% ในส่วนของมาตราที่14กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผมต้องกราบประทานโทษท่านประธานครับถ้าผมอาจจะอภิปรายที่ไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับในวาระ2บ้างบางอย่างด้วยเหตุผลที่ผมมีความคิดว่าในส่วนหนึ่งที่รัฐบาลใจกว้างได้เปิดให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมของคณะกรรมการวิสามัญในเรื่องงบประมาณให้กับพี่น้องประชาชนและเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ติดตามที่ผมต้องขอโทษท่านประธานก็เนื่องจากว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตลอดระยะเวลาที่ผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผมได้พูดเสมอว่าทำอย่างไรประเทศไทยของเราจะมีการจัดงบประมาณไม่ใช่เป็นแบบขั้นบันไดและเอาความสำคัญในการจัดงบประมาณนั้นให้เป็นประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนที่ผมพูดอย่างนี้เพราะอะไรรู้ไหมครับท่านประธานวันนี้ในสถานการณ์เศรษฐกิจเราต้องยอมรับความจริงแม้กระทั่งงบประมาณที่เราทำงบแบบขาดดุลต้องกู้เงินซึ่งมันเหลือเชื่อจริงๆครับว่าประเทศไทยเราจะไม่เหลือเงินคงคลังเราต้องกู้เงินถึงชนเพดาน GDP นี่ 70% เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำได้ในวันนี้ก็คือการดูแลพี่น้องประชาชนรัฐบาลพยายามที่จะทำโครงการต่างๆเพื่อจะนำเม็ดเงินออกไปช่วยเหลือกับพี่น้องประชาชนแต่เสียงสะท้อนของพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่เขาบอกว่าเขาอยากมีอาชีพเขาอยากมีรายได้เขาอยากอยู่อย่างพอเพียงถึงแม้จะไม่ร่ำรวยเพราะฉะนั้นถ้าเรามองย้อนกลับกันมาประเทศไทยรายได้มาจากไหนเรามาจากการท่องเที่ยวครับเป็นรายได้ที่มหาศาลที่รัฐบาลเองจะต้องดำเนินการในการจัดงบประมาณแล้วทำอย่างไรนี่คือรายได้ประเทศไทยสวยงามมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายการท่องเที่ยวนั้นลงไปถึงรากหญ้าอย่างที่สองครับก็คือเรื่องของเกษตรกรรมพี่น้องประชาชนของคนไทย 60-70% อย่างที่มีทุกคนพูดบอกว่าเขามีอาชีพเกษตรกรรมแต่วันนี้เกษตรกรส่วนใหญ่แทบล้มละลายหลายต่อหลายคนกลายเป็นขายที่ไร่ที่นากลายเป็นโรงงานลูกเล็กเด็กแดงเขาไม่ได้ทำงานครับเขาต้องกลายเป็นคนงานที่ไปทำงานในโรงงานแห่งนั้นการที่เขาได้ฟังการพูดในเรื่องของการตั้งงบประมาณที่กระทรวงเกษตรเราได้รับงบประมาณในครั้งนี้ 53,700 กว่าล้านบาทถูกปรับลด682ผมจะขออนุญาตได้อภิปรายใน2หน่วยงานที่อยู่ในกระทรวงเกษตรคือกรมชลประทานซึ่งได้รับงบประมาณ 32,000 กว่าล้านถูกปรับลด300กว่าล้านกรรมธิการทำหน้าที่ดีมากครับส่วนใหญ่ในงบตัดลบตัดงบประมาณลงเนี่ยเป็นเรื่องของคลุพันธ์เรื่องของการปรึกที่ตั้งที่ปรึกษาเรื่องของเครื่องจักรกลแต่ในเรื่องของงบลงทุนที่ดำเนินการในเรื่องแหล่งน้ำกรรมธิการนั้นไม่ได้ตัดลดเลยแต่สิ่งหนึ่งที่ผมหนักใจมากถ้าท่านประธานมองย้อนกลับไปครับกระทรวงเกษตรนี่ได้รับงบประมาณทุกปีถ้าถามว่าเยอะไหมไม่เยอะแต่ถามว่ามากไหมแต่งบเหล่านั้นกลับกลายเป็นงบเบี้ยหัวแตกทำไมผมพูดอย่างนั้นครับเรามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทางกระทรวงเกษตรกรมชลประทานสำคัญที่สุดในปี62เราได้มีการตั้งหน่วยงานขึ้นมาเขาเรียกว่าสทนช.สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเพื่อให้ไปวางแผนวางรูปแบบ ในการดำเนินการอย่างไรที่จะจัดระบบชลประทานให้ทั่วถึงให้กับพี่น้องประชาชนแต่สุดท้ายครับกลับไปเหมือนเดิมเรามีลุ่มน้ำ22ลุ่มน้ำในแต่ละลุ่มน้ำวันนี้น้ำท่วมภัยแล้งเกิดเหตุน้ำท่วมน่านเกิดเหตุน้ำท่วมหาดใหญ่ถ้าโครงการต่างๆเหล่านั้นมีการออกแบบมีการวางแผนและมีการทุ่มงบประมาณณวันนี้จะไม่มีเหตุการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นหรือรุนแรงขนาดนั้นตรงนี้ครับผมยิ่งอยากจะกราบเรียนประเด็นง่ายๆผมยกตัวอย่างโคราชบ้านผมเล่นการเมืองตั้งแต่ปี33ท่านประธานทราบไหมครับถ้ามองย้อนถึงงบประมาณที่ไปบูรณาการในเรื่องแหล่งน้ำเอาแค่อำเภอเมืองผมจากลำตะคองมาที่ในเมือง90กิโลลำตะคองที่เดินทางมา96กิโลยังไม่มีการพัฒนาเลยแม้กระทั่งวันนี้ขนาดนี้ในเขตอำเภอเมือง78ตำบลยังไม่มีน้ำแม้กระทั่งทำระบบประปาลำตะคองเราเหลือน้ำอยู่เพียง 30% จุน้ำได้312ล้านลูกบาศก์เมตรผมยิ่งอยากจะกราบวิงวอนไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถ้าข้าราชการท่านได้ฟังกราบวิงวอนท่านกรรมาธิการทุกท่านและเพื่อนสมาชิกครับถ้าเรามีแผนแม่บทในการบูรณาการน้ำทุ่มงบประมาณจำนวนมากผมเชื่อว่าวันนี้ประเทศไทยเราจะไม่เกิดปัญหามากขนาดนั้นและสำคัญไปกว่านั้นก็คือน้ำคือชีวิตที่หล่อเลี้ยงพี่น้องประชาชนถึงแม้จะไม่เพียงพอต่อการทำเกษตรแต่เขาก็สามารถปลูกพืชผักสวนครัวในการทำอาชีพได้อีกเรื่องนึงครับกรมวิชาการเกษตรผมขอพูดสั้นๆผมอยากให้กรมวิชาการเกษตรได้เน้นเอาแค่บ้านผมเนี่ยปลูกมันสำปะหลัง1ใน3ของประเทศเรามีพันมันเนี่ยซึ่งกรมวิชาการเกษตรมีกวก.ระยอง19พิรุณ1พิรุณ4อิทธิ3ที่สามารถจะต้านทานโรคใบด่างได้และสำคัญไปกว่านั้นก็คือการเพิ่มปริมาณผลผลิตของแป้งทำไมกรมวิชาการเกษตรไม่เน้นเรื่องนี้ล่ะครับเน้นข้าวเน้นมันเน้นข้าวโพดทำให้พี่น้องประชาชนเพิ่มรายได้และดูแลให้ความรู้มากกว่าวันนี้ที่เรากำลังจะเสียในเรื่องของมันสำปะหลังให้กับประเทศเพื่อนบ้านสุดท้ายครับที่ผมอยากจะกราบขอท่านประธานมีท่านสมาชิกบางท่านได้มาพูดถึงงบประมาณที่จะจัดในเรื่องของอะควาเรียมที่จังหวัดอุดรหรือจังหวัดอื่นๆผมอยากจะกราบเรียนท่านครับวันนี้ในเรื่องการอนุรักษ์พันธุ์ปลาของทางของอีสานเราเนี่ยเป็นประโยชน์อย่างใหญ่หลวงนอกเหนือจะเป็นการอนุรักษ์สืบสานให้พี่น้องประชาชนได้เรียนรู้แล้วสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการท่องเที่ยวที่เราจะต้องหารายได้จากสิ่งนี้จึงอยากจะกราบวิงวอนว่าถ้าเป็นไปได้ทางกระทรวงเกษตรได้มีการดำเนินการจัดเป็นคัตเตอร์อีสานมีกี่จังหวัดที่ไหนมีได้บ้างโคราชบ้านผมก็อยากได้ผมสนับสนุนเต็มที่ครับสำหรับโครงการนี้และวันนี้ผมอยากจะกราบขอไปยังกระทรวงเกษตรว่าให้ท่านให้ความสำคัญกับแหล่งน้ำและรัฐบาลพยายามดำเนินการในการผลักดันงบให้มากกว่านี้กราบขอบพระคุณครับ
4: ต่อไปท่านอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์ครับ
5: ครับกลับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับกับผมนายอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีภูมิใจไทยท่านประธานครับผมขออนุญาตอภิปรายนะครับในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับในมาตราที่14ซึ่งเป็นมาตราที่สำคัญนะครับเนื่องจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถือว่าเป็นกระทรวงหลักในการดูแลพี่น้องเกษตรกรคนไทยทั้งประเทศซึ่งเพื่อนสมาชิกหลายท่านก็ได้อภิปรายไปแล้วนะครับท่านประธานว่ากระทรวงเกษตรนั้นมีความสำคัญอย่างไรแล้วรัฐบาลนั้นนะครับควรจะต้องดูแลพี่น้องเกษตรกรอย่างไรผมเองคงอยากจะอภิปรายในประเด็นที่สำคัญอยู่ประมาณ2ประเด็นครับประเด็นแรกเนี่ยนะครับผมเองอย่างที่ได้กราบเรียนท่านประธานว่าเราได้พิจารณางบประมาณในส่วนของครุพันธ์โดยเฉพาะ ICT แล้วก็กองทุนตัวครุพันธ์ของ ICT เนี่ยนะครับผมเองต้องขอบคุณหน่วยงานหลายหน่วยงานที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับซึ่งสามารถทำให้ปรับลดงบประมาณไปได้นะครับหลายร้อยล้าน นะครับไม่ว่าจะเป็นกรมชลประทานก็ดีกรมปศุสัตว์ก็ดีกรมพัฒนาที่ดินกรมประมงแล้วก็สำนักงานไปรูปที่ดินเพื่อการเกษตรนะครับหรือสปกเนี่ยนะครับก็ยอมให้ทาง

0: อนุกรรมาธิการครุพันธ์ ICT ได้ปรับลดงบประมาณไม่ว่าจะเป็นโครงการของไซเบอร์ซิเคียวริตี้นะครับโครงการคลาวด์ก็ดีโครงการระบบData Loss Prevention โครงการ Firewallโครงการต่างๆที่ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เสนอมาในทุกกรมนะครับโดยเฉพาะโครงการ RID Smart Contact Center นะครับแล้วก็โครงการ VPN ตัวที่ทดแทนระบบเพื่อความมั่นคงในการปลอดภัยเข้าถึงระบบสารสนเทศโดยเฉพาะของกรมประมงซึ่งยอมให้เราปรับลดงบประมาณเนี่ยถึงเกือบ200ล้านท่านประธานครับอยากจะเรียนกับท่านประธานว่าตรงนี้เป็นคุณภัณฑ์ที่เป็นทางด้านของ ICTส่วนในเรื่องของกรมปศุสัตว์เนี่ยยอมปรับลดครุพันธุวิทยาศาสตร์ส่วนกรมพัฒนาที่ดินเนี่ยคือครุพันธุ์เกี่ยวกับเครื่องจักรกลทางการเกษตรอยากเรียนกับท่านประธานว่าสิ่งต่างเหล่านี้เนี่ยที่เราพยายามที่จะลดไขมันแล้วก็เพิ่มกล้ามเนื้อเนี่ยก็คือเอาสิ่งที่คิดว่ายังไม่มีความจำเป็นนะครับเอาออกไปในส่วนกระทรวงเกษตรเนี่ยเราปรับลดปีนี้ถึง600กว่าล้านนะครับพอๆกับกระทรวงคมนาคมตัวที่ปรับลดเนี่ยก็คือตัวที่ไม่ได้คิดว่าไม่กระทบต่อการดูแลพี่น้องเกษตรกรทั้งหมดทุกสาขาอาชีพไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรชาวนาชาวไร่อ้อยก็ดียางปาล์มเกษตรกรปศุสัตว์ไม่ว่าจะเป็นประมงหรือโคนมโคเนื้อก็ดีสิ่งต่างที่เราพยายามที่จะลดมาเนี่ยก็ฝากทางกรรมาธิการนะครับแล้วก็รัฐบาลว่าอยากให้ไปดูแลพี่น้อง2เรื่องครับที่ผมพยายามที่จะประชุมอนุกรรมาธิการกันนะครับโดยเฉพาะปีนี้เนี่ยเราประชุมกัน1เดือนเต็มๆของครุพันธุ์นะครับแล้วก็ประชุมวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่10โมงนะครับจนถึงตี2ตี3ถ้าบางวันท่านประธานเพราะอะไรครับก็นี่ฮะเม็ดเงินที่เราเซฟมาได้เนี่ยอยากให้ไปดู1ครับเรายังค้างเงินเกษตรกรชาวนาปีการผลิตนะครับ 67/68 นะครับซึ่งยังค้างการจ่ายเงินเกษตรกรเนี่ยนะครับโอ้โทษทีฮะ 68/69 เนี่ยอยู่นะครับครึ่งนึงนะครับก็คือประมาณแสนกว่าคนตรงนี้เนี่ยที่เราให้อยู่ที่ไร่ละ 1,000 บาทตรงนี้เนี่ยผมอยากจะเรียนกับท่านประธานไปยังกรรมาธิการวิสามัญแล้วก็ในส่วนรัฐบาลว่าอยากให้ไปดูแลพี่น้องเพราะว่ามีบางส่วนได้ไปแล้วนะครับบางส่วนเนี่ยยังไม่ได้นะครับตรงนี้เนี่ยไล่ใน 1,000 บาทอยากจะให้ไปจัดการให้กับพี่น้องประชาชนโดยใช้เงินที่ปรับลดตรงเนี้ยถ้าเป็นไปได้นะครับก็ลองไปพิจารณาบริหารจัดการดูส่วนที่2ก็คือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมตอนนี้ฮะท่านประธานเกษตรกรเลี้ยงโคนมเนี่ยปัญหาเนี่ยเยอะมากเพราะอะไรครับเพราะว่าเราเองมีการไปเซ็นตัว FTA เนี่ยที่ไทยนิวซีแลนด์ไทยออสเตรเลียแล้วตอนนี้มันเริ่มออกฤทธิ์ออกผลแล้วเซ็นมาตั้งแต่10กว่า20ปีที่แล้วนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการนำเข้านมสำเร็จรูปเอาเข้ามาแล้วก็มาใช้ในอุตสาหกรรมในการแปรรูปน้ำนมหรือผลิตภัณฑ์ที่มาจากนมต่างๆเนี่ยตอนนี้เกษตรกรโคนมเนี่ยเดือดร้อนมากอยากจะเอาเงินก้อนนี้นะครับลองไปดูแลพี่น้องเกษตรกรโคนมว่าจะไปดูแลอย่างไรได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยพรบ.กองทุนที่ดูแลผู้ได้รับผลกระทบจาก FTA ตอนนี้เนี่ยมันยังไม่ได้ทำแล้วรัฐบาลยังไม่ได้เสนอเข้ามามันยังไม่มีการดูแลในส่วนนี้ก็อยากจะใช้เงินงบประมาณตรงนี้เนี่ยที่เราได้รับการปรับลดไปเนี่ยไปดูแลพี่น้องเกษตรกรชาวนาข้าวชาวโคนมนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็คือชาวไร่อ้อยครับที่วันนี้เนี่ยรัฐบาลไม่ได้ดูแลในส่วนของค่าตัดอ้อยสด120บาทต่อตันมาเนี่ยประมาณถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยประมาณ2ปีการผลิตแล้วชั้นปีนี้เนี่ยถ้าเป็นไปได้อยากให้ทางรัฐบาลลองไปดูครับว่าจะดูแลพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยอย่างไรได้บ้างเพื่อทดแทนไอ้ส่วนที่ตัดอ้อยสดที่รัฐบาลไม่ได้ดูแลมาปี2ปีปีนี้เนี่ยราคาพืชผลทางการเกษตรโดยเฉพาะอ้อยเนี่ยก็ไม่ได้สูงมากแล้วก็ต้นทุนทางสินค้าทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเป็นยาค่าแรงต่างๆน้ำมันค่าขนส่งจากแปลงเกษตรเนี่ยไปสู่โรงงานก็สูงขึ้นมากก็อยากให้ทางรัฐบาลได้ดูแลในส่วนนี้นะครับก็ขออนุญาตท่านประธานได้ตั้งข้อสังเกตนะครับแล้วก็ให้กรรมาธิการและรัฐบาลไปดำเนินการครับขอบคุณท่านประธานครับ
1: ครับต่อไปท่านพิทักษ์เดชโชครับ

0: ดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันอังคารที่8กันยายน2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหานชันชัยส่วนล่างภาษามือนะคะวันนี้พบกับคุณจันทราสุขสัจธรรมค่ะ
0: เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีบรรยากาศมีไฮไลท์ในช่วงของการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ในวาระที่2และวาระที่3

0: ะครับเราก็จะตัดกลับไปที่สภารวมทั้งมีรายงานสดด้วยนะครับติดตามได้ในข่าวเที่ยง NBT ของเราวันนี้ข่าวเที่ยงครับเราไปเริ่มที่วันนี้ก็เป็นวันแรกที่รัฐบาลจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วมจังหวัดน่าน 9,000 บาทครับช่วยผู้ประสบภัย 15,215 ครัวเรือนวงเงินกว่า136ล้านบาทชาวบ้านก็บอกนะครับว่าดีใจที่รัฐบาลมอบเงินช่วยเหลือแม้ว่าจะไม่เพียงพอกับการซ่อมแซมบ้านทั้งหลังแต่ก็ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้ผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านยิ้มออกนะครับหลังจากที่เงินช่วยเหลือเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทเริ่มโอนเข้าบัญชีในรอบแรกจำนวน 15,215 ครัวเรือนรวมวงเงินกว่า136ล้านบาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ที่บ้านเลขที่188บ้านสนตาลตำบลในเวียงอำเภอเมืองน่านนายวิทยาและนางลิขิตจันเป็งหนึ่งในของครอบครัวผู้ที่ได้รับเงินเยียวยาเปิดเผยว่าครอบครัวมีสมาชิกอยู่อาศัยด้วยกัน5คนรวมถึงคุณแม่วัย97ปีเป็นบ้านชั้นเดียวและประสบปัญหาน้ำท่วมแทบทุกปีเงิน 9,000 บาทที่ได้รับในครั้งนี้แม้อาจจะไม่เพียงพอกับความเสียหายทั้งหมดแต่ถือว่าเป็นความช่วยเหลือที่มีความหมายและขอขอบคุณรัฐบาลที่เข้ามาช่วยเหลือประชาชนในช่วงเวลาที่กำลังได้รับความเดือดร้อน
1: เมื่อเช้าได้รับเงินเยียวยา
2: ได้รับแล้วค
1: ่
2: ะ
1: มีมันเข้าเตือนเรายังไงคะแม่เจตหรือว่า
2: ของดีใจเนาะก็อยากจะขอบคุณรัฐมนตรีอะไรว่าให้ความช่วยเหลือดีอยู
3: ่ก็ขอบคุณเทศบาลขอบคุณทั้งรัฐบาลครับเนาะรัฐบาลที่ได้ช่วยเหลือชุมชนชาวบ้านอย่างชาวบ้านก็ดีอกดีใจนะครับเนาะที่ได้เงินมาเยียวยามาล่างมาอย่างก็ยังกระตุ้นได้ซื้อของที่ว่ามันเสียหายไปกลับคืนมาใจได้นะครับนะก็ทําให้หมู่ผมก็ดีอกดีใจกันชาวบ้านก็ดีอกดีใจกันคณะทางกรรมการชุมชนแล้วก็ทางเทศบาลก็ช่วยกันทําเอกสารส่งทางรัฐบาลคือปพ.ทั้งอย่างครับพี่นะ
0: ในเปียกสุขรักอยู่บ้านเลขที่190บ้านสวนตาลก็บอกครับว่าเงิน 9,000 บาทอาจไม่คุ้มกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแต่ว่าถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ประชาชนได้รับการเยียวยาโดยตั้งใจจะนำเงินส่วนหนึ่งไปซ่อมแซมบ้าน
4: ดีขึ้นครับ
1: ตั้งใจถ้าเกิดได้เงินเยียวยามาแล้วจะเอาไปทำอะไรในการเกี่ยวกับ
4: ซ่อมแซมครับซ่อมแซมจะซ่อมแซมห้องน้ำครับเพราะห้องน้ำผมชุดครับซ่อมแซมไปก่อนขอบคุณครับขอบคุณที่ช่วยเหลือ
0: ทั้งนี้ปพ.ได้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบทุกข์ภัยตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาครัวเรือนละ 9,000 บาทและค่าปลงศพรายละ2ล้านบาทให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตปัจจุบันปพ.ได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลรายชื่อผู้ประสบภัยและส่งข้อมูลให้กับธนาคารออมสินแล้วโดยโอนเงินเยียวยาครั้งแรกวันนี้ในช่วง 2:00 นถึง 6:00 นรวมแล้ว 15,215 ครัวเรือนเป็นเงิน 136,935,000 บาทส่วนที่จังหวัดลำพูนครับมีการปล่อยขบวนรถส่งมอบของบริจาคเพื่อมอบให้แก่ผู้ประสบทุกข์ภัยในพื้นที่จังหวัดน่านณบริเวณด้านหน้าหอประชุมจังหวัดลำพูนโดยก่อนหน้านี้ได้เปิดรับบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคยาและเวชภัณฑ์รวมถึงสิ่งของจำเป็นเพื่อรวบรวมและนำไปช่วยเหลือผู้ประสบทุกข์ภัยในพื้นที่จังหวัดน่าน
5: ส่วนสภาพอากาศบ้านเราในช่วงนี้ก็ยังคงมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคกลางตอนบนนะคะซึ่งก็อาจจะส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากอย่างพื้นที่ลุ่มน้ำโขงแล้วก็พื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านค่ะอย่างเช่นที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะมีรายงานน้ำท่วมขังอยู่หลายจุดทีเดียวที่วัดเจดีหลวงวรวิหารน้ำเนี่ยท่วมรอบฐานเจดีตลอดทั้งคืนที่ผ่านมานะคะก็มีฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ทำให้เช้านี้ค่ะน้ำไปท่วมอยู่ขังรอบฐานขององค์พระธาตุเจดีหลวงวัดเจดีหลวงวรวิหารจังหวัดเชียงใหม่หลังโดนฝนตกหนักเมื่อคืนที่ผ่านมาทีนี้มีรายงานในเขตตัวเมืองเชียงใหม่หลายจุดที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำก็มีน้ำท่วมขังด้วยส่วนที่จังหวัดเชียงรายค่ะเมื่อวานนี้พันเอกสิงหนาถโลสุยะรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่37และรองผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลที่37นำชุดช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสำรวจพื้นที่แล้วก็ประเมินสถานการณ์น้ำรวมถึงติดตามพื้นที่เสี่ยงที่อาจทำให้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดค่ะทางนี้ศูนย์อำนวยการ การจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่37ก็มีการเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดเชียงรายอย่างใกล้ชิดแล้วก็จัดเตรียมกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงเมื่อได้รับการประสานหรือว่าร้องขอค่ะจากภาคเหนือไปภาคใต้กันบ้างค่ะที่เขื่อนบางลางจังหวัดยะลานะคะก็เดินหน้ามาตรการบริหารจัดการน้ำเชิงรุกโดยนายพิพัฒน์เจษฎานนท์หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลางเปิดเผยว่าจะมีการรักษาระดับปริมาณน้ำกักเก็บให้อยู่ในช่วงต่ำสุดที่750ล้านลูกบาศก์เมตรและสูงสุดต้องไม่เกิน850ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะเพื่อที่จะรักษาสมดุลระหว่างการหน่วงน้ำแล้วก็พื้นที่รองรับน้ำหลากทั้งนี้นะคะปัจจุบันเขื่อนบางลางมีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ที่ประมาณ788.63 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ 54.2% จากความจุอ่างเก็บน้ำสูงสุดคือ 1,454 ล้านลูกบาศก์เมตรยังมีพื้นที่รองรับน้ำได้อีก 665.73 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือว่าคิดเป็น 45.8%
0: ดูเรื่องของการปราบปรามภัยออนไลน์กันนะครับผู้อำนวยการ JIC ก็นำคณะผู้สังเกตการอาเซียนรวมถึงคณะสื่อมวลชนไทยและต่างประเทศครับเข้าสำรวจโซน A ของอาณาจักรสแกมเมอร์โอสเมดฝั่งกัมพูชาก็พบสถานีตำรวจตับจำลองหลายชาติครับที่ใช้ในการหลอกลวงรวมไปถึงโรงพยาบาลแห่งเดียวในพื้นที่ที่มีทั้งห้องผ่าตัดที่ต้องสงสัยว่าอาจเกี่ยวข้องกับการค้าอวัยวะพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการฐานอากาศในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือว่า JIC นำคณะผู้สังเกตการอาเซียนคณะสื่อมวลชนไทยและต่างประเทศลงพื้นที่จุดผ่านแดนถาวรช่องจอมอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์เพื่อติดตามสถานการณ์และผลการปฏิบัติงานของหน่วยในพื้นที่พร้อมสำรวจพื้นที่ที่เคยใช้เป็นฐานของขบวนการหลอกลวงออนไลน์หรือว่าสแกมเมอร์ขนาดใหญ่ใกล้กับโอสเม็ดประเทศกัมพูชาบนเนื้อที่กว่า500ไร่มีอาคารกว่า157อาคารเป็นอาคารสแกมเมอร์29อาคารซึ่งจากข้อมูลและหลักฐานที่ตรวจพบบ่งชี้ว่าฐานสแกมเมอร์บางจุดนั้นเคยถูกใช้สนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารโจมตีฝ่ายไทยเช่นจุดที่ตรวจพบร่องรอยการใช้อาวุธปืนจากอาคารสูงและบริเวณที่มีรายงานว่าเป็นจุดปล่อยโดรน
5: ค่ะครั้งนี้ก็เป็นการนำคณะเข้าสำรวจเพิ่มเติมในโซน A นะคะจากที่เคยเข้าสำรวจมาแล้ว2ครั้งก่อนหน้านี้คือ1ในไฮไลท์เนี่ยนะคะต้องบอกว่าอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะซึ่งก็เป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวในอาณาจักรสแกมเมอร์แห่งนี้ด้วยคาดว่าน่าจะใช้รักษาชาวจีนที่เป็นระดับหัวหน้านะคะเนี่ยล่ะก็ไปพบเครื่องมือผ่าตัดด้วยห้องผ่าตัดนะคะซึ่งข้อมูลจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยระบุนะคะว่าอาจจะถูกใช้เกี่ยวข้องกับการค้าอวัยวะด้วยค่ะ
0: ครับนอกจากนี้คณะสื่อก็ยังได้ไปดูสถานที่จำลองซึ่งเป็นสถานีตำรวจจากหลายประเทศมีทั้งจีนอินโดนีเซียบราซิลออสเตรเลียสิงคโปร์และเวียดนามภายในห้องมีทั้งสคริปต์ที่ใช้พูดหลอกลวงชุดตำรวจฉากจำลองห้องสอบสวนรูปภาพการจับกุมผู้ต้องหาเพื่อให้คล้ายกับสถานที่จริงมากที่สุดและยังพบห้องฝึกและการประเมินวัดผลสแกมเมอร์รวมถึงวิธีการเรียนรู้ต่างๆด้วยทั้งนี้ก็เข้าสู่เดือนที่9แล้วครับที่ทหารไทยเข้าควบคุมพื้นที่ซึ่งอาคารหลายแห่งนั้นทรุดโทรมจากความเสียหายและขาดการดูแลมีน้ำท่วมขังข้าวของชำรุดและอาหารเน่าเสียโดยยังไม่มีการเคลื่อนย้ายสิ่งของออกจากพื้นที่
5: อีกหนึ่งประเด็นนะคะที่สังคมจับตาตอนนี้ก็คือการเข้ามาของชาวยิวหรือว่าชาวอิสราเอลค่ะมาอยู่อาศัยทำธุรกิจผิดกฎหมายแล้วก็มาแย่งอาชีพของคนไทยนะคะซึ่งล่าสุดก็ไปพบค่ะมีการทำสุสานยิวโดยเฉพาะที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราหลังจากที่เข้าไปตรวจสอบก็พบว่าปัจจุบันเนี่ยไม่ได้รับการต่อใบอนุญาตนะคะเมื่อวานนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้มีคำสั่งให้ทำการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างแล้วก็เคลื่อนย้ายศพที่ฝังเอาไว้ภายใน7วันค่ะในหนังสือคำสั่งของนางสาวฉัตรประออนนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราบอกนะคะว่าจากการตรวจสอบสุสานยิวในพื้นที่หมู่ที่2ตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราก็พบว่าสถานที่ตั้งสุสานเนี่ยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามกฎหมายและในอำเภอบางคล้าซึ่งเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะก็มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตโดยผู้ดำเนินการแทนบริษัทการชาบาจำกัดได้ยื่นร้องต่อศาลปกครองซึ่งปัจจุบันก็อยู่ระหว่างการพิจารณา ต่อมานะคะเมื่อวันที่4กันยายน2569ทางอำเภอบางคร้าพร้อมพนักงานฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านตำรวจและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ลงพื้นที่ตรวจสอบที่บริเวณสุสานดังกล่าวนะคะก็พบว่า

0: ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ร่วมหารือกับเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยเพื่อแก้ปัญหาชาวอิสราเอลทำผิดกฎหมายไทยพร้อมย้ำหากมีการละเมิดกฎหมายไทยต้องถูกดำเนินการอย่างเด็ดขาดนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงการหารือกับนางอโลนาฟิชเชอร์คัมเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยเพื่อสะท้อนความห่วงใยและความกังวลของคนไทยต่อพฤติกรรมของชาวอิสราเอลบางกลุ่มทั้งที่เข้ามาท่องเที่ยวและทำธุรกิจระยะยาวโดยเป็นการพูดคุยแบบตรงไปตรงมาใน2กรณีคือชาวอิสราเอลที่ประกอบธุรกิจในประเทศระยะยาวกับกลุ่มที่ละเมิดกฎหมายไทยตามที่ปรากฏเป็นข่าวจึงได้มีการชี้แจงและยืนยันกับทูตอิสราเอลว่าทางการไทยจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นสัญชาติใดหากทำผิดต้องถูกดำเนินคดีหรือเนรเทศออกนอกประเทศเช่นเดียวกับกรณีของชาวอิสราเอลและชาวฝรั่งเศสก่อนหน้านี้นายเสียศักดิ์ยังได้ย้ำถึงพฤติกรรมที่กระทบต่อความรู้สึกและวิถีชุมชนของไทยโดยเฉพาะการรวมกลุ่มตั้งชุมชนในพื้นที่พังงาและภูเก็ตแม้ไทยจะเป็นประเทศที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวแต่การนำรายได้เข้ามาไม่ได้หมายความว่าจะกระทำสิ่งใดก็ได้ทุกคนต้องเคารพวัฒนธรรมประเพณีและเกียรติภูมิของคนไทยเช่นเดียวกับคนไทยที่ต้องเคารพกฎหมายเมื่อไปยังต่างแดนเพราะไทยกับอิสราเอลมีความร่วมมือสำคัญหลายมิติทั้งด้านการเกษตรและแรงงานไทยกว่า 60,000 คนจึงต้องเร่งแก้ปัญหาอย่างจริงจังและทันท่วงทีเพื่อไม่ให้มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวบางกลุ่มลุกลามจนกระทบต่อความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ
1: ก็ได้ชี้แจงกับท่านทูตอิสราเอลว่าในกรณีเหล่านี้เนี่ยบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นการละเมิดไม่ได้เป็นการเลือกปฏิบัติต่อชาวอิสราเอลนะครับคือใครก็ตามที่เป็นชาวต่างชาติที่ทำผิดกฎหมายในประเทศไทยนะครับจะต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดนะครับแล้วก็เห็นได้จากกรณีที่มีการมีประเทศชาวอิสราเอลคนหนึ่งแล้วก็ชาวฝรั่งเศสอีกคนหนึ่งซึ่งมันเป็นเรื่องของการกระทำพฤติกรรมบางอย่างที่กระทบต่อความรู้สึกคนไทยนะครับกระทบต่อวัฒนธรรมประเพณีคนไทยความเป็นอยู่ของคนไทยในพื้นที่นะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ว่าจะเป็นพังงาหรือภูเก็ตที่มีการรวมตัวของชาวอิสราเอลเป็นชุมชนนะครับประเด็นเราเนี่ยผมก็ได้เรียนทั้งที่เป็นเรื่องที่เราจะนิ่งนอนใจไม่ได้นะครับประเทศไทยเนี่ยเราเป็นประเทศที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับแต่ขณะเดียวกันต้อนรับของเราเนี่ยไม่ได้หมายความว่านักท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นสัญชาติใดก็ตามจะสามารถทำอะไรในประเทศไทยได้นะครับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเนี่ยก็ต้องเข้าใจวัฒนธรรมประเพณีของประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ที่คุยกันเนี่ยเขาก็รับทราบปัญหาเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้นิ่งนอนใจเขาก็มีการลงพื้นที่ชี้แจงต่างๆแต่สำหรับผมเนี่ยก็คือว่ามันต้องทำการดำเนินการต่างๆเนี่ยต้องยกระดับต้องทำให้เข้มข้นขึ้นนะครับแล้วก็เราควรจะต้องร่วมมือกัน
0: ทางด้านเอกอัครราชทูตอิสราเอลก็ระบุว่าได้ลงพื้นที่ติดตามปัญหาและเตรียมจะทำเอกสารคู่มือสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำเพื่อแจกจ่ายผ่านสถานทูตสถานกงสุลบริษัททัวร์และสายการบินต่างๆให้เข้าใจข้อปฏิบัติก่อนเดินทางมาไทย
2: และจากกรณีที่มีชาวบ้านนะคะได้กลิ่นน้ำมันที่รุนแรงค่ะลอยออกมาจากท่อระบายน้ำที่บริเวณถนนเชื้อเพลิงล่าสุดนะคะทางกรมควบคุมมลพิษก็ร่วมกับทางกทม.ในการเข้าไปตรวจสอบก็พบว่าบริเวณดังกล่าวนั้นมีความเสี่ยงสูงต่อการติดไฟจึงเร่งทำการฉีดโฟมแล้วก็ลดความเข้ม

0: เข้มข้นของไอระเหยป้องกันอันตรายก่อนที่จะสูบน้ำมันตกค้างออกจากท่อระบายน้ำตลอดทั้งคืนค่ะเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตคลองเตยร่วมกับสำนักงานเขตยานาวากรมควบคุมมลพิษแล้วก็กรุงเทพมหานครนะคะก็เร่งเข้าไปตรวจสอบท่อระบายน้ำใต้ทางด่วนบนถนนเชื้อเพลิงด้านนายยุทธชัยสารไทยผู้อำนวยการกองตรวจมลพิษกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบพบนะคะว่ามีน้ำมันเนี่ยลอยอยู่เหนือน้ำภายในท่อระบายน้ำจริงทางกรมควบคุมมลพิษค่ะได้ตรวจวัดทั้งสารอินทรีย์ระเหยง่ายหรือว่า VOC และค่าระดับการติดไฟหรือ LEL ก็พบว่ามีค่าบางส่วนเนี่ยเกินมาตรฐานอยู่ในระดับที่มีความเสี่ยงเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ฉีดโฟมลงไปในท่อเพื่อป้องกันการระเหยของน้ำมันแล้วก็ลดความเสี่ยงต่อการติดไฟก่อนนำรถเข้าสูบน้ำแล้วก็น้ำมันออกจากท่อตลอดทั้งคืน
1: เสียงมันถึงเสียงติดไฟใช่ไหมครับ
2: อ๋อ
1: คุมเอาไว
2: ้
1: แสดงว่ามีปริมาณเยอะพอสมควร
2: ก็เท่าที่ตัดขึ้นมาดูเนี่ยพวกที่น้ำมันกับน้ำแยกชั้นกันเนี่ยเกินครึ่ง
3: นายชาติชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ระบุว่าขณะนี้ยืนยันได้ว่าเป็นน้ำมันแต่ไม่ทราบว่าเป็นน้ำมันเบนซินหรือว่าดีเซลส่วนสาเหตุที่น้ำมันไหลเข้าสู่ท่อยังต้องรอผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบโดยจะประสานบริษัทน้ำมันที่มีคลังอยู่ใกล้เคียงตรวจสอบท่อส่งน้ำมันในพื้นที่ซึ่งพบว่ามีท่อฝังอยู่ลึกประมาณ5 เมตรขณะที่ชาวบ้านเองก็กังวลเรื่องของความปลอดภัยทั้งความเสี่ยงจากการติดไฟและการสูดดมสารพิษพร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขโดยเร็วที่สุด
4: มีน้ำมันอยู่ด้านใต้ที่ก็มีเปิดว่าให้เป็นดีเซลแต่มันก็จะเป็นสิ่งนั้นก็มันจะเป็นท่อที่ระบายลงสู่โลกแล้วก็ชาวบ้านก็ได้กลิ่นแต่ตั้งแต่บางคนก็ได้กลิ่นมา2 อาทิตย์แล้วอาทิตย์นึงอะไรเงี้ย
5: ครับผม
4: เลยมาดูก็มีน้ำมันอยู่หนา
5: เป็นน้ำมันแน่ๆเป็นชนิดไหนนะครับท่านเขาพอทราบไม่เป็นท่านชนิดไหนหรือมันผสมกัน
4: เห็นมีก็มีสองความเห็นเลยเขาจะบอกเป็นซีดีคอนดีเทลแต่ว่าเดี๋ยวดูก็เป็นไรแต่ว่าวัดแล้วก็มีความเข้มข้นพอสมควรเลย
5: ทีนี้จะต้องดำเนินการยังไงต่อครับ
4: เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเชิญทางบริษัทเอกชนที่เขามีทางอยู่แถวนี้มาให้ความเห็นก่อน
6: ลูกบ้านแจ้งมาว่ามีกลิ่นน้ำมันขึ้นจากท่อมาแรงมากเราก็เลยไปที่เกิดเหตุตอนฝนตกนะคะช่วงเวลาฝนตกกลิ่นจะแรงมากแล้วพอเราไปดูแล้วมันแรงจริงๆแล้ววันศุกร์วันที่4เนี่ยเราประชุมที่เขตก็เลยนำปัญหานี้ไปแจ้งกับผอ.เขตสสสก.และพอเช้าวันเสาร์สก.กับสก.ก็มาดูพื้นที่แล้วก็ได้กลิ่นจริงๆนะคะก็เลยมีการติดตามงานกันมาเรื่อยๆแล้วมาวันนี้ก็มีหน่วยงานหลายๆที่ลงมานะคะก็เช็คตั้งแต่ท่อไล่มาเลยไล่มามันก็มีตรงนี้หนักที่สุดแล้วก็ตรงนู้นค่ะมันก็หลายท่อ
7: เราลองสภาพลงเราก็จะได้กลิ่นพวกน้ำยาปรับผ้านุ่
3: ม
7: แต่นี่ก็คือเหมือนกับว่าช่วง2 อาทิตย์ที่ผ่านมานี่เราจะได้กลิ่นเป็นน้ำมันแทนเราก็เลยสงสัยว่าก็เลยคุยกับเจ้าหน้าที่ที่กวาดถนนในแนวนี้ช่วงที่3ว่าช่วยดูให้ทีว่ามีน้ำมันเนี่ยมันหลุดรอดมาไหมอะไรตามนี้นะครับนี่ก็เลยมาเปิดดูช่วงเช้าที่ก็ได้เห็นเป็นน้ำมันตามที่เขาได้แจ้งมาแล้วว่าเป็นน้ำมันแต่ไม่ทราบว่ามาจากที่ใด
5: ไม่มีอะไร
7: มีอุรถแต่เขาไม่ได้เกี่ยวข้องตรงนี้อยู่แล้วเพราะทางบางชุมชนเขาประกาศมาแล้วว่าไม่มีเรื่องที่ทิ้งลงนี้ไม่ใช่แน่นอน
5: สงสัยไหมว่ามันมาอย่างไรปรากฏเขาเจอน้ำมันจริง
7: ๆไม่ทราบเลยครับเพราะแนวนี้ก็จะเป็นคลังเยอะแยะหลายคลังแต่เราก็ไม่ทราบที่มาแค่นี้ครับ
0: จากเหตุการณ์นี้นะคะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการให้กรมควบคุมมลพิษให้การสนับสนุนกทม.ในการตรวจสอบพร้อมสนับสนุนเครื่องมือและให้คำปรึกษาด้านวิชาการเพื่อควบคุมสถานการณ์โดยดร.สุรินทร์ วรกิจธำรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษค่ะส่งเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องมือลงพื้นที่ตรวจสอบท่อระบายน้ำ10 จุดระยะทาง85 เมตรก็พบว่ามีความเสี่ยงต่อการระเบิดและก็การลุกติดไฟจึงสั่งแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่เพิ่มความระมัดระวังทางด้านของบริษัทน้ำมันเอกชนนะคะก็มีการสนับสนุนอุปกรณ์สูบและขนย้ายน้ำมันที่ตกค้างเพื่อนำไปกำจัดตามกฎหมาย
3: สำนักงานศุลกากรภาคที่2จัดพิธีทำลายของกลางสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าซึ่งคดีถึงที่สุดแล้วส่วนใหญ่เป็นสินค้าจากต่างประเทศมูลค่ากว่า220 ล้านบาทนางสาวละลิตา อัฏฐพิพลผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่2เป็นประธานในพิธีทำลายของกลางสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าซึ่งคดีถึงที่สุดแล้วในพื้นที่ของจังหวัดหนองคายครับฝ่ายสืบสวนและปราบปรามส่วนการควบคุมทางศุลกากรสำนักงานศุลกากรภาคที่2ร่วมกับด่านศุลกากรในเขตท้องที่รับผิดชอบทั้ง9ด่านก็มีการดำเนินการจับกลุ่มและก็ยึดของกลางจากแหล่งกำเนิดต่างประเทศซึ่งก็เป็นสินค้าและเมื่อเครื่องหมายการค้าประกอบด้วยเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าแว่นตาเครื่องประดับและของเล่นสำหรับของกลางดังกล่าวนั้นเป็นคดีที่ถึงที่สุดแล้วและก็ตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายศุลกากรรวมทั้งสิ้น13แฟ้มคดีจำนวน 17,416 ชิ้นน้ำหนักรวม 4,432 กิโลกรัมคิดเป็นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจประมาณ222ล้านบาทโดยภายหลังเสร็จสิ้นพิธีก็นำของกลางไปทำลายด้วยวิธีการกรีดตัดและบดให้เสื่อมสภาพเพื่อป้องกันไม่ให้สามารถกลับนำมาใช้หรือว่าหมุนเวียนในท้องตลาดได้อีก
0: ภาคที่4ค่ะได้ลงพื้นที่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสนะคะไปรับฟังปัญหาถึงชุมชนเพื่อที่จะมุ่งกับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดค่ะพร้อมกับมีการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนไม่ทอดทิ้งพื้นที่พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4นะคะพบปะผู้นำศาสนาผู้นำท้องถิ่นกลุ่มสตรีและประชาชนที่มัสยิดบือแนกายแยอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสภายใต้กิจกรรมแม่ทัพอยู่เคียงข้างประชาชนเพื่อรับฟังความคิดเห็นปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดบรรยากาศภาพรวมนะคะก็เป็นไปอย่างอบอุ่นแล้วก็เป็นกันเองค่ะแม่ทัพภาคที่4ก็พูดคุยกับประชาชนโดยตรงนะคะไปรับฟังเสียงสะท้อนเกี่ยวกับความเป็นอยู่ความปลอดภัยแล้วก็ประเด็นต่างๆในชุมชนพร้อมกับเปิดโอกาสให้เสนอความคิดเห็นอย่างเต็มที่โดยมีทางหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยร่วมรับฟังเพื่อนำข้อเสนอแนะไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดแม่ทัพภาคที่4ค่ะยังเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นในการเข้าถึงประชาชนเพื่อเชื่อมโยงการทำงานของหน่วยงานภาครัฐให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันพร้อมแสดงความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยและความสงบสุขอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะยืนเคียงข้างประชาชนไม่ทอดทิ้งพื้นที่แล้วก็พร้อมร่วมมือกันสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระยะยาวขณะที่ประชาชนในพื้นที่ค่ะต่างก็รู้สึกประทับใจกับการพบปะใกล้ชิดในครั้งนี้ซึ่งการพูดคุยแล้วก็สะท้อนปัญหาโดยตรงกับแม่ทัพภาคที่4สามารถช่วยสร้างความเชื่อมั่นว่าภาครัฐนั้นยังคงตระหนักถึงความเดือดร้อนและพร้อมร่วมมือกับประชาชนในการดูแลพื้นที่ให้เกิดความสงบสุขและความปลอดภัยอย่างแท้จริง
3: ศูนย์ ACSC ก็ได้เผยสถิติไซเบอร์รอบสัปดาห์นะครับพบว่ากลุ่ม Gen Z ยังคงตกเป็นเหยื่อมากที่สุดพร้อมกับยกกรณีการช่วยเหลือนักศึกษาสาวที่ถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์ขู่โอนเงินกว่า 800,000 บาทศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ด้วยว่า ACSC กลับได้เปิดสถิติคดีออนไลน์ผ่าน Thai Police Online ระหว่างวันที่30สิงหาคมถึง5กันยายนรับแจ้งรวม 5,863 คดีความเสียหายรวมกว่า241ล้านบาทโดยกลุ่มอายุ 21-30 ปีหรือว่า Gen Z และเพศหญิงกลับยังคงตกเป็นเหยื่อมากที่สุดอย่างต่อเนื่องผลการปฏิบัติการสำคัญคือการประสานตำรวจเข้าช่วยเหลือนักศึกษาสาววัย19ปีย่านพญาไทหลังถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกเรื่องการขอทุนเรียนต่อต่างประเทศแต่ตรวจสอบพบว่าเหยื่อนั้นมีคดีติดตัวก่อนคุมขู่โอนเงินไป 800,000 บาทและกำลังถูกสั่งหลอกให้ขอเงินพ่อแม่เพิ่มอีก1ล้านบาทเจ้าหน้าที่นั้นเข้าช่วยไว้ได้ทันท่วงทีพร้อมกับย้ำเตือนว่าตำรวจและเจ้าหน้าที่รัฐจริงจะไม่มีการโทรหาไม่ส่งเอกสารหมายจับทางไลน์ไม่มีการวิดีโอคอลสอบและไม่มีการโอนเงินเพื่อตรวจสอบความบริสุทธิ์อย่างเด็ดขาดพร้อมขอความร่วมมือผู้ปกครองหมั่นสังเกตบุตรหลานหากมีการขอเงินค่าเทอมหรือค่าประกันทุนเรียนต่อต่างประเทศแบบกระทันหันให้ตรวจสอบกับสถาบันการศึกษาโดยตรงก่อนโอนเงินเสมอหากสงสัยว่าตกเป็นเหยื่อให้รีบแจ้งสถานีตำรวจใกล้บ้านหรือว่าโทรสายด่วนของ AOC ครับ1441ได้ตลอด24ชั่วโมง
0: สักครู่นะคะช่วงหน้ามาติดตามข่าวการเมืองกันค่ะ

0: าระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดีนาฬิกาและเวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.ทางช่อง NBT 2HD
1: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนทหารทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนทหารทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
2: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
3: We don't know what they are. It is your ability to read.
4: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่ 12-18 ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
5: ทุกวันเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น
6: หากคุณสงสัยว่ากำลังสุ่มเสี่ยงโดนหลอกผ่าน SMS หรืออีเมลปลอมหลอกลวงขายสินค้าหลอกให้รักออนไลน์หลอกลวงทางโทรศัพท์จากแก๊ง call center หลอกให้ลงทุนจากกระบวนการแชร์ลูกโซ่และอีกหลากหลายรูปแบบกลโกงอย่ารีบไว้ใจตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนและถ้าหากคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อติดตามชมเสพสื่อสติรายการที่จะติดอาวุธทางปัญญาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมในการรับมือกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คุณเสพสื่ออย่างมีสติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1และ3ของเดือนเวลา 17:00 น.ถึง 17:25 น.ทางช่อง2 NBT 2 HD และใน Facebook NBT

0: ดาลใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น.ถึง 15:30 น.ทาง NBT
1: วิถีคน
2: รู้จักรากเหง้าเล่าจากความดีเพราะมีที่มาจากอดีตสู่ปัจจุบันครบครันในเรื่องราวของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีคุณค่าแห่งวิถีไทยชวนคุณเรียนรู้และภาคภูมิใจในความเป็นไทยไปกับรายการโจสยามออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.ทาง NBT 2 HD

0: คำตอบรายการที่จะตอบทุกข้อสงสัยในทุกคำถามทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:05 น.ถึง 11:55 น.กับดิฉันคิชาสุภิธรรมค่ะมีคำ
1: ตอบให้คุณรัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินี

พระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน

0: ช่วงนี้มาติดตามความคืบหน้าในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570นะคะวันนี้ก็เข้าสู่การอภิปรายเป็นวันที่2แล้วโดยเริ่มต้นที่เรื่องของงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขณะที่ภาพรวมการประชุมวันแรกเมื่อวานนี้ค่ะใช้เวลาไปกว่า15ชั่วโมงนะคะผ่านการพิจารณาไปได้13มาตราค่ะย้อนกลับไปดูเมื่อวานนี้ในภาพรวมนะคะการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อช่วงดึกที่ผ่านมานางสาวมาริกาจิรพันธ์วานิชรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุมสั่งพักการประชุมค่ะในเวลาเที่ยงคืน39นาทีภายหลังจากที่ประชุมมีมติเห็นชอบมาตรา13มาตราว่าด้วยงบประมาณของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรวมถึงหน่วยงานในกำกับวงเงินกว่า 47,000 ล้านบาทด้วยคะแนนเห็นด้วย277เสียงไม่เห็นด้วย120เสียงและงดออกเสียง51เสียงรวมเวลาอภิปรายวันแรกทั้งสิ้น15ชั่วโมง30นาทีโดยประธานนัดประชุมใหม่อีกครั้งวันนี้ช่วง 9:00 นเช้านะคะก็เป็นการเริ่มต้นในการพิจารณางบประมาณรายจ่ายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในวงเงิน 53,732 ล้านบาท
1: และช่วงนี้ครับเราจะไปติดตามบรรยากาศการประชุมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2และ3ในวันที่2นะครับไปดูบรรยากาศสดๆจากคุณวรพัฒน์ภัทยากุลครับสดจากอาคารรัฐสภาคุณวรพัฒน์ครับเชิญครับ
2: ตั้งแต่เปิดการประชุมจนถึงขณะนี้การอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวันที่2ยังคงเป็นงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับโดยฝ่ายค้านชี้เห็นความซับซ้อนในการจัดสรรงบประมาณรวมถึงการจะถูกนำไปใช้อย่างไม่ถูกภารกิจของหน่วยงานครับประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2ต่อเนื่องเป็นวันที่2วันนี้เริ่มต้นการอภิปรายมาตรา14กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานในกำกับครับโดยมีนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมโดยฝ่ายค้านอย่างนายนัทชาบุญชัยอินสวัสดิ์ส.ส.พรรคประชาชนอภิปรายขอปรับลดงบประมาณ 20% เพราะมองว่าการทำงานของหลายกรมผิดที่ผิดทางเช่นกรมประมงได้งบประมาณ 4,800 ล้านบาทแต่พบว่าครึ่งหนึ่งเป็นงบประมาณด้านบุคลากรและอีกส่วนนำไปทำศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำรวมถึงการตั้งงบผูกพันตั้งแต่ปี2570ซึ่งตนเองก็คือคุณนัทชาเคยคัดค้านในโครงการนี้ในชั้นของคณะอนุกรรมการแต่ว่าอธิบดีกรมประมงชี้แจงถึงความจำเป็นของการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวว่าต้องลงทุนด้านการท่องเที่ยวการศึกษาสิ่งแวดล้อมและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจครับ
3: ท่านประธานครับนี่คือศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำที่อดีตรัฐมนตรีบ้านอยู่ทางภาคเหนือที่จังหวัดพะเยาเขาก็มีวันนี้มาเป็นรัฐมนตรีคนใหม่ก็มีความพยายามตั้งงบประมาณผูกพันปีนี้ครับปีแรกปี2570เป็นปีแรกและผูกพันต่อไปอีกงบประมาณ200กว่าล้านไปสร้างที่อุดรก็คือบ้านเกิดท่านรัฐมนตรีนะครับผมเลยถามว่านี่มันคือศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำหรือมันคือศูนย์แสดงอภินิหารรัฐมนตรีกันแน่เพราะมันต้องมีในทุกจังหวัดของรัฐมนตรีว่าการหรือรัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรทุกยุคทุกสมัยมันทำไปเพื่ออะไรผมไม่ได้มีปัญหากับศูนย์

0: แปลงพันธุ์สัตว์น้ำนะครับแต่ผมมีปัญหานิดเดียวว่าทำไมกรมประมงถึงไม่ทำงานในภารกิจหน้าที่ของตนเองที่พี่น้องประชาชนกำลังเดือดร้อนอยู
1: ่เช่นเดียวกับสสพรรคประชาชนคนอื่นๆยังคงอภิปรายในประเด็นการใช้งบประมาณในการก่อสร้างมากเกินไปอย่างนายสุพนัทมีนชัยนันท์สสกทมพรรคประชาชนที่อภิปรายภาพรวมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมกับเน้นย้ำควรจะนำไปช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนเพื่อตรงกับวัตถุประสงค์และตอบโจทย์ภารกิจของกระทรวงอีกทั้งยังมีบางหน่วยงานซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นอย่างนายชยพลสะท้อนดีส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคประชาชนที่อภิปรายว่างบประมาณของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรในเรื่องของการซื้อเรดาร์ใหม่ในปี2570มูลค่า480ล้านบาทที่มองว่าซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอย่างกรมอุตุนิยมวิทยาจึงควรใช้วิธีการบริหารข้อมูลร่วมกันเพื่อใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับขณะที่นายกรจาติกาวณิชสสแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์เสนอให้ปฏิรูปสหกรณ์เพื่อสร้างอำนาจต่อรองให้กับเกษตรกรเช่นเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวผ่านการรวมกลุ่มเนื่องจากสินค้ามีคุณภาพเป็นที่ต้องการในตลาดโลกอยู่แล้วพร้อมเสนอรูปแบบของประเทศนิวซีแลนด์ที่ควบรวมสหกรณ์ที่มีจำนวนมากเปลี่ยนโครงสร้างเป็นบริษัทแล้วให้เกษตรกรเป็นผู้ถือหุ้นโดยให้เกษตรกรอยู่กับสหกรณ์สหกรณ์น่าจะทำหน้าที่กำหนดยุทธศาสตร์การทำการตลาดที่ชัดเจนขณะที่เกษตรกรมีหน้าที่ขายสินค้าเกษตรให้กับสหกรณ์รูปแบบนี้เกษตรกรจะสามารถระบายสินค้าที่มีไปพร้อมกับได้ส่วนแบ่งกำไรในฐานะผู้ถือหุ้นอีกทางหนึ่งด้วยครับ
2: สรุปโดยรวมเนี่ยมันคือการสร้างอำนาจต่อรองนะครับให้กับเกษตรกรให้ชาวนาผ่านการรวมกลุ่มนะครับซึ่งผมเองมองว่านั่นคือคำตอบที่ถูกต้องนะครับที่เราควรที่ต้องมีร่วมกันในการที่จะช่วยพี่น้องเกษตรกรแต่พอผมมาดูตัวงบนะครับจริงๆมันมีหลายกรมหลายหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องถ้าเรามีเจตนาที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามแนวความคิดของเราในวันนั้นนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดก็น่าที่จะเป็นสหกรณ์นั่นแหละครับซึ่งเช้านี้ก็มีเพื่อนสมาชิกหลายท่านได้อภิปรายไปแล้วนะครับในแง่ของความคาดหวังที่มีต่อสหกรณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งเดิมนะครับแต่ก็พบว่าการจัดสรรงบประมาณก็จะจัดไปตามปกตินะครับแล้วก็มีการปรับลดลงมา
1: ส่วนใหญ่การอภิปรายช่วงเช้าวันนี้ทั้งสสฝ่ายค้านและรัฐบาลเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะครับก็คือชี้ให้เห็นช่องโหว่ของการจัดทำงบประมาณโดยเฉพาะของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อที่จะนำไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดทำงบประมาณในปีต่อไปเนื่องจากมองว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้นมีความสำคัญกับพี่น้องเกษตรกรเป็นอย่างมากเพราะเกษตรกรเกษตรกรรมเป็นเกี่ยวข้องกับอาหารและมีมูลค่าสูงของประเทศที่จะขับเคลื่อนประสิทธิภาพของประเทศแล้วก็เป็นรากฐานสำคัญเศรษฐกิจฐานรากที่ต้องคงไว้ให้พี่น้องเกษตรกรลืมตาอ้าปากและอยู่ได้ครับทั้งหมดคือบรรยากาศที่เกิดขึ้นที่อาคารรัฐสภาครับ
3: ครับขอบคุณครับคุณวรพัฒน์ครับ
4: ค่ะนอกจากเรื่องของการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570แล้วนะคะที่รัฐสภาก็ยังมีการประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยค่ะโดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในการประชุมการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ค่ะนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เป็นประธานการประชุมแทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ไปปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์
3: ซึ่งนายพิพัฒน์ก็กล่าวนะครับว่าการประชุมครม.ในวันนี้ได้ย้ายสถานที่การประชุมมายังอาคารรัฐสภาเนื่องจากมีการพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณปี2570จึงต้องการให้รัฐมนตรีอยู่เพื่อชี้แจงหากส.ส.มีข้อสงสัยในระหว่างการพิจารณาสำหรับวันนี้ครับครม.ที่ลาการประชุมก็ได้แก่นายอนุทินชาญวีรกูลนายชาญชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสำหรับวาระการประชุมที่สำคัญศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เตรียมนำเสนอร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพเข้าสู่ที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
4: สาระสำคัญนะคะของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จะมุ่งเน้นการแก้ไขข้อจำกัด

0: กัดในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ค่ะที่ไม่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจของกลุ่มสตาร์ทอัพเพื่อช่วยแก้ปัญหาการระดมทุนและป้องกันการไหลออกของเงินทุนไทยไปยังตลาดต่างประเทศนอกจากนี้ยังมีการกำหนดให้ทางสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติทำหน้าที่เป็นศูนย์บริการเบ็ดเสร็จหรือว่า One Stop Service ในการรับรองและก็ประสานงานพร้อมจัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพขึ้นมากำหนดนโยบายและทิศทางโดยสตาร์ทอัพที่ได้รับการรับรองนะคะก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆเป็นระยะเวลา5ปีและหากเป็นกลุ่มเทคโนโลยีเชิงลึกหรือว่า Deep Tech คณะกรรมการอาจพิจารณาขยายระยะเวลาให้สูงสุดถึง10ปี
1: ราชกิจจานุเบกษาก็เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งต่างๆรวม281นายโดยมี3นายพลขยับขึ้นเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและก็มีนายพลขยับขึ้นโยกย้ายและสลับตำแหน่งสำคัญหลายตำแหน่งเมื่อวานนี้ครับเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งข้าราชการตำรวจโดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งต่างๆรวม281นายโดยมีตำแหน่งสำคัญก็อาทิตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีผู้ได้รับการแต่งตั้ง3นายได้แก่พลตำรวจเอกอิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ์จากเจรตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทกฤษดาสุรเชษฐพงศ์จากผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจโทธนพลศรีโสภาจากรองเจรตำรวจแห่งชาติ
0: ตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอาทิพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์จากรองเจรตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทอัจฉยนต์ไกรทองจากผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดส่วนตำแหน่งเจรตำรวจแห่งชาติอาทิพลตำรวจโทนพวัตรอารยังกูลจากผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วจากรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางส่วนตำแหน่งรองเจรตำรวจแห่งชาติอาทิพลตำรวจโทกฤตพลยี่สาครผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5และพลตำรวจโทพิสิทธิ์ตันประเสริฐผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7นอกจากนี้นะคะยังมีตำแหน่งสำคัญอย่างเช่นพลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพลตำรวจโทพฤทธิพงษ์ประยูรศิริผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจและพลตำรวจโทภูมินทร์พุ่มพันธ์ม่วงผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
1: และในวันเดียวกันครับเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษายังเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องพระราชทานยศตำรวจชั้นนายพลโดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศตำรวจชั้นนายพลได้แก่ข้าราชการตำรวจ131รายซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความเรียบร้อยและเป็นผลดีแก่ทางราชการอาทิพลตำรวจโทกฤษดาสุรเชษฐพงศ์เป็นพลตำรวจเอกพลตำรวจโทนพวัตรอารยังกูลเป็นพลตำรวจเอกและพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วเป็นพลตำรวจโท
0: กองทัพเรือค่ะได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปนะคะลงทะเบียนเพื่อที่จะขอรับบัตรนั่งชมขบวนพยุหยาตราทางชลมาศในวันที่21แล้วก็28ตุลาคมนี้และวันเสด็จพระราชดำเนินคือวันที่6พฤศจิกายนปี2569ค่ะกองทัพเรือนะคะเปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนขอรับบัตรนั่งชมขบวนพยุหยาตราทางชลมาศ3วันได้แก่วันซ้อมใหญ่คือวันที่21และ28ตุลาคมและวันเสด็จพระราชดำเนิน6พฤศจิกายนปี2569พื้นที่นั่งชมสำหรับประชาชนทั่วไปจะประกอบไปด้วยราชนาวีสโมสรลานทัศนาภิรมย์หอประชุมกองทัพเรืออาคารราชนาวิกสภาเฉพาะวันซ้อมใหญ่ประชาชนแต่ละคนนั้นมีสิทธิ์รับบัตรได้คือคนละไม่เกิน2ใบแล้วก็เลือกรับบัตรได้เพียงวันเดียวเท่านั้นวิธีขอรับบัตรนะคะทางโทรศัพท์ที่หมายเลขค่ะ0982790903และหมายเลข0982790914เริ่มตั้งแต่วันที่8ถึง16กันยายนตั้งแต่ 8:30 น.ถึง 16:30 น.เว้นวันหยุดราชการนอกจากยังสามารถรับบัตรได้ด้วยตนเองนะคะที่ห้องพ.ศ.บ.ทร.ชั้น1อาคารกรมการพลเรือนทหารเรือแห่งใหม่เลขที่2ถนนอรุณอมรินทร์แขวงสิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพตั้งแต่วันที่21ถึง25กันยายน 8:30 น.ถึง 16:30 น.ค่ะ
1: ผลการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติประจำปี2568ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปิน12คนจากสาขาทัศนศิลป์สาขาวรรณศิลป์และสาขาศิลปะการแสดงนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติว่าคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้คัดเลือกบุคคลที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติมายกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติใน3สาขาได้แก่สาขาทัศนศิลป์สาขาวรรณศิลป์และสาขาศิลปะการแสดงเป็นประจำทุกปีสำหรับปี2568มีจำนวนศิลปินที่มีผู้เสนอเข้าชื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นศิลปินแห่งชาติทุกสาขารวมทั้งสิ้น595คนและมีบุคคลที่รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติจำนวน12คนรายนามดังต่อไปนี้สาขาทัศนศิลป์นายพีระพงษ์ดวงแก้วประติมากรรมนายชัยโรจน์มหาดำรงกุลถ่ายภาพภาพถ่ายนายพรธรรมธรรมวิมลภูมิสถาปัตยกรรมนายวีระธรรมตระกูลเงินไทยการออกแบบประณีตศิลป์สาขาวรรณศิลป์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวการปทุมสูตรนายไมตรีลิมปิชาติสาขาศิลปะการแสดงนายสมศักดิ์ทัตตินาฏศิลป์ไทยโขนนายตรึกปลอดฤทธิ์ลิเกป่าในนัดยนตรรักดนตรีสากลศาสตราจารย์กิติคุณสุรพลวิรุณรักภาพยนตร์และละครนางอังคณางสิริมณีหมอลำลำเพลินและนายวิชัยปุญญยันดนตรีไทยสากล
0: ช่วงนี้มาติดตามข่าวเศรษฐกิจนะคะสำหรับการจัดตั้งธุรกิจใหม่ของไทยในช่วงของ8เดือนแรกของปี2569นะคะถือว่ายังเติบโตได้อย่างต่อเนื่องค่ะก็ได้รับปัจจัยหนุนมาจากการขยายตัวของธุรกิจอีคอมเมิร์ซแล้วก็ภาคบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวนายพุนพงษ์นายนาภากรค่ะอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ประจำเดือนสิงหาคม2569จำนวน 7,913 รายเพิ่มขึ้น 5.34% เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม2569และเพิ่มขึ้น 3.56% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนขณะที่มูลค่าทุนจดทะเบียนเดือนสิงหาคมค่ะ 16,811 ล้านบาทลดลง 68% จากเดือนก่อนหน้าและลดลง 27% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนปัจจัยดังกล่าวนั้นส่งผลให้ภาพรวมในการจัดตั้งธุรกิจใหม่ในช่วง8เดือนแรกของปีสะสม 6,198 รายเพิ่มขึ้น 1.7% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนส่วนทุนจดทะเบียนจัดตั้งใหม่สะสม8เดือนอยู่ที่ 181,658 ล้านบาทลดลง 6.53% สำหรับกลุ่มธุรกิจนะคะที่มีอัตราการเติบโตโดดเด่นเมื่อเทียบกับปีก่อนได้แก่ธุรกิจร้านขายปลีกเสื้อผ้าที่ขยายตัวถึง 87% ธุรกิจการขายปลีกทางอินเทอร์เน็ตเติบโต 52% และธุรกิจภัตตาคารหรือว่าร้านอาหารขยายตัว 21.4%ส่วนการเลิกกิจการเดือนสิงหาคมค่ะอยู่ที่ 2,244 รายเพิ่มขึ้น 35% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนยอดสะสม8เดือนนะคะ 11,420 รายเพิ่มขึ้น 17% ปัจจุบันค่ะประเทศไทยมีนิติบุคคลที่ดำเนินกิจการอยู่จำนวน 1,114,836 รายมูลค่าทุนจดทะเบียนรวม24ล้านล้านบาทถือว่ามากที่สุดก็คือกลุ่มบริการแล้วก็ตามมาด้วยกลุ่มค้าส่งค้าปลีกและกลุ่มการผลิต
1: มาดูอัตราเงินเฟ้อเดือนสิงหาคมกันบ้างนะครับสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือว่าสนค.แถลงอัตราเงินเฟ้อไทยเดือนสิงหาคมพุ่งสูง 2.53% สูงสุดในรอบหลายเดือนจากราคาน้ำมันและอาหารที่ปรับขึ้นพร้อมจับตาไตรมาส4กับที่อาจขยับขึ้นถึง 2.7% หากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางยังยืดเยื้อ นายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสนค.ได้เปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปหรือว่าเงินเฟ้อเดือนสิงหาคม2569อยู่ที่ 102.67 ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเพิ่มขึ้น 2.53% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนขณะที่เงินเฟ้อเฉลี่ย8เดือนแรกของปีเพิ่มขึ้น 1.37% และเงินเฟ้อพื้นฐานเพิ่มขึ้น 1.44% ปัจจัยสำคัญมาจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ยังอยู่ในระดับสูงจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ

0: และการปฏิบัติการทางทหารรวมถึงราคาอาหารสำเร็จรูปและอาหารสดหลายรายการที่ปรับสูงขึ้นทั้งไข่ไก่เนื้อสุกรไก่สดผักและผลไม้จากกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นและผลผลิตที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศแปรปรวนสำหรับอัตราเงินเฟ้อไตรมาส3คาดว่าจะอยู่ที่ 2.37% และไตรมาส4อาจขยับถึง 2.7% หากความขัดแย้งในตะวันออกกลางอย่างยืดเยื้อแต่กระทรวงพาณิชย์ยังคงกรอบการคาดการเงินเฟ้อทั้งปี2569ที่ 1.5-2.5% โดยมีค่ากลางอยู่ที่ 2%ในนันทพงศ์ยังระบุได้ว่าจะต้องติดตามการส่งผ่านต้นทุนไปยังอาหารจานเดียวซึ่งก็มีน้ำหนักในเงินเฟ้อมากกว่า 15% แต่ขณะนี้จำนวนสินค้าที่ปรับขึ้นราคาเริ่มชะลอตัวสะท้อนว่าแรงกดดันจากต้นทุนที่ส่งต่อมายังราคาสินค้าเริ่มลดลง
1: และในวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นะคะประเทศไทยก็จะเป็นเจ้าภาพในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ค่ะกรมประชาสัมพันธ์นะคะก็ขอเชิญชวนคนไทยร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีสร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือนจากทั่วโลกหัวใจก็คือน้ำใจแบบไทยที่อบอุ่นและจริงใจนะคะพร้อมการสื่อสารที่ชัดเจนเสริมด้วยบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือให้กับผู้มาเยือนหรือนักท่องเที่ยวเข้าใจและประทับใจการใช้เทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อความอุ่นใจและความเชื่อมั่นต่อนักท่องเที่ยวและพลังของ local hero ที่ถ่ายทอดอัตลักษณ์ท้องถิ่นอย่างภาคภูมิใจและทั้งหมดนี้ล่ะค่ะก็คือกุญแจสำคัญเพื่อให้คนไทยร่วมต้อนรับงานการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569จัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครในฐานะเจ้าบ้านที่ดีบนเวทีโลก
0: 8ถึง13กันยายนนี้ก็เตือนภัยจากกรมอุตุนะครับว่าจะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ตรวจสอบได้ในสถานีอากาศ NBT กับ
2: สวัสดีค่ะมาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT วันนี้ตอนบนเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วนะคะและมีฝนหนักบางแห่งในโซนของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนจากร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและมรสุมมีกำลังปานกลางค่ะตามกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่8ถึง13กันยายนนี้ช่วงแรก8ถึง11กันยายนร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนหนักในหลายพื้นที่และมีฝนหนักมากบางแห่งจากนั้นในช่วงวันที่12 13กันยายนค่ะมีตัวการเสริมเข้ามาอีกคือมวลอากาศเย็นจากจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนลดลงแต่ภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นมีฝนหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่สำหรับวันนี้พื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักกระจายในพื้นที่ของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและพื้นที่ภาคกลางต้องระวังฝนตกหนักฝนตกสะสมทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะในช่วงวันที่11ถึง13กันยายนนี้ต้องติดตามยอมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งมีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางภาคเหนือวันนี้มีโอกาสเกิดฝนมากกว่าเมื่อวานตกได้ 70% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดน่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญชัยภูมินครราชสีมาสีสะเก็ดและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝน 60% ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่จะตกหนักที่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและที่ตราด

ยจิตรดาชื่อชุดมาจากพระตำหนักจิตรดาระโหฐานพระราชวังดุสิตสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

รัชกาลที่6เมื่อปีพุทธศักราช2456เพื่อเป็นที่ทรงพระราชนิพนธ์และใช้รัชเสวกเข้าเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทเป็นการส่วนพระองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จมาประทับเป็นครั้งคราวต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระราชมณฑลสถานขึ้นใหม่และทรงย้ายไปประทับณพระตำหนักพญาไทเป็นการถาวรชุดไทยพิธีกลางวันใช้ผ้าไหมเกลี้ยงมีเชิงหรือเป็นยกดอกทั้งตัวก็ได้ตัดแบบเสื้อกับสิ้นยาวป้ายหน้าอย่างแบบลำลองเสื้อแขนยาวผ่าอกคอกลมมีขอบตั้งน้อยๆใช้ในงานที่ผู้ชายแต่งเต็มยศเช่นรับประมุขของประเทศที่มาเยือนเป็นทางการที่สนามบินหญิงไม่ต้องประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์แต่เนื้อผ้าควรงดงามให้เหมาะสมโอกาส

0: ข่าวต่างประเทศครับเริ่มที่อินโดนีเซียทยอยเปิดสนามบินบางแห่งแล้วหลังได้รับผลกระทบจากเท่าฐานภูเขาไฟอานากรากาตัวจนต้องปิดให้บริการไปก่อนหน้านี้อินโดนีเซียทยอยเปิดสนามบินที่ต้องปิดไปจากผลกระทบของเท่าฐานภูเขาไฟโดยภูเขาไฟอานากรากาตัวซึ่งตั้งอยู่ระหว่างเกาะชวากับเกาะสุมาตราเริ่มปะทุขึ้นตั้งแต่ช่วงค่ำของวันศุกร์ที่ผ่านมาส่งกลุ่มควันและก็เท่าฐานแผ่ปกคลุมกรุงจาการ์ตาและพื้นที่โดยรอบทำให้ต้องปิดสนามบิน8แห่งเพื่อความปลอดภัยอย่างไรก็ตามแถลงการล่าสุดจากกระทรวงคมนาคมอินโดนีเซียระบุว่าท่าอากาศยานานาชาติสุการ์โดฮัตตาในกรุงจาการ์ตากลับมาเปิดให้บริการแล้วเนื่องจากกระแสลมเปลี่ยนทิศและพัดเท่าฐานภูเขาไฟออกจากพื้นที่โดยรอบสนามบินขณะที่สนามบินอีก4แห่งรวมถึงสนามบินขนาดเล็กในกรุงจาการ์ตาและสนามบินในเมืองบันดุงก็กลับมาเปิดให้บริการแล้วเช่นกันทางนี้ก็มีเที่ยวบิน 2,961 เที่ยวบินต้องล่าช้าเปลี่ยนเส้นทางหรือยกเลิกและผู้โดยสารราว 341,000 คนได้รับผลกระทบจากการปิดสนามบินทั้ง8แห่ง
1: นางเจนนิเฟอร์โฮมินดีประธานคณะกรรมการความปลอดภัยการขนส่งแห่งชาติสหรัฐได้แถลงความคืบหน้าอุบัติเหตุเครื่องบินขนส่งสินค้าของบริษัทแอมะซอนถลายออกนอกลานวิ่งที่ท่าอากาศยานนานาชาติไมอามีในรัฐฟลอริดาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาบอกว่าเจ้าหน้าที่นะคะพบกล่องบันทึกข้อมูลการบินแล้วก็กล่องบันทึกเสียงในห้องของนักบินแล้วโดยเครื่องบินลำนี้ค่ะเดินทางมาจากเปอร์โตริโกพร้อมกับลูกเรือ2คนขณะที่พยายามลงจอดเครื่องได้ถลายออกนอกลานวิ่งพุ่งชนเข้ากับรถตู้สีขาวของบริษัททำความสะอาดแห่งหนึ่งซึ่งก็มีคนนั่งอยู่7คนค่ะจากนั้นเนี่ยเครื่องบินก็ได้ทะลุรั้วกั้นไปชนรถยนต์อีกคันที่กำลังแล่นบนถนนก่อนที่จะหยุดนิ่งห่างจากลานวิ่งเกือบ400เมตรเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะทำให้มีผู้เสียชีวิต5คนบาดเจ็บ5คนอย่างไรก็ตามไม่มีการเปิดเผยถึงลูกเรือ2คนบนเครื่องบิน
0: ศพของนายรัตโก้มาลาดิชอดีตผู้บังคับบัญชากองกำลังชาวเซิร์ฟในบอสเนียเจ้าของฉายาจอมเชือดแห่งบอสเนียได้รับการประกอบพิธีฝังในกรุงเบลเกรดเมืองหลวงของเซอร์เบียแล้วเมื่อวานนี้หลังเสียชีวิตด้วยวัย84ปีขณะรับโทษจำคุกตลอดชีวิตที่เรือนจำในกรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์โดยมีประชาชนหลายพันคนเดินทางไปร่วมพิธีทั้งนี้มาลาดิชถูกศาลอาญากรรมสงครามแห่งสหประชาชาติตัดสินความผิดเมื่อปี2564ในข้อหาฆ่าล้างเผ่าพันธุ์จากเหตุการณ์สังหารหมู่ที่เซเรเบรนิสตาเมื่อปี2538ส่งผลให้ชาวบอสเนียที่เป็นชาวมุสลิมเสียชีวิตราว 8,000 คนร่างของมาลาดิชถูกนำกลับมาจากเนเธอร์แลนด์ด้วยเครื่องบินของรัฐบาลเซอร์เบียเมื่อสัปดาห์ก่อนเดิมนั้นรัฐบาลเซอร์เบียตั้งใจที่จะจัดพิธีศพแบบรัฐพิธีแต่ก็ต้องยกเลิกเนื่องจากถูกคัดค้านอย่างหนักจากหลายฝ่ายรวมทั้งสหภาพยุโรปที่ไม่ต้องการให้มองว่านายมาลาดิชเป็นวีรบุรุษ
1: กองงานในพระองค์ของสมเด็จพระเจ้าชาร์ลที่3แห่งสหราชอาณาจักรได้ออกหนังสือถึงหน่วยงานสำคัญต่างๆนะคะเพื่อชี้แจงสถานะอย่างเป็นทางการของเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนในยุคแห่งดัชเชสแห่งซักเซสนะคะหลังจากถูกทั้งคู่เนี่ยย้ายจากรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็กลับมาพำนักในสหราชอาณาจักรโดยระบุนะคะว่าเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนพระชายายังคงไม่ใช่สมาชิกราชวงศ์และจะไม่ได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติพระกรณียกิจในนามของราชวงศ์อีกทั้งไม่สามารถใช้พระอิสริยยศ His Royal Highness และ Her Royal Highness ซึ่งก็หมายความว่าทั้งเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนมีสถานะเป็นพลเมืองทั่วไปตามข้อตกลงการถอนตัวจากการเป็นสมาชิกราชวงศ์ชั้นสูงเมื่อปี2563นอกจากนี้ค่ะก็ยังไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากภาษีของประชาชนอีกต่อไปและจะต้องพึ่งพาตนเองทางการเงินอย่างเต็มรูปแบบด้วยในเวลาของข่าวกีฬากันแล้วนะคะติดตามได้จากคุณอ๋อยคุณแชมป์ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับครับความเคลื่อนไหวนักกีฬาไทยยังไงบ้างครับ
2: อ๋อก็เหลืออีก11วันนะคะเอเชียนเกมจะเปิดฉากอย่างเป็นทางการล่าสุดเนี่ยทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยก็ลงสนามฝึกซ้อมวันแรกนะคะในขณะที่ทีมตะกร้อไทยก็ประกาศรายชื่อ24คนที่จะไปลุยศึกเอเชียนเกมครั้งนี้เรียบร้อยแล้วค่ะ
0: ครับเชิญครับ
3: ครับ สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะมาติดตามข่าวกีฬากันนะคะอยู่กับคุณชัยมริคุณสุนทรนนท์และดิฉันพรชนกฉลาดแย้มค่ะเริ่มกันที่สมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยนะคะก็ได้ประกาศรายชื่อนักกีฬาตะกร้อชุดลุยศึกเอเชียนเกม2026ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยรายชื่อทั้งหมด24คนนะคะที่จะไปลุยศึกเอเชียนเกม2026ที่เมืองไอจินากุย่าประเทศญี่ปุ่นระหว่าง19กันยายนถึง4ตุลาคมค่ะซึ่งแบ่งเป็นทีมชาย12คนแล้วก็ทีมหญิง12คนชิงชัย4รายการได้แก่ทีมชุดชายทีมชุดหญิงทีมเดี่ยวชายและทีม4คนหญิงค่ะ
3: ครับก็รายชื่อทีมชาย12คนนะครับประกอบไปด้วยตัวเสิร์ฟเนี่ยกฤษณพงษ์นนทโคตรพรเทพถิ่นบางบนสิทธิพงษ์คำจันทร์และก็กฤษดาสังวังครับตัวฟ้านมีพุทธิพงษ์พักดีจิรศักดิ์ฝักบัวเงินนะครับธนพลทรัพย์เย็นแล้วก็ภูตะวันโสภาตัวชงอีก4คนครับพิเชษฐ์พันแสนวิชันเต็มโคตรมารุตคินพันมกรและก็ทางด้านของวุฒินันท์คำสนอครับ
2: ทีมหญิง12คนประกอบด้วยตัวเสิร์ฟวิภาดาจิตรวนค่ะนิภาพรสรุปพลอติการคงแก้วและอุษาศรีคำลือตัวฟาดมีสมฤทธิ์ปรือปักมัลลิกาบุญทศรัศมีทองโสดวิไลวันโคตรพรมพฤกษามณีวงตัวชงมีมัสยาดวงศรีแก้วใจพุ่มสว่างแก้วและรัชนิกรแซ่เฮงค่ะสำหรับตะกร้อตั้งเป้าหมายก็คือทุกอีเวนท์ที่ลงแข่งขันก็คือต้องคว้าเหรียญทองทั้งหมด4เหรียญทองก็รอลุ้นรอเชียร์ให้กำลังใจกันค่ะ
3: จากตะกร้อครับมากันที่ทีมฟุตบอลชายนะครับก็เมื่อวานลงฝึกซ้อมครั้งแรกครับเพื่อเตรียมลุยเอเชียนเกมครับโค้ชวังธวัชชัยดำรงอองตระกูลนะครับก็พาลูกทีมลงฝึกซ้อมที่สนาม BGTC 3นะครับสำหรับทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมฟุตบอลชายครับก็เตรียมความพร้อมสำหรับการไปลุยที่ประเทศญี่ปุ่นโดยจะแข่งทั้งที่จังหวัดไอจิแล้วก็เมืองนาโกย่านะครับโดยที่การฝึกซ้อมเน้นไปที่เรื่องของการฟื้นฟูร่างกายนะครับเพราะนักเตะหลายคนก็ผ่านจากการปรีซีซั่นมาจากสโมสรครับแล้วก็ทบทวนคอนเซปต์ปรับความสัมพันธ์ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งครับ
2: ธนกิจโชติเมืองปากก็เปิดเผยว่าความฟิตตอนนี้เตรียมพร้อมมาอย่างดีกับสโมสรแล้วก็ซ้อมมาอย่างดีกับการปรีซีซั่นนะคะมีแมตช์อุ่นเครื่องก็พยายามที่จะเรียกความฟิตเพื่อมาแคมป์ทีมชาติการได้ซ้อมกับนักเตะที่มีคุณภาพสูงก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมนะคะได้อยู่ทีมที่ดีมีการพัฒนาตัวเองในทุกวันได้เรียนรู้จากทุกๆคนในทีมก็มีการคอยบอกคอยสอนกันค่ะเชื่อว่าการได้ซ้อมกับสโมสรก็น่าจะนำมาปรับใช้กับทีมชาติได้เป็นอย่างดีค่ะ
3: ครับก็ทางด้านของนักกีฬาก็บอกนะครับว่าตอนนี้นะครับมันก็แน่นอนว่ามีบางคนที่อาจจะมีเรื่องของ FIFA Day แล้วก็สโมสรไม่ได้ปล่อยมาเนี่ยนะครับแต่ก็เชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาเนี่ยนะครับที่โค้ชวังเรียกมาสู่ทีมชุดนี้พร้อมที่จะซัพพอร์ตทีมนะครับโดยเฉพาะการขาดเสกสรลาติแล้วก็คณะคำยกแน่นอนว่าเป้าหมายของการเข้าแคมป์วันแรกเนี่ยนะครับก็ต้องทำความเข้าใจกับแท็กติกปรับความเข้าใจการสื่อสารกันให้มากขึ้นนะครับเพราะว่าต่างหลายคนเล่นซีเกมกันมามันเป็นบอลเกมลุกนะทีนี้พอไปเอเชียนเกมเนี่ยบางครั้งการเจอคู่ต่อสู้มันก็อาจจะไม่ใช่การเล่นเกมลุกเสมอไปนะครับก็ทุกทีมที่จะเจอกันในเอเชียนเกมเชื่อว่ามีความแข็งแกร่งมีความสามารถต้องพยายามทำให้ทีมแข็งกว่าเดิมเพื่อจะไปสู้กับเวทีระดับเอเชียให้ได้นะครับทีมชาติไทยจะฝึกซ้อมจนถึง12กันยายนและออกเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นในช่วงเช้าของวันที่13กันยายนต่อไปครับ
2: และถ้าพูดถึงการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในครั้งนี้นะคะทัพนักกีฬาไทยเองก็ตั้งเป้าหมายคว้าทั้งหมด 14-15 เหรียญทองแล้วก็มั่นใจว่าจะทำตามเป้าได้ด้วยนะคะติดตามได้จากรายงานค่ะ

0: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยส่งไปชิงชัยเกือบ700ชีวิตจาก46ชนิดกีฬาโดยในครั้งนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยรวมถึงคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาต่างๆตั้งเป้าหมายของทัพนักกีฬาไทยที่เก็บตัวไปไอจินาโกย่านานรวม6เดือนเต็มร่วมกันต้องคว้าไม่น้อยกว่า15เหรียญทองจากกลุ่ม11ชนิดกีฬาความหวังได้แก่ตะกร้อเทควันโดมวยสากลกรีฑาเทควันโดเรือใบยกน้ำหนักกอล์ฟแบดมินตันยูจิสุและอีสปอร์ต
1: ก็จริงๆแล้วเนี่ยทางโอลิมปิกแห่งประเทศไทยทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาทางกกท.ก็มีความพร้อมเต็มที่นะครับทั้งเรื่องของการสนับสนุนนักกีฬาที่จะไปแข่งเอเชียนเกมที่นาโกย่าก็ความคาดหวังก็ไม่ต่ำกว่า15เหรียญทองนะครับตามที่เราประเมินกับทางสมาคมต่างๆที่มีลุ้นขั้นต่ำ15เราก็หวังว่าอาจจะไปได้เยอะกว่า15นะครับก็ด้วยการเตรียมการที่มีแผนงานร่วมกันการสนับสนุนเรื่องงบประมาณที่เราก็สนับสนุนกันอย่างเต็มที่นะครับในเรื่องของการเตรียมตัวการส่งแข่งการเดินทางแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมีไทยเฮ้าส์ที่อยู่ที่เอเชียนเกมเพื่อไปให้กำลังใจเป็นอาหารเป็นเรื่องการแพทย์เรื่องอะไรที่จะบริการนักกีฬาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันให้กับนักกีฬาก็เชื่อมั่นว่าวันนี้ประเทศไทยพร้อมครับที่จะเข้าร่วมแล้วก็นักกีฬาทุกคนก็มีขวัญและกำลังใจที่ดีแล้วก็พร้อมที่จะเข้าร่วมการแข่งขันอย่างสมบูรณ์ครับ
0: อย่างไรก็ตามจากงานแถลงความพร้อมของแต่ละสมาคมในงาน Meet the Press กีฬาเอเชียนเกม2026ที่จัดขึ้นโดยสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยรวมทั้งหมด6ครั้งทุกสมาคมกีฬาได้ส่งผู้ที่เกี่ยวข้องมาร่วมพูดคุยถึงเป้าหมายปรากฏว่าจาก46สมาคมกีฬามีเพียง9สมาคมหรือว่าเพียง9ชนิดกีฬาเท่านั้นที่มีความมั่นใจจะนำเหรียญทองกลับมาฝากแฟนกีฬาชาวไทยรวมกัน14เหรียญทองโดยมาจากตะกร้อ4เหรียญทองเทคบอล3เหรียญทองขณะที่คูราดยูจิสุเทควันโดกอล์ฟกีตาร์เรือใบและอีสปอร์ตตั้งเป้าชนิดกีฬาละ1เหรียญทองส่วนกีฬาอื่นๆที่คาดว่าจะมีเซอร์ไพรส์และแฟนกีฬาชาวไทยอยากให้คว้าเหรียญทองมากที่สุดในเอเชียนเกมหนนี้คือวอลเลย์บอลทีมหญิงซึ่งผลงานล่าสุดคว้าแชมป์เอเชีย2สมัยติดต่อกันและสร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วไปโอลิมปิกเกมส์เป็นครั้งแรกอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่น่าจะทำผลงานได้ดีอาจจะคว้าเหรียญทองไอจินาโกย่า2026ได้นั่นก็คือกีฬายกน้ำหนักซึ่งจอมพลังทีมชาติไทยเป็นแชมป์โลกถึง2คนเวฟวีรพลวิชุมาเป็นเจ้าของสถิติน้ำหนักรวมในรุ่นไม่เกิน71กิโลกรัมชายส่วนอีกคนฟ้างธีรพงศ์ศิลาชัยเจ้าของแชมป์โลกท่ากินอันเจิ๊กรุ่น60กิโลกรัมชายเหรียญทองเอเชียนเกมคือการตั้งเป้าหมายความสำเร็จของทัพนักกีฬาไทยในมหากรรมนี้เท่านั้นชนิดกีฬาใดจะไปถึงบ้างชนิดกีฬาใดอาจจะสอบตกบ้างก็เป็นเพียงแค่เรื่องของกีฬาเท่านั้นหากทุกคนทำเต็มที่เต็มความสามารถเชื่อว่าความสำเร็จก็จะมาหาพวกคุณเองในไม่ช้าเจษฎาเถื่อนเฉยรายงาน
2: ขอบคุณทีมข่าวกีฬา NBT ด้วยนะคะแล้วก็ขออวยพรให้นักกีฬาไทยทำได้ตามเป้าหมาย 14-15 เหรียญทองโดยเฉพาะอย่างยิ่งกีฬาที่หลายคนบอกว่าอยากจะเซอร์ไพรส์ให้คว้าเหรียญทองได้ก็คือวอลเลย์บอลหญิงนั่นเองเราคว้าแชมป์เอเชียได้แล้วนะคะเอเชียนเกมก็อยากจะให้ได้ด้วย
3: ไปโอลิมปิกแล้วด้วยนะครับต่อกันที่มหกรรมกีฬาคนพิการชิงแชมป์ประเทศไทยที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็เปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่นะครับในการแข่งประจำปีนี้ครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันมหกรรมกีฬาคนพิการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2569ครั้งที่4ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพในกีฬาคนพิการไทยสู่ระดับสากลโดยได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรีนะครับที่เดินทางมานะครับแล้วก็กล่าวว่าสร้างขวัญกำลังใจให้กับคณะนักกีฬาแล้วก็ผู้ฝึกสอนจาก แล้วก็เจ้าหน้าที่จากทั่วประเทศครับ
2: สำหรับมหกรรมกีฬาคนพิการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2569ก็ถือเป็นเวทีการแข่งขันระดับประเทศที่เปิดโอกาสให้นักกีฬาคนพิการได้แสดงศักยภาพกันอย่างเต็มที่ค่ะโดยมีทัพนักกีฬาและเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์อาสาสมัครจากทั่วประเทศเดินทางเข้าร่วมชิงชัยรวมกว่า 2,030 คนนะคะโดยมีการบรรจุชนิดกีฬาแข่งขันทั้งสิ้น18ชนิดกีฬาค่ะได้แก่กรีฑาตะกร้อเทเบิลเทนนิสแบดมินตันพิคเกอร์บอลเปตองยิงธนูยิงปืนยกน้ำหนักลอนโบสวอลเลย์บอลนั่งว่ายน้ำวีลแชร์บาสเกตบอลวีลแชร์ฟันดาบสนุกเกอร์อีสปอร์ตเรือพายกันเชียงแคนูและหมากรุกสากลค่ะ
3: ครับ18ชนิดกีฬานะครับการแข่งขันในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการส่งเสริมสุขภาพสมาธิและจิตวิญญาณการแข่งขันยังมีน้ำใจนักกีฬาแล้วก็ยังเป็นเวทีในการเฟ้นหานักกีฬาดาวรุ่งดวงใหม่เข้าสู่ทัพนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยในแต่ละชนิดกีฬาเพื่อเตรียมความพร้อมในรายการระดับนานาชาติและระดับโลกต่อไปครับ
2: ทางด้านกกมธ.นะคะล่าสุดก็เปิดเวทีสัมมนาวิชาการชูกีฬายกระดับสุขภาวะทางจิตเยาวชนจากสนามแข่งขันสู่การเยียวยาจิตใจติดตามได้จากรายงานชิ้นนี้ค่ะ
4: คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยหรือกกมธ.นะครับจัดสัมมนาวิชาการประจำปี2569ภายใต้หัวข้อบทบาทกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยกับการยกระดับสุขภาวะทางจิตของเยาวชนจากสนามแข่งขันสู่การเยียวยาจิตใจจัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึง8กันยายนที่โรงแรมดีวารีจอมเทียนบิดพัทยาจังหวัดชลบุรีโดยมีรองศาสตราจารย์ดร.ชูศิษย์ประดับเพชรประธานกกมธ.เป็นประธานเปิดการสัมมนาพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ดร.ชาญชัยสุขสุวรรณรองประธานกกมธ.ผู้บริหารบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศร่วมงานแล้วครับซึ่งเวทีสัมมนาครั้งนี้มุ่งเปิดมุมมองถึงบทบาทของกีฬาในระดับมหาวิทยาลัยที่ไม่ได้เป็นเพียงการแข่งขันเพื่อความเป็นเลิศแต่ยังสามารถเป็นเครื่องมือสำคัญในการส่งเสริมและเยียวยาสุขภาพจิตของนักศึกษาได้อีกด้วยล่ะครับ
5: ซึ่งในปีนี้นะครับในปีนี้เรามุ่งเน้นนะครับไปเรื่องของกีฬาในศตวรรษที่21แล้วก็เรื่องของการเยียวยาสุขภาพจิตของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยก็เป็นที่ทราบดีกันนะครับว่าตอนนี้เรื่องของสุขภาพจิตเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็มีปัญหาอย่างมากเราในฐานะกกมธ.ที่จัดการแข่งขันกีฬาแล้วก็ความมุ่งหวังของกีฬาคือรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยนะครับแล้วก็เป็นการส่งเสริมด้านสุขภาพไม่ใช่สุขภาพกายอย่างเดียวสุขภาพจิตด้วยวันนี้ทางเวทีก็กำลังสัมมนาเรื่องของการเยียวยาสุขภาพจิตนักศึกษาโดยใช้กีฬาเข้าไปเป็นตัวช่วยครับก็คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมสัมมนาซึ่งเป็นทั้งผู้บริหารนะครับของทุกมหาวิทยาลัยและก็เจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องงานกีฬาเรื่องสุขภาพจิตของเยาวชนในทุกมหาวิทยาลัยก็จะได้นำความรู้ที่มาแลกเปลี่ยนกันไปใช้ให้เกิดประโยชน์ครับ
4: จากเวทีสัมมนากกมธ.ที่มุ่งยกระดับบทบาทกีฬาในการสร้างคุณค่าและสุขภาวะให้กับเยาวชนอีกหนึ่งพลังของกีฬาที่กำลังส่งต่อเรื่องราวจากประเทศไทยสู่สายตาคนทั่วโลกนั่นก็คือมวยไทยละครับโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เปิดตัวซีรีส์แก่นแท้มวยไทยเลกาซี่ถ่ายทอดจิตวิญญาณศิลปะและคุณค่าของแม่ไม้มวยไทยผ่านเรื่องราวความรักความฝันและมิตรภาพของคนรุ่นใหม่พร้อมเผยแพร่ในวันที่9กันยายนนี้ละครับ
6: เร็วๆนี้เราน่าจะมีการจัดมวยด้วยนะคะเพราะนั้นเรื่องของมวยเนี่ยคือนักมวยในประเทศไทยนะคะนักมวยไทยส่วนใหญ่ก็เป็นคนอีสานนะคะคนอีสานก็ชอบต่อยมวยอยู่แล้วแล้วก็มวยก็เป็นกีฬาที่สร้างความแข็งแกร่งได้ทั้งกายและใจนะคะแล้วก็เราก็ร่วมกับกกท.นะคะการกีฬาแห่งประเทศไทยเราก็เซ็นลงนามความร่วมมือทางวิชาการในการที่จะจัดตั้งสถาบันมวยไทยนะแล้วก็เราก็มีเครือข่ายขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับมวยก็มาร่วมมือร่วมใจกันนะคะเพราะนั้นเราก็คิดว่าการที่จะทำให้มวยไทยไปสู่สากลได้การที่จะทำให้คนไทยรักมวยไทยนะคะแล้วก็คนไทยนำสิ่งดีๆของอัตลักษณ์ไทยก็คือมวยไทยไปสู่สากล
4: การสัมมนาครั้งนี้สะท้อนแนวคิดสำคัญว่ากีฬาไม่ได้สร้างเพียงนักกีฬาแต่ยังสามารถสร้างสุขภาวะสร้างความสัมพันธ์และสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับเยาวชนในรั้วมหาวิทยาลัยได้อีกด้วยล่ะครับมนิษฐ์ภูมิไพบูลย์ถ่ายภาพเมธีชิมจิ๋วรายงานจากพัทยาจังหวัดชลบุรีครับ
2: ขอบคุณคุณมานิและคุณเมธีด้วยค่ะ
3: ครับต่อกันที่บาสเกตบอล 3 on 3 บาสเกตบอล All Thailand นะครับก็ได้แชมป์ประเทศไทยเรียบร้อยครับการแข่งขันบาสเกตบอลรายการ TOA 3 on 3 Basketball All Thailand Domestic Power 2026รอบแกนไฟนอลหรือชิงแชมป์ประเทศไทยโดยนำแชมป์แต่ละรุ่นทั้ง15สนามมาชิงชัยกันที่อาคารนันทนาการสถาบันกีฬามหาวิทยาลัยรังสิตรอบรองชนะเลิศรุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน

0: นะครับในรอบไฟนอลเนี่ยทางสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยได้รับงานกีฬาเนี่ยยังได้ให้การสนับสนุนการแสดงเชียร์เลดี้งามแล้วก็เป็นที่ประทับใจของนักกีฬาจากทั่วประเทศ
1: ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีระกัจฉปคิรินนะครับผู้อำนวยการสถาบันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งศิษย์ในฐานะเจ้าบ้านก็บอกว่ายินดีที่ได้ทำงานร่วมกับสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยในรายการนี้นะครับซึ่งจะช่วยนักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้ประโยชน์ไปด้วยครับ
2: ในส่วนของความร่วมมือนะครับของมหาวิทยาลัยแห่งศิษย์กับสมาคมบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยเรามีการเตรียมการก่อนล่วงหน้าหลายเดือนนะครับและผลออกมาจากที่ทุกท่านเห็นในภาพเป็นการจัดการแข่งขันที่อลังการพอสมควรนะครับสุดท้ายนี้ในเรื่องของกิจกรรมงานต่างๆนะเกี่ยวกับการแข่งขันบาสเกตบอลในครั้งนี้ได้รับความสำเร็จพอสมควรนะครับเป็นอย่างดี
1: ก็ในขณะเดียวกันครับมหาวิทยาลัยรังสิตก็ปีนี้จะกลับมาทำทีมฟุตบอลอาชีพนะครับแล้วก็กีฬาชนิดอื่นเพื่อให้นักศึกษาได้มีเวทีในการแสดงศักยภาพด้านกีฬาต่อไปครับ
3: และทั้งหมดนี้นะคะก็คือความเคลื่อนไหวแวดวงกีฬาทั้งในและต่างประเทศที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ
4: ครับขอบคุณครับ
1: ครับ
5: ส่งท้ายข่าวเที่ยง NPT วันนี้นะคะเราจะลากันด้วยภาพของปลาไหลมอเร่เมดิเตอร์เรเนียนนะคะซึ่งเป็นสัตว์ทะเลชนิดหนึ่งค่ะมีลำตัวยาวคล้ายกับปลาไหลนะคะแล้วก็พบได้ทั่วไปในมหาสมุทรแอตแลนติกตะวันออกแล้วก็ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนค่ะ
4: และทั้งหมดคือข่าวเที่ยง NPT วันนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับทีมข่าว NPT ลาไปก่อนสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ

มงคล38ประการประการที่7เป็นพหูสูตรมันศึกษาและแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆเพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

ของข้าราชการไม่ใช่ข้อมูลของประชาชนด้วยซ้ำและไม่สามารถขอใช้บริการ Government Data Center and Cloud Service หรือ GDCC ได้แต่ผมคิดว่าเราต้องแยก2เรื่องออกจากกันครับข้อมูลสำคัญไม่ได้แปลว่าต้องมี Data Center เป็นของตัวเองและต้องการความปลอดภัยที่สูงก็ไม่ได้แปลว่าต้องซื้ออุปกรณ์มาติดตั้งและดูแลด้วยตัวเองในหลายกรณีตรงข้ามเสียด้วยซ้ำครับระบบคลาวด์ที่ออกแบบและบริหารจัดการอย่างเหมาะสมสามารถมีระบบสำรองมีการทำซ้ำมีการแยกพื้นที่การให้บริการมี Disaster Recovery Site ที่สามารถกู้คืนระบบเมื่อเกิดเหตุขัดข้องหรือภัยพิบัติได้มีระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐานมีการเฝ้าระวังและตอบสนองภัยคุกคามตลอด24ชั่วโมงที่สำคัญคือมีบุคลากรเฉพาะทางดูแลระบบเหล่านี้อย่างต่อเนื่องในขณะที่หน่วยงานราชการแต่ละแห่งหากต้องสร้างขีดความสามารถระดับเดียวกันขึ้นมาเองก็ไม่ได้จบแค่การซื้อเครื่องแม่ข่ายหรืออุปกรณ์ไซเบอร์ซิเคียวริตี้แต่ต้องมีทั้งสถานที่ระบบไฟสำรองระบบเครือข่ายระบบสำรองข้อมูล Disaster Recovery ระบบรักษาความปลอดภัยและบุคลากรที่ดูแลทั้งหมดได้ตลอดอายุการใช้งานคำถามจึงไม่ใช่แค่ว่าหน่วยงานสามารถสร้าง Data Center เองได้หรือไม่แน่นอนครับว่าสร้างได้ถ้ามีงบประมาณแต่คำถามคือทำไมรัฐต้องจ่ายเงินสร้างความสามารถชุดเดียวกันซ้ำๆในหลายหน่วยงานนี่คือเหตุผลที่รัฐบาลประกาศนโยบาย Cloud First Policy หัวใจของ Cloud First ไม่ใช่การบอกว่าคลาวด์ดีในทุกกรณีหรือห้ามหน่วยงานมีระบบ On-Premise ทั้งหมดข้อมูลหรือระบบบางประเภท

0: อาจต้องมีเหตุผลทางด้านกฎหมายความมั่นคงหรือความต้องการทางด้านเทคนิคที่จำเป็นต้องเก็บและประมวลผลภายในหน่วยงานคลาวด์ต้องเป็นค่าเริ่มต้นที่ทุกหน่วยต้องใช้ส่วนการสร้าง Data Center แบบ On Premise ของตัวเองต้องเป็นข้อยกเว้นและหน่วยงานที่ขอยกเว้นต้องพิสูจน์ให้ได้ว่า 1. ทำไมคลาวด์หรือ GDCC จึงไม่สามารถตอบโจทย์ได้ 2. ข้อมูลหรือระบบมีข้อจำกัดอะไรที่จำเป็นต้องมี Data Center 3. ต้นทุนตลอดอายุการใช้งานของโครงการหรือ Total Cost of Ownership ต่ำกว่าหรือคุ้มค่ากว่าอย่างไรและ 4. ข้อสุดท้ายหน่วยงานมีบุคลากรและขีดความสามารถที่จะรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบได้จริงหรือไม่ไม่ใช่บอกเพียงแค่ว่าข้อมูลสำคัญเพราะฉะนั้นขอซื้อเซิร์ฟเวอร์ถ้าทุกหน่วยงานใช้เหตุผลข้อนี้ Cloud First Policy ก็จะเหลือเพียงนโยบายบนกระดาษและผมขอฝากคำถามถึงเพื่อนสมาชิกด้วยครับว่าในการอภิปรายที่ผ่านมามีเพื่อนสมาชิกบางท่านลุกขึ้นมาสนับสนุน Cloud First Policy ของรัฐบาลผมยินดีครับเพราะผมเองก็สนับสนุนนโยบายนี้แต่ผมคิดว่าเราต้องดูมากกว่าสิ่งที่พูดในห้องประชุมแห่งนี้ครับเราต้องกลับไปดูด้วยซ้ำครับว่าในชั้นอนุกรรมาธิการแต่ละท่านลงมติต่อโครงการ Data Center และ Cyber Security ที่รวมทั้งหมด21โครงการอย่างไรถ้าบนเวทีบอกว่าสนับสนุน Cloud First Policy แต่ถึงเวลาพิจารณางบประมาณกลับลงมติให้หน่วยต่างๆใช้เงินภาษีสร้าง Data Center และระบบของตัวเองต่อไปโดยไม่มีเหตุผลเพียงพอที่ว่าทำไมต้องใช้คลาวผมคิดว่าประชาชนมีสิทธิ์ตั้งคำถามครับว่าตกลงเราสนับสนุน Cloud First จริงๆหรือสนับสนุนเฉพาะเวลาพูดถึง Cloud First เท่านั้นและยิ่งหากเป็นสมาชิกพรรคเดียวกันกับรัฐบาลที่ประกาศนโยบายนี้เองก็ยิ่งตอบให้ได้ครับว่าท่านจริงจังกับนโยบายของรัฐบาลที่ท่านสนับสนุนมากน้อยเพียงใดท่านประธานครับเรื่องนี้ไม่ใช่การต่อต้านการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลหรือ Cyber Security แต่ตรงกันข้ามครับยิ่งข้อมูลสำคัญเรายิ่งต้องลงทุนให้ถูกที่ยิ่ง Cyber Security สำคัญเรายิ่งไม่ควรกระจายเงินไปสร้างระบบที่แต่ละหน่วยงานต้องดูแลกันเองโดยมีขีดความสามารถไม่เพียงพอรัฐบาลประกาศเรื่อง Cloud First งบประมาณของรัฐบาลก็ต้องเป็น Cloud First เช่นเดียวกันไม่ใช่นโยบาย Cloud First แต่งบประมาณเป็น Data Center First ด้วยเหตุผลทั้งหมดที่กล่าวมาผมจึงขอเสนอปรับงบประมาณของทั้ง6โครงการของ3หน่วยงานในกระทรวงคมนาคมรวมวงเงิน 218.3 ล้านบาทเพื่อให้รัฐบาลกลับไปดำเนินนโยบายตามนโยบายที่รัฐบาลได้ประกาศไว้เองและเพื่อให้เงินลงทุนทุกบาททางด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและ Cyber Security สร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับข้อมูลของรัฐได้จริงๆไม่ใช่เพียงการสร้างห้องเซิร์ฟเวอร์เพิ่มอีก6โครงการขอบคุณครับท่านประธาน
1: ครับต่อไปเป็นผู้สงวนคำแปรยตินะครับท่านแรกท่านวัชรพงศ์ศิริลักษ์ครับ
2: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมวัชรพงศ์ศิริลักษ์ครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยองเขต5พรรคประชาชนครับวันนี้ขอร่วมอภิปรายนะครับที่ได้ขอแปรยติไว้ในมาตรา15ของกระทรวงคมนาคมนะครับโดยวันนี้นะครับผมจะขออภิปรายถึงงบครุพันธ์นะครับที่ของกรมเจ้าท่าที่วันนี้ดูแล้วจะไม่ค่อยเข้าท่าครับท่านประธานดูเป็นการตั้งงบประมาณนะครับที่ซื้อของเกินราคาความเป็นจริงหรือไม่ครับทั้งการซื้อเรือท้องแบนทั้งการซื้อเจ็ตสกีนะครับงบประมาณรวมแล้วประมาณ17ล้านวันนี้นะครับผมเรียนตามตรงว่าลุกขึ้นมาอภิปรายเนี่ยคือไม่ได้บอกว่ากรมเจ้าท่าไม่ควรจะมีเรือหรือว่าเจ็ตสกีครับยืนยันครับว่าสิ่งเหล่านี้ยังต้องมีครับเพราะเป็นการที่จะไปช่วยผู้ปฏิบัติงานนั้นได้มีอุปกรณ์ที่ดีใช้ในการตรวจการในการช่วยเหลือเข้าเหลือพื้นที่นะครับนี่ที่เรือใหญ่ๆเข้าไม่ได้เนี่ยเรือเล็กๆ ก็จะเข้าได้นะครับเพราะว่าการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนสักคนหนึ่งประเมินค่าเป็นมูลค่าของเงินไม่ได้ครับท่านประธานครับเห็นด้วยครับว่าต้องมีครับแต่สิ่งที่ไม่เห็นด้วยเลยนั่นคือความไม่ชัดเจนครับเคยจะซื้อของอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่าเราจะตั้งราคาอะไรก็ได้ครับคำตอบที่ได้รับครับควรจะต้องชัดเจนว่าของแต่ละอย่างนั้นกี่บาทมีอะไรบ้างมีองค์ประกอบอะไรบ้างที่ทำให้ราคาได้ถึงขนาดนี้ครับมาดูครับท่านประธานครับเดี๋ยวขอสไลด์นิดนึงครับนะฮะเรามีการขอซื้อเรือท้องแบนนะครับ8ลำนะครับ ตกประมาณลำละ 1.2 ล้านบาทนะครับไปที่เจ้าท่าภาค4ที่สงขลาก็ได้ซื้อไปนะครับก็มีไปด้วยนะครับแต่พอพูดถึงเรือท้องแบนที่จังหวัดสงขลาเนี่ยผมนึกขึ้นได้ว่าที่อบจ.สงขลานี่เขาก็มีการซื้อเรือท้องแบนเหมือนกันก็เลยลองเข้าไปดูครับว่ามีการซื้อเรือท้องแบนขึ้นมานะครับแล้วก็งบประมาณเนี่ยประมาณลำละ 600,000 บาทและกำลังถูกตรวจสอบอยู่ด้วยครับว่าเป็นการซื้อเกินราคาความเป็นจริงหรือไม่นะครับจนปัจจุบันนี้เรือท้องแบนเหล่านั้นที่อบจ.สงขลาเองยังไม่ได้แตะน้ำเลยครับยังถูกกองไว้อยู่เลยนะครับแล้วก็นี่ครับอีกโครงการครับท่านประธานโครงการซื้อเจ็ตสกีนะครับ5ลำครับขอสไลด์ไปเลยครับพี่ไปครับนะครับขอนะฮะเจ็ตสกี5ลำครับสำหรับสำนักงานเจ้าท่านะครับใน5สาขาตั้งงบประมาณไว้ 1.5 ล้านบาทประเด็นคือเมื่อในชั้นกรรมาธิการนะครับเปิดเว็บไซต์นะครับยี่ห้อตรงรุ่นที่ TR อ้างถึงเนี่ยนะครับพอเข้าไปดูครับกับพบว่าในเว็บไซต์ของทางแบรนด์เขาเลยนะครับมีราคาเพียง 309,000 เท่านั้นงงครับท่านประธานงงเป็นไก่ตาแตกครับเอาละครับแต่ผมคิดว่าก็คงอาจจะมีส่วนควบอย่างอื่นส่วนที่ต้องเพิ่มเติมไปเหมือนรถซิ่งครับเหมือนรถแต่งนะครับขี่เดิมๆอาจจะต้องเดินดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็กลับไปดูครับว่าเจ้าท่าเองเนี่ยก็คือเคยขอมาเมื่อประมาณปี64นะครับก็ย้อนกลับไปดูในปี64ครับพื้นมาซื้อมา6ลำในวงเงิน 4.8 ล้านด้วยงบประมาณทั้งหมดเนี่ยเฉลี่ยแล้วตกประมาณ 800,000 บาทเท่านั้นต่างจากราคาที่ขอปีนี้ไปอีก1เท่าครับท่านประธานผมเองก็เลยด้วยความไม่รู้ครับด้วยความไม่รู้เลยก็เลยอยากรู้ว่ามันคุ้มค่าจริงหรือเปล่าเนี่ยผมก็เลยไปถามครับกลุ่มคนที่เขาเล่นจริงๆเลยเนี่ยคนที่เขาใช้จริงๆเลยเนี่ยว่าเรือรุ่นนี้ห้อนี้ในราคาแบบนี้เนี่ยสมเหตุสมผลหรือเปล่าครับขอสไลด์ถัดไปหน่อยครับนะครับคนในวงการเองก็ต่างออกมาพูดครับว่าเนี่ยพี่ไหน 900,000 เลยเหรอรุ่นนี้ 900,000 ใครจะซื้อเอาดีๆนะครับ 900,000 ได้หลายลำเลยนะพี่ตรงไหนเขา 900,000 เอาราคาจริงมาให้ดูครับ 390,000นี่คือความคุ้มค่าของเงินภาษีพี่น้องประชาชนในวันนี้หรือเปล่านะครับอันนี้ตีไป9,890,000แล้วนะครับและคำชี้แจงในห้องประชุมครับอ้างสลับไปมานะครับระหว่างรุ่นที่ซื้อมาปีที่แล้วกับสเปคของ 1,800cc ที่ว่านะครับแต่ว่าผู้ชี้แจงนะครับกับตอบว่ารุ่นนี้ครับมันบอกไม่ได้ครับท่านมันเป็นคำตอบที่ไม่มีความโปร่งใสอยู่ในคำพูดเลยถ้าจะให้ตั้งงบ 1.5 ล้านนะครับอย่างน้อยที่สุดท่านต้องตอบได้ว่าเงินเหล่านี้เนี่ยที่จะไปใช้เนี่ยมันคุ้มค่าอย่างไรบ้างคำนวณมาจากอะไรอ้างอิงสเปคอะไรมีอุปกรณ์อะไรสำรวจราคาจากผู้ประกอบการอะไรใดบ้างนะครับแม้ว่าวันนี้ทราบแล้วว่าจะมีการปรับลดไปแล้วเหลือ 1.2 ล้านนะครับแต่สำหรับผมเองก็ยังรู้สึกว่ามันแพงอยู่ดีนะครับแล้วก็โครงการทั้งหลายเหล่านี้ที่ไม่มีความชัดเจนเนี่ยอยู่ในกระทรวงคมนาคมเนี่ยก็เยอะแยะเต็มไปหมดนะครับก็ผมจึงขอปรับลดนะครับในมาตรา15ในภาพรวมลงไปทั้งหมด 5% นะครับท่านประธานครับและสิ่งที่ผมพูดหรือว่าอภิปรายในวันนี้เนี่ยมันอาจจะดูเล็กน้อยสำหรับงบประมาณที่เพื่อนๆสมาชิกของผมหลายๆคนได้พูดไปครับแต่สสบ้านนอกอย่างผมเนี่ยผมก็คิดว่ามันเยอะครับแล้วก็ผมคิดว่าเงินส่วนนี้ที่เป็นเงินภาษีของน้องประชาชนเนี่ยถ้าจะเอาไปช่วยเหลือพวกเด็กๆที่ไม่มีที่เรียนได้เรียนให้เบี้ยคนชราได้เพิ่มขึ้นให้ไปช่วยเกษตรกรเรื่องค่าปุ๋ยเนี่ยผมว่าดูสมเหตุสมผลแล้วดูมีประโยชน์กว่าจะเอาเงินภาษีที่มันเป็นส่วนต่างที่รู้สึกว่าไม่สมเหตุสมผลแบบนี้มาใช้ผมจึงขอปรับลด 5% ครับขอบคุณครับ
1: ท่านสมาชิกครับสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเรื่องเยาวชนกับการเรียนรู้การปกครองและการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย จัดโดยคณะกรรมการปกครองสภาผู้แทนราษฎ

0: ครับจำนวน250คนสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเชิญนั่งได้ครับต่อไปเชิญท่านสกลสุนทรวานิชกิจครับ
1: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายสกลสุนทรวานิชกิจผู้แทนราษฎรจังหวัดปทุมธานีเขต4จากพรรคประชาชนครับท่านประธานครับวันนี้ผมขอสนวนคำแปรยติปรับลดงบประมาณของกระทรวงคมนาคมลง 10% ครับงบประมาณของส่วนราชการกระทรวงคมนาคมปีนี้ตั้งไว้ที่ 176,445 ล้านบาทปรับลด 10% คือ 17,644 ล้านบาทครับผมจะเรียนด้วยเหตุผลที่ว่ายิ่งเราสร้างถนนมากเท่าไหร่ระบบขนส่งสาธารณะยิ่งเข้าไม่ถึงประชาชนมากเท่านั้นครับและงบฉบับนี้ก็กำลังดำเนินไปในทางนั้นอีกปีหนึ่งขอสไลด์ด้วยนะครับประเด็นที่1 นะครับเงินของกระทรวงคมนาคม 92% เป็นถนนในงบของกระทรวง 176,000 ล้านบาทกรมทางหลวงกับกรมทางหลวงชนบทรวมกันได้ 163,000 ล้านบาทคิดเป็น 92.3% ครับขอสไลด์ถัดไปครับในขณะที่กรมการขนส่งทางรางซึ่งกำกับดูแลระบบรางทั้งประเทศได้ 163 ล้านบาทสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางได้ 91 ล้านบาทและสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งจราจรซึ่งเป็นสมองของกระทรวงในการวางแผนระบบขนส่งมวลชนได้252ล้านบาท3หน่วยงานนี้นะครับรวมกันได้506ล้านบาทคิดเป็น 0.29% ของทั้งกระทรวงเท่านั้นเองครับขอสไลด์ถัดไปนะครับประเด็นที่2ครับตัวชี้วัดของกรมคือทำให้รถวิ่งเยอะขึ้นนะครับผมก็ขอยกตัวอย่างกรมทางหลวงชนบทนะครับเพราะเป็นกรมที่ผมไล่เอกสารมาละเอียดมากที่สุดเป้าหมายการให้บริการข้อแรกของกรมนะครับในเอกสารงบประมาณปี70เขียนตัวชี้วัดไว้ว่าค่าเฉลี่ยปริมาณการจราจรย้อนหลัง3ปีบนโครงข่ายของทางหลวงชนบทสายหลักเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ10และค่าเป้าหมายร้อยละ10นี้ก็ตั้งไว้เท่ากันทุกๆปีตั้งแต่ปี2569ถึง2572ครับหมายความว่ากรมนี้จะถือว่าตัวเองทำงานสำเร็จก็ต่อเมื่อมีรถยนต์วิ่งบนถนนของกรมมากขึ้นไม่ต่ำกว่าปีละ 10% ครับผมไม่ได้บอกว่าคนเขียนตัวชี้วัดนี้คิดผิดนะครับในกรอบเดิมรถเยอะก็แปลว่าถนนถูกใช้แต่ถ้าเราเอาตัวชี้วัดนี้ไปวางบนเป้าหมายของประเทศเรื่องการลดใช้รถยนต์ส่วนบุคคลลดคาร์บอนและเพิ่มสัดส่วนการใช้ขนส่งสาธารณะมันก็จะสวนทางกันอย่างชัดเจนครับหน่วยงานที่วัดความสำเร็จด้วยจำนวนรถที่เพิ่มขึ้นก็จะไม่มีวันเสนอโครงการที่ทำให้คนใช้รถน้อยลงอย่างแน่นอนครับขอสไลด์ถัดไปครับประเด็นที่3ครับผมก็ได้อ่านรายละเอียดเอกสารงบประมาณจำแนกรายการรายจ่ายของกรมทางหลวงชนบทปี2570ทั้งเล่ม 45,903 ล้านบาทซึ่งรายการทุกบรรทัดนะครับตั้งแต่บาทแรกจนบาทสุดท้ายครับก็ไม่มีคำว่าทางเท้าหรือทางจักรยานหรือป้ายหยุดรถโดยสารไม่มีคำว่าผู้โดยสารไม่มีคำว่าขนส่งสาธารณะแต่อย่างใดครับขอสไลด์ถัดไปครับสิ่งที่ใกล้เคียงที่สุดคือกิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงทางและสะพานเพื่อสนับสนุนเส้นทางรถไฟทางคู่ก็ตั้งไว้ที่124ล้านบาทคิดเป็น 0.27% ของงบทั้งกรมและกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนซึ่งเป็นรายการเดียวที่พูดถึงคนเดินเท้าอย่างเป็นรูปธรรมตั้งไว้ที่69ล้านบาทเทียบกับงบก่อสร้างและพัฒนาถนนเพิ่มขึ้นของกรมทางหลวงชนบทกรมเดียวในปีเดียวนี้คือ 18,914 ล้านบาทเลยครับสไลด์ถัดไปครับในประเด็นที่4ของผมนะครับในเขตของผมคืออำเภอคลองหลวงเนี่ยจังหวัดปทุมธานีปีนี้กรมถนนชนบทก็ตั้งงบไว้2รายการคือถนนสายปท5021แยกเทศถนนเทศบาลท่าโขงถึงบ้านคลอง13 233ล้านบาทครับและทางต่างระดับบริเวณจุดตัดถนนสายปท4001กับทางหลวงหมายเลข352อีก59ล้านบาทรวม292ล้านบาทครับผมไม่ได้บอกว่า2เส้นนี้ไม่ควรมีนะครับมันก็จำเป็นครับแต่ผมขอเรียนตามตรงว่าเงิน292ล้านบาทนี้ครับประชาชนในเขตผมจะได้ประโยชน์เต็มที่ก็ต่อเมื่อเขามีรถครับส่วนคนที่ไม่มีรถนักเรียนคนแก่แรงงานในนิคมแม่ค้าที่ต้องขนของต่างๆก็ยังคงต้องยืนรถสองแถวข้างทางบนถนนที่เพิ่งลาดยางใหม่ๆก็ไม่มีป้ายรถรอที่มีหลังคาไม่มีตารางเวลารถจะมาเมื่อไหร่ไม่มีทางเท้าที่ปลอดภัยและในความเป็นจริงคือไม่มีแม้กระทั่งรถที่จะให้รอด้วยซ้ำครับนั่นคือสิ่งที่ผมหมายความว่ายิ่งเราสร้างถนนมากเท่าไหร่ขนส่งสาธารณะก็จะยิ่ง

0: ข้าไม่ถึงเพราะมันใช้งบก้อนเดียวกันถนนที่ดีขึ้นนะครับทำให้คนที่มีรถเดินทางได้สะดวกขึ้นแต่คนที่ยิ่งไม่มีอีกครับขอสไลด์ถัดไปครับประเด็นที่5ครับก็คือการสร้างเพิ่มทุกปีทั้งที่ของเดิมยังดูแลไม่ไหวในเล่มชี้แจงปีนี้นะครับกรมทางหลวงชนบทระบุเองว่าเมื่อวิเคราะห์ด้วยระบบบริหารงานบำรุงทางงบบำรุงทางที่ควรได้ในแต่ละปีอยู่ที่ 40,000 ถึง 45,000 ล้านบาทแต่ได้จริงปีละ 18,000 ถึง 19,000 ล้านบาทปีนี้ครับกรมก็ได้งบบำรุงรักษา 17,677 ล้านบาทสำหรับโครงข่ายถึง 52,349 กิโลเมตรต่ำกว่าที่ตัวเองบอกว่าจำเป็นเกือบ3เท่าครับแต่ในปีเดียวกันก็ยังตั้งงบสร้างและพัฒนาถนนเพิ่มอีก 18,914 ล้านบาทมากกว่างบดูแลของเดิมด้วยซ้ำไปขอสไลด์ถัดไปครับดังนั้นทุกกิโลเมตรที่สร้างเพิ่มขึ้นวันนี้คือภาระบำรุงรักษาที่จะตกกับงบประมาณแผ่นดินไปอีกหลาย10ปีและเป็นภาระที่หน่วยงานยอมรับเองว่าแบกไม่ไหวตั้งแต่วันนี้แล้วครับผมจึงขอปรับลดงบประมาณของกระทรวงคมนาคมลง 10% เป็นเงิน 17,644 ล้านบาทครับขอสไลด์ถัดไปครับและผมขอเรียน3อย่างสิ่งที่ผมเสนอไม่ให้แตะเลยคืองบบำรุงรักษาถนนที่ประชาชนต้องใช้ทุกวันงบอำนวยความปลอดภัยทั้งผลผลิตและกิจกรรมที่สนับสนุนระบบรางครับสิ่งที่ผมเสนอให้ลดก็คือการสร้างและการขยายถนนเพิ่มเท่านั้นครับ10ปีที่ผ่านมาเราสร้างถนนไปแล้วหลายแสนล้านและวันนี้คนที่ยังไม่มีรถก็ยังเดินทางลำบากเหมือนเดิมครับนั่นแปลว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ถนนไม่พอแต่อยู่ที่เราเอาเงินไปลงผิดที่มาตลอดครับการปรับลด 10% ครั้งนี้จึงเป็นการขอให้รัฐบาลหยุดคิดสัก1ปีว่าเงิน 170,000 ล้านของกระทรวงคมนาคมควรทำให้คนไทยได้ขับรถสะดวกขึ้นหรือควรทำให้คนไทยเดินทางได้โดยไม่ต้องมีรถส่วนตัวกันแน่ครับขอบคุณครับท่านประธาน
1: ท่านประวิตราจิตกิจครับ
2: เรียนประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันประวิตราจิตกิจผู้แทนราษฎรเขตบางกอกใหญ่ธนบุรีภาษีเจริญแขวงศิริราชและแขวงบางเชือกหนังกรุงเทพมหานครพรรคประชาชนค่ะท่านประธานคะวันนี้ที่ฉันขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายเรื่องการสงวนคำแปรยติปรับลดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570นะคะในส่วนของกรมเจ้าท่ากระทรวงคมนาคมค่ะซึ่งในปีนี้นะคะกรมเจ้าท่ามีการของบประมาณมากกว่า 3,000 ล้านบาทค่ะในเล่มนี้อยู่ที่หน้า41นะคะซึ่งถือว่าเป็นงบประมาณที่สูงทีเดียวนะคะแล้วก็มีงบประมาณบางประการค่ะท่านประธานค่ะที่ประชาชนในพื้นที่ริมคลองริมแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่ของดิฉันนะคะตั้งคำถามค่ะอยู่2ประเด็นค่ะว่าถ้าหากปล่อยผ่านงบประมาณอันนี้ไปแล้วนะคะกรมเจ้าท่าท่านจะแก้ปัญหาได้จริงหรือไม่ค่ะที่กรมเจ้าท่าปีนี้นะคะมีขอมาทั้งหมด5รายการค่ะรวมประมาณ65ล้านบาทที่หมดไปกับการซ่อมทำเรือตรวจการเจ้าพระยาค่ะเฉพาะในกรุงเทพมหานครค่ะท่านประธานคะซึ่งพออ่านเหตุผลเขาแล้วนะคะก็จับใจความได้ว่าเพียงเพื่อใช้ตรวจตาการจราจรทางน้ำกำกับดูแลด้านความปลอดภัยเฝ้าระวังการก่อมลพิษด้านสิ่งแวดล้อมทางน้ำจึงเป็นที่มาของความสงสัยค่ะในประเด็นแรกนะคะว่ากรมเจ้าท่าจะเร่งซ่อมท่าเรือซ่อมเรือนะคะเพื่อใช้กวดขันวินัยทางน้ำการจราจรทางน้ำดูแลการก่อมลพิษทางน้ำแต่ยังมีการปล่อยปละละเลยค่ะให้เรือใช้ปล่อยมลพิษควันดำวิ่งแล่นอยู่ในพื้นที่คลองสาขาอาทิเช่นคลองมอนคลองด่านคลองภาษีเจริญคลองบางกอกใหญ่คลองบางกอกน้อยซึ่งอยู่ในพื้นที่ของดิฉันนะคะและปัญหาที่ฉันคิดเองนะคะว่าทางกรมเจ้าท่าท่านก็รู้ตัวดีอยู่แล้วว่าเรือมันไม่ได้พังค่ะแต่ปัญหานั้นเกิดจากจำนวนเจ้าหน้าที่นั้นไม่เพียงพอและเจ้าหน้าที่บางคนค่ะก็มีสัมพันธ์อันดีงามกับผู้กระทำความผิดค่ะดังนั้นค่ะประชาชนในพื้นที่ค่ะท่านประธานคะเขาก็ตั้งคำถามมาค่ะว่าซ่อมเรือแล้วจะมั่นใจหรือไม่ว่าทางเรือตรวจการนี้จะกวดขันดูแลแก้ปัญหานี้จริงๆเหมือนเวลาเขียนของงบประมาณค่ะท่านประธานประเด็นต่อมาค่ะเป็นอีกโครงการที่น่าสนใจนะคะของกรมเจ้าท่าที่ตั้งของงบประมาณมานะคะเป็นโครงการต่อเนื่องค่ะคือโครงการจัดซื้อระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในท่าเทียบ

0: เรือสาธารณะและลำน้ำด้วยกล้องวงจรปิดแบบ AI พร้อมโครงข่ายสื่อสารในแม่น้ำเจ้าพระยาระยะที่1และระยะที่2มากกว่า174ล้านบาทค่ะซึ่งอยู่ในสถานะระหว่างการดำเนินการค่ะ174ล้านบาทนี้นะคะประชาชนในพื้นที่ค่ะก็ฝากมาถามค่ะถึงความคืบหน้าหน้าตาโครงการนะคะว่ามันเป็นยังไงค่ะเพราะงบประมาณจำนวนนี้มากนะคะแต่ท่านก็ยังคงปล่อยปะละเลยค่ะให้เรืออีกหลายท่านะคะท่าเรืออีกหลายท่ายังมีความไม่ปลอดภัยค่ะและยิ่งเป็นท่าเรือที่เชื่อมต่อไปยังแม่น้ำเจ้าพระยานะคะก็ยังถูกปล่อยทิ้งร้างอาทิเช่นท่าเรือวัดราชคฤห์เขตธนบุรีท่าเรือ BTS บางว่าเขตภาษีเจริญค่ะยังไม่มีความปลอดภัยแก่ผู้โดยสารผู้สัญจรผู้เดินเรืออยู่เลยค่ะกรมเจ้าท่าทราบดีค่ะว่าเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งแต่กลับมองข้ามและไม่ได้ให้ความสนใจกับการแก้ปัญหาค่ะท่านประธานและเมื่อเวลาจัดทำงบประมาณก็ขยันจัดทำค่ะของบประมาณมาแต่ไม่แก้ปัญหาให้ถูกจุดตรงเป้าเข้าประเด็นค่ะและด้วยเหตุนี้ค่ะท่านประธานคะดิฉันจึงขอปรับลดงบประมาณ 5% ในส่วนของงบประมาณของกรมเจ้าท่ากระทรวงคมนาคมค่ะขอบพระคุณค่ะท่านประธาน
1: ต่อไปท่านประธานชวนหลีกภัยครับ
2: ท่านประธานที่เคารพกระผมได้ชวนหลีกภัยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ขอกราบเรียนท่านประธานขออนุญาตเพื่ออภิปรายประกอบคำแปรยติต้องกราบเรียนว่าคำแปรยตินี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องการทุจริตจัดซื้อจัดจ้างในกระทรวงคมนาคมซึ่งเป็นปัญหาอยู่แต่ว่าเป็นเรื่องที่อยากจะถือโอกาสเป็นปากเป็นเสียงให้กับสมบัติของชาติส่วนหนึ่งซึ่งประเดี๋ยวปรากฏในภาพก็จะเห็นนะครับสมบัติของชาติที่ปรากฏที่ผมจะทำหน้าที่ผู้แทนเป็นสิ่งมีชีวิตเกิดแก่เจ็บตายเหมือนสิ่งชีวิตทั้งหลายแต่ไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งเลยไม่มีปากมีเสียงกับเขาครับนั่นคือส่วนหนึ่งที่เราเห็นโดดเดี่ยวอยู่แต่จริงๆแล้วสภาพอย่างนี้ไม่ได้โดดเดี่ยวหรอกครับถ้าเราเดินทางทั่วประเทศในทางรถยนต์เราจะเห็นสภาพอย่างนี้ครับมีอยู่ทั่วไปในแต่ละพื้นที่ซึ่งยึดขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้มีหน้าที่ดูแล โดยประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ผมเป็นปากเป็นเสียงให้กับต้นไม้โดยก่อนจะแปรยติข้อได้ทำเรื่องตามที่ท่านประธานแนะนำคือปรึกษาหารือก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระเมื่อวันที่4มิถุนายน2569โดยทำเรื่องหารือท่านประธานเกี่ยวกับการอนุรักษ์รักษาต้นไม้ทั่วประเทศเนื่องจากภาพต้นไม้ที่ปรากฏให้พวกเราได้เห็นนั้นเป็นภาพตำตาที่มีการตัดถอนเสียหายไม่ใช่เป็นการตัดแบบรักษานะครับเรียกว่าเหมือนกับประหารชีวิตเลยกับผมก็เลยกลับเรียนประธานไปว่าด้วยประเทศไทยมีตำเลที่ตั้งอยู่บริเวณเส้นศูนย์สูตรประกอบกับปัญหาความเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศภาวะโลกร้อนจึงทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นทุกปีดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องปลูกต้นไม้พร้อมกับป้องกันบำรุงรักษาและอนุรักษ์ต้นไม้ทั่วประเทศซึ่งนอกจากจะช่วยทำให้สภาพอากาศและบรรยากาศบ้านเมืองโดยรวมมีความร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่จะคลายออกซิเจนในตอนกลางวันต้นไม้ยังช่วยในเรื่องทัศนียภาพภูมิทัศน์ของเมืองรวมทั้งมีส่วนในการลดปัญหาฝุ่นเม็ดเล็ก PM2.5 ด้วยอย่างไรก็ตามต้นไม้เป็นภาระกับหน่วยงานของรัฐปีหน้านี้ในการบำรุงรักษารวมถึงต้องเป็นผู้รับผิดชอบกรณีอุบัติเหตุเกี่ยวกับต้นไม้หน่วยงานต่างๆจึงมักแก้ไขด้วยการตัดต้นไม้บางรายถึงกับโค่นเพื่อไม่เป็นภาระต้องรับผิดชอบเรียกว่าหนีปัญหาไปเลยครับผมกลับเรียนเรื่องนี้ในที่สุดท่านประธานได้กรุณาส่งไปยังรัฐบาลนะครับแต่ว่าขณะนี้คำตอบก็คือยังไม่มีดำเนินการอะไรผมก็มาดูงบประมาณรายจ่ายที่กระผมแปรยติไว้ว่างบของกระทรวงคมนาคมมีอยู่166,000กว่าล้านบาทได้ตัดลดไป626ล้านบาทก็แสดงว่าไม่มีการตัดลดไปเพิ่มในประเด็นที่ผมขอให้ช่วย

0: จัดงบประมาณให้หน่วยงานที่ดูแลต้นไม้กราบเรียนท่านประธานว่าความจริงแล้วไม่ได้มีเฉพาะหน่วยงานกระทรวงคมนาคมนะครับหน่วยงานท้องถิ่นกระทรวงเกษตรเช่นกรมชลประทานเหล่านี้ก็ดูแลต้นไม้ดังนั้นผมจึงกราบเรียนไปยังท่านประธานเพื่อส่งไปถึงรัฐบาลว่าขอให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณสำหรับการบำรุงรักษาและอนุรักษ์ต้นไม้ทั่วประเทศให้ถูกต้องตามหลักพุทธกรรมแก่หน่วยงานที่มีส่วนรับผิดชอบดูแลต้นไม้เช่นกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทกรมชลประทานและองค์กรส่วนปกครองถิ่นและอื่นๆเป็นต้นนะครับและผมขอว่าในระหว่างนี้คือตอนที่ยื่นไปนะครับขอรัฐบาลได้กำชับให้หน่วยงานต่างๆเช่นกรมทางหลวงทางกรมทางหลวงชนบทกรมชลประทานหรือองค์กรส่วนปกครองท้องถิ่นในการดูแลรักษาต้นไม้ริมทางขอบทางถนนหรือเรียบคลองชลประทานขอให้ไม่ใช้วิธีตัดในรากตัดที่ทำให้สภาพความเป็นต้นไม้เสียหายขอให้ตัดแต่งโดยใช้ลูกกรเป็นต้นทั้งหมดที่ส่งไปนี้ขณะนี้ยังไม่มีคำตอบจากท่านประธานครับผมเลยขอสงวนคำใดยตินี้เอาไว้เพื่ออย่างน้อยที่สุดได้เรียนถามกรรมธิการนะครับว่าประเด็นที่ผมได้กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยเป็นปัญหาที่เราจะต้องมีส่วนร่วมกันมีบ้านเมืองเราก็จะสูญเสียมันเป็นทางวิทยาศาสตร์นะครับว่าต้นไม้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งผมกลับเปลี่ยนมาด้วยภาระที่เข้าใจว่าบรรดาแขวงการทางหลวงและทางหลวงชนบทรวมทั้งชลประทานและหน่วยงานอื่นเหล่านี้ไม่มีงบประมาณครับดังนั้นการดูแลต้นไม้ที่มีภาระดูแลจึงเป็นภาระผมกลับเปลี่ยนท่านประธานว่าไม่ประสงค์ที่จะเอ่ยชื่อจังหวัดนะครับแต่ที่จังหวัดตรังทราบปัญหานี้จึงได้ขอให้องค์กรร้านค้ารับผิดชอบครับดังนั้นถ้าเราไปที่จังหวัดตรังเราเห็นว่าเกาะกลางนี้ดูแลโดยโตโยต้าเมืองตรังเกาะกลางนี้ดูแลโดยฮอนด้าเกาะนี้ดูแลโดยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์และอื่นๆครับเป็นการประหยัดงบประมาณแผ่นดินไปได้มากและนอกจากนั้นเพื่อเวลาที่มีการตกแต่งหรือดำเนินการรักษาต้นไม้ก็ตั้งกองทุนกันมาเป็นกองทุนดูแลต้นไม้โดยเฉพาะน่าจะมีจังหวัดเดียวกับผมเป็นคนแรกที่ออกเงิน100,000 บาทแล้วก็มีคนสมทบขณะนี้มีเงินประมาณเกือบครึ่งล้านนะครับสำหรับช่วยดูแลแต่ว่าก็ไม่ทั่วถึงครับท่านประธานครับต้นไม้ที่ปรากฏในจอให้เราได้เห็นนั้นเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยราชการเป็นสมบัติซึ่งหน่วยงานที่ดูแลไม่มีเงินในการไปตกแต่งครับเขาเลยบอกชาวบ้านว่าไปตัดเอาเองตัดตะแหรเอาไปใช้เองชาวบ้านก็เลยแทนที่จะตัดตกแต่งก็เลยตัดมันทั้งท่อนเลยครับเกือบจะพูดได้ว่าบางต้นนั้นไม่เหลืออย่างบรรต้นที่เราเห็นขนาดนี้ไม่เหลือกิ่งเลยเพราะว่าชาวบ้านบอกว่าชลประทานขอให้ไปใช้เองคือต้นไม้อยู่ริมคลองชลประทานชลประทานเขาก็บอกเขาไม่มีเงินในการไปตัดแต่งเพราะนั้นต้นชาวบ้านไปตัดก็ออกมาอย่างสภาพที่เห็นผมก็เห็นใจหน่วยงานก็เลยคิดว่ามีทางเดียวที่เราจะช่วยรักษาธรรมชาติของบ้านเมืองและต้นไม้ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับไว้ได้ก็คือรัฐบาลน่าจะจัดงบประมาณผมยื่นเสนอตัดงบประมาณส่วนหนึ่งนะครับว่าไม่ได้ประสงค์จะตัดไปใช้อย่างอื่นครับแต่ตัดไปเพื่อว่าเอาส่วนเนี้ยมาให้กับแขวงการทางหลวงแผ่นดินหรือแขวงทางหลวงชนบทหรือชลประทานหรือท้องถิ่นหรือหน่วยงานใดก็ตามครับที่มีหน้าที่ในการดูแลรักษาต้นไม้ได้ใช้งบประมาณนี้ในการดูแลหรือถ้าจะแนะนำเพิ่มเติมก็อยากจะขอคำอธิการนะครับผมเชื่อท่านกรรมการทุกท่านมีบ้านเกิดอยู่ต่างจังหวัดส่วนใหญ่ขอท่านกลับไปดูถนนหนทางที่ผ่านไปยังบ้านท่านนะครับถ้าท่านเดินทางโดยทางรถยนต์แล้วท่านจะเห็นผมเดินทางบ่อยผมก็จะเห็นว่าบางจังหวัดเสียดายมากครับบางจังหวัดก็น่านับถือมากคือตกแต่งเรียกว่าเป็นรุกกรตกแต่งให้สวยงามซึ่งมีตัวอย่างครับแต่บางจังหวัดนั้นเรียกว่าไม่อยากมีภาระก็เลยตัดแบบให้มันตายไปเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่อยากจะขอคำอธิการช่วยกรุณาให้คำชี้แจงทางนิดกับว่าสิ่งที่ผมได้ขอไปเมื่อไม่ปรากฏว่ามีการจัดงบประมาณให้ก็ได้ชี้แจงว่ากรุณาจะดำเนินการอย่างไรเพื่อทำให้การดูแลต้นไม้เหล่านี้ของชาตินะครับเป็นสมบัติของชาติไม่เฉพาะในกระทรวงคมนาคมแต่ทุกหน่วยงานผมก็ใช้ ต้นไม้ที่เป็นแบบอย่างที่ผมยกตัวอย่างขึ้นมานี้สะท้อนไปถึงทุกหน่วยงานที่ดูแลต้นไม้ว่าจะดูแลให้สิ่งเหล่านี้ยังดำรงอยู่เป็นธรรมชาติที่งดงามและให้อากาศที่ดีแก่ประชาชนทั้งประเทศซึ่งสิ่งเหล่านี้มีคุณค่าเกินกว่าที่เราจะประมาณได้ครับขอกราบขอบคุณท่านประธานครับ
1: ครับต่อไปท่านสุพนัท มีนชัยนันท์ครับ
2: เรียนท่านประธานที่เคารพครับสุวรรณมีชนันครับผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครพรรคประชาชนครับขอมีส่วนร่วมในการอภิปราย งบมาตรา15นะครับของกระทรวงคมนาคมนะครับ ที่ผมจำเป็นต้องสงวนความเห็นไว้นะครับเนื่องจากว่ามี5เหตุผลด้วยกันนะครับ เดี๋ยวขอสไลด์ด้วยครับ1ครับคืองบของกระทรวงคมนาคมนะครับสร้างและซ่อมไปเยอะแต่ไร้ยุทธศาสตร์ในการสร้างเมืองนะครับต้องบอกว่าปีนี้กระทรวงคมนาคมได้งบประมาณ 166,000 ล้านนะครับซึ่งงบของกระทรวงคมนาคมส่วนใหญ่จะไปหนักอยู่ที่กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทนะครับโดยโครงการที่เป็นถนนที่เป็นโครงการก่อสร้างใหม่ขยายเส้นทางเดิมหรือว่าซ่อมบำรุงเนี่ยรวมกันประมาณ 130,000 ล้านบาทในปี70นะครับแต่ถ้าเกิดเราไปดูย้อนไปในตลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาทั้งทลทชไม่ว่าจะเป็นโครงการใหม่ขยายของเดิมหรือว่าซ่อมบำรุงรวมกันเราใช้งบประมาณปี66ถึง70ไปแล้วกว่า 640,000 ล้านบาทเฉพาะ2กรมนี้เท่านั้นนะครับซึ่งต้องบอกว่าเงินของประเทศมันจะไม่ไหวเอานะครับท่านประธานครับเพราะปัญหาของการสร้างถนนเนี่ยมันไม่ใช่แค่การจะสร้างหรือการไม่สร้างเท่านั้นแต่คือเราสร้างเท่าไหร่ก็ไม่พอเพราะว่างบส่วนใหญ่ที่เราไปทุ่มในการพัฒนาประเทศเราไปสร้างแต่เส้นเลือดใหญ่ที่ไม่ได้เกิดการสร้างเมืองครับพองบประมาณที่เราลงทุนเฉพาะเส้นเลือดใหญ่อย่างเช่นผ่านกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทหรือว่าเป็นโครงการกลุ่มมอเตอร์เวย์กลุ่มทางด่วนนะครับแต่พอเราไม่ได้สร้างให้เกิดการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมย่อยในแต่ละเมืองร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นหรือขาดการจัดรูปที่ดินหรือขาดการวางผังเมืองที่มีประสิทธิภาพสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนมันอยู่กระจัดกระจายและปัญหาก็คือเขาเรียกว่า ribbon development ก็คือพูดง่ายคือเกิดการสร้างอาคารริมถนนใหญ่เท่านั้นเพราะว่าตามกฎหมายควบคุมอาคารเนี่ยเราจะสร้างโครงการขนาดใหญ่ได้ต้องมีเขตทางสาธารณะที่มันกว้างเพราะฉะนั้นเมื่อถนนของกรมทางหลวงมันมีแต่ความกว้างที่กว้างมากๆเราก็จะเกิดการสร้างอาคารเรียงตามถนนใหญ่ไปเท่านั้นแต่มันไม่เกิดเมืองในแต่ละด้านเกิดขึ้นครับเพราะฉะนั้นปัญหาก็คือพอมันไม่เกิดเมืองแล้วมันเกิดการเจริญเติบโตแค่ริมถนนใหญ่เท่านั้นรัฐก็ต้องไปแข่งกันสร้างโครงข่ายคมนาคมไปเรื่อยๆสร้างสาธารณูปโภคสร้างบริการของภาครัฐกระจายตัวไปเรื่อยๆจนเรามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมหาศาลเยอะมากๆนะครับซึ่งถ้าเกิดไปเทียบกับญี่ปุ่นในสมัยก่อนเนี่ยเขาก็มีเยอะแบบเราและสุดท้ายเขาก็ต้องมายุบรวมกันเพื่อให้การบริหารจัดการมันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและสิ่งนี้ไปส่งผลเรื่องของระบบขนส่งสาธารณะที่มันจะเกิดภาวะขาดทุนด้วยครับเนื่องจากว่าพอขนส่งระบบโครงการต่างๆเนี่ยพอมันโครงข่ายมันกว้างเนี่ยขนส่งสาธารณะทำเท่าไหร่พอเมืองต่างๆเนี่ยมันก็เกิดการกระจายตัวมันก็เกิดความไม่คุ้มทุนทำเท่าไหร่ก็ขาดทุนมาโดยตลอดดูอย่างเอกชนก็ไปไม่ไหวนะครับรถเมย์ต่างๆเอกชนไปไม่ไหวขอสมกก็ไปไม่ไหวซึ่งงบของกระทรวงคมนาคมปัญหาที่2ก็คือขาดในเรื่องของการส่งเสริมระบบขนส่งสาธารณะครับทั้งที่รัฐเนี่ยควรต้องสนับสนุนขนส่งสาธารณะแต่รัฐกับปล่อยเรื่องเหล่านี้ให้เป็นภาระในส่วนของท้องถิ่นแทนที่ต้องไปดำเนินการในการอุดหนุนขนส่งสาธารณะทั้งที่เราก็รู้แล้วว่าท้องถิ่นมีเงินน้อยมากนะครับที่ต้องดูแลทั้งโครงข่ายถนนย่อยซึ่งมีจำนวนเยอะมากนะครับและยังต้องมาดูขนส่งสาธารณะอีกถามว่าโครงข่ายของท้องถิ่นเนี่ยมันมีเยอะขนาดไหนครับท่านประธานครับนี่คือภาพขอสไลด์ต่อไปครับภาพโครงข่ายถนนในเมืองไทยนะครับต้องบอกว่ากรมทางหลวงเนี่ยดูแลถนนประมาณ 50,000 กว่ากิโลเมตรทางหลวงชนบทดูแลประมาณ 52 กิโลเมตรกทมดูประมาณ 6,000 กิโลเมตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศดูแลกัน 590,000 กว่ากิโลเมตรรวมกันเรามีถนนในประเทศไทยกว่า 700,000 กิโลเมตรแล้วนะครับซึ่งต้องบอกว่างบประมาณที่หน่วยงานส่วนกลางได้รับในการดูแลถนนเพียงอยู่ประมาณเนี่ยแสนกว่ากิโลเมตรเนี่ยน่าจะมากกว่าเงินที่อบจ.ดูแลถนน5อบจ.และอบท.ต่างๆเนี่ยดูแลถนนเนี่ย 500,000 กว่ากิโลเมตรเสียด้วยซ้ำนี่จึงไม่แปลกใจครับว่าทำไมถนนทลทช.มันถึงดีแต่ถนนของอบท.ถึงได้มีคุณภาพแย่และถนนเหล่านี้ของอบท.เป็นถนนที่อยู่ในเมืองที่ประชาชนใช้สอยทุกวันแต่เขาได้รับการบริการที่แย่จากภาครัฐจนทำให้เขารู้สึกว่าประเทศนี้เมืองนี้มันไม่เจริญเสียทีครับที่ผ่านมาเรามีตัวแทนส.ส.ต่างๆเนี่ยต้องบอกว่าก็มาเป็นรัฐบาลผัดเปลี่ยนกันหลายพรรคก็อยู่กันมาเป็น10ปีแล้วเราพูดถึงเรื่องของการกระจายงบประมาณส่วนท้องส่วนสู่ท้องถิ่นเนี่ยระดับเกิน 35% มาตั้งหลายปีแล้วสุดท้ายเราทำได้หรือไม่เราทำไม่ได้และสุดท้ายประชาชนจะได้เซอร์วิสที่ดีได้อย่างไร เราพูดถึงการยุบกรมทางหลวงชนบทมากี่ปีแล้วสุดท้ายเราก็ไม่ยุบเพราะอะไรครับเรามีแต่โอนถนนของทช.ไปให้องค์

0: อบค.ท้องถิ่นแต่เราไม่ให้งบประมาณเขาสุดท้ายท้องถิ่นก็อยากจะโอนคืนเพราะเขาดูแลไม่ไหวเพราะเราให้แต่งานให้แต่ภาระแต่เราไม่ให้จัดสรรงบประมาณไปแล้วกรมทางหลวงก็ยังมีแล้วก็กระทรวงคมนาคมก็ยังมีงบประมาณมหาศาลทุกปีในทุกๆปีปัญหาที่4ที่ไม่พูดไม่ได้ครับต้องบอกว่าหลังจากที่เดี๋ยวสไลด์ลงครับหลังจากที่อยู่อนุงบมา3ปีเนี่ยต้องบอกว่าสิ่งหนึ่งที่เห็นคือการกีดกันการแข่งขันครับตลอด3ปีที่ผ่านมาต้องบอกว่ากรมทางหลวงชนบทจะมีโครงการในหลายช่วงราคาครับไม่ว่าจะเป็น50ล้าน100ล้าน150ล้าน200ล้าน300ล้าน350ล้าน400ล้านแต่ที่จะเว้นช่วงไปแล้วไม่มีคือช่วง450ถึง600แล้วก็ไปงอกอีกทีนึงก็คือ600กว่า700 800ไปทันทีครับถามว่าทำไมช่วงราคานี้ถึงไม่มีก็ต้องบอกงี้ครับว่าช่วงราคานี้เป็นช่วงราคาเดียวที่อนุญาตให้ผู้รับเหมาชั้น1และชั้น1กสามารถที่จะเข้าประมูลงานได้และสามารถที่จะเลื่อนชั้นกลายไปเป็นชั้นผู้รับเหมาชั้นพิเศษได้ครับ450คือผลงานต่ำสุดที่ใช้ในการขึ้นชั้นของผู้รับเหมาชั้นพิเศษและ600คือวงเงินสูงสุดที่ชั้น1กจะสามารถประมูลได้ส่วนชั้น1เนี่ยประมูลได้แค่500ล้านนะครับนั่นหมายความว่าคุณจะต้องประมูลอยู่ในแค่ช่วงแกป450ถึง600ถึงจะเลื่อนชั้นขึ้นเป็นชั้น1พิเศษได้แต่ในเมื่อมันไม่มีงานเหล่านี้ให้คุณประมูลเพราะกรมทางหลวงกับกรมทางหลวงชนบทคือ2หน่วยงานเท่านั้นที่ออกโครงการด้านงานทางงานสะพานไม้เขาประมูลและถ้ามันไม่มีแล้วมันจะมีผู้รับเหมาขึ้นชั้นมั้ยครับมันก็อยู่จำนวนเท่าเดิมครับที่80กว่าลายอยู่เท่าเดิมครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นการกีดกันทางแข่งขันการแข่งขันโดยตรงโดยคนที่ทำให้เกิดการแกะกีดกันการแข่งขันไม่ใช่เอกชนแต่เป็นภาครัฐเองที่ไม่เปิดให้มีโครงการเหล่านี้ให้เอกชนได้สามารถประมูลงานได้ครับแต่อีกมุมนึงที่ต้องสะท้อนเหมือนกันว่าการที่เอกชนประมูลงานได้เกิน450ล้านขึ้นไปแล้วกลายไปเป็นผู้รับเหมาชั้นพิเศษแล้วสามารถประมูลงานในวงเงินไม่จำกัดมันเหมาะสมหรือไม่ณวันนี้ปีที่แล้วคุณเพิ่งทำงาน450ล้านจบปีต่อมาคุณสามารถประมูลงานได้ 2,000 ล้าน 3,000 ล้านมันเหมาะสมแล้วหรือไม่และความโปรเฟสชั่นอลที่ยังไม่ได้พัฒนาอย่างจริงจังเนี่ยมันจะกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนหรือไม่ต้องบอกว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่จำนวนเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นสตง.หลุมยุบวชิระที่วงเวียนใหญ่คานถล่มจะพระราม2พระราม3หรือจะเหตุการณ์รถไฟที่4คิ้วก็ตามนะครับต้องบอกว่าโครงการเหล่านี้ผู้ที่ดำเนินการทั้งหมดคือผู้รับเหมาชั้น1พิเศษทั้งนั้นชั้นพิเศษนั่นหมายความว่าแม้กระทั่งจะเป็นชั้นพิเศษที่เป็นชั้นเทียร์สูงสุดของประเทศนี้ก็ตามแต่ความสามารถในการดำเนินงานก็มีปัญหาซึ่งนี่ต้องย้อนกลับมาถึงกลไกในการขึ้นทะเบียนของหน่วยงานซึ่งแน่นอนกระทรวงคมนาคมอาจจะบอกว่าไม่ได้ดูเรื่องของการขึ้นทะเบียนแล้วนะครับเป็นหน้าที่ของกรมบัญชีกลางก็ตามแต่กระทรวงคมนาคมเป็นคนออกแบบในส่วนของโครงการต่างๆเกิดขึ้นซึ่งท่านเป็นผู้ที่ประสบภาวะปัญหาจริงและต้องประสานงานกับกรมบัญชีกลางแต่กระทรวงคมนาคมไม่เคยมีแนวคิดที่จะปรับเกณฑ์เหล่านี้ให้มีประสิทธิภาพและปรับตามยุคสมัยได้เลยครับในส่วนของปัญหาสุดท้ายครับคือปัญหาที่5ครับท่านประธานครับคือกระทรวงคมนาคมขาดงบประมาณด้านของความปลอดภัยแม้ว่าผู้รับเหมาจะมีหน้าที่ทําให้โครงการต่างๆมันเกิดความปลอดภัยแต่สิ่งหนึ่งที่กระทรวงต้องมีก็คือเรื่องของงบประมาณในด้านของการทําไซต์โปรเทคชั่นต่างๆแต่ถ้าเราไปดูใน BOQ ในแต่ละปีได้จะพบว่ากระทรวงคมนาคมไม่มีงบประมาณด้านกลุ่มไซต์โปรเทคชั่นต่างๆเหล่านี้เลยแล้วพอไม่มีงบประมาณเหล่านี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือเป็นการโยนภาระให้ไปอยู่ในโอเวอร์เฮดของเอกชนซึ่งไม่มีประเทศไหนทำนะครับทุกประเทศมีโครงการที่เกี่ยวมีรายละเอียดเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับด้านความของความปลอดภัยทั้งสิ้นและกระทรวงคมนาคมเองยังขาดพวกมาตรการและระเบียบต่างๆเรื่องของความปลอดภัยด้วยไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม CCTV การติดตั้งเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นด้วย5เหตุผลนะครับที่ผมกล่าวมาทั้งประสิทธิไร้ประสิทธิภาพในการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองไม่มีเรื่องของการขนส่งไม่มีเรื่องของการส่งเสริมขนส่งสาธารณะขาดการกระจายงบประมาณสู่ท้องถิ่นขาดการส่งเสริมการแข่งขันและไม่ส่งเสริมด้านของความปลอดภัยด้วย5เหตุผลนี้ผมจึงขอสงวนในการตัดลดงบประมาณกระทรวงคมนาคม 1.6% ครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณนะคะคุณสุพนัทรักษาเวลาได้ดีมากสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างและผู้นำท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคนอำเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชสีมาขอขอบคุณค่ะที่มาเยี่ยมชมรัฐสภาเราเชิญนั่งค่ะท่านสมาชิกคะต้องขอชี้แจงนะคะเรื่องของเวลาเมื่อวานที่ หลายๆท่านพูดเกินเวลานะคะแล้วก็ประธานก็ไม่ได้ปิดไมค์เงื่อนไขจะต่างกันวันนี้นะคะเราพิจารณาพ.ร.บ.งบประมาณวาระ2ซึ่งแต่ละท่านเนี่ยจะมีความคิดหลากหลายหักปรับลดกันเปอร์เซ็นต์ไม่เหมือนกันบางท่าน 1% บางท่าน 20% 3% เพราะฉะนั้นจะต่างกับพ.ร.บ.อากาศสะอาดตอนพ.ร.บ.อากาศสะอาดน่ะความเห็นเราไปในทางที่ทางเดียวกันคือเราไม่เห็นด้วยกับวุฒิสภาเราก็ถึงต้องจำกัดเวลาเมื่อสมาชิกไม่พอใจในการปิดไมค์ประธานอลุ่มอล่วยให้แต่ก็ยังมีประเด็นนะคะเมื่อวานนี้ต้องขอเอ่ยชื่อท่านส.ส.ภัทรพงษ์มาเปรียบเทียบกันนะคะว่าทำไมทีท่านจุติพูดเกินไม่ปิดไมค์ก็จริงๆแล้วอยากจะบอกว่าท่านต้องเสนอให้ครบทุกมุมมองก่อนที่ท่านจุติจะพูดเกินนะคะมีทั้งท่านลมดอนทั้งท่านรัชนกท่านวีรยุทธนะคะท่านณัฐพงษ์ก็พูดเกินซึ่งประธานก็ร่วมอร่วยให้เพราะฉะนั้นก็อยากจะชี้แจงให้ท่านสมาชิกทราบนะคะว่าความเป็นไปเป็นมาเป็นแบบนี้เพราะการเสนอข่าวอยากให้เสนอให้ครอบคลุมทุกด้านไม่ใช่ว่ามาลงแค่ท่านจุติหรือว่าท่านเมื่อวานท่านสุภชัยก็โดนเตือนเหมือนกันนะคะต่อไปนะคะคุณสุไลมานบือแนปิแดเชิญค่ะ
2: ขอบคุณท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมสุไลมานบือแนปิแดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต1จังหวัดยะลาพรรคประชาชาติท่านประธานที่เคารพครับผมเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่ได้ขอสงวนคำแปรยติไว้แล้วก็ขอเสนอปรับลด 0.5% นะครับเพื่อที่จะไอ้ที่ปรับลดเนี่ยเพื่อที่จะอย่างน้อยที่สุดก็ได้โอกาสในการที่จะอภิปรายแล้วก็เสนอแนะตั้งข้อสังเกตนะครับไปยังคณะกรรมการรวมไปถึงรัฐบาลด้วยนะครับรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผมปรับลดเนี่ยไม่ใช่ว่าคมนาคมเป็นสิ่งที่มันไม่จำเป็นนะครับและผมเชื่อว่าที่ผมปรับลดไปเนี่ย 0.5% เนี่ยราวเกือบ800กว่าล้านบาทซึ่งก็ใกล้เคียงกับทางที่คณะกรรมการได้ปรับลดนั่นก็คือ600กว่าล้านบาทท่านประธานที่เคารพครับจริงๆผมเห็นใจกระทรวงคมนาคมครับเนื่องจากว่าคมนาคมปีนี้เนี่ยก็ได้รับงบประมาณหมายถึงว่าการขอตั้งเสนองบประมาณไปเนี่ยก็น้อยกว่าปีที่ผ่านๆมาครับท่านครับทั้งที่ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนก็มีอยู่มากฉะนั้นผมเข้าใจแล้วก็เห็นใจนะครับแต่ในส่วนที่ไปตัดลดเนี่ยเข้าใจดีว่าน่าจะเป็นในเรื่องของครุพันธ์แล้วก็เป็นในส่วนที่บางโครงการที่เป็นงบผูกพันเนี่ยอาจจะมีการเบิกจ่ายล่าช้าบ้างนะครับในบางโครงการฉะนั้นแล้วเนี่ยคมนาคมไม่ใช่แค่เรื่องของถนนคมนาคมไม่ใช่เรื่องของแค่รถไฟหรือว่าสนามบินหรือว่าสะพานครับแต่คมนาคมมันหมายถึงโอกาสของพี่น้องประชาชนมันหมายถึงการได้ช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนและรวมไปถึงมันคือเส้นเลือดของเศรษฐกิจด้วยครับท่านประธานครับผมจะเข้าประเด็นเลยแล้วกันครับท่านประธานครับในส่วนของถ้าเราไปดูในงบประมาณเนี่ยผมอาจจะโฟกัสไปในส่วนของพื้นที่จังหวัด3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดยะลาซึ่งต้องขอบคุณนะครับทางกระทรวงเนี่ยที่ได้ให้ความสำคัญในการที่จัดสรรงบประมาณไปทางพื้นที่จังหวัดต่างๆซึ่งแน่นอนว่าในจังหวัดยะลาเองเนี่ยทางกระทรวงเองก็ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการที่จะขยายนะครับโครงข่ายต่างๆจากพื้นที่ที่มีช่องจราจรไม่เยอะก็เพิ่มเพื่อที่อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนรวมไปถึงนะครับเส้นทางที่มันเชื่อมโยงไปแหล่งท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นถนน410นะครับทางไปเบตงรวมไปถึงนะครับทางไปเช่นสนามบินทางหลวง4326ช่วงเบตงบ้านจันทรรัตน์เนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราเห็นว่าเนี่ยทางรัฐบาลเองได้ให้ความสำคัญรวมไปถึงโครงการต่างๆที่มันจะช่วยบรรเทาการแก้ปัญหาน้ำท่วมยกตัวอย่างง่ายเช่นนะครับในจังหวัดยะลาถนน4089ก็เป็นการบูรณาการกับท้องถิ่นเองกับกระทรวงเองเพื่อที่จะได้จัดสรรงบประมาณเพื่อที่จะได้แก้ปัญหาเรื่องของน้ำท่วมขังบริเวณดังกล่าวแต่ท่านประธานทราบไหมครับว่าในพื้นที่3จังหวัดภาคใต้หรือจังหวัดยะลาเราเองเนี่ยเราประสบกับอุทกภัยซ้ำๆมาราวๆ 3-4 ปีที่ผ่านมานะครับซึ่งแน่นอนว่าทางกระทรวงก็พยายามที่จะตั้งงบเพื่อที่จะแก้ปัญหาแต่ปี70เนี่ยพอผมลงไปดูในรายละเอียดหลายโครงการครับก็ไปตอบโจทย์ในเรื่องของการฟื้นฟูการแก้ปัญหาน้ำท่วมแต่ยังมีอีกหลายโครงการที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณซึ่งวันนี้ผมอยากที่จะสื่อสารกับทางสำนักงบก็ดีกับทางกระทรวงก็ดีเวลาคุยกันเนี่ยอยากจะให้เพิ่มกรอบ นะครับในจังหวัดไหนที่เราประสบกับอุทกภัยเนี่ยควรจะมีกรอบนะครับ priority ในการจัดสรรงบประมาณเข้าใจแหละโอเคจังหวัดนี้ควรจะได้เท่านี้จังหวัดนี้จะได้เท่านี้แต่อย่างน้อยที่สุดควรจะมีปัจจัยในเรื่องของอุทกภัยเพื่อที่จะได้ตอบโจทย์นะครับเพราะถ้าเป็นงบโอเคแหละส่วนนึงอาจจะรองงบกลางแต่บางทีงบกลางมันก็อาจจะต้องไปใช้ในส่วนอื่นบ้างเราเข้าใจถึงสถานการณ์ของรัฐบาลดีแต่วันนี้ในงบพรบเนี่ยอย่างน้อยที่สุดควรที่จะต้องนำ priority จังหวัดไหนที่มีปัญหาเรื่องน้ำท่วมเนี่ยเอามาเป็นหลักแล้วก็ตอบโจทย์ในการแก้ปัญหาน้ำท่วมนะครับบริเวณของพื้นที่เขาเนี่ยหลายโครงการครับไม่ว่าจะเป็นทร409ทร410 418หลายๆโครงการเหล่านี้เนี่ยที่ยังรอรับการจัดสรรก็อันนี้ก็เป็นข้อเสนอแนะนะครับในส่วนอีกกรมนึงที่อยู่ในกระทรวงคมนาคมนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นเกี่ยวกับของกรมทางหลวงแล้วก็กรมทางหลวงชนบทนะครับรวมไปถึงนะครับกรมเจ้าท่าเองเนี่ยต้องยอมรับว่าได้รับการจัดสรรก็ประมาณไม่เยอะ 3,000 กว่าล้านบาทซึ่งจังหวัดยะลาเองนี่เนี่ยก็จะมีแม่น้ำหนึ่งแม่น้ำปัตตานีนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยทางกรมเองเนี่ยผมเข้าใจดีว่าก็พยายามที่จะตั้งงบประมาณในการที่จะขุดลอกร่องน้ำนะครับแม่น้ำปัตตานีนะครับแต่ก็เข้าใจในเรื่องของข้อจำกัดของงบประมาณสำนักงบเองเนี่ยก็อาจจะมองเห็นถึงความสำคัญตรงนี้ยังน้อยไปอยู่อันนี้ก็อยากจะสื่อสารนะครับผ่านท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อที่จะได้ให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้นะครับอีกเรื่องนึงครับท่านนะครับในเรื่องของรถไฟครับท่านประธานครับรถไฟกับพี่น้องชาวใต้เนี่ยเรามีความผูกพันเรามีความสานสัมพันธ์การใช้บริการของพี่น้องในพื้นที่จังหวัดในภาคใต้เนี่ยได้รับความนิยมในเรื่องของการใช้รถไฟในการเดินทางเป็นอย่างยิ่งครับแล้ววันนี้เองผมเองต้องขอขอบคุณนะครับทางรัฐบาลนำโดยท่านอนุทินชาญวีรกุลนะครับที่ได้ตัดสินใจนะครับและก็ให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงข่ายนะครับทางคู่ในสายใต้นะครับจะสังเกตเห็นนะครับจากการประชุมครม.สัญจรครั้งล่าสุดก็ได้มีการอนุมัติงบประมาณนะครับหลายๆโครงการเพื่อที่จะได้ดำเนินการในการก่อสร้างรถไฟทางคู่ต่อไปนะครับในเฟสต่างๆตามพื้นที่ภาคใต้รวมไปถึงนะครับสิ่งที่ผมได้ร้องมาโดยตลอดนั่นก็คือการทำรถไฟทางคู่ที่มันจะไม่ควรจะไปสุดที่หาดใหญ่แต่มันควรจะผ่านนะครับหาดใหญ่ไปยะลารวมไปถึงไปสุดที่สุไหงโกลกเพื่อที่จะได้ให้พี่น้องชาวภาคใต้เนี่ยได้รับผลประโยชน์จากตรงนั้นและแน่นอนครับว่ารัฐบาลที่ผ่านมาก็ได้ตั้งงบประมาณศึกษานะครับแต่ในปี70เนี่ยเรายังไม่ได้เห็นในส่วนของการตั้งงบเนี่ยเนื่องจากว่าพอศึกษาเสร็จในปีเข้าใจว่า69 70เนี่ยผมก็อยากมีข้อเสนอแนะนะครับเพื่อที่จะได้เป็นการตั้งงบประมาณหรือการตั้ง TOR เพื่อที่จะได้เร่งรัดในการก่อสร้างเป็นลำดับต่อไปอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะใช้โอกาสนี้ในการเสนอนะครับไปทางผ่านท่านประธานไปยังรัฐบาลด้วยนะครับแล้วก็ส่วนผู้ที่เกี่ยวข้องเพราะรถไฟเนี่ยนะครับท่านประธานครับมันจะช่วยลดในเรื่องของต้นทุนนะครับในเรื่องของการขนส่งแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็จะสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยเพราะอย่างยิ่งภาคการเกษตรสุดท้ายท้ายสุดครับท่านประธานครับใช้เวลาอย่างคุ้มค่าผมเองเห็นด้วยนะครับกับทางคณะกรรมการที่ได้ตัดปรับลบงบประมาณไปในส่วนไหนที่มันยังเป็นไขมันอยู่ส่วนไหนที่ยังคงไม่มีความจำเป็นก็ตัดลดไปและขอนะครับไปทางกระทรวงนะครับเพื่อที่จะได้นำเอางบประมาณต่างๆเหล่านี้ที่เราได้ผ่านสภาแห่งนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับพี่น้องประชาชนมากที่สุดขอบคุณมากครับท่านนันครับ
1: ต่อไปคุณอับดุลอายีสามิง
3: ครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายอับดุลอายีสามิงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยะลาเขต3เขตพื้นที่อำเภอกุมพินังอำเภอบันนังสตามอำเภอทานโตและอำเภอเบตงนะครับก็ก่อนอื่นจะต้องขอขอบคุณทางรัฐบาลชุดนี้เนี่ยนะครับได้มีการเสนอหลายๆโครงการที่อยู่ในเขตของพื้นที่ของจังหวัดยะลาโดยเฉพาะในเรื่องของถนนหนทางและสิ่งก่อสร้างอื่นที่เป็นประโยชน์เนื่องจากว่าผมจะยกตัวอย่างสักนิดหนึ่งเนี่ยนะครับในเรื่องของการกำหนดงบประมาณมันก็ขึ้นกับปริมาณงานแต่บางครั้งปริมาณงานงบประมาณและความต้องการของสภาพปัญหาที่ไม่สอดคล้องกันอย่างเช่นว่าถนนกับทางระบายน้ำบางทีมันสวนทางกันทางระบายน้ำก็จะไปขวางกับถนนถนนก็ขวางกับทางระบายน้ำการกำหนดรูปแบบของถนนอย่างเช่นว่าในรอบที่ผ่านมาก็มีการอุดหนุนงบประมาณในเรื่องของการก่อสร้าง ถนนสี่เลนของในเขตอำเภอพวงพินังอำเภอบันังสตาก็มีถนนที่แบ่งลักษณะของถนนเป็นเขตชุมชนเมืองแล้วก็เขตที่ไม่ใช่ชุมชนเมืองก็อาจจะไม่มีมีแต่ถนนไม่มีคูระบายน้ำทำให้ทิศทางน้ำไหลผ่านมาก็จะให้เกิดสภาพของน้ำท่วมอย่างนี้เราก็จะต้องไปแก้ไขในเรื่องของการเพิ่มเติมงบประมาณในภายหลังซึ่งเป็นการยุ่งยากก็อยากจะฝากไปทางยังท่านประธานว่าอันไหนที่มีการออกแบบเพื่อที่จะไปแก้ไขในเรื่องออกแบบเพื่อที่จะให้เกิดการเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกในขณะเดียวกันจะต้องให้น้ำไหลสะดวกด้วยนะครับท่านประธานอีกอย่างหนึ่งลักษณะของที่การประมาณการงบประมาณที่จะใช้เนี่ยมุ่งเน้นในเรื่องของความคุ้มค่าในขณะนั้นก็ไม่ได้มองว่าอนาคตข้างหน้ามันจะมีความคุ้มค่าอย่างไรผมก็ยกตัวอย่างว่านานแล้วที่มีการเรียกร้องให้มีการสร้างอุโมงค์เพื่อย่นระยะทางเส้นทางจากยะลาไปเบตงถนนสาย410แต่ว่าทางกรมทางหลวงก็พูดมาตลอดว่ามันไม่คุ้มค่าซึ่งณวันนี้อาจจะไม่ได้คุ้มค่าแต่อนาคตข้างหน้าถ้าเรามีอุโมงค์เส้นทางการคมนาคมสะดวกเราก็จะได้ประสานการคมนาคมระหว่างประเทศมาเลเซียประเทศไทยมันก็จะสะดวกมากขึ้นการใช้เส้นทางก็อาจจะมากขึ้นเป็นเรื่องของการคาดเดาในอนาคตดังนั้นก็อาจจะต้องขอเปลี่ยนความคิดของกรมทางหลวงแผ่นดินว่าบางครั้งเนี่ยนะครับเราจะคิดความคุ้มค่าในขณะนั้นไม่ได้เราก็ต้องประมาณการความคุ้มค่าในอนาคตข้างหน้าด้วยทำให้เราเสียโอกาสในเรื่องของการพัฒนาหลายๆอย่างทีนี้ผมก็ขออนุญาตยกตัวอย่างกับท่านประธานว่าในเขตพื้นที่ของอำเภอเบตงเป็นการกำหนดเรื่องของยุทธศาสตร์ของการท่องเที่ยวแต่ในขณะเดียวกันเราก็ยังไม่มีพื้นที่ที่จะรองรับการท่องเที่ยวให้มันสนองความต้องการของพี่น้องเป็นจำนวนมากทำให้เรามีผลกระทบในเรื่องของอย่างเช่นว่ากระทบในเรื่องของสนามบินมีสนามบินไม่มีเครื่องบินจะบินแล้วก็พยายามหลายๆรัฐบาลก็พยายามที่จะไปแก้ไขปัญหาให้มีเครื่องบินลงที่สนามบินที่มีอยู่หรืออาจจะต้องขยายสนามบินเพิ่มไอ้อย่างนี้เป็นต้นนะครับเนื่องจากว่าส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของการที่เราไม่มีแหล่งท่องเที่ยวให้เพียงพอกับปริมาณคนที่ไปในพื้นที่ของเบตงตรงนี้ก็อยากจะขอบคุณท่านทางรัฐบาลว่ารอบนี้มันมีโครงการหนึ่งที่จะต้องทำเรื่องของทานโตริเวราซึ่งเป็นพื้นที่ที่จะไปเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวให้กับอำเภอเบตงซึ่งพื้นที่ตรงนี้มันอยู่ในเขตของรอยแดนต่ออยู่ที่อำเภอทานโตแต่ว่ามันก็ยังเป็นปัญหาว่ามันอยากจะต้องผ่านเขตอุทยานอะไรต่างๆซึ่งอาจจะต้องไปศึกษาเป็นการล่วงหน้าที่บอกว่าขอบคุณรัฐบาลเพราะว่ารอบนี้ก็มีการสนับสนุนงบประมาณไปประมาณสัก20ล้านเพื่อที่จะไปศึกษาในโครงการคำว่าทานโตริเวราดังนั้นรูปแบบต่างๆที่เป็นเรื่องที่เราจะต้องพยายามที่จะต้องทำต่อไปแต่เนื่องจากว่าในเขตของอำเภอทานโตอำเภอเบตงเป็นเขตที่จะต้องติดต่อกับชายแดนประเทศมาเลเซียเราก็จำเป็นจะต้องมาพูดถึงว่าการขนส่งไม่ให้เกิดความสะดวกในเรื่องของการที่จะไปถ่ายขนส่งสินค้าหรือการเส้นทางการคมนาคมระหว่างประเทศให้สะดวกมากขึ้นแต่เราก็ยังมีสภาพที่ยังด้อยกว่าในเรื่องของการใช้งบประมาณเพราะเรามาคิดถึงเรื่องของความคุ้มค่าในขณะปัจจุในขณะปัจจุบันเราไม่ได้มองว่าถ้าเรามีอย่างเช่นว่าเราจะมีอุโมงค์ในอนาคตเนี่ยมันก็จะต้องคุ้มค่าแน่นอนแล้วก็สามารถที่จะเทียบเทียมในระหว่างประเทศมาเลเซียกับประเทศไทยเราสินค้าการเกษตรและสินค้าหลายๆอย่างที่เราจะต้องขนส่งณวันนี้เนี่ยนะครับในเขตพื้นที่ของจังหวัดยะลาก็ยังมองว่าการขนส่งสินค้าเหล่านี้อาจจะต้องไปสู่ท่าเรือ ปีนัง

0: 2570แต่ไม่ได้มีเจตนาว่า
1: ท่านประธานที่เคารพกับผมนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ผมได้แปรยติขอปรับลดงบประมาณของกระทรวงคมนาคม10%นะครับประเด็นหลักที่อยากจะกราบเรียนท่านประธานก็คือว่าผมมีความข้องใจเกี่ยวกับการทำงานของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมจากการที่ผมติดตามข่าวสารต่างๆเนี่ยจะสังเกตอยู่ตลอดเวลาว่ากระทรวงนี้เป็นกระทรวงหนึ่งที่มีการประกาศนโยบายมีการประกาศโครงการต่างๆอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อตัวรัฐมนตรีเดินทางไปยังจังหวัดต่างๆจะเป็นในรูปแบบของการสัญจรบ้างหรือการไปตรวจเยี่ยมราชการบ้างสิ่งสำคัญก็คือว่าการประกาศในเรื่องราวต่างๆนั้นเนี่ยมันไม่ได้สอดคล้องกับเรื่องของการจัดสรรงบประมาณที่เราพบเห็นอยู่ในงบประมาณฉบับนี้จึงเป็นความข้องใจว่าทางคณะกรรมการเนี่ยได้ติดตามตรวจสอบการจัดงบประมาณของกระทรวงนี้อย่างเป็นระบบหรือไม่ว่ากำลังตอบโจทย์สิ่งที่รัฐบาลกำลังสื่อสารกับประชาชนมากน้อยแค่ไหนผมขอเริ่มจากโครงการที่ก่อนหน้านี้ก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างมากนะครับก็คือการที่รัฐบาลนั้นดูจะให้ความสำคัญสูงสุดกับโครงการที่เราเรียกกันว่าแลนด์บริดจ์หรือความพยายามที่จะเชื่อมโยงสองฝั่งทะเลซึ่งต่อมาทางคณะรัฐมนตรีก็ได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาเรื่องของความคุ้มค่าควบคู่ไปกับการพิจารณาในเรื่องของระเบียงการพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้หรือ SEC หลังจากที่มีเสียงทักท้วงเสียงคัดค้านมากมายนะครับในแง่ของแลนด์บริดจ์ก็คือความคุ้มค่าในแง่ของตัว SEC ก็คือปัญหาสิ่งแวดล้อมและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นปรากฏว่าในที่สุดคณะกรรมการที่ทางรัฐบาลตั้งขึ้นก็ยอมรับสิ่งที่พวกเราเคยท้วงติงไปในเรื่องความคุ้มค่าของแลนด์บริดจ์แต่ก็แปลกครับนี่เป็นตัวอย่างเล็กๆเท่านั้นนะครับงบในเรื่องของการศึกษาแลนด์บริดจ์ก็ยังปรากฏอยู่หลังจากที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้วเงินไม่มากหรอกครับผมเพียงแต่สงสัยว่าที่ทิ้งค้างไว้เนี่ยเพราะอะไรผมทราบว่าคณะกรรมการอาจจะบอกว่าพิจารณาเรื่องนี้ประมาณ1หรือ2วันก่อนที่คณะกรรมการของท่านรองนายกเอกนิติจะได้ข้อสรุปแต่ผมเชื่อว่าไม่ได้เกินกำลังของคณะกรรมการหรอกครับว่าเมื่อรับทราบมติของคณะกรรมการชุดดังกล่าวแล้วเนี่ยที่จะกลับมาทบทวนเพื่อตัดรายการนี้ออกจึงอยากทราบความชัดเจนครับว่าที่ไม่ตัดออกเพราะตัดไม่ทันหรือยังทิ้งเป็นเชื้อไว้ที่อาจจะมีการดำเนินการเดินหน้าโครงการนี้ต่อไปประเด็นถัดมาที่อยากจะกราบเรียนก็คือว่าบรรดาโครงการต่างๆที่รัฐบาลหรือรัฐมนตรีไปโฆษณาบางครั้งก็ใช้วิธีในการพาดพิงให้เสียหายกับพรรคการเมืองในพื้นที่ที่เคยมีส.ส.แต่เอาเข้าจริงนั้นท่านก็ไม่ได้ชี้แจงนะครับว่าหลายโครงการที่ท่านพูดในขณะนี้ก็เป็นการสานต่อสิ่งที่รัฐบาลก่อนๆได้อนุมัติไว้เช่นที่รัฐบาลประชาธิปัตย์อนุมัติในเรื่องของรถไฟทางคู่ไว้ตั้งแต่สมัยรัฐบาลท่านนายกชวนและมีการที่จะจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมในรัฐบาลที่ผมเป็นหัวหน้ารัฐบาลแต่การที่จะมีแผนที่มีความชัดเจนว่าระบบโลจิสติกแบบที่เราเคยทำรางจะเป็นอย่างไรถนนจะเป็นอย่างไรจะเสริมกันอย่างไรแบบที่เราเรียกว่า Southern Connect ขณะนี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นรัฐบาลก็เดินทางไปประกาศโครงการจังหวัดนั้นทีจังหวัดนี้ทีแต่งบประมาณไม่มีครับและงบประมาณที่มีอยู่ก็เป็นอย่างที่เพื่อนสมาชิกในพรรคฝ่ายค้านทั้งกรรมาธิการเสียงข้างน้อยทั้งเพื่อนสมาชิกได้อภิปรายไปก็คือว่ามุ่งเน้นไปในเรื่องของการก่อสร้างถนนโดยปัจจุบันนี้ก็คือใช้วิธีอนุมัติโครงการเป็นเชื้อไว้เอาให้ต่ำที่สุด15%หรือต่ำกว่านั้นแต่กลับสร้างงบผูกพันเป็นภาระมหาศาลสำหรับปีงบประมาณต่อๆไปยิ่งทำให้สงสัยว่าแล้วบรรดาโครงการที่ท่านไปโฆษณาประกาศตามพื้นที่ต่างๆเนี่ย

0: มันจะมีงบประมาณในปีต่อๆไปหรือไม่อยากให้กรรมธิการนะครับได้ช่วยชี้แจงว่าตกลงแล้วเนี่ยการอนุมัติโครงการต่างๆเนี่ยได้ดูตามเจตนาหรือตามคำโฆษณาของรัฐบาลมากน้อยแค่ไหนมิฉะนั้นมันก็จะทำให้สิ่งที่เพื่อนสมาชิกฝ่ายค้านอภิปรายไปก่อนว่าดูแล้วมันเป็นเรื่องของการอนุมัติโครงการเพื่อเอื้อกลุ่มทุนหรือผู้รับเหมาเพียงบางกลุ่มเท่านั้นเรื่องนี้สำคัญครับเพราะว่าพอเราไม่ทำเป็นระบบนี่ผมพูดถึงภาคใต้ไปแล้วตอนนี้ปัญหาของภาคตะวันออกก็ยิ่งหนักหน่วงเข้าไปใหญ่หลังจากที่เกิดปัญหาเรื่องของรถไฟ3สนามบินในขณะที่ประเทศไทยกำลังต้องการเครื่องยนต์ในทางเศรษฐกิจที่มีการพัฒนาและต้องมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีเพียงพอและรองรับปัญหาที่ตามมาเรื่องสิ่งแวดล้อมความไม่ชัดเจนความไม่แน่นอนตรงนี้เนี่ยเราไม่สามารถบอกทิศทางได้เลยครับจากงบประมาณที่ปรากฏอยู่นั่นคือเหตุผลที่ผมได้เสนอแปรยติและยืนยันในการที่จะสงวนคำแปรยตินี้เพื่อตัดงบประมาณท่านประธานครับเรื่องของการคมนาคมเรื่องของโลจิสติกเป็นหัวใจของขีดความสามารถการแข่งขันผมอยากให้รัฐบาลไทยมีแผนที่ชัดเจนจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนนั้นไม่ใช่จัดเงินเพื่อเอื้อกลุ่มทุนและโฆษณาหาเสียงโครงการโลจิสติกไปวันๆผมว่าการซื้อเสียงแย่แล้วนะครับกำลังมีปรากฏการณ์กันโชคเสียงอีกในเรื่องของการไปพูดถึงว่าต้องเลือกส.ส.ทั้งจังหวัดจึงจะได้โครงการนั้นโครงการนี้ขอบพระคุณครับ
1: คุณวัชรพลโตมรศักดิ
2: ์กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมวัชรพลโตมรศักดิ์นครราชสีมาเขต2พรรคเพื่อไทยท่านประธานครับผมได้แปรยติตัดงบในมาตรา15ของกระทรวงคมนาคมกระทรวงคมนาคมได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 166,000 กว่าล้านบาทคณะกรรมการได้พิจารณาตัดงบไว้626ล้านบาทเศษแต่ตัวกับผมเองขอตัดงบไว้ 2% เป็นเงิน 3,300 กว่าล้านบาทเหตุผลที่ผมต้องตัดงบประมาณในส่วนของกระทรวงคมนาคมครับท่านประธานผมมีเหตุผลที่อยากจะเห็นกรรมาธิการที่ได้พิจารณานั้นได้มองเห็นถึงการดำเนินการที่ใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ารวมไปถึงทำอย่างไรในงบประมาณที่ผ่านมาให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จสิ่งที่ผมพูดอย่างนี้ก็เพราะว่าผมได้ลุกขึ้นมาอภิปรายเพราะเนื่องจากเข้าไปดูในเรื่องของข้อสังเกตของการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีในส่วนของกระทรวงคมนาคมไม่ได้มีส่วนเลยนะครับที่คณะกรรมการได้พูดถึงการดำเนินการของกระทรวงคมนาคมเกี่ยวกับเรื่องเมกะโปรเจกต์เรื่องโครงการต่างๆที่จะทำให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนผมจึงขออนุญาตได้ยกตัวอย่างท่านประธานผ่านไปยังเจ้าหน้าที่ของกระทรวงคมนาคมทุกท่านที่ฟังอยู่และอยากจะกราบเรียนไปยังนะครับคณะกรรมการทุกท่านท่านประธานครับเราพูดถนนพระราม2เราเรียกว่าถนน7ชั่วโคตรแต่ถ้าเราพูดถึงถนน M6 กำลังจะกลายเป็นถนน1โคตรเหตุผลที่ผมพูดอย่างนี้ก็เพราะอะไรรู้ไหมครับถนน M6 ที่ก่อสร้างตั้งแต่ปี2559มีระยะทางทั้งสิ้น196กิโลเมตรใช้เงินงบประมาณทั้งสิ้น 84,600 ล้านสัญญาก่อสร้าง40สัญญาผมดีใจมากครับที่กระทรวงคมนาคมได้เอาโครงการดีๆในการที่จะเป็นถนนพิเศษระหว่างเมืองเพื่อทำให้การเดินทางไปสู่ประตูอีสานคือจังหวัดนครราชสีมาสั้นลงแต่การก่อสร้างที่จะต้องแล้วเสร็จจริงเนี่ยในปี2563จวบจนวันนี้2569ผมต้องขอบคุณท่านรัฐมนตรีที่ท่านบอกว่าภายในต้นปีหน้านี่จะเป็นของขวัญให้กับพี่น้องชาวอีสานเปิดใช้แต่ที่ผมต้องยกเรื่องนี้ขึ้นมาก็เพื่อจะบอกว่าทำไมครับบ้านอื่นเมืองอื่นที่เขาก่อสร้างระยะเวลาสัญญาต่างๆเนี่ยเขากำหนดเมื่อไหร่เสร็จเมื่อนั้นและเงินลงทุน80,000กว่าล้านบาท ถ้าถนนมอเตอร์เวย์เสร็จตั้งแต่ในปี63เนี่ยนั่นหมายความถึงรัฐบาลจะมีรายได้จัดเก็บพี่น้องประชาชนจะประหยัดและสิ่งสำคัญไปกว่านั้นก็คือความเจริญของเมืองที่จะเกิดขึ้นผมจึงอยากให้เป็นข้อสังเกตจะให้ไปถึงกรรมาธิการและไปถึงกระทรวงคมนาคมว่าทำไมถ้าเอกชนเนี่ยเขาสร้างห้างสรรพสินค้าเนี่ยใหญ่โตมโหฬารเขาบอกว่า1ปีเสร็จเขาเสร็จภายใน1ปีแต่ทำไมครับการก่อสร้างที่ล่าช้าเรามีการจัดจ้างที่ปรึกษาใช้เงินงบประมาณจำนวนมหาศาลเราถึงไม่ดำเนินการในเมื่อสิ่งก่อสร้างอย่างนี้ลงทุนไปแล้วเป็นเงินมูลค่ามหาศาลที่จะต้องระดมความคิดเห็นและทำยังไงให้แล้วเสร็จสิ่งที่สองที่ผมอยากจะพูดถึงครับการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงทางคู่ท่านประธานที่เคารพครับโคราชบ้านผมนี่มีปัญหาเริ่มมีการก่อสร้างตั้งแต่ปี60 62ชาวบ้านก็ลุกขึ้นมาเดินขบวนเพราะการออกแบบใน14สัญญาเนี่ยมันมีปัญหาที่สัญญา 3-5 ไปก่อสร้างได้ยังไงครับในชุมชนไปยกระดับได้คันดินสูง5เมตรยาว7กิโลเมตรกว่าจากวันนั้นถึงวันนี้ยังไม่มีการยกเลิกสัญญาจากวันนั้นถึงวันนี้ยังไม่มีการที่จะดำเนินการในการเซ็นสัญญาใหม่รถไฟความเร็วสูงที่จะต้องเสร็จภายในปี69คือปีนี้ต้องถูกเลื่อนไปอีก4ปีถ้ารถไฟความเร็วสูงเสร็จทันตามกำหนดเวลานั่นหมายความถึงเราไม่ได้ง้อน้ำมันเลยพี่น้อง18จังหวัดจะขึ้นรถไฟความเร็วสูงจากโคราชมากรุงเทพใช้เวลาชั่วโมง15นาทีสุดท้ายครับท่านประธานผมอยากจะกราบเรียนไปยังผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ในกระทรวงคมนาคมผมยกตัวอย่างบ้านผมนี่แหละเส้นทางมอเตอร์เวย์สาย6เราสร้างถนนเสร็จเรามาทั้งจุดเก็บเงินพอเราสร้างจุดเก็บเงินเสร็จเรามาสร้างเรสต์แอเรียผมอยากจะถามครับเงินลงทุนไป 80,000 กว่าล้านบาททำไมไม่คิดทำทีเดียวให้แล้วเสร็จหมดผลประโยชน์ก็จะตกกับประชาชนผลประโยชน์ก็คือรายได้ประเทศผลประโยชน์ก็คือการประหยัดพลังงานและสิ่งสำคัญที่สุดครับมันจะเป็นประโยชน์ต่างยิ่งในการพัฒนาเมืองจึงอยากจะฝากไปถึงกระทรวงคมนาคมโดยกรมทางหลวงผมไม่ได้ตำหนิท่านครับเพราะงานก่อสร้างในประเทศไทยเรามีมากมายในช่วงระยะเวลา10ปีเนี่ยบ้านเมืองเจริญมากแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงคมนาคมภายใต้ท่านรัฐมนตรีท่านมีความตั้งใจท่านให้รองนายรัฐมนตรีช่วยได้ลงไปที่จังหวัดนครราชสีมาวันนี้ครับเราก่อสร้างถนนจนมากจนลืมความปลอดภัยมีหลายอย่างในการก่อสร้างถนนในวันนี้ป้ายเตือนไฟบอกการจราจรต่างๆที่เกิดปัญหาเกิดอุบัติเหตุขึ้นทุกสายมีปัญหาอย่างยิ่งและที่สำคัญที่สุดในวันนี้ที่ผมได้รับเรื่องร้องเรียนมากที่สุดครับไฟที่ส่องสว่างตามท้องถนนดับไปเกือบหมดเนื่องจากการถูกลักขโมยเรามีเงินจำนวนมหาศาลก่อสร้างด้วยวิศวกรมีผู้รู้มีจ้างที่ปรึกษาแล้วทำไมล่ะครับเราไม่มีการคิดค้นในการที่จะป้องกันที่จะสูญเสียทรัพย์สมบัติของชาติบ้านเมืองจึงอยากจะกราบฝากท่านกรรมาธิการทุกท่านครับข้อสังเกตที่ท่านทำมาเนี่ยผมกลัวว่าปีหน้าก็จะเป็นอย่างเดิมเรามีการลงทุนก่อสร้างอะไรต่างๆระยะเวลาที่ต้องเสร็จกับไม่เสร็จแล้วก็ลากยาวออกไปทำให้เกิดปัญหาและเสียผลประโยชน์ของประเทศชาติกราบขอบคุณครับ
1: ต่อไปคุณประมวลสุธาจารุวัฒน์
3: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมนายประมวลสุธีจารุวัฒน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนขออนุญาตท่านประธานร่วมอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2570ในส่วนมาตรา15ของกระทรวงคมนาคมนะครับโดยที่จะมุ่งเน้นไปที่สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางนะครับหรือสทร.นะครับขอสไลด์ด้วยครับเมื่อรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับท่านประธานน่าจะได้เห็นข่าวนะครับว่า ครม.มีมติเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณแผนยุทธศาสตร์ของสทร.เนี่ยครับในช่วงปี2571ถึง2575นะครับเป็นวงเงินถึง 8,600 ล้านบาทนั่นคือต้นทางที่ทำให้ผมเกิดความสงสัยและก็ เริ่มเปิดตัวร่างงบประมาณที่ทางสทร.ได้นำเสนอมานะครับขอสไลด์หน้าถัดไปครับสิ่งที่อยากจะเรียนท่านประธานแล้วก็ชวนทุกท่านนะครับพี่น้องประชาชนที่อยู่ทางบ้านให้ร่วมกันสังเกตข้อมูลของการของบประมาณปี2570ของทางสทร.เราจะเห็นตัวเลขที่น่าสนใจตัวเลขแรกนั่นคืองบประมาณที่ขอในปีนี้นะครับก็คือเป็นตัวเลขวงเงินประมาณ92ล้านบาทเมื่อเอาไปเปรียบเทียบกับปี2568 2569เราจะสังเกตเห็นได้ว่าปี68ขอ300กว่านะครับพอปี69ปั๊บขอมา165น่าสนใจว่าตอนปี2570ปีหน้าขอที่92ล้านบาทดูกลมๆเราสามารถบอกได้ว่าสทร.ของงบประมาณลดลงจากปี2569ถึง 43% โดยประมาณนะครับความน่าสนใจของเรื่องนี้นะครับเมื่อเราเอาข้อมูลถอยหลัง 2-3 ปีมาเปรียบเทียบกันสไลด์หน้าถัดไปเลยครับเราจะเริ่มเห็นความแปลกประหลาดที่น่าติดตามนะครับลองสังเกตนะครับสทร.เป็นองค์กรใหม่ครับก่อตั้งขึ้นตอนปี2565นี่เองนะครับในปี2565เนี่ยของงบกลางมานะครับเนื่องจากเป็นทุนประเดิมได้เงินมาทั้งสิ้นตามเส้นสีน้ำเงินเข้มนะครับตัวเลขคือ363ล้านบาทในปีนั้นมีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นค่าตอบแทนของผู้ปฏิบัติงานไปประมาณ 1.6 ล้านนะครับนั่นคือเป็นเส้นสีส้มนะครับสิ่งที่น่าสังเกตแล้วเริ่มดูนะครับจะมีเงินสะสมเป็นเส้นสีฟ้านะครับอยู่ที่ 361.41 ล้านบาทในปี2565ในปี2566กิจกรรมต่างๆยังไม่เริ่มต้นขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นยังไม่มีการของงบประมาณก้อนใหม่มีรายจ่ายเกิดขึ้นอยู่ที่ประมาณ38ล้านบาททำให้มีเงินสะสมอยู่ที่324ล้านจุด324ล้านนะครับพอในปี2567สทร.ของงบประมาณในปีนั้น298ล้านโดยประมาณนะครับและมีการใช้จ่ายไปเพียง90ล้านทำให้มีเงินสะสมเพิ่มขึ้นเป็น536ล้านโดยประมาณนะครับความน่าสนใจตามไปนะครับปี68มีการของงบประมาณที่313ล้านบาทและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจริงที่161ล้านทำให้ตอนนี้มีเงินสะสมอยู่ในกระป๋องของสทร692ล้านบาทนะครับนั่นหมายความว่าถ้าสมมุติอัตราการเติบโตของเงินสะสมเนี่ยเป็นไปตามรูปแบบนี้คาดเดาว่าในปี2569ก็อาจจะมีเงินสะสมเข้าไปอีกประมาณ100ล้านอันนี้เป็นตัวเลขคาดเดานะครับแต่อย่าเพิ่งรีบสรุปครับผมอยากให้ลองสังเกตตัวเลข 692.77 ล้านตัวเลขนี้อาจจะดูเหมือนผมเป็นคนบวกลบเลขเองแต่พอเราไปเปิดดูในบัญชีรายงานประจำปีขอสไลด์หน้าถัดไปครับตัวเลขมาชนกันพอดีนะครับนั่นหมายความว่าในรายงานแล้วก็ด้านล่างที่มีการเบลอไปนั่นคือเป็นลายเซ็นของผู้อำนวยการสทร.ในปัจจุบันเซ็นกำกับว่าตัวเลขนี้ถูกต้องนะครับก็คือมีเงินสะสมอยู่ที่ตัวเลขอยู่ที่692ล้านบาทขอสไลด์หน้าถัดไปครับความสะดุกของเรื่องนี้คือเนื่องจากสทร.เป็นหน่วยงานที่เกิดขึ้นเพียงประมาณ 4-5 ปีคือเกิดขึ้นในปี2565เราจะพบเรื่องแปลกๆคือในระยะเวลา 4-5 ปีที่ผ่านมาเปลี่ยนผู้อำนวยการไป4ท่านท่านแรกดำรงตำแหน่งอยู่ประมาณปีเศษๆท่านที่2ประมาณครึ่งปีท่านที่3อีกประมาณครึ่งปีท่านปัจจุบันก็อาจจะดำรงตำแหน่งอยู่ประมาณ15เดือนความสนุกของเรื่องนี้เราจะพบว่าพอเราไปดูในรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวกับค่าตอบแทนนะครับแน่นอนว่าเบิกเต็มเพราะว่ามีพนักงานอยู่จำนวนนึงแต่ถ้าเราไปดูไส้ในรายงานประจำปีเราจะพบว่าจำนวนพนักงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหลักของสทร.ก็คืองานวิจัยพัฒนาเนี่ยกำลังลดลงนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าเราดูผ่านๆแล้วเรามองเฉพาะตัวเลขที่งบประมาณของสทร.ขอแล้วลดหายไป 42% เฉยๆเนี่ยไม่น่าจะได้ขอสไลด์ถัดไปเลยครับสไลด์หน้านี้จะแสดงงบประมาณของปี2569นะครับเฉพาะครึ่งปีแรกคือปีนี้6เดือนที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นบ้างงบประมาณของปีนี้นะครับสทร.ของงบประมาณเพิ่มขึ้นนะครับเป็นวงกลมส่วนที่เป็นสีน้ำเงินเข้มนะครับเขาขอเพิ่ม165ล้านในขณะที่เริ่มไปเอาเงินในกระป๋องที่เก็บสะสมไว้600กว่าล้านนะครับหยิบออกมาใช้177ล้านปีนี้สทร.ตั้งงบประมาณไว้343ล้านโดยประมาณจนถึงปัจจุบัน6เดือนผ่านไปในส่วนของที่ตั้งงบประมาณไว้165ล้านเขาใช้ไปประมาณ34ล้าน และในส่วนที่เป็นก้อนสีส้มนะครับที่ขอไว้ประมาณตัวเลขกลมๆ177 ล้านเนี่ยตอนนี้ใช้ไปเพียง 0.96 ล้าน

0: ล้านความน่าสนใจคืออัตราการใช้เงินมีอาการแปลกๆประเด็นที่ผมอยากจะชี้ให้เห็นนะครับในปี2569มีตัวเลขเท่ๆที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยพัฒนาชอบเอามาตั้งโชว์ให้ดูยิ่งใหญ่นะครับเช่นโครงการนี้มีการจัดเตรียมงบประมาณมาเพื่อใช้กับ3ยุทธศาสตร์5แผนงาน24โครงการเราลองไปดูไส้ในนะครับว่ารายละเอียดการใช้งบประมาณยกตัวอย่างเช่นของปี68เป็นยังไงบ้างสไลด์ถัดไปเลยครับตัวอย่างนี้จะเป็นกรณีศึกษาของปี68นะครับเดินหน้าไปเลยครับสิ่งที่อยากให้สังเกตนะครับมีโครงการหนึ่งตั้งชื่อว่าเป็นโครงการสร้างอุตสาหกรรมต้นแบบชื่อยาวๆนะครับแต่ไม่เป็นไรสิ่งที่ผมอยากจะชวนท่านประธานและพี่น้องประชาชนที่บ้านร่วมกันดูนะครับตอนปี68ตั้งงบสำหรับโครงการนี้ไว้ที่ประมาณ108ล้านบาทสิ้นปี68โครงการนี้เบิกใช้จ่ายจริงอยู่ที่ประมาณ3ล้านพูดง่ายๆคงเหลือเงินงบประมาณอยู่ที่104ล้านที่ยังไม่ได้ใช้สทล.ตั้งงบเหลื่อมด้วยการโยกเงินประมาณ96ล้านไปที่ปี69ก็คือปีนี้นะครับเพื่อเอามาทำโครงการอะไรบางอย่างต่อไปแต่สิ่งที่ผมอยากให้สังเกตคือตอนที่ของงบประมาณ108ล้าน109ล้านนะครับเราอยากให้สังเกตว่าก็มีการกำหนดตัวชี้วัดว่าจะต้องมีการสร้างต้นแบบรถไฟได้หนึ่งแบบซึ่งสร้างไม่ได้มีการทำแบบอะไรบางอย่างหนึ่งแบบซึ่งทำไม่ได้มีการพัฒนา3องค์ความรู้ซึ่งเอาเข้าจริงๆทำได้1องค์ความรู้และตอนจบก็จบลงที่ว่ามีการเทรนบุคลากรไว้40คนดูเหมือนทุกอย่างจะไหลลื่นไปได้ด้วยดีแต่ผมอยากจะเรียนชี้แจงแล้วอยากให้ตั้งข้อสังเกตว่าขีดความสามารถในการทำเงินงบประมาณแบบนี้พอเราต้องการจะไปติดตามขอสไลด์หน้าถัดไปปั๊บครับเราจะพบว่าเราแทบจะติดตามไม่ได้เลยครับเพราะรายละเอียดของโครงการที่เกิดขึ้นในปี2019ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเงิน96ล้านบาทที่เมื่อกี้โยกมาเลยเราไม่สามารถติดตามได้ว่าเงินต้นทาง109ล้านที่ตั้งไว้ในตอนปี2068จนถึงปัจจุบันมันกลายเป็นโครงการอะไรบ้างนั่นหมายความว่านี่กำลังจะกลายเป็นพื้นที่พิเศษที่ทำให้การใช้งบประมาณของสทล.เข้าสู่พื้นที่สีเทาที่เราไม่รู้ว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นผมไม่ได้กล่าวหาว่าทางสทล.กำลังดำเนินการอะไรที่ผิดปกตินะครับขอสไลด์หน้าถัดไปครับแต่อยากจะตั้งข้อสังเกตว่านี่อาจจะเป็นตัวอย่างหนึ่งของการตั้งงบประมาณแบบสร้างภาพลวงตาทำให้ดูเหมือนใช้งบประมาณน้อยลงแต่จริงๆมีเงินสะสมอยู่ข้างหลังโดยที่ประชาชนทั่วไปไม่ทราบได้ข้อ2โครงการสำคัญที่เป็นโครงการภารกิจหลักของสทล.เกิดอัมพาตเดินหน้าไม่ได้ข้อ3เงินงบประมาณที่ตั้งไว้ในตอนช่วงต้นๆกลายเป็นการกลายพันธุ์กลายเป็นโครงการยิบย่อยซึ่งก็ไม่ทราบว่าจะนำไปสู่บทสรุปได้อย่างไรนะครับและทั้งหมดเมื่อเปรียบเทียบกับ 4-5 ปีที่ผ่านมามีผอ.อยู่ 4-5 คนผมกำลังคิดว่าสทล.กำลังเข้าสู่สภาวะความเสี่ยงเรื่องธรรมาภิบาลนี่อาจจะกลายเป็นประเด็นที่น่าสนใจและอยากเรียนท่านประธานผ่านไปยังท่านประธานกรรมาธิการติดตามงบช่วยดูแลสทล.ด้วยนะครับขอบพระคุณครับ
1: ต่อไปคุณชนะสิทธิ์ยอดฉิม
2: เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมนายชนะสิทธิ์ยอดฉิมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต4จังหวัดสมุทรปราการพรรคประชาชนผมขอใช้สิทธิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายพุทธ2570ในมาตรา15กระทรวงคมนาคมที่ท่านคณะกรรมการมีการแก้ไขก่อนอื่นผมขอเรียนท่านประธานด้วยความเคารพครับท่านครับว่าผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมัยแรกมีความตั้งใจที่จะเรียนรู้บทบาทในงานในสภาผู้แทนราษฎรการอภิปรายครั้งนี้ผมจะเคร่งครัดในข้อระเบียบข้อบังคับข้อที่131อภิปรายเฉพาะถ้อยคำที่มีการแก้ไขอภิปรายเฉพาะเนื้อความที่มีการเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ครับท่านประธานครับในมาตรา15กระทรวงคมนาคมท่านคณะกรรมการที่การท่านคณะกรรมการมีการแก้ไขปรับลดงบประมาณลง626ล้านบาทใน626ล้านบาทนี้มีการปรับลดอยู่ในส่วนของสำนักปลัดมีการปรับลดในกรมในกลองต่างๆแต่ 80% ของการปรับลดนั้นอยู่ในกรม2กรมใหญ่ๆซึ่งเป็นกรมพี่กรมน้องกันนั่นก็คือกรมทางหลวงทล.

0: และกรมทางหลวงชนบทพช.ในประเด็นที่ผมจะต้องการลงรายละเอียดผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมุทรปราการครับเป็นพื้นที่ขนส่งโลจิสติกการคมนาคมมีทุกบริบทตั้งแต่ทางล้อทางเรือทางรางและอากาศยานมีปัญหาการจราจรติดขัดเพราะเป็นเขตพื้นที่ติดกับกรุงเทพมหานครอยู่ในปริมณฑลในการพิจารณางบประมาณครั้งนี้ครับมีกิจกรรมการแก้ไขการจราจรในพื้นที่กทม.ปริมณฑลที่เป็นเมืองหลักท่านตั้งงบประมาณไว้ 2,866 ล้านบาทแต่มีกิจกรรมหนึ่งที่เกิดขึ้นในถนนทางหลวงทร.34หรือที่เราเรียกว่าบางนาตราดช่วงตอน6กิจกรรมที่6นะครับอนุวงเล็บ 6.6 ระยะทางประมาณ 3.2 กิโลเมตรมีการตั้งงบประมาณก่อสร้างแล้วตั้งแต่ปีพุทธศักราช2568งบประมาณต่อเนื่องกันทุกปีแต่ท่านคณะกรรมการท่านมีการแก้ไขปรับลดงบประมาณโครงการนี้ในปีนี้ที่ตั้งงบไว้125ล้านบาทปรับลดลง32ล้านบาทคิดเป็น1ใน4คิดเป็น 25% ประเด็นที่ผมจะต้องการถามเพื่อให้สิ้นขจัดข้อสงสัยต่อท่านกรรมาธิการเพื่อที่จะไปตอบพี่น้องประชาชนชาวสามบางอำเภอบางพีอำเภอบางเสาธงอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการว่าในการพิจารณาชั้นกรรมาธิการครับหน่วยงานที่มารายงานมาของบมาขอรับงบประมาณท่านกรรมาธิการมีเหตุปัจจัยอย่างไรถึงได้พิจารณาตัดงบประมาณโครงการ 25% ของโครงการนี้มีเงื่อนไขอย่างไรหรือว่ามีปัญหาอุปสรรคอย่างไรหรือไม่ในการพิจารณาที่จะเป็นอุปสรรคทำให้ไม่สามารถที่จะคลอดงบประมาณในระหว่างก่อสร้างได้โครงการนี้เป็นโครงการก่อสร้างมาตั้งแต่ปี68ท่านนึกภาพก็คือเราขับรถมาจาก8ริ้วกำลังจะเข้าสู่สมุทรปราการตรงจุดนี้คือช่วงรอยต่อและปัจจุบันตรงนี้มีการจราจรที่ติดขัดสาหัสผมเป็นห่วงแล้วก็คอนเซิร์นว่าในการตัดลดงบประมาณครั้งนี้ถ้าหากจะมีเหตุผลครับท่านครับก็ต้องขอความมั่นใจจากคำตอบของท่านกรรมาธิการรวมไปถึงท่านผู้บริหารถ้าเกิดท่านได้รับฟังนะครับว่าการปรับลดครั้งนี้จะไปสร้างผลกระทบต่อความก้าวหน้าของการก่อสร้างหรือไม่หรือไปสร้างนะครับผลกระทบของคุณภาพงานส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนหรือไม่วันนี้ผมอยากจะให้ท่านกรรมาธิการตอบผมด้วยหลักเหตุและผลและข้อมูลที่ท่านได้สืบหาสืบเสาะในชั้นกรรมาธิการที่ท่านได้ทำภาระงานครั้งนี้อยู่สุดท้ายครับผมขอเป็นตัวแทนของเสียงพี่น้องประชาชนชาวสมุทรปราการทำงานในสภาผู้แทนราษฎรอันทรงเกียรติอันนี้ด้วยวิสัยของผู้นำและการเคารพซึ่งกันและกันการรักษากฎกติกามารยาทรักษากฎระเบียบข้อบังคับและรักษาเวลาในสถานที่อันทรงเกียรติแห่งนี้ขอบคุณท่านประธานครับ
1: คุณทิศรัตน์เหล่าหพล
2: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางสาวทิศรัตน์เหล่าหพลผู้แทนเขตบางแคหนองแขมพรรคประชาชนค่ะท่านประธานค่ะตามมาตรา15กระทรวงคมนาคมได้เสนอคำของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2570รวมทั้งสิ้นกว่า 176,513 ล้านบาทซึ่งถือว่าเป็นเงินงบประมาณที่เป็นจำนวนมากค่ะแม้กรรมาธิการวิสามัญได้ปรับลดลงไปหลายรายการแล้วแต่เมื่อพิจารณาในรายละเอียดยังมีบางรายการที่สามารถปรับลดได้อีกโดยเฉพาะโครงการที่มีลักษณะตั้งราคาที่สูงเกินไปไม่คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณท่านประธานคะงบประมาณปรับปรุงภูมิทัศน์ของกรมทางหลวงที่ปีนี้ตั้งไว้ถึง 395.5 ล้านบาทดิฉันไม่ได้บอกว่าการทำถนนให้สวยงามเป็นเรื่องไม่ดีแต่ในขณะที่ถนนหลายสายในหลายจังหวัดยังเป็นหลุมเป็นบ่อไฟส่องสว่างพื้นฐานยังไม่ทั่วถึงนะคะและจุดเสี่ยงอุบัติเหตุยังไม่ได้รับการแก้ไขเราต้องถามว่าทำไมจึงเลือกทุ่มภาษีประชาชนกับความสวยงามมากกว่าความจำเป็นด้านอื่นๆของชีวิตที่สำคัญค่ะงบภูมิทัศน์นะคะไม่ได้จบในวันที่สร้างเสร็จปลูกต้นไม้แล้วใครรดน้ำใครตัดหญ้าใครซ่อมไฟและอีก 2-3 ปีใครเป็นคนดูแลดิฉัน

0: ังอยากให้กรมทางหลวงย้อนกลับไปดูโครงการที่ทำไว้เมื่อ 2-3 ปีก่อนค่ะว่าวันนี้ต้นไม้ที่เหลืออยู่มีกี่ต้นตายแล้วกี่ต้นไฟยังติดกี่ดวงสิ่งก่อสร้างยังอยู่ในสภาพดีแค่ไหนก่อนของงบโครงการใหม่กรมได้คำนวณต้นทุนการดูแลตลอดอายุของโครงการแล้วหรือยังหรือสวยเพียงช่วงหนึ่งและถูกปล่อยให้สุดโทรมเพราะว่าเรามีทั้งงบสร้างแต่ไม่มีคนดูแลสร้างใหม่ทุกปีค่ะแต่ของเดิมก็ปล่อยให้พังเงินที่ลงไปก็ไม่ต่างจากการที่ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำค่ะท่านประธานคะถนนที่เรียบปลอดภัยและมีไฟส่องสว่างที่เพียงพอคือหน้าที่หลักส่วนความสวยงามคือส่วนเสริมเพราะฉะนั้นค่ะก่อนจะใช้เงินงบประมาณ 395.5 ล้านบาทกับภูมิทัศน์นี้ดิฉันคิดว่ากรมต้องตอบเรื่องความคุ้มค่าและการดูแลระยะยาวให้ได้ก่อนเรื่องต่อมาค่ะท่านประธานรายการนี้ก็ตั้งงบไว้ 127.86 ล้านบาทเป็นรถวิทยุตรวจการ53คันราคาตั้งต้นนะคะ 2.353 ล้านบาทต่อคันก่อนอื่นค่ะดิฉันไม่ได้คัดค้านการจัดหารถให้ตำรวจทางหลวงนะคะเพราะรถเป็นเครื่องมือสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่แต่สิ่งที่ดิฉันอยากตั้งคำถามคือทำไมงบสำหรับซื้อรถตำรวจถึงมาตั้งอยู่ในกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมในเมื่อผู้ใช้งานคือกองบังคับการตำรวจทางหลวงซึ่งอยู่ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติดิฉันเข้าใจค่ะว่ากรมทางหลวงกับตำรวจทางหลวงต้องทำงานร่วมกันแต่การทำงานร่วมกันกับการตั้งงบซื้อครุภัณฑ์ให้หน่วยงานอีกสังกัดเป็นคนละเรื่องกันจึงอยากให้รัฐบาลทบทวนว่างบรถวิทยุตรวจการที่ตำรวจทางหลวงใช้ด้วยตรงควรจะอยู่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือไม่ส่วนเรื่องราคารถค่ะ53คันตั้งมาคันละ 2.353 ล้านบาทแต่ในชั้นกรรมการสามารถปรับลดได้คันละ 100,000 บาทรวม 5.3 ล้านบาทเหลือคันละ 2.253 ล้านบาทขณะที่ปีงบประมาณ65นะคะกรมทางหลวงก็เคยจัดซื้อแล้วลักษณะเดียวกันเฉลี่ยประมาณ 2.1 ล้านบาทต่อคันดิฉันไม่ได้บอกว่าราคาวันนี้ต้องเท่ากับเมื่อ5ปีที่แล้วเพราะต้นทุนเปลี่ยนแปลงกันได้ค่ะแต่เมื่อสามารถปรับลดได้ถึงคันละ 100,000 บาทดิฉันจึงตั้งคำถามว่าส่วนนี้ปรับรถนี้เป็นส่วนไหนของรถตรวจการอีกประเด็นนะคะในจำนวน53คันมีรถสำหรับหน่วยงานในกรุงเทพมหานคร7คันดิฉันเข้าใจว่าในต่างจังหวัดรถเครื่องยนต์น้ำมันอาจจะยังจำเป็นจากข้อจำกัดเรื่องระยะทางและโครงสร้างพื้นฐานแต่สำหรับกรุงเทพเองนะคะอย่างน้อย7คันนี้ควรพิจารณารถ EV เป็นโครงการนำร่องเพื่อเก็บข้อมูลการใช้งานจริงทั้งต้นทุนพลังงานค่าบำรุงรักษาและความเหมาะสมกับภารกิจในเมื่อรัฐบาลเองก็มีนโยบายส่งเสริมการเปลี่ยนด้านพลังงานอยู่แล้วภาครัฐเองก็ควรจะเป็นตัวอย่างค่ะดังนั้นค่ะดิฉันจึงเห็นว่าควรปรับลดงบประมาณของกระทรวงคมนาคมค่ะขอบคุณค่ะ
1: ต่อไปคุณกรมีดี
2: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายกรมีดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต4จังหวัดนนทบุรีพรรคประชาชนกับผมขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณมาตรา15กระทรวงคมนาคมท่านประธานครับในกระทรวงคมนาคมมีงบประมาณอยู่ก้อนหนึ่งจำนวน150ล้านบาทนะครับซึ่งผมดูแล้วมันอยู่ในกิจกรรมแก้ปัญหาการจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลและเมืองหลักสายอำเภอปากเกร็ดศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนนทบุรีกรุงเทพมหานครระยะทาง10กิโลเมตรเศษมีงบประมาณ150ล้านนะครับในการที่จะแก้ปัญหาจราจรท่านประธานครับอดีตที่ผ่านมานะครับคนนนทบุรีคนที่อยู่แจ้งวัฒนะเมื่อก่อนที่จะมีการสร้างรถไฟฟ้าเราเคยใช้ถนนอย่างสะดวกสบายต่อมามีการสร้างรถไฟฟ้าในระหว่างที่มีการสร้างรถไฟฟ้ามีการติดป้ายโครงการอย่างดีนะครับว่าจะมีการก่อสร้างเมื่อไหร่สิ้นสุดเมื่อไหร่ระหว่างการก่อสร้างรถบรรทุกหนักใหญ่เข้าไปทำงานก็ทำให้ถนนพังนะครับและสุดท้ายถนนมันรถไฟฟ้าก็เสร็จนะครับชาวนนทบุรีมีความหวังนะครับว่าเมื่อสิ้นสุดแล้วเมื่อสิ้นสุดเนี่ยเราจะได้ใช้ถนนที่ดีแต่ปาก

0: กฏว่าตอนนี้มันไม่เป็นเช่นนั้นนะครับเพราะมีโครงการใหญ่อีก3โครงการที่เข้าไปทำงานนั่นคือโครงการฟัดเวทำอยู่ใต้ดินและโครงการนำสายไฟแรงสูงลงใต้ดินและยังมีสายเคเบิลลงที่นั่นอีกนะครับส่งผลทำให้ถนนผุพังมีการเปิดบอดกลางคืนทุกคืนนะครับแล้วก็ไม่มีป้ายใดๆแจ้งประกาศให้ประชาชนรับทราบเลยว่ามีโครงการนี้อยู่นะครับทำให้ประชาชนในพื้นที่ร้องเรียนมาที่ผมจำนวนมากว่ารถพังช่วงล่างพังรถถนนเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับแล้วพอผมแจ้งไปบอกว่าตรงนี้ถนนเป็นบ่อเจ้าหน้าที่ก็ไปแก้ให้ตกกลางคืนเจ้าหน้าที่ก็เปิดบ่ออีกทำงานต่อตอนเช้าก็ปิดบ่อแล้วพอตอนเช้าปิดบ่อถนนก็เป็นอีกเป็นหลุมเป็นบ่ออีกรถเป็นอย่างนี้เป็นประจำรถช่วงล่างของชาวบ้านเนี่ยพังมานานนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยช่วงล่างพังไปแล้ว2รอบต้องซ่อมนะครับแล้วมันไม่ได้พังตอนนั้นซะด้วยนะครับพอผมเห็นงบประมาณตรงนี้ขึ้นมาผมก็อยากจะให้เข้าไปจัดการจราจรให้มันดีแต่ถ้าหากว่ามีงบประมาณก้อนนี้150ล้านแล้วหากยังทำให้ถนนแจ้งวัฒนะยังขรุขระเหมือนทุกวันนี้ยังเหมือนถนนดาวอังคารทุกวันนี้นะครับอย่ามีมันเลยดีกว่าครับ150ล้านแต่ถ้าจะมีขอให้ไปจัดการจราจรขอให้ทำให้ถนนที่มันพังๆเนี่ยใช้การได้ให้ชาวบ้านเนี่ยได้ใช้ถนนอย่างสะดวกนะครับและที่สำคัญนะครับโครงการที่ทำเนี่ยนะครับผู้รับเหมาที่ทำอยู่เนี่ยในเว็บไซต์ของกระทรวงคมนาคมแจ้งว่ามันจะสิ้นสุดวันที่19กรกฎาคม69ท่านประธานครับนี่เดือนกันยาแล้วนะครับผู้รับเหมายังทำงานอยู่ทุกวันนะครับผมสอบถามไปก็ปรากฏว่าน่าจะไปสิ้นสุดเอาประมาณปี70แต่ทำไมเว็บไซต์ของกระทรวงคมนาคมไม่มีการเปลี่ยนแปลงว่ามันจะไปถึงตรงนั้นและมันจะสิ้นสุดเมื่อไหร่และจะแก้ไขปัญหาอย่างไรเมื่อถนนสิ้นสุดแล้วเมื่อทำเสร็จสิ้นแล้วจะแก้อย่างไรและที่ชาวบ้านเรียกร้องอยากได้มากคือป้ายบอกนะครับว่ามีโครงการอะไรที่ทำอยู่นั่นและจะเสร็จเมื่อไหร่นะครับก็ขอขอบคุณมากครับท่านประธานขอบคุณครับ
1: ต่อไปคุณสุภโชคศรีสุขจร
2: ท่านประธานที่เคารพครับสุภโชคศรีสุขจรครับผู้แทนราษฎรนครปฐมภูมิใจไทยครับท่านประธานครับการที่ผมลุกขึ้นอภิปรายในวันนี้นะครับไม่ได้มีเจตนาที่จะปรับรถงบประมาณของกระทรวงคมนาคมนะครับเพราะผมเชื่อในการทำงานของท่านกรรมธิการท่านอนุกรรมธิการงบประมาณทุกท่านในการพิจารณาเรียกว่าปรับรถงบประมาณในส่วนของกระทรวงคมนาคมครับเพื่อที่จะรีดไขมันส่วนเกินให้แก่ภาครัฐครับท่านประธานครับการที่ผมลุกขึ้นอภิปรายในวันนี้เพื่อที่จะชี้ให้เห็นถึงความสำคัญในการใช้จ่ายงบประมาณของกระทรวงคมนาคมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนครับท่านประธานครับพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ในส่วนของมาตรา15กระทรวงคมนาคมกรมทางหลวงครับได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 110,000 ล้านบาทครับโดยมีการปรับลด416ล้านบาทนะครับในส่วนของแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกซึ่งผมเองก็ทราบดีครับว่ากระทรวงคมนาคมเป็นหนึ่งกระทรวงที่เป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศครับและหากเราดูในส่วนของพรบ.งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงคมนาคมนะครับโดยเฉพาะในส่วนของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทครับเราจะเห็นได้เลยครับว่าทางรัฐบาลได้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณจากการเน้นการสร้างใหม่เป็นการซ่อมในส่วนที่จำเป็นเสียก่อนซึ่งนี่เป็นข้อจำกัดของการจัดทำงบประมาณในปีนี้ นอกจากนี้ครับเราจะเห็นได้ว่าการจัดสรรงบประมาณของกระทรวงคมนาคมครับในส่วนของงบประมาณที่สร้างใหม่ในเรื่องของโครงการใหญ่ทั้งสิ้น19โครงการมูลค่า 45,000 ล้านบาทครับแต่กว่าครึ่งนึงครับอยู่ในกรมทางหลวงครับซึ่งผมเองครับก็เห็นถึงความจำเป็นและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจของประเทศเราในโครงการเหล่านี้ครับแต่ผมอยากเสนอแนะครับในการจัดทำงบประมาณของกรมทางหลวงในส่วนของโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ครับทางกรมครับควรมีการเรียกว่าประเมินทำ traffic assessment และประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นทางเศรษฐกิจให้ละเอียดถี่ถ้วนเสียก่อนที่จะมีการลงทุนครับยกตัวอย่างเช่นครับโครงการมอเตอร์เวย์ M81 ครับซึ่งเป็นถนนที่เชื่อมระหว่างจังหวัดกรุงเทพมหานครถึงจังหวัดกาญจนบุรีครับท่านประธานครับเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ครับเป็นโครงการที่ล่นระยะเวลาในการเดินทางได้จริงครับแต่จากการที่ผมได้สัญจรไปมาครับพบว่ารถยนต์ที่สัญจรครับไม่คุ้มค่ากับการที่ทางภาครัฐได้ลงทุนไปครับเพราะฉะนั้นครับผมอยากเสนอครับเรื่องการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการที่ได้มีการก่อสร้างไปแล้วไม่ตอบสนองต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนและไม่คุ้มค่ากับการลงทุนของทางภาครัฐครับพร้อมจัดทำแนวทางการแก้ไขหรือปรับปรุงโครงการไม่ใช่เพียงแต่ตั้งงบประมาณในการศึกษาแล้วก็ก่อสร้างโครงการใหม่เพียงอย่างเดียวครับควรมีการประเมินแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขโครงการที่มีอยู่แล้วเสียก่อนครับปัญหาของโครงการมอเตอร์เวย์ M81 ครับคือการที่ไม่มีทางเชื่อมระหว่างต้นทางกับทางด่วนพิเศษศรีรัตน์วงแหวนรอบนอกครับทำให้พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดนครปฐมของผมและจังหวัดข้างเคียงอย่างเช่นจังหวัดอยุธยาไม่ใช้เส้นทางดังกล่าวในการสัญจรครับดังนั้นครับหากกรมทางหลวงมีการประเมินผลและจัดทำแนวทางการแก้ไขในโครงการที่ได้มีการลงทุนไปแล้วเช่นการเชื่อมเส้นทางระหว่างมอเตอร์เวย์ M81 ด้านบางใหญ่กับทางด่วนพิเศษศรีรัตน์วงแหวนรอบนอกหรืออย่างเช่นการก่อสร้างมอเตอร์เวย์ M8 เชื่อมเข้ากับมอเตอร์เวย์ M81 ครับนี่ครับจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุนให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดและนี่เป็นเพียงตัวอย่างเดียวครับท่านประธานในการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณของกระทรวงคมนาคมครับเพราะฉะนั้นครับกระทรวงคมนาคมครับควรลงทุนในการเพิ่มประสิทธิภาพของโครงการที่มีอยู่แล้วให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดเสียก่อนครับก่อนที่จะไปสร้างโครงการใหม่นอกจากนี้ครับกระทรวงคมนาคมครับไม่ควรมุ่งเน้นเรื่องโครงสร้างพื้นฐานด้านถนนเพียงอย่างเดียวครับแต่ควรอุดหนุนงบประมาณให้แก่รถโดยสารประจำทางในแต่ละภูมิภาคในแต่ละจังหวัดครับและเร่งการลงทุนในการพัฒนาระบบรางและระบบขนส่งมวลชนสาธารณะแบบไร้รอยต่อครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในต่างจังหวัดครับได้ใช้ขนส่งมวลชนสาธารณะที่สะดวกที่ครอบคลุมในราคาที่เป็นธรรมเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้แก่พี่น้องประชาชนครับและยังเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในต่างจังหวัดครับท่านประธานครับสิ่งที่ผมได้กล่าวไปนะครับจะเป็นการแก้ไขปัญหาวิกฤตค่าครองชีพวิกฤตน้ำมันวิกฤต PM 2.5 ครับที่พวกเรากำลังเผชิญอยู่ครับและยังเป็นการกระจายความเจริญแก่พี่น้องประชาชนทางประเทศอย่างแท้จริงครับขอบคุณท่านประธานครับ
1: ต่อไปท่านจักรภพเพ็ญแข
3: ท่านประธานที่เคารพครับผมจักรภพเพ็ญแขบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยครับผมขออนุญาตที่จะได้มีส่วนร่วมในการปรับลดงบประมาณในส่วนของกระทรวงคมนาคมโดยขอเพียงเล็งไปที่หน่วยงานเดียวของกระทรวงคมนาคมหากแต่เป็นเรื่องที่ใหญ่โตมากสำหรับคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเมืองและเขตชนบทของประเทศไทยนั่นก็คือสำนักงานนโยบายแผนการขนส่งและจราจรท่านประธานที่เคารพครับเมื่อดูการปรับแก้งบประมาณทั้งหมดของกระทรวงคมนาคมแล้ว พบว่านี่เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณที่ไม่สมควรจะมีการปรับลดเป็นอย่างยิ่งการขนส่งมวลชนในประเทศไทยนั้นได้มีจุดเริ่มต้นมานานแล้วผมเองเคยมีประสบการณ์ในฐานะที่เป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีของรัฐบาลดร.ทักษิณชินวัตรในขณะนั้นก็ได้มีความพยายามในการรวมสีของหลายเส้นรถไฟฟ้าต่างๆเข้าด้วยกันเพื่อจะให้เป็นระบบเดียวกันร่วมมือกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจากนั้นก็มีการจัดทำแผนแม่บทฉบับแรกที่มีการปฏิบัติร่วมกันมาในหลายปีต่อมาก็ได้มีการพัฒนาการจนถึงปีก่อนนั่นก็คือมีการออกพระราชบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องตั๋วร่วมเพื่อจะให้การลงทุนด้านการคมนาคมต่างๆนั้นสามารถจะรวมตัวกันเป็นหนึ่งแพ็คเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อประโยชน์ของประชาชนผู้บริโภคและการสัญจรทั้งในเขตเมืองและทั่วไปแต่ท่านประธานครับผลจากการตัดงบประมาณที่ได้เห็นนั้นไม่ได้สะท้อนว่าทางกระทรวงคมนาคมได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาในเรื่องนี้แต่อย่างใดเลยทุกวันนี้ตัวเลขน่าตกใจว่าหลังจากที่มีการลงทุนไปอย่างมโหฬารและเป็นเวลาหลายสิบปีแล้วเนี่ยกลับปรากฏว่าประชากรหรือประชาชนในกรุงเทพมหานครได้ใช้ระบบขนส่งมวลชนเพียงประมาณ 10% ของประชากรทั้งหมดเท่านั้นนั่นหมายความว่าการรณรงค์ส่งเสริมในมาตรการต่างๆเพื่อให้คนใช้ระบบขนส่งมวลชนซึ่งจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายของรัฐและเป็นการป้องกันทรัพยากรด้วยนั้นไม่ประสบความสำเร็จเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่จำเป็นต้องกลับมาดูที่งบประมาณครับว่าการปรับลดแบบนี้จะมีประโยชน์อย่างไรหรือไม่เป็นการส่งสัญญาณอย่างไรและอนาคตของแนวความคิดและปรัชญาที่จำเป็นของการเกิดเมืองใหญ่และเมืองที่จะพัฒนาต่อไปนั้นจะมีสภาพเป็นไปอย่างไรต่อไป 10% ครับท่านประธานของประชาชนทั้งหมดที่ควรที่จะเข้าสู่ระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครนครหลวงของประเทศไทยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียนด้วยกันจะเป็นสิงคโปร์ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งระบบที่ดีที่สุดในโลกแห่งหนึ่งหรือฟิลิปปินส์ซึ่งมีความใกล้เคียงกับการพัฒนาของประเทศไทยก็ปรากฏว่าประชากรใช้บริการขนส่งมวลชนหรือว่าระบบขนส่งมวลชนสาธารณะนั้นมากกว่าประเทศไทยทั้งหมดนอกจากนั้นการปรับลดตรงนี้นอกจากจะเป็นการส่งสัญญาณว่ายังไม่เอาจริงเอาจังต่อการพัฒนาเรื่องนี้ยังไม่ได้แก้ปัญหาเรื่องของค่าโดยสารท่านประธานที่เคารพครับค่าโดยสารรถไฟฟ้าหรือระบบขนส่งมวลชนในประเทศไทยนั้นถือว่าแพงที่สุดในอาเซียนโดยเปรียบเทียบกับค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำและรายได้ทั่วไปเราทำให้เกิดภาระกับผู้บริโภคเป็นอย่างมากทั้งหมดนี้ท่านมีหน่วยงานของท่านก็คือสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรอยู่แล้วควรที่จะบริหารงบประมาณที่ผ่านหน่วยงานนี้เนี่ยไปสู่การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทั้งที่มีกฎหมายรองรับอยู่แล้วมีแผนแม่บทรองรับอยู่แล้วเป็นอันมากประชาชนในเขตเมืองซึ่งไม่ได้มีเฉพาะในกรุงเทพมหานครแต่รวมถึงเขตเมืองในจังหวัดต่างๆทั่วทั้งประเทศไทยนั้นกำลังรอคอยที่ว่าไม่ว่าเศรษฐกิจจะดีหรือไม่ดีเศรษฐกิจจะสูงหรือต่ำถ้าหากค่าใช้จ่ายในชีวิตของประชาชนสามารถที่จะประหยัดได้สามารถจะบรรลุอรรถประโยชน์ได้โดยผ่านเครื่องมือของรัฐที่ลงทุนให้ก่อนเช่นเรื่องของการขนส่งมวลชนนั้นผมคิดว่าจะเจาะจงตรงไปที่คุณภาพชีวิตของประชาชนทำให้ประชาชนมีความสุขขึ้นทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างกันในเขตเมืองใหญ่ซึ่งเคยมีผู้เปรียบเทียบว่าเหมือนไก่ในเข่งอยู่ยังมีความสุขมีความสบายมากขึ้นตรงนี้ครับกระทรวงคมนาคมควรให้ความสำคัญกับหน่วยงานที่มักจะไม่ค่อยได้รับความสนใจนี้แล้วก็นำเอากฎหมายต่างๆที่มีการพัฒนาขึ้นมาในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยมารวมศูนย์กันและผ่านมาตรการด้านการบริหารเพื่อจะให้เกิดระบบที่จะช่วยประชาชนมากที่สุดระบบหนึ่งของชีวิตคือขนส่งสาธารณะขอบคุณมากครับ
1: ต่อไปคุณสุรทินพิจารณ
4: ์ท่านประธานที่เคารพกับผมสุรทินพิจารณ์หัวหน้าพรรคประชาธิปไตยใหม่ส.ส.บัญชีรายชื่อท่านประธานครับมาตรา15กระทรวงคมนาคมคมนาคมปีนี้ได้รับงบประมาณ 176,535 ล้านบาทกว่าๆท่านประธานครับผมสุรทินพิจารณ์ขอปรับลด 0.01% ท่านประธานครับกระทรวงนี้ถือว่าเป็นกระทรวงเกรด A นะครับ A บวกด้วยซ้ำ

0: ท่านครับงบก็เยอะงานก็เยอะนะครับมีข้อที่ต้าที่ตั้งข้อสังเกตไว้นะครับเพื่อปรับลดงบประมาณท่านท่านครับกรมทางหลวงนะครับซึ่งได้รับงบประมาณทั้งหมด 116,903 ล้านกว่าบาทนะครับกรมนี้บางครั้งบางคราวพี่น้องเดือดร้อนเราได้หาลือไปปรากฏว่ายังเงียบจิ๊บนะครับไม่มีคำตอบจากสวรรค์เลยนะครับอย่างเช่นกรณีที่กับผมได้หาลือนะครับเพื่อสร้างถนนคนเดินคูคตวัดโพศพผลเจริญนะครับตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีระยะทาง720เมตรนะครับแผนการทางได้ออกแบบเรียบร้อยหมดแล้วนะครับงบประมาณก็ตั้งแล้วนะครับ500ขอโทษครับ252ล้านท่านประธานที่เคารพนะครับปรากฏว่ายังไม่มีคำตอบใดๆทั้งสิ้นนี่คือสิ่งที่จะต้องขั้นตั้งข้อสังเกตไว้นะครับอีกอย่างหนึ่งครับท่านประธานครับผู้ทรงเกียรติได้พูดไปแล้วครึ่งมอเตอร์เวย์ M6 นะครับคือบางปะอินโคราชนะครับระยะเวลาการสร้างคือปี59ถึงปี69นะครับอย่างนี้69ยังไม่เสร็จสมบูรณ์แต่ว่าก็จะเปิดใช้ในฐานะกรรมาธิการติดตามบริหารงบประมาณก็เชิญกรมทางหลวงมาให้ข้อมูลก็บอกว่าจะเปิดปลายเดือนสิงหานะครับทางกรรมาธิการก็ขอร้องว่าเปิดแล้วก็ไปเก็บตังค์จริงๆก็หลังสงกรานต์หน่อยนะครับพี่น้องอีสานกลับบ้านเยอะนะครับ M6 ใช้เงินทั้งหมด 80,000 กว่าล้านนะครับแต่ใช้เวลาการก่อสร้าง10ปียังไม่สมบูรณ์นะครับท่านประธานครับแต่เปิดใช้เป็นช่วงๆนี่คือที่ตั้งข้อสังเกตไว้อีกกรมหนึ่งก็คือกรมทางหลวงชนบทท่านประธานครับได้รับงบประมาณ 45,000 กว่าล้านบาทนะครับนี่ก็เหมือนกันนะครับพอสร้างมานะครับเสาไฟข้างทางดับไปหมดท่านประธานครับอย่างเช่นกรณีเส้นทางเรียบคลอง11อำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีนะครับเป็นช่วงๆสร้างใหม่ๆแล้วเสร็จนะครับในฐานะกรรมธิการติดตามบริหารงบประมาณก็เรียกมาถามเหมือนกันว่าทำไมถึงเป็นเหตุการณ์อย่างนี้คำตอบก็คือมีขโมยไปลักสายไฟก็ยังงงท่านประธานครับโครงการไม่ใช่น้อยราคาไม่น้อยเสาไฟก็ไม่ใหม่แต่ว่ามีขโมยไปลักสายไฟจนได้ถามว่าได้ไปแจ้งตำรวจไหมนี่คือปัญหาของทางหลวงชนบทอีกปัญหาหนึ่งก็คือกรมทางหลวงเนี่ยท่านประธานครับทางชุมทางบางปะอินนะครับไฟดับทั้งสายเลยท่านประธานครับถนนมืดหมดทั้งที่เป็นถนนสายหลักเนี่ยกรณีนี้ก็ได้ถามเหมือนกันบอกว่ามีขโมยไปลักสายไฟเราหามาตรการได้ไหมว่าจะป้องกันยังไงนะครับท่านประธานครับอีกกรมหนึ่งกรมระบบรางขนส่งทางรางท่านประธานครับไวนี้มีบริษัทที่ได้รับสัมปทานแล้วโยนผ้าขาวคือไม่สร้างต่อซึ่งเราเสียโอกาสบ้านเมืองมาไม่ใช่น้อยนะครับเราเป็นผู้แทนราษฎรนึกว่าจะเห็นรถไฟสามสนามบินนะครับนึกยิ้มในใจอยู่ว่าเราจะได้ใช้ระบบรางสามสนามบินมาวันดีคืนดีโยนผ้าขาวจะแล้วนะครับเสียโอกาสของประเทศไทยนี่ก็เหมือนกันกระทรวงไม่มีคำตอบจากสวรรค์แถลงให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบเลยว่ามันเกิดเอียงขึ้นเกิดอะไรขึ้นนะครับอีกกรมหนึ่งท่านประธานครับคือกรมการบินพลเรือนนิดหน่อยท่านประธานครับเดี๋ยวนี้ค่าเครื่องบินสูงมากท่านประธานครับทั้งน้ำมันเครื่องบินมันลดลงมาแล้วนะครับสูงไม่ใช่สูงธรรมดาครับท่านประธานครับค่าเครื่องบินเราไปที่เวียดนามไปกับยังถูกกว่าเครื่องบินจากกรุงเทพดอนเมืองไปที่หาดใหญ่ไปกับท่านประธานครับ ่าเครื่องบินเป็น 8,000 แต่ว่าเครื่องบินไปเวียดนาม 3,900 นึงไปกลับนี่คือปัญหาทั้งหมดว่าเราจะอาศัยการพัฒนาประเทศจากสายการบิน 4-5 สายที่ทุกวันนี้ทำไมกรมการบินไม่เชิญชวนบริษัทการบินจากจีนจากอินเดียที่สายการบินเยอะมาช่วยการบินเพื่อพัฒนาประเทศนะครับเพราะฉะนั้นผมนะครับสุรทินพิจารณ์จึงขอตัดงบประมาณนะครับ 0.01% ครับขอบคุณท่านประธานครับ
1: ต่อไปศาสตราจารย์สุชาติธาดาธรรมลงเวชค่ะ
2: ขอบคุณครับท่านประธานครับกับผมศาสตราจารย์สุชาติธาดาธรรมลงเวชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยสำหรับในมาตรา15งบประมาณของกระทรวงคมนาคม 166,641.6 ล้านบาทกระผมขอปรับลดลง 10% ทั้งนี้เป็นเพราะว่ามีโครงการต่างๆที่ยังมีข้อจำกัดมีปัญหาและการถูกตรวจสอบอยู่เป็นจำนวนค่อนข้างมากผมไม่ได้เสนอให้ตัดงบแบบเหมาเข่งไม่ได้เสนอให้ตัดค่าซ่อมถนนไม่ตัดความปลอดภัยของประชาชนและไม่ได้ขวางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแต่ผมขอให้ตัดโครงการที่มีปัญหาก่อนที่จะไปตัดบริการของประชาชนท่านประธานครับโครงการบางโครงการที่กระผมคิดว่าสภาต้องตั้งคำถามอย่างจริงจังโครงการที่หนึ่งคือโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการแห่งใหม่ของกระทรวงคมนาคมมีข่าวว่าประมาณ 4,000 กว่าล้านบาทเหตุใดในขณะที่ประเทศมีปัญหาการคลังมีหนี้สาธารณะประชาชนยังต้องการถนนระบบรางระบบการขนส่งสาธารณะที่ดีขึ้นเราจึงต้องเร่งใช้เงินจำนวนมากไปกับอาคารแห่งใหม่ที่สำคัญโครงการนี้ไม่ใช่โครงการที่ผมตั้งข้อสงสัยขึ้นมาเองเพราะในเดือนมิถุนา2569ทั้งปปช.สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ลงพื้นที่ร่วมกันติดตามและเฝ้าระวังโครงการดังกล่าวในฐานะโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐกระผมจึงเสนอว่าส่วนใดที่ยังไม่ผูกพันควรชะลอและตรวจสอบความจำเป็นราคากลางและแบบก่อสร้างและราคาต่อตารางเมตรเสียใหม่โครงการที่2คือโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข347สายบางกะสั้นบางปะหันระยะทาง 25.4 กิโลเมตรโครงการนี้ก็เป็นอีกโครงการหนึ่งที่ปปช.สตง.และปปท.เข้าไปเฝ้าระวังร่วมกันยังไม่มีการกล่าวหาว่ามีการทุจริตแต่เมื่อหน่วยงานตรวจสอบของประเทศถึง3แห่งเข้าไปเฝ้าระวังรัฐสภาจึงมีหน้าที่ต้องถามราคากลางว่าเหมาะสมหรือไม่การประมูลแข่งขันกันจริงหรือไม่และประชาชนได้รับความคุ้มค่าจากเงินทุกบาทหรือไม่หลักการง่ายก็คือว่าตรวจสอบก่อนจ่ายเงินที่หลังไม่ใช่จ่ายเงินก่อนแล้วค่อยติดตามที่หลังโครงการที่3คือ

0: เงินจำนวนมากประการที่4คือโครงการเป็นสัญญาเช่าระยะยาวถึง7ปีมีราคาตลอดอายุรัฐเสียเงินทั้งหมดเท่าไหร่การใช้เงินเกือบ 15,000 ล้านบาทต้องพิสูจน์ให้ประชาชนเห็นว่าการเช่าคุ้มค่าการซื้อจริงโครงการที่5คือโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินซึ่งลงนามสัญญาร่วมทุนมานานแล้วตั้งแต่วันที่24ตุลา2562แต่ทำไมยังไม่มีความก้าวหน้าใดๆโครงการนี้ทำให้ประเทศล่าช้าไปในการพัฒนาทางด้านคมนาคมกระผมไม่ได้เสนอให้นำวงเงิน PPP ทั้งโครงการมาตัดออกจากงบกระทรวงนี้แต่ยกขึ้นมาเพื่อแสดงว่าโครงการขนาดใหญ่ของกระทรวงคมนาคมมีปัญหาเรื่องระยะเวลาเงื่อนไขสัญญาและภาระการเงินที่รัฐสภาต้องติดตามอย่างใกล้ชิดโครงการที่6คือโครงการแลนด์บริดจ์ในการสร้างท่าเรือจากฝั่งระนองมาชุมพรและมีรถไฟและท่อน้ำมันประมาณ90กว่ากิโลเมตรขนสินค้าข้ามฝั่งซึ่งเป็นโครงการที่ไม่คุ้มค่าเรื่องนี้กับผมยินดีที่รัฐบาลได้ตัดสินใจเลือกโครงการนี้แล้วขอภาพขึ้นด้วยนะครับกับผมขอเสนอโครงการรถไฟความเร็วสูงจากคุณหมิงเวียงจันทร์อุดรมากรุงเทพและไปที่ท่าเรือระนองพร้อมกับท่อน้ำมันที่วิ่งบนเส้นทางรถไฟไปด้วยกันโครงการนี้ถูกกว่าโครงการแลนด์บริดจ์มากมายและคุ้มค่าและยังไม่มีความจำเป็นต้องสร้างท่าเรือชุมพรการค้าสมัยใหม่ไม่จำเป็นต้องลงเรือเสมอไปอาจใช้ทางรถไฟก็ได้และจากประเทศจีนก็มีเส้นทางรถไฟความเร็วสูงมาลงที่พม่าปากีสถานและอีกหลายที่แล้วงบประมาณกระทรวงการคลังถ้าลดลงได้ 10%เราก็จะประหยัดเงินได้ 16,664 ล้านบาทดังนั้นเราควรตัดอาคารที่ยังไม่จำเป็นตัดค่าศึกษาและค่าที่ปรึกษาซ้ำซ้อนชะลอโครงการที่มีข้อสงสัยทบทวนโครงการที่ล่าช้าและตรวจสอบโครงการที่หน่วยงานปราบการทุจริตยังเฝ้าระวังอยู่เราต้องตัดไขมันไม่ใช่ตัดกล้ามเนื้อเงิน 16,664 ล้านบาทนี้เป็นภาษีประชาชนหน้าที่ของรัฐสภาไม่ใช่เพียงอนุมัติว่ามีโครงการแล้วก็ต้องมีเงินแต่เราควรถามทุกครั้งว่าจำเป็นหรือไม่คุ้มค่าหรือไม่โปร่งใสหรือไม่และมีวิธีทำถูกลงหรือไม่ด้วยเหตุผลดังกล่าวกับผมจึงขอเสนอปรับลดงบประมาณของกระทรวงคมนาคมลง 10% ครับขอขอบคุณท่านประธานมากครับ
1: ต่อไปคุณกาลุนครูเจริญชัยกุล
2: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายกาลุนครูเจริญชัยกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่เขต7ภาคกล้าธรรมครับวันนี้ขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายนะครับการปรับลดงบประมาณรายจ่ายประจำปีนะครับของกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานในกำกับนะครับผมขอให้ปรับลดลงอีกประมาณ 5% ครับเนื่องจากอะไรครับ กับผมถนนเส้น1สน7ครับเชียงใหม่ฝางครับซึ่งเป็นถนนเส้นหลักในพื้นที่นะครับเชียงใหม่เขต7ของผมนะครับทางหลวงหมายเลข107คือลมหายใจและเส้นเลือดใหญ่ของพี่น้องประชาชนในอำเภอแม่แตงเชียงดาวเวียงแหงนะครับแล้วก็ฝางแม่อายเชียงประการครับซึ่งเชื่อมโยงทั้งเศรษฐกิจการเกษตรนะครับการขนส่งและการท่องเที่ยวนะครับระดับประเทศ

0: แต่สิ่งที่พี่น้องยังต้องเผชิญทุกวันนี้คือปัญหาความไม่ปลอดภัยครับจุดเสี่ยงและคอขวดเลื้อรังนะครับถนนเส้นนี้ยังคงมีจุดเสี่ยงนะครับที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหลายจุดนะครับขาดการปรับปรุงผิวถนนแสงสว่างและสัญญาณไฟจราจรที่เพียงพอครับท่านประธานนะครับแล้วก็ถูกปล่อยปละละเลยครับทั้งที่มีปริมาณหนาแน่นครับเพราะว่ามีรถสัญจรวันหนึ่งก็ประมาณ 20,000 คันนะครับเป็นอย่างน้อยนะครับทำให้การซ่อมแซมที่ไม่จบสิ้นนะครับและไร้ประสิทธิภาพพบผมถึงเห็นการเอางบประมาณไปซ่อมแซมในรูปแบบซ่อมแล้วซ่อมอีกครับแล้วก็ปะซ้ำซากขาดการวางแผนนะครับปรับปรุงโครงสร้างถนนระยะยาวครับท่านประธานเชียงใหม่ฝางนี้ตั้งแต่ผมเกิดแล้วนะครับเพราะว่าจุดที่มีปัญหาคือจุดเส้นระหว่างเขาเรียกว่าพระเจ้าตนหลวงนะครับจนถึงไปถึงปิงโค้งอะไรพวกนั้นนะครับแต่ว่าได้รับงบประมาณก็คือทำจุดที่มีปัญหาเนี่ยคือจุดระหว่างกลางแต่เขาเอาไปทำตอนต้นหรือตอนปลายแล้วครับทำให้เวลาเขาสัญจรไปมาก็งบประมาณไปลงในจุดที่มันง่ายๆนะครับหมายถึงว่าพอผ่านที่จุดยากๆไปแล้วก็ไปทำขยายปลายทางนิดหน่อยไงครับประมาณ5กิโล10กิโลซึ่งมันผ่านจุดที่ยากไปแล้วซึ่งจุดที่ยากเนี่ยยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณนะครับไปสำรวจไปออกแบบหรือไปศึกษาอะไรเลยครับท่านประธานก็หาจุดที่มันง่ายและทำจริงๆผมคิดว่ามันน่าจะทำจุดที่ยากก่อนนะครับถ้าเราทำจุดที่ยากตรงนั้นสำเร็จแล้วเอางบประมาณไปทำตรงนั้นเนี่ยก็ทีนี้ไม่ว่าจะเป็นต้นทางปลายทางมันดีนิดหน่อยเนี่ยมันยังจุดที่กลางทางยังสำคัญมากกว่าครับท่านประธานนะครับท่านประธานครับกับผมจึงขอลดงบประมาณในส่วนนี้นะครับไม่ได้หมายความว่าไม่ต้องการให้พัฒนาในพื้นที่เขต7หรือถนนเส้น107นะครับแต่เป็นการขอปรับลดงบประมาณในส่วนที่ไม่จำเป็นครับงบซ้ำซ้อนและไร้ประสิทธิภาพนะครับของกระทรวงคมนาคมนะครับเพื่อให้กระทรวงคมนาคมนำงบประมาณไปทบทวนนะครับและจัดลำดับความสำคัญใหม่ครับผมขอเรียกร้องให้กระทรวงคมนาคมและกรมทางหลวงปรับเปลี่ยนวิธีการจัดทำงบประมาณนะครับโดยเน้นโฟกัสนะครับพื้นที่เสี่ยงจริงนะครับเร่งนำงบประมาณมาปรับปรุงจุดเสี่ยงบริเวณทางหลวงหมายเลข107นะครับในพื้นที่เขต7ให้ครบถ้วนนะครับทั้งไฟส่องสว่างป้ายเตือนนะครับและก็การขยายไหลทางนะครับในควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างซ่อมบำรุงนะครับตรวจสอบการบริหารจัดการซ่อมบำรุงให้ได้มาตรฐานคงทนนะครับไม่ใช่ปล่อยให้เป็นเบี้ยหัวแตกไปในทุกๆปีครับท่านประธานนะครับแล้วก็จัดทำแผนโครงข่ายคมนาคมนะครับอำเภอตอนบนของเชียงใหม่ในระยะยาวครับท่านประธานเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวนะครับการขนส่งในวันข้างหน้านะครับไม่ใช่จัดงบแบบกระจุกตัวเฉพาะอยู่ในเมืองใหญ่ครับท่านประธานครับด้วยเหตุผลดังกล่าวกับผมจึงขอปรับลดงบประมาณในส่วนนี้ลงเพื่อส่งสัญญาณให้กระทรวงคมนาคมนะครับไปจัดสรรงบประมาณอย่างคุ้มค่านะครับด้วยเหตุผลให้สมเหตุสมผลครับแล้วก็ตอบโจทย์ความเดือดร้อนของประชาชนบนทางหลวงนะครับเส้น107อำเภอฝางแม่อายและชัยประการครับยังไงขอฝากท่านประธานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยครับขอบพระคุณครับ
1: ต่อไปคุณอัครแสงคิรีโลวีระ
2: กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายอัครแสงคิรีโลวีระสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิเขต7พรรคกล้าทำท่านประธานที่เคารพครับกับผมขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายพรบ.ร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายแผ่นดินนะครับในวาระ2นะครับสำหรับมาตรา15นะครับนั่นก็คืองบรายจ่ายของกระทรวงคมนาคมท่านประธานครับผมอยากจะเรียนท่านประธานผ่านไปยังพี่น้องที่อยู่ในห้องนี้นะครับรวมถึงหลายๆท่านนะครับที่ร่วมรับฟังรายการรัฐสภานะครับที่กำลังถ่ายทอดสดนะครับผมก็ต้องขอเรียนตรงๆว่ารอบนี้นะครับทางอนุกรรมธิการนะครับแล้วก็ทางคณะกรรมการได้พิจารณางบประมาณอย่างถี่ถ้วนนะครับโดยรอบนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกนะครับที่มีการนำตาราง Excel มาเผยแพร่ให้พวกเราช่วยกันตรวจสอบนะครับการตรวจสอบรอบนี้จึงเป็นไปอย่างสะดวกมากกว่ารอบอื่นๆที่จะต้องมาเปิดเล่มงบประมาณดูทีละหน้านะครับก็เฉพาะในห้องที่ผมเป็น คณะอนุกรรมการงบประมาณในส่วนของครุภัณฑ์ระบบ IT นะครับแล้วก็เงินนอกงบประมาณพวกเรามีการพิจารณางบประมาณทีละรายการดูทีละหน้านะครับ400หน้าก็ดู400หน้าเปิดทีละหน้าจริงๆนะครับแล้วก็มีการพิจารณานะครับจนถึงตี2ตี3แทบจะทุกคืนถึงแม้ว่าจะมีข้อสงสัยนะครับในงบประมาณหลายรายการนะครับของกระทรวงคมนาคมนะครับแต่ก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางคณะกรรมการนะครับขอบคุณอนุกรรมการนะครับที่ได้พิจารณานะครับจัดสรรอนุมัติงบประมาณที่หน่วยงานเนี่ยเขาได้ทำเรื่องขอเข้ามาถึงแม้ว่าจะถูกใจบ้างจะไม่ถูกใจบ้างหลายๆโครงการเนี่ยก็มีโครงการที่ดีเช่นกันยกตัวอย่างนะครับในเขตของผมเนี่ยทล2054ทางหลวงเส้นนี้เนี่ยชาวบ้านรอมา40ปีเป็นถนนไม่มีไหลทางครับเสียชีวิตมาไม่รู้กี่ศพนะครับก็เพิ่งจะได้งบประมาณที่ทางศูนย์สร้างทางหล่มสักสังกัดกระทรวงคมนาคมเนี่ยนะครับตั้งแผนเอาไว้ว่าจะทำให้เสร็จขยายไหลทางขยาย4เลนบางช่วงนะครับจะทำให้เสร็จภายใน6ปีก็เพิ่งมาได้งบประมาณในปีนี้อย่างจริงจังนะครับวงเงินทั้งสิ้นเนี่ยทราบมาว่าอยู่ประมาณสัก800ล้านนะครับแต่ปีนี้จะเป็นปีแรกที่จะมีการเริ่มนะครับจากตอนแรกที่ตั้งเอาไว้ทราบว่าขอไปที่สำนักงบประมาณเนี่ย120ล้านนะครับก็ถูกตัดเหลืออยู่70ล้านก็ยังดีครับถือว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยก็เขาก็ดีใจกระโดดรถเต้นกันนะครับพอรู้ว่าตัวเองจะได้ถนนที่ปลอดภัยมาตรฐานนอกจากนี้ครับก็ยังได้มีการพิจารณาอนุมัติงบประมาณนะครับเพื่อศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะครับหรือ EAAสำหรับเส้นทางรถไฟ2เส้นนะครับเส้นทางที่1ครับชัยภูมิหนองบัวลำภูเลยนะครับอีกเส้นทางนึงนะครับเส้นทางนครสวรรค์ไปบ้านไผ่รถไฟ2เส้นนี้เนี่ยศึกษามาหลาย10ปีแล้วนะครับเพิ่งจะมาเริ่มทํา EAA ปีนี้ก็อยากจะเรียนท่านประธานผ่านไปยังคณะกรรมการนะครับว่าประโยชน์ของรถไฟ2เส้นนี้นะครับก็จะเป็นการเติมโครงข่ายที่ขาดหายไปโดยเฉพาะเส้นชัยภูมิหนองบัวลำภูเลยเนี่ยนะครับจะสามารถเชื่อมจากกรุงเทพมหานครนะครับไปที่จังหวัดชัยภูมิไปที่หนองบัวลำภูไปที่เลยเนี่ยก็จะเป็นการเติมโครงข่ายที่ขาดหายของภาคอีสานโดยเฉพาะตอนบนกับตอนกลางในส่วนของนครสวรรค์บ้านไผ่นะครับก็จะเป็นการเชื่อมระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกและตะวันตกนะครับของประเทศไทยเป็นการลดค่าขนส่งสินค้าทางการเกษตรและสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปรวมถึงการกระจายการพัฒนาเมืองออกนอกศูนย์กลางของประเทศเพราะฉะนั้นครับถึงแม้ว่าจะมีข้อสงสัยในหลายๆรายการนะครับแต่ก็ต้องขอบพระคุณทุกหน่วยงานนะครับที่เสนองบประมาณเข้ามาให้ทางคณะกรรมการได้พิจารณาครับผมก็มีเพียงประมาณเท่านี้ครับขอบพระคุณครับ
1: ต่อไปคุณอนุสรณ์ไกรวัฒน์อนุสรณ
3: ์กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับผมแนนุสรเกอนุสรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรสาครเขต2พรรคภูมิใจไทยวันนี้ขอปรับลดงบประมาณมาตรา15กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานในกำกับ 0.008% ทำไมต้องปรับลดครับกระทรวงคมนาคมเนี่ยเหมือนเป็นเส้นสันหลังของประเทศเหมือนเป็นแบ็คโบนทรานสมิชชั่นTransportation ทุกสิ่งทุกอย่างประเทศไทยเราอยู่กับถนนและก็ถนนแต่วันนี้ครับระบบรางอ่ะเรามีแล้วรฟท.รฟม. BTS ถามกระทรวงคมนาคมอย่างเดียวครับถ้าอนาคตจะบูรณาการระบบรางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่านจะทำยังไงรถไฟก็อย่างหนึ่งรฟมก็อย่างหนึ่ง BTS ก็อย่างหนึ่งเป็นไปได้ไหมครับในอนาคตรถไฟฟ้าถ้ายังไม่สร้างให้รฟมสร้างหน่วยงานเดียวท่านไม่ต้องไปซื้อคืนในอนาคตท่านไม่ต้องไปห่วงว่าจะเข้ากันไม่ได้เพราะใช้ระบบเดียวและระบบรางที่เชื่อมระหว่างเมืองรถไฟความเร็วสูงให้การรถไฟจัดการถ้าทำอย่างนี้ครับเราจะมีแค่สองระบบระบบหนึ่งคือระบบรางที่เชื่อมกันได้ด้วยหน่วยงานเดียวกันระบบรางที่เชื่อมระหว่างเมืองก็ด้วยรถไฟไทยอันนี้ฝากท่านประธานฝากไปถึงกรรมาธิการฝากไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมถ้าอนาคตทำได้จะสบายขึ้นครับจะดีขึ้นครับไม่อย่างนั้นวันนี้สิครับรอรถไฟความเร็วสูงที่จะไปถึงอุดรหนองคายวันนี้รอมานานแล้วและไม่รู้ต้องรออีกเมื่อไหร่ในประเทศเพื่อนบ้านเราครับอินโดใช้เวลาประมาณ5ปีสร้างรถไฟความเร็วสูงจากจาการ์ตาไปบันดุนเสร็จแล้วประเทศไทยครับใช้เวลานานกว่านั้นแต่ไม่เป็นไรครับวันนี้เริ่มกันใหม่ทำให้ที่เหลือเสร็จได้ไวและปลอดภัยประเด็นที่สองที่อยากจะฝากไปยังกระทรวงคมนาคมความปลอดภัยในเส้นทางวันนี้ครับถนนเราเยอะถนนเราแยะทางหลวงชนบททางหลวงแผ่นดินแต่วันนี้ถ้าฝนตกลงมาครับน้ำท่วมน้ำขังถนนบางสายเส้นหนึ่งอยู่สูงเส้นหนึ่งอยู่ต่ำการขับขี่ช่วงฝนตกหน้าฝนอาจจะไม่ปลอดภัยฝากช่วยดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องด้วยไม่อย่างนั้นครับจะเกิดเหตุโศกนาฏกรรมที่ทำให้เราต้องเศร้าและสิ่งสำคัญอีกจุดหนึ่งคือจุดตัดทางร่วมไม่ว่าทางหลวงแผ่นดินทางหลวงชนบทหรือตัดกับรถไฟเกิดไปแล้วครับไม่อยากเห็นเกิดอีกแต่ทำยังไงครับช่วยกันป้องกันรถโดยสารไม่ค่อยมีปัญหาปัญหาที่สุดก็คือรถขนส่งไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุกหรือรถไฟอันนี้ต้องระวังก็ฝากทางกระทรวงช่วยกันดูแลให้ดีและสิ่งสำคัญก็อยากจะฝากว่าวันนี้ครับสมุทรสาครไทยแลนด์ลิเวล่าครับงบได้ตั้งแต่ส่งมาแล้วโดนตัดขอฝากท่านประธานไปด้วยครับพี่น้องเขารอครับตอนพระราม2เกิดเหตุรถติดมากถ้าโครงการไทยแลนด์ลิเวล่าที่สมุทรสาครสามารถมีสะพานอีกหนึ่งตัวเชื่อม2ฝั่งแม่น้ำท่าจีนได้เวลารถจราจรหนาแน่นที่ถนนพระราม2สามารถมาใช้ได้ในอนาคตและเป็นทางเชื่อมสู่ประตูภาคใต้สร้างความเจริญเศรษฐกิจให้กับประเทศของเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโอกาสความก้าวหน้าความสำเร็จความเจริญของประเทศมันอยู่ที่กระทรวงคมนาคมครับท่านคือเส้นทางที่จะสร้างอนาคตสร้างความสดใสสร้างความศรีวิไลให้กับประเทศไทยของเราครับขอบพระคุณครับ
1: ต่อไปเป็นคณะกรรมาธิการชี้แจงค่ะ
4: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันนันทนาสงประชาในฐานะกรรมาธิการและประธานคณะอนุกรรมาธิการที่ดินและสิ่งก่อสร้างขอตอบผู้สงวนคำแปรยติคือท่านสสสุรเชษฐ์ประเวณปวินวงศ์ในประเด็นคำถามแนวทางการดำเนินการโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการกระทรวงคมนาคมแห่งใหม่สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมนี่นะคะได้รับงบประมาณโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการกระทรวงคมนาคมแห่งใหม่โดยมีงบผูกพันระหว่างปี2569ถึง2571ในวงเงิน 3,552 ล้านบาทเศษนะคะและในปีงบประมาณปี2569ก็คือเป็นปีแรกของการก่อสร้างเนี่ย รวมทั้งค่าก่อสร้างด้วยและค่าควบคุมงานเนี่ยได้รับงบประมาณทั้งสิ้นในปี69เนี่ย532,839,600 บาทส่วนในปีงบประมาณปี70นะคะรัฐบาลมีนโยบายให้ส่วนราชการชะลอการก่อสร้างอาคารของภาครัฐที่ยังไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนจึงทำให้สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมเห็นถึงควรชะลอการดำเนินการก่อสร้างอาคารใหม่สรุปแล้วก็คือว่าไม่ก่อสร้างต่อหยุดก่อนแต่จะไปเช่าพื้นที่ในส่วนของสำนักงานเพื่อขยายสถานที่ปฏิบัติงานในส่วนของการท่องเที่ยวและกีฬาเดิมฉะนั้นในปี2570เนี่ยทางสำนักปลัดก็เลยจะมีค่าเช่าสำนักงาน1แห่งก็คือตึกท่องเที่ยวจำนวน6ล้านบาทและค่าปรับปรุงอาคารสำนักงานเช่าในส่วนของที่ไปเช่าตึกท่องเที่ยวเนี่ยอีก20ล้านบาทค่ะก็ตอบว่าตึกเนี้ยก็หยุดชะลอไปก่อนตามนโยบายของรัฐบาลในการใช้จ่ายงบประมาณค่ะและในส่วนประเด็นของท่านสุรเชษฐ์เช่นเดียวกันนะคะในประเด็นคำถามการขอยกเว้นมติครม.กรณีรายการก่อนหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ก็คืองบผูกพันใหม่นะคะที่เสนอขอตั้งปีแรกต่ำกว่า 15% ขอตอบว่ากรมทางหลวงนะคะมีรายจ่ายลงทุนโครงการก่อสร้างที่มีวงเงิน 1,000 ล้านบาทขึ้นไปพิจารณาตั้งงบประมาณปีแรกที่ร้อยละ10ของวงเงินโครงการเนื่องจากมีระยะเวลาในการดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่180วันก็คือ36เดือนประกอบกับขบวนการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆจะต้องใช้การพิจารณาอย่างรอบคอบและจากสถิติเนี่ยนะคะในการเบิกจ่ายงบประมาณในปีแรกของโครงการใหญ่ๆที่ทางกรมทางหลวงได้มีข้อมูลว่าส่วนใหญ่แล้วจะเบิกเพียงร้อยละ 4.44 เท่านั้นการตั้งไว้ 10% ของวงเงินโครงการน่ะก็เพียงพอในการใช้จ่ายในปีแรกและเพื่อไม่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีนะคะจึงจะเกิดการต้นทุนที่ค่าเสียหายโอกาสถ้าเกิดสมมติว่าเราตั้งมากกว่าในส่วนที่เขาพิจารณาเนี่ยก็จะทำให้โครงการอื่นๆเนี่ยจะเสียโอกาสในการลงทุนนะคะจึงกราบเรียนดังนี้ค่ะและในสองในประเด็นของที่ท่านสุรเชษฐ์ถามในส่วนของงบประมาณของกระทรวงคมนาคมโดยปรับลดในคณะอนุกรรมการสิ่งก่อสร้างเพียง492ล้านบาทเศษนั้นนะคะทางอนุสิ่งก่อสร้างได้พิจารณารายละเอียดงบประมาณของกระทรวงคมนาคมถึงความพร้อมในการดำเนินงานค่ะได้แก่มีรายละเอียดแบบรายการประมาณราคานะคะสถานที่หรือพื้นที่พร้อมในการดำเนินงานรวมทั้งพิจารณาผลการดำเนินงานที่ล่าช้ากว่าที่กำหนดและคาดว่าไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันนะคะในปีงบประมาณจึงกราบเรียนดังนี้นะคะว่าในพ.ร.บ.โอนปี2569เนี่ยก็ได้โอนไปแล้วจำนวน 2,779 ล้านบาทเศษนะคะจึงทำให้มีความจำเป็นที่จะปรับลดให้สมกับในส่วนของภาพรวมนะคะเพื่อทำให้สามารถดำเนินการได้แล้วก็เราก็เลยปรับลดไปเพราะกระทรวงปัจจุบันนี้นะคะก็ได้รับงบประมาณที่ลดลงนะคะจากปี69ถึง 23,961 ล้านบาทเศษก็คือลดลงถึง 9.03% ค่ะในกรณีของท่านสุรเชษฐ์อีกประเด็นหนึ่งนะคะกับท่านสุพนัสนะคะเกี่ยวกับประเด็นคำถามการจัดสรรงบประมาณเอื้อต่อผู้รับจ้างชั้นพิเศษกราบเรียนดังนี้นะคะในการจัดสรรงบประมาณสำนักงบประมาณได้พิจารณาถึงความพร้อมด้านสถานที่นะคะแสดงพิกัดสถานที่ก่อสร้างมีรายละเอียดรูปแบบรายการหรือแบบมาตรฐานตามบัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้างของสำนักงบประมาณ หรือแบบมาตรฐานของราชการที่ได้ปรับแบบให้สอดคล้องกับสถานที่ก่อสร้างจริงมีประมาณราคาเข้าค่าก่อสร้างตามปร.4 ปร.5 นะคะที่เป็นปัจจุบันและพร้อมดำเนินการจึงกราบเรียนอย่างนี้นะคะว่าทั้งนี้การจัดประมูลโครงการก่อสร้างของกระทรวงคมนาคมเนี่ยมีการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีการกำหนดไว้ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดขนาดหรือมูลค่าของโครงการกำหนดชั้นของผู้รับเหมาที่จะรับงานการดำเนินการเป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของกรมบัญชีการเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์ค่ะกับเรียนดังนี้ค่ะในส่วนของท่านผู้แปรยติคือท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะคะในการตั้งงบประมาณรายการก่อนหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ปีแรกต่ำกว่า 15% จะเป็นภาระงบประมาณในปีต่อๆไปหรือไม่นะคะขอตอบข้อชี้แจงดังนี้ว่าการตั้งงบประมาณรายจ่ายก่อนหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ปีแรกต่ำกว่า 15% ได้คำนึงถึงภาระงบประมาณในปีต่อๆไปไว้แล้วเนื่องจากการพิจารณาภาระผูกพันงบประมาณรายการใหม่ประจำปีงบประมาณ2570นะคะเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการนโยบายการเงินและการคลังภาครัฐเรื่องกำหนดสัดส่วนต่างๆเพื่อใช้เป็นกรอบวินัยการเงินและการคลังของรัฐพ.ศ.2561นะคะจึงกำหนดให้งบประมาณผูกพันรายการใหม่ต้องไม่เกินร้อยละ10ของงบประมาณรายจ่ายโดยปีงบประมาณ2570เนี่ยนะคะมีวงเงินภาระผูกพันงบประมาณรวมทั้งสิ้นคิดเป็นเพียงร้อยละ 8.01 ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ซึ่งอยู่ในกรอบวงเงินภาระผูกพันตามเกณฑ์ของกฎหมายกำหนดค่ะในส่วนของท่านอภิสิทธิ์ในโครงการประเด็นคำถามเรื่องแลนด์บิดนะคะจากรายการการศึกษาจัดเตรียมเอกสารและให้คำปรึกษาในการคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมลงทุนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียบเศรษฐกิจภาคใต้นะคะและเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันเป็นรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณระหว่างปี67ถึงปี70นะคะสำหรับปี70เนี่ยนะคะทางสนขเนี่ยได้ขอจัดสรรงบประมาณเป็นจำนวนเงิน11ล้านบาทเศษเป็นปีสุดท้ายค่ะท่านจึงต้องจ่ายตามวงเงินสัญญาค่ะแต่ต่อมานะคะท่านรองนายกรัฐมนตรีคือท่านเอกนิติเนี่ยได้แถลงสรุปผลการศึกษาโครงการแลนด์บิดเนี่ยนะคะมีความเป็นไปได้ในทางธุรกิจที่ต่ำค่ะอาจก่อให้เกิดผลกระทบภาระงบประมาณและเสี่ยงในเรื่องผลกระทบค่อนข้างสูงและยังมีความเห็นต่างในสังคมทั้งนี้สนขรับทราบผลการศึกษาและดำเนินการตรวจสอบเนื้องานตามขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาก็คือขอบเขตของ TOR นะคะและเงื่อนไขสัญญาจ้างเพื่อจำแนกรายละเอียดงานที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จงานที่อยู่ในระหว่างดำเนินการและเนื้องานที่ไม่สามารถดำเนินงานได้สนขจะพิจารณาแก้ไขปรับปรุงสัญญาจ้างและดำเนินการปรับลดวงเงินตามสัญญาให้ถูกต้องตามขั้นตอนของระเบียบของกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปการที่ได้อนุมัติจ่ายให้สนขในปี70 11ล้านบาทเศษเนี่ยเป็นปีสุดท้ายของการจ่ายตามวงเงินสัญญาค่ะต่อประเด็นนะคะของท่านชวนนะคะในประเด็นการตัดโค่นต้นไม้ริมทางที่รุนแรงส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสภาพจิตใจของพี่น้องประชาชนโดยเสนอแนะให้จัดสรรงบประมาณดูแลรักษาอย่างถูกวิธีตามหลักวิชาการแทนการตัดทิ้งขอตอบข้อชี้แจงดังนี้นะคะว่า 1. การปรับแนวทางสู่หลักลุกขกรรมเพื่อความปลอดภัยโดยไม่คนทิ้งนะคะมีการฝึกอบรมหลักสูตรลุกขกรรมแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการตัดแต่งกิ่งไม้กำหนดแนวปฏิบัติสำคัญว่าก่อนเข้าดำเนินการตัดแต่งจะต้องจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นและมีส่วนร่วมของประชาชนนะคะเลือกตัดซางนะคะคือซางที่มันเหี่ยวๆอ่ะของต้นไม้นะคะที่บดบังระยะการมองเห็นบดบังป้ายจราจรบดบังไฟฟ้าแสงสว่างหรือกิ่งผุพังที่มีความเสี่ยงและหักโค่น ในกรณีที่2นะคะการจัดสรรงบประมาณดูแลภูมิทัศน์และการปลูกป่าชดเชยค่ะและการบูรณาการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการดูแลต้นไม้ใหญ่สู่อปท.ค่ะก็คือองค์การส่วนบริหารส่วนท้องถิ่นต่อไปนะคะต่อประเด็นของท่านวัชรพงษ์นะคะวัชรพงษ์ศิริลักษณ์นะคะในการจัดสรรงบประมาณเรื่องคุรุพันธ์ของกรมเจ้าท่าเช่นเจ็ตสกีเนี่ยหรือเรือท้องแบนเนี่ยยานพาหนะนะคะอยากจะกราบเรียนว่ายานพาหนะเคลื่อนที่เร็วอย่างเช่นเคลื่อนที่บนผิวน้ำเช่นเจ็ตสกีเนี่ยนะคะทางกรมเจ้าท่าเนี่ยจัดซื้อมีคุณลักษณะทั่วไปหลายรายการที่สูงกว่าและมีกรอื่นๆเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่จำหน่ายในเชิงพาณิชย์ทั่วไปนะคะอาทิมีรถเทรลเลอร์สำหรับลากจูงด้วยค่ะและมีขนาดความใหญ่รองรับการบรรจุไม่น้อยกว่า3คนนะคะและการทรงตัวที่ดีมีประสิทธิภาพแม้ผู้ปฏิบัติงานยืนด้านข้างด้านเดียวมีจอแสดงผลวัดค่าต่างๆถึง6รายการมีไฟฉุกเฉินมีเชือกชูชีพมีหมวกนิรภัยรวมทั้งมีการฝึกอบรมการใช้บำรุงรักษาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการพิจารณาของคณะอนุกรรมการคุรุพันธ์ได้มีการปัดลดวงเงินลงแล้วตามความเหมาะสมและความต้องการในการใช้งานนี่ค่ะดิฉันขอยืนยันตามกรรมาธิการเสียงข้างมากค่ะขอบคุณค่ะท่านประธาน
1: เนื่องจากมาตรานี้คณะกรรมการมีการแก้ไข
5: มีประเด็นนิดนึงครับ
1: เชิญเชิญ
5: ครับขอบคุณครับท่านประธานผมสุรเชษฐ์ประวินวงศ์วุฒินะครับเมื่อกี้ตอนอภิปรายผมได้ตั้งคำถามแต่มีที่ท่านประธานอนุยังไม่ได้ตอบซึ่งจริงๆเป็นคำถามง่ายมากเลยนะครับแล้วก็มีความสำคัญด้วยคือเมื่อกี้เรื่องเบี้ยวเกณฑ์นะครับโดยข้อเท็จจริงอนุก็ไปดูแล้วล่ะว่ามันเบี้ยวเกณฑ์จริงคือเกณฑ์มา 15% แต่เขาตั้งปีแรกมาแค่ 10% โดยอ้างเหตุผลว่าสถิติต่างๆมันตั้งอย่างนั้นได้แต่คือมันผิดกฎเนาะกฎมันคือ15แต่ตั้งมา10ประเด็นคำถามที่ผมถามไปแล้วแต่ยังไม่ได้คำตอบก็คือจริงๆเรื่องนี้จะแก้ยังไงนะครับเราเห็นตรงกันว่ามันมีปัญหาแต่จะแก้ยังไงผมก็เลยจะต้องเรียนถามนะครับว่าทางอนุได้สอบถามไหมว่าตกลงเนี่ยจะเอาเข้าครม.เพื่อยกเว้นเกณฑ์ที่ตัวเองเขียนนะครับแต่มันผิดมันไม่ได้ตั้งตามนั้นจะเอาเข้าครม.เพื่อยกเว้นเกณฑ์หรือไม่นะครับประเด็นที่2นะครับที่ยังไม่ตอบจริงๆเป็นคำถามง่ายมากเลยว่างบประมาณแสนล้านของทล.เนี่ยครับที่ผมให้เหตุผลเยอะแยะว่าไม่ได้พิจารณากันจริงจังอะไรต่างๆเนี่ยผมถามเป็นรูปธรรมว่าตกลงแล้วตอนกรมทางหลวงงบแสนล้านเข้าไปในอนุเนี่ยใช้เวลาในการพิจารณากี่ชั่วโมงนะครับแล้วก็ตัดจริงได้เท่าไหร่ที่ไม่นับแบบเลื่อนงวดหรือให้หน่วยงานปรับลดตัวเองนะครับที่อนุกรรมการได้ทำหน้าที่ปรับลดจริงๆเนี่ยมีอยู่เท่าไหร่ขอบคุณครับ
1: เชิญกรรมธิการ
4: กราบเรียนท่านประธานค่ะขอตอบท่านสุรเชษฐ์นะคะในประเด็นของที่ท่านถามเมื่อกี้นี่คือต่ำกว่า 15% ถูกต้องไหมคะอยากจะกราบเรียนว่าทั้งนี้เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย2570ประกาศใช้แล้วสำนักงบประมาณจะรวบรวมรายการงบประมาณรายจ่ายที่ต้องก่อหนี้ผูกพันและวงเงินที่คาดว่าจะก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายในปีต่อๆไปนะคะรวมทั้งจำนวนเงินที่เผื่อเหลือเผื่อขาดเสนอให้ครม.พิจารณาอนุมัติการก่อหนี้ผูกพันภายใน10วันตามมาตรา41ของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณพ.ศ.2561โดยสำนักงบประมาณจะรวบรวมรายการก่อนหนี้ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามหลักเกณฑ์การก่อนหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่ได้ตั้งปีแรกไม่ต่ำกว่าร้อยละ15ของวงเงินโครงการตามนัยยะมติครม.เมื่อวันที่11มีนา2568เสนอมายกเว้นในคราวเดียวกันค่ะและกราบเรียนอย่างนี้ค่ะท่านสุนเชษฐ์ได้ถามในคณะแล้วนะคะเกี่ยวกับว่าท่านพิจารณากี่ชั่วโมงท่านตัดอะไรบ้างได้ตอบแล้วนะคะในส่วนเพราะเราเป็นกรรมธิการด้วยกันนะคะถ้าถามตอนนี้ก็จำไม่ได้แต่ท่านจำได้ค่ะขอบคุณค่ะท่านประธาน
5: ในในฐานะกรรมการนะครับเอาประเด็นที่ถามแล้วก่อนจริงๆที่ต้องมาถามใหม่เนี่ยเพราะในกรรมการท่านไม่ตอบตอนนั้นน่ะในกรรมการท่านตอบในภาพรวมของกระทรวงคมนาคมแต่ผมกำลังถามว่างบของกรมทางหลวงที่กรมเดียวเนี่ยมีงบครึ่งห้องของท่านน่ะท่านมีในห้องเนี่ย 200,000 กว่าล้านแต่กรมนี้กรมเดียวเนี่ยแสนล้านใช้เวลาพิจารณากี่ชั่วโมงคือ คือมันก็พอมีเซนส์ได้ใช่ไหมท่านประธานว่ากรมไหนเราพิจารณากันเท่าไหร่แต่งบเป็นแสนล้านเนี่ยใช้เวลากี่ชั่วโมงในการพิจารณาแต่ผมยืนยันนะครับไปเปิดเทปมันมีไลฟ์กรรมธิการอะไรต่างผมก็ถามคำถามนี้แต่ผมไม่ได้คำตอบนะครับอีกประเด็นนึงนะครับที่เมื่อกี้ตอบมาตกลงท่านประธานอนุก็ยอมรับแล้วนะครับสำนักงบคงทำเอกสารมาให้ท่านว่าจะเอาเรื่องนี้เรื่องเบี้ยวเกเนี่ยเข้าครม.ภายใน10วันหลังจากผ่านสภาซึ่งตรงนี้ก็ต้องเน้นย้ำเพราะว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับมันเกี่ยวผิดกฎหมายแต่จะออกมติครม.เพื่อยกเว้นมติครม.ครับก็คือจะออกกฎหมายเพื่อแก้กฎหมายประเด็นสำคัญก็คือผมอภิปรายเรื่องนี้ตอนวาระหนึ่งแล้วก็รัฐมนตรีสิริพงษ์นะครับมายืนยันหนักแน่นว่าทำแบบนั้นไม่ได้น่าเกลียดนะครับแต่สุดท้ายก็จะทำนะครับก็เน้นย้ำเอาไว้ว่าวันนั้นรัฐมนตรีสิริพงษ์ตอบมั่วนะครับแล้วก็ข้อเท็จจริงก็คือเดี๋ยวจะเอาเข้าครม.เรื่องนี้ขอบคุณครับ
4: ขอบคุณค่ะไอ้ท่านประธานคะ
1: เดี๋ยวท่านกรรมาธิการพอดีท่านสิริพงษ
2: ์กลับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติครับขออนุญาตใช้สิทธิ์พาดพิงครับผมได้ลุกขึ้นตอบท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่ได้ถามเมื่อสักครู่นี้ในวาระหนึ่งตามที่ท่านถามจริงครับแต่ประเด็นที่ผมตอบไปคือเช่นนี้ครับท่านบอกว่าท่านทำนายเอาไว้ว่าในหลักเกณฑ์เนี่ยครบผูกพันในปีแรกเขาจะตั้ง 15%แต่ในปีนี้เขาตั้งแค่ 10% ดังนั้นการตั้ง 10% นี้เท่ากับท่านจะไปซอยงบเพื่อจะไปทำโครงการอื่นๆกระจายให้มันได้มากขึ้นแล้วสุดท้ายท่านก็จะเอาไปเข้าครม.ถูกหรือไม่วันนั้นผมต้องเรียนท่านครับว่าผมอาจจะมีส่วนหนึ่งที่ฟังท่านและผมไม่เข้าใจไม่ครบถ้วนเนื่องจากว่าโดยหลักเกณฑ์ที่เขามีเกณฑ์ว่า 15% แล้วถ้าเรามาตั้ง 10% เนี่ยเขาต้องรวมทั้งหมดเข้าครม.เพื่อขอปรับหลักเกณฑ์เป็น 10% เพื่อขอยกเว้นในคราวเดียวแต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องกฎหมายครับไม่ใช่เป็นเรื่องของการทำนายทายทักผมก็ต้องขออภัยท่านจริงๆครับไม่ทราบว่าท่านจะเล่นแบบ5บาท10บาทแบบนี้ผมก็ต้องขออภัยท่านที่ผมอาจจะเข้าใจผิดแต่ผมบอกท่านว่าท่านเดาอ่ะท่านทายอ่ะถูกไม่หมดเพราะผมบอกว่าความตั้งใจของเขาคือเพราะงบประมาณมันน้อยเขาอยากจะให้ความเจริญมันได้มีการกระจายไปในหลายๆพื้นที่แต่มันไม่ใช่ว่าเทคนิคว่าอยากจะทุจริตอะไรต่างๆนะครับฉะนั้นผมก็ขออภัยท่านถ้าผมสื่อสารกับท่านผิดท่านทำให้ท่านเข้าใจว่าผมมั่วข้อมูลแต่ในความเป็นจริงคือผมเข้าใจผิดจริงๆเพราะผมไม่คาดว่าท่านจะเล่น5บาท10บาทกับผมครับขอบคุณครับ
6: ท่านประธานครับ
5: ท่านประธานนี่มันไม่ใช่5บาท10บาทนะครับ
6: ท่านประธานครับ
5: งบหลักหมื่นล้านของผู้รับเหมาชั้น
6: ท่านประธานครับ
1: ตรงไหนเนี่ยอ๋อเดี๋ยวนะท่านสุรเชษฐ์พอเนาะเชิญค่ะ
6: ท่านประธานที่เคารพกับผมประยุทธ์สิริพานิชบัญชีรายชื่อจากพรรคเพื่อไทยอาศัยข้อบังคับข้อ9และข้อ71ขอประท้วงท่านประธานผมกราบเรียนท่านประธานว่าขณะนี้เรากำลังพิจารณางบประมาณรายจ่ายในวาระที่2หลายอย่างผมไม่ได้ตำหนิติฉินคนอภิปรายหรือคนชี้แจงก็พยายามที่จะทำความเข้าใจอารมณ์อร่วยกันเป็นสิ่งที่จำเป็นแต่ถ้าท่านประธานจะใช้คำว่าอารมณ์อร่วยมากเกินไปการประชุมก็ไร้สาระมันไม่ได้เข้าเป้าตามข้อบังคับและสิ่งที่ประเพณีปฏิบัติในการพิจารณางบประมาณขอให้ท่านประธานใช้อำนาจตามข้อ9ในกรุณา ควบคุมการประชุมให้เข้ากับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาในวาระสองด้วยครับ
1: ขอบคุณนะคะท่านประยุทธ์ดีเลยที่ท่านพูดแบบนี้ขออนุญาตชี้แจงเลยเมื่อวานไม่มีการปิดไมค์เลยนะคะปล่อยให้พูดตลอด ถือว่าเป็นการอลุ่มอล่วยมากเกินไปถูกไหมดังนั้นมีสสพัทรพงศ์เอาไปลงเพจว่าทีท่านจุติพูดทำไมไม่ปิดไมค์นะคะทำไมทีเขาปิดไมค์ก็เลยอยากจะบอกว่าถ้าจะลงต้องลงให้ครบนะคะเมื่อวานท่านสสลำดอนท่านสสลักษณุกก็ขอเกินเวลาท่านสสณัฐพงศ์ท่านสสวีรยุทธ์ก็เกินเพราะฉะนั้นเนี่ยการสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญอย่าเสนอด้านเดียวนะคะวันนี้นะคะประธานก็บอกเลยบอกว่าจะไม่ปิดไมค์แต่ขอให้สมาชิกทุกท่านรักษาเวลาด้วยตัวเองและการอภิปรายวาระ2จริงๆพวกเรารู้ทุกคนนะคะว่าวิธีการอภิปรายวาระ2ต้องพูดเรื่องโครงการเราไม่ได้อภิปรายวาระ1แต่เนื่องจากว่าเราอลุ่มอล่วยกันมาตลอดแต่เมื่อการอลุ่มอล่วยของประธานทำให้ท่านประยุทธ์ซึ่งเป็นสสหลายสมัยเนี่ยเป็นมาตำหนิติติงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรากำหนดด้วยข้อบังคับที่ค่อนข้างรัดกุมเข้มงวดก็ต้องขออภัยท่านสมาชิกด้วยนะคะงั้นต่อไปนะคะเนื่องจากมาตรานี้คณะกรรมการมีการแก้ไขนะคะดังนั้นก็จะขอถามมติจากที่ประชุมก่อนนะคะว่าจะเห็นควรให้มีการแก้ไขหรือไม่กรณีที่ประชุมมีมติเห็นควรให้แก้ไขจึงจะถามมติจากที่ประชุมต่อไปว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการหรือของกรรมาธิการที่ขอสงวนความเห็นและผู้แปรยติที่ขอสงวนคำแปรยติต่อไปขอถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นควรให้มีการแก้ไขหรือไม่ก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุมนะคะ

เชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนโปรดเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนถ้ามีขอเชิญแสดงตนไม่มีขอปิดการแสดงตนเจ้าหน้าที่แสดงผลมีผู้เข้าร่วมประชุม466ท่านเป็นอันว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นควรให้มีการแก้ไขกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นควรให้มีการแก้ไขกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นว่าควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนขอเชิญออกเสียงลงคะแนนถ้าพร้อมแล้วนะคะขอปิดการลงคะแนนเจ้าหน้าที่แสดงผลผลของการลงคะแนนเป็นดังนี้จำนวนผู้ลงมติ469ท่านเห็นด้วย415ท่านไม่เห็นด้วย0งดออกเสียง50ไม่ลงคะแนนเสียง4เป็นนั้นว่าที่ประชุมมีมติเห็นควรให้มีการแก้ไขต่อไปขอถามมติที่ประชุมนะคะว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการหรือของกรรมการที่ขอสงวนความเห็นและผู้แปรยติที่ขอสงวนคำแปรยติก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุม

ขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนโปรดเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนถ้ามีขอเชิญแสดงตนถ้าไม่มีขอปิดการแสดงตนเจ้าหน้าที่แสดงผลมีผู้เข้าร่วมประชุม469ท่านเป็นอันว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมนะคะต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นด้วยกับคณะกรรมการกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดเห็นด้วยกับกรรมการที่ขอสงวนความเห็นและผู้แปรยติที่ขอสงวนคำแปรยติกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นว่าควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน

0: ขอเชิญนะคะถ้าไม่มีก็ขอปิดการลงคะแนนผลของการลงคะแนนนะคะเป็นดังนี้มีผู้จำนวนผู้ลงมติ474ท่านเห็นด้วย288ท่านไม่เห็นด้วย143ท่านงดออกเสียง51ไม่ลงคะแนนเสียง0เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการแก้ไขนะคะเชิญเลขาธิการดำเนินการอ่านมาตราต่อไป
1: ขออนุญาตท่านประธานครับท่านนายก
0: ท่านธนยศมีอะไร
1: ครับขออนุญาตท่านประธานครับธนยศทิมสุวรรณครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลยพรรคภูมิใจไทยนะครับท่านประธานครับก็อยากเรียนท่านประธานกับเพื่อนสมาชิก2ประเด็นครับประเด็นที่1ครับเบื้องต้นเนี่ยก็ได้จริงๆได้เรียนกับทางท่านประธานแล้วก็ท่านสมาชิกแล้วนะครับว่าข้อตกลงที่ทางวิปรัฐบาลแล้วก็วิปฝ่ายค้านเนี่ยได้หารือกันนะครับตั้งแต่ก่อนที่เราจะประชุมกันเมื่อวานนี้นะครับตามกําหนดที่เราพูดคุยกันเนี่ยคือเมื่อวานนี้เราจะเอาให้ถึงมาตราที่15นะครับจบมาตรา15นะครับและวันนี้เราจะพยายามให้จบถึงมาตราที่26นะครับขณะนี้เนี่ยเราจบไปแล้ว15มาตรานะครับเมื่อกี้คือการลงมติในมาตราที่15กําลังจะเริ่ม16นะครับท่านประธานก็อีก5มาตรานะครับที่ได้ลงชื่อกันเนี่ยนะครับก็ลงชื่อมาแล้วอีก7ชั่วโมงครับท่านประธานครับก็ถ้าบวกกันอย่างนี้ก็จะประมาณ5ทุ่มถึงจบมาตราที่20นะครับก็ต้องเรียนท่านสมาชิกอย่างนี้ครับว่าเราก็มีความตั้งใจครับว่าจันทร์อังคารพุธนี้เราจะให้จบนะครับในวาระที่2และในวาระที่3นะครับก็เลยมีข้อตกลงที่พูดคุยกันร่วมกันเรื่องของเวลาต่างๆนะครับยกตัวอย่างครับเช่นเวลาของการอภิปรายนะครับในส่วนของผู้สงวนนะครับความเห็นและในส่วนของผู้แปรยตินะครับเราก็พูดคุยกันว่าให้มีตัวเลขตั้งต้นไว้ที่7นาทีนะครับเพิ่มเติมลดได้นะครับก็ให้มาหารือกับวิปทั้ง2ฝ่ายนะครับเพราะเข้าใจดีครับว่าการอภิปรายในส่วนของงบประมาณในวาระที่2เนี่ยมีความละเอียดและต้องอาจจะต้องพูดถึงเรื่องของตัวเลขและเหตุผลความจําเป็นต่างๆที่อาจจะต้องมีการขออนุญาตปรับลดนะครับส่วนในของเรื่องของสมาชิกนะครับก็ตั้งต้นไว้ที่5นาทีที่ท่านสมาชิกที่ไม่ได้แปรยติไว้นะครับก็เลยเรียนท่านประธานครับว่าถ้าเป็นไปได้ครับเราเองก็พยายามครับที่จะใช้เวลาของสภาให้มีประโยชน์มากที่สุดนะครับพยายามที่จะพูดคุยกันนะครับแล้วก็ปรับลดในสมาชิกท่านไหนถ้าไม่ได้ติดใจแล้วในมาตรานั้นก็ขอให้ช่วยถอนนะครับหรือกระชับในการอภิปรายเพิ่มมากขึ้นครับเพื่อที่จะทำให้วันนี้ครับได้จบมาตราที่26ตามที่เราได้พูดคุยกันไว้แล้วครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
0: ต่อเลยนะคะต่อไปเชิญเลขาม
2: าตรา16กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและหน่วยงานในกำกับมีการแก้ไขมีกรรมธิการขอสงวนความเห็นมีผู้แปรยติขอสงวนคำแปรยติ
3: เชิญกรรมธิการผู้สงวนความเห็นครับท่านวสวัตพงพรศิริครับพงพรศรีครับเชิญครับ
4: ครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับวสวัตกรรมธิการนะครับในฐานะกรรมธิการเสียงข้างน้อยผู้สงวนคำแปรยตินะครับให้ปรับลดงบประมาณของกระทรวงดีอีไว้20% นะครับเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 5,000 กว่าล้านนะครับท่านประธานครับเรื่องของกระทรวง DE นะครับจะมีงบประมาณที่เกี่ยวกับเรื่องของ Cloud First Policy ที่รัฐบาลได้ตั้งงบประมาณไว้ 4,980 ล้านนะครับตรงนี้นะครับผมไม่ได้ติดขัดที่รัฐบาลมีนโยบายในการที่จะให้หน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานทางสังกัดต่างๆนะครับมีโครงการทั้งหมดมีหน่วยงานทั้งสิ้น103หน่วยงานนะครับมีโครงการทั้งสิ้น194โครงการไม่ว่าจะเป็นโครงการที่จัดหาให้ทั้งโครงการและโครงการบางส่วนครับท่านประธานแต่ว่าผมอยากจะนำเรียนเหตุผลครับว่าทำไมถึงเสนอให้ปรับลดลงทั้งโครงการเพราะว่าในชั้นอนุกรรมธิการที่ผมนั่งตลอด2อาทิตย์ที่ผ่านมาหลายหน่วยงานนะครับมีคำของงบประมาณมาที่เป็นงบประมาณซ้ำซ้อนไม่ว่าจะเป็นงบเซิร์ฟเวอร์นะครับที่จัดหาซื้อเซิร์ฟเวอร์เองทั้งที่รัฐบาลก็ได้ประกาศนะครับว่าจะใช้นโยบาย GDCC นะครับหรือว่า Cloud First Policy ของรัฐบาล

0: การแต่ว่าในชั้นอนุ2อาทิตย์ที่นั่งอยู่นะครับขอมาแต่ละหน่วยงานอย่างต่ำเนี่ย15ล้าน20ล้านบ้างนะครับในการซื้อเซิร์ฟเวอร์แล้วก็รวมถึงห้องนะครับครุพันธ์ในการที่จะไปทำห้องแอร์ต่างๆนะครับบางหน่วยงานขอมาเกือบ100ล้านขอมา80ล้านบ้าง79ล้านบ้างนะครับในชั้นอนุกรรมธิการเวลาปรับลงงบประมาณเนี่ยปรับได้ทีละล้าน2ล้านบาทเพราะฉะนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานไหนนะครับผมเห็นด้วยบางหน่วยงานขอชื่นชมครับท่านใช้งบประมาณนอกงบประมาณที่ท่านจัดเก็บได้เองในการจัดหาซื้อระบบคลาวด์ผมไม่ได้ติดขัดนะครับไม่ได้บอกว่านโยบายคลาวด์เฟิร์สพอลิซีไม่ดีแต่ว่าถ้ามันซ้ำซ้อนกันในเมื่อหน่วยงานอื่นก็ซื้อในหน่วยงานตรงนั้นซื้อนะครับแต่ว่าหน่วยงานของกระทรวง DE ก็ยังตั้งงบมาอีกนะครับผมมองว่าไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานที่ซื้ออยู่ตรงนี้นะครับถ้าเราบอกว่าเราจะมี Cloud First Policy แต่ว่าถ้าเป็น Cloud First ของใครของมันเราไม่มีการบูรณาการร่วมกันต่างคนต่างซื้อต่างคนต่างสร้างต่างคนต่างลงทุนมันก็เป็นนโยบายที่มองแล้วไม่คุ้มค่านะครับเฉลี่ยแล้วเนี่ยบางครั้งผมอยู่ในชั้นอนุกรรมธิการขอใบเสนอราคามา3เจ้าครับท่านประธานใบเสนอราคาเนี่ยแทบจะคัดลอกวางกันลงมาเลยเหมือนกันเลยตัวหนังสือเหมือนกันนะครับเวิร์ดดิ้งเหมือนกันของบางหน่วยงานนะครับที่เป็นหน่วยงานบางหน่วยงานนะครับผมขออนุญาตไม่เอ่ยนามแล้วกันนะครับเป็นห้างร้านที่เป็นตึกแถวทุนจดทะเบียนแค่3ล้านถึง5ล้านบาทในการที่จะมาจัดซื้อคลาวด์เป็น100ล้านแต่นะครับทุนจดทะเบียนแค่5ล้านโครงการเป็น100ล้าน200ล้านก็มีครับท่านประธานอยากจะฝากนะครับทางสำนักงบประมาณว่าถ้ารัฐบาลมีนโยบายเรื่องของ Cloud First Policy แล้วในคำของงบประมาณในปีหน้าร่างงบประมาณพรบรายจ่ายปี71ถ้าหน่วยงานไหนที่ทำคำของงบประมาณมาซ้ำซ้อนในการที่จะมาซื้อเซิร์ฟเวอร์ในการที่จะมาจัดซื้อคลาวด์ของตัวเองให้สำนักงบประมาณนะครับตัดลดลงไปเลยหรือว่าตัดทิ้งไปทั้งโครงการเลยถ้าจะทำที่หน่วยงานของท่านในกระทรวง DE ก็ต้องเอาออกนะครับหรือถ้าทำในกระทรวง DE ซึ่งผมมองว่าหลักการและเหตุผลเนี่ยควรจะอยู่กับกระทรวง DE ไม่ควรจะไปแฝงกับหน่วยงานต่างๆเพราะว่ารวมแล้วเนี่ยนะครับ149โครงการ92หน่วยงานเฉพาะในเรื่องของคลาวด์เนี่ย 9,253 ล้านยังมีโครงการอื่นๆที่เกี่ยวกับAI นะครับเกี่ยวกับ PaaS นะครับเกี่ยวกับในเรื่องของ IaaS ต่างๆ VM ต่างๆที่ซื้อจริงๆแล้วนะครับที่ผ่านมาใน 4,980 ล้านจะมีรายละเอียดที่เกี่ยวกับการที่จัดซื้อเฉพาะเจาะจงกับบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาตินะครับเพียงรายเดียวเวลาทำคำของงบประมาณมาในชั้นกรรมาธิการผมเองก็ได้สอบถามไปที่หน่วยงานนะครับหน่วยงานก็ทำใบทำคำขอเทียบราคามาของ GCC กับราคาตลาดของผู้ให้บริการเอกชนรายต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น IaaS VM หรือ Service ท่านทำคำของงบประมาณมาใส่รายละเอียดมาแล้วแต่ว่าท่านไปเทียบกับบริษัทห้างร้านที่มีราคาสูงแต่ว่าสแตนดาร์ดเขาก็สูงไปมากกว่านะครับคือครบวงจรเลยนะครับไม่ได้มาซื้อแยกแบบนี้นะครับผมเองไม่ได้ติดขัดย้ำอีกครั้งนะครับวิธีคิดว่าในการที่จะใช้งบประมาณเงินทุกบาททุกสตางค์นะครับต้องตอบให้ได้ว่าลงทุนแล้วในระบบคลาวด์ของภาครัฐเนี่ยจะทำให้ย่อยให้รัดเล็กลงได้หรือไม่นะครับไม่งั้นจะซ้ำซ้อนแล้วปีหน้าเราก็ต้องมาพิจารณางบประมาณไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไซเบอร์ซีเคียวริตี้เรื่องของการซื้อเซิร์ฟเวอร์เรื่องของการที่จัดหาบริการคลาวด์ของภาครัฐต่างๆซึ่งผมมองแล้วซ้ำซ้อนในขณะเดียวกันเวลาทำคำของงบประมาณมามีหลายงบประมาณที่ไม่พออย่างเช่นกยศ.นะครับงบทหารหน้าแนวตัวเล็กตัวน้อยงบเกษตรงบแหล่งน้ำต่างๆก็ยังไม่เพียงพอถ้าในปีหน้านะครับเราไม่พิจารณาแบบนี้อีกยังไม่มีแนวทางแบบนี้อีกหน่วยงานต่างๆกระจายอยู่ในกระทรวงทบวงกรมต่างๆก็ต้องมาคำของงบประมาณคลาวด์ซ้ำซ้อนกับกระทรวง DE อีกครับท่านประธานต้องเลือกด่างใดด่างหนึ่งครับขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านผู้สงวนคำแปรยตินะครับท่านแรกท่านการดีเดียวไพโรจน์เชิญครับ
2: สวัสดีท่านประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันการดีเลียวเพโรสส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ค่ะดิฉันขอมีส่วนร่วมในการแปรยติมาตรา16กระทรวง DE นะคะก่อนอื่นถ้าดูภาพรวมของงบประมาณทั้งหมดของ DE เนี่ย 13,625 ล้านกมท.มีการปรับลดลงไป 25.8 ล้านบาทเท่านั้นค่ะ 0.19% ถือว่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนะคะอันนั้นเป็นเรื่องที่1ให้เห็นภาพใหญ่แต่ประเด็นหลักนะคะขออนุญาตทางฝ่ายโสดขอขึ้นสไลด์ได้เลยนะคะก็คงจะเป็นประเด็นเดียวกันกับเพื่อนๆสมาชิกหลายท่านที่ได้อภิปรายไปก่อนหน้านี้ตั้งแต่เมื่อวานและโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้ค่ะเราได้ยินนโยบาย Cloud First แต่ปรากฏว่าพอรวมข้อมูลมายิ่งรวมก็ยิ่งบวมจากเมื่อวานได้ยินเพื่อนสมาชิกบอกว่าการรวมเป็น Cloud First นั้นเนี่ยทำให้มีความคุ้มค่ามากขึ้นประหยัดรายจ่ายของรัฐภาพรวมได้มากขึ้นแต่เอ๊ะพอมาดูภาพจริงๆเมื่อเปรียบเทียบกับปี2569ปีที่แล้วตัวเลขมันน่าสนใจนะคะเพราะว่าประเด็นที่1ค่ะถ้าดูในฝากที่เป็นสีฟ้าอ่อนๆเนี่ยก็คือเป็นคลาวด์ที่แต่ละหน่วยงานเขาเช่าใช้ลดลงจริงค่ะจาก 1,523 ล้านเหลือ 1,359 ล้านลดลงไปประมาณ 10% แต่ว่าภาพรวมทั้งหมดของค่าใช้จ่ายคลาวด์ที่มาจาก GDCC 4,980 ล้านบวกกับ 1,359 ล้านนั้นเนี่ยพอรวมกันทั้งหมดเนี่ยปรากฏว่าเพิ่มขึ้นกว่า 50% หรือว่าง่ายๆเจาะลงไปที่ GDCC จะเห็นว่าแค่ GDCC เองเนี่ยรวมกันเนี่ยเพิ่มขึ้น 120% คือเท่าตัวคำถามในเชิงเทคนิคถามว่าพอรวมกันแบบนี้เนี่ยในเรื่องของขีดความสามารถในการจัดเก็บเรามีความต้องการเพิ่มขึ้นในอัตรานี้จริงหรือไม่ข้อที่1 นะคะประเด็นที่2 สอดคล้องกับเพื่อนสมาชิกท่านอื่นค่ะว่าแล้วหน่วยงานอื่นๆนั้นเนี่ยยังมีคลาวด์ของตัวเอง45หน่วยงานบอกเช่าคลาวด์เองอยู่ที่มูลค่าพันกว่าล้านอีกกว่า40หน่วยงานบอกว่ามีการตั้งศูนย์ข้อมูลของตัวเองหรือว่า Data Center ใช้เงินอีกประมาณเกือบพันล้านรวมๆกันแล้วเนี่ยเรากำลังมีการกระจัดกระจายในเรื่องของงบประมาณนะคะข้อคิดเห็นที่ได้จากกรรมาธิการทราบว่าหน่วยงานที่ไม่ได้รวมหรือว่าขอเรียกร้องให้มี data center หรือ cloud ของตัวเองนั้นเนี่ยมีข้อที่บอกเป็นใช้พูดถึงเป็นเหตุผลนะคะหลักๆอยู่2เรื่องเรื่องที่1ก็คือว่ากำลังอยู่ในคิวในการจัดสรร cloud ของ GDCC ถ้าเราเพิ่มขนาดนี้เนี่ยเรื่องคิวก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาแต่น่าจะเป็นในเรื่องของกระบวนการการโอนย้ายของข้อมูลหรือว่า data transition จากหน่วยงานของเขามาในคลาวด์กลางของเรากับอันที่เหตุผลที่2อันนี้น่าสนใจค่ะมีความไม่มั่นใจเรื่องความมั่นคงปลอดภัยของระบบคลาวด์กลางดิฉันฟังแล้วตกใจเพราะว่าถ้าในมุมมองของดิฉันเนี่ยกระทรวง DE เนี่ยถือเป็น CTO Chief Technology Officer ของประเทศจะมีใครที่ไหนในประเทศนี้จะมีขีดความสามารถในการดูแลเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลทางดิจิทัลได้ดีกว่ากระทรวงนี้แต่ปรากฏว่าก็มีหลายหน่วยงานก็ใช้เป็นคำอ้างว่าไม่อยากจะเข้าไปเพราะว่าไม่มั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยหรือแม้แต่ชั้นความลับวันนี้นะคะพูดถึงชั้นความลับเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่เพียงแค่ว่ามีตึกที่หนาแน่นมีประตูล็อกที่ดีแต่เรากำลังการพูดถึงการเข้ารหัสชั้นสูงดิฉันก็ยังยืนยันแล้วก็สนับสนุนใน policy cloud first นะคะว่าควรจะมีการจัดการที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าวันนี้ DE ไม่สามารถจัดการได้ทำให้เขาเข้าใจมั่นใจกระบวนการ transition ของ data มาของเราเนี่ยดิฉันคิดว่าเราต้องมาพิจารณาและที่สำคัญนั้นก็แปลว่าคงจะต้องดูว่าการที่เรามีความจุนะคะ storage หรือว่าในเรื่องของขีดความสามารถในการประมวลผลนั้นเนี่ยมันเพียงพอหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้จึงประเด็นที่อยากให้มีการพิจารณาปรับลดนะคะเพราะดิฉันไม่มั่นใจว่าเราเนี่ยจะมีการเช่าแล้วมาวางทิ้งไว้เฉยๆหรือว่าจะเอามาเพื่อที่จะสามารถที่ใช้ได้เต็มได้จริงเพราะเท่าที่ดูจากกระบวนการจากการที่ฟังจากหลายหน่วยงานเนี่ยส่วนที่เป็นคอขวดจริงนั้นเนี่ยคือการโอนถ่ายของข้อมูลนะคะนั่นคือประเด็นที่1มาต่อมาประเด็น ็นที่สองค่ะเรื่องของชั้นการลงทุนเทคโนโลยีที่ไม่สมดุลเพราะวันนี้เนี่ยดิฉันชื่นใจเพราะว่าเห็นว่าทางกระทรวงดีมีการประชุมบอร์ด AI นะคะแล้วก็กำลังพูดคุยอยู่หลายเรื่องดิฉันก็เลยคิดว่าโอกาสนี้แหละที่เอาข้อมูลของงบประมาณที่เกิดขึ้นในปี70นะคะลองมาเปรียบเทียบเป็นชั้น7ชั้นด้วยกันว่าถ้านี่คือ

0: ที่จะช่วยทางกระทรวงได้ว่ามันมีประเด็นไหนอีกที่เราควรจะต้องจับตาที่รายจ่ายแล้วลงไปเนี่ยไม่ได้มีสินทรัพย์อะไรหลงเหลือไม่ไหวจะเป็นการใช้นะคะการเช่าใช้เพราะฉะนั้นส่วนตรงนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นควรจะต้องมีการพิจารณาว่ามันควรจะอยู่ในหมวดไหนกันแน่เพราะว่าถ้ารวมๆตัวเลขของการเช่าคลาวด์ที่ผ่านมาเนี่ยเอาแค่2ปีก็หมื่นกว่าล้านแล้วเนี่ยนะคะต่อไปทํา projection ในอนาคตดิฉันคิดว่าก็คงไม่หนีไม่พ้นสัก50,000หรือ50,000ล้านก็คงไม่ไกลจากนี้ทีนี้เนี่ยดิฉันเข้าใจดีค่ะว่าการเช่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่ารัฐไม่ควรที่จะทำ data center เองเพราะไม่สามารถที่จะทำได้อย่างมีประสิทธิภาพดีแต่ดิฉันอยากที่จะขอให้มีการพิจารณาสักนิดนึงค่ะว่าถ้าเราเช่าแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยต้นทุนรายจ่ายมากไปเรื่อยๆเนี่ยรัฐก็จะแบกรับภาระกับเทคโนโลยียุคใหม่นะคะขออนุญาตเป็นการพิจารณาขออีกนิดนึงนะคะท่านประธานหน้าสุดท้ายแล้วค่ะที่อยากจะเป็นประเด็นที่3ก็คือว่าเรื่องของงบประมาณเนี่ยดิฉันขออนุญาตยกตัวอย่างมา1ส่วนเพราะเห็นถึงการซ้ําซ้อนแล้วก็อาจจะไม่ได้เช็คในเรื่องของทรัพยากรที่ใช้ข้ามหน่วยงานขออนุญาตยกตัวอย่างอย่างเช่นของกรมอุตุนิยมวิทยาที่มีโครงการยกระดับพยากรณ์อากาศรายละเอียดสูงเหล่านี้นะคะถ้าดิฉันพยายามนั่งเดาว่าข้างในมันคืออะไรเพิ่งในเอกสารข้อมูลอาจจะยังไม่มีนักก็คงจะเกี่ยวข้องกับข้อมูลดาวเทียมข้อมูลทางด้านอากาศซึ่งอยากจะบอกว่าวันนี้ข้อมูลที่เรามีอยู่ในบ้านเราหลายหน่วยงานกระจัดกระจายออกไปอย่างเช่นจิสดากระทรวงอวนาริสหรือว่าหน่วยงานอื่นๆนั้นเนี่ยอาจจะเป็นประโยชน์ในการทำงานมากกว่าที่จะเริ่มทำใหม่ดิฉันเป็นเพียงแค่การตั้งข้อสังเกตนะคะเพราะก็เรียนตามตรงว่าไม่สามารถหาข้อมูลในรายละเอียดได้เจอว่าโครงการนี้เนี่ยจะเอาไปยกระดับอะไรเพียงแต่เป็นการตีความจากข้อมูลและชื่อของโครงการค่ะอีกอันนึงก็คือเรื่องของค่าปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติการพยากรณ์อากาศหรือวอร์รูมซึ่งเน้นในเรื่องของมีพร้อมติดตั้งระบบผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และกองพยากรณ์อากาศ1ระบบอันนี้ก็เช่นเดียวกันที่อยากที่จะพิจารณาลดงบประมาณนะคะเพราะดิฉันเชื่อว่าเราน่าจะมีทรัพยากรอื่นที่อยู่ในหน่วยงานรัฐของเราในเนี่ยและได้ประโยชน์แล้วนะคะดิฉันต้องขอขอบพระคุณค่ะ
1: ครับต่อไปท่านพันธินม่วนน่วมเจิมครับเชิญครับ
2: ครับเรียนท่านประธานครับพันธินน่วมเจิมผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขตของเตอร์เขตพัฒนาพรรคประชาชนนะครับขอร่วมอภิปรายในมาตรา16กระทรวง DE นะครับในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับรบกวนขอสไลด์ด้วยนะครับขอเงิน492ล้านนะครับสำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์อากาศรายละเอียดสูงนะครับรายการเดียวเนี่ยคิดเป็นประมาณ 14.3% ของกรมงบกรมอุตุนิยมวิทยาทั้งกรมเลยนะครับและจริงๆเนี่ยเดิมทีขอเป็นงบผูกพันด้วยนะครับ3ปี 1,500 เกือบ 1,500 ล้านนะครับแต่วันที่เข้ามาชี้แจงต่ออนุกรรมธิการเนี่ยเอกสารสำคัญ TOR ไม่มีมีกระดาษมาแผ่นเดียวนะครับเราไล่กลับไปนะครับกลับมาใหม่ก็ยังไม่สมบูรณ์จนรายงานของอนุกรรมธิการเนี่ยต้องเขียนเตือนเอาไว้เลยนะครับขอให้ส่งข้อมูลให้ครบและพิสูจน์ความคุ้มค่าให้ได้จริงๆอ่ะผมเสนอให้ชะลอหรือตัดรายการนี้ไว้ก่อนแต่เสียงข้างมากไม่ยอมตัดครับผมแพ้โหวตไป4-3วันนั้นถึงแม้เสียงข้างมากจะชนะ1เสียงนะครับแต่คำถามของประชาชนไม่ควรแพ้ตามไปด้วยนะครับเงินจำนวนมหาศาลเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังในรายละเอียดหลังการประชุมวันนั้นผมได้รับเอกสาร4หน้าจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามขอย้ำนะครับเอกสารนิรนามไม่ใช่คำพิพากษานะครับและยังไม่มีหลักฐานว่าใครกระทำผิดแต่มันมีรายละเอียดที่รัฐบาลจะต้องตรวจสอบและต้องตอบได้ทุกข้อในขั้นตอนต่อไปเบาะแสอาจยังไม่ใช่ข้อสรุปแต่ความแต่การที่ผู้ชี้เบาะแสเนี่ยไม่ประสงค์จะเปิดเผยมันบอกอะไรเราครับมันก็คือคนข้างในนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ข้ออ้างที่รัฐบาลจะปฏิเสธการตรวจสอบนะครับสำคัญมากๆนะครับการอภิปรายของผมวันนี้ต่อครับกรมอุตุระบุเองว่าเขาทำ proof of concept คือการพิสูจน์แนวคิดของบริษัท tomorrow.io ดำเนินการ3เดือนนะครับตั้งแต่ธันวา68จนถึงกุมภา69แต่ข่าวของกรมที่เผยแพร่วันที่5มีนาเนี่ยกับระบุว่ามีการประชุมสรุปผลตั้งแต่วันที่5กุมภาแล้วทั้งที่เดือนกุมภายังไม่จบผมจึงถามว่าไอ้ proof of concept POC เนี่ยเริ่มและสิ้นสุดวันไหนทดสอบกี่วันและใช้เหตุการณ์อากาศจริงกี่เหตุการณ์

0: ่สำคัญนะครับเอกสารผู้ให้เบาะแสอ้างถึงใบเสนอราคา T.IO25124 ลงวันที่4 ธันวาคม 68นะครับก่อนจะมีการทำงบประมาณทั้งหมดเลยนะครับวงเงิน 497.55 ล้านบาทส่งถึงอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาถ้าเอกสารนี้มีอยู่จริงหมายความว่าแพ็คเกจและราคาเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเริ่มทำ proof of concept ก่อนการทดลองจะจบด้วยซ้ำต่อมารัฐบาลก็ตั้งงบ492ล้านต่ำกว่าตัวเลขที่ถูกอ้างในใบเสนอราคาเพียงแค่ 5.55 ล้านหรือเพียงแค่ 1% นี่แหละครับคือราคาที่เกิดจากการสำรวจตลาดอย่างอิสระหรือเป็นงบที่เดินตามใบเสนอราคาของผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่งถ้าเอกสารนี้ไม่จริงนะครับที่เขาส่งกันมาขอให้กรมนำต้นฉบับและทะเบียนรับเอกสารมาโต้แย้งแต่ถ้าจริงรัฐบาลต้องตอบนะครับใครรู้ความต้องการภายในก่อนใครกำหนดวงเงินก่อนและใครได้รับโอกาสให้ทดลองโครงการนี้ก่อนหน้าต่อไปครับการให้เอกชนทดลองเชื่อมต่อข้อมูลจริงของรัฐนะครับทำให้เอกชนรายนั้นเนี่ยรู้ถึงโครงสร้างข้อมูลของเราของประเทศเรานะครับของหน่วยราชการทั้งหมดรู้ข้อจำกัดของระบบรู้ปัญหาของผู้ใช้งานและรู้ว่าจะต้องออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างไรให้ตรงกับหน่วยงานนั้นๆผมจึงถามว่าผู้ให้บริการรายอื่นเนี่ยได้รับข้อมูลได้รับสิทธิ์เช่นนี้เหมือนกันหรือเปล่าข้อมูลเรดาร์สถานีตรวจอากาศ API พื้นที่ทดลองภายใต้เงื่อนไขเดียวกันหรือไม่ถ้าไม่เคยได้รับ POC ที่เรียกว่าทดลองฟรีเนี่ยอาจจะมีราคาที่ประชาชนมองไม่เห็นนั่นคือความได้เปรียบเหนือคู่แข่งการไม่เขียนชื่อบริษัทไว้ใน TOR ไม่ได้แปลว่าไม่มีความเสี่ยงที่จะล็อกสเปคนะครับต้องถามก่อนว่าเมื่อรวมเงื่อนไขดาวเทียมไมโครเวฟซาวด์เดอร์จำนวนดาวเทียมรอบการอัปเดต15นาทีแบบจำลอง AI และการเชื่อมต่อข้อมูลทั้งหมดมีผู้ประกอบการอิสระที่กี่รายที่ผ่านได้จริงมีจริงๆมีใบเสนอราคา3ใบนะครับแต่มันไม่ได้แปลว่ามีการแข่งขันหากทั้ง3รายเนี่ยต้องพึ่งเทคโนโลยีต้นทางจากผู้ขายรายเดียวกัน Proof of concept ไม่ใช่ใบจองงบนะครับไม่ใช่ใบสั่งซื้อครับต่อครับกรมชี้แจงว่าระบบเดิมมีความแม่นยำ 70% และตั้งเป้าเพิ่มเป็น 80%แต่ต้องตอบก่อนให้ 70% นี่มันวัดจากอะไรเบสไลน์มันคืออะไรทายว่าฝนจะตกหรือไม่ตกทายปริมาณฝนพื้นที่หรือเวลาพยากรณ์ล่วงหน้าพยากรณ์ล่วงหน้าได้กี่ชั่วโมงทดสอบในฤดูกาลไหนและเพราะระบบที่แม่นในวันปกติอาจจะพลาดในวันที่ประชาชนต้องการคำเตือนมากที่สุดก็ได้ขณะที่ข้อมูลกรมเผยแพร่เนี่ยบอกว่าผลพยากรณ์แม่นยำขึ้นแต่ยังไม่มีตัวเลขให้ตรวจสอบเลยว่าดีขึ้นจากเท่าไหร่คือฐานมันเท่าไหร่ท่านประธานครับ492ล้านจ่ายให้คำว่าแม่นขึ้นจาก70เป็น80แต่ฐานยังไม่ชัดเลยครับต้องเปิดเผยผลทดสอบก่อนและหลังโดยใช้วันพื้นที่และข้อมูลชุดเดียวกันเปรียบเทียบระบบเดิมระบบของไอ้บริษัทที่ชื่อว่า tomorrow.io เนี่ยและทางอื่นอย่างเป็นธรรมคือแฟร์ประชาชนต้องรู้ครับเตือนภัยเร็วขึ้นกี่นาทีพลาดเหตุการณ์ลดลงได้เท่าไหร่เตือนเกินจริงน้อยลงแค่ไหนช่วยลดความเสียหายได้เพียงใดถ้ายังตอบไม่ได้เนี่ยเราไม่ได้กำลังจะซื้อความแม่นยำนะครับแต่กำลังจะจ่าย492ล้านเพียงเพื่อจะซื้อว่าความเชื่อว่ามันจะแม่นขึ้นสุดท้ายครับหน้าสุดท้ายเอกสารที่ส่งมาให้ตรวจสอบระบุว่ารายการนี้ถูกตั้งเป็นรายจ่ายลงทุนมาอยู่ในผมเป็นอนุงบอบรมสัมมนานะครับแปลกไหมครับโครงการแบบนี้มาอยู่ในคณะนี้แต่ร่าง TOR กลับกลายเป็นเช่าใช้บริการระบบผมถึงถามว่าเมื่อจ่ายแล้วจ่าย492ล้านบาทรัฐได้ทรัพย์สินอะไรข้อมูลเป็นของรัฐไม่ได้แปลว่ารัฐเดินระบบเองนี้ได้นะครับเมื่อหมดสัญญากรมจะได้ source code model weight configuration เครื่องมือ retrain เอกสารเชื่อมระบบหรือบุคลากรที่ทำงานต่อได้จริงหรือไม่หากหยุดจ่ายแล้วระบบหยุดทำงานเงินก้อนนี้ไม่ใช่การลงทุนสร้างความสามารถในการให้ประเทศแต่มันคือการเช่าระบบจากต่างประเทศนะครับดาวเทียมนี่ของอเมริกานะครับเป็นหลายปีผมจึงขอให้รัฐบาลเนี่ยเปิดเอกสารต่อสภานะครับ1 4ชุดนะครับ1ใบเสนอราคาที่ถูกอ้างอิงการสำรวจตลาดและที่มาราคากลาง2ผล proof of concept ฉบับเต็มพร้อมข้อมูลดิบเกณฑ์การประเมิน 3นะครับรายชื่อผู้ประกอบการที่ผ่านเงื่อนไข TOR ทั้งชุดได้จริงและหลักฐานว่าได้รับโอกาสในการแข่งขันที่เท่าเทียม4สิทธิ์ในทรัพย์สินปัญญาทางปัญญาและ Exit Plan ที่รับรองว่าประเทศไทยจะไม่ถูกผูกขาดไว้กับผู้ขายรายเดียวกรมอุตุนิยมวิทยามีหน้าที่เตือนภัยให้ประชาชนแต่วันนี้เอกสารของผู้ให้เบาะแสกำลังส่งสัญญาณเตือนภัยเรื่องงบประมาณมายังสภาอย่าปิดสัญญาณเตือนนั้นนะครับเพียงเพราะวันนั้นผมโหวตแพ้4-3การพยากรณ์อากาศอาจมีความไม่แน่นอนแต่การจัดซื้อจัดจ้างต้องโปร่ง proof of concept ต้องพิสูจน์ว่าเทคโนโลยีใช้ได้ไม่ใช่พิสูจน์ว่าบริษัทหรือโอกาสของใครบางคนเท่านั้นเหรอครับขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านศาสตราจารย์สุชาติธาราดำรงเวชเชิญครับ
2: เคารพกับผมศาสตราจารย์สุชาติธาราดำรงเวชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยในมาตราที่16งบประมาณของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมซึ่งตั้งไว้5,536.9 ล้านบาทกับผมขอเสนอปรับลดลง 10% 553.7 ล้านบาทให้งบประมาณจะเหลือ 4,983.2 ล้านบาทเหตุที่กับผมเสนอให้ปรับลดมิใช่เพราะประเทศไทยไม่ต้องการพัฒนาเทคโนโลยีตรงข้ามกับผมเห็นว่าเทคโนโลยีดิจิทัลมีความสำคัญอย่างยิ่งต่ออนาคตของประเทศแต่ปัญหาก็คือเราต้องถามว่าเงินที่ใช้ไปนั้นทำให้ประเทศมีประสิทธิภาพสูงขึ้นจริงหรือไม่ในประการแรกปัจจุบันประเทศไทยยังเผชิญปัญหาอาชญากรรมทางไซเบอร์แก๊งคอลเซ็นเตอร์สแกมเมอร์บัญชีม้าและซิมม้าอย่างต่อเนื่องหน่วยงานของรัฐบาลจำนวนมากใช้วิธีไล่ปิดเว็บไซต์ปิดบัญชีหรือแก้ไขปัญหาเป็นรายกรณีซึ่งกระผมเห็นว่าเป็นการแก้ที่ปลายเหตุกระผมเห็นว่าเราต้องเปลี่ยนจากการไล่ตามอาชญากรมาเป็นการทำลายระบบของอาชญากรรมทั้งหมดตั้งแต่เครือข่ายโทรคมนาคมเส้นทางการเงินบัญชีม้าไปจนถึงผู้ควบคุมเครือข่ายและต้องมีSingle Command คือมีหน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนประการที่สองปัญหาข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนรั่วไหลยังเกิดขึ้นอยู่เสมอประเทศไทยมีกฎหมายหน่วยงานกำกับมีงบประมาณด้าน Cyber Security หลายแห่งแต่ประชาชนก็ยังได้รับโทรศัพท์และข้อความจากมิจฉาชีพซึ่งรู้ชื่อรู้เบอร์โทรศัพท์และบางครั้งรู้ข้อมูลทางการเงินของประชาชนนี่คือสิ่งที่เราต้องวัดผลให้ชัดเจนว่างบประมาณที่ใช้ไปสามารถคุ้มครองประชาชนได้จริงเพียงใดประการที่3ระบบดิจิทัลของภาครัฐมีความซับซ้อนสูงกระทรวงหนึ่งสร้างระบบกรมหนึ่งสร้างแอปพลิเคชันอีกหน่วยงานสร้างแพลตฟอร์มอีกระบบหนึ่งมีทั้งเซิร์ฟเวอร์คลาวด์เดต้าเบสซอฟต์แวร์และระบบรักษาความปลอดภัยแยกกันจำนวนมากยิ่งเป็นดิจิทัลกัฟเวอร์เมนต์ยิ่งควรทำให้รัฐบาลเล็กลงเร็วขึ้นและถูกลงไม่ใช่มีดิจิทัลเพิ่มขึ้นจำนวนเจ้าหน้าที่เท่าเดิมขั้นตอนเท่าเดิมเอกสารเท่าเดิม

0: เติมและงบประมาณเพิ่มขึ้นทุกปีประการที่4ผมเห็นว่ารัฐบาลควรเปลี่ยนตัวชี้วัดจาก output เป็น productivity อย่าวัดว่าทำแอปพลิเคชันได้กี่ระบบจัดอบรมได้กี่ครั้งหรือคนเข้าเว็บได้กี่คนแต่ควรวัดว่า 1. ลดค่าใช้จ่ายของรัฐบาลได้กี่บาทลดจำนวนขั้นตอนราชการได้เท่าไหร่ 3. ประชาชนได้ใช้เวลาติดต่อราชการลดลงกี่ชั่วโมง 4. ลดจำนวนบุคลากรและงานซ้ำซ้อนได้เท่าไหร่และ 5. เทคโนโลยีเหล่านี้เพิ่มผลิตภาพที่เรียกว่า productivity และ GDP ของประเทศไทยได้เท่าไหร่การกระทำการวัดทั้ง5นี้จึงเป็น digital transformation ที่แท้จริงในประการที่5ประเทศไทยต้องไม่เป็นเพียงผู้ซื้อเทคโนโลยีจากต่างประเทศเราพูดถึง AICloud และ Data Center จำนวนมากแต่สิ่งที่สำคัญกว่าก็คือเราต้องสร้างคนไทยบริษัทไทยเทคโนโลยีไทยและทรัพย์สินทางปัญญาของไทยมิฉะนั้นประเทศไทยจะเป็นเพียงผู้ซื้อเครื่องจักรซื้อซอฟต์แวร์ซื้อคลาวด์แล้วกำไรและมูลค่าเพิ่มกลับไปสู่ต่างประเทศดังนั้นเงินที่กระผมเสนอให้ลดลง553ล้านบาทควรตัดจากรายจ่ายประชาสัมพันธ์การอบรมที่ซ้ำซ้อนค่าที่ปรึกษางานศึกษาที่ไม่ก่อให้เกิดผลโดยตรงและระบบ IT หรือแพลตฟอร์มที่หน่วยงานต่างๆสร้างซ้ำกันส่วนงบที่เกี่ยวข้องกับ Cyber Security การป้องกันข้อมูลประชาชนการพัฒนา AI บุคลากรและเทคโนโลยีชั้นสูงและโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นไม่ควรถูกตัดโดยไม่มีเหตุผลท่านประธานครับประเทศไทยไม่ได้ขาดแอปพลิเคชันแต่เราขาดดิจิทัล productivity เราไม่ได้ขาดหน่วยงานแต่เราขาดซิงเกิลคอมมานด์และ accountability เราไม่ควรใช้เทคโนโลยีเพื่อทำให้รัฐบาลมีระบบมากขึ้นแต่เราควรใช้เทคโนโลยีเพื่อทำให้รัฐบาลเล็กลงค่าใช้จ่ายลดลงประชาชนสะดวกขึ้นเศรษฐกิจของประเทศมี productivity หรือผลิตภาพสูงขึ้นขอบพระคุณครับท่านประธานครับ
1: ครับต่อไปท่านอิสริยะไพรีไพริศครับเชิญครับ
2: ครับเรียนท่านประธานที่เคารพผมอิสริยะไพรีไพริศสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนวันนี้ขอมาอภิปรายเรื่องงานของสำนักงานสถิติแห่งชาตินะครับซึ่งอยู่ภายใต้กระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมท่านประธานครับผมได้ไปเป็นอนุคณะกรรมการงบประมาณนะครับแล้วก็ได้เห็นนะครับโครงการของสำนักงานสถิติแห่งชาตินะครับมี2โครงการนะครับโครงการแรกนะครับชื่อว่าโครงการทำความสะอาดข้อมูลนะครับเรียกว่า Data Cleansing นะฮะ44ล้านบาทนะครับในจำนวนนี้เนี่ยมีจับค่าจัดหาครุภัณฑ์ซอฟต์แวร์นะครับ 33.9 ล้านบาทนะครับอีกโครงการนึงคล้ายๆกันนะครับชื่อโครงการสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปสถิตินะครับมูลค่ารวม 37.4 ล้านบาทนะครับแล้วก็มีค่าซอฟต์แวร์ 27.6 ล้านบาทท่านประธานครับโครงการ2โครงการนี้มีความคล้ายกันมากนะครับก็คือโครงการแรกเนี่ยมีค่าซอฟต์แวร์ประมาณ33ล้านนะครับโครงการที่2เนี่ยค่าซอฟต์แวร์27ล้านนะครับรวมกันเนี่ย 67.6 ล้านนะครับล้านบาทนะครับค่าไลเซนซ์ซอฟต์แวร์นะครับผมทำงานในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิตอลมาประมาณ20ปีนะครับถ้าเกิดว่าไปซื้อซอฟต์แวร์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกนะครับ Microsoft Oracle Salesforce อะไรพวกนี้นะครับก็คงจะพอเข้าใจได้นะครับทีนี้มาดูกันครับใน TOR ครับ เขียนว่าเป็นค่าซอฟต์แวร์สำเร็จรูปนะครับ Data Cleansing นะครับซึ่งไม่มีราคากลางนะครับใช้วิธีนะครับสืบราคานะครับจากใบเสนอราคาทั้งหมด3ใบนะครับได้ราคามาที่ 33.9 ล้านบาททีนี้เราเข้ามาดูกันที่ใบเสนอราคาใบแรกนะครับท่านที่อยู่ทางบ้านถ้าดูอยู่นะฮะก็เปิด Google เตรียมรอไว้ได้นะครับซอฟต์แวร์ตัวนี้นะครับชื่อว่า Clean Data AI นะครับCrystal Flow 1.0 นะครับผมก็ไม่เคยรู้จักมาก่อนนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเป็นเราอาจจะอยู่นอกวงการนี้เองนะครับวงการ Data นะครับลองมาใบเสนอราคาใบที่2นะครับชื่อซอฟต์แวร์ว่า Stat Clean AI นะครับ Clear Wave 2.0 นะครับผมก็ไม่เคยเจอซอฟต์แวร์ชื่อนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าท่านผู้ฟังนะครับทางบ้านนะครับเห็นชื่อเวอร์ชันนะครับลองสังเกตดูดีๆนะครับเวอร์ชัน 1.0 แล้วตามด้วย 2.0 นะครับใบที่3นะครับใช้ชื่อว่า Cleansing Fusion Core 3.0 นะครับโปรดสังเกตว่าเลขเวอร์ชันเรียงกันนะครับท่านประธานผมก็ไม่เกิดไม่แน่ใจนะฮะว่าเอ้ยมันคือซอฟต์แวร์อะไรนะครับผมก็เลยเปิด Google ดูนะครับสิ่งที่พบนะครับก็คือเจออะไรก็ไม่รู้นะฮะที่ไม่ได้เกี่ยวกับชื่อซอฟต์แวร์ตัวนั้นนะครับอาจจะมีบังเอิญชื่อใกล้เคียงกันนะครับแต่เป็นซอฟต์แวร์ตัวอื่นที่ไม่ได้ทำเกี่ยวกับ Data นะครับอันนี้ใบที่1นะครับลองมาดูใบเสนอราคานะครับใบที่2นะครับ Stat Clean AI Clear Wave 2.0 นะครับใน Google นะครับมีสิ่งที่เรียกว่า Clear Wave นะครับแต่มันเป็นซอฟต์แวร์เกี่ยวกับการทำความสะอาดลำโพงนะครับไม่ได้เกี่ยวอะไรกับ Data เลยนะครับเริ่มเอ๊ะหรือยังครับท่านประธานครับคำเฉลยนะครับมาอยู่ในใบเสนอราคาใบที่3นะครับก็คือจริงๆเนี่ยซอฟต์แวร์ตัวนี้นะครับตอนที่อยู่ในห้องงบประมาณเนี่ยมันเซิร์ช Google ไม่เจอนะครับตอนนี้เจอแล้วนะครับก็เลยมีคำเฉลยขึ้นมาทันทีนะครับคงไม่ขอบอกชื่อบริษัทนะครับแต่ว่าเอาชื่อไปลองเซิร์ชดูได้นะครับสิ่งที่น่าสนใจนะครับท่านประธานก็คือเจ้าของซอฟต์แวร์ที่ผลิตซอฟต์แวร์ตัวนี้นะครับกับซอฟต์แวร์บริษัทที่เสนอในใบเสนอราคาเนี่ยเป็นคนละบริษัทกันนะครับก็เกิดเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นนะครับในสำนักงานสถิติแห่งชาติทีนี้ถ้าเกิดเรามาดูโครงการที่2นะครับก็จะเห็นแพทเทิร์นลักษณะเดียวกันนะครับก็คือซื้อซอฟต์แวร์นะครับสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปสถิตินะครับใบเสนอราคานะครับแบบเดียวกันเลยนะครับต้องเรียนนะครับว่าใบเสนอราคาทั้ง3ใบของทั้ง2โครงการเนี่ยเป็นบริษัทชุดเดียวกันนะครับทั้ง3หน่วยงานนะครับถ้าดูสีดูหน้าตาฟอนต์เหมือนกันเป๊ะนะครับบัตรใบเสนอราคาใบแรกของโครงการที่2นะครับดูวิธีการตั้งชื่อนะครับก็จะใช้คล้ายๆกันนะครับ Smart Data Summary System Data Scope 1.0 นะครับใบเสนอราคาใบที่2นะครับใช้ชื่อว่า Web Stat นะครับ AI Insight Engine 1.0 นะครับแล้วก็ใบเสนอราคาใบที่3ก็มาแพทเทิร์นคล้ายๆกันนะครับชื่อ Alpha Insight 2.0 นะครับทุกครั้งท่านประธานก็น่าจะพอเดาได้นะครับว่าเอาชื่อซอฟต์แวร์เนี่ยไปเซิร์ช Google ดูเนี่ยก็จะได้แบบเดียวกันนะครับก็คือไม่มีตัวตนอยู่บนอินเทอร์เน็ตนะครับแปลว่าซอฟต์แวร์ที่อยู่ในใบเสนอราคาเนี่ยสเตกชื่อมามั่วๆด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่ทราบนะฮะเวอร์ชันอีกใบที่2ก็แบบเดียวกันนะครับ Insight Engine 1.0 ก็ผลการค้นหาก็ได้เป็นอะไรก็ไม่ทราบนะครับแล้วท่านประธานก็น่าจะพอเดาได้นะครับว่าใบที่3เนี่ยก็มีตัวตนใน Google เป็นบริษัทเดียวกับเจ้าแรกนะครับขอไม่เอ่ยชื่อบริษัทนะครับถ้าเกิดท่านไหนสนใจเนี่ยลองไปเสิร์ชดูได้นะครับข้อสรุปนะครับก็คือสิ่งที่ผมได้พบนะครับจากโครงการนี้นะครับก็คือสำนักงานสถิติแห่งชาตินะครับซึ่งอยู่ภายใต้กระทรวง DE เนี่ยมาขอซื้อซอฟต์แวร์สำเร็จรูปนะครับราคาสูงหลักหลาย10ล้านบาทนะครับมีรูปแบบก็คือมีใบเสนอราคา3ใบจาก3บริษัทชุดเดียวกันใน2โครงการนะครับการตั้งชื่อซอฟต์แวร์ในใบเสนอราคาเนี่ยเป็นแพทเทิร์นเดียวกันแล้วก็ขอซื้อซอฟต์แวร์ที่ไม่มีตัวตนอยู่จริง2ใบเพื่อมาเป็นตัวหลอกเพื่อมาเป็นคู่เทียบนะครับต้องเรียนว่าผมอยู่ในวงการดิจิตอลมานานนะครับก็ไม่รู้จักชื่อซอฟต์แวร์เหล่านี้เลยนะครับก็เกิดการเอ๊ะขึ้นมานะครับซึ่งถ้าไม่เอ๊ะขึ้นเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าจะนำไปสู่อะไรนะครับก็ต้องเรียนนะครับว่าขอบคุณทางคณะกรรมาธิการงบด้วยนะครับที่รับฟังปัญหานี้นะครับแล้วก็พิจารณาตัดโครงการนี้ออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ผมคิดว่านะครับพฤติกรรมลักษณะนี้เนี่ยชวนให้คิดนะครับว่าหน่วยงานรัฐเนี่ยมีโครงการลักษณะนี้ที่เป็นซอฟต์แวร์ปลอมอยู่ในใบเสนอราคาอีกหรือไม่

0: นะครับและก็น่าไปย้อนดูย้อนหลังนะครับโดยเฉพาะที่สำนักงานสถิติแห่งชาตินะครับดังนั้นเนี่ยผมก็อยากจะขอนะครับว่าพิจารณานะครับตัดงบของสำนักงานสถิติแห่งชาติลง 5% นะครับเพราะคิดว่าน่าจะมีโครงการลักษณะนี้ก็ขอให้ประหยัดลงได้อีกครับขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านภูริวัฒน์ใจสำราญเชิญครับ
2: ครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมภูริวัฒน์ใจสำราญครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต12บางเขนท่าแร้งสายไม้ออกเงินและลาดพร้าวจระเข้บัวนะครับวันนี้ขออภิปรายเฉพาะในส่วนของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลครับหรือว่าเดป้านะครับซึ่งในหมวดอบรมสัมมนาครับเรากลับพบสภาวะสะท้อนให้เห็นถึงการจัดงบประมาณแบบไร้ทิศทางครับผมขอแบ่งการวิเคราะห์เป็น3ประเด็นหลักครับทั้งเรื่องของความไม่คุ้มค่าความซ้ำซ้อนแล้วก็ลักทิ้งศักยภาพที่แท้จริงของประเทศนะครับในประเด็นที่1ครับรายจ่ายลงทุนที่ตั้งวงเงินสูงแต่ฉาบฉวยแล้วก็ไม่คุ้มค่าผมขอให้ทุกท่านครับดูในหมวดทรัพย์สินทุนอื่นในรายการที่8ครับเป็นโครงการสตาร์ทอัพคนละครึ่งแล้วก็เว็บ 3.0 เพื่ออนาคตไทยที่ตั้งงบเอาไว้สูงถึง125ล้านบาทนะครับแล้วก็นโยบายคนละครึ่งคือรูปแบบของการกระตุ้นการบริโภคระยะสั้นครับเป็น consumer subsidy ซึ่งไม่ใช่เป็นโครงสร้างพื้นฐานไม่ใช่เป็นการสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีครับแต่ว่ามันเป็นการเอาคำยอดฮิตอย่างเว็บ 3.0 มาแปะป้ายไว้ไม่ได้ทำให้โครงการนี้เกิดการพัฒนาแบบ deep tech หรือสร้าง IP ของประเทศไทยแต่อย่างใดและเมื่อดูตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่ผิดเป้าครับตัวอย่างเช่นยอดการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมูลค่าการเจรจาธุรกิจเบื้องต้นแต่แทนที่มันจะเป็นการวัดจากผลกระทบทางเศรษฐกิจเชิงลึกเช่นเกิดทรัพย์สินทางปัญญาใหม่ๆเท่าไหร่ปิดดีลลงทุนจริงเท่าไหร่อัตราการรอดชีวิตของธุรกิจมีหรือไม่หรือสัดส่วนรายได้ที่ตั้งไว้และดึงกลับเข้าประเทศมีเท่าไหร่เหล่านี้เราไม่เห็นครับท่านประธานครับซึ่งนำไปสู่การตำน้ำพริกละลายแม่น้ำแล้วก็โครงสร้างโครงการระยะยาวเป็นแบบปีต่อปีเหมือนเดิมครับประเด็นที่2ครับงบประมาณที่ซ้ำซ้อนแล้วก็ไม่สอดคล้องกับภารกิจอย่างแท้จริงเราเห็นการตั้งงบประมาณอย่างเช่นโครงการช่วยเหลือเกษตรกรไทยเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายด้วยดิจิทัล93ล้านโครงการชุมชนดิจิทัล81ล้านถามว่าเจตนาพวกนี้ดีไหมดีนะครับแต่ในทางปฏิบัตินั้นมันทับซ้อนกับการทำงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมไปถึงกระทรวงมหาดไทยแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีงบประมาณแล้วก็เครือข่ายในพื้นที่ดูแลเรื่องพวกนี้อยู่แล้วหรือแม้กระทั่งหมวดงบดำเนินงานครับโครงการยกระดับดิจิทัลด้วยเทคโนโลยี 5G สำหรับ Citizen Centric 11.5 ล้านบาทนี่คืองานทับซ้อนกับบทบาทของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคมสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าเดป้ากำลังทำงานแบบหวานแหครับแล้วก็วิธีการสร้างสรรค์นั้นมันผมเข้าใจครับวิธีการสร้างสรรค์นั้นมันอาจจำเป็นที่จะต้อง cross industry ได้แต่ก็ควรจะมีการแบ่งหน้าที่การคิดแล้วก็ให้หน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบนั้นทำโดยตรงเดป้านั้นมุ่งในการเน้นสร้างอุตสาหกรรมดิจิทัลระดับสูงมากกว่าประเด็นที่3ครับการหั่นงบอุตสาหกรรมแห่งอนาคตครับท่านประธานครับปัจจุบันอุตสาหกรรมเกมไทยครับเติบโตอันดับ1ในอาเซียนมีมูลค่าทางการตลาดมากกว่าแสนล้านบาทครับแต่เรากลับมีผู้พัฒนาเกมที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาจริงๆเพียงไม่กี่รายเท่านั้นทุกวันนี้ผู้จัดจำหน่ายพับบิชเชอร์หน้าใหม่ของไทยล้มหายตายจากกันไปหมดครับเพราะว่าถูกผู้ประกอบการต่างชาติเข้ามาแทรกแซงแย่งตลาดดึงเอาเงินออกนอกประเทศโดยไม่จำเป็นต้องเปิดบริษัทไม่ต้องจ้างแรงงานถาวรแล้วก็เสียภาษีให้เราน้อยกว่าความเป็นจริงที่ควรจะเป็นหากย้อนดูข้อมูลในปี68ครับโครงการนี้เคยได้รับ 139.5 ล้านบาทปี69ลดลงมาเหลือ 98.7 ล้านบาทครับแล้วก็ในร่างงบประมาณปี70นี้กลับถูกหั่นเหี้ยนเหลือเพียงแค่70ล้านบาทมาดู70ล้านบาทที่ลงไปผลหนี้ได้อะไรบ้างเป้าหมายมูลค่าทางการเจรจาธุรกิจครับ500ล้านบาทเป็นเพียงแค่การประเมินตัวเลขขั้นต้นไม่ใช่เป็นการเซ็นสัญญาปิดดีลหากไม่มีข้อตกลงทางธุรกิจเกิดขึ้นจริงครับก็ย่อมไม่สามารถสร้างผลกระทบที่ดีต่อเศรษฐกิจได้ในขณะที่เป้าหมาย600ล้านบาทครับก็ขาดการระบุสัดส่วนที่ชัดเจนว่ามาจากอุตสาหกรรมย่อยใดมาจากเกมแอนิเมชันหรือว่าการสร้างคาแรคเตอร์ปีที่แล้วครับผมก็อภิปรายแบบนี้แหละฮะว่าตัวชี้วัดแบบนี้มันไม่ชัดเจน
3: ปีหน้าอยากให้มาทำใหม่แต่ปีนี้กลับมาก็เป็นแบบเดิมครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเป้าหมายการส่งออกก็ขัดแย้งกับข้อเท็จจริงของทางอุตสาหกรรมครับระบุว่าส่งออกเพิ่มขึ้น200ล้านบาทจากการพัฒนาเกมเป็นเป้าหมายที่เป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่าเนื่องจากการส่งออกของเกมของไทยส่วนใหญ่นั้นเป็นการรับจ้างการผลิตหรือ outsourcing ผู้ประกอบการไทยได้รับส่วนแบ่งเพียงแค่ 20-25% เท่านั้นไม่ใช่การเติบโตจากการเป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือ IP ต่อมาครับการจัดงบอีเวนต์40ล้านบาทเอื้อประโยชน์ต่อเกมต่างชาติอย่างมากสุดท้ายงานที่จัดครับมักลงเอยด้วยการนำเอาเกมต่างประเทศเข้ามาจัดในพื้นที่ไอ้คนเราอยากเล่นเกมครับก็เข้าไปดูเยอะๆก็บอกว่าสำเร็จแต่สิ่งนี้ไม่ได้ช่วยผู้พัฒนาชาวไทยมากเท่าไหร่แต่เปิดโอกาสให้ผู้จัดจำหน่ายต่างชาติเข้ามาแย่งชิงส่วนการตลาดในประเทศได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้ยังเป็นงบที่ซับซ้อน36ล้านบาทของไทยเกมเฟสติวัลภายใต้กระทรวงวัฒนธรรมซึ่งจริงๆแล้วเราควรจะเอางบประมาณเหล่านี้มาวางแล้วก็สรรใหม่กับท่านประธานครับในส่วนของการพัฒนาศักยภาพคนครับหลักสูตรล้าสมัยปีที่แล้วเราเจอโอฟอสครับปีนี้มีมาอีกก็ไม่ตอบโจทย์ของผู้ประกอบการหลายคนบอกว่าเนื้อหานั้นล้าสมัยเรียนจบแล้วไม่พร้อมทำงานจริงผู้ประกอบการเหล่านั้นจำเป็นที่จะต้องนำบุคลากรเหล่านั้นไปฝึกใหม่ทั้งหมดการออกแบบนโยบายในการร่วมทุนครับหรือการให้ทุนอุดหนุนแกรนท์ที่ระดับ1ล้านบาทหรือ5ล้านบาทแม้จะดูเป็นเม็ดเงินที่สูงสำหรับการตั้งต้นธุรกิจทั่วไปแต่เมื่อเอามาวางบนสมการของอุตสาหกรรมเกมเราก็จะพบว่ามันมีข้อปัญหาเชิงโครงสร้างแล้วก็ทำให้โครงการเหล่านี้ไปไม่ถึงเป้าหมายเราลองมาดูกันง่ายๆครับสตาร์ทกับเกมอินดี้ขนาดเล็กมีค่าจ้างบุคลากรรายเดือนอยู่ประมาณ 200,000 บาทเมื่อรวมค่าจ่ายค่าใช้จ่ายแฝงเช่นค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ค่าเช่าเซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต้นทุนเหล่านี้จะตกอยู่ไม่ต่ำกว่า 260,000 บาทต่อเดือนหรือประมาณ 3.12 ล้านบาทต่อปีทุน1ล้านบาทที่ให้ฮะต่อสายป่านได้ให้กับสตาร์ทอัพเพียงแค่ 3.8 เดือนเท่านั้นพอแค่ทำตัวต้นแบบหรือว่าพวก vertical slice ไม่สามารถจบกระบวนการได้ได้ทุน5ล้านต่อลมหายใจได้ประมาณปีครึ่งแต่สำหรับเกมคุณภาพสูงครับต้องใช้เวลาในการพัฒนา 2-3 ปีเงินจำนวนนี้ยังไม่ครอบคลุมในเรื่องของการทดสอบเกมแล้วก็ช่วงเวลาที่ต้องทดสอบค่าการตลาดด้วยซึ่งมันใช้งบประมาณสูงพอๆกับต้นทุนการผลิตเลยหากเราต้องการ5ล้านบาทมาครับรัฐให้5ล้านเราก็ต้องร่วมจ่ายอีก5ล้านซึ่งในวงการเกมไทยครับกระแสเงินสดนั้นไม่ได้มีเยอะเงื่อนไขแบบนี้มันเป็นการกีดกันนักพัฒนาเกมหน้าใหม่ที่มีความสามารถแต่ขาดทุนทรัพย์แล้วก็ความเป็นจริงล่ะคนที่เข้าถึงทุนเหล่านี้จะเป็นกลุ่มไหนกันแน่นะครับแต่สำหรับคนเก่งหน้าใหม่ครับเราไม่มีทุนสุดท้ายก็จะหันไปรับจ้างผลิตเหมือนเดิมขายท่อตลาดลิขสิทธิ์เหมือนเดิมเพราะว่าทุนสายป่านของพวกเขาไม่เพียงพอด้วยเหตุนี้ครับผมจึงขอเสนอให้มีการปรับลดงบประมาณในโครงการที่ผมพูดในตอนต้นคือซ้ำซ้อนเราก็ฉาบฉวยหากเราปรับโครงสร้างงบประมาณในปี2570เนี้ยของเดป้าให้ถูกต้องเราสามารถที่จะพุ่งเป้าอุตสาหกรรมเกมอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้อย่างแท้จริงเราจะเป็นประเทศที่สามารถสร้างทรัพย์สินทางปัญญาไม่ใช่แค่เพียงประเทศผู้บริโภคเราก็สามารถสร้างนิเวศอุตสาหกรรมนะครับสำหรับคนรุ่นใหม่ดึงดูดเม็ดเงินจากตลาดโลกให้เข้ามาประเทศไทยได้แต่ตอนนี้ด้วยสภาพของงบประมาณแบบนี้เราไปไม่ถึงตรงนั้นแน่นอนครับท่านประธานครับขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านรองศาสตราจารย์อนุสรธรรมใจเชิญครับ
4: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพถึงประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศและราษฎรผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยผมอนุสรธรรมใจสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต31เขตทวีวัฒนาเขตตลิ่งชันพรรคประชาชนขออภิปรายกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมงบประมาณที่กระทรวงได้รับนั้นผมขอเสนอให้มีการปรับลดงบประมาณลง 10% นะฮะเนื่องจากว่ากระทรวงเองเนี่ยมีปัญหามีประเด็นในแง่ของการที่ใช้งบประมาณไม่คุ้มค่านะครับเมื่อเทียบกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นโดยเฉพาะความเสียหายของประชาชนจากอาชญากรรมออนไลน์แล้วในขณะเดียวกันก็ไม่มียุทธศาสตร์และเป้าหมายชัดเจนในการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและบริการดิจิทัลอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมประเด็นที่3ยังไม่สามารถสร้างมาตรฐานในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางด้านข้อมูลทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ ประเด็นที่4ไม่มีการกำหนดกรอบการกำกับดูแลการใช้ปัญญาประดิษฐ์ประเด็นที่5โครงการซ้ำซ้อนระหว่างหน่วยงานในกระทรวงเดียวกันและกรรมาธิการก็ปรับลดงบประมาณน้อยเกินไปจึงขออนุญาตเสนอให้ปรับลด 10% นะครับถ้าเรามาดูรายละเอียดรายหน่วยงานนะครับจะเห็นได้ว่าทางกรรมาธิการนั้นได้ปรับลดส่วนใหญ่ไม่ถึง 1% ในแต่ละหน่วยงานนะครับมีเพียงหน่วยงานเดียวเท่านั้นนะครับที่ปรับลด 2.87% ก็คือสำนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับทีนี้ถ้าเรามาดูในแง่ของการทำงานของกระทรวงดิจิทัลนะครับจะเห็นได้ว่ากระทรวงนี้มีหน่วยงานที่สำคัญนะครับซึ่งได้รับงบประมาณประมาณ2ใน3ของงบประมาณทั้งหมดที่กระทรวงได้รับก็คือกรมอุตุนิยมวิทยา 3,466 ล้านบาทเป็นหน่วยงานสำคัญโดยเฉพาะในสภาวะซึ่งโลกและไทยเนี่ยเผชิญกับความผันผวนของความแปรปรวนของภัยธรรมชาติอย่างรุนแรงงบที่นำมาใช้บริหารเนี่ยจะต้องใช้อย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสแล้วก็สามารถมีการพัฒนาระบบการพยากรณ์อากาศและการแจ้งเตือนภัยให้มีความแม่นยำและรวดเร็วยิ่งขึ้นโดยที่สามารถระบุพื้นที่และช่วงเวลาที่คาดว่าจะเกิดผลกระทบจากน้ำท่วมพายุและภัยพิบัติต่างๆอันนี้ก็จะบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้แล้วทางการเองรัฐบาลเองก็สามารถเตรียมการที่จะรับมือภัยพิบัติต่างๆได้ดีขึ้นจากการคาดการพยากรณ์ที่แม่นยำนะครับนอกจากนี้เนี่ยมันมีประเด็นเรื่องการที่ขอจัดสรรงบประมาณในการจัดการบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยด้านการบินซึ่งอันนี้ไม่ใช่หน้าที่ของกรมอุตุนะครับแต่เป็นหน้าที่และอำนาจของกรมท่าอากาศยานนะครับทีนี้เรามาดูในแง่ของสรุปทิศทางของการจัดสรรงบประมาณจะเห็นได้ชัดว่ามีปัญหาอยู่หลายเรื่องด้วยกันนะครับไม่ว่าในเรื่องการจัดหาอุปกรณ์ในเรื่องการยกระดับการเตือนภัยประชาชนและในขณะเดียวกันเนี่ยเราต้องสนับสนุนบุคลากรให้สามารถพัฒนาและมีทักษะที่จะเผชิญปัญหาต่างๆรวมทั้งสามารถที่จะทำให้กระทรวงเนี่ยสามารถยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในเศรษฐกิจดิจิทัลด้วยนะครับทีนี้ถ้าเรามาดูอีกเรื่องนึงซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับก็คือว่าเวลานี้ประชาชนเนี่ยถูกช่อโกงถูกปัญหาเรื่องคดีออนไลน์เนี่ยมากทีเดียวนะครับเอาเฉพาะสถิติ4เดือนแรกของปี2569เนี่ยคดีออนไลน์พุ่งสูงขึ้น 106,381 คดีความเสียหายโดยรวมเนี่ย 9,000 ล้านบาทเฉลี่ยเดือนนึงเนี่ย 1,500 ล้านบาทนะครับเราจะเห็นได้ว่าความเสียหายของประชาชนเนี่ยเพียง4เดือนเนี่ยก็มากกว่างบประมาณของกระทรวงดิจิทัลทั้งหมดนะครับจึงอยากจะเสนอให้มีการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและอย่างมียุทธศาสตร์แล้วก็เสนอปรับลดในงบประมาณที่ไม่จำเป็นนะโดยเฉพาะงบประมาณที่มีความซ้ำซ้อนกันอย่างยิ่งครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ครับต่อไปท่านจตุรนต์ฉายแสงครับเชิญครับ
5: ท่านประธานที่เคารพผมจตุรนต์ฉายแสงบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยในการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณในวาระนี้นะครับสมาชิกก็อาจจะพูดได้หลายแบบพูดลงรายละเอียดโครงการก็ได้พูดเรื่องการทุจริตก็ได้พูดเรื่องความโปร่งใสพูดเรื่องความซ้ำซ้อนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างก็อภิปรายกันได้หมดนะครับแต่ว่าผมจะขอพูดในเชิงที่เกี่ยวกับยุทธศาสตร์นโยบายว่าการจัดงบประมาณจากที่คณะกรรมการได้ไปแก้ไขปรับปรุงมาแล้วเนี่ยมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์นโยบายก็คือสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลหรือไม่สอดคล้องกับภารกิจของกระทรวงหรือไม่แล้วก็สอดคล้องกับโจทย์ของประเทศในการพัฒนาเศรษฐกิจโดยเฉพาะเศรษฐกิจดิจิทัลหรือไม่นะครับเมื่อพิจารณาอย่างนี้แล้วก็จะเป็นเหตุผลว่า เหตุใดผมจึงเสนอให้ตัดงบประมาณของกระทรวงนี้ซึ่งมีอยู่ 5,000 กว่าล้านเนี่ยกรรมาธิการตัดไป25ประมาณ25ล้านผมเสนอให้ตัด 5% ตัด 5% เพื่อให้ไปปรับมาใหม่นะครับปรับมาใหม่ซึ่งก็ฟังดูก็แปลกอีกเพราะว่าพูดไปแล้วก็กรรมาธิการไม่เคยปรับตามใครเลยในการพิจารณางบประมาณที่ผ่านมาแต่ถ้าพูดโดยระบบจริงๆแล้วเนี่ยตัดแล้วก็ไปปรับมาใหม่ได้นะครับถ้าจะทำท่านประธานครับประเทศเรามีโจทย์ในเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัลเนี่ยก็คือว่าเรากำลังพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลซึ่งมีความสำคัญมีศักยภาพมาก เรากำลังเข้าสู่เศรษฐกิจใหม่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตและมาถึงขั้นที่จะกำลังพัฒนา Data Center และ AI เราต้องการดึงเม็ดเงินลงทุนในเรื่อง Data Center จากทั่วโลกซึ่งก็กำลังหลั่งไหลเข้ามาเราต้องการสร้างบริการ AI ต้องการพัฒนา AI และต้องการสร้างบริการ AI ให้ทุกภาคส่วนได้ใช้จริงๆในการนี้เรามีเรื่องที่ต้องให้ความสนใจก็คือต้องให้ความสนใจว่าการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นจะพ้นจากการพึ่งพาเทคโนโลยีของต่างชาติแบบ 100% ได้ยังไงทำยังไงอุตสาหกรรมของไทยบริการภาคบริการของไทยจะเข้าไปอยู่ในซัพพลายเชนของระบบนี้ของธุรกิจนี้ทำอย่างไรจะมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีขั้นสูงทั้งหลายนี้สู่คนไทยนอกจากนั้นก็มีเรื่องไซเบอร์ซีเคียวริตี้คือความมั่นคงปลอดภัยในเรื่องที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตทั้งหลายนี่คือโจทย์ที่ประเทศกำลังเผชิญอยู่ถามว่ากระทรวงดิจิทัลนี้มีภารกิจอะไรมีภารกิจตามกฎหมายอะไรก็มีหน้าที่ในการวางแผนส่งเสริมพัฒนาดำเนินการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมครอบคลุมยุทธศาสตร์4ด้านคือโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจดิจิทัลสังคมดิจิทัลรัฐบาลดิจิทัลภารกิจของกระทรวงเองก็เขียนไว้ครับมีหลายข้อเลยเรื่องความเชื่อมั่นในเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมั่นคงปลอดภัยโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศให้มีความมั่นคงเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลต่อยอดการวิจัยพัฒนารวมทั้งพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนยกระดับประสิทธิภาพในการทำงานภาครัฐอันนี้พันธกิจท่านเขียนไว้ในเอกสารงบประมาณเลยนะครับทีนี้เมื่อเอามารวมกันระหว่างโจทย์ของประเทศภารกิจตามกฎหมายและพันธกิจของกระทรวงที่ท่านก็รู้อยู่เองเนี่ยมันควรจะออกมาเป็นยังไงกระทรวงดิจิทัลควรจะทำอะไรเป็นผู้วางกติกากำกับเรื่อง Data Center AI เป็นผู้ควบคุมความเสี่ยงที่สำคัญต้องส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลรวมไปถึง Data Center และ AI โดยที่จะทำยังไงให้คนไทยมีส่วนในการ
6: Do you want to use phone or line?
5: ขอไปครับในการพึ่งพาต่างประเทศหรือว่ากลายเป็นผู้ซื้อบริการอย่างเดียวโดยไม่มีส่วนในการสร้างอะไรเลยการซื้อบริการเช่นหมายถึงการซื้อ AI service ถ้าซื้ออย่างเดียวแล้วผู้ที่ขายเป็นทุนต่างชาติผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นก็จะไม่เกิดในประเทศลงทุนมหาศาล 500,000 ล้านแต่ผลประโยชน์จริงๆอาจจะเป็นเรื่องค่าที่ดินค่าน้ำค่าไฟค่าแรงก็นิดเดียวแล้วรายได้จริงๆจะไปอยู่ต่างประเทศหมดถ้าหากไม่มีการดูแลในเรื่องนี้นอกจากนั้นเรื่องการวางระบบความปลอดภัยท่านสุชาติธาดาธำรงเวชก็เพิ่งพูดไปเมื่อสักครู่นะครับผมก็ไม่ต้องขยายความมากแต่ว่า เรื่องความปลอดภัยนี้และยังมีเรื่องอธิปไตยด้าน AI Data Center หมายความว่าระบบข้อมูลต่างๆที่รวบรวมข้อมูลประมวลข้อมูลซึ่งจะมีข้อมูลจากทุกด้านกิจการทุกด้านทั้งราชการภาคเอกชนแล้วเอา AI เข้าไปเสริมเอา AI เข้าไปจับไปช่วยคิดไปช่วยประมวลทำอย่างไรจะไม่ให้ข้อมูลเหล่านี้องค์ความรู้เหล่านี้กลายเป็นไปอยู่ในต่างประเทศไม่ควบคุมอยู่ในระบบโดยเฉพาะถ้าเป็นข้อมูลของทางราชการหรือแม้แต่ข้อมูลส่วนตัวของบุคคลทำอย่างไรจะป้องกันอันนี้อันนี้มันไปเกินขั้นสแกมเมอร์เกินขั้นที่คอลเซ็นเตอร์ไปอีกขั้นหนึ่งนะครับอันนี้เป็นหน้าที่ของกระทรวงดิจิทัลทั้งนั้นทีนี้พอมาดูงบประมาณครับท่านประธานการกำกับดูแลและส่งเสริมการลงทุน Data Center ภาคเอกชนปรากฏว่าก็ยังไม่มีโครงการงบประมาณรองรับเรื่อง Data Center ภาคเอกชนไม่มีการตั้งโครงการตรวจสอบ EIA โครงการ Data Center ในพื้นที่ EEC ไม่มีการประเมินความคุ้มค่าสำนักงานส่งเสริมดิจิทัลฐานสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลมีงบประมาณเหลืออยู่600กว่าล้านน้อยกว่าปีที่แล้ว300ล้านโดนตัดไปเล็กน้อยแล้วเหลือน้อยกว่าปีที่แล้ว300ล้านโครงการประเภทเมืองน่าอยู่อัจฉริยะมี75ล้านโครงการที่จะไปพัฒนาความสามารถในการแข่งขันผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมยุคใหม่100กว่าล้านโครงการเหล่านี้นะครับถ้าไปดูแล้วเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับคนบางโครงการก็ไปเกี่ยวข้องกับประชาชนที่จะมีทักษะเนี่ยก็ 800,000 คนคือทั้งที่ในขณะนี้ SME มีหลายล้านหลายล้าน SME แล้วก็ประชาชนต้องการพัฒนาความรู้ทักษะมากมายโครงการในที่กระทรวงนี้ได้รับงบประมาณอยู่เนี่ยไปครอบคลุมคนไม่กี่แสนคนแล้วในปีนี้บางโครงการยังไม่รู้ว่าจะได้งบประมาณเท่าไหร่ด้วยท่านครับเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยกระทรวงในด้านความปลอดภัยยิ่งหนักเลยครับไม่มีโครงการอะไรที่ชัดเจนเรื่องความปลอดภัยไปอยู่ที่สำนักนายกส่วนในส่วนของกระทรวงเนี่ยช่วยเหลือประชาชนด้านคดีและความปลอดภัยงบประมาณ 1.1 ล้านไม่มีองค์กรที่เข้มแข็งไม่มีกลไกที่เข้มแข็งและไม่มีงบประมาณรองรับถ้าเป็นอยู่อย่างนี้ภารกิจการทำงานของกระทรวง DE นี้จะไม่มีทางสอดคล้องกับความต้องการของประเทศไม่สอดคล้องกับโจทย์ที่ประเทศนี้กำลังเจออยู่ในเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคตไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลเองและก็ไม่สอดคล้องกับพันธกิจของกระทรวงตนเองอันนี้เป็นเพราะว่าจัดงบประมาณกันมาแบบอนุรักษ์เคยจัดมายังไงเพิ่มเติมไปนิดหน่อยบางอันแถมไปตัดลงไปด้วยกรรมธิการท่านก็ไม่ได้ซักถามในเรื่องยุทธศาสตร์ท่านถามบ้างหรือเปล่าว่ากระทรวงเขามียุทธศาสตร์ยังไงที่จะตอบโจทย์เหล่านี้ที่ผมได้กล่าวไปเมื่อไม่ถามท่านก็ปรับลดเล็กน้อย0จุดเท่าไหร่0จุดนิดหน่อยเปอร์เซ็นต์เป็นเงิน25ล้านแล้วก็เวลาเพิ่มกลับเข้ามาไม่เพิ่มเลยกระทรวงนี้ไม่มีเพิ่มเลยผมมาพูดก็คือเพื่อจะให้บอกว่าตัด 5% แล้วทำยังไงตัด 5% กระทรวงอื่นตัด 5% เสร็จแล้วกรรมธิการไปรวบรวมโครงการมารวบรวมโครงการเข้ามาแล้วทำอีกแบบหนึ่งคือจัดงบประมาณแบบมียุทธศาสตร์เข้าใจว่ากระทรวงหนึ่งมีภารกิจอะไรถ้าไม่เข้าใจตรงนี้ยังจัดงบประมาณกันแบบนี้กระทรวงนี้จะไม่สามารถทำหน้าที่ของตนได้และจะมีปัญหามากคือการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยการพัฒนาเศรษฐกิจที่อาศัยเทคโนโลยีใหม่ๆของไทยจะกลายเป็นพึ่งพาต่างชาติผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นอาจจะไม่ตกกับประเทศไทยเท่าที่ควรที่สำคัญคือไม่ตกกับคนไทยส่วนใหญ่และตรงนี้เราจะอยู่กันไปยังไงประเทศนี้เศรษฐกิจนี้จะอยู่กันไปยังไงถึงอย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีแผนบูรณาการก็เป็นแผนบูรณาการภาครัฐสุดท้ายแล้วงานนี้จะมีคณะกรรมการอะไรมาดูแลอีกก็ตาม หน่วยงานที่สำคัญเป็นแกนสำคัญคือกระทรวงดีอีถ้ายังจัดงบประมาณอย่างนี้อยู่ไม่อาจช่วยแก้ปัญหาประเทศได้อย่างที่ควรจะเป็นครับขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านบุญญาภานาชัยเวียงบุญนิธาเชิญครับ
7: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันบุญญาภานาชัยเวียงปุณณิฐาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ์เขต5พรรคภูมิใจไทยวันนี้ดิฉันได้สงวนคำแปรยติในส่วนของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและหน่วยงานในกำกับโดยเสนอปรับลดลงไว้ร้อยละ 2.5 ค่ะท่านประธานคะเหตุผลที่ดิฉันเสนอปรับลดเนี่ยไม่ใช่ว่างานดิจิทัลไม่สำคัญนะคะดิฉันมองตรงกันข้ามเลยค่ะเพราะว่าวันนี้ภัยความมั่นคงทางด้านไซเบอร์เนี่ยไม่ใช่เรื่องของฝ่าย IT อีกต่อไปค่ะเป็นเรื่องของความมั่นคงของประเทศเป็นเรื่องเงินในกระเป๋าของพี่น้องประชาชนของเราดิฉันอยากตั้งคำถามง่ายๆว่างบประมาณที่เราใช้ไปในทุกๆปีนั้นทำให้ระบบของรัฐถูกโจมตียากขึ้นหรือยังและทำให้พี่น้องประชาชนถูกหลอกเสียเงินน้อยลงจริงหรือไม่เพราะตัวเลขวันนี้น่ากังวลมากค่ะท่านประธานข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.รายงานภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์ในปี2569รวมทั้งสิ้น 2,618 เหตุการณ์เป็นความพยายามบุกรุกระบบหรือ intrusion attempt ถึง874ครั้งและที่สนใจน่าสนใจมากๆคือภาคการศึกษาพบว่ามีถึง938เหตุการณ์และภาคสาธารณสุขอีก81เหตุการณ์นี่หมายความว่าเป้าหมายของการโจมตีไม่ใช่เฉพาะธนาคารหรือว่าบริษัทขนาดใหญ่โรงเรียนโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการก็เป็นเป้าหมายได้ทั้งหมดค่ะอีกด้านนึงคือภัยที่ประชาชนได้พบเจออยู่ทุกวันข้อมูลของกระทรวงดิจิทัลนะคะระบุว่าแค่เพียง4เดือนแรกของปี2569มีคดีออนไลน์มากกว่า 160,000 คดีค่ะความเสียหายมากกว่า 6,000 ล้านบาทคิดง่ายๆนะคะก็คือคนไทยเสียเงินให้ภัยออนไลน์ไปประมาณ50ล้านบาทต่อวันนี่ไม่ใช่ปัญหา IT แล้วค่ะแต่มันเป็นปัญหาของเศรษฐกิจความมั่นคงของประเทศดิฉันจึงมีข้อเสนอทั้งหมด3เรื่องค่ะท่านประธานเรื่องแรกเนี่ยต้องเปลี่ยนจากต่างคนต่างป้องกันเป็นป้องกันภัยไซเบอร์ของภาครัฐที่มีมาตรฐานเดียวกันวันนี้ข้อมูลประชาชนกระจายอยู่ในหลายหน่วยงานค่ะตั้งแต่ส่วนกลางโรงพยาบาลโรงเรียนมหาวิทยาลัยไปจนถึงหน่วยงานในพื้นที่หลักของไซเบอร์ซิเคียวริตี้เนี่ยเรื่องนึงที่สำคัญมากๆนะคะก็คือระบบของเราจะแข็งแรงได้เท่ากับจุดที่อ่อนแอที่สุดต่อให้ส่วนกลางลงทุนระบบราคาแพงแต่ถ้าหน่วยงานเล็กๆที่เชื่อมต่อนั้นยังใช้รหัสผ่านง่ายๆไม่มีมัลติแฟกเตอร์ออเทนติเคชันไม่อัปเดตระบบหรือสำรองข้อมูลไว้แล้วกู้คืนไม่ได้ตรงนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะกลายเป็นประตูทำให้ผู้โจมตีเข้ามาได้ค่ะดิฉันจึงอยากเห็นมาตรฐานขั้นต่ำด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้สำหรับหน่วยงานของรัฐอย่างจริงจังและไม่ใช่แค่มีเอกสารผ่านมาตรฐานต้องมีการทดสอบและมีการซ้อมรับเหตุจริงค่ะเรื่องที่สองงบไซเบอร์ซีเคียวริตี้ต้องวัดผลลัพธ์ไม่ได้วัดว่าซื้ออะไรไปแล้วบ้างที่ผ่านมาเวลาเราดูงบด้านไอทีเรามักจะเห็นค่าระบบค่าซอฟต์แวร์ค่าอุปกรณ์ค่าคลาวด์หรือค่าบำรุงรักษาแต่ดิฉันอยากเห็นอีกชุดนึงค่ะท่านประธานอยากเห็นว่าถูกโจมตีแล้วตรวจพบเร็วได้แค่ไหนเมื่อพบแล้วหยุดการโจมตีได้เร็วไหมเกิดเหตุแล้วกู้ระบบกลับคืนมาใช้ได้ภายในกี่ชั่วโมงช่องโหว่ระดับร้ายแรงถูกแก้ในกี่วันและที่สำคัญมากที่สุดสำหรับพี่น้องประชาชนและภาครัฐของเราก็คือความเสียหายลดลงจำนวนเท่าใดนี่ต่างหากคือ KPI ค่ะที่ใช้วัดประสิทธิภาพด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้เพราะถ้าหากเราได้ซื้อระบบเพิ่มทุกปีแต่วัดไม่ได้ว่าประเทศปลอดภัยขึ้นเท่าไหร่เราก็ไม่สามารถที่จะตอบประชาชนได้ว่าเงินที่เราใช้ไปนั้นคุ้มค่าหรือไม่ประเด็นที่3ค่ะก็ต้องทำให้ระบบของรัฐเร็วกว่าโจรออนไลน์ทุกวันนี้นะคะมิจฉาชีพไม่ได้ใช้แค่โทรศัพท์ค่ะหลายคนมีโซเชียลเอนจิเนียริ่งมีบัญชีม้ามี SMS ปลอม มีเว็บไซต์ปลอมขณะนี้ก็ยังมี AI ที่สามารถสร้างทั้งภาพเสียงและดีเฟกได้สมจริงขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย AOC 1441ก็ต้องพัฒนาไปไกลกว่าการรับเหตุเฉยๆค่ะต้องเชื่อมด้วยว่าข้อมูลจำเป็นระหว่างธนาคารให้ผู้ให้บริการโทรคมนาคมแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆตำรวจและหน่วยงานด้านไซเบอร์ให้ถึงรวดเร็วภายใต้กฎหมายและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลค่ะเพราะในคดีออนไลน์เนี่ยเวลาคือเงินของพี่น้องประชาชนค่ะถ้ารู้เร็วอายัดเร็วเงินอาจยังอยู่แต่ถ้าหากว่าเราช้าเงินก็อาจจะถูกโอนไปหลายทอดแล้วแล้วโอกาสที่พี่น้องประชาชนจะได้เงินคืนก็ยิ่งน้อยลงเรื่อยๆค่ะท่านประธานคะประเทศไทยเรากำลังเดินหน้า Digital Government เราพูดถึง Cloud AI Digital ID Data Center สิ่งเหล่านี้นะคะคือเศรษฐกิจของประเทศไทยค่ะและดิฉันสนับสนุนให้ประเทศไทยของเราได้เดินหน้าแต่เราต้องเข้าใจอีกด้านนึงว่ายิ่งประเทศที่เป็นดิจิทัลมากขึ้นเท่าไหร่พื้นที่ที่ผู้ไม่หวังดีสามารถที่จะเข้ามาโจมตีหรือ Attack Surface ก็ยิ่งใหญ่ขึ้นเท่านั้นเช่นเดียวกัน Cyber Securityจึงไม่ควรเป็นสิ่งที่ค่อยมาเติมทีหลังค่ะแต่ต้องเป็น security by design คือคิดเรื่องความปลอดภัยไว้ตั้งแต่วันแรกที่ออกแบบเลยนี่คือเหตุผลที่ดิฉันได้สงวนคำแปลยติปรับลดไว้ที่ร้อยละ 2.5 ไม่ใช่ว่าต้องการให้ประเทศไทยลงทุนด้านดิจิทัลหรือ cyber security น้อยลงแต่ต้องการให้ทุกบาทที่ลงทุนมีเป้าหมายมี KPI และมีผลลัพธ์ที่ประชาชนสามารถที่จะสัมผัสได้ค่ะเพราะดิฉันอยากฝากกระทรวงดิจิทัลไว้ว่าความสำเร็จของดิจิทัลไทยแลนด์ของเราต้องวัดว่ามีไม่ต้องวัดว่ามีระบบใหม่กี่ระบบมีโครงการใหม่เท่าไหร่กี่โครงการหรือจัดซื้อเทคโนโลยีไปเท่าไหร่แต่ถ้าหากว่าข้อมูลของพี่น้องประชาชนของเราปลอดภัยมากขึ้นคนไทยถูกหลอกเสียเงินน้อยลงเมื่อประเทศถูกโจมตีเรารู้เร็วหยุดได้เร็วและฟื้นกลับมาได้เร็วเพียงใดถ้าทำ3เรื่องนี้ดิฉันเชื่อว่างบประมาณด้านดิจิทัลทุกบาททุกสตางค์จะไม่ได้เป็นแค่เพียงค่าใช้จ่ายแต่จะเป็นการลงทุนอันยิ่งใหญ่ค่ะเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับประเทศไทยในยุคดิจิทัลอย่างแท้จริงค่ะขอบพระคุณท่านประธานค่ะ
1: ครับต่อไปท่านอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์ครับเชิญครับ
8: ครับกับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับกับผมนายคลเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีพรรคภูมิใจไทยท่านประธานครับผมขออนุญาตอภิปรายในการขอตัดงบประมาณนะครับในการอภิปรายในส่วนนี้เนี่ยเป็นของกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจเพื่อสังคมผมจะขออภิปรายเนี่ยประมาณ4ประเด็นนะครับประเด็นแรกเนี่ยเป็นประเด็นที่ผมในฐานะอนุกรรมการที่ดูแลเรื่อง ICT แล้วก็ครุพันธ์ ICT และกองทุนหมุนเวียนเนี่ยเราได้มีการปรับลดงบประมาณแต่ว่าไม่เยอะนะครับในส่วนของสถานีเพื่อยกระดับอุตุนิยมวิทยาทางการบินสู่ Aviation Hub ของประเทศอันนี้เนี่ยเราปรับไปไม่เยอะนะครับส่วนที่2ก็คือเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศประเภทเครื่องมือประเภทอุตุนิยมวิทยาการบินชนิดตรวจอากาศอัตโนมัติหรือ AWOS ส่วนที่3นะครับก็คือเครื่องตรวจเรดาร์แบบ4แบนด์ชนิด Dual นะครับ Polarization พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยงหอเรดาร์นะครับแล้วก็ส่วนที่4ก็คือเครื่องตรวจเรดาร์อากาศเคลื่อนที่แบบ X band ชนิด Dual Polarization ทั้ง4ตัวนี้ท่านประธานเรายังคงงบไว้แต่เพียงว่าเราตัดในส่วนที่คิดว่ายังมีความไม่จำเป็นเอามาไปโปะสามารถเอาไปโปะได้กับโครงการอื่นที่เรายังคงโครงการนี้ไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับมีเพื่อนสมาชิกกับอภิปรายในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยาเราเองตอนที่พิจารณางบประมาณในส่วนของกรมฝนหลวงท่านประธานครับเราก็พยายามบอกว่าเอ๊ะในส่วนของกรมฝนหลวงเนี่ยของบประมาณในการติดตั้งเรดาร์มาเขามีแผนในการติดตั้งเรดาร์มาทั้งหมด4ระยะนะครับระยะนี้เป็นระยะที่3ขอมาอีก3เรดาร์เป็นระยะที่3ก็จะครบ9ฐานอีกระยะหนึ่งก็จะอีก3เรดาร์ก็จะครบ12ก็จะครอบคลุมทั่วประเทศ ทางเราในฐานะที่พิจารณาในการอนุมัติโครงการก็คุยกันว่าเอ๊ะมันมีความจำเป็นไหมที่เราจะต้องอนุมัติงบประมาณให้กับกรมฝนหลวงในปีนี้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีการแชร์ข้อมูลการใช้ยูทิไลซ์ในส่วนของทรัพยากรในส่วนของเรดาร์หรือเครื่องตรวจอากาศพวกนี้ได้ก็มาใช้ที่กรมอุตุนิยมวิทยาก็เห็นด้วยแต่ปีนี้เนี่ยเราก็ยังให้

0: การตรวจจับเรดาร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อเป็นการประหยัดงบว่าในส่วนของกรมฝนหลวงก็ไม่ได้มีการอนุมัติงบประมาณไปแล้วในส่วนของอุตุนิยมวิทยาก็มีการอนุมัติงบประมาณไปในการตรวจจับเรดาร์เนี่ยมีความซ้ำซ้อนหรือไม่อย่างไรก็เรียนกับท่านครับว่าความซ้ำซ้อนนั้นมันเกิดขึ้นแน่แต่ว่าวิธีการใช้หรือประสิทธิภาพในการใช้ตลอดจนการแชร์หรือการใช้ทรัพยากรร่วมกันเนี่ยมันต้องมีการวางแผนล่วงหน้าเพื่อไม่ให้กระทบกับหน่วยงานในการปฏิบัติการผมไม่เห็นด้วยนะครับว่าระยะที่4เนี่ยถ้าสามารถให้กรมฝนหลวงกับกรมอุตุนิยมวิทยามาใช้ทรัพยากรด้วยกันได้เนี่ยผมคิดว่าเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็จะทำให้ไม่ต้องมีระยะที่4ของกรมฝนหลวงอันนี้ก็ฝากทางรัฐมนตรีแล้วก็สำนักงบประมาณตลอดจนกรรมาธิการได้ตั้งข้อสังเกตตรงนี้ไว้ด้วยนะครับส่วนต่อมาครับก็คือในส่วนของ GDC ก็คือ Government Data Center and Cloud นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเรามีหน่วยงานหนึ่งก็คือสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ซึ่งเป็นองค์การมหาชนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจเพื่อสังคมหรือ DE อันนี้มีความจำเป็นสำคัญมากท่านประธานเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยต่างคนต่างทำครับวันนี้เนี่ย20กระทรวงนะครับอีก1สำนักนายกรัฐมนตรีทุกกรมนะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมเป็นกรรมการที่ดูเรื่องงบประมาณในส่วนของ ICT เนี่ยขอมาทุกกรมครับท่านประธานไฟวอลไซเบอร์ซีเคียวริตี้ก็ดี Data Center นะครับทุกอย่างเนี่ยมาขอในส่วนการรวมถึงการทำแอปด้วยนะครับทุกกรมมีของตัวเองหมดแต่วันนี้เนี่ยเราพยายามที่จะมารวมไว้นะครับในส่วนของนโยบายของรัฐบาลพยายามรวมไว้ท่านพระดอนปิสาธนกุลเนี่ยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ให้ความสำคัญเรื่องนี้มากนะครับที่จะทำไงให้รัฐบาลเนี่ยสามารถที่จะเดินไปสู่เรื่องของ GDDC จริงๆโดยการที่ให้ทุกกรมเนี่ยนะครับไม่ให้มาของออกมาเราก็ตัดจริงๆอย่างจังนะปีนี้แต่ว่ามันก็มีบางกรมครับอย่างกรมบัญชีกลางกรมสรรพากรซึ่งยังมีความเซนซิทีฟในการที่จะต้องใช้ข้อมูลของตนเองแต่เราก็บอกว่าในอนาคตเนี่ยก็ต้องวางแผนเข้าไปสู่GDDC ก็คือคลาวด์กลางของทางรัฐบาลนะครับซึ่งกระทรวงดีอีดูแลตรงนี้อยู่ฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับก็อยากจะเรียนกับท่านประธานว่าในส่วนของการปรับลดงบประมาณในส่งกระทรวงดีอีเนี่ยก็คงทําไม่ได้มากนะครับเพราะว่ากระทรวงดีอีเนี่ยเป็นหน่วยงานที่สำคัญในการที่จะต้องรองรับนโยบายของรัฐบาลในเรื่องของการเป็นgovernment นะครับในดูเรื่องของ digital government ซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนที่ผมคิดว่าเราเองต้องให้การสนับสนุนในส่วนของนโยบายรัฐบาลตรงนี้ในอนาคตเนี่ยเรื่องของ AI ต่างๆเรื่องของ cloud เรื่องของ digital platform ต่างๆเนี่ยรัฐบาลต้องเข้ามาดูโดยเฉพาะเรื่องของการป้องกันอาชญากรรมซึ่งเมื่อสักครู่นี้นะครับท่านสสนะครับจากพรรคภูมิใจไทยก็ได้อภิปรายเรื่องของcyber security ซึ่งวันนี้เนี่ยมีอาชญากรรมในส่วนไซเบอร์มากฉะนั้นถ้าเรานะครับไม่ควบคุมไม่ดูแลแล้วไปตัดงบประมาณมากเป้าหมายของรัฐบาลไม่สามารถเดินไปถึงจุดหมายที่รัฐบาลได้กำหนดไว้อันนี้ก็เรียนกับท่านประธานนะครับส่วนอันสุดท้ายจริงๆก็คือในส่วนของ DEPA ก็คือสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอลก็เรียนกับท่านประธานเขาว่างบประมาณที่เรารีดมาทั้งหมดเนี่ยนะครับก็ฝากด้วยนะครับว่าทางสำนักงบประมาณลองดูว่าจะไปส่งเสริมให้เดบิตดิจิตอลหรือว่าเป็นหน่วยงานหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าเป็นดาวรุ่งที่จะสามารถที่จะนำพานโยบายของรัฐบาลเนี่ยไปสู่พี่น้องประชาชนได้แล้วก็เป้าหมายได้เพราะวันนี้เนี่ยนะครับก็คือเศรษฐกิจดิจิตอลเนี่ยเป็นยุคใหม่จริงๆที่จะต้องเข้าไปถึงพี่น้องประชาชนแล้วก็ทำยังไงก็ได้ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถใช้ดิจิตอลเพื่อทำการค้าการขายสามารถที่สร้างรายได้นะครับกระจายรายได้เข้าไปสู่เศรษฐกิจฐานรากนะครับให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าถึงดิจิตอลได้นะครับอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญก็เลยขออนุญาตได้อภิปรายให้ท่านประธานนะครับไปถึงทางกรรมาธิการวิสามัญชุดนี้ครับขอบคุณท่านประธานครับ
1: ครับเนื่องจากมาตรานี้มีการแก้ไขมีสมาชิกประสงค์จะอภิปรายสองท่านท่านละ5นาทีขอเชิญท่านสมาชิกที่อยู่นอกห้องประชุมเตรียมเข้าห้องประชุมเพื่อลงมตินะครับขอเชิญครับเหลืออีก10นาทีนะครับต่อไปขอเชิญท่านภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุเชิญครับ
2: ครับครับสวัสดีครับท่านประธานครับผมภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนะครับก็วันนี้จะมาอภิปรายนะครับเกี่ยวกับเรื่องการใช้งบประมาณนะครับของทางกระทรวงดีโดยจะเน้นไปที่สำนักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้านะครับขอสไลด์ด้วยนะครับครับผมต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้เนี่ยนะครับในแง่ของงบประมาณนะครับในของตวงส่วนของตัวดีป้านะครับมีการใช้งบประมาณในส่วนเขาเรียกว่าบัญชีบริการดิจิทัลครับซึ่งบริการนี้เป็นบริการที่ฟังดูแล้วน่าสนใจมากนะครับงบประมาณทั้งหมด 64.7 ล้านนะครับหน้าต่อไปเลยครับ

0: บอกก่อนนะครับว่าวันนี้เทคโนโลยีเนี่ยกลายเป็นส่วนสำคัญครับโดยเฉพาะ SME นะครับSME เป็นฐานรากของประเทศไทยแล้วก็การเอาเทคโนโลยีมาใช้เนี่ยกลายเป็นจุดที่ทำให้ SME เนี่ยสามารถเติบโตได้ครับหน้าต่อไปเลยครับทีนี้โครงการหนึ่งครับของทางดีป้าครับชื่อว่าโครงการบัญชีดิจิทัลเนี่ยเป็นโครงการหนึ่งที่จะช่วยทำให้ SME เนี่ยนะครับหันมาใช้เทคโนโลยีนะครับของคนไทยก็คือผู้ประกอบการคนทำเทคโนโลยีเนี่ยสามารถมาขึ้นทะเบียนกับดีป้าได้นะครับเมื่อมันมีการมาใช้แล้วนะครับสามารถลดหย่อนและมีสิทธิพิเศษต่างๆนะครับต่อเลยครับจุดที่น่าสนใจครับคือคนที่จะมาขึ้นโครงการนี้ได้เนี่ยต้องเป็นคนไทยนะครับถือหุ้น 58% นะครับและจุดสำคัญมากๆคือจะมีการกำหนดมาตรฐานต่างๆนะครับเมื่อใครเข้าสู่โครงการนี้แล้วนะครับคุณสามารถเอาธุรกิจของคุณเนี่ยนะครับขายเข้าไปยังหนึ่งก็คือโครงการของรัฐนะครับซึ่งนี่เป็นเป้าหมายใหญ่ของคนหลายๆคนที่ทำธุรกิจเทคโนโลยีสตาร์ทอัพครับคือต้องการขายภาครัฐคุณเป็นลูกค้าคนแรกครับและในขณะเดียวกันครับสามารถเข้าไปขายในกลุ่มภาคธุรกิจเอกชนได้ด้วยเช่นเดียวกันครับโดยสามารถหักภาษีได้ถึง 200% นะครับต่อเลยครับปัจจุบันครับเรามีผู้ประกอบการนะครับที่มาขึ้นทะเบียนอยู่ในโครงการนี้ประมาณ162รายนะครับเรามีสินค้าและบริการประมาณ957โครงสินค้านะครับอยู่ภายใต้ของโครงการนี้ครับต่อเลยครับแต่จุดที่น่าสนใจครับผมเองก็ตอนเป็นเอกชนก็เคยมีธุรกิจแล้วก็เอาสินค้าตัวเองเข้าอยู่ในโครงการนี้ครับแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นนะครับและเคยเรียกทางดีป้าเข้ามาพูดคุยก็คือเอกชนต่างๆนะครับที่เข้าอยู่ในโครงการนี้มีน้อยรายมากครับที่จะสามารถขายธุรกิจขายบริการให้กับหน่วยงานภาครัฐได้ครับมันกลายเป็นว่าวันนี้เราตั้งโครงการนี้ขึ้นมาแต่โครงการนี้ไม่สามารถประสบความสำเร็จได้นะครับกับการผลักดันเทคโนโลยีคนไทยขายเข้ากับโครงการภาครัฐครับต่อเลยครับฉะนั้นสิ่งวันนี้ที่คนทำธุรกิจคนไทยนะครับโดยเฉพาะพวกสตาร์ทอัพเนี่ยนะฮะต้องการให้รัฐสนับสนุนต้องการให้รัฐกลายเป็นลูกค้าคนแรกแต่วันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันไม่เกิดขึ้นเลยนะครับมีรัฐนะครับน้อยมากครับที่เข้ามาใช้บริการในโครงการนี้ครับต่อเลยครับฉะนั้นการตั้งเป้านะครับการวัดผลวันนี้เนี่ยนะครับเท่าที่ดูเนี่ยมีตัวเลขที่เข้ามาอยู่ไม่เยอะครับเราอยากจะวัดเป้านะครับของคนที่เข้ามาในโครงการนี้ที่สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้จริงครับและสามารถตั้งเป้าที่วัดผลได้จริงครับต่อเลยฮะฉะนั้นคำแนะนำครับจะดีไหมครับถ้าเกิดเราสามารถสร้างผู้ประกอบการเข้ามาในโครงการได้มากกว่านี้ครับปัจจุบันวันนี้มีเพียงแค่162บริษัทจากทั้งหมดประมาณ30,000กว่าบริษัทคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ประมาณ 1% เท่านั้นเองนะครับด้วยวันนี้มีกฎเกณฑ์มีข้อบังคับแต่หลายอย่างครับแล้วก็มีความยุ่งยากนะครับถ้าเกิดเราสามารถลดขบวนการตรงนี้และสามารถนำพาผู้ประกอบการเข้ามาได้มากกว่านี้ต่อเลยฮะ2ครับนี่คือหัวใจข้อใหญ่เลยครับถ้าวันนี้กระทรวงดีอีนะครับสามารถเป็นหัวหอกในการเจรจาร่วมกับกรมบัญชีกลางนะครับหรือกระทรวงการคลังบอกเลยครับว่าต่อไปนี้นะครับหน่วยงานภาครัฐหากจะซื้อซอฟต์แวร์อะไรก็ตามนะครับขอให้มาดูนะครับในแง่ของตัวซอฟต์แวร์ในบัญชีดิจิตอลก่อนนะครับจากนั้นถ้าเกิดถามว่ามีจริงๆเนี่ยนะครับถึงค่อยไปซื้อบริการต่างประเทศทีนึงฉะนั้นรัฐเนี่ยนะครับควรจะเป็นลูกค้ารายแรกของคนทำธุรกิจเทคโนโลยีคนไทยครับต่อเลยครับอีกอันนึงครับเป็นตัวที่มีความซ้ำซ้อนกันมากครับวันนี้เรามีเขาเรียกว่าบัญชี SME ของสสบนะครับซึ่งมีผู้ประกอบการ SME อยู่นั้นเต็มไปหมดเลยเรามีบริการนะครับบัญชีดิจิตอลของดีป้านะครับเรามีอีกตัวนึงครับซึ่งมีปัญหาเยอะมากครับคือบัญชีนวัตกรรมครับทุกวันนี้มาอยู่ภายใต้การกับ NAA ครับผมว่าทั้ง3อย่างทั้ง3เรื่องเนี่ยนะครับควรจะบูรณาการแล้วก็ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นครับจากนั้นครับเอกชนนะครับประชาชนธุรกิจหรือราชการสามารถเข้ามาใช้บริการได้ที่เดียวได้เลยนะครับเพื่อจะทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับของการนำบริการนวัตกรรมให้กับคนไทยนะครับต่อเลยครับทางออกที่3ครับด้วยความที่งบประมาณ64ล้านเนี่ยนะครับวันนี้ปรับลดเหลือ62ล้านเนี่ยนะครับมีการเอาไปจัดงานเต็มไปหมดเลยนะครับฉะนั้นถ้าเกิดถามว่าการจัดงานที่ดีเนี่ยนะครับเราไม่ควรนับจำนวนคนที่เข้ามาในงานนะครับเราควรจะวัดจากกลุ่มคนนะครับที่มาใช้นะครับและสามารถสร้างรายได้จากการเอาเทคโนโลยีคนไทยมาใช้นะครับต่อเลยครับฉะนั้นครับวันนี้ครับกระทรวงดีอีครับคุณจะเป็นแนวหน้าในการปกป้องเม็ดเงินของชาติครับวันนี้ต่างชาติบุกเข้ามาเยอะมากเลยครับและผมมีความเชื่อครับว่าโครงการนี้น่าจะเป็นโครงการที่จะทำนะครับให้ประเทศไทยเนี่ยนะครับสามารถพัฒนาไปข้างหน้าได้ครับแต่เนื่องจากด้วยความที่มาอภิปรายทีหลังครับไม่สามารถตัดงบได้ครับถ้าจะตัดอยากจะตัดแค่บาทเดียวครับนะครับอยากจะกระตุกให้คนไทยรัฐบาลไทยนะครับราชการไทยรู้จักโครงการนี้เพิ่มมากขึ้นครับต่อเลยครับน้ำสุดท้ายครับสุดท้ายครับเราขาดการบูรณาการครับในการทำงานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐครับแต่ละรัฐทำงานซ้ำซ้อนกันครับแต่ละกรมแต่ละกระทรวงทำงานแยกกันครับปรากฏสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันซ้ำซ้อนเต็มไปหมดเลยครับถ้าเกิดวันนี้นะครับเรามีรองนายกนะครับที่ดูแลเกี่ยวเรื่องเศรษฐกิจสามารถตั้งเป้าทำงานร่วมกันนะครับมองผลลัพธ์ร่วมกันผมเชื่อว่าเราจะมีผลลัพธ์ที่ดีต่อประเทศไทยนะครับขอบคุณมากครับ
1: ครับต่อไปท่านสุดท้ายครับท่าน อนุสรไกรวัฒน์อนุสรครับเชิญครับ
2: ครับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมนายอนุสรเกวัฒน์อนุสรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต2จังหวัดสมุทรสาครพรรคภูมิใจไทยวันนี้ขอร่วมอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณพุทธศักราช2570นะครับมาตราที่16งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขออนุญาตปรับลด 0.008% ทำไมต้องปรับลดครับกระทรวงเนี้ยดีอีแต่มีปัญหาปัญหาคือสำนักเยอะไปสำนักเศรษฐกิจสำนักธุรกรรมสำนักนู้นสำนักนี้คำถามบอกเฮ้ยหลายๆสำนักรวมกันได้ไหมรวมๆกันประหยัดงบประมาณได้เยอะติดต่อได้ง่ายสำนักส่งเสริมสำนักเศรษฐกิจสำนักข้อมูลส่วนบุคคลถ้ารวมกันบูรณาการกันให้บริการประชาชนก็ง่ายสะดวกแต่สิ่งสำคัญที่สุดครับความปลอดภัยความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล PDPA งบประมาณที่เรามีนิดเดียวเพื่อนหลายคนพูดโอ้ยไม่พัฒนาประเทศไทยเราสู้ต่างชาติไม่ได้แต่คำถามคอมพิวเตอร์ก็ซื้อต่างชาติซอฟต์แวร์ก็ซื้อต่างชาติ AI ก็มาจากต่างชาติและคำถามบอกว่าเราอาจจะเอาโอเพนซอร์สมาได้ทำอะไรได้แต่กว่าที่คนไทยจะพัฒนาแล้วสู้ต่างชาติได้เมื่อไหร่ทำไมไม่รู้จักใช้ของที่มีอยู่แล้วก่อให้เกิดรายได้ใช้เป็นเครื่องมือสร้างรายได้ให้คนไทยต้องรู้จักใช้ครับในอดีตมีไหม AI โรบอทมีไหมคลาวสมัยก่อนโอ้ยโน้ตบุ๊กคนละเครื่องมีเซิร์ฟเวอร์มีไคลเอนต์เดี๋ยวนี้ครับโอ้ยมือถือใช้ได้ทั่ว iPadใช้ได้ทั่วบางคนแว่นตาสามารถดูได้มีคอมพิวเตอร์ขึ้นโลกมันเปลี่ยนแล้วงบประมาณยังอยู่อย่างนี้แหละแล้วประเทศไทยจะไปยังไงตามเครื่องมือเขาไม่ทันแต่ถ้าคนไทยรู้แล้วรู้จักใช้เครื่องมือก่อให้เกิดรายได้ใช้ AI สร้างแอปสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆแข่งกับตลาดโลกไม่ได้ห้ามคนไทยพัฒนาแต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือต้องรู้จักว่าเมื่อไรควรพัฒนาเมื่อไรควรเดินหน้าต่อไปในอดีตครับประเทศไทยเคยพัฒนาจุฬาครับ CU ครับ CU Writer ใช้ก่อน Word อีกครับปัจจุบันเป็นไงครับไม่มีใครใช้สิ่งที่เราพัฒนาไม่ผิดณวันนั้นแต่ณวันนี้โลกมันเปลี่ยนความรวดเร็วในการใช้ข้อมูลในการสร้างข้อมูลในการหาข้อมูลถ้าไม่มีเครื่องมือดีๆไม่มีกระทรวงดีๆนำเสนอสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์อย่างเช่น AI ให้กับพ่อแม่พี่น้องได้รู้จักทดลองใช้ใครใช้เก่งแล้วไม่เป็นไรครับไม่ต้องบอกแต่คนไทยอีกไม่รู้กี่คนยังใช้ AI ไม่เป็นมีเครื่องมือดีๆช่วยทำให้คนไทยหลายๆคนรู้จักการใช้ให้เกิดประโยชน์ต้องตบมือให้ครับเด็กบางคนไม่เคยใช้ได้ใช้เฮ้ยมันเป็นเริ่มต้นครับมันไม่ได้ดีทุกอย่างแต่สิ่งที่ดีก็คือว่าโอกาสการใช้และโอกาสต่อไปเขาอาจจะเอาทูเครื่องมือต่างๆเหล่านี้สร้างอนาคตที่ดีให้กับตัวเองสังคมและประเทศเราวันนี้ต้องดีใจครับความพยายามคนไทยมาอาจจะไม่เก่งด้านไอทีมีทีมวอลเลย์บอลหญิงชื่นใจไปโอลิมปิกแต่ถ้าอนาคตเราใช้เครื่องมือต่างๆเหล่านี้ครับที่ลงทุนงบประมาณไปนี้ช่วยกันพัฒนาหาจุดอ่อนจุดแข็งของคู่แข่งสร้างให้โอกาสวอลเลย์บอลหญิงไทยมีโอกาสได้เหรียญโอลิมปิกประเทศไทยจะดีใจแต่สิ่งสำคัญครับต้องอาศัยความร่วมมือกับสมาชิกทุกท่านขอโอกาสครับให้พวกเราช่วยกันพัฒนาใช้ข้อมูลที่ดีใช้เครื่องมือที่ดีใช้ความบูรณาการของพวกเราสร้างประโยชน์ให้ประเทศของเราโดยใช้กระทรวงดีเป็นหนทางสู่อนาคตไปด้วยกันครับขอบพระคุณครับ
1: เชิญกรรมธิการชี้แจง
3: ครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ระผมนายบุญลือประเสริฐโสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีพรรคภูมิใจไทยในฐานะกรรมธิการเสียงข้างมากกราบเรียนท่านประธานผ่านไปถึงท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่ได้อภิปรายและซักถามในประเด็นที่อนุกรรมธิการและกรรมธิการได้มีการปรับลดงบประมาณในมาตรา16กระทรวงดิจิทัลเพื่อสังคมผมเรียนท่านประธานผ่านไปถึงเพื่อนสมาชิกว่าในการพิจารณางบประมาณของอนุกรรมธิการและกรรมธิการเราคำนึงถึงข้อบังคับและกฎหมายอย่างเคร่งครัดตามรัฐธรรมนูญผมเรียนว่าท่านสมาชิกที่ได้ซักถามท่านวัชวงศ์หรือสสกังฟูท่านการดีในสองประเด็นเนี้ยเดี๋ยวผมจะให้ท่านสสพีรพัฒน์รัชกิจประการได้ตอบผมเรียนท่านประธานผ่านไปถึงท่านพันทินครับผมไม่แน่ใจว่าท่านเป็นอนุกรรมธิการคณะอบรมสัมมนาประชาสัมพันธ์ค่าจ้างเหมาค่าบริการค่าใช้จ่ายผมจบแค่นี้ท่านอภิปรายในเรื่องของงบกรมอุตุนิยมวิทยางบในส่วนที่อนุกรรมธิการได้พิจารณา492ล้านมาอยู่ในค่าเช่าค่าจ้างเหมาได้อย่างไรก็ต้องเรียนว่าคณะนี้มันชัดเจนอยู่แล้วครับท่านว่าเราคือคณะอนุกรรมธิการที่ต้องพิจารณาในเรื่องของค่าบริการและค่าจ้างเหมาแล้วมันจะเป็นอย่างอื่นไปได้อย่างไรครับผมเรียนว่าผมในฐานะประธานอนุกรรมธิการเราได้พิจารณาเนี่ยอย่างรอบคอบนะครับโดยเฉพาะการพิจารณาครั้งแรกเนี่ยเราไม่ได้พิจารณาแล้วปล่อยผ่านเราคำนึงถึงเม็ดงบประมาณทุกบาททุกสตังค์ว่ากระทรวงดีต้องเอาไปใช้อย่างคุ้มค่าเราจึงมีการให้หน่วยงานกรมคือกรมอุตุนิยมวิทยากลับไปทำรายละเอียดและเอกสารใหม่โดยเฉพาะในตัวโครงการที่จะต้องขออนุมัติวงเงินเป็นค่าใช้จ่ายเนี่ยจำนวน492ล้านบาทเราเรียนว่าวันนี้เนี่ยเราจะปล่อยให้ประเทศนะครับว่างเปล่าโดยที่กรมอุตุซึ่งจะต้องพยากรณ์อากาศเราไม่รู้หรอกครับผมเป็นสสอยุราชบุรีวันนี้พี่น้องประชาชนของผมจะจัดงานบวชนาคจะจัดงานทำบุญบ้านขึ้นบ้านใหม่หรือมีงานขาวดำสิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดฝนตกพี่น้องเกษตรกรผมวันนี้ไม่ทราบหรอกครับว่าพรุ่งนี้มะรืนนี้ฝนจะตกหรือไม่เรื่องอย่างนี้แหละครับซึ่งเป็นเรื่องของความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและเป็นเรื่องที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผมเชื่อว่าท่านมีความคิดเห็นตรงกับคณะอนุกรรมการดังนั้นก็เรียนว่างบประมาณในส่วนนี้เนี่ยท้ายที่สุดนะครับหลังจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้เข้ามาชี้แจงเป็นครั้งที่สองเนี่ยเราก็ให้ผ่านไปแต่เรียนว่าการผ่านครั้งนี้เนี่ยไม่ได้ผ่านเต็มวงเงินงบประมาณจำนวน 1,064 ล้านบาทผมว่าท่านน่าจะจำได้ว่าผมกำชับว่าให้ไปดำเนินการในปี2570นี้ให้แล้วเสร็จเพื่อที่เป็นโครงการที่สำเร็จและสามารถที่จะพยากรณ์อากาศรวมถึงการแก้ปัญหาในภาพรวมนะครับของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับผมเรียนว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่เราทำหน้าที่ในฐานะกรรมาธิการและอนุกรรมาธิการส่วนในเรื่องของโครงการต่างๆเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารนะครับก็เรียนท่านประธานให้ท่านสมาชิกได้รับทราบในประเด็นถัดมาครับผมจะตอบท่านสุชาติท่านอิสริยะ ท่านภูริวัฒน์ท่านอนุสรรวมถึงท่านจตุรงค์ฉายแสงและท่านบุญญาท่านอัครเดชและท่านภาวุฒและท่านอนุสรไกรวัฒนุสรไปในทํานองเดียวกันนะครับว่านโยบายของกระทรวงดีอีผมเรียนว่ากระทรวงเนี้ยเป็นกระทรวงใหม่ที่เกิดขึ้นภายใต้รัฐธรรมนูญปี60ในการแบ่งแยกกระทรวงทบวงกรมถ้าดูจากการจัดสรรงบประมาณตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันในภาพรวมเนี่ยผมเรียนว่างบประมาณที่ตั้งไว้ให้คณะกรรมการได้พิจารณา 5,536 ล้าน 8 แสนบาทเศษเนี่ยมันเป็นงบประมาณที่ไม่มากถ้าเทียบกับกระทรวงอื่นๆในการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศในกรรมาธิการได้มีการปรับลดในภาพรวม25ล้านบาทเศษเนี่ยผมเรียนว่าเราปรับด้วยหลักเกณฑ์และการพิจารณาโดยการตัดสินใจของกรรมาธิการเรามีการอภิปรายกันพอสมควรแต่ท้ายสุดเนี่ยเราต้องพูดความจริงอย่างหนึ่งว่างบประมาณปีนี้เนี่ยแทบทุกกระทรวงสำนักงบประมาณได้มีการปรับลดไปแล้วเนี่ยแต่ละกระทรวงเนี่ยไม่เท่ากันแต่โดยเฉพาะกระทรวงดีอีเนี่ยถ้าดูตัวเลขเทียบจากปีก่อนก็อาจจะมีเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยนะครับเพื่อภารกิจในการทำงานนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าตามที่ท่านกรรมาธิการได้อภิปรายและซักถามมาแต่ละท่านเนี่ยผมเรียนว่ามันเป็นนโยบายในเรื่องของการบริหารจัดการภายในท่านจะเห็นได้ว่าวันนี้นโยบายของรัฐบาลในเรื่องของ AI นะครับในเรื่องปรับปรามแก๊งสแกมเมอร์นะครับหรือในเรื่องปรับปรามเว็บไซต์นะครับก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลภายใต้การนำของท่านรัฐมนตรีชัยนกชิดชอบได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาผ่านมาที่ทำงานให้กับรัฐบาลนะครับผมจึงกราบเรียนท่านประธานว่าในการพิจารณางบประมาณครั้งนี้นะครับกับผมในฐานะที่เป็นกรรมการเสียงข้างมากขอยืนยันตามมติที่ประชุมครับ
1: มีผู้ชี้แจงไหมครับถ้ามีเชิญครับ
4: ขอบคุณท่านประธานครับกับผมนายพีรพัฒน์รัชกิจประการสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต1จังหวัดสตูลในฐานะของกรรมการเสียงข้างมากครับผมจะขอตอบในประเด็นของท่านวัชวัตรพวงพรศรีนะครับในคำถามของความซ้ำซ้อนของโครงการ GDCC หรือ Government Data Center and Cloud Service นะครับการที่เรามี Government Data Center และ Cloud กลางเนี่ยนะครับไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องนำข้อมูลของทุกหน่วยงานไปรวมไว้ในระบบเดียวทั้งหมดนะครับเพราะข้อมูลภาครัฐมีลักษณะไม่เหมือนกันบางส่วนเป็นข้อมูลทั่วไปที่สามารถใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกันได้เพื่อให้เกิด economy of scale นะครับลดการลงทุนที่ซ้ำซ้อนและยกระดับมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยให้เป็นมาตรฐานเดียวกันครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับในการปฏิบัติจริงเนี่ยมันก็มีข้อมูลบางประเภทที่มีความละเอียดอ่อนนะครับเป็นความลับหรือเป็นข้อมูลที่ confidential นะครับและมีความเฉพาะทางสูงซึ่งอาจจะเป็นต้องอยู่ภายใต้ระบบเฉพาะของหน่วยงานนั้นๆด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงกฎหมายหรือข้อกำหนดทางเทคนิคนะครับซึ่งก็เป็นเหตุผลว่าทำไมบางหน่วยงานนะครับเลือกที่จะมีหรือเลือกที่จะจัดตั้งงบประมาณ Cloud Service ของตัวเองขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องแยกแยะนะครับว่าข้อมูลประเภทใดควรใช้โครงสร้างพื้นฐานกลางและข้อมูลประเภทใดควรได้รับการจัดการในระบบเฉพาะนะครับเป้าหมายของ Cloud กลางเนี่ยนะครับการที่เราจะมี Centralized Infrastructure เนี่ยนะครับไม่ได้หมายความว่าเราต้อง Centralize Everything นะครับในสิ่งที่เราสามารถใช้ร่วมกันได้นะครับก็ควรจะใช้ร่วมกันนะครับเพื่อจะเป็นการลดงบประมาณในเชิงของ Economy of Scale นะครับพร้อมเปิดพื้นที่ให้ข้อมูลที่มีความลับหรือมีความเฉพาะทางได้รับการบริหารจัดการอย่างเหมาะสมนะครับส่วนคำถามของท่านการดีเลียวไพโรจน์นะครับในประเด็นคำถามของ นโยบาย Cloud First ยิ่งรวมยิ่งบวมนะครับผมจะขอชี้แจงว่างบประมาณด้านคลาวด์อยู่ภายใต้แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัลแนวทางที่ 1.3 การพัฒนาและบริหารจัดการ Government Cloud ส่วนกลางของรัฐนะครับซึ่งอยู่ภายใต้มาตรา 37 แผนงานบูรณาการซึ่งเท่าที่ผมดูจากข้อมูลของท่านการดีนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าเราดูเว็บแรกเนี่ยก็น่าสงสัยเหมือนกันนะครับว่าทำไมเรามีโครงการ GDCC ขึ้นมานะครับแต่กลับกลายเป็นว่างบประมาณที่เราจัดตั้งขึ้นมาเพื่อจะ provide cloud service เนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะครับผมต้องขออธิบายว่าในความเป็นจริงนะครับในงบประมาณของปี70เนี่ยความต้องการที่จะใช้ cloud service นะครับมันมีการเพิ่มมากขึ้นนะครับมีการคาดการณ์ว่าจะมีการใช้ cloud service ทั้งหมด 9,472 ล้านบาทนะครับซึ่งโครงการ GDCC เนี่ยนะครับก็เป็นโครงการที่ใช้งบประมาณเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นประมาณ 2,716 ล้านนะครับรวมเป็นทั้งหมด 4,980 ล้านครับส่วนหน่วยงานที่จัดหา Cloud Service ของตัวเองนะครับใช้ไปทั้งหมด 1,425 ล้านนะครับก็รวมกันเป็นทั้งหมดประมาณ 6,400 ล้านซึ่งถ้าเทียบกับความต้องการที่จะต้องใช้ Cloud Service จริงๆนะครับที่อยู่ที่ 9,472 ล้านเราจะเซฟงบประมาณไปทั้งหมดประมาณ 3,057 ล้านนะครับทั้งนี้กรณีคลาวด์กลางของรัฐนะครับ GDCC นะครับหรือไม่มีบริการที่หน่วยรับงบประมาณต้องการนะครับรวมทั้งกรณีเป็นการจัดหาคลาวด์แบบต่อเนื่องจะได้รับการพิจารณาอนุมัติยกเว้นจากคณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการนะครับเพื่อให้หน่วยงานรับงบประมาณจัดหาเองโดยต้องเชื่อมโยงข้อมูลระบบคลาวด์กับระบบบริหารจัดกลางคลาวด์กลางนะครับของกระทรวงดิจิทัลแล้วก็คำถามสุดท้ายนะครับของท่านจตุรนฉายแสงนะครับเป็นคำถามที่เกี่ยวกับเรื่องของ AI sovereignty ก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับก็ผมเองก็เป็นคนเรื่องนี้นะครับว่าในอนาคตที่จะถึงเนี่ยนะครับผมเชื่อว่ารัฐบาลของเราจะต้องมีการนำ AI ไปใช้ในหน่วยงานราชการต่างๆนะครับเพราะ AI เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการประมวลข้อมูลต่างๆได้ดีกว่ามนุษย์หลายเท่านะครับซึ่งคำตอบที่ผมได้มานะครับจากทางสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่นะครับหรือ Big Data นะครับก็ได้แจ้งมาว่าของประเทศรัฐบาลของเราเนี่ยนะครับก็มี AI model เป็นของตัวเองเช่นกันนะครับเป็นตัวไทย LLM หรือไทย Large Language Model นะครับซึ่งก็เป็นโมเดลที่เราได้พัฒนาขึ้นมานะครับเพื่อจุดประสงค์นี้โดยเฉพาะนะครับเพราะเรามองว่าdata นอกจากเรื่องของอธิปไตย AI นะครับอธิปไตยในข้อมูลหรือ data sovereignty ก็เป็นเรื่องที่สำคัญเช่นกันนะครับข้อมูลของประเทศของเรานะครับไม่ควรจะถูกส่งไปให้ประเทศอื่นๆที่มี AI model ของตัวเองเนี่ยไป process ข้อมูลนะครับเพราะมันอาจจะเป็นข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนนะครับที่เราไม่สามารถแชร์กับประเทศอื่นได้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับทางกระทรวง DE ก็ได้ให้ความสำคัญนะครับโดยการพัฒนา AI โมเดลของตัวเองขึ้นมาเพื่อจะรองรับเรื่องนี้โดยเฉพาะครับขอบคุณครับ
1: ครับเนื่องจากมาตรานี้คณะกรรมการมีการแก้ไขดังนั้นจะขอถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขหรือไม่ในกรณีที่ประชุมมีมติเห็นควรให้มีการแก้ไขจึงจะถามจากที่ประชุมต่อไปว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการหรือจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของกรรมการที่สงวนความเห็นและผู้แปรยติที่สงวนคำแปรยติครับต่อไปขอถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นควรให้มีการแก้ไขหรือไม่ก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุมครับสมาชิกที่อยู่ด้านนอกขอเชิญเข้าห้องประชุมเพื่อลงมตินะครับเมื่อพร้อมแล้วขอเชิญท่านสมาชิกโปรดเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนเชิญครับ
5: ขอชั่วโมงพี
1: ่แสดงตนครบถ้วนแล้วนะครับผมขอปิดการแสดงตนเจ้าที่ขอผลจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม435ท่านครบวงประชุมต่อไปจะขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน

0: ผู้ใดโปรดผู้ใดเห็นควรให้มีการแก้ไขโปรดกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นควรแก้ไขโปรดกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงโปรดกดปุ่มงดออกเสียงเชิญลงคะแนนครับ
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ข้าราชการมีสิ่งสำคัญที่ควรยึดมั่นอยู่สองอย่างอย่างหนึ่งคือผลประโยชน์ของแผ่นดินอีกอย่างหนึ่งคือความถูกต้องเป็นธรรมผลประโยชน์ของแผ่นดินเป็นเป้าหมายสูงสุดของการปฏิบัติราชการล้วนความถูกต้องเป็นธรรมเป็นทั้งรากฐานและแนวทางปฏิบัติเพื่อบรรลุถึงเป้าหมายนั้นพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีครับตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ NBT News ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอังคารที่8กันยายน2569นะครับค่ำนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมสกรกฎยอดชัยคุณกรองแก้วชัยกฤตและล่ามภาษามือในวันนี้นะครับคุณจุฑามาสุทนวัฒนาเจริญครับ
0: ช่วงแรกวันนี้เรามาสรุปภาพรวมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2นะคะวันนี้ก็เข้าประชุมเป็นวันที่2แล้วนะคะวันนี้ประชุมกันตั้งแต่ช่วงเช้าเริ่มต้นอภิปรายที่มาตรา14นะคะเป็นงบประมาณรายจ่ายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หลังจากเมื่อวานนี้เนี่ยใช้เวลาไปกว่า15ชั่วโมงเมื่อคืนนี้พักการประชุมไปเที่ยงคืนกว่าๆเที่ยงคืนครึ่งนะคะแล้ววันนี้ก็มาลุยกันต่อในช่วงเช้านะคะภาพรวมตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นทุกอย่างยังคงเป็นไปอย่างราบรื่นค่ะขณะที่นายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรก็มั่นใจนะคะว่าจะสามารถพิจารณาให้แล้วเสร็จได้ภายในกรอบเวลา3วันตามที่กำหนดไว้ก็คือจะไปสิ้นสุดวันที่9กันยายนนี้นะคะเพราะฉะนั้นภาพรวมวันนี้เป็นอย่างไรติดตามจากคุณวรพัฒน์พัทยากุลรายงานสดมาจากรัฐสภาค่ะคุณวรพัฒน์เชิญค่ะ
2: ซึ่งทั้งท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรที่ทำหน้าที่ในที่ประชุมประธานในที่ประชุมนะครับก็ต้องการที่จะให้สมาชิกทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลได้อภิปรายอย่างกว้างขวางเพื่อให้ได้เห็นทุกแง่มุมของงบประมาณและก็ก่อนที่จะผ่านแต่ละมาตราครับก่อนอื่นพาผู้ชมไปดูการอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรกันก่อนนะครับเริ่มกันที่นางมณพรเจริญศรีในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างมากได้ชี้แจงภาพรวมงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งได้รับการจัดสรรกว่า 53,000 ล้านบาทหลังจากที่ฝ่ายค้านได้อภิปรายในหลายประเด็นโดยกรรมธิการได้พิจารณาปรับลดลงไปร้อยละ 1.86 หรือกว่า628ล้านบาทยืนยันว่าการปรับลดงบประมาณเป้าหมายดังกล่าวเพื่อเป็นไปในการเพิ่มความแม่นยำในการใช้จ่ายและจะไม่ส่งผลกระทบต่อภารกิจการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรครับส่วนประเด็นข้อสงสัยเรื่องการก่อสร้างศูนย์พันสัตว์น้ำจืดจังหวัดอุดรธานีนางมณพรชี้แจงว่าโครงการนี้เป็นหนึ่งในองค์ประกอบของงานพืชสวนโลกที่จังหวัดอุดรธานีซึ่งริเริ่มมาตั้งแต่รัฐบาลของนายเศรษฐาทวีสินเพื่อให้เป็นแลนด์มาร์คแล้วก็แหล่งเรียนรู้ของภาคอีสานตอนบนไม่ใช่การตั้งโครงการเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับรัฐมนตรีในพื้นที่ใดครับนางมณพรยังย้ำว่าความสำเร็จของการใช้งบประมาณไม่ใช่แค่การใช้เงินให้หมดไปแต่เป้าหมายที่แท้จริงคือเกษตรกรต้องมีน้ำใช้อย่างเพียงพอต้นทุนการผลิตลดลงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับ
3: ของท่านนัชชานะคะท่านที่พูดถึงเรื่องของการก่อสร้างนะคะศูนย์พันสัตว์น้ำในจังหวัดอุดรธานีนะคะก็ต้องขอย้อนไปนิดนึงค่ะว่าในปีงบประมาณ2568นะคะท่านนายกเศรษฐาทวีสินนะคะได้ริเริ่มโครงการพืชสวนโลกที่จังหวัดอุดรหนึ่งในโครงการและองค์ประกอบดังกล่าวก็คือการสร้างพิพันธ์สัตว์น้ำจืดที่จังหวัดอุดรเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติถ้าท่านจะไปโทษว่าจังหวัดนี้มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรก็คงไม่เป็นธรรมสำหรับท่านนะคะเพราะโครงการดังกล่าวตั้งมาก่อนที่ท่านจะเข้ามารับตำแหน่งและเชื่อว่าโครงการนี้จะเป็นโครงการหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวและก็ปิดหมุดหมายของภาคอีสานตอนบนนะคะความสำเร็จของการใช้งบประมาณของกระทรวงเกษตรไม่ได้คิดว่าจะต้องใช้เงินให้หมดไปนะคะแต่เป้าหมายของกระทรวงเกษตรที่กรรมาธิการได้เน้นย้ำของการทำงานของกระทรวงเกษตรก็คือเกษตรกรต้องมีน้ำใช้มากขึ้นแล้วก็มีการลดต้นทุนนะคะต้นทุนไม่ว่าต้นทุนเรื่องของปุ๋ยนะคะต้นทุนในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆที่ตามมาเมื่อลดต้นทุนลดลงแล้วก็จะต้องมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะ
2: จากนั้นที่ประชุมได้อภิปรายต่อในมาตรา15ที่เป็นงบประมาณในส่วนของกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่อยู่ในกำกับส่วนใหญ่อภิปรายขอปรับลดงบประมาณลงอีกอย่างเช่นนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.พรรคประชาธิปัตย์อภิปรายขอปรับลดงบประมาณของกระทรวงคมนาคมอีกร้อยละ10โดยตั้งข้อสังเกตว่าการอนุมัติโครงการของรัฐบาลไม่สอดคล้องกับการจัดสรรงบประมาณการอนุมัติโครงการที่เป็นหนี้ผูกพันจะมีงบประมาณเพียงพอในปีต่อไปหรือไม่รวมทั้งยังตั้งคำถามอีกว่าการอนุมัติโครงการต่างๆเป็นการเอื้อกลุ่มทุนใดกลุ่มหนึ่งหรือส.ส.ในพื้นที่หรือไม่และก็เหตุใดยังศึกษาพิจารณาโครงการแลนด์บริดจ์ในร่างงบประมาณฉบับนี้แม้รัฐบาลจะไม่เดินหน้าต่อแล้ว
4: เรื่องของการคมนาคมเรื่องของโลจิสติกเป็นหัวใจของขีดความสามารถการแข่งขัน ผมอยากให้รัฐบาลไทยมีแผนที่ชัดเจนจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนนั้นไม่ใช่จัดเงินเพื่อเอื้อกลุ่มทุนและโฆษณาหาเสียงโครงการโลจิสติกไปวันๆผมว่าการซื้อเสียงแย่แล้วนะครับกำลังมีปรากฏการณ์กันโชคเสียงอีกในเรื่องของการไปพูดถึงว่าต้องเลือกส.ส.ทั้งจังหวัดจึงจะได้โครงการนั้นโครงการนี้ขอพระคุณครับ
2: ขณะที่นางนันทนาสงประชาได้ชี้แจงถึงกรณีศึกษาโครงการแลนด์บริดจ์ว่างบประมาณดังกล่าวอยู่ในรายการการศึกษาจะเตรียมเอกสารและให้คำปรึกษาในการคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมลงทุนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้และเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันนั้นเป็นรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณระหว่างปี2567ถึง2570ดังนั้นในปีงบประมาณ2570งบประมาณดังกล่าวจึงเป็นปีสุดท้ายที่ต้องจ่ายตามวงเงินสัญญาครับขณะที่นายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรมั่นใจว่าจะสามารถพิจารณาให้แล้วเสร็จได้ภายในกรอบเวลา3วันตามที่กำหนดไว้แม้ว่าการพิจารณาในบางมาตราอาจใช้เวลาค่อนข้างมากซึ่งเบื้องต้นได้หารือกับรองประธานสภาผู้แทนราษฎรทั้ง2ท่านแล้วอาจต้องขยายเวลาการประชุมในแต่ละวันให้ล่วงเลยเกินกว่าเที่ยงคืนหากมีความจำเป็นครับนายโสพลยังได้ขอความร่วมมือวิปฝ่ายค้านและรัฐบาลให้ช่วยควบคุมเวลาและกำชับส.ส.ให้อภิปรายอยู่ในกรอบโดยเฉพาะในมาตราที่เกี่ยวข้องกับปากท้องประชาชน
5: พูดเฉพาะพูดให้ตามวาระคือวาระพิจารณางบประมาณวาระ 2-3 ไม่ใช่วาระรับหลักการคือพูดในปัญหาในวาระรับหลักการอันนี้ประธานผมก็เตือนก็เตือนอันที่2ก็คือวิปทั้ง2ฝ่ายต้องปรึกษาหารือกันผมเรียนนะครับการประชุมจะให้ประสบความสำเร็จเนี่ยมันอยู่ที่การปรึกษาหารือกันของวิปว่าถ้ารัฐบาลบางก็ต้องเข้าใจนะครับบางปัญหากระทรวงที่มันเป็นกระทรวงปากท้องเป็นกระทรวงปัญหาเนี่ยสมาชิกก็อยากพูดมากเพราะว่าอยากสะท้อนปัญหาอย่างเช่นกระทรวงเกษตรเนี่ยที่ผ่านมาผมก็เข้าใจเพราะผู้แทนออกมาจากเกษตรหมดเกษตรกรหมดอย่างกระทรวงมหาดไทยหรือแม้แต่กระทรวงสาธารณสุขนี่ก็จะเป็นปัญหาเหมือนกันนะครับก็ส่งตัวแทนเอาเฉพาะผู้แปรยติส่งตัวแทนมาพูดอะไรต่างๆก็จะพยายามให้เสร็จภายใน3วันนี้แหละครับ
2: สำหรับกรณีที่มีส.ส.นำป้ายข้อความหรือตัวเลขขึ้นมาแสดงในที่ประชุมเมื่อคืนที่ผ่านมานั้นนายโสพลระบุชัดเจนว่าจะไม่อนุญาตให้การนำป้ายเกิดขึ้นอีกเนื่องจากมองว่าเป็นการกระทำที่ผิดข้อบังคับการประชุมครับ
5: มันตัวเลขอะไรมันสื่อถึงอะไรมองไปฝ่ายนี้ก็มีตัวเลขนั้นฝ่ายนี้ก็มีตัวเลขนี้หลังมาก็ก็เข้าใจแต่ว่าพอวันนี้พอเข้าใจว่ามันตัวเลขอะไรก็ตั้งใจว่าจะไม่ให้เอาขึ้นนะครับวันนี้ก็ไม่เอาขึ้นนะครับซึ่งมันก็ผิดข้อบังคับเพราะการนำวัตถุอะไรมาแสดงเนี่ยจะต้องขออนุญาตประธานแต่ว่าวันนี้ก็เรียบร้อยดีนะครับ
2: ภาพรวมตลอด2วันที่ผ่านมากับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570จนถึงวินาทีนี้แม้ว่าจะมีการประท้วงกันเล็กน้อยในบางมาตราแต่ว่าภาพรวมก็ถือว่าราบรื่นดีครับเบื้องต้นขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ในงบประมาณของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมครับทั้งหมดคือบรรยากาศที่เกิดขึ้นที่อาคารรัฐสภาครับ
0: ค่ะขอบคุณนะคะคุณวรพัฒน์ค่ะก็เป็นสรุปภาพรวมการประชุมในวันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงวินาทีนี้ล่าสุดนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้พักการประชุมยังประชุมกันต่อเนื่องทีมข่าวบอกว่าคาดว่าวันนี้เนี่ยอาจจะล่วงเลยไปถึงประมาณสักเกือบตีหนึ่งหรืออาจจะตีหนึ่ง
1: แล้ว
0: พร
1: ุ่
0: ง
1: นี้มา
0: ต
1: ่
0: อใช่นะคะพรุ่งนี้เหลือเวลาอีกหนึ่งวันทางประธานสภาก็คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามกำหนดนะคะ
1: ครับยังคงอยู่ที่เรื่องของงบประมาณนะครับแต่ไปดูเรื่องของการที่รัฐบาลนั้นให้ความสำคัญกับการดูแลพี่น้องประชาชนรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนนะครับโดยได้มีการเพิ่มกรอบเยียวยาอีกกว่า240ล้านบาทซึ่งมีเป้าหมายนะครับเพื่อให้ผู้ที่มีสิทธินั้นได้รับการเยียวยาอย่างเป็นธรรมทั่วถึงและไม่ตกหล่นครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ให้ข้อมูลนะครับว่ารัฐบาลเตรียมที่จะเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาอีก 240.7 1.75 ล้านบาทสำหรับช่วยเหลือประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมในช่วงวันที่26ธันวาคม2568ถึง23กรกฎาคม2569เพื่อให้การเยียวยานั้นเป็นไปอย่างต่อเนื่องทั่วถึงและสอดคล้องกับสิทธิที่พึงได้รับกรอบวงเงินเพิ่มเติมดังกล่าวนะครับจะใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นโดยแบ่งให้กระทรวงมหาดไทย65ล้านบาทกระทรวงกลาโหม 166.25 ล้านบาทและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 9.5 ล้านบาทโดยทั้ง3หน่วยงานจะเป็นผู้รับผิดชอบในการเบิกจ่ายให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดเอาไว้การจัดสรรครั้งนี้นะครับเป็นการต่อเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่30ธันวาคม2568ซึ่งได้เห็นชอบหลักเกณฑ์และกรอบวงเงินเยียวยาเดิมนะครับจำนวน 577.3 ล้านบาทสำหรับผู้ได้รับผลกระทบในช่วงวันที่3สิงหาคมถึง25ธันวาคม2568โดยกำหนดนะครับว่าหากมีผู้ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมและวงเงินเดิมไม่เพียงพอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอรับจัดสรรเพิ่มเติมตามขั้นตอนต่อไปครับ
6: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบกรอบวงเงินเพิ่มเติมกว่า240ล้านบาทเพื่อเยียวยาประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในช่วงวันที่26ธันวาคม2568ถึง23กรกฎาคม2569ค่ะวงเงินจัดสรรผ่านกระทรวงคมนาคมกว่า166ล้านบาทกระทรวงมหาดไทย65ล้านบาทและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ9ล้าน5แสนบาทค่ะเพื่อเร่งเบิกจ่ายให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบ
1: สำหรับการพิจารณาสิทธิกรณีผู้ได้รับบาดเจ็บจะมีการยึดหลักเกณฑ์การให้เงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาฉบับปรับปรุงหากภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงผลการวินิจฉัยนะครับอย่างเช่นผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสต่อมาแล้วเสียชีวิตหน่วยงานรับผิดชอบจะต้องมีการปรับปรุงข้อมูลและดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้การได้รับสิทธินั้นถูกต้องครับ
0: ส่วนที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีมติแต่งตั้งนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษดำรงตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่นะคะโดยจะมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะสำหรับการแต่งตั้งครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการสลับตำแหน่งกันระหว่างนายแพทย์เอกภพอดีตส.ส.เชียงรายของพรรคก้าวไกลซึ่งเดิมเนี่ยเป็นผู้ช่วยของนายอภรดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปลี่ยนมาเป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีขณะที่นางสาวรัชดาธนาดิเรกอดีตโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็จะสลับไปทำหน้าที่ผู้ช่วยของนายภรดรนายแพทย์เอกภพหรือว่าหมอเอกอายุ50ปีสำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวจากแพทยสภาก่อนเข้าสู่สนามการเมืองเคยปฏิบัติงานเป็นแพทย์ในหลายโรงพยาบาลของจังหวัดเชียงรายเป็นอาจารย์ประจำสำนักวิชา

0: แพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงรวมถึงเคยทำหน้าที่แพทย์ประจำสโมสรฟุตบอลเชียงรายยูไนเต็ดและแพทย์ประจำฟุตบอลชายทีมชาติไทย
1: ส่วนเส้นทางทางการเมืองนะครับเริ่มจากการได้รับการเลือกตั้งเป็นส.ส.เชียงรายเขต1พรรคอนาคตใหม่ในการเลือกตั้งเมื่อปี2562ก่อนที่จะย้ายเข้าไปสังกัดพรรคก้าวไกลภายหลังจากพรรคอนาคตใหม่นั้นถูกยุบไปนะครับโดยระหว่างดำรงตำแหน่งส.ส.เคยทำหน้าที่โฆษกคณะกรรมการการสาธารณสุขและรองประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรมต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์2564นายเอกภพเป็นหนึ่งในส.ส.พรรคก้าวไกลที่ลงมติไว้วางใจนายอนุทินชาญวีรกูลซึ่งดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในขณะนั้นซึ่งสวนทางกับมติของพรรคก่อนที่จะมีการลาออกจากพรรคก้าวไกลและย้ายเข้าไปสังกัดพรรคภูมิใจไทยเมื่อช่วงปลายปี2565ครับ
0: ค่ะซึ่งวันนี้ก็ได้มีการเปิดเผยนะคะถึงความรู้สึกด้วยนะคะบอกว่า ทีมโฆษกรัฐบาลในมิติใหม่จะมีความเข้มข้นรวดเร็วในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนไม่เน้นการโต้วาทีไม่ได้เน้นเรื่องการใส่อารมณ์ทางการเมืองแต่ว่าจะตอบโต้ด้วยข้อมูลข้อเท็จจริงที่เชื่อถือได้ตั้งเป้าที่จะนำพาประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศรวมถึงค้นหาแนวทางที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนให้ดีขึ้นโดยเปิดโอกาสให้มีการประชันแนวคิดกันอย่างสร้างสรรค์
2: งานของโฆษกจะไม่ได้เป็นงานเพียงแค่การสื่อสารจากเราอยากจะพูดอะไรแต่กองโฆษกจะทำงานในฐานะเป็นผู้รับฟังข้อมูลความคิดเห็นจากทุกคนทุกภาคส่วนจากพี่น้องประชาชนหรือหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องต่างๆเพื่อรับข้อมูลเหล่านั้นมาส่งถ่ายทอดถึงรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีและก็หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องต่อไปนี่คือสิ่งที่เราตั้งใจทำงานกันครับก็ต้องขอบคุณครับวันนี้ครับ
0: ทั้งนี้นะคะถ้าหากข้อเสนอใดเป็นเรื่องดีๆและเป็นประโยชน์ก็เชื่อมั่นว่าคณะรัฐมนตรีพร้อมที่จะนำแนวทางไปปฏิบัติในขณะเดียวกันเรื่องใดที่คณะรัฐมนตรีดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพทีมโฆษกรัฐบาลก็จะทำหน้าที่สื่อสารข้อมูลเหล่านั้นไปถึงประชาชนให้ได้รับทราบอย่างทั่วถึงนี่คือทิศทางการทำงานหลักของทีมโฆษกในระยะต่อไปค่ะ
1: ส่วนเรื่องของกระแสข่าวการเตรียมย้ายอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI นะครับประเด็นนี้ล่าสุดทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้เน้นย้ำนะครับว่ายังไม่ได้ดำเนินการใดๆซึ่งทั้งหมดทางปลัดกระทรวงยุติธรรมจะเป็นผู้พิจารณาครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้บอกนะครับว่าขณะนี้เรื่องของการโยกย้ายอธิบดี DSI ยังไม่ได้เข้าสู่ขั้นตอนของการดำเนินการใดๆโดยทางปลัดกระทรวงยุติธรรมเพิ่งเข้ารับตำแหน่งและได้รับนโยบายให้พิจารณาผลงานของหน่วยงานในสังกัดโดยเฉพาะผลงานย้อนหลัง2ปีนะครับว่ามีผลที่เป็นรูปธรรมมากน้อยเพียงใดส่วนการพิจารณาโยกย้ายหรือไม่นั้นก็ต้องพิจารณาจากผลงานในภาพรวมซึ่งปลัดกระทรวงยุติธรรมจะเป็นผู้พิจารณาขณะที่อีกประเด็นที่ถูกจับตาก็คือกระแสข่าวเตรียมโยกย้ายร้อยตำรวจเอกปิยะรักษ์สกุลอธิบดีกรมควบคุมกรมคุมประพฤติมานั่งแทนที่เก้าอี้อธิบดี DSI นะครับทางพลตำรวจโทรุทธพลบอกว่าขณะนี้ยังไม่มีการพิจารณาแต่อย่างใดโดยร้อยตำรวจเอกปิยะซึ่งเคยปฏิบัติงานอยู่ที่ DSI มาก่อนที่จะย้ายไปปฏิบัติงานในหน่วยอื่นนั้นนะครับเพราะฉะนั้นหากมีการพิจารณาก็ต้องนำข้อมูลต่างๆมาประกอบการตัดสินใจด้วย
3: ยังไม่มีการพิจารณาในเรื่องนี้เลยนะยังไม่มีการพิจารณาในเรื่องนี้เลยเพราะว่าอย่างที่ผมนำเรียนว่าท่านปลัดก็ท่านก็ยังมาไม่นานนะครับยังมาไม่นานแล้วก็ท่านเคยอยู่ก็จริงอ่ะแต่ว่าท่านก็ออกไปต่างหน่วยพอสมควรนะครับพวกผมมาก็คงจะต้องมาดูในเรื่องของข้อมูลต่างๆประกอบด้วยครับผมแต่นั้นก็เป็นข่าวซึ่งทางผมก็ยังสงสัยเลยว่ามีย้ายบางข่าวก็ว่ายืนยันว่าไม่ย้ายอะไรเงี้ยซึ่งจริงในภายในกระทรวงก็ยังไม่มีขั้นตอนการดำเนินการในเรื่องนี้เลยครับผม
0: ส่วนประเด็นสุสานชาวยิวในจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะเรื่องนี้ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งปูพรมตรวจสอบสุสานทั่วประเทศแล้วก็จะขยายผลเครือข่ายนอมินีที่ถือครองที่ดินสร้างสุสานโดยยืนยันว่าหากพบผิดกฎหมายก็ต้องดำเนินคดีทั้งหมดค่ะนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้สั่งการให้ปูพรมตรวจสอบสุสานและสถานที่ชาปนกิจทั่วประเทศที่มีอยู่ราว1,200แห่งเพื่อตรวจสอบราย ละเอียดใบอนุญาตผู้ยื่นคำขอและจำแนกตามศาสนารวมถึงสุสานย่านถนนเจริญกรุงที่พบร่างชาวอิสราเอลถูกนำไปฝังอยู่49หลุมซึ่งเชื่อมโยงกับสุสานข้างเคียงโดยมีการสร้างกำแพงกั้นเฉพาะก็ได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยไปตรวจสอบแล้วว่าทำได้หรือไม่ขณะเดียวกันในวันที่10กันยายนนี้จะลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราติดตามความคืบหน้าด้วยตัวเองค่ะ
4: ตอนนี้รายงานที่ได้มาเนี่ยสุสานบวกที่ชาปนกิจศพทั้งหมดในประเทศเนี่ยมีอยู่ประมาณ 1,200 นะครับแล้วก็กำลังขอรายละเอียดอยู่ว่าแต่ละที่มีอายุไหมหมดอายุไหมและใครเป็นผู้ขอนะครับไหนๆเรื่องนี้มาแล้วก็ยังไม่มีใครเคยมาดูการจัดระเบียบเรื่องนี้ก็เดี๋ยวผมทำเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เดี๋ยววันพฤหัสช่วงบ่ายนี้เดี๋ยวผมจะไปที่ฉะเชิงเทราด้วยตัวเองเพื่อไปติดตามดูว่าความคืบหน้าของเรื่องสุสานของชาวอิสราเอลที่ฉะเชิงเทรานั้นเป็นอย่างไรบ้าง
0: ส่วนประเด็นการทำสุสานของชาวต่างชาตินั้นนายพลพีชี้แจงว่าบริษัทการชาบาทมีผู้ถือหุ้นหรือผู้ก่อตั้ง3คนเป็นชาวอิสราเอลที่ได้รับสัญชาติไทยทั้งหมดและเป็นเจ้าของที่ดินแปลงดังกล่าวรวมถึงชาบาทที่ภูเก็ตด้วยซึ่งจะร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมขยายผลตรวจสอบเครือข่ายชาวอิสราเอลที่ต้องสงสัยเข้าข่ายนอมินีหรือกระทำผิดกฎหมายโดยพื้นที่ต้องสงสัยมีทั้งที่ฉะเชิงเทราและแปลงที่ดินสร้างชาบาทย่านสุขุมวิทในกรณีเรื่องสัญชาตินะคะนายพลพีก็บอกว่าหากมีสัญชาติไทยกฎหมายไทยครอบคลุมอยู่แล้วทั้งการดำเนินคดีและยึดทรัพย์สินหากเลวร้ายมากก็มีขั้นตอนตามกฎหมายที่สามารถเพิกถอนสัญชาติและเนรเทศออกนอกประเทศได
4: ้บริษัทการชาบัตเนี่ยถือหุ้นหรือผู้ก่อตั้งบริษัทมี3คนนะครับเป็นชาวอิสราเอลที่มีสัญชาติไทยทั้งหมดนะครับแล้วเขาก็เป็นเจ้าของที่ดินแปลงนี้แล้วก็อีกหลายๆแปลงรวมถึงชาบัตที่ภูเก็ตด้วยนะครับตอนนี้ตัวผมเองแล้วก็ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยเราก็ขยายเครือข่ายของชาวอิสราเอลที่เราคาดว่าอาจจะเป็นนอมินีหรือทำผิดกฎหมายอยู่แล้วแล้วก็หนึ่งในสถานที่นั้นที่เราสงสัยก็คือสถานที่ที่ฉะเชิงเทรานี้ด้วยรวมถึงแปลงที่พี่น้องประชาชนให้ความสงสัยก็คือแปลงที่กำลังสร้างชาบัตที่สุขุมวิทด้วยนะครับอันนี้เรากำลังดูอยู่เช่นเดียวกันก็ตอนนี้กำลังต่อจิ๊กซอให้เป็นภาพใหญ่นะครับไอ้ตรงไหนที่ผิดกฎหมายเราก็จะดำเนินการตามกฎหมายไปเลยทีเดียวนะครับส่วนเรื่องสัญชาติผมไม่ได้วิตกกังวลอะไรว่าเป็นชาวต่างชาติแล้วก็มีสัญชาติไทยเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีสัญชาติไทยเนี่ยกฎหมายไทยนี่ครอบคลุมอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการยึดทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินคดีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเลวร้ายมากในข้อกฎหมายที่เขากระทำความผิดใดๆเนี่ยเราก็สามารถถอนสัญชาติแล้วก็ในประเทศได้ด้วยเช่นเดียวกัน
0: นายพลพียังบอกด้วยว่าในวันที่15กันยายนนี้หลังการประชุมคณะรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยจะประชุมร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ DSI ปปง.และปปท.เพื่อบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลในการปราบปรามกลุ่มทุนสีเทาขบวนการสแกมเมอร์และการถือนอมินีก่อนจะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดรายงานนายกรัฐมนตรี
1: ต่อเนื่องกันที่พระราชบัญญัติการเนรเทศพุทธศักราช2499ที่ได้ให้อำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนั้นสั่งเนรเทศคนต่างด้าวได้นะครับหากพบว่ากระทบต่อความสงบเรียบร้อยนะครับแต่ทีนี้นะครับปัญหาก็คือกฎหมายไม่ได้บอกรายละเอียดนะครับว่าใครจะเป็นคนเสนอเรื่องหรือพฤติกรรมแบบไหนที่เข้าข่ายที่ต้องเนรเทศทำให้ที่ผ่านมาเนี่ยกลายเป็นเรื่องที่ใช้ดุลยพินิจและกระบวนการนั้นล่าช้าเพราะฉะนั้นทางระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเนรเทศพุทธศักราช2569จึงได้เข้ามากำหนดแนวปฏิบัติให้กับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการตามอำนาจของพระราชบัญญัติการเนรเทศพุทธศักราช2500ขออภัยนะครับพุทธศักราช2499ได้อย่างชัดเจนโดยมีแนวทางในการทำงาน4ข้อสำคัญนะครับก็คือมีการระบุผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนโดยกำหนดให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นคนรวบรวมหลักฐานและเสนอเรื่องถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณามีคำสั่งเนรเทศการกำหนดแนวทางพิจารณาลดการใช้ดุลยพินิจเพื่อให้สามารถดำเนินการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาในประเทศได้อย่างชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกันมีการเชื่อมโยงข้อมูลข้ามหน่วยงานเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการบังคับใช้กฎหมายกำหนดขั้นตอนของการดำเนินการให้รวดเร็วและทันต่อสถานการณ์โดยมีการวางไทม์ไลน์ตั้งแต่การจับกุมการรวบรวมข้อมูลไปจนถึงการส่งตัวผลักดันออกนอกประเทศเมื่อมีเหตุฉุกเฉินทางนี้นะครับทางระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเนรเทศพุทธศักราช2569ไม่ได้เป็นการเพิ่มอำนาจในการเนรเทศขึ้นใหม่ แต่เป็นการกำหนดแนวทางปฏิบัติและกระบวนการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติดังกล่าวของปี2499ซึ่งเป็นกฎหมายเดิมสามารถดำเนินการได้อย่างเป็นระบบมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนลดความซับซ้อนและการใช้ดุลยพินิจที่ไม่จำเป็นตลอดจนทำให้หน่วยงานของภาครัฐนั้นสามารถประสานข้อมูลและดำเนินการได้อย่างรวดเร็วซึ่งปัจจุบันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งเนรเทศชาวต่างชาติไปแล้ว2คนนะครับเป็นชาวอิสราเอลและชาวฝรั่งเศสที่มีพฤติกรรมกระทบต่อความสงบเรียบร้อยในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีออกไปจากประเทศไทยแล้ว
0: กรุงเทพมหานครร่วมกับตำรวจเดินหน้าตรวจสอบคนต่างด้าวที่มาประกอบอาชีพแย่งอาชีพคนไทยนะคะโดยกำหนดโซนนำร่อง10เขตซึ่งในช่วง2เดือนนั้นจับได้แล้วเกือบ40คนค่ะอันนี้เป็นความร่วมมือกันนะคะระหว่างกรุงเทพมหานครแล้วก็ทางสำนักเทศกิจรวมถึงตำรวจ4สถานีตำรวจนครบาลค่ะมีทั้งสถานีตำรวจนครบาลทองหล่อลุมพินีปทุมวันและบางรักจะประชุมวางแนวทางแก้ปัญหาคนต่างด้าวแย่งอาชีพคนไทยที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีระบุว่าจากข้อมูลร้องเรียนพบการขายของของคนต่างด้าวก็คือพบคนต่างด้าวเนี่ยมาขายของมาในลักษณะเข็นรถเข็นขายผลไม้ขายน้ำผลไม้ขายอาหารโดยเฉพาะย่านถนนสุขุมวิทนะคะซึ่งทางกรุงเทพได้กำหนดโซนนำร่อง10เขตก่อนจะขยายให้ครอบคลุมทั้ง50เขตในช่วง2เดือนจับผู้กระทำผิดได้ทั้งหมด36คนบางคนที่จับได้ไม่มีเอกสารมาแสดงตัวเจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบสถานะและสิทธิการประกอบอาชีพตามกฎหมายนอกจากนี้ยังพบแรงงานต่างด้าวบางส่วนขึ้นทะเบียนทำงานก่อสร้างแต่ภายหลังก็แยกตัวออกมาประกอบอาชีพเองโดยไม่มีนายจ้างหรือข้อมูลของนายจ้างไม่ตรงกับข้อเท็จจริงจุดนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบนายวรชนถาวรพงษ์รองผู้อำนวยการสำนักเทศกิจกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครเตรียมเชื่อมโยงข้อมูลกับตำรวจและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อตรวจสอบสถานะการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและสิทธิ์ในการประกอบอาชีพเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว
5: ต้องพยายามที่จะเข้าไปเข้มงวดกวดขันแล้วก็มีการจับกุมอย่างต่อเนื่องตลอดมาในช่วง2เดือนนะครับในช่วง2เดือนเนี่ยเราจับกลุ่มในกรุงเทพมหานครเนี่ยใน10เขตนำร่องนะครับที่เป็น10เขตที่เราคิดว่ามีปัญหาของคนต่างด้าวเข้ามาแย่งอาชีพคนไทยเนี่ยจับไป
6: 36ราย
5: 37 36รายนะครับ36รายบางรายเนี่ยก็เป็นคนที่ไม่มีบัตรอะไรเลยนะครับหรือมีอาจจะไม่อยากแสดงตัวซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพของคนต่างด้าวที่จริงๆแล้วเนี่ยลงทะเบียนเพื่อเป็นแรงงานเกี่ยวกับเรื่องของกรรมกรก่อสร้างนะครับแต่แยกตัวออกมาแล้วมาประกอบอาชีพของตนเองไม่อยากจะมีนายจ้างแล้วแต่อาศัยการอุปโลกนายจ้างขึ้นมาซึ่งตอนนี้กำลังตรวจสอบอยู่ด้วยนะครับ
1: ส่วนความเข้มข้นในการกวาดล้างอาชญากรรมข้ามชาตินะครับทางตำรวจสอบสวนกลางได้ร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ของเกาหลีใต้ทลายเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะครับที่มีการลักลอบใช้บ้านหรูในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการเป็นฐานปฏิบัติการเพื่อที่จะหลอกลวงเพื่อนร่วมชาติโดยสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ทั้งหมด13คนครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับได้นำเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกับแผนกกงสุลตำรวจสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยเปิดปฏิบัติการเข้าจับกุมชาวเกาหลีใต้12คนและชาวจีนอีก1คนในความผิดเป็นคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตซึ่งปฏิบัติการนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากการสืบสวนและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับตำรวจเกาหลีใต้มาตั้งแต่ปี2568ก่อนจะมีการเข้าไปตรวจค้นบ้านหรูในพื้นที่ย่านบางพลีจังหวัดสมุทรปราการซึ่งกลุ่มผู้ต้องหานั้นใช้เป็นฐานแก๊งคอลเซ็นเตอร์ทางเจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบของกลางก็คือเครื่องคอมพิวเตอร์โทรศัพท์ VoIP หรือเป็นโทรศัพท์ที่สามารถโทรผ่านสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้51เครื่องโทรศัพท์มือถืออีก20เครื่องพร้อมกับสคริปต์ที่ใช้ในการหลอกลวงรวมไปถึงเอกสารอีกจำนวนหนึ่งได้สอบสวนต่อมานะครับทราบว่าแก๊งนี้มีหัวหน้าเป็นชาวจีนส่วนชาวเกาหลีใต้อีก12คนเป็นสมาชิกแก๊งมีหน้าที่ใช้แอปพลิเคชันคุยไปโทรหลอกล่อชาวเกาหลีใต้โดยจะอ้างนะครับว่ามีคดีก่อนที่จะหลอกให้เหยื่อนั้นโอนเงินซึ่งตำรวจบอกนะครับว่าแก๊งนี้เข้ามาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยได้ประมาณ2เดือนและมักจะย้ายที่อยู่ทุกๆ6เดือนเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการติดตามจับกุม ขณะเดียวกันยังสืบทราบได้ว่าแก๊งนี้มีพฤติกรรมมุ่งเป้าไปที่กลุ่มของนักศึกษาโดยจะหลอกเหยื่อนะครับว่ามีชื่อไปพัวพันกับเว็บพนันจากนั้นก็จะโทรไปข่มขู่ไปกดดันเหยื่อจนต้องมีการโอนเงินหรือไปขอเงินจากผู้ปกครองซึ่งช่วงเดือนที่ผ่านมาหลอก

ยจักรพรรดิชื่อชุดมาจากพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานในพระบรมมหาราชวังเป็นพระที่นั่งองค์ประธานของหมู่พระมหามนเทียนใช้เป็นสถานที่สำหรับพระราชพิธีเฉลิมราชมนเทียนในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระที่นั่งจักรพรรดิหมายถึงที่อยู่ของพระมหาจักรพรรดิราชซึ่งตามพระราชนิติธรรมประเพณีพระมหากษัตริย์ที่ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นครองราชตามโบราณราชประเพณีแล้วเท่านั้นจึงจะสามารถประทับณพระที่นั่งแห่งนี้ได้หรืออาจประทับแรมเพียง1หรือ2ราตรีต่อจากนั้นจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับณพระราชมณฑียนหรือพระราชวังอื่นตามพระราชอัธยาศัยเป็นชุดแบบไทยแท้แบบหนึ่งตัวสิ้นใช้ผ้าไหมหรือยกทองเอวจีบข้างหน้ามีชายพกห่อพระจีบแบบไทยสีตัดกับผ้านุ่งเป็นชั้นที่หนึ่งก่อนแล้วใช้ผ้าห่มปักอย่างสตรีบรรดาศักดิ์สมัยโบราณห่มทับพระจีบอีกชั้นหนึ่งใช้ในโอกาสพิเศษที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศแบบไทยจักรี

0: กลับมาติดตาม NBT News กันต่อนะครับวันนี้เนี่ยเป็นวันแรกที่รัฐบาลได้มีการจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจำนวน 9,000 บาทนะครับไปถึง 15,000 กว่าครัวเรือนนะครับเป็นวงเงินกว่า136ล้านบาทซึ่งชาวบ้านที่ได้รับเงินเยียวยานี้นะครับก็บอกว่าดีใจที่รัฐบาลได้มอบเงินช่วยเหลือซึ่งสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้ในระดับหนึ่งครับโดยผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเนี่ยวันนี้เรียกได้ว่ายิ้มออกกันเลยนะครับหลังจากเงินช่วยเหลือเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทเริ่มที่จะโอนเข้าบัญชีในรอบแรกจำนวน 15,215 ครัวเรือนรวมเป็นวงเงินกว่า136ล้านบาทเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาซึ่งผู้สื่อข่าว NBT เราลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังหนึ่งนะครับในพื้นที่บ้านสวนตาลตำบลเวียงอำเภอเมืองน่านโดยนายวิทยาและนางลิขิตจันเปงหนึ่งในครอบครัวที่ได้รับเงินเยียวยานะครับบอกว่าครอบครัวเองมีสมาชิกอาศัยอยู่ด้วยกันเนี่ย5 คนเป็นบ้านชั้นเดียวประสบปัญหาน้ำท่วมแทบทุกปีเงินที่รัฐบาลมอบให้ 9,000 บาทแม้จะไม่เพียงพอกับความเสียหายทั้งหมดแต่ก็ถือได้ว่าเป็นความช่วยเหลือที่มีความหมายและขอขอบคุณรัฐบาลที่เข้ามาช่วยเหลือประชาชนในช่วงเวลาที่ได้รับความเดือดร้อนครับ
1: เมื่อเช้าได้รับเงินเยียวยา
2: ได้รับแล้วค
1: ่
2: ะ
1: มีมันเข้าเตือนเรายังไงคะแม่เศษหรือว่า
2: ของดีใจเนาะก็อยากจะขอบคุณรัฐมนตรีอะไรว่าให้ความช่วยเหลือดีอยู
3: ่ก็ขอบคุณเทศบาลขอบคุณทั้งรัฐบาลครับเนาะรัฐบาลที่ได้ช่วยเหลือชุมชนชาวบ้านอย่างชาวบ้านก็ดีอกดีใจนะครับเนาะที่ได้เงินมาเยียวยามาล่างมาอย่างก็ยังกระตุ้นได้ซื้อของที่ว่ามันเสียหายไปก็คืนมาใจได้นะครับนะก็ทําให้หมู่หมู่ก็ดีอกดีใจกันชาวบ้านก็ดีอกดีใจกันคณะทางกรรมการชุมชนแล้วก็ทางเทศบาลก็ช่วยกันทําเอกสารสั่งส่งทางรัฐบาลหรือปพ.ขึ้นอย่างครับพี่นะ
0: เช่นเดียวกับนายเปียกสุขรักษ์นะครับซึ่งเป็นชาวบ้านที่บ้านสวนตาลเช่นเดียวกันก็บอกว่าเงิน 9,000 บาทเนี่ยอาจจะไม่ได้คุ้มครองหรือว่าคุ้มค่ากับความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ประชาชนได้รับการเยียวยาโดยได้ตั้งใจนะครับว่าจะนำเงินส่วนหนึ่งไปซ่อมแซมบ้านครับ
4: ดีขึ้นครับ
1: ตั้งใจถ้าเกิดได้เงินเยียวยามาแล้วจะเอาไปทำอะไรในการเกี่ยวกับ
4: ก็ซ่อมแซมครับซ่อมแซมจะซ่อมแซมห้องน้ำครับเพราะห้องน้ำผมชุดครับซ่อมแซมไปก่อนขอบคุณครับขอบคุณที่ช่วยเหลือ
0: ทางนี้นะครับทางปภได้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาครัวเรือนละ 9,000 บาทและรวมไปถึงค่าปลงศพรายละ2ล้านบาทให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตปัจจุบัน

0: ครับทางปภ.ได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลรายชื่อผู้ประสบภัยและส่งข้อมูลให้กับธนาคารออมสินแล้วโดยได้โอนเงินเยียวยาครั้งแรกในวันนี้นะครับในช่วงเวลา 2:00 ถึง 6:00 นเช้ารวมจำนวน 15,215 ครัวเรือนเป็นเงิน136ล้านกว่าบาทครับ
1: สภาพอากาศของไทยตอนนี้ได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์ซูเปอร์อัลนิโญนะคะทำให้หลายพื้นที่มีฝนทิ้งช่วงกระทบกับนาข้าวขณะเดียวกันหลายพื้นที่ระยะนี้ก็จะมีฝนตกหนักโดยเฉพาะภาคอีสานค่ะทำให้ประชาชนริมฝั่งน้ำมูลที่อุบลราชธานีก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือเพราะว่าฝนที่ตกมาก่อนหน้านี้ทำให้น้ำในแม่น้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะฝนที่ตกต่อเนื่องในหลายพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานีทำให้ปริมาณน้ำในลุ่มน้ำมูลสูงขึ้นทางจังหวัดได้ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดชุมชนริมแม่น้ำมูลและพื้นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะชุมชนวังแดงในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีได้เตรียมความพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือและเจ้าหน้าที่เพื่อรับมือสถานการณ์น้ำพร้อมเตรียมเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่หากน้ำเพิ่มสูงจนล้นตลิ่งส่วนประชาชนที่อาศัยอยู่พื้นที่ริมฝั่งน้ำมูลทั้งฝั่งอำเภอวารินชำราบและพื้นที่เทศบาลนครอุบลราชธานีต่างก็เตรียมความพร้อมรับมือแม้ว่าขณะนี้ระดับน้ำมูลที่สถานีวัดน้ำM7 ยังต่ำกว่าตลิ่งประมาณ2เมตร43เซนติเมตร
2: น้ำก็ยังขึ้นมาเรื่อยๆตอนนี้คิดว่าน้ำขึ้นทีละนิดทีละนิดนะครับพอเมื่อวานนี่ก็ขึ้นมาอีกสักประมาณ2นิ้วนะครับก่อนจะ2นิ้วก็ขึ้นมาเป็นเมตรแล้วเมตรกว่าๆนะครับรวมแล้วแต่การเตรียมพร้อมก็เตรียมได้ดีครับเตรียมพร้อมประชาชนที่อยู่ริมน้ำนี่พยายามเขาเตรียมไปแล้วครับอย่างเช่นแต่ละครอบครัวก็จะเตรียมไว้ที่บ้านใกล้น้ำก็จะเตรียมที่รองรับชั้น2นะครับเตรียมไว้เอาขนของขึ้นไป
0: แต่เรื่องของลักษณะอากาศหรือน้ำที่จังหวัดอุทัยธานีมีฝนทิ้งช่วงทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนวังร่มเกล้านั้นแห้งขอดส่งผลให้ระบบชลประทานไม่สามารถระบายน้ำไปยังคลองส่งน้ำตอน1ฝั่งขวาเพื่อหล่อเลี้ยงพื้นที่นาข้าวใน6ตำบลของอำเภอเมืองรวมกว่า 5,000 ไร่ได้นะครับเบื้องต้นเรื่องนี้ทางด้านของนายกฤษดาช้องพูนผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุทัยธานีได้สั่งเดินเครื่องสูบน้ำณสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านจักษาที่ตำบลสแกกรังอำเภอเมืองอุทัยธานีเพื่อสูบน้ำจากแม่น้ำสแกกรังเข้าไปที่คลองส่งน้ำชลประทานผ่านอุโมงค์น้ำใต้ดินระยะทางยาวกว่า15กิโลเมตรครับ
1: ขณะที่เกษตรกรในตำบลหนองเต่าอำเภอเมืองอุทัยธานีบอกว่าปีนี้ฝนตกน้อยทำให้ต้นข้าวไม่สมบูรณ์แม้ทางชลประทานจะเข้ามาช่วยเหลือด้วยการสูบน้ำจากแม่น้ำสแกกรังเข้ามาช่วยในนาข้าวแต่นาที่อยู่ในพื้นที่สูงน้ำก็ไปไม่ถึงชาวนาจำเป็นต้องใช้เครื่องสูบน้ำมาดึงน้ำจากชลประทานเข้านาอีกต่อหนึ่งเป็นการเพิ่มต้นทุนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ก็ยังดีกว่าปล่อยให้ข้าวแห้งตาย
3: มันขาดน้ำไหมครับ
4: ขาดน้ำหน้าฝนก็ไม่ตก
3: ไม่ตกเลยตกใหญ่ครั้งหนึ่งมั้งก็ไม่ตกตกยิ้มมันเรื่อยๆอย่างเงี้ยประทังไม่ให้ตายซะเอง
4: ประทังไม่ให้ตายซะเอง
3: คร
4: ับ แล้วตอนนี้ทางหน่วยงานชลประทานเขาช่วยเหลือไหมครับ
3: เขาก็ช่วยเหลือเนี่ยมีแล้วก
4: ็กำลังสูบน้ำจากไหนมาครับ
3: สูบมาจากเขาจักษา
4: เขาจักษานะสถานีสูบน้ำไฟฟ้า
3: ครับ
4: เขาจักษา
3: คร
4: ับ ต่อเข้าในทีไหม
3: ถูกครับ
4: ไม่ถึงนาเลย
3: มันนามันสูงก็ไม่ถึง
4: ครับบางส่วนที่เขาไม่ต้องสูบมีไหม
3: มีครับถ้ามาพอล่างๆไปก็ไม่ต้องสูบ
1: อย่างไรก็ตามนะคะชาวนาในพื้นที่ก็ตั้งความหวังว่าอยากให้ราคาข้าวอยู่ที่ประมาณตันละ 8,000 ถึง 10,000 บาทซึ่งถ้าได้ราคานี้ก็เพียงพอที่จะมีชีวิตอยู่รอดต่อไปได
0: ้ช่วงนี้ไปดูผลการปราบปรามอาชญากรรมทางทรัพยากรธรรมชาติกันบ้างนะครับเรื่องนี้ทางกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีการสนที่กำลังร่วมกับทางกรมป่าไม้ในการสกัดจับรถบรรทุกไม้ประดู่เถื่อนที่จังหวัดเชียงรายพร้อมกับมีการเตรียมขยายผลตรวจสอบเส้นทางทางการเงินเพื่อที่จะออกหมายจับนายทุนต่างชาติที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ภายใน2สัปดาห์ครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของพลตำรวจตรีอเนกเตาสุภาพผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือปทส.พร้อมด้วยนายสุพจน์ ผู้รัตนโอภารองอธิบดีกรมป่าไม้ร่วมกันแถลงผลการปฏิบัติการตรวจยึดไม้ประดู่ของกลาง109ท่อนพร้อมจับกุมผู้ขับขี่รถบรรทุก2รายในอำเภอเทิงและอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายโดยถูกดำเนินคดีในความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ทั้งเรื่องของการครอบครองและการเคลื่อนย้ายไม้ห่วงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาต
1: การจับกุมครั้งนี้เป็นการสืบสวนขยายผลจากการจับกุมกลุ่มผู้กระทำผิดเมื่อช่วงปลายเดือนสิงหาคมซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ติดตามความเคลื่อนไหวของขบวนการลักลอบตัดและลำเลียงไม้ในพื้นที่ภาคเหนือกระทั่งนำไปสู่การขอศาลเข้าตรวจค้นกระดังแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงรายเมื่อช่วงต้นเดือนกันยายนแล้วก็ไปพบเศษไม้รวมถึงไม้ท่อนขนาดใหญ่ถูกอำพรางให้ดูเป็นไม้เก่าต่อมาเจ้าหน้าที่สะกดรอยติดตามรถบรรทุก2คันที่หลบหนีออกจากพื้นที่จนสามารถสกัดจับได้เมื่อวันที่6กันยายนพร้อมของกลางที่ซุกซ่อนอยู่
0: เรื่องนี้นะครับทางพลตำรวจตรีอเนกได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าทางหน่วยงานได้มุ่งเน้นการตรวจสอบตั้งแต่ต้นทางจากการลักลอบตัดไม้ไปจนถึงกลุ่มนายทุนต่างชาติที่อยู่เบื้องหลังโดยเฉพาะนายทุนชาวจีนและเวียดนามที่มีความต้องการไม้ประดู่สูงมากหลังจากนี้จะมีการตรวจสอบเส้นทางทางการเงินเพื่อดำเนินคดีในความผิดฐานฟอกเงินรวมถึงหากพบความเชื่อมโยงก็จะมีการพิจารณาดำเนินตามกฎหมายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติด้วยซึ่งขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่มีพยานหลักฐานเพียงพอและคาดว่าจะสามารถขอศาลออกหมายจับนายทุนชาวต่างชาติที่เกี่ยวข้องได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน2สัปดาห์ทางด้านรองอธิบดีกรมป่าไม้ระบุนะครับว่าทางกรมป่าไม้ได้นำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบและติดตามแหล่งที่มาของไม้พร้อมกับเตือนนะครับว่าหากพบการตั้งโรงงานไม้แปรรูปโดยไม่ได้รับอนุญาตจะถูกดำเนินคดีอย่างเคร่งครัดครับ
1: กรมทรัพยากรน้ำเตรียมจัดงานวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาติประจำปี2569นะคะเชิญชวนประชาชนร่วมสร้างจิตสำนึกดูแลและฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองเพื่อส่งต่อสายน้ำที่สะอาดและระบบนิเวศที่สมบูรณ์สู่คนรุ่นต่อไปค่ะนายธีรชุนบุญสิทธิ์อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำแถลงถึงการจัดงานในปีนี้นะคะจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Flow with the Future สืบสานวิถีสายน้ำรังสรรค์อนาคตยั่งยืนมีเป้าหมายเพื่อรณรงค์และสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเยาวชนและทุกภาคส่วนเห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของสายน้ำรวมทั้งส่งเสริมให้ทุกคนร่วมกันดูแลใช้ประโยชน์จากแม่น้ำคูคลองอย่างเหมาะสมโดยไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศเพื่อส่งต่อแหล่งน้ำที่สะอาดและสมบูรณ์ให้กับคนรุ่นต่อไปในงานก็จะมีกิจกรรมหลากหลายค่ะทั้งการจัดเวทีเสวนาเกี่ยวกับการพลิกฟื้นสายน้ำด้วยนวัตกรรมการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองรวมถึงการเดินรณรงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์แหล่งน้ำกับประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงงานจะจัดในวันศุกร์ที่18กันยายนนี้เวลา 12:30 นถึง 15:30 นนะคะที่สวนปทุมวนานุรักษ์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครก็เชิญชวนประชาชนมาร่วมงานแล้วก็ร่วมกันใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าควบคู่กับการดูแลรักษาระบบนิเวศและคุณภาพน้ำค่ะ
5: เรื่องของการใช้ประโยชน์จากแม่น้ำลำคลองทั้งในเรื่องของใช้ประโยชน์แล้วกระทบกับสิ่งที่เป็นลักษณะเรื่องของการเก็บการระบายของแม่น้ำลำคลองครับซึ่งก็จะเป็นปัญหาของปริมาณน้ำที่มากแล้วก็ต้องใช้เขาในการระบายในเรื่องการอีกส่วนหนึ่งก็กระทบจากเรื่องคุณภาพครับในการที่พี่น้องประชาชนเนี่ยใช้บริการของแม่น้ำลำคลองเนี่ยเป็นเรื่องของการระบายนะครับก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยใช้สิ่งนี้เป็นมาตรฐานนะครับในการที่จะระบายน้ำออกมาสู่แม่น้ำลำคลองเพื่อแม่น้ำลำคลองเราจะได้มีคุณภาพที่ดีนะครับอีกเรื่องนึงก็คือแม่น้ำลำคลองเนี่ยในบางที่นะครับเป็นจุดเด่นที่สามารถที่จะสร้างหลายๆเรื่องได้ที่เกิดเป็นมูลค่าขึ้นมานะครับเพราะชุมชนหลายที่ก็ทำนะครับเป็นไม่ว่าเป็นตลาดน้ำหรือว่าเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศนะครับก็ฝากพี่น้องประชาชนครับขอให้ช่วยร่วมมือกันในการดูแลรักษาแม่น้ำลำคลองของเราครับ
0: ช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวเศรษฐกิจกับคุณดีจตุรงค์ครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับประเด็นเศรษฐกิจวันนี้มาอัปเดตการเจรจาภาษีสหรัฐที่ใกล้จะได้ข้อสรุปสำคัญแล้วนะครับภาษีทรัมป์นั้นกลายเป็นประเด็นการค้าโลกตั้งแต่เดือนเมษายนปีที่แล้วนะครับเมื่อผู้นำสหรัฐประกาศเก็บภาษีต่างตอบแทนหรือ Reciprocal Tariff ภายใต้กฎหมาย IEEPA ซึ่งกรณีของไทยนั้นตอนแรกถูกเรียก 36% นะครับก่อนจะเจรจาจนเหลือ 19%อย่างไรก็ตามครับศาลสูงสหรัฐมีคำตัดสินเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาว่าการเก็บภาษีภายใต้ IEEPA ไม่ชอบด้วยกฎหมายผู้นำสหรัฐก็เลยใช้กฎหมายการค้า1974มาตรา122นะครับเรื่องการแก้ปัญหาดุลการค้าเก็บภาษี 10% แทนอย่างไรก็ตามมาตรการนี้มีข้อจำกัดเรื่องระยะเวลานะครับและการบังคับใช้ก็สิ้นสุดไปแล้วนี่คือสถานการณ์ที่ผ่านมานะครับแต่ว่าล่าสุดสหรัฐก็เลยใช้อีกมาตราหนึ่งครับก็คือ301เพื่อไต่สวนการค้าไม่เป็นธรรมกรณีของประเทศไทยนั้นถูกไต่สวน2เรื่องนะครับก็คือเรื่องแรกไม่มีมาตรการต่อสินค้านำเข้าที่ใช้แรงงานภาคบังคับไต่สวนจบแล้วนะครับถูกเรียกเก็บภาษี 12.5% ส่วนเรื่องที่2ก็คือกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างยังรอผลการพิจารณานอกจาก301แล้วสหรัฐยังเปิดการทำความตกลงการค้าหรือว่า ART นะครับเพื่อปรับดุลการค้าระหว่างคู่ค้าซึ่งตอนนี้ถ้าไทยกับสหรัฐไทยเป็นฝ่ายเกินดุลครับความตกลงนี้ครอบคลุมทั้งการจัดการอุปสรรคทางการค้าเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่างกันหลายชาติปิดดิว ART นี้ได้แล้วนะครับแล้วก็ถูกสหรัฐเรียกภาษีลดลงการปิดดีล ART ให้ได้จะทำให้ไทยรักษาความสามารถในการส่งออกไปยังตลาดสหรัฐนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นตลาดอันดับที่1ของไทยมูลค่าสูงกว่า2ล้านล้านบาทและเกี่ยวข้องกับการจ้างงานในประเทศมากกว่า 400,000 ตำแหน่งครับ
1: แต่ก็คิดว่าภายใน1อาทิตย์นี้ก็น่าจะเสร็จสมบูรณ์แล้วก็นำเรื่องเสนอให้กับทางคณะทำงานของ USTR เนี่ยได้สรุปส่งให้กับท่านประธานาธิบดีอีกครั้งหนึ่งก็จะน่าจะไฟนอลวันที่ตรงนั้นค่ะได้ค่ะตอนนี้ก็ไม่ติดอะไรแล้วค่ะก็ไม่มีความกังวลและคิดว่าน่าจะสรุปได้การส่งออกของเราก็น่าจะเป็นไปได้โดยปกตินะคะตัวเลขภาษีเป้าหมายก็คือจะอยู่ที่เฟรมที่เคยตกลงกันเอาไว้ตั้งแต่รัฐบาลก่อนหน้าค่ะ
0: คุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการเจรจาภาษีสหรัฐว่าเป็นไปด้วยดีมากและสามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ทุกประเด็นขณะนี้เหลือขั้นตอนรายละเอียดนะครับคาดว่าภายใน1สัปดาห์จะเสร็จสมบูรณ์และจากนั้นจะเสนอไปยังสหรัฐเมื่อขั้นตอนการเจรจาลงตัวก็จะนัดหมายให้นายกรัฐมนตรีได้พูดคุยกับประธานาธิบดีสหรัฐเพื่อปิดการเจรจาโดยตัวเลขภาษีเป้าหมายจะอยู่ตามข้อตกลงที่เคยตกลงกันเอาไว้ตั้งแต่รัฐบาลก่อนหน้านี้ครับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนสิงหาคมนะครับปรากฏว่าสูงสุดในรอบ6เดือนและก็ดีขึ้นติดต่อกันเป็นเดือนที่3จากมาตรการไทยช่วยไทยพลัสที่ดำเนินการต่อเนื่องเป็นเดือนที่3เช่นกันครับศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคหรือ CCI ประจำเดือนสิงหาคม2569อยู่ที่ระดับ 53.2 ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่3และสูงสุดในรอบ6เดือนเนื่องจากผู้บริโภคคลายความกังวลจากราคาน้ำมันที่ไม่สูงจนเกินไปประกอบกับรัฐบาลใช้มาตรการอย่างไทยช่วยไทยพลัสติดต่อกันเป็นเดือนที่3และราคาพืชผลทางการเกษตรหลักปรับตัวดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาซึ่งส่งผลทางจิตวิทยาเชิงบวกนะครับและเพิ่มกำลังซื้อให้ประชาชนสอดคล้องกับดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยที่ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่2อยู่ที่ระดับ 41.8ภาพรวมความเชื่อมั่นดีขึ้นในทุกภูมิภาคและเกือบทุกด้านจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างไรก็ตามดัชนียังต่ำกว่าค่ากลางที่50นะครับสะท้อนว่าผู้ประกอบการยังกังวลสถานการณ์เศรษฐกิจที่ฟื้นตัวช้าปัญหาค่าครองชีพสูงความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาที่กระทบการค้าต้นทุนการทำธุรกิจสูงขึ้นสินค้าต่างชาติทุ่มตลาดและความเสี่ยงจากอุทกภัย รองศาสตราจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยชี้ว่าช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมอาจจะเป็นช่วงสำคัญที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยนะครับจากปัจจัยทั้งสงครามตะวันออกกลางนโยบายการปรับโครงสร้างพลังงานการเจรจาข้อตกลงการค้ากับสหรัฐรวมถึงสถานการณ์การเมืองในประเทศและการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยยังคงประมาณการ GDP ทั้งปีครับขยายตัวที่2ถึง 2.5% ตามเดิมครับ
2: แต่จุดเปลี่ยนประเทศไทยนั้นอยู่ที่เดือนกันยาและเดือนตุลาคมซึ่งจุดเปลี่ยนสำคัญ1ภาวะสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านซึ่งจะไปกดดันราคาน้ำมันว่าจะเป็นอย่างไรและอาจจะพ่วงไปถึงในเรื่องของการเจรจา ART ว่าไทยจะถูกภาษีจากสหรัฐในอัตราที่เรายังส่งออกได้โดดเด่นเมื่อเทียบกับคู่แข่งหรือไม่และประเด็นสำคัญต่อเนื่องอีกอันนึงคือสถานการณ์การเมืองครับซึ่งอาจจะกดดันทำให้คนนั้นขาดความเชื่อมั่นได้ทั้งภาครัฐแล้วก็ทั้งภาคประชาชนแล้วก็ภาคธุรกิจเพราะว่านโยบายของรัฐจะทำต่อเนื่องหรือไม่มันเหลือพื้นที่ในการใช้งบประมาณไม่เยอะแล้วนะเพราะฉะนั้นมันต้องลงทุนเพื่ออนาคตเนี่ยและที่สำคัญคือมันเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและต้องทุ่มในเรื่องของ7ธุรกิจรายได้สูงอ่ะอุตสาหกรรมรายได้สูงคือมันจุดเปลี่ยนประเทศไทยคือต้องทำให้เศรษฐกิจไทยโตเกิน 3% เร็วที่สุดอย่าใช้เงินแจกเงินโอนมันทำให้เศรษฐกิจไทยป้อแป้อย่างเงี้ยพยุงไว้โต2.5มาเนี้ย
0: สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานเปิดรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย PDP 2026นะครับครอบคลุมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานสะอาดรองรับการค้าการลงทุนในอนาคตครับคุณประเสริฐสินสุขประเสริฐปลัดกระทรวงพลังงานบอกว่าร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย PDP 2026จะวางทิศทางระบบไฟฟ้าของประเทศไปจนถึงปี2050เพื่อขับเคลื่อนพลังงานสะอาดดึงดูดการค้าการลงทุนจากต่างประเทศเนื่องจากปัจจุบันทั่วโลกให้ความสำคัญกับสินค้าคาร์บอนต่ำและการไม่มีคาร์บอนฟุตพริ้นในห่วงโซ่การผลิตรวมถึงความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะกลุ่ม Data Center และรถยนต์ไฟฟ้าสิ่งที่ต้องเร่งพัฒนาก็คือระบบส่งและสายจำหน่ายไฟฟ้านะครับที่จะต้องใช้เงินลงทุนสูงถึง 3-7 แสนล้านบาทโดยจะใช้เงินลงทุนจากการไฟฟ้าทั้ง3แห่งเพื่อให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงานแผน PDP 2026ยังบรรจุโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กหรือ SMR เป็นหนึ่งในทางเลือกหลักนะครับกำลังการผลิตรวมสูงสุด 9,000 เมกะวัตต์ภายในปี2050มอบหมายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยดำเนินการภายใต้หลักเกณฑ์ของ IAEA ก่อนพิจารณาเปิดให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในอนาคตแผน PDP 2026จะมีความยืดหยุ่นและพร้อมปรับเปลี่ยนในทุก 2-3 ปีตามสถานการณ์เทคโนโลยีและเศรษฐกิจขณะที่ภาครัฐก็มีแผนสำรองด้วยการเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนและระบบกักเก็บพลังงานหรือการใช้ก๊าซธรรมชาติร่วมกับเทคโนโลยีดักจับคาร์บอนเพื่อสร้างความมั่นใจว่าประเทศไทยจะมีพลังงานที่มั่นคงสะอาดและราคาเหมาะสมครับดีพาเปิดเผยอุตสาหกรรมดิจิทัลไทยปี2568โต 22.66% นะครับมูลค่าทะลุ3ล้านล้านบาทตามการลงทุนด้าน AI ศูนย์ข้อมูลและการค้าออนไลน์ขณะที่การส่งออกฮาร์ดแวร์เติบโตเกือบ 40% แต่ว่ายังต้องติดตามผลกระทบจากมาตรการภาษีสหรัฐและ AI ครับที่เริ่มเข้ามาเปลี่ยนลักษณะงานบางประเภทครับคุณสุภกรสิทธิชัยรักษาการแทนผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้าเปิดเผยว่าอุตสาหกรรมดิจิทัลไทยปี2568มีมูลค่ารวมกว่า 3.87 ล้านล้านบาทเติบโต 22.66% จากปีก่อนหน้าตามการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน AI และศูนย์ข้อมูลทั่วโลกรวมถึงการขยายตัวของการค้าออนไลน์ส่งผลให้ความต้องการอุปกรณ์บริการและโครงข่ายดิจิทัลเพิ่มขึ้นรวมถึงการเร่งสั่งซื้อสินค้าก่อนที่มาตรการภาษีของสหรัฐจะมีผลบังคับใช้กลุ่มที่ขยายตัวสูงสุดก็คือบริการดิจิทัลนะครับเพิ่มขึ้น 28.04% ตามมาด้วยฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์อัจฉริยะเติบโต 24.04% ขณะที่ซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์เติบโต 16.08% เป็นการเติบโตสูงสุดในรอบหลายปี ด้านการส่งออกฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์อัจฉริยะเพิ่มขึ้น 38.79% นะครับโดยเฉพาะคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้นกว่า 119% และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพิ่มขึ้นกว่า 92% ขณะที่การนำเข้าลดลงครับ 4.81%ส่วนการจ้างงานยังเพิ่มขึ้นนะครับโดยเฉพาะบุคลากรด้านฮาร์ดแวร์ที่มีมากกว่า 400,000 คนเพิ่มขึ้นเกือบ 37% สะท้อนว่า AI ยังไม่ได้กระทบการจ้างงานในภาพรวมแต่ก็เริ่มเห็นผลในงานประจำและงานประมวลผลพื้นฐานซึ่งมีแนวโน้มชะลอตัวลงส่วนในปีนี้ยังต้องติดตามมาตรการภาษีของสหรัฐนะครับที่อาจจะกระทบต่อคำสั่งซื้อและการลงทุนในอุตสาหกรรมดิจิทัลในระยะต่อไปครับสำนักงานประกันสังคมหรือสปส.ลงพื้นที่จังหวัดนนทบุรีครับรณรงค์ให้นายจ้างและผู้ประกันตนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมในวันที่27กันยายนนี้ครับสำนักงานประกันสังคมจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุกบริเวณท่าน้ำนนทบุรีและตลาดนัดหน้าโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าคุณมาลากาลันหอประทุมผู้ตรวจราชการกรมสำนักงานประกันสังคมกล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เจ้าหน้าที่จะมุ่งสื่อสารกับประชาชนโดยตรงตั้งแต่การตรวจสอบสิทธิ์สถานที่ลงคะแนนและขั้นตอนการใช้สิทธิ์ที่ถูกต้องเพื่อสร้างความเข้าใจและกระตุ้นให้ออกไปเลือกตั้งนะครับขณะที่สปส.ก็จะเดินหน้าประชาสัมพันธ์ผ่านรถแห่กระจายเสียงในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องด้วยสำหรับการตรวจสอบสิทธิ์และสถานที่ลงคะแนนนะครับนายจ้างสามารถตรวจสอบได้ผ่านระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-service ส่วนผู้ประกันตนตรวจสอบผ่านระบบบริการตนเองและแอปพลิเคชัน SSO Plus ขณะที่ผู้ที่ไม่ได้ใช้ระบบดังกล่าวนะครับสามารถตรวจสอบได้ผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมหรือสำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศสำนักงานประกันสังคมขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์ออกมาเลือกตั้งนะครับ27กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.เพื่อร่วมกำหนดทิศทางการบริหารงานประกันสังคมครับ
3: หลังจากที่นายจ้างหรือผู้ประกันตนนะคะเข้าไปตรวจสอบว่าตัวเองมีสิทธิ์เลือกตั้งที่ไหนอย่างไรนะคะสถานที่เลือกตั้งนะคะแล้วก็ผู้สมัครรับเลือกตั้งมีใครบ้างและหมายเลขประจำตัวเป็นอย่างไรนะคะวิธีการลงคะแนนจะลงคะแนนอย่างไรแนะนำค่ะว่า1เมื่อท่านทราบว่าท่านอยู่สถานที่เลือกตั้งใดนะคะเช้าขึ้นมาค่ะท่านถือบัตรประจำตัวประชาชนค่ะเดินเข้าไปคูหานะคะในการลงคะแนนค่ะใช้วิธีการตั้งการเขียนหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งนั่นหมายความท่านจะต้องจำหมายเลขของผู้สมัครรับเลือกตั้งและเข้าคูหาไปการเขียนเป็นหมายเลขอาหรับิกนะคะ1คนนะคะไม่ว่าจะเป็นนายจ้างหรือผู้ประกันตนมีสิทธิ์เขียนหมายเลขผู้สมัครไม่เกิน7หมายเลข
0: ทั้งหมดคือประเด็นเศรษฐกิจวันนี้นะครับพักสักครู่และกลับมาติดตามข่าวค่ำกันต่อผมจตุรงค์แสงโชติกุลสวัสดีครับ

ชุดไทยบรมพิมานชื่อชุดมาจากพระที่นั่งบรมพิมานในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเดิมมีชื่อว่าพระที่นั่งพานุมาตรจำรูนต่อมาในปีพุทธศักราช2467พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปลี่ยนชื่อเป็นพระที่นั่งบรมพิมานตามนามพระที่นั่งองค์ใหญ่อันเป็นพระวิมานที่ประทับในพระอภิเนาวิเวศชุดไทยพิธีตอนค่ำที่ใช้เข็มขัดใช้ผ้ายกไหมหรือยกทองมีเชิงหรือยกทั้งตัวก็ได้ตัดแบบติดกันสิ้นมีจีบยกข้างด้านหน้ามีชายพกใช้เข็มขัดไทยคาดตัวเสื้อแขนยาวคอกลมมีขอบตั้งผ่าด้านหลังหรือด้านหน้าก็ได้ผ้ามีจีบยาวจรดข้อเท้าแบบนี้เหมาะสำหรับผู้มีรูปร่างสูงบางสำหรับใช้ในงานเต็มยศหรือครึ่งยศเช่นงานอุทยานสม

0: ประธานวุฒิสภาเปิดงาน Senate Forum 2026นำเครือข่ายวิชาการ22สถาบันร่วมผนึกกำลังนำงานวิจัยมาใช้กันกรองกฎหมายและจัดทำนโยบายเพื่อประโยชน์ของประชาชนค่ะนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาพร้อมด้วยนายบุญส่งน้อยโสพลรองประธานวุฒิสภาและสมาชิกวุฒิสภาร่วมเปิดงานสัมมนาถอดรหัสอนาคตประเทศไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมซึ่งจัดโดยคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของวุฒิสภาร่วมกับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาและเครือข่ายวิชาการประธานวุฒิสภาระบุว่าโครงการนี้นับเป็นกิจกรรมที่ดีในการนำองค์ความรู้และผลงานวิจัยมาสนับสนุนการทำงานของวุฒิสภาโดยเฉพาะด้านการทำหน้าที่กลั่นกรองกฎหมายที่มีความจำเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้ที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือเพื่อนำมาใช้ประกอบการพิจารณากลั่นกรองกฎหมายรวมถึงจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อฝ่ายบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาผลประโยชน์รวมถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนนอกจากนี้ประธานวุฒิสภาได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการและการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการนิติบัญญัติร่วมกับหน่วยงานและสถาบันการศึกษาต่างๆจำนวน22หน่วยงานอีกหนึ่งไฮไลท์ที่สร้างสีสันก็คือการโชว์สเต็ปเต้นของหุ่นยนต์จากบริษัทพัทยาโดรนแอนด์โรบอติกเซ็นเตอร์ที่นำนวัตกรรมมาจัดแสดงนะคะมีทั้งหุ่นยนต์ช่วยงานบ้านแล้วก็มีหุ่นยนต์สุนัขตรวจจับความปลอดภัยและช่วยกู้ภัยในพื้นที่เสี่ยงรวมไปถึงหุ่นยนต์ที่มาตอบคำถามแล้วก็ให้ข้อมูลด้วยนะคะแต่ตัวก็จะมีชื่อของเขาด้วยสำหรับงานครั้งนี้แบ่งพื้นที่จัดแสดงรอบสระมรกตออกเป็น6โซนค่ะทั้งนิทรรศการวิชาการเศรษฐกิจสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารสุขภาพเทคโนโลยี BCG เพื่อมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
1: ช่วงนี้พักสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตาม NBT News กันต่อครับ
2: เราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็นอัปเดตทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน
3: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนถ่ายทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนถ่ายทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน

0: ดาลใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น.ถึง 15:30 น.ทาง NBT
1: วิถีคน
2: รอบรู้เรื่องไข่กินแล้วดีมีประโยชน
3: ์ต้อมความเชื่อผิดเกี่ยวกับการกินไข่
2: ในไข่มีคอเลสเตอรอลสูง
3: ผู้สูงอายุไม่ควรกินจริงหรือไม่ตอบว่าไม่จริงผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีไม่มีไขมันในเลือดสูงสามารถกินไข่ได้วันละ1ฟองสำหรับผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวอาทิความดันโลหิตสูงเบาหวานไขมันในเลือดสูงและผู้ที่ต้องการควบคุมอาหารที่มีไขมัน
4: คนบริโภคตามคำแนะนำของแพทย
3: ์กินไข่ลวกมีประโยชน์มากกว่ากินไข่สุกจริงหรือไม่ตอบว่าไม่จริงไข่ลวกเสี่ยงสูงที่จะได้รับเชื้อจุลินทรีย์ไข่ขาวที่ไม่สุกนั้นย่อยยากจะทำให้เกิดปัญหากับกระเพาะและลำไส้และยังขัดขวางการดูดซึมไบโอตินที่มีความจำเป็นต่อร่างกายไข่ต้มเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักจริงหรือไม่ตอบว่าจริงไข่ต้ม1ฟองให้พลังงานเพียง70กิโลแคลอรี่แต่ไข่ดาว1ฟอง120กิโลแคลอรี่และไข่เจียวให้พลังงานถึง240กิโลแคลอรี่แต่ไม่แนะนำให้ผู้ที่ลดน้ำหนักกินไข่เพียงอย่างเดียวเพราะร่างกายยังคงต้องการสั่งอาหารอื่นที่จำเป็นใน1วันควรมีเมนูที่ประกอบด้วยไข่ใน1มื้ออาหารแต่ไม่ควรกินไข่เพียงอย่างเดียวควรกินเมนูให้หลากหลายครบ5หมู่เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน
5: กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: จากรากเหง้าเล่าจากความดีเพราะมีที่มาจากอดีตสู่ปัจจุบันครบครันในเรื่องราวของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีคุณค่าแห่งวิถีไทยชวนคุณเรียนรู้และภาคภูมิใจในความเป็นไทยไปกับรายการโจสยามออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 15:30 นถึง 16:00 นทาง NBT 2HD
1: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นและเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBC 2HD
2: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน
3: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
4: We don't know what they are. It is your ability to read.
5: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
6: ทุกวันเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น
7: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนทถ่ายทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนทถ่ายทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน

0: กลับมาติดตาม NBT News กันต่อนะครับวันนี้มีคณะผู้แทนหน่วยงานด้านสื่อมวลชนจากจีนมาเยี่ยมชมสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยนะครับพร้อมกันนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลรวมไปถึงแนวทางในการขยายความร่วมมือด้านสื่อสารมวลชนระหว่างกันด้วยโดยนางทัศนียาพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยพร้อมคณะผู้บริหารได้ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก National Radio and Television Administration จากสาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการผลิตข่าวและรายการของสถานีโทรทัศน์รวมไปถึงการดำเนินงานของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT โดยทั้งสองฝ่ายได้มีการพูดคุยกันในหลายประเด็นมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการดำเนินงานและการพัฒนาสถานีโทรทัศน์ความร่วมมือด้านเนื้อหาและการต่างประเทศรวมไปถึงแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อเป็นการเตรียมการปรับตัวในยุคการปฏิรูปองค์กรคณะผู้แทนสื่อจีนยังได้แสดงถึงเจตนาอันดีในการร่วมมือกับ NBT ทั้งการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรการสร้างสรรค์คอนเทนต์ร่วมกันและการส่งเสริมการใช้ AI ในการพัฒนางานด้านสื่อมวลชนการศึกษาดูงานในครั้งนี้นะครับถือเป็นโอกาสที่ดีที่หน่วยงานด้านสื่อมวลชนจากจีนได้มีการพบปะแลกเปลี่ยนแนวทางในการทำงานอันจะเป็นประโยชน์ต่อวงการสื่อมวลชนของทั้งสองประเทศและยังเป็นการส่งเสริมมิตรภาพระหว่างไทยและจีนอีกด้วย
1: ยังมีประเด็นข่าวอื่นๆให้ติดตามในช่วง NBT Recap ค่ะ

0: วิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดตัวคณะผู้บริหารชุดใหม่นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.คงศักดิ์เที่ยงธรรมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คนที่16พร้อมแถลงทิศทางยุทธศาสตร์4ปีมุ่งยกระดับสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกภายใต้แนวคิดหลัก Integration Globalization Sustainability ผ่าน3เสาหลักที่ไม่เพียงแต่มุ่งเน้นวิชาการด้านการเกษตรแบบดั้งเดิมแต่ยังเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการด้านสุขภาพและการแพทย์อย่างเต็มรูปแบบขณะนี้กำลังเร่งดำเนินการก่อสร้างโรงพยาบาลคาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมให้บริการในอีก 4-5 ปีข้างหน้ามีจุดให้บริการหลักที่จังหวัดสกลนครและสุพรรณบุรีเพื่อรองรับนิสิตแพทย์และดูแลประชาชนในพื้นที่จุดเด่นในการบูรณาการการเกษตรเข้ากับสุขภาพและเปิดโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านระบบสะสมหน่วยกิจหรือเครดิตแบงก์เปิดให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปสามารถเข้ามาอัพสกิลและรีสกิลควบคู่ไปกับการประกอบอาชีพเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยก้าวสู่ยุคเกษตรสมัยใหม่อย่างมั่นคงและยั่งยืนผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ลาภเจริญทรัพย์รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงประกาศวิสัยทัศน์ใหม่ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงสู่การเป็นศูนย์เรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนสามารถเลือกเรียนเฉพาะวิชาที่จำเป็นต่ออาชีพได้ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อปรับตัวและอยู่ร่วมกับเทคโนโลยี AI อย่างมีสติโดยเน้นการนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยไม่ทำลายความคิดสร้างสรรค์และคุณธรรมพัฒนานวัตกรรมหลักสูตรใหม่ที่ตอบโจทย์สังคมเช่นวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อรองรับสังคมสูงวัยพร้อมปรับการเรียนการสอนเป็นแบบไฮบริดใช้ระบบการเรียนแบบเปิดที่ยืดหยุ่นและหลากหลายเพื่อเป็นพื้นที่ให้ผู้เรียนได้ค้นหาตัวเองและสร้างบันไดแห่งโอกาสในการประกอบอาชีพปีการศึกษา2568ยังมีผู้สมัครเรียนกว่า 46,000 คนในจำนวนนี้ยังคงมาสอบมากกว่า 60% สะท้อนว่ามหาวิทยาลัยรามคำแหงยังเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับความนิยมของคนรุ่นใหม่และคนวัยทำงานนายรัฐศักดิ์สุขยิ่งประธานกรรมการบริหารบริษัทชไนเดอร์ลิฟต์ประเทศไทยจำกัดร่วมกับวัดปลูกศรัทธาตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาจัดกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้โครงการน้องอิ่มท้องพี่อิ่มบุญหนุนนำให้น้องได้เรียนรู้ณโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหินอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีเพื่อส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้และยกระดับคุณภาพชีวิตแก่เยาวชนในพื้นที่ห่างไกลโดยพระครูปลัดสุวัฒนวิสุทธิคุณเจ้าคณะแขวงลาดกระบังและเจ้าอาวาสวัดปลูกศรัทธาได้มอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนจำนวน 10,000 บาทขณะที่นายรัฐศักดิ์สุขยิ่งร่วมสมทบเงินสนับสนุนโรงเรียนอีก 10,000 บาทมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนจำนวน54ทุนพร้อมมอบข้าวสารอาหารแห้งเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน269ชุดรวมถึงน้ำดื่มยาสามัญประจำบ้านพัดลมอุปกรณ์กีฬาพร้อมทั้งจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนทุกคนสะท้อนถึงเจตนารมณ์อันมุ่งมั่นในการร่วมเติมเต็มรอยยิ้มและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เยาวชนอย่างต่อเนื่องตัวแทนกิจการร่วมค้าฟิวเจอร์สกายยื่นหนังสือต่อนายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองเพื่อติดตามความคืบหน้ากรณีค่าจ้างค้างจ่ายตามโครงการระบบการอนุญาตทำงานอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-work permit โดยทางตัวแทนระบุว่าบริษัทได้เริ่มดำเนินการผ่านระบบ e-work permit มาตั้งแต่ช่วงตุลาคม2566จนถึงขณะนี้ทางกรมการจัดหางานยังคงมียอดค้างจ่ายค่าจ้างให้กับบริษัทสะสมรวมกว่า715ล้านบาทนอกจากนี้ยังชี้แจงถึงปัญหาอุปสรรคว่าข้อกำหนดใน TOR เดิมใช้ข้อมูลประมาณการที่ต่ำกว่าความเป็นจริงทำให้เกิดปัญหาจึงได้ทำข้อเสนอแผนและวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการสามารถรองรับต่อปริมาณคำขอและการผลิตบัตรใบอนุญาตทำงานได้มากขึ้นแห่งชาติหรือกอช.เดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบทั่วประเทศจับมือ AAS เปิดตัวแคมเปญกระตุ้นการออมแห่งปีมอบสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกกอช.ที่ออมเงินผ่านแอปพลิเคชัน My AAS รับสิทธิ์รับ AAS Point สูงสุดถึง3เท่าตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569นอกจากนี้สมาชิกกอช.ยังคงได้รับสิทธิ์เงินสมทบจากรัฐบาล 100% ตามช่วงอายุและสูงสุดไม่เกิน 1,800 บาทต่อปีซึ่งเปรียบเสมือนการได้รับผลตอบแทนทันทีที่ออมโดยเข้าร่วมง่ายๆใน3ขั้นตอน1ดาวน์โหลดและเข้าแอปพลิเคชัน My AAS 2เลือกเมนูออมเงินกับกอช. 3ทำการเปิดบัญชีหรือส่งเงินสะสมตามยอดที่ต้องการเพื่อรับสิทธิ์รับพอยต์อัตโนมัติสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกอช. 02-049-9000หรือผ่านทางแอปพลิเคชัน My AAS
1: We'll be right back. ส่วนเรื่องของสภาพอากาศนะครับตอนนี้ร่องมรสุมมีการขยับลงมาตอนกลางของประเทศมากขึ้นทำให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่นะครับมีฝนตกสะสมด้วยเพราะฉะนั้นต้องเฝ้าระวังปริมาณน้ำท่วมฉับพลันส่วนพื้นที่ที่มีน้ำน้อยก็ต้องเตรียมในการกักเก็บน้ำด้วยนะครับไปติดตามรายละเอียดได้กับสถานีอากาศ NBT ครับ
2: ช่วงเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะและพิกัดฝนจะค่อยๆเปลี่ยนไปตามแนวร่องมรสุมค่ะ9กันยายนนะคะฝนหนักมากค่ะจะเน้นในโซนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะทางพื้นที่ของจังหวัดเลยชัยภูมิขอน

0: แก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนะคะสุรินทร์รวมถึงภาคตะวันออกนะคะในพื้นที่จังหวัดตราดจะไล่ลงมาในซีกนี้ค่ะจากนั้นวันที่10กันยายนค่ะพื้นที่ฝนตกหนักจะเห็นว่าขยายวงกว้างมากขึ้นตั้งแต่บางส่วนของภาคเหนือขยายพื้นที่มาถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือลงมาถึงภาคกลางนะคะและพื้นที่ภาคตะวันออกและพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันค่ะวันที่11กันยายนนะคะฝนหนักจะขยับลงมาชัดขึ้นค่ะโดยเฉพาะในโซนตอนกลางของประเทศไทยจะเกิดฝนหนักมากในพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนต้องเตรียมพร้อมรับมือกันให้ดีสาเหตุก็มาจากตัวร่องมรสุมค่ะที่พาดผ่านในพื้นที่ของประเทศไทยนะคะพาดผ่านอยู่ในโซนตอนบนและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังปานกลางรอบนี้นะคะจะขยับลงมานะคะเข้ามาสู่พื้นที่ตอนกลางของประเทศมากขึ้นทำให้พื้นที่ฝนเปลี่ยนไปจากพื้นที่ตอนบนก็ลงมาสู่พื้นที่ตอนกลางต้องเฝ้าระวังทั้งฝนตกต่อเนื่องและฝนตกหนักทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงวันที่12และวันที่13กันยายนจะมีอีกหนึ่งตัวการเข้ามาเสริมในบ้านเราก็คือลมหนาวมวลอากาศเย็นจากจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมในพื้นที่ตอนบนของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตัวนี้เขาจะดันร่องมรสุมลงเข้ามาอีกนะคะลงไปถึงตอนกลางของประเทศไทยเฉียดกับพื้นที่ภาคใต้ตอนบนส่งผลให้ฝนในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะลดลงชัดเจนนะคะในวันที่12กันยายนและ13กันยายนพื้นที่ตอนบนฝนจะลดลงตั้งแต่ตอนกลางของประเทศจะมีฝนเกิดขึ้นภาคกลางกรุงเทพมหานครภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นเตรียมพร้อมรับมือกันให้ดีค่ะเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่จะมีฝนหนักที่เชียงรายพะเยาน่านแพร่ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝน 70% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝน 60% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝน 60% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน 40% ของพื้นที่จะตกที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสทะเลคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน 30% ของพื้นที่ตกได้ที่ระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกระบี่ลงไปคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร11กันยายนวงไว้เลยนะคะเป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวังฝนหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมาก่อนหน้านี้แล้วชะล่าใจกันไม่ได้เลยค่ะวันนี้จันทิมาสวัสดีค่ะ
1: พักกันก่อนครู่เดียวนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมารับชมข่าวกันต่อค่ะ
2: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.แล้วเวลา 22:00 น.ถึง 23:00 น.วันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.และเวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.ทางช่อง NBC 2 HD
3: อันนี้คือได้ชัวร
4: ์ทุกเรื่องที่อยากรู
5: ้บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
6: ๆการเป็นเรื่องเศรษฐกิจฉะนั้นต้องมีอย่างมีความระมัดระวัง
7: เรื่องการเมืองความชอบความชังอะไรต่างๆ
4: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์ 9:00 น.ทาง NBT 2HD
7: เรามีฟ้าเดียวกันลมหายใจเดียวกันแต่วันนี้ฟ้าใสที่เราเคยเห็นกำลังจะหายไปหมอกควันและฝุ่นพิษจากการเผาป่าเผาไร่เผาขยะทำร้ายทุกชีวิตไฟที่เราเผากำลังเผาไหม้อนาคตของเราเราทุกคนหยุดมันได้หยุดเผาหยุดสร้างมลพิษหยุดทำร้ายสุขภาพและชีวิตของเราทุกคนเพื่อให้ท้องฟ้ากลับมาสดใสฟ้าเดียวกันร่วมกันดูแลเพื่ออากาศบริสุทธิ์ของเราทุกคนหยุดเผาฟ้าใสไร้มลพิษ

0: กำลังสุ่มเสี่ยงโดนหลอกผ่าน SMS หรืออีเมลปลอมหลอกลวงขายสินค้าหลอกให้รักออนไลน์หลอกลวงทางโทรศัพท์จากแก๊ง call center หลอกให้ลงทุนจากกระบวนการแชร์ลูกโซ่และอีกหลากหลายรูปแบบกลโกงอย่ารีบไว้ใจตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนและถ้าหากคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อติดตามชมเสพสื่อสติรายการที่จะติดอาวุธทางปัญญาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมในการรับมือกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คุณเสพสื่ออย่างมีสติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1และ3ของเดือนเวลา 17:00 นถึง 17:25 นทางช่อง2 NBT 2 HD และใน Facebook NBT
1: นี่รู้หรือเปล่าว่าแอปเป๋าตังค์ไม่ได้มีแค่สแกนจ่ายซื้อหวยหรือซื้อทองนะวันนี้เป๋าตังค์ทำได้มากกว่าที่คุณคิดคุณรู้ไหมว่าเป๋าตังค์ช่วยดูแลสุขภาพของคุณได้ด้วยตรวจไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้ฟรีที่แอปเป๋าตังค์จองนัดคัดกรองด้วย5ขั้นตอนง่ายๆแค่ปลายนิ้วขั้นแรกเปิดแอปเป๋าตังค์และเข้าสู่ระบบจากนั้นเลื่อนแถบด้านบนหาเมนูกระเป๋าสุขภาพแล้วเข้าไปที่สิทธิสุขภาพดีป้องกันโรคเลือกบริการตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบจากรายการสิทธิของคุณและเลือกสิทธิประโยชน์ที่คุณต้องการเลือกหน่วยบริการที่ต้องการตรวจพร้อมเลือกวันและเวลานัดหมายได้ตามสะดวกจากนั้นก็จะได้รับ QR code สำหรับยืนยันตัวตนที่หน่วยบริการที่ท่านเลือกไว้เมื่อถึงวันตรวจแค่แสดง QR code หรือ Visual ID ที่หน่วยบริการไวรัสตับอักเสบ B และ C ตรวจฟรีจองนัดคัดกรองวันนี้ผ่านแอปเป๋าตังหรือที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านยังมีอีกนะตรวจ HIV ฟรีตรวจซิฟิลิสฟรีถุงยางก็ฟรีนะกดเลย
2: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนหทัยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนหทัยทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
3: รู้หรือไม่ตอนการขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองตอนที่3รู้หรือไม่ในกรณีที่ศาลปกครองมีคำสั่งรับคำขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองไว้พิจารณาศาลจะส่งสำเนาคำขอให้คู่กรณีอีกฝ่ายจัดทำคำชี้แจงคัดค้านคำขอและแสดงพยานหลักฐานโดยเร็วและหากเห็นสมควรศาลจะนัดไต่สวนหรือแสวงหาข้อเท็จจริงโดยวิธีอื่นใดเพื่อมีคำสั่งเกี่ยวกับคำขอดังกล่าวด้วยก็ได้โดยไม่ว่ากรณีจะเป็นอย่างไรศาลจะมีคำสั่งเกี่ยวกับคำขอดังกล่าวโดยไม่ชักช้าศาลปกครอง

0: คะคุณตา
1: ถ้าหนูไม่อยากเป็นหนี้สินหนูต้องรู้จักการบริหาร
2: เงินหรือรายได้ที่ได้มาและใช้เงินนั้นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดเงินที่ได้รับจากรายได้ภายหลังเกษียณ 2. หาวิธีเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายสินของหรือสินค้าที่ฟุ่มเฟือย 3. การควบคุมค่าใช้จ่ายในบ้านให้สมดุลกับรายได้ถ้าพบว่ารายจ่ายเกินรายรับควรหาทางเพิ่มรายได้หรือตัดค่าใช้จ่ายลง 4. บริหารเงินสำหรับค่าใช้จ่ายฉุกเฉินเช่นการรักษาพยาบาลปัญหาเงินเฟ้อหรือค่าใช้จ่ายฉุกเฉินอื่นๆ 5. สำรวจทรัพย์สินที่มีที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีเพื่อใช้ในวัยเกษียณ 6. วิเคราะห์ถึงแหล่งที่มาของรายได้ในแต่ละเดือนเพื่อคาดคะเนจำนวนรายได้ที่จะเป็นรายได้ประจำหลังเกษียณ7. ประเมินรายได้ประจำและรายได้พิเศษต่างๆที่จะได้รับภายหลังเกษียณรายได้ที่จะสิ้นสุดเมื่อเกษียณอายุหรือการวิเคราะห์แหล่งรายได้พิเศษที่จะเพิ่มรายรับภายหลังเกษียณอายุหากทำได้ตามนี้แล้วร่วมกับความสามารถในการเก็บออมเราก็จะสามารถสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับตัวเองก่อนจะเข้าสู่วัยผู้สูงอายุได้อย่างสบายใจครับ

0: พบกันกับรายการ NBT มีคำตอบรายการที่จะตอบทุกข้อสงสัยในทุกคำถามทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:05 น.ถึง 11:55 น.กับดิฉันพิชชาสุภิธรรมค่ะมีคำตอบให้คุณ
1: เรามีฟ้าเดียวกันลมหายใจเดียวกันแต่วันนี้ฟ้าใสที่เราเคยเห็นกำลังจะหายไปหมอกควันและฝุ่นพิษจากการเผาป่าเผาไร่เผาขยะทำร้ายทุกชีวิตไฟที่เราเผากำลังเผาไหม้อนาคตของเราเราทุกคนหยุดมันได้หยุดเผาหยุดสร้างมลพิษหยุดทำร้ายสุขภาพและชีวิตของเราทุกคนเพื่อให้ท้องฟ้ากลับมาสดใสฟ้าเดียวกันร่วมกันดูแลเพื่ออากาศบริสุทธิ์ของเราทุกคนหยุดเผาฟ้าใสไร้มลพิษ
2: กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในการจัดการเหตุรำคาญตอนเหตุรำคาญจากการประกอบกิจการรับซื้อของเก่านายสมยศประกอบกิจการรับซื้อของเก่าซึ่งเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขแม้ว่านายสมยศจะมีใบอนุญาตประกอบกิจการอย่างถูกต้องแต่การดำเนินกิจการก็ยังสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่เพื่อนบ้านนายกอบต.จึงเข้ามาตรวจสอบพบว่านายสมยศได้รับและต่อใบอนุญาตอย่างถูกต้องเรื่อยมาแต่การดำเนินกิจการก่อเหตุรำคาญจริงจึงออกคำสั่งให้นายสมยศแก้ไขเหตุรำคาญแต่ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนเห็นว่านายกอบต.ควรจะเพิกถอนใบอนุญาตจึงได้ไปยื่นฟ้องต่อศาลปกครองซึ่งศาลปกครองสูงสุดได้พิจารณาและมีคำพิพากษาว่าการจะเพิกถอนใบอนุญาตของนายสมยศได้นั้นนายสมยศจะต้องทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขจนถูกพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่2ครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีกหรือต้องมีคำพิพากษาของศาลว่าได้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขอีกทั้งการดำเนินกิจการของนายสมยศยังไม่ได้ก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของผู้ร้องเรียนและผู้อยู่อาศัยข้างเคียงเมื่อไม่เข้าองค์ประกอบการเพิกถอนใบอนุญาตนายกอบต.จึงไม่มีอำนาจที่จะเพิกถอนใบอนุญาตของนายสมยศได้อย่างไรก็ตามผู้ที่ได้รับเหตุเดือดร้อนรำคาญมีสิทธิที่จะร้องเรียนต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อให้ดำเนินการแก้ไขหรือระงับเหตุรำคาญดังกล่าวได้และหากเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยไม่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ผู้เดือดร้อนมีสิทธิที่จะไปยื่นฟ้องต่อศาลปกครองใหม่ได้จากกรณีคำพิพากษานี้จะเห็นได้ว่าผู้ประกอบกิจการแม้ว่าจะมีใบอนุญาตแล้วแต่ก็ต้องดำเนินกิจการโดยไม่ก่อ

่อให้เกิดเหตุรำคาญด้วยและที่สำคัญคืออบต.ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐนั้นมีภาระหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายจะละเลยไม่ได้

0: ัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลาของข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันนี้พลอยกมลชนกรับหน้าที่ประจำการอยู่กับคุณผู้ชมค่ะซึ่งชุดที่ดิฉันสวมใส่วันนี้นะคะเป็นชุดไทยจักรพรรดิหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยมที่มีความงดงามหรูหราและเป็นทางการสูงสุดโดยตั้งชื่อตามพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานท่อนบนห่มสบาย2ชั้นชั้นในห่มด้วยผ้าแพรจีบรองพื้นชั้นนอกห่มทับด้วยสบายปักลวดลายวิจิตรบรรจงด้วยไม้หรือผ้ายกทองจับจีบหน้านางและมีชายพกเหมาะสำหรับงานพระราชพิธีงานมงคลสมรสช่วงค่ำและงานเลี้ยงรับรองระดับสูงค่ะข่าวแรกวันนี้ค่ะเริ่มด้วยอีกหนึ่งรางวัลใหญ่ผู้เป็นแบบอย่างและเป็นต้นแบบในหลากหลายวงการกับการประกาศรายชื่อ12ศิลปินแห่งชาติประจำปี2568ให้สื่อมวลชนได้ทราบพร้อมกันครั้งแรกเมื่อเที่ยงวานนี้ค่ะ
1: นับเป็นอีกหนึ่งวาระแห่งความภาคภูมิใจสำหรับบุคคลในแวดวงศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิงไทยอย่างการประกาศผลคัดเลือกศิลปินแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2568โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติร่วมดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติสำหรับการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติถือเป็นการเชิดชูเกียรติผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะวัฒนธรรมอันทรงคุณค่ามีผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่แผ่นดินสามารถเป็นแบบอย่างเป็นบุคคลต้นแบบหรือแรงบันดาลใจให้ศิลปินรุ่นใหม่ได้ทั้งด้านผลงานและการดำเนินชีวิตโดยในปีนี้มีผู้เสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นศิลปินแห่งชาติทุกสาขาทั้งสิ้น595คนแต่มีศิลปินชั้นครูและปูชนียบุคคลในวงการที่ผ่านการคัดเลือกได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติรวมทั้งสิ้น12ท่านจาก3สาขาได้แก่สาขาทัศนศิลป์สีท่านได้แก่นายพีรพงษ์ดวงแก้วศิลปินสายประติมากรรมนายชโรจน์มหาดำรงกุลช่างภาพพิคโตเรียลอาร์ตระดับโลกนายพรธรรมธรรมวิมลผู้ถวายงานพระเมรุมาตรพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและนายวีรธรรมตระกูลเงินไทยศิลปินผู้โดดเด่นด้านการออกแบบประณีตศิลป์สาขาวรรณศิลป์2ท่านได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวการปทุมสูตรนักเขียนเจ้าของรางวัลกวีซีไรท์และนายไมตรีลิมปิชาตินักเขียนอาวุโสเจ้าของฉายานักเขียนอารมณ์ดีและสาขาศิลปะการแสดงซึ่งเป็นสาขาที่แฟนข่าวบันเทิงต่างจับตามองมากที่สุดเพราะมีทั้งศิลปินหมอลำเพลินระดับตำนานเจ้าของเสียงร้องและท่วงท่าการลำที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งอุทิศตนสืบสานวัฒนธรรมอีสานมานานหลายทศวรรษอย่างนางอังคณางสิริมณีนักร้องและนักดนตรีไทยสากลรุ่นใหญ่นายวิชัยปุญญยันต์หรือต้อยพิงค์แพนเตอร์วงสตริงคอมโบยอดนิยมในยุค70-80ที่มีผลงานเพลงซิกเนเจอร์ที่ใครหลายคนต่างจดจำและร้องตามได้อย่างรักฉันนั้นเพื่อเธอ

0: นักเปียโนคีตกวีและครูสอนเปียโนระดับแถวหน้าของประเทศไทยผู้สร้างชื่อเสียงและนำความงดงามของดนตรีไทยสู่เวทีสากลมาอย่างยาวนานมีรางวัลการันตีมากมายรวมถึงรางวัลศิลปาธรสาขาคีตศิลป์ประจำปี2549จากสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยณัฐจุลตรารักษ์ขณะเดียวกันในฝั่งของศิลปะการแสดงด้านศาสตร์ภาพยนตร์ละครก็ตกเป็นของศาสตราจารย์กิติคุณสุรพลวิรุณรักผู้บุกเบิกและเชี่ยวชาญด้านการวิจัยและบันทึกประวัติศาสตร์ศิลปะการแสดงไทยอย่างเป็นระบบด้านนาฏศิลป์ไทยโขนมอบให้กับผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ไทยและผู้สืบทอดศาสตร์การแสดงโขนตัวยักษ์ระดับบรมครูนายสมศักดิ์ทัตติผู้ทุ่มเทในการวางรากฐานและสร้างบุคลากรคุณภาพให้กับวงการบันเทิงและนาฏศิลป์ไทยมาอย่างยาวนานและนายตรึกปลอดฤทธิ์ศิลปินพื้นบ้านชาวจังหวัดกระบี่บรมครูผู้ทั้งชีวิตในการสืบสานอนุรักษ์และฟื้นฟูการแสดงลิเกป่าหรือลิเกบันดูนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านโบราณของภาคใต้ไม่ให้สูญหายไป
1: ปิดท้ายค่ะวันนี้เอาใจผู้ที่ชื่นชอบเรื่องของการแสดงสดต่างๆที่หาชมยากจากทั่วโลกกันบ้าง

0: นะคะกับงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28ที่ก็เปิดรอบการแสดงแล้ววันนี้ไปจนถึงกลางเดือนตุลาคม2569ค่ะ
1: เรียกว่าไม่บ่อยครั้งนักนะคะที่เราจะมีโอกาสได้ชมการแสดงระดับโลกครอบคลุมทั้งการแสดงบัลเล่ต์โอเปร่าและการเต้นร่วมสมัยค่ะและนี่ถือเป็นโอกาสครั้งพิเศษกับการกลับมาของปรากฏการณ์สุดประทับใจสุดยิ่งใหญ่ระดับโลกนะคะที่คนไทยอย่างเราจะได้ชมการแสดงระดับ World Class ผ่าน12การแสดงจาก9ประเทศทั่วโลกที่นี่ที่เดียวค่ะ
2: ความสนใจอย่างล้นหลามจากผู้ที่ชื่นชอบชมการแสดงระดับโลกหลายๆแขนงตั้งแต่เปิดฉากวันแรกเลยแหละค่ะสำหรับ Bangkok 28 International Festival of Dance and Music หรือมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28ซึ่งประเดิมด้วยโชว์การบรรเลงมหากาพย์แห่งเสียงเพลงสุดตราตรึง Opera Go To Hollywood โดยการรวมตัวกันของศิลปินชั้นนำจากนิวยอร์ก City Opera สหรัฐอเมริกาภายใต้การอำนวยเพลงของวาทยากรระดับโลกคอนสแตนตินโอเบเลียนผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Grammy Awards ถึง4ครั้งร่วมด้วย6นักร้องแนวหน้าและนักดนตรีระดับโลกชวนสัมผัสบทเพลงโอเปร่าคลาสสิกสุดอมตะและบทเพลงประกอบภาพยนตร์ฮอลลีวูดระดับตำนานพร้อมการบรรเลงสดร่วมกับ Royal Bangkok Symphony Orchestra วงดนตรีออร์เคสตราระดับแนวหน้าของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเพื่อพาทุกคนดำดิ่งสู่โลกของศิลปะโอเปร่าและภาพยนตร์ซึ่งอาจดูเหมือนเส้นขนานที่อยู่กันคนละยุคสมัยแต่แท้จริงแล้ว2ศาสตร์นี้กลับร้อยเรียงและอยู่ร่วมกันมาโดยตลอดในฐานะเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดในการถ่ายทอดอารมณ์ของมนุษย์สัมผัสจุดบรรจบที่งดงามเมื่อบทเพลงคลาสสิกไม่ได้ถูกกักขังอยู่แค่ในโรงละครแต่คือเสียงที่มอบชีวิตให้กับฉากระดับตำนานบนแผ่นฟิล์มฮอลลีวูดและดื่มด่ำไปกับท่วงทำนองอมตะจากลาโบแอมตูรันดอตคาร์เมนที่ถูกนำไปขับเคลื่อนอารมณ์ในภาพยนตร์อย่าง The Godfather Bohemian Rhapsody Mission Impossible เพื่อพิสูจน์ว่าแม้ปราศจากแผ่นฟิล์มพลังจากเสียงร้องสดและวงออร์เคสตราเต็มวงก็สามารถเนรมิตประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่และตราตรึงใจได้ยิ่งกว่าครั้งไหนๆซึ่งจากการแสดงเปิดม่านครั้งนี้ก็เรียกเสียงปรบมือและความประทับใจให้กับผู้ชมได้ตั้งแต่วินาทีแรกจนถึงวินาทีสุดท้าย

0: ไปเปิดประสบการณ์ผ่านการแสดงระดับโลกครั้งนี้กันได้อีกหลายชุดนะคะใน Bangkok 28 International Festival of Dance and Music หรือมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28ที่จัดยาวต่อเนื่องตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่17ตุลาคมเดือนหน้าที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยโดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมเช็ครอบการแสดงต่างๆและจองบัตรได้ที่ www.bangkokfestival.com ค่ะ
1: ภูมิใจมากๆเลยนะคะแต่ว่าไม่ได้ภูมิใจนี้ที่เพราะว่าเราเป็นผู้จัดงานแต่ว่าภูมิใจว่ากรุงเทพนี่เราสามารถทำขนาดนี้ได้ค่ะก็คือว่าเรียกให้คณะใหญ่ๆมากลับมาเมืองไทยนี้ทำให้เราแบบรู้สึกว่าดีมากเลยproudมากๆเลยค่ะ
2: และนี่ก็เป็นความสุขความบันเทิงเชิงสร้างสรรค์ที่เรานำมาอัปเดตกันในวันนี้นะคะส่วนคุณผู้ชมที่อยากรับชมรายการของเราแบบย้อนหลังสามารถติดตามได้ทางโซเชียลมีเดียช่องทางต่างๆตามที่ขึ้นอยู่ทางหน้าจอขณะนี้ได้เลยค่ะส่วนตอนนี้พลอยพร้อมทีมข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ลาไปก่อนนะคะช่วงต่อไปรับชมข่าวกีฬาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ได้เวลาข่าวกีฬาค่ำวันนี้ค่ะอยู่กับสองกอกุ้งและพี่กุ๊กนะคะไปเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวของทัพนักชกมวยสากลไทยเราชุดลุยศึกมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ค่ะล่าสุดวันนี้ท่านนายกสมาคมก็ได้เดินทางมาให้โอวาทกับทัพนักชกไทยทั้งชายและหญิงก่อนลุยมหกรรมกีฬารายการใหญ่ระดับเอเชียซึ่งท่านนายกก็บอกว่าเรามีหวังลุ้นเหรียญค่ะเน้นเลยเฉพาะเลยจากมวยหญิงค่ะนายพิชัยชุนหามวชิระนายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยพลตำรวจโทชัยวัฒน์โชติมาเลขาธิการสมาคมตลอดจนคณะกรรมการบริหารสมาคมนะคะได้เดินทางมาให้โอวาททัพนักชกทีมชาติไทยชุดลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะก่อนที่ทั้งหมดจะเดินทางไปเทรนนิ่งแคมป์ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นก่อนแข่งขันเวลาประมาณ12วันด้วยกันนะคะท่านนายกสมาคมก็ยอมรับค่ะว่ามหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งนี้มีหลากหลายองค์ประกอบนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับรุ่นน้ำหนักคือเน้นไปที่เวทใหญ่โดยเฉพาะเลยเพื่อที่จะไปสอดคล้องกับการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ในปี2028ทำให้โอกาสลุ้นเหรียญทองไม่ง่ายค่ะขอลุ้นจับสลากแบ่งสายแล้วก็ขอดูทีละรอบสำหรับการแข่งขันนะคะแต่ท่านนายกก็ยังเชื่อว่าเราน่าจะมีเหรียญทองเน้นโดยเฉพาะเลยมวยหญิงจากน้องโฟกัสณัฐนิชาจงโปร่งกลางในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน54กิโลกรัมหญิงค่ะ
2: ดังนั้นก็ถามว่ามีความพร้อมแค่ไหนก็เรารู้ครับว่าศึกเอเชียนเกมเนี่ยมันเป็นน้องๆโอลิมปิกครับใกล้เคียงกันเลยได้เหรียญทองเอเชียนเกมนี่ก็คือโอกาสได้เหรียญทองโอลิมปิกก็พอๆกันนะครับเพราะนั้นก็ถามว่าการเตรียมการเราก็ต้องเตรียมการอย่างดีแต่ว่าจุดหนึ่งที่อาจจะไม่ค่อยดีนักนะครับสำหรับกีฬามวยเนื่องจากทุกประเทศที่เป็นเจ้าภาพไม่ว่าจะแข่งอะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้จะติดปัญหาเรื่องงบประมาณเพราะนั้นเวลาจำนวนรุ่นเนี่ยถ้าเราต่อยกันจริงๆเลยนะครับผู้ชายเนี่ยต้อง13รุ่นผู้หญิงต้อง12รุ่นเพราะนั้นรวมแล้วชายหญิงเนี่ย25รุ่นนะครับมีตั้งแต่น้ำหนัก49จนกระทั่งถึง91บวกอย่างเงี้ยทั้งชายหญิงจะต้องมีอย่างนั้นผู้หญิงอาจจะถึง80อะไรเป็นต้นทีนี้พอไม่มีเนี่ยตัดลดเหลือไม่กี่รุ่นเพราะนั้นพอเหลือไม่กี่รุ่นเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็รุ่นเล็กๆก็จะหายไปเยอะเพราะนั้นเที่ยวนี้ก็พูดง่ายๆว่าเราก็จะเหลือรุ่นที่ไม่เท่าไหร่แล้วก็น้ำหนักก็กระโดดด้วยนะครับบางทีรุ่นอย่าง57โลผู้หญิงไม่มีเงี้ยก็ต้องโดดไป60กิโลนะครับเพราะนั้นนี่เป็นข้อจำกัดนะครับก็ไม่เหมือนกันนะครับน้ำหนักไม่เหมือนกันแต่ถามว่ามีความพร้อมไหมท่านคงจะเห็นว่าเราก็มีความพร้อมขึ้นมาตามลำดับนะครับวันนี้เราก็มีนักมวยที่ส่วนใหญ่แล้วผมอยากจะบอกเลยว่าที่อยู่ในทีมเนี่ยผมมองตัวไปแล้ว80กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยคืออยู่กับเราตั้งแต่เด็กๆ
1: สำหรับทัพกำปั้นไทยส่งไป11รุ่นนะครับแบ่งเป็นชาย6คนซึ่งมีนักมวยหน้าใหม่3คนและมวยหญิง5คนซึ่งมี1คนลุยเอเชียนเกมครั้งแรกก็คือณัฐนิชาจงโปร่งกลางโดยทั้งหมดจะเดินทางไปยังนาโกย่าคืนนี้นะครับเวลาเที่ยงคืน45นาทีเพื่อเข้าโปรแกรมเทรนนิ่งแคมป์โค้งสุดท้ายก่อนการแข่งขันมวยสากลเอเชียนเกมซึ่งจะเริ่มวันที่21กันยายนถึงวันที่2ตุลาคมนี้ครับสมาคมกีฬาตะก้อแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักตะก้อไทยลุยศึกเอเชียนเกมครับสมาคมกีฬาตะก้อแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬาจำนวน24คนลุยศึกเอเชียนเกม2026ที่เมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมซึ่งแบ่งเป็นทีมชาย12คนและทีมหญิง12คนลงชิงชัย4รายการครับได้แก่ทีมชุดชายทีมชุดหญิงทีมเดี่ยวชายและทีม4คนหญิงโดยทีมชาย12คนประกอบด้วยตัวเสิร์ฟกฤษณพงษ์นนทโคตรพรเทพถิ่นบางบนสิทธิพงษ์คำจันทร์และกฤษดาสังวังตัวฟาดพุทธิพงษ์พักดีจิรศักดิ์ผักบัวเงินธนพลทรัพย์เย็นและภูตะวันโสภาตัวชงพิเชษพันแสนวิชาญเต็มโคตรมฤคินพันมกรและวุฒินันท์คำสนอครับ
0: ส่วนทีมหญิง12คนค่ะประกอบไปด้วยตัวเสิร์ฟนะคะวิภาดาจิตพรวนนิภาพรสลุมพลอติการคงแก้วและอุษาศรีคำลือตัวฟาดสมฤดีปลือปรักมลิกาบุญทศรัศมีทองโสดวิไลวันโคตรพรมพฤกษามณีวงศ์ส่วนตัวชงค่ะมัสยาดวงศรีแก้วใจพุ่มสว่างแก้วและรัชนีกรแซ่เฮงนะคะสำหรับตะก้อตั้งเป้าหมายคือทุกอีเวนท์ที่เราลงแข่งขันเป้าหมายเดียวที่ต้องการคือ4เหรียญทองค่ะดูข่าวคราวของวงการกรีฑากันบ้างค่ะเรื่องราวของเทพบิวภูริพลบุญสอนนะคะก็เชื่อมั่นว่าการซ้อมเข้มข้นในช่วงโค้งสุดท้ายจะเพิ่มโอกาสในการคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จในการแข่งขันเอเชียนเกมค่ะ สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยได้เปิดเผยถึงความพร้อมของทัพนักกรีฑาทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะสมาคมบอกว่าทีมวิ่งระยะสั้นทั้งชายและหญิงเพิ่งเดินทางกลับจากการเก็บตัวและแข่งขันที่กรุงปรากสาธารณรัฐเช็กเป็นเวลา1เดือนเต็มก่อนกลับมาฝึกซ้อมที่ไทยในช่วงโค้งสุดท้ายนะคะตอนนี้นักกีฬาทุกคนมีความพร้อมอย่างเต็มที่ค่ะตั้งเป้าลุ้นเหรียญทองจากทีมกรีฑาระยะสั้นอย่างน้อย1เหรียญทองเน้นเลยนะคะจากน้องบิวภูริพลบุญสอนค่ะส่วนคู่แข่งสำคัญในครั้งนี้คือทีมชาติจีนและทีมชาติญี่ปุ่นเจ้าภาพ
1: บิวภูริพลบุญสอนเจ้าของสถิติประเทศไทยวิ่ง100เมตรและ200เมตรเปิดเผยว่าเอเชียนเกมส์ครั้งนี้เป็นรายการที่ตนเองเฝ้ารอนะครับเพื่อกลับไปแก้มือจากครั้งก่อนที่มีอาการบาดเจ็บแม้คู่แข่งหลายชาติจะมีความแข็งแกร่งแต่ส่วนตัวหวังว่าจะทำลายสถิติให้ต่ำลงไปอีกจนถึงระดับ 9.8 วินาทีโดยจะไม่กดดันตัวเองจนเกินไปและเชื่อมั่นว่าการซ้อมที่เข้มข้นในช่วงโค้งสุดท้ายจะเพิ่มโอกาสในการคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จครับในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ทัพนักกีฬาไทยตั้งเป้าหมายไว้14-15เหรียญทองนะครับแล้วก็มั่นใจด้วยว่าจะทำได้ตามเป้าไปติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานครับ
0: ค่ะ

0: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยส่งไปชิงชัยเกือบ700ชีวิตจาก46ชนิดกีฬาโดยในครั้งนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยรวมถึงคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาต่างๆตั้งเป้าหมายของทัพนักกีฬาไทยที่เก็บตัวไปไอจินาโกย่านานรวม6เดือนเต็มร่วมกันต้องคว้าไม่น้อยกว่า15เหรียญทองจากกลุ่ม11ชนิดกีฬาความหวังได้แก่ตะกร้อเทคบอลมวยสากลกรีฑาเทควันโดเรือใบยกน้ำหนักกอล์ฟแบดมินตันยูจิสูและอีสปอร์ต
1: ก็จริงๆแล้วเนี่ยทางโอลิมปิกแห่งประเทศไทยทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาทางกกท.ก็มีความพร้อมเต็มที่นะครับทั้งเรื่องของการสนับสนุนนักกีฬาที่จะไปแข่งเอเชียนเกมที่นาโกย่าก็ความคาดหวังก็ไม่ต่ำกว่า15เหรียญทองนะครับตามที่เราประเมินกับทางสมาคมต่างๆที่มีลุ้นขั้นต่ำ15เราก็หวังว่าอาจจะไปได้เยอะกว่า15นะครับก็ด้วยการเตรียมการที่มีแผนงานร่วมกันการสนับสนุนเรื่องงบประมาณที่เราก็สนับสนุนกันอย่างเต็มที่นะครับในเรื่องของการเตรียมตัวการส่งแข่งการเดินทางแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมีไทยเฮาส์ที่อยู่ที่เอเชียนเกมเพื่อไปให้กำลังใจเป็นอาหารเป็นเรื่องการแพทย์เรื่องอะไรที่จะบริการนักกีฬาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันให้กับนักกีฬาก็เชื่อมั่นว่าวันนี้ประเทศไทยพร้อมครับที่จะเข้าร่วมแล้วก็นักกีฬาทุกคนก็มีขวัญและกำลังใจที่ดีแล้วก็พร้อมที่จะเข้าร่วมการแข่งขันอย่างสมบูรณ์ครับ
0: อย่างไรก็ตามจากงานแถลงความพร้อมของแต่ละสมาคมในงาน Meet the Press กีฬาเอเชียนเกม2026ที่จัดขึ้นโดยสมาคมนักข่าวจังภาพกีฬาแห่งประเทศไทยรวมทั้งหมด6ครั้งทุกสมาคมกีฬาได้ส่งผู้ที่เกี่ยวข้องมาร่วมพูดคุยถึงเป้าหมายปรากฏว่าจาก46สมาคมกีฬามีเพียง9สมาคมหรือว่าเพียง9ชนิดกีฬาเท่านั้นที่มีความมั่นใจจะนำเหรียญทองกลับมาฝากแฟนกีฬาชาวไทยรวมกัน14เหรียญทองโดยมาจากตะกร้อ4เหรียญทองเทคบอล3เหรียญทองขณะที่คูลาร์ดยูจิสูเทควันโดกอล์ฟกีฬาเรือใบและอีสปอร์ตตั้งเป้าชนิดกีฬาละ1เหรียญทองเซอร์ไพรส์และแฟนกีฬาชาวไทยอย่างนี้คือวอลเลย์บอลทีมหญิงซึ่งผลงานล่าสุดคว้าแชมป์เอเชีย2สมัยคว้าตั๋วไปโอลิมปิกเกมส์เป็นครั้งแรกอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่น่าจะทำผลงานได้ดีอาจจะคว้าเหรียญทองไอจินาโกย่า2026ได้นั่นก็คือกีฬายกน้ำหนักซึ่งจอมพลังทีมชาติไทยเป็นแชมป์โลกถึง2คนเวฟวีรพลวิชุมาเป็นเจ้าของสถิติน้ำหนักรวมในรุ่นไม่เกิน71กิโลกรัมชายส่วนอีกคนฟ้างธีรพงศ์ศิลาชัยเจ้าของแชมป์โลกท่ากินอันเจิ๊กรุ่น60กิโลกรัมชายเหรียญทองเอเชียนเกมคือการตั้งเป้าหมายความสำเร็จของทัพนักกีฬาไทยในมหากรรมนี้เท่านั้นชนิดกีฬาใดจะไปถึงบ้างชนิดกีฬาใดอาจจะสอบตกบ้างก็เป็นเพียงแค่เรื่องของกีฬาเท่านั้นหากทุกคนทำเต็มที่เต็มความสามารถเชื่อว่าความสำเร็จก็จะมาหาพวกคุณเองในไม่ช้าเจษฎาเถื่อนเฉยรายงาน
2: การกีฬาแห่งประเทศไทยจัดงานเชิดชูเกียรติบุคลากรในวงการมวยไทยประจำปี2569ค่ะมีการมอบรางวัลทรงคุณค่ายกระดับมรดกชาติสู่ระดับสากลค่ะการกีฬาแห่งประเทศไทยจัดงานมอบรางวัลและยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรในวงการกีฬามวยในวันมวย

0: ทยประจำปี2569จัดอย่างยิ่งใหญ่เลยค่ะที่ห้องประชุมโรงแรมเดอะคาวาลิคาซารีสอร์ทจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรผู้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่วงการกีฬามวยไทยทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังค่ะงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมกับมอบโอวาทให้กับทุกท่านด้วยค่ะ
1: ไฮไลท์สำคัญของงานคือพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติบุคคลในวงการกีฬามวยรวมทั้งสิ้น48รางวัลครอบคลุมทั้งนักกีฬาผู้ฝึกสอนผู้ตัดสินและองค์กรผู้ให้การสนับสนุนรางวัลที่สำคัญคือนักมวยไทยอาชีพดีเด่นชายเป็นของทศพรศรีพรหมาหรือว่าขุนศึกน้อยบูมเด็กเซียนครับนักมวยไทยสมัครเล่นดีเด่นชายเป็นของอับดุลมาเล็กทิ้งน้ำรอบส่วนนักมวยไทยสมัครเล่นดีเด่นหญิงนิรวรรณตั้งจิวหรือว่าเสน่ห์จันทร์ศักดิ์ชำนิและนักมวยไทยดาวรุ่งอาชีพดาวรุ่งครับเป็นของพชรนันท์พันนาคครับ
0: ทั้งหมดเป็นประเด็นข่าวกีฬาค่ำวันนี้ค่ะทั้งสองท่านค่ะ
2: ค่ะขอบคุณนะคะ
3: ขอบคุณมากครับส่งท้าย NBT News ในช่วงค่ำวันนี้นะครับด้วยภาพของเจ้าไหลมอเร่เมดิเตอร์เรเนียนครับ
2: ค่ะรายการต่อไปรับชมข่าวในพระราชสำนักนะคะส่วนตอนนี้เรา4คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่8กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียซึ่งตรงกับวันที่8กันยายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้

นี้ประธานนางกอร์ดานาซิลยานอฟสกาดัฟโกวาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียกรุงสโกเปียในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อสันติสุขความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวนอร์ทมาซิโดเนียประเทศไทยและสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียมีความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2548ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองจะยังคงพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีให้มีความก้าวหน้าในขณะที่เราก็แสวงหาโอกาสใหม่ๆเพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าและการท่องเที่ยวเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระประมาภิไธยมหาวชิรานลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทยครั้งที่362วันนี้เวลา 14:00 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งทรงเป็นอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรเจริญสุวัฒโนสภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทยครั้งที่362และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์มีระเบียบรายการประชุมเรื่องต่างๆอาทิความก้าวหน้าการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการดำเนินงานของคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มบริการโลหิตอวัยวะและผลิตภัณฑ์ชีววัตถุการดำเนินงานของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทราสภากาชาดไทยความคืบหน้าของคณะกรรมการพัฒนาสถานีกาชาดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอำนวยการกลุ่มบริการทางการแพทย์เพิ่มเติมรายงานประจำปี2518ของสำนักงานจัดการทรัพย์สินและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติของสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชาธรรมัยพิทักษ์ตลอดระยะเวลา133ปีสภากาชาดไทยสนับสนุนการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกสถานการณ์ยึดมั่นในหลักการช่วยเหลือโดยไม่เลือกปฏิบัติพร้อมเดินหน้าสานต่อเจตนารมณ์ในการบรรเทาทุกข์บำรุงสุขอย่างต่อเนื่องจากภารกิจในอดีตที่มุ่งช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสงครามสภากาชาดไทยได้พัฒนาการดำเนินงานให้ครอบคลุมภารกิจสำคัญทั้งการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขการบริการโลหิตการส่งเสริมคุณภาพชีวิตตลอดจนการดูแลผู้ด้อยโอกาสและประชาชนในพื้นที่ห่างไกลพระอนุวงศ์องคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรพิภัทรมหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทรราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสิทธารามและวัดสุทัศน์เทพพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าเวลา8รูปรับพระราชทานฉันเพลเวลา8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 11:00 นหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพเสด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และวัดจักรพรรดิราชาวาส

กรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละ1สำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระพิธีธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์เวลา 17:00 นนายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวรเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และวัดจักรบัติราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นนายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวรเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประเชตุพนนิมมังคลารามณวัดสะเกดกรุงเทพมหานครรวม8รูปทันทีหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวรเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บ www.royaloffice.th ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์คณะนักกีฬาไทยและเจ้าหน้าที่ทีมชาติไทยวันนี้เวลา 14:00 นณศาลาดุสิตาลัยสุจินตดาพระราชวังดุสิตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์คณะนักกีฬาไทยและเจ้าหน้าที่ทีมชาติไทยก่อนออกเดินทางไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ณเมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคม2519เพื่อพัฒนาการกีฬาของประเทศไทยเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีและความสามัคคีกับนานาประเทศโดยมีนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันใน43ชนิดกีฬาประกอบด้วยนักกีฬาชาย356คนนักกีฬาหญิง338คนเจ้าหน้าที่ประจำทีม297คนรวมจำนวน991คนในการนี้ผู้แทนพระองค์มีโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยในครั้งนี้ท่านทั้งหลายกำลังจะเข้าแข่งขันมหากรรมกีฬาซึ่งถือเป็นสนามสำคัญที่ทุกคนรอคอยไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาและผู้ฝึกสอนหรือผู้ชมการแข่งขันในประเทศต่างๆของทวีปเอเชียรวมถึงทั่วโลกนับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่ท่านจะได้แสดงความสามารถของนักกีฬาไทยให้เป็นที่ประจักษ์แต่ในเกมการแข่งขันก็ย่อมมีอุปสรรคและสภาวะความกดดันที่ท่านทั้งหลายจะต้องเผชิญและต้องฝ่าฟันไปให้ได้เพื่อชัยชนะที่มุ่งหวังจึงขอให้ทุกท่านสมบูรณ์พร้อมด้วยกำลังกายกำลังใจกำลังปัญญาโดยเชื่อมั่นในการฝึกฝนเตรียมความพร้อมของตนตลอดการฝึกซ้อมที่ผ่านมาทั้งในด้านสมรรถภาพร่างกายหลักวิชาความรู้ทักษะทางกีฬาและความเข้มแข็งมั่นคงของจิตใจสิ่งเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานและปัจจัยอันแข็งและปัจจัยอันแข็งแกร่งหนักแน่นที่จะช่วยให้ทุกท่านลงสนามแข่งขันได้อย่างสง่างามและไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรแต่ละคนก็สามารถภูมิใจได้เต็มที่ว่าได้ทำหน้าที่ตัวแทนของประเทศไทยอย่างสมบูรณ์และสมศักดิ์ศรีองคมนตรีเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาทักษะอาชีพผู้ต้องขังและการพัฒนาบุคลากรภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์

วันนี้ที่อาคารสารสนเทศ50ปีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือหรือ MOU ว่าด้วยการยกระดับการแพทย์และสาธารณสุขการพัฒนาทักษะอาชีพผู้ต้องขังและการพัฒนาบุคลากรภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับกรมราชทัณฑ์เพื่อสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาที่มีพระราชประสงค์และพระประสงค์ให้ผู้ต้องขังได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียมในด้านสาธารณสุขและการแพทย์โดยมีพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์คงศักดิ์เที่ยงธรรมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้บริหารเข้าร่วมในพิธีทั้งนี้จากการที่กรมราชทัณฑ์มีผู้ต้องขังในเรือนจำทั่วประเทศ143แห่งมากกว่า 300,000 รายและมีโรงพยาบาลรองรับผู้ต้องขังป่วยโดยตรงเพียงแห่งเดียวคือทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์กรุงเทพมหานครซึ่งไม่เพียงพอในการรองรับผู้ต้องขังป่วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มาให้มูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดสร้างโรงพยาบาลราชทัณฑ์แห่งที่2ซึ่งเป็นทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ส่วนขยายคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี2570แต่ยังขาดบุคลากรทางการแพทย์และจาก MOU ดังกล่าวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ด้านการแพทย์และสาธารณสุขรวมทั้งการพัฒนาทักษะอาชีพผู้ต้องขังและการพัฒนาบุคลากรอาจจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังและประสิทธิภาพการดำเนินงานของทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ส่วนขยายให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่นอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่แห่งโอกาสสำหรับผู้ต้องขังในการทำงานหรือฝึกงานด้านการดูแลผู้ป่วยหรือ Care Giver ในโรงพยาบาลเพื่อพัฒนาทักษะและเตรียมความพร้อมสำหรับการประกอบอาชีพหลังพ้นโทษเพื่อผู้ต้องขังสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปต่อยอดในการประกอบอาชีพและกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณและอย่างมีคุณค่าหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัทจำกัดสำนักงานเขตสุขภาพที่5จังหวัดราชบุรีสำนักงานกฎหมายไตรเดนท์ลอว์และโรงเรียนปฐุมคงคากรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดราชนัดดารามวัดราชประดิษฐิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครวัดราชบำรุงวัดหัวป่าวัดหัววังวัดศาลาหลวงบนวัดมะขามเท่าวัดศาลาทันจังหวัดสงขลาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีคณะศิษย์เก่าคณะนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รุ่นที่32บริษัทน้ำตาลทรายกำแพงเพชรจำกัดกองทุนเกษตรศาสตร์32ร่วมใจรักและพัฒนามูลนิธิคอนฟิลเพื่อคนตาบอดในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและบริษัทสำนักวิจัยอินราจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบ้านเปลือยใหญ่จังหวัด101วัดเทพ

ุรนารามวัดศรีพิมลวัดศรีสว่างนนทันจังหวัดขอนแก่นวัดหน้าพระบรมธาตุวัดชนสังขรณะพิจิตรจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดประเสริฐทรงธรรมวัดสว่างสันติธรรมวัดธาตุมังคลารามวัดศรีบุญเรืองจังหวัดอุดรธานีสวดมาติกาสันตปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.มูลนิธิอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โรงเรียนหนองแหนวิทยาจังหวัดฉะเชิงเทราสมาคมนามทารีสังคัตแห่งประเทศไทยและบริษัทฟินิกซ์พาวเนอร์จี้จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุดิบราชรังสฤษฎิ์วัดธรรมมงคลถาบุญยนนทวิหารวัดสมณัฐวิหารกรุงเทพมหานครวัดบึงขุมเงินจังหวัดยโสธรวัดวะผู่แก้วจังหวัดนครราชสีมาวัดด่านทองประชาสามัคคีจังหวัดบุรีรัมย์และวัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลนครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัท SIP สยามอินเตอร์แพซิฟิกจำกัดสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากรมสารบัญทหารบกคณะศิษย์พระเทพสิทธาคมวิหลวงพ่อสายกิติปาโลและบริษัทปิยะชันอินเตอร์กรุ๊ปจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดเพชรสมุทรจังหวัดสมุทรสงคราม4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนแสงอรุณกรุงเทพมหานครเทศบาลตำบลโคกโพจังหวัดปัตตานีองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่จังหวัดเพชรบูรณ์เทศบาลตำบลวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคนจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนท่ามะขามวิทยาจังหวัดราชบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพจังหวัดสุพรรณบุรีและศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพที่ดีและยั่งยืนและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าวัชรกิติยาภาและราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาลและสมาชิกคนละข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกเทศบาลตำบลท่าพระจังหวัดขอนแก่นองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคนจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนแสงอรุณกรุงเทพมหานครเทศบาลตำบลโคกโพจังหวัดปัตตานีองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่จังหวัดเพชรบูรณ์เทศบาลตำบลวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนท่ามะขามวิทยาจังหวัดราชบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครและมูลนิธิคอนฟิลเพื่อคนตาบอดในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีท่านที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพ
ุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลที่ทุพพลภาพจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมามีประชาชนและกำลังพลได้รับผลกระทบทั้งบาดเจ็บทุพพลภาพและเสียชีวิตสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจโดยวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนฤทธิ์ถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลที่ทุพพลภาพและพักรักษาตัวณภูมิลำเนาจังหวัดน่านดังนี้ณบ้านเลขที่48หมู่8ตำบลหนองแดงอำเภอแม่จริมเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่สิบเอกนิพิษพลอุตยราชสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่29ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณพื้นที่ปราสาทตาควายอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์และณบ้านเลขที่103หมู่7ตำบลขึ่งอำเภอเบียงสาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่จ่าสิบเอกอดิศักดิ์ศรีวิชัยสังกัดกองพันทหารม้าที่13กรมทหารม้าที่3ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถสายพันลำเลียงพลเสียหลักพลิกคว่ำตกสะพานขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณพื้นที่ช่องสงำตำบลไพรพัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษการได้รับสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: รยาเป็นนายกอบจส่วนสามีได้งานรับเหมาของรัฐมองยังไงก็ทุจริตแต่งานนี้คดีพลิกเฉยเลยเรื่องนี้มีประชาชนร้องเรียนมาที่ผู้ตรวจการแผ่นดินค่ะว่านายกอบจหญิงท่านหนึ่งอาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนเพราะบริษัทของสามีได้รับสัมปทานดูดทรายแถมยังไปยื่นซองประมูลโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดอีกชาวบ้านจึงสงสัยว่างานนี้มีการหัวกันหรือเปล่าผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่ตรวจสอบทันทีประเด็นแรกเรื่องสัมปทานดูดทรายความจริงคือไม่ได้ขออนุญาตจากอบจ.แต่เป็นการขออนุญาตผ่านกรมที่ดินและดำเนินการมาตั้งแต่ก่อนที่ภรรยาจะเข้ารับตำแหน่งเสียอีกประเด็นนี้จึงไม่มีความผิดค่ะแต่เดี๋ยวก่อนแล้วประเด็นที่ไปยื่นซองประมูลงานของจังหวัดล่ะในเมื่อภรรยาเป็นนายกอบจ.หากสามีเข้าไปยื่นประมูลงานจริงเขาขายผิดกฎหมายอย่างแน่นอนแต่ความจริงก็ปรากฏเมื่อผู้ตรวจการแผ่นดินพบหลักฐานชิ้นสำคัญและส่งให้กองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบผลออกมาว่าลายเซ็นของสามีในซองประมูลถูกปลอมแปลงใช่ค่ะมีคนจงใจสวมรอยเพื่อกลั่นแกล้งและใส่ร้ายสุดท้ายผู้ที่ปลอมลายเซ็นถูกตำรวจจับกุมและดำเนินคดีส่วนสองสามีภรรยาก็ได้รับความเป็นธรรมและพ้นจากข้อกล่าวหาอย่างสง่างาม
1: ผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดินโทรเลยครับสายด่วน1676สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินโทรฟรีทั่วประเทศ
2: โปรแกรมที่น้องแนะนำดีว่ะลื่นปื๊ด
3: ใช่ไหมพี่ถ้าของแท้ต้องเสียตังค์เนี่ยแท็กฟรี
2: เฮ้ยเก็บเงินไว้เที่ยว

0: คืออย่างนี้ครับลูกค้าคือผมขอเลื่อนไปสัก2วันได้ไหมครับคือตอนนี้ผมมีปัญหา
1: ค่ะทุกคนไม้เซลฟี่รุ่นนี้นะคะ49บาทเท่านั้นค่ะใครสนใจกดในตะกร้าได้เลยนะคะอ๋อเดี๋ยวนะคะทุกคนแบตจะหมดแล้วค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะแม่ขอชาร์จแบตอ๋อไหนๆก็จะชาร์จแล้วขายเลยแล้วกันค่ะสายชาร์จรุ่นนี้ของแม่นะคะมิลเลอร์เกรด A ค่ะแม่ขาย19บาทเท่านั้นเองเดี๋ยวแม่ปักตะกร้าไว้ให้นะเดี๋ยวเสียบชาร์จก่อนนะตอนนี้มาค่ะมาใครสนใจกดได้เลยนะแม่อ่านคอมเมนต์หน่อยไม้เซลฟี่ใช่ไหมอยู่ตะกร้า2จ้ะ49บาทกดตะกร้า2ได้เลยนะกดได้เลยจ้ะกดเลยตอนนี้นะ
2: ไม่เติมเกมให้หล่อเองก็ได้วะก็หมอมันนี่เฮ้ยพ่อครับพ่อ
0: ขอโทษครับคุณลูกค้าผมส่งงานไม่ทัน
3: พ่อผมโดนแฮก
0: พ่อ
1: คุณปักพวงระเบิดขอโทษนะคุณรู้เงี้ยใช้ของแทนแต่แรกก็ดีอ่ะ
4: เปลี่ยนโปรเจกต์จากปังเป็นผังเพราะซอฟต์แวร์ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
5: ใช้สินค้าปลอมเอาสุขภาพและทรัพย์สินมาเสี่ยงภัยขายสินค้าปลอมเอาชีวิตมาเสี่ยงคุกของปลอมของเถื่อนประหยัดหลักร้อยอาจเสียหายหลักล้าน
6: สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์
7: มงคล38ประการประการที่8รอบรู้ในศิลปะฝึกฝนความสามารถและทักษะในวิชาชีพหรือการดำรงชีวิตเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลละสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องดังหลังข่าวนะครับวันนี้วันอังคารที่8กันยายน2569นะครับคุณผู้ชมอยู่กับเรา2คนนะครับผมนิกนันทิพัฒน์โพธาปันครับ
0: และผมเล็กสมชัยศิสุนาครัวครับ
1: ทักทายคุณผู้ชมที่รับชมเราอยู่ทางหน้าจอทีวีนะครับทาง NBT 2HD คุณผู้ชมที่รับชมอยู่ทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook เป็น YouTube ช่องทางของ NBT นะครับเข้ามาแล้วก็เข้ามากดไลค์มากดแชร์มาคอมเมนต์พูดคุยข่าวสารกับเราได้เลยนะครับ
0: ครับเชื่อว่าหลายท่านที่เกาะติดหน้าจอทีวีอยู่นี้นะครับโดยเฉพาะทาง NBT นะครับก็น่าจะได้รับชม

0: แล้วนะครับก็คือยื้อจนข้ามเที่ยงคืนไปแล้วก็ยังได้แค่แบบว่า13มาตรา
1: การอภิปรายเนี่ยก็อาจจะใช้เวลานานเนาะ
0: สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ลุกขึ้นนะไปนะครับสำหรับกระทรวงเกษตรแล้วก็เมื่อเช้าที่เริ่มที่มาตรา14มาจนถึงตอนนี้น่าจะอยู่ที่มาตรา17นะครับของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับ14 15 16 17ก็คือผ่านไปเกือบ12ชั่วโมงยังไม่เต็ม4มาตราเลยทีนี้ก็ไม่รู้แล้วพี่เล็กว่าประมาณ40มาตราเนี่ยจะเอาอยู่ไหมฮะ3วัน
1: ก็มีแพร่มาเหมือนกันนะอาจจะล่วงไปจนถึงอีกวันนึงอ่ะ
0: ครับ
1: นะฮะแต่ก็ท่านประธานสภาท่านโสพลสารัมท่านก็บอกว่าอยากให้สสสมาชิกเนี่ยนะครับได้อยู่ในคุยพูดคุยกันเนี่ยอยู่ในกรอบแล้วก็จัดการในเรื่องของเวลาให้ดี
0: ครับคือโดยภาพรวมวันนี้เนี่ยถามว่าบรรยากาศมันยังเป็นไปด้วยความเรียบร้อยก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับแต่ว่าคือมันอาจจะมีที่บางท่านเนี่ยอาจจะอภิปรายที่ไม่ได้เจาะลึกลงในรายละเอียดนะครับที่เป็นโครงการหรือว่าเป็นแบบว่าแต่ละหน่วยงานที่อยู่ในกำกับของกระทรวงนั้นๆหรือในหน่วยงานนั้นๆอาจจะพูดในภาพกว้างนะครับก็เยอะนะครับแล้วก็ที่มีการพูดถึงกันบางคนก็อภิปรายไปกว้างซะจนเหมือนกันที่ไปพูดเหมือนวาระหนึ่งอ่ะพี่เล็ก
1: วาระของการนำเสนอข้อมูลเนี่ยนะ
0: ใช่ครับซึ่งมันผ่านพ้นไปแล้วนะในวาระในการรับหลักการนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เดี๋ยวต้องจับตาดูว่าคืนนี้เขาจะเลิกกันกี่โมงแต่ทีนี้เมื่อวานพอเลิกดึกปุ๊บวันนี้ก็เลยมีเรื่องของว่าแบบพอมันเลิกดึกปุ๊บข้าวปลาอาหารที่สภาก็
1: มีดราม่าอีกเหรอ
0: ก็เลยมีดราม่าว่าอยากจะให้มีการจัดสวัสดิการในส่วนนี้ขึ้นมาเหมือนกันนะ
1: ครับแต่ตอนคุยกันมันก็จะมีคนนำเสนอเยอะไง
0: ครับ
1: ในไม่มั่นใจว่าในนึกถึงตอนเนี้ยที่ต้องประชุมยาวๆแบบนี้หรือเปล่า
0: ครับ
1: ตอนพูดเรื่องงบนะงบอาหารทีนี้ก็มีอีกกระทรวงนึงนะคุณนิกที่มาตรา15กระทรวงคมนาคม
0: ครับ
1: อันนี้ก็คุยกันยาว
0: ใช่
1: แล้วก็ดูเหมือนว่าบางจังหวะนี่ก็มีความเข้มข้นพอสมควรนะครับเพราะว่ากระทรวงคมนาคมเนี่ยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี่แสนกว่าล้านเนี่ยนะครับมีการอภิปรายเรียกได้ว่ามีการตั้งคำถามอุยงใหญ่ไปจนถึงเรื่องของการสร้างการตั้งงบเรื่องของการหัว
0: ครับ
1: นะฮะรัฐมนตรีก็มีการตอบโต
0: ้ใช่
1: วันนี้ในรายการของเรานะครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมคุณสุภิพงษ์อังคสุคุณเกียรติท่านก็บอกว่าเดี๋ยววันนี้เข้ามาพูดคุยเพิ่มเติม
0: ครับก็จะได้ตอบกันในหลายๆประเด็นนะครับอ่ะงั้นเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเราไปดูนะครับบรรยากาศที่ต้องบอกว่าอย่างที่เราพูดกันไปเลิกกันจนดึกดื่นนะ
1: ครับ
0: ทีนี้หลายคนก็เลยต้องไปถามนะครับทางท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับคุณโสพลสารัมเพราะว่าเมื่อเช้าวันนี้เนี่ยคุณพันธินโน้มเจิมนะครับสสกรุงเทพมหานครของพรรคประชาชนเขาก็เลยมาแถลงข่าวประเด็นที่เราพูดคุยกันนี่แหละนะครับว่าอยากจะให้มีเรื่องของสวัสดิการหน่อยเพราะว่าบางทีเลิกดึกแล้วบรรดาสสเนี่ยนะครับหรือว่าคนที่มาอยู่ในประชุมกรรมการต่างๆเนี่ยบางทีไปหาข้าวกินยากมันไม่มีของขายมันไม่มีข้าวกินนะครับทีนี้ก็เลยต้องไปถามท่านประธานสภานะครับท่านก็เลยบอกว่าถ้าพูดแบบนี้อาจจะต้องระวังนิดนึงนะว่าเดี๋ยวประชาชนเขาจะกล่าวหาบอกว่าอาสามาแล้วมากินข้าวฟรีนะครับทีนี้มีอีกประเด็นนึงที่ไปถามท่านประธานโสพลเมื่อวานช่วงค่ำพี่เล็กในสภาเห็นไหมถ้าใครติดตามมันจะมีเอ๊ะตัวเลขอะไรมาโผล่อยู่ข้างๆของคนที่อภิปราย
1: มารอบดึกเลยคุณนิก
0: นี
1: ่ไม่รู้ว่าง่วงกันหรือเปล่านะฮะก็เลยมีเกมตัวเลขขึ้นมาจริงๆไม่เกมตัวเลขนะ
0: ใช่
1: จะเรียกว่าอย่างไรก็ได้เพราะว่าเห็นมีตัวเลขจากทางฝั่งพรรคสีส้มพรรคประชาชนก็ขึ้นมาก่อน
0: ครับ
1: เขาก็ชูตัวเลขขึ้นมา
0: ตัวเลขนี้นะถ้าพรรคประชาชนขึ้นอภิปรายตัวเลขนี้จะไปตั้งอยู่ข้าง
1: ๆตัวเลขนี้แล้วมาพร้อมป้ายสีน้ำเงิน
0: ใช่
1: 229จริงๆมีคนเฉลยกันแล้วแหละเพราะว่าเขาปล่อยกันทั้งวันแล้ว
0: ครับ
1: ใครยกตัวเลขอะไรนะฮะ
0: แต่จริงๆตัวเลขที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ตัวพรรคประชาชนอย่างเดียวนะครับทางฝั่งภูมิใจไทยถ้าลุกขึ้นมาก็จะมีอีกเลขนึงก็จะเป็นเลขนี้
1: เปิดมาก็มีการแก้เกมกันไงนะฮะ
0: ตัวเลข44นะครับพื้นหลังสีส้มอันนี้ถ้าจะเป็นบรรยากาศของทางพรรคภูมิใจไทยลุกขึ้นอภิปรายก็จะมีอีกเลขนึงคือเป็นเลขของบรรยากาศตอนประชาธิปัตย์ลุกขึ้นนะครับก็จะมีอีกเลขนึงเหมือนกันนะครับนะก็เป็น3เลขแล้วกันนะครับทีนี้ก็เลยไปถามนะครับท่านประธานสภาก็เลยบอกว่ามันเป็นการขึ้นเลขตอบโต้กันในสภาเนี่ยจริงๆท่านบอกว่าไม่ให้ตั้งแล้วนะเพราะว่ามันผิดข้อบังคับเพราะเดิมเนี่ยอย่างที่เราทราบไม่ว่าจะเป็นหลักฐานหรือสไลด์อะไรใช่ไหมพี่เล็กปกติถ้าเขาจะเอาขึ้นมาโชว์ในสภา
1: ต้องขออนุญาตก่อนนะ
0: ใช่ไหมต้องผ่านการตรวจสอบเซ็นเซอร์เป็นอย่างดีก่อน

0: นะไม่ไปพาดพิงใครเพราะฉะนั้นการที่จู่ๆขึ้นมาแบบนี้เลยท่านก็เลยบอกว่าจริงๆมันผิดข้อบังคับนะครับโดยเรื่องนี้นายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรก็ให้สัมภาษณ์ถึงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะครับเป็นปีงบประมาณ2570วาระ2ที่มันค่อนข้างที่จะล่าช้านะครับท่านก็บอกว่าจริงๆเนี่ยก็คือวางกรอบไว้3วันเมื่อวานวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้นะครับวันนี้ท่านก็บอกว่าก็คุยกับรองประธานสภาทั้งสองท่านเหมือนกันว่าอาจจะอยู่ดึกหน่อยแต่ก็ต้องดูว่าถ้ามันดึกมากจนเกินเหตุแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ใน9กันยายนท่านก็อาจจะเข้ามาประชุมช้าหน่อยแต่ก็ยืนยันบอกว่าวันนี้เนี่ยจบดึกแน่นอนรองประธานสภาทั้งสองท่านก็เตรียมขยายเวลาคือเปรยๆมาแล้วว่าอาจจะเกินเที่ยงคืนแน่นอนพี่เล็ก
1: ครับ
0: ส่วนหลายคนบอกว่าเดิมตั้งไว้3วันจบวันที่9ทีนี้มันจะช้าไปถึง10กันยายนไหมท่านประธานโสพลบอกว่าก็คิดว่าสามารถทำให้เร็วได้นะมีอยู่2ทางเหมือนกันก็คือทางแรกนะให้ส.ส.อภิปรายตามวาระพิจารณาอยู่ไม่ใช่อภิปรายแบบวาระรับหลักการก็คือไม่ได้ให้แบบกว้างซะจนเกินไปคือลงรายละเอียดเลยเจาะลึกมาเลยนะครับท่านบอกว่าเรื่องนี้เตือนกันอยู่บ่อยครั้งเลยในหนทางที่2วิปทั้ง2ฝ่ายเนี่ยจะต้องไปคุยกันหน่อยว่าการประชุมจะสำเร็จมันอยู่ที่การปรึกษาหารือของวิปซึ่งต้องเข้าใจว่าบางกระทรวงเนี่ยเป็นกระทรวงปากท้องส.ส.ก็อยากจะพูดเยอะๆสะท้อนปัญหาของประชาชนให้เยอะอะอย่างเช่นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือว่ากระทรวงมหาดไทยหรือแม้แต่กระทั่งกระทรวงสาธารณสุขก็คิดว่าจะเป็นปัญหาเหมือนกันซึ่งขอให้ส่งตัวแทนเฉพาะคนแปรยติในการอภิปรายโดยจะพยายามให้เสร็จเนี่ย3วันทีนี้ถามกรณีของคุณพันธินน่วมเจิมจากพรรคประชาชนที่ไปเรียกร้องว่าประชุมสภาตอนดึกเนี่ยส.ส.ไม่มีข้าวกินควรจะมีสวัสดิการหรือเปล่าท่านประธานโสพลบอกว่าก็วนกลับมาที่เดิมที่มีคนไปพูดว่าผู้แทนกินข้าวฟรีเรื่องนี้มันวนอยู่ที่เดิมถ้าจัดสวัสดิการให้เดี๋ยวจะถูกกล่าวหาว่าอาสามาแล้วมากินข้าวฟรีท่านก็เลยบอกว่าเรื่องนี้ก็กำลังแก้ปัญหากันอยู่นะครับเดี๋ยวฟังเสียงท่านประธานโสพลสารัมนะครับ
2: มี2ประเด็นที่จะทำให้เร็วก็คือ1พูดเฉพาะพูดให้ตามวาระคือวาระพิจารณางบประมาณวาระ 2-3 ไม่ใช่วาระรับหลักการคือพูดในปัญหาในวาระรับหลักการอันนี้ประธานผมก็เตือนอันที่2ก็คือวิปทั้ง2ฝ่ายต้องปรึกษาหารือกันผมเรียนนะครับการประชุมจะให้ประสบความสำเร็จเนี่ยมันอยู่ที่การปรึกษาหารือกันของวิปว่าถ้ารัฐบาลบางก็ต้องเข้าใจนะครับบางปัญหากระทรวงที่มันเป็นกระทรวงปากท้องเป็นกระทรวงปัญหาเนี่ยสมาชิกก็อยากพูดมากเพราะว่าอยากสะท้อนปัญหาอย่างเช่นกระทรวงเกษตรเนี่ยที่ผ่านมาผมก็เข้าใจเพราะผู้แทนออกมาจากเกษตรหมดเกษตรกรหมดอย่างกระทรวงมหาดไทยหรือแม้แต่กระทรวงสาธารณสุขนี่ก็จะเป็นปัญหาเหมือนกันนะครับก็ส่งตัวแทนเอาเฉพาะผู้แปรยติส่งตัวแทนมาพูดอะไรต่างๆก็จะพยายามให้เสร็จภายใน3วันนี้เลยครับ
3: มีเรื่องร้องเรียนว่าอย่างคุณพันธินพรรคประชาชนบอกว่าดึกๆไม่มีข้าวกินอยากให้จัดสวัสดิการอะไรเงี้ย
2: มันก็วนกลับมาที่เดิมว่าประชาชนมีคนไปพูดว่าผู้แทนต้องมากินข้าวฟรีอีกมันวนกันนะครับถ้าจัดสวัสดิการให้ก็จะถูกกล่าวหาว่าขันอาสามาแล้วยังมากินข้าวฟรีเราก็เรื่องนี้กำลังแก้อยู่นะครับกำลังแก้อยู่ผมก็วอนสังคมนะครับประชาชนว่าเราต้องวางบทบาทของนักการเมืองให้ถูกว่าเราจะวางบทบาทยังไงนะครับจะให้เขาเป็นจิตอาสาหรือจะให้เขาเป็นนักการเมืองฉะนั้นเรื่องนี้กำลังศึกษาอยู่นะครับ
0: ส่วนเรื่องของตัวเลขในสภา229447-157นะครับที่เป็นการตอบโต้กันไปมาระหว่างภูมิใจไทยพรรคประชาชนพรรคประชาธิปัตย์ในที่ประชุมสภานะครับก็ไปถามท่านประธานโสพลนะครับท่านก็บอกว่าตอนที่เห็นเนี่ยจริงๆแล้วก็งงเหมือนกันนะว่าเป็นตัวเลขอะไรสื่อถึงอะไรมองไปฝ่ายนี้ก็มีตัวเลขฝ่ายนั้นก็มีตัวเลขทีนี้พอมาตอนหลังมาเข้าใจวันนี้ก็เลยพอเข้าใจแล้วว่าเป็นตัวเลขอะไรก็ตั้งใจว่าไม่ให้เอาขึ้นเพราะว่ามันผิดข้อบังคับการที่จะเอาอะไรมาแสดงต้องขออนุญาตประธานก่อนซึ่งตลอดการประชุมวันนี้ก็คือ8กันยายนเนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทีนี้ก็ถามเหมือนกันว่าต้องมีการกำชับส.ส.หรือเปล่าเรื่องนี้ท่านประธานโสพลบอกว่าไม่ได้กำชับก็เป็นเรื่องสิต้องช่วยๆกันบ้านเมืองก็ต้องช่วยๆกันนะครับคือจริงเมื่อวานนี้ ถ้าดูแล้วไม่ได้เปิดเสียงหรือจริงๆเปิดเสียงก็ไม่รู้หรอกเขาไม่ได้พูดถึงตัวเลขนั้นเนาะก็จริงๆแอบงงอยู่นิดนึงเหมือนกันนะว่าตัวเลขอะไรหรือว่าเขานึกว่าเขาขานเวลาอะไรหรือเปล่าในการประชุมอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: ในรายการของเราเนี่ยเมื่อวานก็ยังคุยกันอยู่นะครับว่าสภานี้เขาก็ถ้อยที

0: มีถอยอาศัยเหมือนกันนะในเรื่องของการอภิปรายนะปรากฏว่าอย่างท่านประธานว่านะครับท่านประธานโสพลว่าเนี่ยตอนแรกท่านก็ไม่เข้าใจเหมือนกันท่านก็งงตัวเลขอะไร
1: ใช่
0: วันนี้ทั้งวันเขาก็เฉลยกันแล้วนะ
1: ใช่
0: เฉลยกันเนี่ยก็นี่เลยว่าโอ้โหเป็นกิมมิกอะสร้างขึ้นมาเนี่ยเหมือนกับว่ารู้กันชนน่าจะเปิดเกมก่อนใช่ไหมต
1: ั
0: วเลขแล้วเอาป้ายสีน้ำเงินมาแต่ตัวเลขอย่างที่ว่าเนี่ยก็เข้าใจกันเสร็จพออีกฝั่งนึงเข้าใจปุ๊บเอามาเลย
1: ครับ
0: เพจสีส้มพร้อมตัวเลขบอกไปในในบอกไปออกมาตอนกลางคืนในหลายคนอาจจะงงแต่ผมว่าวันนี้ทั้งวันก็มีการเฉลยกันไปแล้วว่าตัวเลขนั้นคืออะไรนะครับทีนี้ไปดูในช่วงของการอภิปรายมาตรา15กันบ้างนะครับของกระทรวงคมนาคมกฎว่าทางสสบัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนคุณสุรเชษฐ์ประวีณวงศ์วุฒินะครับก็ได้มีการอภิปรายในประเด็นนี้นะครับได้มีการพูดถึงการโครงการก่อสร้างการปลูกพันธุ์ที่มีมาที่มีการตั้งเสนอมาในปีแรกเพียง 10% วันนั้นนะครับแล้วก็เห็นบอกว่ามีการชงครม.เพื่อขอยกเว้นเกณฑ์ 15% เป็นโครงการก่อสร้างปลูกพันธุ
1: ์
0: คำว่าโครงการก่อสร้างปลูกพันธุ์เนี่ยก็มีการถึงที่ทางท่านรัฐมนตรีช่วยเนี่ยต้องลุกขึ้นตอบในประเด็นนี้ด้วยนะครับในช่วงของประเด็นที่มีการพูดถึงนี่นะครับคุณสุรเชษฐ์ก็ได้อภิปรายถึงวงเงิน 1.6แสนล้านบาทนะครับโดยคุณสุรเชษฐ์เนี่ยได้พูดถึงเรื่องที่รัฐมนตรีได้ตอบในการพิจารณาวาระแรกก่อนหน้านู้นเลยนะครับในเรื่องของการขออนุมัติคณะรัฐมนตรีเรื่องเกี่ยวกับเกณฑ์สำหรับโครงการก่อสร้างสำหรับผูกพันที่ควรตั้งมาในปีแรก 15% ตามกฎกฎว่ามีการเบี้ยวว่าคุณสุรเชษฐ์บอกว่าอย่างนั้นแล้วก็ทางสำนักงบประมาณเนี่ยและหน่วยงานก็ตั้งมาเพียง 10% เพื่อให้มีพื้นที่งบประมาณเหลือเพียงพอต่อการใส่โครงการเพิ่มเรียกว่ายัดไส้เลยนะคุณสุรเชษฐ์เนี่ยบอกอย่างนั้นเพื่อให้มีจำนวนโครงการมากพอต่อการแบ่งหัวโอ้โหเปิดประเด็นแรงนะฮะคุณสุรเชษฐ์นี่บอกนี่ครับบอกนะครับว่าในการอภิปรายวาระแรกเนี่ยได้เคยทำนายไว้ว่าเมื่อผ่านสภา3วาระแล้วก็จะต้องมีการขอมติคณะรัฐมนตรีมาขอยกเว้นเกณฑ์ 15% ไม่เช่นนั้นมันจะเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายซึ่งตอนนั้นคุณสิริพงษ์ได้ออกมาโต้ว่าไม่มีแน่นอนคุณสุรเชษฐ์ก็บอกว่ายังไงก็ต้อง
2: คงทำเอกสารมาให้ท่านว่าจะเอาเรื่องนี้เรื่องเบี้ยวพอแท้จริงก็คือเดี๋ยวจะเอาเข้าครม.เรื่องนี้ขอบคุณครับ
0: คุณสุริพงษ์เนี่ยก็ได้ลุกขึ้นตอบโต้โดยการใช้สิทธิ์พาดพิงนะแล้วก็ยืนยันนะครับว่าในวันนั้นได้มีการลุกขึ้นตอบนายสุรเชษฐ์ในการพิจารณาร่างพรบงบประมาณวาระแรกแต่ประเด็นที่ต่อไปเนี่ยเป็นกรณีที่นายสุรเชษฐ์เนี่ยได้ทำนายไว้ว่าในหลักเกณฑ์งบผูกพันในปีแรกจะตั้งไว้ที่ 15% แต่ในปีนี้ตั้งแค่ 10% ก็เท่ากับว่าจะไปซอยงบเพื่อทำโครงการอื่นกระจายให้ได้มากขึ้นแล้วสุดท้ายจะเอาไปเข้าครม.ถูกหรือไม
1: ่
0: ซึ่งคุณสิริพงษ์บอกว่าซึ่งในวันนั้นเนี่ยในความเป็นจริงเนี่ยที่ตั้งแบบนั้นเป็นเพราะว่าอยากให้มีการกระจายความเจริญให้ทั่วถึง
3: ในหลักเกณฑ์เนี่ยก็ผูกพันในปีแรกเขาจะตั้ง15นี้เขาตั้งแค่ 10% ดังนั้นการตั้ง 10% นี้เท่ากับท่านจะไปซอยงบเพื่อจะไปทำโครงการอื่นๆกระจายแล้วสุดท้ายท่านก็จะเอาไปเข้าครม.ถูกหรือไม่วันนั้นผมต้องเรียนท่านครับว่าผมอาจจะมีส่วนหนึ่งที่ฟังท่านและผมไม่เข้าใจไม่ครบถ้วนเนื่องจากว่าโดยหลักเกณฑ์ที่เขามีเกณฑ์ว่า 15% แล้วถ้าเรามาตั้ง 10% เนี่ยเขาต้องรวมทั้งหมดเข้าครม.เพื่อขอปรับหลักเกณฑ์เป็น 10% เพื่อขอยกเว้นในคราวเดียวแต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องกฎหมายครับไม่ใช่เป็นเรื่องของการทำนายทายทักผมก็ต้องขออภัยท่านจริงๆครับไม่ทราบว่าท่านจะเล่นแบบ5บาท10บาทแบบนี้ผมก็ต้องขออภัยท่านที่ผมอาจจะเข้าใจผิดแต่ผมบอกท่านว่าท่านเดาอ่ะท่านทายอ่ะถูกไม่หมดเพราะผมบอกว่าความตั้งใจของเขาคือเพราะงบประมาณมันน้อยเขาอยากจะให้ความเจริญมันได้มีการกระจายไปในหลายๆพื้นที่แต่มันไม่ใช่ว่าเทคนิคว่าอยากจะทุจริตอะไรต่างๆนะครับฉะนั้นผมก็ขออภัยท่านถ้าผมสื่อสารกับท่านผิดท่านทำให้ท่านเข้าใจว่าผมมั่วข้อมูลแต่ในความเป็นจริงคือผมเข้าใจผิดจริงๆเพราะผมไม่คาดว่าท่านจะเล่น5บาท10บาทกับผมครับ

0: คุณครับ
1: มี5บาท10บาทด้วยนะครับก็มาตรา15กระทรวงคมนาคม
2: ครับ
1: วันนี้ก็ที่มีการอภิปรายกันก็3คน3ปมใหญ่นะครับม
2: ี
1: การถามถึงเรื่องอะไรบ้างคนนี้1เรื่องของงบคมนาคมที่ได้มีการตั้งสามารถเข้าไปประมูลได้มีถึง70โครงการก็เลยมีการตั้งคำถามว่ามีการปั้นโครงการหรือเปล่าเพื่อที่จะให้เหมาะกับผู้รับเหมาบางกลุ่
2: ม
1: และสุ่มเสี่ยงต่อการแบ่งชั้นหัวประมูลหรือไม่อะไรประมาณนั้นนะฮะทีนี้ทางคุณสิริพงษ์อาคสุกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้มีการชี้แจงนะครับว่ากระทรวงคมนาคมปี70เนี่ยถูกปรับลดประมาณ 8.79%
2: ค
1: ุณนิก 8.79 นี้ไม่น้อยนะครับก็ราวๆ 23,000 ล้านบาท
2: ครับ
1: คุณศิริพงษ์ก็ได้บอกได้พูดถึงถนนด้วยนะครับตามที่มีการตั้งคำถามการที่ถนนยังได้รับความสำคัญกับระบบรางเพราะถนนเป็นโครงบัญชีกลางป
2: ั
1: จจุบันก็มีผู้รับเหมาชั้นพิเศษถึง83รายและก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ผ่านเกณฑ์ก็สามารถถูกตัดคะแนนตกชั้นได้เหมือนกัน
2: อ
1: ันนี้ในเรื่องของปมผู้รับเหมาชั้นพิเศษที่มีการคุยกันในสภานะวันนี้นะครับ
2: จริงๆยังมีคุณการุณจากพรรคกล้าทำอีกนะฮะสสเชียงใหม่เขาก็ขอเสนอปรับลดงบของคมนาคมลงเหมือนกันนะครับ
1: ครับ
2: ร้อยละ5นะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของงบในการที่จะไปสร้างถนนโดยเฉพาะเส้นทางนะครับถนน107เนี่ยนะครับที่เป็นเส้นทางที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะครับเชียงใหม่ฝางเนาะซึ่งเป็นเส้นทางที่เป็นเส้นทางหลักในพื้นที่เชียงใหม่แล้วก็ครอบคลุมในหลายอำเภอก็พูดถึงเรื่องของการเอางบไปซ่อมแซมอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็พูดถึงประสิทธิภาพการใช้งบประมาณต่างๆนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยลักษณะการซ่อมแซมถนนมันก็จะเป็นเรื่องของการซ่อมแล้วซ่อมอีกอะไรประมาณนี้ก็เลยเหมือนมีการเสนอแนะว่าอาจจะต้องให้ทางกระทรวงคมนาคมเนี่ยไปดูเรื่องของคุณภาพงานก่อสร้างการซ่อมบำรุงให้มีมาตรฐานแล้วก็คงทนนะครับก็เหมือนมีการเสนอแนะมานะครับทีนี้ทางคุณสุรเชษฐ์เดี๋ยวจริงๆยังไม่หมดนะครับ
1: คุ
2: ณผู้ชมแล้วก็พี่เล็กนะจริงๆคุณสุรเชษฐ์ก็อภิปรายเรื่องของโครงการก่อสร้างอาคารของกระทรวงคมนาคมอีกนะครับคุณสุรเชษฐ์อภิปรายบอกว่าคือปีที่แล้วมีการตั้งงบประมาณเอาไว้เนี่ย 4,000 ล้านบาทแต่ปรากฏว่าโดนตัดไปแล้วคุณสุรเชษฐ์ก็เลยตั้งข้อสังเกตมาว่าอ้าวปีนี้เนี่ยงบแปลงกลับมากลายเป็นเหมือนเป็นงบประมาณใช้วิธีการเช่าอาคารสำนักงานแห่งใหม่แทน
1: ครับ
2: ไม่ได้ว่าจะสร้างแล้วนะครับเป็นในเรื่องของการเช่านะครับก็เลยได้ถามว่าเนี่ยมันจะเป็นการที่จะไปให้บริษัทลูกของการรถไฟเนี่ยไปสร้างหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวกระทรวงคมนาคมเนี่ยไปเช่าอีกทีมันจะออกมาเป็นรูปแบบนี้ไหมเพราะตอนนั้นที่ขอก่อสร้างแล้วโดนตัดไปนะครับทางคุณสุรเชษฐ์ประวินวงวุฒินะครับก็อภิปรายบอกว่ายังไม่ได้รับความชัดเจนในส่วนของตึกกระทรวงคมนาคมแห่งใหม่ปีที่แล้วอย่างที่บอกไปตั้งงบมา 4,000 ล้านโดนตัดไปแล้วปีนี้ตั้งแค่เพียงงบเช่าตึกใหม่ประเด็นหลักก็คือตึกใหม่เขาบอกว่าเป็นความฝันเขาใช้คำนี
1: ้
2: ก็เป็นความฝันของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมที่อยากจะลงทุน 4,000 ล้านไปให้กับตึกที่จะให้ข้าราชการทำงานแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะเอายังไงต่อในพื้นที่ทำเลทองประมาณแบบนี้นะครับแล้วก็บอกว่าอาจจะมีการให้บริษัทลูกของการรถไฟไปสร้างตึกและกระทรวงคมนาคมไปเช่านะครับซึ่งก็ออกมาอาจจะได้แบบเดิมที่เคยตั้งไว้ตามเจตนารมณ์เดิมก็เลยอยากจะได้ความชัดเจนว่าจะไปเช่าที่ไหนอย่างไรนะครับฟังเสียงทางคุณสุรเชษฐ์นะครับ
3: ผมยังไม่ได้รับความชัดเจนในส่วนของตึกคมนาคมแห่งใหม่เรื่องนี้นะครับผมติดตามมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่งบประมาณปีที่แล้วนะครับที่ตั้งงบมาเกือบ 4,000 ล้านนะครับที่จะทำอะไรอลังการหรูหราใหญ่โตใหญ่กว่าสตง.อีกนะครับแล้วก็เจ๋งกว่างบต่อหัวนี่แพงกว่า3เท่าอะครับแต่ก็เข้าใจนี้ตั้งมาแค่งบเช่าเงี้ยจะเอาไปอะไรแทนอย่างไรก็ตามครับที่จะต้องถามให้ชัดเจนสำนักปลัดกระทรวงคมนาคมเนี่ยจะเลี่ยงบาลีเลี่ยงบาลีคืออะไรกรรมการพวกเรานะครับรวมถึงรัฐบาลนะครับตอนโอนงบเนี่ยก็ตัดงบก้อนนี้ไปแล้วประมาณ 4,000 ล้านแต่มันยังอยู่ในระบบนะครับสิ่งที่เขาจะทำก็คือบริษัทลูกของการรถไฟไปลงทุนสร้างตึกนี้แทนและเขาจะไป
2: ยืนยันบอกว่าการก่อสร้างอาคารกระทรวงคมนาคมนะครับทางสำนักงานปลัดกระทรวงนี้เนี่ยรัฐบาลมีนโยบายให้ชะลอการก่อสร้างอาคารของภาครัฐก็เลยชะลอโครงการเอาไว้ก่อนแล้วก็จัดทำงบเพื่อขอเช่าอาคารสำนักงานแทนอาคารที่จะเช่าก็คืออาคารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเดิมซึ่งก็อยู่ที่ถนน

0: ราชดำเนินแล้วก็ไม่ไกลจากกระทรวงคมนาคมนะครับฟังเสียงนันทนานะครับ
1: ในประเด็นคำถามแนวทางการดำเนินการโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการกระทรวงคมนาคมแห่งใหม่สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมนี่นะคะได้รับงบประมาณโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการกระทรวงคมนาคมแห่งใหม่โดยมีงบผูกพันระหว่างปี2569ถึง2571ในวงเงิน 3,552 รวมทั้งค่าก่อสร้างด้วยและค่าควบคุมงานเนี่ยได้รับงบประมาณทั้งสิ้นในปี69เนี่ย532,839,600 บาทส่วนในปีงบประมาณปี70เนี่ยนะคะรัฐบาลมันก่อสร้างอาคารของภาครัฐที่ยังไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนจึงทำให้สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมเห็นถึงควรชะลอการดำเนินการก่อสร้างอาคารใหม่สรุปแล้วก็คือว่าไม่ก่อสร้างต่อหยุดก่อนแต่จะไปเช่าพื้นที่ในส่วนของสำนักงานเพื่อขยายในส่วนของการท่องเที่ยวและกีฬาเดิมฉะนั้นในปี2570เนี่ยทางสำนักปลัดก็เลยจะมีค่าเช่าสำนักงาน1แห่งก็คือตึกท่องเที่ยวจำนวน6ล้านบาทและค่าปรับปรุงอาคารสำนักงานเช่าในส่วนของที่ไปเช่าตึกท่องเที่ยวเนี่ยอีก20ล้านบาทค่ะก็ตอบว่าตึกเนี้ยก็หยุดชะลอไปก่อนตามนโยบายของรัฐบาลในการใช้จ่ายงบประมาณค่ะ
2: ไหนๆเราก็ได้มีการติดตามเรื่องของกระทรวงคมนาคม
0: ครับ
2: ลงรายละเอียดหลายเรื่องนะครับทีนี้จะลองไปขยายประเด็นขยายความกันดูนะครับกับทางคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมครับท่านอยู่ในสายกับเราครับสวัสดีครับท่านสิริพงษ์ครับ
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับพี่เล็กครับสวัสดีครับพี่นิกครับสว
0: ั
3: สด
0: ี
3: ครับท่านผู้ชมครับ
0: ครับขออนุญาตถามต่อเนื่องจากข่าวเมื่อสักครู่นี้เราเลยนะครับเรื่องของอาคารกระทรวงคมนาคมแห่งใหม่ที่บอกว่าปีก่อนได้งบไปทำงบมา 4,000 ล้านแล้วถูกตัดไปปีนี้ก็เลยมาในรูปแบบของการมาเช่าอันนี้คือยังไงนะครับ
3: คือต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าเดิมทีเนี่ยกระทรวงคมนาคมเนี่ยมีโครงการที่จะสร้างอาคารสำนักงานว่าที่ทำการของกระทรวงคมนาคมเดิมเนี่ยเป็นพื้นที่เช่าแล้วจะหมดสัญญาเช่าในเร็วๆนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเริ่มถ้าจะก่อสร้างก็ต้องเริ่มการก่อสร้างแล้วไม่อย่างนั้นเนี่ยถึงเวลาที่จะต้องคืนพื้นที
0: ่
3: ก็จะกลายเป็นว่าไม่มีอาคารสำนักงานใหม
0: ่
3: นะครับ แต่เนื่องจากข้อจำกัดของงบประมาณในปีนี้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีก็ให้แนวทางว่าโครงการที่จะสร้างใหม
0: ่
3: จะสร้างอาคารใดๆก็ตามเนี่ยขอให้ยกเลิกให้หมดนะครับดังนั้นเนี่ยในงบประมาณปี2570เนี่ยเราจึงตัดตัวเองออกไป1ก้อนเลยก็คือเรื่องของการสร้างอาคารนะครับสำนักงานของกระทรวงคมนาคมแล้วก็ไม่ได้มีโครงการนี้ส่วนการเช่าใช้คือปกติเราก็เช่าอยู่แล้วครับ
0: ครับ
3: เราก็ต้องเช่าต่อครับหรือถ้ากรณีที่เขาเอาที่คืนเราก็ต้องไปหาที่เช่าใหม
0: ่ครับ
3: เท่านั้นเองครับแต่ประเด็นก็คือว่าส.ส.ฝ่ายค้านเนี่ย
0: ครับ
3: ก็จริงๆก็คือตัดไปแล้วแต่ท่านก็จะถามอยู่นั่นแหละว่าจะสร้างหรือเปล่าก็คือมันตัดไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่รู้จะเอาที่ไหนไปสร้างนะครับก็คือทั้งวาระหนึ่งซึ่งพูดถึงหลักการแล้วก็วาระสองที่ลงรายละเอียดว่าโดนตัดไปเพราะอะไรเนี่ยก
0: ับ
3: ไม่ได้พูดถึงรายละเอียดนะครับไอ้ตัวนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะครับส่วนประเด็นต่อมาที่เขาเปิดประเด็นใหม
0: ่
3: นะครับบอกว่าเอ้าถ้าอย่างนั้นคุณไม่สร้างคุณก็จะให้หน่วยงานอื่นสร้างแล้วคุณจะไปเช่าใช่ไหมว่ากระทรวงคมนาคมเนี่ยมีพื้นที่ของรกท.การรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งผมคิดว่าพี่เล็กและก็พี่นิกและก็ประชาท่านผู้ชมทั่วประเทศเนี่ยทราบดีอยู่แล้วว่าที่รถไฟเนี่ยทรัพย์สินเยอะมาก
2: ครับ
3: ทรัพย์สินเยอะมากรถไฟเนี่ยขาดทุนทุกปีเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเราหารายได้ทางเดียวคือรายได้จากการเดินรถเท่านั้นแต่โดยปกติของการคมนาคมทุกระ

0: นะครับในโลกนี้มันจะมีทั้งพันปอดกับนอนพันปอดหรือรายได้เชิงพาณิชย์ซึ่งกระทรวงคมนาคมเนี่ยยังไม่สามารถหารายได้เชิงพาณิชย์ได้ถึง 3% นะครับ
1: ครับ
0: ของสินทรัพย์ทั้งหมดที่มีเราคาดการณ์ว่าแค่ทำรายได้เชิงพาณิชย์ได้ถึงสัก 7% เท่านั้นเอง
1: ครับ
0: รถไฟเนี่ยจะพ้นจากสภาวะขาดทุนได้เลยเราจะสามารถเพิ่มบริการที่มีมาตรฐานกว่านี้โดยที่ไม่เป็นภาระงบประมาณได้มากกว่านี้ทีนี้เขาก็จะมีหลายปีหลังมาเนี่ยเขาก็จะแยกเป็นบริษัทลูก
1: ครับ
0: เป็นบริษัท SRT Asset คือบริษัทที่มาบริหารจัดการสินทรัพย์ของรถไฟโดยเฉพาะเพราะเห็นว่าการรถไฟเนี่ยควรจะให้บริการเดินรถพัฒนาระบบรางอย่างเดียวแต่การบริหารสินทรัพย์ของรถไฟเนี่ยอาจจะไม่มีความชำนาญก็เลยใช้เป็นลักษณะเป็นองค์กรอีกองค์กรหนึ่งคิดมาบริหารสินทรัพย
1: ์
0: คำถามก็คือเขาก็จะมีที่ไอ้อยู่ตรงโซนจตุจักรไอ้ที่อยู่ตรงสถานีบางซื่อครับ ที่เหลืออยู่ 7-800 ไร่เลยซึ่งเขาก็มีแผนที่จะพัฒนาเดิมอยู่แล้วนะฮะหนึ่งคืออ่ะเป็นกระทรวงคมนาคมใช่ไหมครับเป็นที่ทำการกระทรวงสองก็คือเป็นพวกลักษณะเป็นเรสซิเดนต์เป็นศูนย์ประชุมเป็นโรงแรมเป็นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้ผู้รับจ้างนะครับยังไม่ได้มีการดำเนินการอย่างใดเราถามว่าเรามีแนวคิดไหมเราก็มีแนวคิดว่าในถ้าที่แปลงนี้สมมุติว่าให้เขาเนี่ยมาสร้างอาคารแล้วเราไปเช่าชั้นเขาก็บอกว่าเอ้าถ้าอย่างนี้มันก็มีความเสี่ยงสิอย่างนี้ก็เท่ากับเอางบประมาณมาตั้งแล้วก็เอาเงินหลวงนั่นแหละมาเช่าซึ่งในความเป็นจริงมันไม่ใช่นะฮะเพราะสุดท้ายเนี่ยบริษัทแบบ SRT Asset เนี่ยเขาก็ต้องไปหาบริษัทร่วมทุนก็คือเป็นการลงทุนเป็นลักษณะที่อาจจะขาย property fund หรือเป็นลักษณะ PPP ซึ่งมันจะต้องมีการไปเชิญชวนว่าจะมีผลตอบแทนเท่าใดคนที่จะมาลงทุนถ้าเขาคิดว่ามันคุ้มที่จะลงทุนเขาก็ลงทุนถ้าเขาไม่คิดว่ามันจะคุ้มที่จะลงทุนเขาก็ไม่ลงทุนมันก็เป็นไปตามกลไกตลาดเท่านั้นเองซึ่งผมคิดว่าวิธีนี้มันตรงไปตรงมาที่สุดแล้วแล้วมันไม่สามารถไปบังคับไปขู่เข็นไปขีดใจใครได้การจะเช่าใช้อาคารสำนักงานไปอะไรต่างๆมันก็มีระเบียบราชการว
1: ่
0: าเพดานในการเช่ามันจะมีอยู่เท่าไหร่ส่วนตึกเขาจะไปทำออกแบบเลิศหรูวิจิตรพิสดารอย่างที่ฝ่ายค้านเขาว่ามันก็เป็นเรื่องที่เขาสามารถท้วงติงได้ตำหนิได้แต่ในความเป็นจริงก็คือเราก็มีเพดานว่าเราเช่าได้เท่าไหร่รัฐไม่ได้เสียหายอะไร
1: ครับ
0: อย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ในอนาคตก็คือว่าเอกชนรายอื่นๆหรือหน่วยงานอื่นๆเขาก็สามารถมาเช่าใช้ได้ด้วยครับ
1: เพราะฉะนั้นเงินที่ไปก่อสร้างก็จะไม่ใช่เงินจากรัฐด้วยก็จะอาจจะเป็นการร่วมทุนด้วยนะครับเราก็เช่าตามที่กฎหมายอนุญาตให้ไปเช่าได้ราคาเท่านี้นะครับก็ถือว่าชัดเจน
0: นี่มันเป็นเพียงแนวคิดนะครับพอเขาไปกล่าวหาแล้วว่าจะใช้งบหลวงแต่ว่าโดยแนวคิดของกระทรวงคมนาคมเนี่ยคือเรามีแนวคิดอยู่แล้วว่าโครงการใดที่มันจะมีการก่อให้เกิดรายได้เราจะเป็นโครงการ PPP หมด
1: ครับ
0: ก็ดูได้อย่างเช่นการทางพิเศษดูได้อย่างเช่นรอฟอร์มอย่างเงี้ยส่วนโครงการใดที่ทำเพื่อสังคมหรือเชิงสังคมอย่างเช่นรถไฟไทยอย่างเงี้ยอ
1: ัน
0: นี้รับลงทุนเอง
2: ครับ
1: ครับ
2: ทีนี้ถ้าดูจากการอภิปรายเนี่ยที่ทางสมาชิกโดยเฉพาะส.ส.จะทางพรรคประชาชนที่พูดถึงว่างบคมนาคมมีการตั้งกันแบบไร้ทิศทางเนี่ยอันนี้ฟังขึ้นไหม
0: คือจริงๆเนี่ยผมคิดว่าแล้วแต่ว่าเขาจะให้ความสำคัญที่ตรงไหนถ้าเกิดว่าเรามองว่าอ่ะให้ต้องระบบรางนำใช่ไหมครับแต่ต้องอย่าลืมว่าคือก่อนจะไปรางเนี่ยมันก็ต้องมาถนนหรือถ้าจะพัฒนาเรื่องสนามบินคือจริงๆเนี่ยมันมีล้อรางเรืออากาศ
2: ครับ
0: ทั้ง4อย่างเนี่ยมันไม่สามารถจะไปให้น้ำหนักตัวไหนมากกว่ากันได
2: ้
0: เพราะทุกอย่างคนมีโอกาสในการใช้เนี่ยไม่เหมือนกันไม่เท่ากันและไม่ใช่ทุกคนแต่แนวทางในการดำเนินการของกระทรวงคมนาคมอันดับแรกต้องเพิ่มความสะดวกความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนและต้องเพิ่มขีดความสามารถให้เขาสามารถแข่งขันได้ยกตัวอย่างอย่างเช่นคนอยู่จังหวัดห่างไกลต้องไม่ใช่ข้อจำกัดเรื่องระยะทางหรือเรื่องการคมนาคมขนส่งทำให้เสียเปรียบในการจะส่งออกสินค้าในการจะผลิตสินค้าในการจะหาวัตถุดิบจากที่อื่นดังนั้นจะทำอย่างไรล่ะระบบคมนาคมขนส่งเนี่ยมันต้องสะดวกขึ้น ต้องถูกลงอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นก็แล้วแต่มองเลยครับแล้วแต่มองแล้วแต่ว่าปัญหาแต่ละคนเจอบางคนเนี่ยอย่างที่ผมตอบกระทู้มาเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: สองสมัยประชุมเนี่ยนะครับผมตอบกระทู้มาทุกสัปดาห์อันดับแรกเลยที่ผมได้ยินมากที่สุดมากกว่าเรื่องล้อรางต่างๆคือไฟฟ้า
1: ครับ
0: ที่ไม่ติดคำถามก็คือแล้วถ้าเราไปทางไฟฟ้าเพื่อตอบโจทย์ให้กับประชาชนที่เขาบอกว่าไฟเขาไม่สว่างอย่างนี้ถือว่าเราไร้ทิศทางมั้ยถ้าเราไม่ไปทำระบบรางมันก็ไม่ใช
2: ่
0: หมายความว่ามันมีทั้งการแก้ปัญหาในอดีตการวางแผนที่จะพัฒนาต่อไปในอนาคตแล้วก็การวางรากฐานตั้งแต่ปัจจุบันนะครับฉะนั้นมันไม่ได้เป็นเรื่องของการไร้ทิศทางมันเพียงแต่บอกว่าถ้าคุณจะจับมาโยงจับแพะชนแกะบางโครงการเนี่ยเขาเริ่มมาไม่รู้กี่ปีแล้ววันนี้เรามาทำแค่ส่วนกลางหรือส่วนปลายแล้วก็บอกเราบันไดทิศทางแล้วมันก็คงไม่ใช่ครับ
2: ครับ
1: ครับ
2: มีการตั้งข้อสังเกตเรื่องหัวประมูลครับ
1: ครับ
2: คุณสิริพงศ์ตรงนี้ยังไงครับ
0: ครับคือระบบการประมูลเนี่ยเป็นระบบที่ไม่ใช่กระทรวงคมนาคมเป็นคนตั้งแต่เป็นระบบที่กรมบัญชีกลางเป็นคนตั้ง
1: ครับ
0: และกรมบัญชีกลางเนี่ยเขาออกระเบียบมาที่มีผลบังคับใช้ผูกพันกับทุกหน่วยงานทุกองค์กร
2: ครับ
0: ระดับชั้นของผู้รับเหมาระดับชั้นของคนมารับจ้างงานหลวงต่างๆนี่เขากำหนดจากอะไรครับเขาก็กำหนดจากหนึ่งคือความเสี่ยงที่เขาจะมารับงานมูลค่าของบริษัทเทียบกับมูลค่าโครงการกรณีที่มีความเสียหายว่าเขาจะสามารถรับผิดชอบไหวหรือไม่เพราะผมเชื่อว่ามีหลายโครงการนะครับในอดีตที่ผ่านมาเราเห็นว่ามีผู้รับเหมามาแล้วก็ทิ้งงานพอทิ้งงานหนึ่งครั้งเนี่ยมันไม่ได้แปลว่ารัฐใช้เงินถูกลงนะครับเพราะราคาวัสดุขึ้นไปแล้วงวดงานก็ไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับสองก็คือประสบการณ์ในการทำงานคำถามก็คือวันนี้สมมุติเราเอาผู้รับเหมาทำถนนคุณอาจจะเคยทำถนน3ล้านกิโลสมมติเอา3ล้านกิโลเลยเคยทำถนนไกลมากยาวมากแล้วให้คุณมาสร้างอาคาร40ชั้นคิดว่ามันทำได้ไหมเพราะวิธีการก็คนละแบบกันเทคนิคก็คนละแบบกันอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นการกำหนดชั้นของผู้รับเหมาเนี่ยเป็นเกณฑ์ของกรมบัญชีกลางว่าถ้าเป็นโครงการขนาด500ล้านต้องเป็นผู้รับเหมาระดับไหนทำได้ถ้าโครงการระดับพันล้านต้องเป็นโครงการที่ผู้รับเหมาระดับไหนทำได้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเสียหายต่อภาครัฐเพราะการเสียหายหนึ่งครั้งมันไม่ใช่เฉพาะรัฐอย่างเดียวครับประชาชนต่างหากที่เป็นคนเสียโอกาสที่รอโครงการนี้มาเป็น10ปีแล้วก็ยังไม่เสร็จนะครับฉะนั้นหลักเกณฑ์ต่างๆเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นจากกระทรวงคมนาคมแต่เกิดจากกรมบัญชีกลางวันนี้ก็จะมีคนมาอภิปรายบอกว่าเนี่ยไปเอื้อให้ผู้รับเหมาบางคนไปขีดกันผู้รับเหมาชั้นนู้นชั้นนี้บางคนบอกว่าให้เราไปออกสมุดพกตอนนับตั้งแต่วันที่เปิดสภาคราวที่แล้วตั้งแต่วาระหนึ่งเข้ามาถึงวันนี้สิ่งที่เขาทวงถามณวันนู้นน่ะวันนี้มีหมดแล้วนะครับวันนี้เนี่ยผู้รับเหมาที่มีลักษณะที่งานผู้รับเหมาที่สร้างถนนหนทางและทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินเนี่ยถูกขึ้นได้หมดทุกคนเลย
1: คร
0: ับ นะครับอย่างนี้ก็คือสิ่งที่เราดำเนินการแก้ไขนั่นเอง
1: คร
0: ับ
2: ทีนี้ในส่วนการขับเคลื่อนนะครับท่านรัฐมนตรีครับไม่ว่าจะเป็นล้อจะเป็นรางจะเป็นเรือเป็นอากาศตรงนี้หลังจากนี้เรามีแผนยังไงบ้างครับ
0: อย่างที่เรียนนะครับว่ากระทรวงคมนาคมเนี่ยเรามีแนวคิดว่าในการคมนาคมขนส่งเนี่ยจะต้องหนึ่งสร้างความสะดวกความปลอดภัยให้กับประชาชนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันวันนี้เนี่ยถนนหลายสายที่ในอดีตเนี่ยเคยมีการก่อสร้างนะครับเอาเรื่องชำรุดทรุดโทรมก็ซ่อมกันไปแต่หลายสายเนี่ยวันนี้มันเต็มความจุคือต้องเรียนว่าตั้งแต่เกิดสถานการณ์โควิดพฤติกรรมการเดินทางของประชาชนเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะมากแต่ก่อนเนี่ยขนส่งสาธารณะเนี่ยนะครับเป็นที่ได้รับความนิยมคือคนนิยมเดินทางร่วมกันแต่ในปัจจุบันเนี่ยขนส่งสาธารณะเนี่ยเป็นที่เทรนลดลงในอดีตหลังจากโควิดเนื่องจากว่าคนเนี่ยเลือกไปใช้การกักตัวเองการสันโดษการเดินทางเดี่ยวหรือการเดินทางเป็นกลุ่มก้อนเล็กๆมากขึ้นเราดูจากกราฟยอดของการใช้ขนส่งสาธารณะเนี่ยเริ่มกลับมาสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญหมายความว่ามันก็ถึงรอบของมันอาจจะอย่างนึงอาจจะเป็นเพรา

0: าวะน้ำมันแพงด้วยนะครับเลยทำให้คนเนี่ยเลือกมาใช้ขนส่งสาธารณะเพิ่มขึ้นฉะนั้นเราก็ต้องมองแล้วว่าโครงสร้างที่เราจะต้องดำเนินการต่อวันนี้รถไฟรางคู
1: ่ครับ
0: ไม่ใช่เฉพาะเราแล้วนะแต่ว่าประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศจีนอย่างประเทศลาวเขาก็ถามมาแล้วว่าเราทำมา10ปีแล้วเราจะทำยังไงให้มันจบมิสซิ่งลิงก์วันนี้ผมคิดว่าทุกคนเห็นพ้องต้องกันหมดว่าต่อไปนี้เนี่ยสินค้าจากภาคใต้ต้องส่งไปยังภาคเหนือได้โดยไร้รอยต่
1: อ
0: ต้องส่งไปภาคตะวันออกภาคอีสานได้ด้วยความรวดเร็วนะครับฉะนั้นวันนี้ระบบรางเนี่ยก็จะเป็นระบบที่เป็นไพลอตโปรเจกต์ของเรานะครับเป็นถือว่าเป็นเรือธงอย่างหนึ่งเพราะว่าเทคโนโลยีระบบรางตอนนี้เราเริ่มมีการผลิตโลคอลคอนเทนต์หรือพวกชิ้นส่วนเทคโนโลยีต่างๆที่สามารถผลิตได้ในทำและถ้าเราดำเนินการต่อไปเนี่ยเรามีโอกาสถึงขนาดที่ว่าทำให้ไทยเนี่ยเป็นศูนย์ส่งออกเกี่ยวกับเทคโนโลยีระบบรางได้อันนี้คือรางนะครับ
1: ครับ
0: ระบบอากาศวันนี้เรากำลังพยายามยกระดับสนามบินนานาชาติเนื่องจากว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นหมุดหมายสำคัญของนักเดินทางในภูมิภาคเอเชียเราน่าจะเป็นรองเฉพาะแค่ของสิงคโปร์เท่านั้นเอง
1: ครับ
0: แต่วันนี้การเพิ่มศักยภาพของเราเนี่ยเพิ่มไม่ได้เยอะไม่ได้เท่ากับที่ลงทุนมาทั้งหมดเพียงแต่อาจจะลงทุนอีก1ใน3ของที่ไปลงทุนมาทั้งหมดเนี่ยเราสามารถมาเป็นอันดับ1ได้เลยนะครับระบบเรือเราก็ต้องมีการพัฒนาต่อเช่นเดียวกันเพราะว่าการขนส่งทางน้ำก็จะเป็นการลดต้นทุนที่ดีที่สุดสำหรับระบบขนส่งสินค้าทั้งหมดอย
1: ่
0: างนี้เป็นต้นนะครับนี่คือภาพรวมของการพัฒนาระบบคมนาคมครับ
1: ครับทีนี้ตัวงบประมาณที่ถูกตัดในงบปี70เนี่ยน่าจะตัวเลขกลมๆน่าจะสักประมาณ600ล้านใช่ไหมครับท่านรัฐมนตรี
0: ครับ
1: แล้วมันจะไปส่งผลกระทบกับโครงการสำคัญอะไรไหมครับหรือว่าโครงการที่จะไปกระทบประชาชนอีกทีนึงเลยฮะ
0: คือจริงๆมันก็มีอยู่หลายส่วนอย่างเช่นโครงการที่มีการผูกเป็นงบประมาณผูกพัน
1: ครับ
0: นะครับโครงการใหญ่ๆที่มีการดำเนินการไปปีก่อนหน้านี้แล้วไม่มีผลกระทบนะครับส่วนที่จะมีผลกระทบก็คือโครงการที่จะมีการผูกพันใหม
1: ่
0: นะครับแต่ก็กระทบไม่เยอะ
1: ครับ
0: เนื่องจากว่าในแต่ละปีเนี่ยคือถึงปีแรกหลังจากงบประมาณผ่านในเดือนตุลากว่าจะมีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้วก็จนกว่าจะถึงปีงบประมาณถัดไปเนี่ยนะครับโดยปกติปีแรกเนี่ยจะเบิกจ่ายได้ต่ำกว่า 10%
1: ครับ
0: ดังนั้นเนี่ยการที่เขาลดวงเงินในปีแรกนะครับจึงมีผลกระทบไม่เยอะนะครับในภาพของการก่อสร้างภาพรวม
1: ค
0: ือปีนี้วิธีลดงบประมาณของเราก็คือว่าลดงบผูกพันปีแรกแล้วก็ปีต่อๆไปก็เป็นสัดส่วนเช่นเดิมอาจจะเฉลี่ยไปปีละเพิ่มปีละ 1% 2% คือเฉลี่ยภาระให้ไปอยู่ปีอื่นเพิ่มขึ้นแต่ว่าในสัดส่วนที่น้อยลงอย่างนี้เป็นต้นนะครับตัวที่จะกระทบมากๆก็คืออย่างเช่นโครงการงบปีเดียวนะครับงบปีเดียวที่อาจจะเป็นโครงการที่ชาวบ้านมุ่งหวังอ่ะแต่ว่าใช้เงินจำนวนมากอาจจะเช่นอย่างเช่นปีเดียวใช้เงิน70ล้าน100ล้านอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะมีความลำบากบ้างเพราะอาจจะต้องซอยงบเป็น2ปีเนี่ยครับ
2: พูดถึงเรื่องงบแล้วจนถึงวันนี้อภิปรายกันมาวันนึงข้ามคืนมานี่นะครับท่านรัฐมนตรีมองว่าผ่านมั้ย
0: ผ่านครับผ่านแน่นอนคือเราดูเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าจะมีคำถามเยอะในเรื่องของระบบการทำงบประมาณแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าปัญหางบประมาณของไทยเนี่ยนะครับคือมันยังมีความซ้ำซ้อนไม่ยังมีความซ้ำซ้อนในหลายหน่วยงานยกตัวอย่างเช่นบางเรื่องที่ควรจะทำร่วมกันได้แต่ก็มีการไปตั้งงบที่มันซ้ำซ้อนเยอะแยะมากมายไปหมดยกตัวอย่างเช่นเรื่องระบบคลาวด์ที่เขามีการอภิปรายไปว่าเอ๊ะทำไมระบบคลาวด์เนี่ยมารวมที่ DE ในขณะที่บางที่เนี่ยก็ยังตั้งระบบคลาวด์อยู่นะครับคือนโยบายอย่างเช่นนโยบายเรื่องเนชั่นคลาวด์เป็นนโยบายที่พูดกันมานานละถ้าจะพูดเรื่องนี้ผมอาจจะต้องมีอีกเซสชั่นหนึ่งที่มาพูดต่างหากเพราะรายละเอียดมันเยอะคือระบบคลาวด์เนี่ยมันจะเหมือนกับท่อน้ำนะครับมันจะเหมือนกับท่อน้ำกับถังน้ำคือเวลาน้ำเข้าเนี่ยความเร็วความช้าเนี่ยมันอยู่ที่ท่อน้ำถ้าท่อน้ำใหญ่นะครับถ้าท่อน้ำใหญ่น้ำก็เข้าได้เร็วแล้วก็ไปเก็บอยู่ในถังระบบคลาวด์เป็นแบบนั้นเลยครับวันที่ทุกหน่วยงานออกแบบเขาออกแบบว่าถ้าเขาใช้เต็มความจุเต็มขีดความสามารถเนี่ยเขาจะต้องใช้ท่อขนาดไหนแล้วจะไปเก็บในถังขนาดไหนแต่พอถึงเวลาใช้จริงถังอ่ะได้ใช้แต่ท่ออ่ะใช้ไม่เคยเต็มความจุฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่ามันจะมีโอเวอร์เฮดเหลืออยู่ทุกหน่วยก็เลยกลายเป็นว่า

0: อย่างนั้นก็ต้องมาคิดรวมกันว่าเนชั่นคลาวด์เนี่ยจะทำอย่างไรเพื่อที่ว่าใช้ท่อเล็กลงหรือใช้ท่อขนาดใหญ่นะแต่หลายๆคนน้ำจากหลายๆที่มาใช้ร่วมกันให้มันเป็นท่อจะได้ไม่ต้องเป็นลักษณะที่ว่าเวลาคนใช้เยอะก็ไม่พอเวลาคนใช้น้อยก็เหลืออย่างนี้ซึ่งปีนี้เป็นปีแรกที่ทำได
1: ้
0: แต่ปรากฏว่าในหลายหน่วยงานเนี่ยเขายังมีงบประมาณที่เขาผูกพันในปีก่อนหน้านี้อยู่แล้วยังไม่หมดสัญญามันก็จำเป็นที่จะต้องดำเนินการต่อจนกว่าเขาจะหมดสัญญาอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งในหลายอย่างครับคือปีนี้เป็นปีแรกครับแต่ผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่าผ่านไป2ปี3ปีเนี่ยงบต่างๆเหล่านี้มันจะเข้ารูปเข้ารอยมากขึ้นครับ
2: ครับพูดถึงเนชั่นคลาวด์เดี๋ยวก็คงจะได้เชิญท่านรัฐมนตรีมาอธิบายเพิ่มเติมนะครับทีนี้ในห่วงที่ผ่านมาครับพูดถึงเรื่องงบประมาณครับท่านรัฐมนตรีเวลาพูดถึงงบประมาณคนที่เขาอภิปรายเขาก็จะมองว่าภารกิจของแต่ละกระทรวงเนี่ยเป็นอะไรยังไงจะเป็นมีงานอะไรแบบไหนบ้างแต่ดูเหมือนว่าในช่วงที่ผ่านมาทั้งในสภาทั้งนอกสภาตอนนี้ถ้ามองกันในเรื่องงานที่จะมาพูดเรื่องงบประมาณกันเนี่ยเหมือนกับว่ากำลังบอกว่ารัฐบาลไม่ขับเคลื่อนจริงจังหรือเปล่าหลายเรื่องอย่างเช่นทุนเทาบ้างหรือการที่ปล่อยให้มีการทุจริตบ้างอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ในช่วงที่ผ่านมารัฐมนตรีก็ค่อนข้างออกมาขับเคลื่อนแข็งขันมีการชี้แจงด้วย
0: คือจริงๆเนี่ยเรื่องเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องนโยบายที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ให้ไว
2: ้
0: โดยที่เรื่องเหล่านี้เราแทบไม่ได้ของงบประมาณเพิ่มเลยนะครับเพียงแต่ว่าเรามีการขับเคลื่อนในระดับนโยบายให้ใช้งบประมาณละเงินเดือนที่มีอยู่เนี่ยไปขับเคลื่อนกันต้องเรียนว่าผมคิดว่าหลายท่านเนี่ยรับทราบเรื่องทุนเทาเรื่องอะไรจีนเทาฝรั่งเทาอะไรเทาๆต่างๆเนี่ยมาระยะเวลาหนึ่งละไม่ใช่เพิ่งมาได้ยินนะครับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราเจออาจจะจับได้เป็นเคสเป็นบางเคสใหญ่ๆสักเคสหนึ่งแต่ปัญหานั้นก็ไม่ได้หมดไปเพิ่งมีสมัยท่านนายกอนุทินนะครับ
2: ครับ
0: ที่เริ่มมีการขับเคลื่อนที่ออกไปนอกเหนือจากคำที่บอกว่าจีนเทาแต่ในข้อในความเป็นจริงเนี่ยมีต่างชาติจำนวนมากเลยที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเข้ามาทำมาหากินแล้วก็ไม่ได้ประสงค์ดีกับประเทศคือต้องการจะมายึดครองทรัพยากรต้องการจะมาฉกฉวยโอกาสที่มันมากกว่าของคนไทยที่คนไทยควรจะได้ซึ่งวันนี้ท่านนายกก็มาแอคชั่นผมคิดว่าเราไม่ได้เห็นภาพของการในประเทศต่างชาติที่ทำผิดกฎหมายในไทยมาเป็นระยะเวลานานแล้วนะครับวันนี้ท่านนายกก็มีหนังสือและคำสั่งในประเทศเป็นประกาศสำนักนายกละเพื่อให้หน่วยงานเนี่ยไปใช้ในการดำเนินการนะครับไม่ว่าจะเป็นอิสราเอลไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสที่มีการกระทำความผิดที่เกิดขึ้นอยู่ในประเทศไทยแต่เราก็ต้องเรียนว่าการกระทำเช่นนี้การกระทำเหล่านี้ของคนที่กระทำผิดเนี่ยเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลนะครับต้องฝากที่เล็กกับที่นิดด้วยว่าทำความเข้าใจกับประชาชนด้วยว่าเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลเราไปเหมารวมไม่ได
2: ้
0: เพราะคนทุกชาติมีทั้งคนดีมีทั้งคนไม่ดีเราอย่าเอาการกระทำความผิดของคนไม่ดีไปลงโทษคนดีที่เขามาช่วยกันสร้างเศรษฐกิจให้กับบ้านเราอย่างเช่นสมมติเข้ามาเที่ยวเข้ามาใช้กรรมที่มาคุกคามไทยแบบนี้เราต้องให้เขามาเที่ยวมาใช้เงินสร้างโอกาสสร้างรายได้ให้กับประเทศครับ
2: ครับอันนี้เห็นด้วยเลยนะครับว่าเรื่องที่ทำที่มาจากการกระทำเนี่ยเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลประเทศไทยเราก็ต้อนรับอยู่แล้วนะครับแต่ละประเทศที่เดินทางเข้ามาในบ้านเรา
1: ครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านรัฐมนตรีนะครับไว้เดี๋ยว
2: โอกาสหน้าจะ
1: เชิญมาในรายการเลยนะครับพูดคุยกันในหลายๆประเด็นนะครับ
0: วันนี้ต้องขอบคุณนะครับ
2: ครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีคร
2: ับ หลายประเด็นเลยครับคุณนิก
1: ครับแล้วก็ยังคงต้องจับตากันอยู่นะสำหรับเรื่องงบประมาณเมื่อกี้เราคุยเรื่องของงบคมนาคมใช่ไหมครับก็ชัดเจนในหลายๆเรื่องที่มีการอภิปรายกันในสภาบางทีช่วงในสภาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีช่วงเวลามากในการที่จะชี้แจงนะครับที่จะลงรายละเอียดในการเจาะลึกเพราะว่าอย่างณขณะนี้เนี่ยการอภิปรายก็ยังไม่ได้ขยับไปไกลห่างไปไหนจากทางกระทรวงทรัพย์เลยนะครับเดี๋ยวไม่แน่ใจว่าขยับไปต่อมาตราอื่นหรือยัง
2: แต่ก็ธรรมดาคุณว่าการจะใช้เงินเนี่ยหรือในยุคไหนๆก็ตามนะการอภิปรายก็จะมีความเข้มข้น
1: ใช
2: ่ครับ
1: แล้วก็การตั้งข้อสังเกตของทางฝ่ายค้านเองก็ถือว่าเป็นการช่วยในเรื่องของการตรวจสอบ

อบนะครับฝ่ายที่มีหน้าที่ชี้แจงเขาก็จะได้ชี้แจงเพื่อให้สังคมให้ประชาชนได้เห็นความชัดเจนนะครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะครับและเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราจะมาดูเรื่องของงบประมาณต่อนะครับยังมีงบกระทรวงเกษตรนะครับที่วันนี้ทางสมาชิกทางฝ่ายค้านก็ลุกขึ้นมาอภิปรายนะครับเรื่องของอะควาเรียมนะครับที่ไปสร้างนะครับอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนะครับก็มีการตั้งข้อสังเกตเหมือนกันบอกว่าแทนที่จะเอางบประมาณเนี่ยไปทำในสิ่งที่ทางกรมประมงจะไปช่วยเหลือดูแลทางเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำหรืออะไรต่างๆนะครับวันนี้ทางกรรมาธิการทางคุณมณพรก็ลุกขึ้นมาชี้แจงเรื่องนี้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามนะครับ

0: พิรุณพรำฟ้าร่ำให้อาลัยยิ่งสรรพสิ่งรอบข้างดูหมางหม่นสดับข่าวร้าวรานสุดทานทนพระมิ่งขวัญดวงกมลชนประชาท้าเสด็จจากฟากฟ้านภาสวงเป็นดั่งดวงตะวันจันลงล่านิวัตสู่สวรรค์คันไลลาเป็นนางฟ้าเจิดจรัสรัฐวิมานด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่เจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีมหาวชิระราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคาร
2: ครับก็ถ้านับเวลาตอนนี้ก็12ชั่วโมงกว่าๆแล้วพี่เล็กนั่นอภิปรายงบประมาณกันอยู่นะครับตอนนี้
3: แล้วอาจจะไม่ได้ปล่อย
4: ซื้อขายล่วงหน้า trust ที่จะสมัครซื้อขายหลักทรัพย์สินทรัพย์ดิจิตอลไอ้คาร์บอนเครดิตคนถามว่าคาร์บอนเครดิตคืออะไรคาร์บอนเครดิตคืออยู่ตามบ้านป่าขาดอนปลูกต้นไม้ก็ได้สตางค์ครับท่านประธานครับผ่านกฎหมายซีแบมอากรข้ามประเทศให้ได้
3: ครับหลังจากรายการเราก็ยังสามารถติดตามได้
2: ใช่ครับพูดถึงงบกระทรวงทรัพย์หน่อยกระทรวงเกษตรกันบ้างนะครับกระทรวงเกษตรนะครับวันนี้คุณมณพรเจริญศรีในฐานะกรรมการงบในส่วนนี้ออกนะครับคุณมณพรบอกว่าตัวอาคารอาควายันว่ามันต่อเนื่องมาตั้งแต่สมัยที่ท่านนายกเศรษฐาสพรรคประชาชนนะครับก็อภิปรายขอปรับลดงบประมาณของกระทรวงเกษตรทางอายกตัวอย่างอย่างเช่นงบประมาณของกรมประมง 4,800 ล้านบาทซึ่งเรื่องเดือดร้อนจากปลาหมอคางดำแต่แทนที่กรม

0: ประมงจะเร่งช่วยเหลือดูแลพันธุ์สร้างศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำที่จังหวัดอุดรธานีใช้งบไปฉานะครับ
1: ท่านประธานครับนี่คือเขาก็มีวันนี้มาเป็นรัฐมนตรีคนใหม่ประมาณผูกพันปีนี้ครับปีแรกปี2570เป็นปีแรกและมันทำไปเพื่ออะไรผมไม่ได้มีปัญหากับศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำนะครับแต่ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำของท้องถิ่นในหมุดสีน้ำเงินและมีศูนย์แสดง120,000บาทปีนี้ปี2
0: คุณมณพรเจริญศรีนะครับในฐานะกรรมการให้เป็นแลนด์มาร์คแล้วก็แหล่งเรียนรู้ของ
2: ผับน้ำในจังหวัดอุดรธานีนะคะก็ต้องทวีสินนะคะได้ริเริ่มโครงการเพื่อไปโทษว่าจังหวัดนี้มีรัฐมนตรีช่วยว่าการนี้จะเป็นโครงการหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็ปิดหมุดหมายของภาคอีสานตอนบนนะ
0: มาตั้งแต่สมัยก่อนดูนะครับแล้วก็งบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยโดยภาพรวมปรับลดลงไปนะครับประมาณสัก682ล้านบาทนะครับก็ยึดผลกระทบนะครับต่อภารกิจการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรเพราะว่าเหล่านี้ก็ชัดเจนนะครับว่าไม่ได้กระทบนะครับเดี๋ยวหลังรายการเราพี่เล็ก
3: ครับ
0: อันพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570กันได้ต่อนะครับในหน้าจอของทาง NBT นะครับส่วนวันนี้เรื่องดังหลังข่าวหมดเวลาแล้วนะครับวันนี้พี่เล็กสมชัยผมนิกนันทิพัฒน์และทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับ

ะครับรวมถึงท่านกรรมธิการอีกหลายท่านโปรดรับฟังนะครับต้องการนะครับกับอนุกาในงบประมาณห้องใหญ่ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569ซึ่งเป็นครั้งแรกหากราบเป็นคดีประวัติศาสตร์เกิดขึ้นตั้งแต่สมัย2544 5ปีท่านสมาชิกสภาผู้แทนผมต้องขอประทานโทษนะครับเพราะว่าไม่มีเวลาจริงๆตามที่ท่านกรรมาธิการได้อภิปรายกันนะครับหลายท่านนะครับก็คือขออนุญาตฝ่ายโสดครับเราได้อภิปรายกันอนุกรรมาธิการไม่เกี่ยวข้องผ่านไปจะต้องพิจารณาในเข้าใจว่าน่าจะประมาณสัก2ชั่วโมงกว่าการจ่ายเงินของกรมควบคุมมลพิษกฎหมายโดยตามที่ผมได้ให้ท่านประธานเอกสารฉบับนี้นะครับฉบับนี้เนี่ยเกิดขึ้นฐานะประธานอนุกรรมธิการเนี่ยไม่มีอำนาจในเรื่องคุณในฐานะที่เป็นประธานท่านพลดอนได้กรุณาถามปปง.และก็ได้คำตอบมานะครับว่าผมเรียนว่าเอกสารทั้งหมดเนี่ยตอบมาเนี่ย1 2 3ครับตามที่ท่านกรรมาธิการเสียงข้างน้อยได้กล่าวเมื่อสักครู่แต่เราก็เกิดความรอบคอบปปง.จึงเรียนว่าเรื่องนั้นเป็นทรัพย์สินที่อยู่ระหว่างการดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันเรียนข้อมูลการดำเนินการนั่นแสดงให้เห็นว่าเอกสารฉบับนี้เนี่ยคดียังไม่สิ้นสุดครับท่านประธานครับขอฝ่ายโสดครับขอแผ่นที่สองไต่สวนด่วนศาลปกครองท่านประธานครับวันที่10สิงหาคมอนุกรรมธิการได้เชิญกรมควบคุมมลพิษเข้าชี้แจงอีกครั้งหนึ่งเราไม่ได้แขวนนะครับเราเพียงแค่รอกันวันที่10อนุกรรมธิการได้พิจารณา

และก็ฟังคำชี้แจงจากท่านอธิบดีกรมควบคุมมลพิษแต่ปรากฏว่าการชี้แจงยังไม่มีเอกสารเพื่อได้ชี้แจงให้อนุกรรมธิการเกิดความเข้าใจและผ่านงบประมาณในส่วนนี้อนุกรรมธิการได้สอบถามถึงกรณีที่ปปงได้สอบมาตามที่ผมได้กล่าวมาสักครู่แต่ปรากฏว่ากรมควบคุมมลพิษไม่สามารถที่จะตอบได้จึงเป็นเหตุให้อนุกรรมธิการได้ปรับลดงบประมาณจำนวน 3,000 ล้านบาทท่านประธานครับเอกสารฉบับนี้เนี่ยมีคู่ความผู้ร้องและผู้คัดค้านยื่นไต่สวนศาลปกครองกลางเป็นการเร่งด่วนทั้งที่อนุกรรมาธิการได้ปรับลดไปเมื่อวันที่10แต่เช้า11แทนที่ท่านอธิบดีจะไปร้องซึ่งเป็นคู่ความโดยตรงจะไปร้องขอไต่สวนด่วนไม่ครับกลับให้รองอธิบดีผมขออนุญาตไม่เอ่ยนามไปยื่นร้องไต่สวนต่อศาลปกครองด่วนเนื้อหาใจความมีอยู่6หน้าผมอ่านหน้าเดียวครับท่านประธานครับการที่คู่ความเข้าร้องขอให้ไต่สวนนะครับโดยเรื่องนี้ผ่านคณะรัฐมนตรีและเอาแค่สั้นๆงวดที่2นะครับให้ใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินปี70ของผู้ร้องคัดค้านงวดที่3ขอให้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการงบประมาณปี70ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยผมเรียนว่าเป็นเรื่องที่กรรมการเสียงข้างมากเราเนี่ยได้พิจารณาเห็นว่าเรื่องนี้เนี่ยมีประเด็นและท้ายที่สุดคณะกรรมการชุดใหญ่ก็ได้ตัดสินใจนะครับปรับลดงบประมาณโดยขอเอกสารอีกฉบับหนึ่งครับจากสำนักงบประมาณฝ่ายสอดครับท่านประธานครับเอกสารฉบับนี้เหรอครับที่ทุกคนในกรรมาธิการเสียงข้างมากและเสียงข้างน้อยในห้องประชุมได้บอกว่านี่คือเอกสารลับแต่จริงๆเนี่ยผมต้องชื่นชมนะครับข้าราชการสำนักงบประมาณผมอ่านประโยคเดียวครับเพราะว่าเอกสารมันสองหน้าจะเสียเวลาที่ประชุมครับประโยคสุดท้ายครับท่านประธานครับต่อมาศาลแพ่งได้มีคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราวดังนั้นก่อนที่กรมควบคุมมลพิษจะปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลปกครองควรสอบถามสำนักงานปปง.ให้แน่ชัดว่าสิทธิ์เรียกร้องที่ถูกอายัดกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของลูกหนี้ตามสิทธิ์เรียกร้องจะยังคงชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้เช่นเดียวกับการดำเนินคดีของคดีแพ่งทั่วไปได้หรือไม่ท่านประธานครับนักกฎหมายผมก็ต้องเรียนตรงๆว่าประเด็นที่สำนักงบประมาณได้ที่เราบอกเอกสารลับเนี่ยอันนี้ชัดเจนครับว่างบประมาณเนี่ยนะครับ 3,000 ล้านเนี่ยคดียังไม่สิ้นสุดนะครับดังนั้นผมเรียนท่านประธานว่าเอกสารที่ผมได้ขึ้น PowerPoint ทั้ง3ฉบับนี้ถ้าท่านกรรมาธิการท่านใดเนี่ยยังติดใจนะครับมาขอที่ผมได้นะครับแล้วก็เรียนว่าในการพิจารณางบประมาณครั้งนี้นะครับที่ประชุมของอนุกรรมาธิการได้มีมติให้กระทรวงการคลังขอให้อัยการมีคำสั่งขอให้งดการบังคับคดีชั่วคราวต่อศาลปกครองและปรับลดงบประมาณจำนวน 3,000 ล้านบาทไปไว้ที่งบกลาง

0: ถ้าคดีสิ้นสุดลงก็ใช้งบประมาณในส่วนนั้นแต่ถ้าคดียังไม่สิ้นสุดนะครับก็ตกเป็นของแผ่นดินผมเรียนว่าการทำหน้าที่ครั้งนี้ผมยืนยันตามมติเสียงข้างมากและขอปิดทองหลังพระต่อไปขอบคุณครับ
1: ท่านบุญจงวงไตรรัตน์ครับ
2: ท่านประธานที่เคารพครับกับผมบุญจงวงไตรรัตน์กรรมาธิการเสียงข้างมากขออนุญาตใช้เวลาสั้นๆครับซึ่งขณะนี้เพื่อนสมาชิกก็อยู่ในห้องประชุมพร้อมจะลงมติแต่ประเด็นนี้ต้องตอบครับเพราะเป็นคำถามจากกรรมาธิการเสียงข้างน้อยท่านณัชชาแห่งพรรคประชาชนคำถามนี้เคยถามในห้องประชุมกรรมาธิการงบประมาณแล้วแต่ก็ชี้แจงเขาคิดว่าเราจะเข้าใจกันฉะนั้นเมื่อมีประเด็นสอบถามแล้วสื่อออนไลน์ก็เอาไปเล่นทันทีว่ากรมทรัพยากรน้ำบาดาลเนี่ยในปีงบประมาณ2570ตั้งงบประมาณไว้ประมาณ 1,500 ล้านบาทเศษเพื่อจะดำเนินการขุดบ่อน้ำบาดาลให้กับพี่น้องประชาชนแต่ไอ้บ่อน้ำบาดาลเนี่ยมาอยู่ในพื้นที่ของพรรคภูมิใจไทยมากกว่าพรรคประชาชนจำนวน 1,500 ล้านบาท500ล้านบาทเศษนั้นจะมีการเจาะบ่อน้ำบาดาลประมาณ281โครงการอยู่ในพื้นที่ของภูมิใจไทย141โครงการท่านประธานครับพวกเราเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยก็จะรู้ดีว่าปัญหาของพี่น้องประชาชนเรื่องน้ำเป็นเรื่องใหญ่โดยเฉพาะผู้แทนราษฎรที่อยู่ในเขตเลือกตั้งลงพื้นที่ก็จะมีเรื่องน้ำบาดาลไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคไม่มีน้ำสำหรับทำเกษตรสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งสะท้อนมายังผู้แทนราษฎรแต่ประเด็นที่เป็นคำถามคือว่าทำไมโครงการน้ำบาดาลเหล่านี้กรมทรัพยากรน้ำจึงบรรจุอยู่ในพื้นที่ที่บอกว่าอยู่ในพื้นที่ของสสพรรคภูมิใจไทยมากกว่าสสพรรคประชาชนท่านประธานครับเราต้องยอมรับความจริงว่าส.ส.เขตของพรรคภูมิใจไทยนั้นเนี่ยมีทั้งหมดด้วยกัน172เขตส่วนพรรคประชาชนนั้นน้อยกว่าครึ่งหนึ่งและที่สำคัญส.ส.เขตของภูมิใจไทยนั้นส่วนใหญ่แล้วอยู่ทุกภาคใต้ออกตกเหนือมีหมดและส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ชนบทฉะนั้นเวลาผู้แทนลงพื้นที่พบปัญหาแบบนี้ก็สะท้อนประสานไปยังหน่วยงานราชการส่วนพื้นที่ใดจะขุดเจาะได้ไม่ได้ก็อยู่ที่กระบวนการวิธีการของหน่วยงานราชการนั้นๆฉะนั้นตรงนี้จึงขอให้กรรมาธิการเสียงข้างน้อยท่านณัชชาปหมอคางดำโปรดจงเข้าใจไว้ด้วยนี่คือข้อเท็จจริงปีหน้ามีอีกมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับเพราะพื้นที่ชนบทอยู่ในพื้นที่ภูมิใจไทยมากวันนี้พรรคประชาชนมีส.ส.กทม.ทั้งจังหวัดจะไปเจาะตรงไหนล่ะครับฉะนั้นวันนี้ต้องเอาความจริงมาอธิบายความกันครับไม่ได้เอาเปรียบกันเลยล่ะครับแต่เป็นเรื่องของการเอาความเดือดร้อนของประชาชนมาช่วยชาวบ้านขอให้เราเข้าใจตรงกันครับวันนี้ท่านหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยสั่งลูกพรรคเสมอว่าเราคือขี้ข้าประชาชนเวลาลงพื้นที่พบปัญหาเดือดร้อนก็ประสานกับหน่วยงานราชการผู้แทนราษฎรไม่มีอำนาจหรอกครับที่จะเอางบลงตรงนู้นตรงนี้ประสานบอกราชการเขาไว้ฉะนั้นหวังว่าประเด็นเนี้ยคงจะเป็นที่เข้าใจของพี่น้องประชาชนนะครับว่าทำไมน้ำบาดาลจึงอยู่ในพื้นที่ส.ส.ภูมิใจไทยมากกว่าพรรคประชาชนครับขอบคุณครับ
1: ก็ครบถ้วนแล้วนะครับท่านณัชชา
3: เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับ
1: ท่านจะทำอะไรครับ
3: ผมใช้สิทธิ์พาดพิงครับผมตั้งและยกมือขึ้นเหนือหัว

0: กล่าวพาดพิงถึงผม
1: เชิญครับ
0: โดยเอ่ยชื่อพร้อมผลงานโดดเด่นเป็นที่เรียบร้อยนะครับอธิบายความครับเพราะว่าท่านบอกว่ามีการสอบถามกันในห้องกรรมการผมคิดว่าท่านน่าจะเข้าใจในสถานการณ์ที่ผมถามกรมทรัพยากรน้ำบาดาลว่าในงบกลางปี69 5,000 กว่าล้านทำไมถึงเป็นในเขตภูมิใจไทยถึง 3,000 กว่าล้านและทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลก็มีการตอบและก็ให้เอกสารผมมา1ชุดในเอกสาร1ชุดที่ให้มาเป็นข้อมูลใหม่ที่ระบุชัดเจนว่าเป็นงบประมาณใหม่ไม่ได้เกี่ยวกับ 5,000 ล้านเดิมไอ้ที่คุยที่ถามกันนั่น 5,000 ล้านเดิมนั่นความผิดครั้งเก่าแต่ที่ถามในที่ประชุมแห่งนี้เมื่อสักครู่คือความผิดครั้งใหม่ว่าไอ้งบประมาณ 1,500 กว่าล้านไปอยู่ที่พรรคภูมิใจไทย861ล้าน141โครงการจาก281โครงการท่านบอกว่าเรื่องนี้อธิบายความไปแล้วไม่ใช่ครับสิ่งที่ผมมาถามสิ่งที่ผมมากล่าวในการพิจารณางบประมาณวาระ2เมื่อสักครู่ที่อภิปรายไปก็เพราะบอกว่าในแผนที่ที่บอกมาทั้งหมดผมเนี่ยเอารายละเอียดที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลกรุณาส่งมาให้ปึกขนาดใหญ่เนี่ยไปพอดลงแผนที่แล้วปรากฏว่านอกจากรู้ว่าเป็นเขตส.ส.ภูมิใจไทยสิ่งที่รู้อีกอย่างหนึ่งคือมันไม่ตรงกับแผนที่เรื่องของพื้นที่เสี่ยงการเกิดภัยแล้ง8ปีนี่คือแผนที่ตั้งแต่ปี60จนถึงปี67มันมีภัยแล้งอยู่ตรงนี้แต่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลบอกไอ้ตรงนี้แล้งฉันจะเจาะบ่อตรงนี้นี่คือปัญหามากกว่าเขตพรรคภูมิใจไทยคือไปเจาะในที่ไม่แล้งแล้วที่แล้งนั่งมองตาปิบๆท่านทำได้ยังไงครับนี่ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองครับที่บอกว่าส.ส.พรรคภูมิใจไทยมีมากกว่าก็เลยมีผลงานมีการขอเรื่องของจุดขุดเจาะน้ำบาดาลในพื้นที่กันดารหรืออะไรต่างๆในเรื่องของจำนวนส.ส.เนี่ยส่วนมากที่ผ่านมาก็จะชอบใช้วิธีการนี้พรรคฉันมีส.ส.มากกว่าพรรคคุณมีส.ส.น้อยกว่าแต่ท่านดูครับพรรคร่วมรัฐบาลท่านไม่เกรงอกเกรงใจกันเลยแล้วครับเพื่อนเขาอุตส่าห์ไปยกมือให้เป็นนายกอ่ะไปอยู่ร่วมรัฐบาลกันเนี่ยไม่เห็นหัวเขาเลยให้เขา57บ.ก้ำกืนฝืนทนเนี่ยนั่งเอามือกุมไว้ไม่อยากกดไมค์เพราะเกรงใจอยากร่วมรัฐบาลต่อนี่ท่านประธานลองดูนี่ผมพูดทุกพรรคการเมืองพรรคท่านประธานด้วยนั่งมองตาปิบๆได้ยังไงปล่อยให้เขาเอาไป141โครงการพรรคท่านเป็นพรรคร่วมรัฐบาลได้อยู่57
1: ท่านนัชชา
0: ผมยอมไม่ได้ท่านประธาน
1: กำลังพาดพิงไปอีกเป็นหลายพรรคท่าน
0: ผมพาดพิงไม่เสียหายผมพาดพิงทวงสิทธิ์ให้พรรคร่วมรัฐบาลไม่งั้นท่านยกมือเขาเป็นนายกอย่างเดียวที่เหลือก็ฟาดเรียบนี่แหละครับระบบสีน้ำเงินที่บอกว่าฟาดเรียบแดงไม่เหลืออะไรเลย
2: ท่านประธาน
0: ครับ
2: ท่านประธานครับ
3: ท่านประธานครับ
2: ท่านประธานครับ
3: ท
2: ่
3: านประธานครับ
2: ท่านประธานครับผมคือชัยสุสวาครับขออนุญาตครับ
4: ผมในฐานะของสมาชิกสภา
2: ท่านประธานครับ
4: ยศวัฒน์มาภัยสศิลป์ขอใช้ข้อ9และก็ยังเป็นข้อ69ด้วยครับท่านนัชชาครับท่านเองก็รู้ในเหตุผลว่าท่านเลือกตั้งได้มาน้อยแล้วในพื้นที่ของท่านก็กรุงเทพนนท์สมุทรปราการแล้วจะมีพื้นที่ที่ไหนแล้วตัวท่านเองเป็นปาร์ตี้ลิสต์ครับไม่ได้ตากดินตากหญ้าลุยเหมือนพวกผมเพราะฉะนั้นท่านใส่ร้ายสอดเสียดตามข้อ69ข้อ69ยังไงครับท่านพูดในสิ่งที่บอกว่าทางคณะกรรมาธิการผมก็เป็นกรรมาธิการวิสามัญท่านบอกว่าผิดเอาอะไรมาบอกว่าผิดครับคนที่ผิดก็คือท่านไม่รู้จักข้อบังคับสอดเสียดครับท่านประธานครับควบคุมด้วยครับ
1: ท่านโยสวัสดิ์เอาละครับ
5: ท่านอนุญาตท่านประธานครับผมวิชัยสุสวัสดิ์ครับ
6: ท่านครับ
5: ขอประท้วงครับ
0: ท่านประธาน
5: ขอประท้วงท่านประธานครับ
0: ผู้ประท้วงเมื่อสักครู่ครับ
1: เดี๋ยวสักครู่ครับ
5: ท่านประธานครับขออนุญาตท่านประธานครับผมวิชัยสุสวัสดิ์ครับยกมือนานแล้วครับท่านประธานครับ
6: ท่านประธานครับ
1: ผ
5: ม
1: อั
5: ครเดชผมมีทักโลด
0: ท่านประธานครับผมขออนุญาตนะครับ
6: ขออนุญาตท่านประธานครับ
0: ผมยกตั้งนานแล้วครับ
6: ท่านประธานอนุญาต
0: ยกตั้งแต่ปลาหมอคามดำนู้นนะครับ
6: ครับท่านประธานครับ
0: ผมอยากรู้ว่าเป็นไอดอลเขาอย่างไรกาหมอ

0: ำลังทำเต็มประเทศแล้วครับเพราะฉะนั้นเขายังปราบไม่หมดไม่โอเคก็ได้คร
1: ับ ท่านวิชัย
0: ขออนุญาตท่านประธานครับ
2: ท่านวิชัยเชิญครับท่านประท้วงข้อไหน
0: ขอเรียนท่านประธานครับผมวิชัยสุสวัสดิ์ครับผมประท้วงข้อ9ครับการควบคุมครับเรื่องของการควบคุมการประชุมของท่านประธานครับปล่อยให้เขาเสียดสีมาตลอดเลยนะครับปล่อยให้เขาว่าพรรคภูมิใจไทยมาตลอดตั้งแต่พื้นที่เลยครับเพราะฉะนั้นผมอยากคิดว่าเสียงดังควางจักผมก็เสียงดังเหมือนกันนะครับท่านประธานครับสิ่งที่เป็นอนุสรณ์สิ่งที่เป็นศักดิ์ศรีของสสทั้งหมดเนี่ยเหมือนกันครับศักดิ์ศรีเท่ากันครับแต่ด่าเพื่อนคนเดียวไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นผมขอนำเรียนท่านประธานด้วยความเคารพครับท่านช่วยวินิจฉัยหน่อยว่าเขาพูดผิดหรือพูดถูก
3: ผมติดใจนิดเดียวครับท่านประธานไอ้ที่ว่าผมสอดไอ้เสียดสีนี่ผมเสียดสีอะไร
2: ท่านนัชชาหยุดก่อน
3: เมื่อกี้ผมเสียดสองสีท่านประธาน
2: ท่านนัชชา
3: เอาไว้ชัดที่ท่านประท้วงเลยท่านเสียดให้ผมเสียดสีอะไร
2: ท่านนัชชาครับ
0: ขออนุญาตครับขออนุญาตครับ
3: ประท้วงเมื่อสักครู่เนี่ยบอกผมว่าผิดขออนุญาตสีท่านระบุให้ชัด
0: ท่าน
2: ผมปิดไมค์แล้วนะครับท่านนัชชาท่านวิชัยครับผมทราบวัตถุประสงค์ของการประท้วงท่านแล้วนะครับท่านหมดแล้วนะครับโอเคผมเข้าใจแล้วนะครับ
0: ผมขออนุญาตท่านประธานก่อนครับผมอยากรู้สีครับ2สีก็สีอะไรครับ
2: พอแล้วครับพอแล้วครับครับ
0: ช่วยบอกผมหน่อยครับ2สีก็สีอะไร
2: พอแล้วครับ
0: ผมเชื่อว่าสีเดียวกันนะครับมาครับสีดําเหมือนกันครับ
2: ท่านแล้วท่านวิชัยครับเอาละครับครับเชิญครับ
4: ครับท่านประธานครับผมอัครเดชวงศ์วิทักษ์โรจน์ครับภูมิใจไทยราชบุรีครับท่านประธานครับขออนุญาตท่านประธานประท้วงนะครับ1เนี่ยข้อ9ท่านประธานต้องควบคุมการประชุมนะครับให้อยู่ในกฎเกณฑ์ระเบียบของข้อบังคับนะครับข้อที่2เนี่ยนะครับทางผู้อภิปรายเมื่อสักครู่นี้นะครับอยากจะให้ถอนนะครับคำว่าระบอบน้ำเงินนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคำที่เสียดสีนะครับระบอบน้ำเงินเนี่ยไม่มีจริงนะครับท่านประธานนะครับนี่คือประเด็นที่1นะครับมีแต่สีน้ำเงินครับนะครับสีน้ำเงินคือพวกเราเนี่ยครับภูมิใจไทยนะครับแล้วท่านมาปักปำว่าเป็นระบอบน้ำเงินนะครับอันนี้คืออันที่หนึ่งนะครับสองเนี่ยนะครับท่านมากล่าวเท็จครับท่านบอกว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยนะครับเอาเปรียบพรรคร่วมรัฐบาลเราเนี่ยมีสสเนี่ย190กว่าคนนะครับได้141บ่อแล้วครับแล้วก็ถามว่าทางเนี้ยได้57บ่อนะครับท่านคูณ3ไปเท่ากันไหมครับถามว่าเอาเปรียบยังไงท่านตกเลขหรือเปล่าท่านจบวุฒิอะไรมาครับผมถามครับเนี่ยวันนี้นะครับท่านตกเลขหรือเปล่าเทียมนี้ไม่จบท่านประธาน
2: ท่าน
4: นะครับผมเรียนท่านประธานนะ
2: ท่านอัครเดชครับท่านประท้วงผ่านประธานครับท่านครับขอความกรุณานะครับท่านต้องประท้วงท่านประท้วงผ่านประธานแล้วก็พูดผ่านประธานขอความกรุณาอย่าพูดข้ามไปนะครับเชิญครับเชิญต่อให้จบครับ
4: ผู้ที่อภิปรายนะครับได้ถอนคำพูดนะครับ1ระบอบน้ำเงินเนี่ยนะครับ2นะครับก็คือเอาเปรียบพรรคร่วมรัฐบาลครับซึ่งเป็นข้อความเป็นเท็จทั้ง2อันครับขอบคุณท่านประธานครับ
2: ครับขอบคุณครับเดี๋ยวผมวินิจฉัยนะครับท่านครับเมื่อสักครู่นี้ท่านกรรมาธิการได้มีการพูดถึงท่านนัชชาแล้วก็พูดถึงพรรคภูมิใจไทยท่านนัชชาใช้สิทธิ์พาดพิงแล้วก็พูดถึงพรรคภูมิใจไทยนะครับก็ถือว่าผมคิดว่าท่านนัชชาได้ใช้สิทธิ์พาดพิงไปแล้วนะครับส่วนข้อวินิจฉัยที่ท่านบอกว่าระบอบสีน้ำเงินท่านบอกว่าไม่มีจริงเพราะฉะนั้นก็ผมถือว่ามันไม่มีนะครับท่านบอกว่าไม่มีแล้วไม่ได้เป็นการกล่าวหาอะไรเพราะฉะนั้นถือว่าจบนะครับท่านนัชชาท่านจบแล้วนะครับไม่ได้ใช้สิทธิ์พาดพิงแล้วก็ไม่มีใครขอพาดพิงอีกแล้วเพราะฉะนั้นผมจะดำเนินการต่อนะครับในการลงมตินะครับโอเคนะครับครับต่อไปเป็นการลงมตินะครับยังเหลือท่านกรรมาธิการเหรอครับเชิญครับ
5: ท่านประธานครับขออนุญาตครับท่านประธานครับขออนุญาตครับผมจำเป็นต้องยกมือขึ้นเหนือศีรษะครับผมอยู่ด้านซ้ายมือของท่านประธานครับ
2: กำลังดู
5: ตรงนี้ครับผมรังสิมันโรมครับ
2: เชิญครับท่านใช้สิทธิ์อะไรครับ
5: ผมประท้วงท่านประธานครับ
2: ครับเชิญ
5: ผมประท้วงท่านประธานเพราะว่าท่านประธานต้องควบคุมการประชุมผมเรียนด้วยความเคารพนะครับการจะพูดคำด้วยความรุน

0: แรงผมว่าเราอยู่ในสภามาเนี่ยเราเห็นเป็นประจำครับแต่ถ้าจะดูถูกว่าจบอะไรกันมาดูถูกว่าคำนวณเลขเป็นกันหรือเปล่าท่านประธานครับในฐานะที่ท่านประธานเป็นประธานในที่ประชุมนี้ท่านประธานจะปล่อยผ่านถ้อยคำแบบนี้ได้หรอครับดังนั้นผมอยากให้ท่านประธานวินิจฉัยครับแล้วก็ขอให้ผู้ที่กล่าวถ้อยคำนี้เนี่ยถอนข้อความนี้ออกไปขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ท่านรังสีมันครับผมวินิจฉัยนะครับเมื่อสักครู่นี้ท่านอัครเดชได้เป็นใช้เป็นการอธิบายนะครับอธิบายว่าคำนวณอย่างไรไม่ได้เป็นการดูถูกครับผมวินิจฉัยว่าไม่ได้เป็นการดูถูกเชิญท่านกรรมการต่อครับ
0: ขออนุญาตครับท่านประธานสั้นๆ นิดเดียวผมใช้เวลาไม่นาน
1: ผมวินิจฉัยแล้วครับท่านครับ
0: ท่านประธานครับท่านประธานต้องดูข้อความที่ปรากฏจริงเขาถามว่าจบอะไรมา
1: ท่านครับ
0: ตกลงว่าเราวันนี้เนี่ยจะอภิปรายกันในสภานี้ต้องไปดูคุณอาวุธใช่ไหมฮะ
1: ผมวินิจฉัยไปแล้วท่านรังสีมันต์ลมช่วยกรุณาเคารพคำวินิจฉัยของผมนะครับท่านอัครเดชได้อธิบาย
0: ท่านประธานตรวจสอบสักนิดก่อนไม่ได้ไหมครับท่านควรจะตรวจสอบก่อนเพราะถ้อยคำที่ท่านประธานเอ่ยเนี่ยมันไม่ได้ตรงกับข้อเท็จจริง
1: ทุ
0: กคนเนี่ยอยู่ตรงนี
1: ้โอเคผมเข้าใจแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะถามท่านอัครเดชท่านได้พูดคำว่าจบอะไรมาไหมครับ
2: ท่านครับท่านประธานครับผมอัครเดชวงศ์มิทักษ์โรจน์ครับภูมิใจไทยราชบุรีผมพูดครับว่าจบอะไรมา
1: ถ้างั้นท่านถอนคำพูดคำนี้ครับ
2: ท่านประธานครับเป็นคำถามครับท่านก็ตอบดีครับว่าท่านจบอะไรมามันเสียดสีตรงไหนครับผมถามว่าท่านจบอะไรมาแค่ท่านนัทชาก็ขึ้นมาตอบครับว่าท่านจบอะไรมา
1: ท่านอัครเดชเดี๋ยวสักครู่ครับผมวินิจฉัยไปแล้วนะครับถ้าท่านใช้คำว่าจบอะไรมาโดยการพูดลอยๆแบบนี้มันจะเหมือนเป็นการเสียดสีเพราะฉะนั้นท่านขอความกรุณาเพื่อให้การประชุมดำเนินการต่อท่านถอนคำนี้เถอะครับ
2: ครับท่านประธานครับเพื่อให้เคารพท่านประธานนะครับเพื่อให้การประชุมเดินหน้าได้นะครับผมไม่ยืนยันนะครับว่าเป็นคำถามแต่ถ้าท่านประธานให้ผมถอนผมก็ขออนุญาตท่านประธานถอนครับขอบคุณครับ
1: ครับโอเคนะครับจบนะครับเชิญท่านกรรมาธิการครับ
3: เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพพิมพ์ภัทราวิชัยกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนครศรีธรรมราชพรรคภูมิใจไทยในฐานะกรรมาธิการค่ะดิฉันมี2ประเด็นที่จะต้องตอบท่านกรรมาธิการท่านสมาชิกที่ได้ซักถามไว้นะคะดิฉันคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องตอบประเด็นของท่านณัฐชานะคะเพราะว่าอยากให้เข้าใจตรงกันถึงเรื่องกระบวนการในการทำคำขอในการได้รับงบประมาณในการจัดสรรของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลค่ะแน่นอนค่ะเมื่อสักครู่นะคะท่านบุญจงได้ตอบท่านไปเป็นเรื่องของการจัดสรรงบประมาณของงบกลางค่ะขออนุญาตเอาสไลด์ขึ้นมาค่ะงบกลางค่ะได้มีการจัดทำคำขอนะคะเพื่อที่จะป้องกันเรื่องของเหตุของเอลนินโยแล้วก็ไม่ได้เพิ่งทำคำขอปี2569นะคะขออนุญาตสไลด์ขึ้นด้วยนะคะแต่เป็นการทำคำขอมาตั้งแต่ปี2568ค่ะแล้วก็การจัดสรรงบประมาณนะคะก็มีกระบวนการในการอนุมัติตามคำขอค่ะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะไปจิ้มตรงไหนก็ได้พื้นที่ตรงไหนก็ได้หรือว่าภาคไหนก็ได้ค่ะขออนุญาตแผ่นถัดไปค่ะกระบวนการการจัดสรรงบประมาณของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลค่ะแน่นอนค่ะมีทั้งคำขอจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและเป็นคำขอจากท้องถิ่นค่ะท้องถิ่นที่ว่านี้ก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติอนุญาตจากเจ้าของพื้นที่ที่ดิฉันต้องย้ำว่าต้องเป็นการย้ำจากการขอท้องถิ่นเพราะอะไรคะเพราะดิฉันกำลังจะโยงไปถึงจำนวนของส.ส.ที่มีอยู่ในสภาแห่งนี้ค่ะแน่นอนค่ะเราไม่อยากจะเถียงกันถึงเรื่องงบกลางหรืองบ70แต่ดิฉันอยากให้ทุกคนเข้าใจถึงกระบวนการในการจัดสรรงบประมาณว่ามันต้องมีแผนในการขอปุ๊บค่ะท้องถิ่นนะคะขอเสร็จแล้วต้องมีการรับรองเรื่องพื้นที่ในการตั้งให้เรียบร้อยนอกจากรับรองพื้นที่เสร็จต้องเขียนคำขอไปที่ไทยวอเตอร์แพลนค่ะและต้องมีการอนุมัติจากคณะกรรมการกนช.คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติต้องมีการกลั่นกรองอีกรอบเรื่องของการซ้ำซ้อนของสทช.ค่ะ
4: ท่านประธานครับผมยศวัฒน์มาภัยสารสินครับ
1: ยศวัฒน์ประท้วงเหรอครับ
4: ไม่ได้ประท้วงครับแต่ว่าเอกสารที่ทางท่านกรรมาธิการได้ชี้แจงครับที่ขึ้นจอครับผมมองไม่ค่อยเห็นครับอยากจะให้ฝ่ายสดช่วยขยายให้มันใหญ่ๆหน่อยครับท่านเพราะว่าหลายๆท่านจะได้รู้ครับ ว่าตรงไหนเป็นพื้นที่ที่ได้รับ
1: โอเคแล้วครับ
4: เดี๋ยวผมให้โครงการ
1: นะครับขยายครับท่าน
4: ครับรบกวนฝ่ายโสดด้วยครับท่านประธานขอบคุณครับ
3: กับขอบคุณท่านประธานและเพื่อนสมาชิกค่ะ
1: ฝ่ายโสดขยายให้ด้วยครับเชิญครับ
3: ดิฉันอยากให้เราปลดล็อกออกจากความรู้สึกของพรรคนะคะเพราะนี่คือปัญหาของพี่น้องประชาชนมันไม่ควรจะต้องเอามาเป็นประเด็นทางการเมืองกำลังชี้แจงถึงกระบวนการและขั้นตอนกันอยู่นะคะว่าขอยังไงอบต.เสร็จขอไปค่ะไทยวอเตอร์แพลนค่ะเข้าไปอยู่ในแผนไปตรวจสอบความซ้ำซ้อนไปอนุมัติค่ะกว่าจะไปอยู่ในแผนค่ะใช้เวลาเท่าไหร่แล้ววันนี้ค่ะท่านกำลังจะมาบอกว่าพรรคไหนได้พรรคโน้นได้พรรคท่านไม่ได้มาดูสัดส่วนค่ะพรรคของท่านค่ะพรรคของท่านนะคะของเพื่อนสมาชิกที่รักนะคะที่กรุณาลุกขึ้นมาหลายรอบนี่แหละค่ะท่านมีส.ส.เขตทั้งหมดค่ะ88ท่านค่ะเป็นส.ส.ในกทม33ท่านค่ะปริมณฑล32ท่านและเป็นส.ส.ในเขตเมืองต่างๆอีก9ท่านรวมทั้งหมด74ท่านทำไมดิฉันต้องบอกเรื่องส.ส.เขตคะและทำไมต้องบอกว่ากทมปริมณฑลและเขตเมืองเพราะท่านกำลังใช้ประปานครหลวงประปาภูมิภาคท่านไม่รู้หรอกค่ะว่าคนที่อยู่ตามเขาตามชายแดนตามพื้นที่ต่างๆห่างไกลเขาใช้ประปาหมู่บ้านประปาภูเขาแล้วเขาก็มีความจำเป็นจะต้องของบประมาณจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาลค่ะพอจะเข้าใจหรือยังคะว่าทำไมพรรคท่านไม่ได้ก็ท่านอยู่ในเมืองท่านใช้ประปานครหลวงท่านใช้ประปาภูมิภาคถ้าท่านจะขอท่านขอได้ค่ะไปดูคำขอเลยค่ะในไทยวอเตอร์แพลนในกนช.ในสธนช.ว่ามีคำขอไหมถ้ามีลิสต์กันมาค่ะกลับมาที่เพื่อนค่ะสมาชิกอีกฝากหนึ่งค่ะทำไมถึงมีสัดส่วนที่ไม่เท่ากัน
1: ท่านพิมพ์พระภาสกรุณาอย่าพยายามพาดพิงเยอะนะครับ
3: ค่ะดิฉันกำลังอธิบายท่านประธานค่ะเพราะว่าเรื่องนี้มันไม่ได้จบแค่ในห้องประชุมนี้ค่ะมันเริ่มกันมาตั้งแต่ห้องประชุมกรรมาธิการก่อนหน้านั้นมีประชุมของงบประมาณค่ะเป็นเรื่องเดิมคำถามเดิมอธิบายแบบเดิมตอบแบบเดิมแต่มาทำการเมืองซ้ำๆอย่างนี้เน้นคอนเทนต์ไม่ได้ค่ะถัดมาค่ะเพื่อนสมาชิกส.ส.ตามพรรคต่างๆค่ะแน่นอนค่ะจำนวนส.ส.แต่ละพรรคไม่เท่ากันสัดส่วนที่ออกมาจึงไม่เท่ากันค่ะท่านมาดูรายละเอียดได้เลยค่ะปักหมุดได้เลยจริงๆถ้าจะมาดูนะคะดิฉันขออนุญาตท่านประธานที่จะกล่าวอ้างอิงไปถึงพรรคกล้าทำค่ะถ้าไปดูงบประมาณนะคะของงบกลางพรรคกล้าทำได้มากที่สุดเลยค่ะถ้าเทียบกับสัดส่วนของส.ส.ค่ะแต่เราไม่ได้พูดอะไรเพราะประโยชน์ไปตกที่พี่น้องประชาชนที่เขากำลังรออยู่ค่ะรอโอกาสได้ใช้น้ำสะอาดที่ถูกสุขลักษณะและได้รับมาตรฐานค่ะประการถัดมาค่ะดิฉันคงไม่โต้เถียงกันเรื่องของโครงการแล้วนะคะอยากให้เข้าใจตรงกันเพราะนี่คือความจริงไม่เน้นคอนเทนต์ใดๆค่ะประการถัดมาของเพื่อนสมาชิกค่ะท่านภคมลที่มีความห่วงใยเรื่องของการศึกษาและพัฒนาโมเดลบูรณาการและการจัดการทะเลสาบสงขลาค่ะท่านมีคำถามมาทั้งหมด3ประเด็นค่ะดิฉันเองขอบคุณที่ท่านห่วงใยเรื่องของความแม่นยำนะคะในการแซมปลิ้งนะคะแล้วก็พื้นที่เฝ้าระวัง15จุดแล้วก็ทำไมต้องทำระบบใหม่ดิฉันไปสอบถามทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งค่ะ15จุดที่ตั้งนะคะว่าที่ท่านสงสัยว่าตรงไหนบ้างทะเลสาบสงขลาค่ะประกอบด้วยแม่น้ำย่อยๆหลายสายค่ะ15จุดต้องไปตั้งตามจุดแม่น้ำย่อยๆดังที่หลายสายเพราะมันมารวมกันที่ทะเลสาบสงขลาเราจะไปตั้งที่ทะเลสาบสงขลาที่เดียวไม่ได้นะคะต้องไปตั้งตามจุดย่อยๆจึงเป็นที่มาของ15จุดค่ะแล้วประเด็นของสาเหตุที่ทำไมต้องทำระบบใหม่ขึ้นมาเพราะโครงการนี้เป็นโครงการแรกของประเทศไทยที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งต้องการนำข้อมูลทั้งหมดของทุกกระทรวงเข้ามารวมกันค่ะทางข้าราชการเองนะคะได้ตั้งโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อต้องการจริงๆประเด็นนี้นะคะมันมีทะเลสาบทั้งหมดอีก28จุดนะคะที่จะมาใช้ข้อมูลร่วมกันแล้วคนที่จะได้ประโยชน์จากพื้นที่ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็จะได้ใช้ข้อมูลตรงนี้ด้วยนะคะนี่เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ฉันอยากชี้แจงผ่านท่านประธานผ่านไปยังเพื่อนสมาชิกขอบคุณค่ะ
1: ครับก็น่าจะครบถ้วนแล้วนะครับ

0: เนื่องจากมาตรานี้มีการแก้ไขนะครับ
1: ขออนุญาตค่ะ
0: ท่านรัชนกจะอะไรครับ
1: ท่านประธานคะดิฉันจะขออนุญาต3นาทีค่ะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับที
0: ่ท่านจะประท้วงหรือท่านจะทำอะไรครับ
1: เป็นสิ่งที่ท่านพิมพ์พัฒนาได้กล่าวถึงค่ะดิฉันขออนุญาตใช้สิทธิ์ในฐานะ
0: ยังไม่อนุญาตนะครับเพราะว่า
1: ท่านประธานคะท่านไม่ได้ประท้วง
0: แล้วก็ไม่ได้ใช้สิทธิ์พาดพิงนะครับ
1: เพื่อที่จะดิฉันขอใช้สิทธิ์พาดพิงในฐานะประธานกรรมธิการติดตามงบประมาณค่ะท่านประธาน
2: ท่านประธานครับท่านประธานประท้วงท่านประธานครับ
0: ยังผมยังไม่ได้
2: เกี่ยวครับท่านประธานครับ
0: ไม่เป็นไรเดี๋ยวท่านมีโอกาสได้พูดนะครับ
1: ท่านประธานไม่ให้พูดดิฉันคงต้องประท้วงในข้อที่9จริงๆค่ะคือสิ่งที่ดิฉันกำลังอธิบายดิฉันขอใช้เวลาสัก3นาทีนะคะขอให้เพื่อนในรัฐสภาในสมาชิก
2: ท่านประธานประท้วงท่านประธานครับ
1: คือ
0: ยังไม่ต้องประท้วงครับผมกำลังจะวินิจฉัยก่อน
1: ม
0: ี
1: ประโยชน์แน่ๆคร
0: ับท่านผมกำลังวินิจฉัยก่อนเบื้องต้นเนี่ยท่านรัชนกครับท่านไม่ได้ใช้สิทธิ์พาดพิงเพราะว่ายังไม่มีการพาดพิงถึงท่านรัชนกนะครับอันที่2เนี่ยท่านจะประท้วงผมเนี่ยท่านต้องบอกก่อนว่าท่านประท้วงเรื่องอะไรแล้วก็ประท้วงประเด็น
1: ดิฉันขอใช้สิทธิ์พาดพิงในฐานะที่
0: ผมจะวินิจฉัย
1: ประชาชนค่ะ
0: พาดพิงเรื่องอะไรนะครับ
1: พาดพิงมีการพูดถึงพรรคประชาชนแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องคำของงบประมาณค่ะท่านประธานดิฉันขอเวลา3นาทีค่ะจะพูดให้รัฐกุมค่ะ
0: เดี๋ยวขออนุญาตนะครับผมวินิจฉัยแล้วยังไม่ถึงยังไม่เป็นการพาดพิงท่านนะครับขออนุญาตนะครับท่านรัชนกครับเชื่อผม
1: ถ้าอย่างนี้ดิฉันขอหารือก็ได้ค่ะท่านประธาน
0: ยังก่อนครับเดี๋ยวให้ผมถามมติก่อนนะครับเดี๋ยวคงมีโอกาสที่ท่านจะได้พูดอยู่นะท่านรัชนกนะครับขอบคุณมากนะครับ
1: ท่านประธาน
3: หารือ9โมงเช้าครับ
1: คิดว่าเป็นเรื่องสำคัญจริงๆที
0: ่ท่านรัชนกครับขออนุญาตครับผมวินิจฉัยแล้วนะฮะท่านนั่งลงก่อนครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมีโอกาสที่ท่านจะได้พูดอยู่นะฮะ
1: ท่านประธานคะดิฉันอยากให้เพื่อนสมาชิกในสภาได้รักษามารยาท
2: ท่านประธานสมาชิกครับท่านประธานครับตามข้อ71นะครับท่านประธาน
0: เย็นๆครับ
2: ไม่ใช่ครับท่านประธานเป็นที่สุดแล้วนะครับอ
0: ย่าเพิ่งประท้วงครับเดี๋ยวผมกำลังผมได้วินิจฉัยแล้วนะครับท่านรัชนกครับรบกวนเชื่อคำวินิจฉัยของประธานนะครับเชิญท่านนั่งก่อนครับ
1: ถ้าอย่างนั้นดิฉันขออนุญาต
3: ท่านประธานครับ
1: ท่านประธานใน
0: ผมกำลังดำเนินการบริหารการประชุมอยู่ครับสักครู่ครับ
3: ครับ
0: ผมกำลังเจรจากับท่านประธาน
3: นะครับท่านประธานครับ
0: ท่านทำอะไรครับ
3: ขออนุญาตประท้วงท่านประธานครับ
0: ครับ
3: วินิจฉัยการประชุมด้วยนะครับเพราะว่าเพื่อนสมาชิกรู้นะครับว่าเราประชุมข้อบังคับอะไรจะมาบอกว่าพอท่านประธานวินิจฉัยแต่ละเรื่องแล้วก็จะต้องไปอย่างอื่นหาลือก็อยากจะบอกว่าถ้าหาลือจะมีคิววันพุธกับวันพฤหัสบดี9โมงเช้านะครับ
1: ขออนุญาตประท้วงท่านประธานในข้อ9ค่ะท่านประธานให้เพื่อนสมาชิกเนี่ยลุกขึ้นมาพร่ำนะคะหลายท่านหลายคนแต่ว่าสิ่งที่ฉันกำลังจะพูดเนี่ย
0: ท่านรัชนกครับผมขอให้ท่านรัชนกถอนท่านก่อนเดี๋ยวนะครับเมื่อสักครู่นี้ท่านผู้ประท้วงลุกขึ้นมาประท้วงแล้วก็อธิบายเหตุผลของการประท้วงผมก็วินิจฉัยไปแล้วว่าให้หยุดนะครับไม่ได้ให้ประท้วงต่อนะครับส่วนคำว่าที่ท่านใช้คำว่าพร่ำเนี่ยท่านกรุณาถอนคำพูดคำนี้ครับ
1: ดิฉันขอประท้วงท่านประธานในข้อที่9ค่ะคือสิ่งที่ท่านสมาชิกได้ขออนุญาตก่อนครับ
0: ท่านถอนคำว่าพร่ำก่อนครับเพราะว่า
1: ท่านประธานจะกรุณาให้สมาชิกพรรคประชาชนได้พูดได้ให้จบได้ไหมคะท่านประธาน
0: ผมวินิจฉัยแล้วให้ท่านถอนคำว่าพร่ำก่อนครับท่านถอนก่อนครับ
1: ดิฉันถอนคำว่าพร่ำได้ค่ะ
0: ครับ
1: ดิฉันขอประท้วงท่านประธานในข้อที่9ค่ะท่านประธานวางตัวไม่เป็นกลางนะคะในที่ประชุมซึ่งดิฉันเนี่ยได้ชี้แจงไปแล้วนะคะว่าเมื่อสักครู่เนี่ยถ้าใครได้กอเทปดูก็คงจะได้เห็นแล้วนะคะว่า
2: ท้วงท่านประธานครับตามข้อ9ครับท่านประธานครับ
0: มีผู้ประท้วงครับเชิญครับ
2: ครับท่านประธานครับท่านประธานวินิจฉัยแล้วนะครับว่าไม่มีการพาดพิงนะครับท่านประธานถ้าการพาดพิงเนี่ยต้องทำให้เกิดความเสียหายไม่มีความเสียหายเลยครับท่านกรรมาธิการตอบชี้แจงตามที่ท่านสมาชิกหรือท่านกรรมาธิการเสียงข้างน้อยเนี่ยได้มีข้อซักถามไปถึงท่านกรรมาธิการก็จบแล้วครับท่านประธานครับดำเนินการต่อได้เลยครับลงมติได้เลยครับท่านประธานขอบพระคุณครับ
0: ครับท่านรัชนกครับผมวินิจฉัยไปแล้วนะครับว่า เรื่องการพาดพิงเนี่ยยังไม่มีพาดพิงถึงท่านรัชนกนะครับเพราะฉะนั้นขอความกรุณาผมจะดำเนินการต่อนะครับเชิญท่านรัชนกนั่งได้ครับ
4: ท่านประธานครับ
0: เชิญท่านผู้นำสายค้านจะอะไรครับ
4: ครับผมขอใช้สิทธิ์พาดพิงเล็กน้อยครับ
0: พาดพิงเรื่อง

0: เดี๋ยวผมได้อธิบายนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยจริงๆถ้าได้ฟังนะครับถึงแม้ท่านกรรมธิการเนี่ยจะไม่ได้เอ่ยชื่อพรรคโดยตรงนะครับแต่ว่าก็มีการพยายามในการอธิบายบอกว่าพรรคของพวกผมเนี่ยถึงแม้ไม่ได้มีการเอ่ยชื่อนะครับเป็นพรรคในเมืองก็เลยเป็นเรื่องปกติที่จะไม่ได้มีการจัดสรรงบประมาณในส่วนของการขุดบ่อบาดาลนะครับในพื้นที่ของที่ส.ส.เขตเราสังกัดนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าทุกท่านที่ติดตามฟังการคำชี้แจงเมื่อสักครู่เนี่ยผมเชื่อว่าทุกท่านเนี่ยตีความได้ตรงกันว่าสิ่งที่มีคำชี้แจงเนี่ยสำหรับพวกผมเองเนี่ยคือความพยายามในการบิดเบือนอย่างไรครับท่าน
1: อย่างนี้ท่านเดี๋ยวผมอนุญาตให้ท่านพูดในประเด็นนี้ก่อนแล้วกันนะครับถือว่าพาดพิงในประเด็นนี้ผมให้ท่านพูดได้เชิญครับ
0: ครับขอบคุณครับสิ่งนี้ผมอยากพยายามชี้แจงครับท่านประธานก็คือถ้าฟังที่
1: ท่านรัชนกกรุณานั่งก่อนครับนะครับปิดไมค์แล้วนั่งก่อนครับ
2: ท่านประธานจะมาละเมิดสิทธิ์การยืนของดิฉัน
1: ผมไม่ได้ละเมิดครับเชิญครับท่านปิดไมค์ก่อนแล้วก็ให้ท่านผู้นำฝ่ายค้านได้พูดก่อนครับนะครับเชิญครับท่านผู้นำฝ่ายค้าน
0: สิ่งที่ท่านณัฐชาได้อภิปรายตั้งแต่ตอนแรกนะครับรวมถึงที่ท่านณัฐชาเนี่ยได้ลุกขึ้นชี้แจงใช้สิทธิ์พาดพิงเมื่อสักครู่เนี่ยท่านณัฐชาไม่เคยเปรียบเทียบนะครับระหว่างการจัดสรรงบประมาณในส่วนนี้ระหว่างพรรคภูมิใจไทยกับพรรคประชาชนครับสิ่งที่ท่านณัฐชาได้ลุกขึ้นอภิปรายแล้วก็แสดงข้อมูลให้เห็นเนี่ยก็คือในเรื่องของความกระจุกตัวเป็นการตั้งข้อสังเกตและประเด็นที่สำคัญที่สุดก็คือการจัดสรรงบประมาณที่ผิดพื้นที่ครับกลายเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาแล้งเนี่ยไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณอย่างตรงจุดแต่กลับไปลงในพื้นที่ที่ไม่ได้มีปัญหาแล้งซึ่งก็ตั้งข้อสังเกตว่ามันมีการกระจุกตัวอยู่บางพื้นที่หรือเปล่าที่สังกัดบางพรรคหรือเปล่าครับแต่สิ่งที่ผมกังวลมากกว่าคืออะไรครับท่านประธานอยากจะฝากท่านประธานเตือนไปยังเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับที่ท่านลุกขึ้นมาพยายามอธิบายบิดเบือนรับข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมาเลยเป็นเรื่องปกติมากที่งบประมาณไปลงในพื้นที่เขตพรรคท่านอย่าลืมนะครับในสภาแห่งนี้เคยมีการคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวข้องกับมาตรา144เรียบร้อยแล้วนะฮะคำพูดของท่านเป็นบันทึกในที่ประชุมเนี่ยระวังนะครับว่าจะผิดรัฐธรรมนูญมาตรา144ขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: นะครับก็ผมคิดว่าต่างฝ่ายต่างอธิบายเหตุผลนะครับในความจำเป็นในการจะมีบ่อบาดาลผมก็ให้เปิดโอกาสให้ทุกท่านได้อภิปรายนะครับก็น่าจะครบถ้วนแล้วผมขอทำหน้าที่ต่อนะครับเนื่องจากมาตรานี้กรรมธิการมีการแก้ไขนะครับดังนั้นจะถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นควรให้มีการแก้ไขหรือไม่ก่อนนะครับหลังจากนั้นถ้ามติที่ประชุมบอกว่าจะเห็นด้วยก็จะถามต่อว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของกรรมธิการหรือของกรรมธิการที่ขอสงวนความเห็นและผู้แปรยติที่ขอสงวนคำแปรยตินะครับขอถามมติจากที่ประชุมครับว่าจะเห็นควรให้มีการแก้ไขหรือไม่ครับก่อนลงมติผมขอตรวจสอบองค์ประชุมครับเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนโปรดเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนครับสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนขอเชิญนะครับไม่มีแล้วนะครับถ้าไม่มีผมขอปิดการแสดงตนครับเจ้าหน้าที่แสดงผลครับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม471ท่านครบองค์ประชุมนะครับขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนครับผู้ใดเห็นควรให้มีการแก้ไขกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นควรให้มีการแก้ไขกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงครับมีท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ลงคะแนนไหมครับถ้าไม่มีแล้วผมขอปิดการลงคะแนนครับเจ้าหน้าที่แสดงผลครับจำนวนผู้ลงมติ473เห็นด้วย416ไม่เห็นด้วยไม่มีงดออกเสียง56ไม่ลงคะแนนเสียง1นะครับเป็นนั้นว่าที่ประชุมเห็นควรให้มีการแก้ไขต่อไปจะขอถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของกรรมธิการหรือของกรรมธิการที่ขอสงวนความเห็นและผู้แปรยติที่ขอสงวนคำแปรยติครับก่อนลงมติขอตรวจสอบ

0: องค์ประชุมครับเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนครับโปรดเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนครับท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนขอเชิญแสดงตนครับถ้าไม่มีนะครับครบแล้วผมขอปิดการแสดงตนเจ้าหน้าที่แสดงผลครับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม473ท่านครบองค์ประชุมครับขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นด้วยกับคณะกรรมการกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดเห็นด้วยกับกรรมการที่ขอสงวนความเห็นและผู้แปรยติที่ขอสงวนคำแปรยติกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงครับท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนขอเชิญลงคะแนนครับถ้าไม่มีเพิ่มเติมแล้วนะครับผมขอปิดการลงคะแนนครับเจ้าหน้าที่แสดงผลครับจำนวนผู้ลงมติ471เห็นด้วย277ไม่เห็นด้วย138งดออกเสียง56ไม่ลงคะแนนเสียงไม่มีนะครับเป็นนั้นว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการแก้ไขของกรรมธิการนะครับเชิญท่านเลขาธิการครับ
1: มาตรา18กระทรวงพลังงานมีการแก้ไขมีกรรมาธิการขอสงวนความเห็นมีผู้แปรยติขอสงวนคำแปรยติ
0: ครับในมาตรานี้นะครับจะมีผู้สงวนคำแปรยติ6ท่านแล้วก็มีผู้ประสงค์จะอภิปรายเนื่องจากมาตรานี้มีการแก้ไขมีผู้อภิปรายอีก8ท่านนะครับก็ขอเชิญท่านแรกครับท่านรัชนกสุขประเสริฐครับ
2: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันนางสาวรัชนกสุขประเสริฐสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการเขต2พรรคประชาชนค่ะในวันนี้ดิฉันขอร่วมอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570มาตรา18ในส่วนของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานค่ะท่านประธานท่านประธานคะก่อนอื่นดิฉันอยากชวนท่านประธานและเพื่อนๆสมาชิกทบทวนกันค่ะว่าสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานคือหน่วยงานที่มีหน้าที่ต้องทำอะไรกันบ้างค่ะสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานเป็นหน่วยงานที่บริหารราชการส่วนกลางของกระทรวงพลังงานใช่ไหมคะทำหน้าที่หลักในด้านนโยบายแผนยุทธศาสตร์การกำกับดูแลและการอำนวยการบริหารงานราชการของในกระทรวงในภาพรวมเป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องทิศทางพลังงานของประเทศไทยค่ะท่านประธานแต่เมื่อดิฉันมาดูคำของงบประมาณปี2570เนี่ยของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานในหมวดครุภัณฑ์เทคโนโลยีพลังงานชุมชนดิฉันพบว่ามีรายการที่ชวนตั้งคำถามเป็นอย่างมากค่ะท่านประธานนั่นคือการจัดซื้อตู้อบและเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะสำหรับอบกล้วยตากและผลผลิตทางการเกษตรค่ะรวมถึงเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เพื่อกระจายลงพื้นที่ผ่านสำนักงานพลังงานจังหวัดทั่วประเทศค่ะโดยที่หน่วยงานให้เหตุผลว่าเป็นการสาธิตค่ะให้ประชาชนเข้าใจการเปลี่ยนผ่านระบบด้านพลังงานค่ะท่านประธานคะดิฉันขอเรียนตรงๆว่าดิฉันไม่เห็นด้วยกับรายการนี้เพราะการซื้อตู้อบกล้วยตากไปแจกจ่ายชุมชนไม่ได้เกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานที่ดิฉันเพิ่งกล่าวไปเมื่อสักครู่เลยแม้แต่น้อยค่ะถ้าสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานมีหน้าที่ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับกระทรวงการไปจัดซื้อเครื่องใช้ในครัวเรือนอย่างตู้อบกล้วยเพื่อแจกจ่ายลายชิ้นแบบนี้ควรเป็นภารกิจของหน่วยงานที่มีหน้าที่ส่งเสริมอาชีพหรือการแปรรูปสินค้าเกษตรมากกว่าไม่ใช่หน่วยงานบริหารส่วนกลางแบบสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานอย่างแน่นอนค่ะท่านประธานและท่านประธานคะถ้าเราปล่อยให้หลักการแบบนี้ผ่านไปได้คือหน่วยงานราชการใดก็ตามค่ะสามารถตั้งซื้องบครุภัณฑ์อะไรก็ได้โดยอ้างว่าเพื่อสาธิตหรือเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนโดยไม่ต้องผูกกับอำนาจหน้าที่กระทรวงแบ่งตามส่วนราชการอย่างนี้ต่อไปหน่วยงานไหนจะตั้งงบซื้ออะไรก็ได้ใช่ไหมคะในนามสาธิต ดิฉันยังเห็นว่าการตั้งงบรายการนี้ขัดกับดักวินัยการเงินการคลังตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐพ.ศ. 2561มาตรา9ที่กำหนดว่าการใช้จ่ายเงินแผ่นดินต้องเป็นไปตามอำนาจหน้าที่และความจำเป็นและมาตรา37ค่ะท่านประธานที่กำหนดว่าการเสนอขอตั้งงบประมาณต้องแสดงความจำเป็นและความคุ้มค่าอย่างชัดเจนซึ่งรายการนี้ไม่ผ่านหลักการทั้ง2ข้อนี้เลยค่ะท่านประธานท่านประธานคะนอกจากประเด็นเรื่องภารกิจแล้วดิฉันยังมีเรื่องกังวลเรื่องราคาต่อหน่วยของครุภัณฑ์รายการนี้ด้วยค่ะเนื่องจากราคาของโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใกล้เคียงกันในตลาดทั่วไปเนี่ยอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าราคาที่หน่วยงานเสนอขอตั้งงบมาอย่างมีนัยยะสำคัญมากค่ะซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการตั้งงบรายการนี้ขาดการสืบราคาตลาดอย่างรอบคอบค่ะและยังขาดความโปร่งใสในที่มาของราคาอีกด้วยค่ะและอีกประเด็นนึงที่ดิฉันมีความกังวลอย่างมากเลยค่ะท่านประธานคือเรื่องเกณฑ์การคัดเลือกชุมชนที่จะได้รับครุภัณฑ์สาธิตเหล่านี้ซึ่งมีจำนวนรวมถึง235ระบบทั่วประเทศโดยที่ไม่ปรากฏเชิงปริมาณหรือหลักฐานการยื่นคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนแต่อย่างใดค่ะท่านประธานการจัดสรรครุภัณฑ์ในลักษณะแบบนี้จึงขาดมาตรฐานและไม่สามารถตรวจสอบหรือประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการได้เลยค่ะท่านประธานดิฉันไม่ได้คัดค้านและไม่ได้จะบอกว่าการส่งเสริมพลังงานทดแทนหรือพลังงานชุมชนเป็นเรื่องไม่ดีนะคะท่านประธานแต่ดิฉันเห็นว่างบประมาณแผ่นดินทุกบาททุกสตางค์ต้องถูกใช้ให้เหมาะสมกับอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานอย่างเคร่งครัดไม่ใช่ปล่อยให้หน่วยงานใดก็ได้จัดซื้อโดยอ้างเพียงแค่ว่าสาธิตโดยไม่ผูกกับภารกิจที่แท้จริงของตนเองค่ะท่านประธานด้วยเหตุนี้ค่ะดิฉันจึงไม่เห็นด้วยกับการจัดสรรงบประมาณในรายการนี้และขอให้ขอเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรของเราแห่งนี้ตัดงบประมาณรายการครุภัณฑ์เทคโนโลยีพลังงานชุมชนตู้อบและเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์ของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานทั้งหมดเนื่องจากไม่มีความเกี่ยวข้องกับภารกิจและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานแต่อย่างใดขอบคุณค่ะท่านประธาน
0: ครับต่อไปท่านนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมครับ
3: ครับเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมบัญชีรายชื่อพรรคไทยพักดีผมมีสิ่งที่จะเรียนไปยังท่านคณะกรรมการต้องถามท่านคณะกรรมการว่าในช่วงที่ท่านพิจารณางบประมาณของกระทรวงพลังงานท่านได้เคยเชิญผู้แทนของกระทรวงพลังงานมาถามถึงยุทธศาสตร์ในการควบคุมราคาน้ำมันดีเซลหรือไม่และผมดูแล้วทิศทางของราคาน้ำมันดีเซลวันนี้เป็นอันตรายต่อระบบเศรษฐกิจประเทศครับวันนี้ท่านประธานทราบข่าวไหมครับว่าดีเซลจะเพิ่มขึ้นอีกครับพรุ่งนี้จะขึ้นอีกประมาณ70สตางค์เป็นแสนและเกือบ40บาทครับและถ้าเรามองย้อนหลังเราจะรับรู้เลยว่าราคาน้ำมันดีเซลเรามีปัญหาผมเคยได้ยินรัฐมนตรีพลังงานเคยแถลงอยู่เรื่อยด้วยความภูมิใจว่าเคยบีบคอโรงกลั่นดึงเงินกำไรของโรงกลั่นประมาณ 17,422 ล้านบาทมาคุมราคาดีเซลแล้วสุดท้ายว่าวันนี้ราคาดีเซลเป็นยังไงครับผมนี่อยากจะย้ำกับท่านกรรมธิการว่าท่านได้ถามไหมว่ารัฐบาลชุดนี้กระทรวงพลังงานชุดนี้มียุทธศาสตร์ในการควบคุมราคาน้ำมันดีเซลให้กับพี่น้องประชาชนอย่างไรและผมอยากจะบอกนะครับว่าการกำหนดราคาน้ำมันดีเซลในแต่ละประเทศมันเป็นยุทธศาสตร์ของแต่ละประเทศยกเว้นประเทศที่มีลักษณะการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกันเราเรียนแบบกันได้แต่ถ้าประเทศที่ดำเนินธุรกิจไม่สอดคล้องกันมันเรียนแบบกันไม่ได้อย่าลืมนะครับว่าประเทศเราเนี่ยบริหารประเทศภายใต้ระบบการควบคุมราคาดีเซลที่เหมาะสมเราไม่ใช่ตึงตายตัวแต่เราควบคุมในราคาดีเซลที่เหมาะสมผมให้ท่านลองดูกราฟนี้นะที่ผมลองเอาเปรียบเทียบราคาน้ำมันดีเซลของญี่ปุ่นแต่ละวันเปรียบเทียบกับประเทศไทยครับผมเอาตั้งแต่วันที่28เลยฮะตั้งแต่เกิดสงครามฮะจนกระทั่งถึงวันล่าสุดฮะเปรียบเทียบมาเรื่อยๆฮะท่านประธานเห็นไหมครับว่าสีเหลืองเนี่ยคือราคาน้ำมันดีเซลของประเทศญี่ปุ่นผมคิดไม่ถึงนะฮะว่าราคาดีเซลญี่ปุ่นถูกกว่าประเทศไทยณขณะนี้ตลอดเดือนที่ผ่านมาราคาดีเซลญี่ปุ่นตกประมาณเฉลี่ยนะฮะ159เยนถ้าคิดอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตกประมาณ32ถึง33บาทตามการแข็งตัวของค่าเงินท่านเองท่านประธานเห็นไหมครับว่าเขาสามารถควบคุมราคาน้ำมันดีเซลได้นิ่งฮะแล้วท่านประธานดูราคาน้ำมันดีเซลประเทศไทยเลยฮะวันนี้ยังมั่วอยู่เลยฮะท่านประธานผมบอกท่านประธานนะครับว่าแล้วอย่างนี้ล่ะผู้ประกอบการเขาจะบริหารระบบธุรกิจเขาอย่างไรเพราะอย่าลืมว่าดีเซลคือปัจจัยการผลิตที่สำคัญดีเซลมีผลต่อราคาอุตสาหกรรมดีเซลมีผลต่อราคาเกษตรราคาประมงสินค้าและบริการทุกอย่างมีผลจากดีเซลทั้งสิ้น
4: ถ้ารัฐบาลบริหารอย่างนี้ตายนะครับประชาชนจะอยู่ยังไงครับท่านประธานท่านดูสิครับวันหนึ่งขึ้นไปถึง50วันหนึ่งลงมาวันหนึ่งตอนขนาดนี้กำลังจะแตะ40ครับแต่ทำไมญี่ปุ่นทำได้ผมไม่อยากให้รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานหรือทีมงานกระทรวงพลังงานภูมิใจเพียงแค่ว่าดึงกำไรของโรงกลั่นมาได้ 17,422 ล้านบาทแล้วดีใจแล้วดูแท้วันนี้ราคาดีเซลเป็นยังไงประชาชนจะดูยังไงฮะท่านประธานผมนี่อยากจะย้ำว่าแค่สิ้นเดือนกันยาไทยช่วยไทยพลัสหมดผมโอเคนะโครงการนี้ผมถือว่าช่วยประชาชนได้ระดับหนึ่งแล้วหลังจากนี้มันเละนะฮะท่านประธานราคาสินค้าบริการจะไปประชาชนไม่มีเงินมาช่วยแล้วงั้นตรงนี้เนี่ยมันจึงเป็นปัญหาที่ผมถือว่าคือความล้มเหลวในทางยุทธศาสตร์ของกระทรวงพลังงานในการกำหนดราคาดีเซลให้ท่านไปดูงานญี่ปุ่นว่าญี่ปุ่นเขาทำยังไงญี่ปุ่นทำแบบไหนเรียนแบบญี่ปุ่นดูซิและทำไมญี่ปุ่นคอนโทรลราคาน้ำมันดีเซลได้ถูกกว่าไทยเยอะมากและนิ่งฮะมีแต่ของไทยเนี่ยเหมือนคนเด็กเล่นขายของที่ราคามันขึ้นมั่วไปหมดเลยครับท่านประธานและผลพวงที่ทำแบบนี้สิ่งที่เกิดตามมาคืออะไรฮะปตท.กำไรยังมหาศาลท่านประธานทราบนะครับผมให้ดูกราฟฮะ6เดือนแรกของปีนี้เมื่อเทียบกับ6เดือนแรกของปีที่ผ่านมาปตท.กำไรจาก 44,848 ล้านบาทเป็น 78,263 ล้านบาทกำไรเพิ่มขึ้น 74.5% ฮะบางจาก6เดือนแรกของปี68ฮะติดลบ445ล้านฮะปรากฏว่ามาปีนี้ฮะ6เดือนแรกโตขึ้นมาต้อง 18,000 กว่าล้านฮะกลายเป็นบริษัทน้ำมันรวยหมดฮะแต่ประชาชนลำบากฮะสุดท้ายแล้วกระทรวงพลังงานท่านอุ้มใครกันแน่ฮะกรรมาธิการถามหรือเปล่าอ่ะแล้วประชาชนอยู่ยังไงล่ะผมดูแล้วท่านกำลังอุ้มบริษัทพลังงานน่ะท่านไม่ได้ดูแลประชาชนนี่คือปัญหาฮะจึงทำให้ผมรู้สึกว่าไว้ใจไม่ได้แล้วผมไม่ได้อภิปรายไม่ไว้วางใจแต่ผมกำลังท้วงติงฮะให้คณะกรรมการต้องคุยและแก้ปัญหาประชาชนอย่างใดอย่างหนึ่งแค่นั้นยังไม่พอท่านประธานเชื่อไหมถ้าท่านประธานจำได้ตอนที่เราแถลงนโยบายใหม่ๆวันนั้นราคาน้ำมันดีรัฐมนตรีพลังงานพยายามพูดถึงความตั้งใจที่จะดูเรื่องราคาดูแลเรื่องพลังงานเรื่องการทุจริตเรื่องการกักตุนและผมจำได้แม่นแล้วว่ารัฐมนตรีพลังงานเคยแถลงช่วงเดือนเมษาบ่งบอกว่าโรงกลั่นน้ำมันปล่อยน้ำมันมากผิดปกติหายไป700ล้านลิตรผมจำได้แม่นและผมบันทึกไว้ตลอดโดยที่700ล้านลิตรตัวเลขนี้ตัวเลขนี้มาจาก2ส่วนส่วนหนึ่งแล้วโดยปกติโรงกลั่นจะกลั่นน้ำมันเฉลี่ยในเดือนมีนานะฮะเฉลี่ยวันละ70ล้านลิตรเพิ่มไปเป็น78ล้านลิตรทุกวันกลายเป็นว่าน้ำมันเพิ่มขึ้นประมาณ200ล้านลิตรเศษและที่ซ้ำร้ายคือคลังของโรงกลั่นต่างๆในภาพรวมจะมีน้ำมันดีเซล 1,200 ล้านลิตรปรากฏว่าเขาไปตรวจสอบสต็อกของคลังน้ำมันภาพรวมทั้งหมดของ6โรงกลั่นน้ำมันเหลือ700ล้านลิตรแสดงว่าโรงกลั่น

0: น้ำมันลำลูกกามีคำแถลงชัดเจนว่าน้ำมันหายไปประมาณ 29.4
1: ที่ต้องตัด 1% ครับความจริงกระทรวงพลังงาน 2,000 ล้านบาทสำหรับกระทรวงพลังงานเพราะฉะนั้นการเสนอตัด 1% ผมคิดว่าสมเหตุสมผลครับพอมาดูครับสิ่งที่ผมคิดว่ามีปัญหามากพอดูไส้ในหน่อยครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับกระทรวงนี้ความน่ากลัวคือว่าถ้าได้ไปดูประมาณการรายได้เราคงคิดว่ากระทรวงไหนก่อให้เกิดรายได้มากที่สุดในประเทศไทยก็ต้องบอกกระทรวงการคลังแต่กระทรวงอันดับ2ครับคือกระทรวงพลังงานรายได้ปี69คาดการไว้อยู่ที่ 83,000 ล้านปี2570รายได้ตกมาเหลือแค่ 70,000 ล้านท่านประธานทราบไหมจาก 83,000 ลดเหลือแค่ 70,000 ล้านเนี่ยลดลงไปกว่า 20% นะครับมันสะท้อนถึงประสิทธิภาพการทำงานว่าเกิดอะไรขึ้นในองค์กรนี้พอไปดูไส้ในครับมีปัญหาจริงๆเพราะว่าทรัพยากรธรรมชาติเอาทีละตัวก่อนเรื่องแก๊สธรรมชาติปกติแล้วอากรค่าภาคหลวงเนี่ยมันจะมาจากในอ่าวไทยพอแก๊สธรรมชาติในอ่าวไทยมันกำลังจะหมดเลยทำให้อากรและค่าภาคหลวงมันตกลงสิ่งนี้ต่างหากคือสิ่งที่กระทรวงพลังงานเนี่ยควรจะทบทวนขอเงินหน่อยสิครับเงินกู้ 200,000 กว่าล้านลองเอาไปสร้างโครงการในอ่าวไทยเพิ่มเติมท่านทำยังไงครับท่านจะเพิ่มปริมาณการขุดเจาะก๊าซธรรมชาติระหว่างไทยมาเลเซียหรือจะเริ่มแสวงหาจุดใหม่ที่อยู่ในทะเลฝั่งอันดามันน้ำลึกซึ่งสมัยคุณพีรพันธ์สายรัฐวิภาคท่านหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติเป็นรัฐมนตรีก็ตั้งกรรมการขึ้นมาดูแหล่งสำรวจในส่วนของอันดามันตอนนี้ผมยังไม่เห็นซึ่งผมอยากจะเห็นวิธีการของกระทรวงพลังงานที่ใช้งบประมาณในคราวนี้ที่จะได้จากพรก.เงินกู้และในงบกลางไปในทิศทางที่เรียกว่าสร้างรายได้กับประเทศครับพอมาดูครับเมื่อกี้พูดเรื่องแก๊สลองมาดูเรื่องไฟฟ้าครับไฟฟ้านี่ปวดหัวหนักกันเข้าไปอีกนะครับสัดส่วนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตที่อยู่ภายใต้กระทรวงพลังงานท่านประธานทราบไหมเขาคือแชมเปี้ยนในการหารายได้1ใน5ของประเทศไทยครับถ้าได้ดูกราฟว่าองค์กรไหนทำรายได้อันดับ1ของประเทศและวิสาหกิจอันดับ1กองสลากอันดับ2กองทุนวายุพักอันดับ3ปตท.อันดับ4การไฟฟ้าส่วนฝ่ายผลิตอันดับ5การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าธุรกิจพลังงานเป็นรัฐวิสาหกิจที่เราต้องเข้าไปดูแลแต่นี้เงินเยอะครับ 200,000 ล้านเนี่ยประเทศเป็นหนี้เขาก็บังคับท่านต้องคิดตามมาคือแล้วองค์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแปรรูปไม่ได้เพราะฉะนั้นแปลว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคถือโดยรัฐ 100% เอ้าแต่แปลครับปี50ดันไปตั้งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานที่เรียกว่ากกพ.ความจริงไอ้กกพ.มันต้องกำกับพลังงานน้ำมันเพราะมันถูกแปรรูปออกไปแล้วท่อมันไปตามที่ไหนครับปตท.ไม่มีใครดูแต่ว่าดันดีไซน์กกพ.มากำกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตทั้งที่เป็นของรัฐ 100% เต็มผลที่เกิดขึ้นคือความชิบหายที่ตามมาครับปี44ผลิตไฟฟ้าอยู่ 77% พอปี69กฟผ.ผลิตเหลือ 31 ความร่ำรวยไปตกอยู่กับเอกชนผูกขาดไปโทษเอกชนเขาก็ไม่ได้ที่ต้องโทษคืออะไรรู้ไหมครับการผูกสมการของประเทศเรื่องพลังงานมันผิดฝาผิดตัวมีคณะกรรมการกปช.คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติท่านนายกเป็นประธานมีคณะกรรมการกกพ.กำกับเฉพาะซีกไฟฟ้าอย่างเดียวแต่น้ำมันไม่มีปล่อยปตท.เขาจัดการไปเห็นความพิกลพิการไหมครับทำไมไม่รวมมากปช.รวมมากกพ.แล้วกำกับหมดครับทั้งน้ำมันแก๊สไฟฟ้าแบบเต็มรูปแบบที่สำคัญครับที่ผมพูดอย่างนี้เพราะผมต้องการเห็นพันธกิจใหม่ของกระทรวงพลังงานเร่งให้ก่อให้เกิดรายได้มากที่สุดโดยเฉพาะเอาเงินกู้ส่วนหนึ่งไปใช้ในโครงการกระตุ้นให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตออกไปหารายได้ได้ให้ออกเป็นเสือตัวสำคัญที่ออกไปหากินได้ท่านท่านครับสิ่งที่น่าสนใจมีอะไรบ้าง 1. โรงไฟฟ้าชีวมวลต่อมาเรื่องของ Data Center วันนี้ Data Center ไปอยู่กลางเมืองหลวงได้ยังไงครับคณะกรรมการกำกับกิจการ

0: พลังงานเวลากลุ่มธุรกิจเขาไปขอตั้งโรงงานไฟฟ้า Data Center มันต้องใช้ไฟเขาก็เลยบอกงั้นขอตั้งโรงงานตรงนี้เก็บคลังเก็บข้อมูลแล้วก็โรงไฟฟ้าอยู่ใกล้กันไอ้กกพ.ใช้เวลาขอเป็นปีแล้วไม่รู้จะได้หรือเปล่าผ่านมานายกกี่คนเล่นในประเทศไทยชวน Google ชวน Microsoft แป๊บเดียวออกไปเวียดนามหมดเพราะตั้งโรงไฟฟ้าไม่ได้พอตั้งโรงไฟฟ้าไม่ได้ไม่ขีดสนนี่ไงเขาอยู่เขาทำไงครับท่านประธานเขาตกแล้วน้ำมีแน่นอนที่ไหนล่ะครับกรุงเทพมหานครพระราม9รามคำแหงให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตจับมือกับการนิคมอุตสาหกรรมดูสิครับนิคมอุตสาหกรรม Data Center อยู่จุดเดียวน้ำไปที่นั่นไฟไปที่นั่นรีบทำนะครับถ้าท่านไม่รีบทำผมการันตีเลยว่าจะมีเอกชนจัดการทำนิคมอุตสาหกรรม Data Center แล้วการไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็จะรายได้หายไปอีกท่านประธานเห็นไหมนี่คือศักยภาพที่ทำกระทรวงพลังงานกระทรวงเดียวเดินได้ต่อมาครับการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีที่กระทรวงนี้ควรจะเอางบประมาณไปใช้ที่พูดแบบนี้เพราะอะไรเพราะว่าไอ้พระราชกำหนดเงินกู้200ล้านนี่เหมือนเช็คเปล่ามันไม่มีไส้น้ำไหนไปศึกษาในต่างประเทศสหรัฐอเมริกาหรือสภาพอังกฤษก็แล้วแต่ท่านจะเห็นว่าเวลาท่านเปลี่ยนสัญญาเช่าเมื่อไหร่บินมาที่บ้านเป็นชื่อท่านไม่ได้ชื่อเจ้าของบ้านอันนี้ไหมครับที่การไฟฟ้าหรือกระทรวงพลังงานต้องไปดูว่าต้องมีการปรับระบบบิลลิ่งใหม่ถ้าเป็นแบบนี้200ยูนิตแรก3บาทคนที่เขาอยู่ตามอพาร์ตเมนต์บ้านเช่าเขาจะรับอนิสงส์จากโครงการรัฐบาลที่จริงมีอีกมากครับท่านประธานครับผมขอสั้นๆนะครับกฎหมายการเปิดเสรีพลังงานแสงอาทิตย์ผมได้เสนอรัฐบาลไปเรียบร้อยแล้วและท่านประธานให้ความกรุณาและบรรจุระเบียบวาระแล้วกฎท้องถิ่นต้องขอเรื่องความปลอดภัยกทม.หรืออบต.สุดท้ายขอขนานส่วนภูมิภาค5หน่วยงาน3กระทรวงไม่มีทางออกกฎหมายลูกได้ทันผมเสนอกฎหมายท่านประธานบรรจุระเบียบวาระให้แล้วผมอยากเห็นเพราะอะไรรู้ไหมครับเฉพาะขออนุญาตเรื่องนี้ใช้เวลา1ปีใช้เงินไม่ต่ำกว่า 30,000 บาทเวลาขอไฟ5กิโลวัตต์ 5,000 ค่าติดตั้ง 180,000 บาทถ้าท่านเซฟเงินโดยการออกกฎหมายเสรีพลังงานแสงอาทิตย์ไม่ต้องขออนุญาตเหลือแค่จดแจ้ง 30,000 บาทเซฟไปเลยเท่ากับว่าก
1: ราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรเจ้าของประเทศและราษฎรผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยผมอนุสรณ์ธรรมใจสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต31เขตทวีวัฒนาเขตตลิ่งชันพรรคประชาชนขอร่วมอภิปรายมาตรา18งบประมาณของกระทรวงพลังงานผมขอเสนอให้มีการปรับลดงบประมาณกระทรวงพลังงานลงอย่างน้อย 5%ปีงบประมาณ70นั้นกระทรวงพลังงานได้งบพิเศษจากเงินกู้พ.ร.ก. 400ล้านเพราะว่า200ล้านหลังเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างพลังงานกระทรวงพลังงานก็จะเป็นเจ้าภาพในการทำโครงการปรับเปลี่ยนพลังงานซึ่งเวลานี้ยังไม่มีรายละเอียดนะครับซึ่งเราจำเป็นที่จะต้องทำเพื่อรองรับวิกฤตการณ์พลังงานกระทรวงพลังงานนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความมั่นคงทางด้านพลังงานเพราะประเทศไทยนั้นเป็นประเทศนำเข้าพลังงานสุทธิเราจะต้องมีตัวชี้วัดเวลาทำงบประมาณต้องมีตัวชี้วัดส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสามารถรองรับปัญหาวิกฤตการณ์พลังงานในอนาคตและสามารถรองรับระบบเศรษฐกิจการที่จะช่วยทำให้การบริหารงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายหรือดีขึ้นนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการจัดทำงบประมาณอย่างมียุทธศาสตร์ท่านประธานครับการที่เราขอปรับลด 5% ประมาณ 64.8 ล้านบาทเหตุผลหลักคืออะไรอันที่หนึ่งโครงการไอทีถูกกรรมธิการตัดยกทั้งโครงการสะท้อนว่าการตั้งงบไม่มีความพร้อมประเด็นที่2งบดำเนินการลักษณะศึกษาจ้างเหมาซ้ำรอยเดิมขณะที่แผนหลักของประเทศยังล่าช้าประเด็นที่3ผลงานยังไม่สะท้อนเป็นค่าพลังงานที่ลดลงของประชาชนเวลานี้ประชาชนใช้ไฟแพงต้องเผชิญกับราคาน้ำมันและราคาพลังงานราคาแพงค่าของชีพก็สูงอยู่แล้ว

0: พลังงานถูกปรับลงประมาณ 2% กว่านะครับหน่วยงานสำคัญที่จะพัฒนาและอนุรักษ์พลังงานเนี่ยจำเป็นจะต้องมีโครงการหรือมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพผมอยากให้ดูโครงการไอทีของกระทรวงพลังงานซึ่งถูกตัดยกทั้งโครงการสะท้อนเมื่อสักครู่พูดไปแล้วว่าสะท้อนการตั้งงบที่ไม่พร้อมพอถูกตัดครุพันคอมพิวเตอร์เต็มจำนวนหลายรายการมีเรื่องของการตัดโครงการโปรแกรมแสดงศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์ประโยชน์สูงสุดเนื่องจากว่าเป็นภาษีประชาชนในอนาคตและส่งผลกระทบต่อค่าไฟฟ้าที่ประชาชนต้องแบกรับภาระในระยะยาวนอกจากนี้ต้องมีการเตรียมการระบบพลังงานให้เพียงพอต่อการรองรับอุตสาหกรรม Data Center ด้วยถ้าเราต้องการที่จะทำอุตสาหกรรมนี้แต่ว่าสิ่งสำคัญตอนนี้คือต้องจัดระเบียบก่อนเพราะว่ามันมีผลกระทบแล้วก็ปรากฏว่ามีการลงทุน Data Center ในเขตชุมชนเขตเมืองแล้วก็มีการสำรองน้ำมันจำนวนมากซึ่งอาจจะเกิดอันตรายขึ้นได้อันนี้ก็ต้องระมัดระวังทางการคลังการจัดสรรงบทบกับประเทศมากกว่างบประมาณทอบให้สิทธิสัมปทานเอื้อประโยชน์เอกชนเป็นสัญญาที่ไม่เป็นธรรมกับประชาชนเป็นสัญญาที่ไม่เป็นธรรมกับประเทศพองทายผลประโยชน์สาธารณะไปยังทุนผูกขาดและให้ประชาชนผู้ใช้พลังงานเนี่ยแบกรับภาระแบบไม่เป็นธรรมเนี่ยอันนี้จะต้องอาศัยเจตจำนงทางการเมืองและความกล้าหาญทางการเมืองในการปรับสัมปทานเหล่านี้ให้เป็นธรรมไม่ว่าจะเป็นสัมปทานไฟฟ้าสัมปทานการสำรวจพลังงานทั้งหลายในประเทศ
1: เพื่อที่จะเก็บเวลาไว้สำหรับมาตราอื่นๆในช่วงท้ายซึ่งผมมีประเด็นที่จะต้อง
2: ครับที่ผมได้ตัดร้อยละ10ก็กราบเรียนตรงๆครับว่าเป็นการสะท้อนความคิดของผมว่ากระทรวงพลังงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายนโยบายไม่ได้ทำหน้าที่ดีเพียงพอในการปกป้องผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนและประเทศเพื่อนสมาชิกหลายท่านอภิปรายไปแล้วครับว่าบรรทัดสุดท้ายที่เราพูดกันอยู่คือเรื่องของราคาน้ำมันค่าไฟที่พี่น้องประชาชนนั้นบ่นอยู่ตลอดเวลาว่าเป็นค่าครองชีพที่สูงซึ่งผมกราบเรียนท่านประธานว่าผมจะเป็นคนที่ให้ความเป็นธรรมครับและทราบว่าวิกฤตพลังงานเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นจากการบริหารของกระทรวงหรือจากไม่ได้เกิดขึ้นหรือเริ่มต้นจากรัฐบาลหรือเรื่องภายในประเทศแต่สิ่งที่ผมกราบเรียนยืนยันมาตลอดก็คือว่ารัฐบาลไม่บริหารจัดการตรงนี้อย่างจริงจังและสิ่งที่ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางก็คือเมื่อค่าครองชีพสูงขึ้นเราก็ต้องใช้เงินอีกมากมายมหาศาลในความพยายามที่จะมาเยียวยาเพื่อรักษากำลังซื้อของประชาชนกราบเรียนท่านประธานว่าผมหยิบทั้งเรื่องของราคาน้ำมันและค่าไฟมาเพื่อจะบอกว่าถ้าท่านประธานไปตรวจสอบในอดีตนะครับกรณีของค่าน้ำมันนั้นเนี่ยท่านประธานจะพบว่าสถานการณ์ปัจจุบันไม่ใช่สถานการณ์ที่ประเทศไทยเผชิญกับราคาน้ำมันดิบที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ในอดีตราคาน้ำมันดิบเคยสูงกว่านี้แต่รัฐบาลหลายชุดสามารถที่บริหารจัดการราคาน้ำมันดีเซลได้ดีกว่านี้และวันนี้สิ่งที่น่าผิดหวังที่สุดก็คือว่าจากเดิมเมื่อท่านรัฐมนตรีมาบอกกับพวกเราว่าครั้งนี้ท่านจะปรับโครงสร้างครั้งใหญ่และพร้อมที่จะให้พูดตรงๆก็คือนายทุนหรือกลุ่มทุนพลังงานธุรกิจใหญ่จะต้องมาแบกรับภาระเผชิญกับการที่รัฐบาลจะมาช่วยเหลือประชาชนเป็นครั้งแรกผ่านมาครึ่งปีไม่มีอะไรที่เป็นรูปธรรมในเชิงโครงสร้างครับแต่ท่านน้ำตรีจะมาบอกว่าเป็นครั้งแรกที่ไปเอาเงินจากโรงกลั่นมาประมาณหมื่นกว่าล้านแต่ท่านประธานต้องไปดูครับว่าข้อเท็จจริงในวันนี้ก็คือโรงกลั่นกำไรเท่าไหร่และสูตรที่ท่านไปพยายามคิดมาเนี่ยผมดูตารางเกือบทุกวันเนี่ยผมรู้ก็คือว่าท่านก็ยังใช้หลักว่า

0: ตอบแทนของโรงกลั่นต้องไม่ลดลงครับคือพยายามจะบอกไม่ให้เขาเพิ่มซึ่งความจริงผมก็ยังคำนวณยังไงก็ยังน้อยไปนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยค่าตอบแทนเขาก็ยังสูงเกินไปแต่ท่านพยายามใช้หลักว่าในที่สุดแล้วกำไรเขาต้องอยู่ในระดับประมาณ2บาทพูดตามนี้ก็แล้วกันถามว่าในยามที่รัฐบาลประธานโทษครับในยามที่ประชาชนต้องแบกรับภาระสูงมากเนี่ยทำไมยังใช้หลักนี้และไม่คิดว่ากลุ่มทุนโรงกลั่นจะต้องมาเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุขกับประชาชนบ้างที่สำคัญก็คือจากตรงนี้ก็เลยทำให้ภาระของกองทุนน้ำมันเนี่ยยังมีอย่างต่อเนื่องมีหนี้ที่เพิ่มขึ้นและต่อไปก็อาจจะส่งผลให้รัฐบาลจำเป็นต้องออกกฎหมายจำเป็นต้องเข้ามาค้ำประกันกระทบกับฐานะการเงินการคลังอีกผมจึงเรียนว่านี่เป็นข้อบกพร่องที่ชัดเจนส่วนของค่าไฟครับเช่นเดียวกันครับเราพูดมาตลอดว่าในภาวะที่ราคาก๊าซผันผวนเนี่ยต้องปรับเปลี่ยนสูตรค่าไฟก็ยังไม่มีอะไรเป็นรูปธรรมที่สำคัญที่รัฐบาลพยายามจะดำเนินการตามนโยบายที่หาเสียงไว้ในวันนี้ก็ยังไม่มีคำตอบให้กับสังคมนะครับว่าเอาเงินมาจากไหนที่จะทำสิ่งเหล่านี้ได้แบบยั่งยืนเข้าใจว่าในที่สุดก็คือจะไปเฉือนกำไรจากรัฐวิสาหกิจทั้งหลายนั่นแหละครับซึ่งความจริงแล้วก็เป็นของประชาชนเช่นเดียวกันครับกลับมาที่เดิมว่าในที่สุดประชาชนเท่านั้นที่แบกรับภาระนี่คือเหตุผลที่ผมยอมรับไม่ได้กับสิ่งนี้ประการที่สองครับในส่วนของหน้าที่ของกระทรวงพลังงานที่สำคัญก็คือเรื่องของการเปลี่ยนผ่านแต่เราอภิปรายกันมางบเงินกู้200,000 ล้านก็แล้วซ้ำซ้อนอีก 12,000 ล้านในงบกลางก็แล้วเนี่ยสิ่งที่เราเห็นชัดเจนก็คือว่าถึงวันนี้ก็ยังไม่มีแผนที่ชัดเจนไม่มีคำตอบเลยครับว่าโครงการที่จะผ่านการกลั่นกรองมาเนี่ยจะสามารถทำได้จริงไม่มีความซ้ำซ้อนและที่สำคัญครับเมื่อพิจารณารวมกับหน้าที่ของกระทรวงพลังงานในการวางแผนให้กับประเทศที่ไปเกี่ยวข้องกับนโยบายอื่นๆเช่นกรณีของ Data Centerยิ่งทำให้มองไม่เห็นเลยครับว่าตกลงคำว่านโยบายคำว่ายุทธศาสตร์ที่ปรากฏอยู่ในงบประมาณหรือแผนงานของกระทรวงนี้เนี่ยคืออะไรผมไม่เชื่อนะครับว่าถ้าเราปล่อย Data Center แบบนี้แล้วเป้าหมายเรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงาน Net Zero ทำได้ตามเป้าหมายแต่เราก็ยังไม่ได้ยินจากกระทรวงพลังงานว่าเงื่อนไขในการจะให้บังคับให้เขาใช้พลังงานสะอาดจะเป็นอย่างไรแบบนี้เป็นต้นทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยจึงทำให้ผมไม่สามารถยอมรับได้ครับว่าเราจะจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานซึ่งผลสัมฤทธิ์ที่ออกมาไม่ได้มีการทำแผนยุทธศาสตร์นโยบายตามที่เขียนเอาไว้ในนี้เพื่อให้ประชาชนนั้นมองเห็นอนาคตที่สำคัญที่สุดไม่ต้องไปถึงอนาคตครับหลายเดือนที่ผ่านมาการบริหารไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำมันไม่ว่าจะเป็นเรื่องไฟไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพลังงานสะอาดเนี่ยท้ายที่สุดวันนี้ประชาชนคือผู้ที่แบกรับภาระมากที่สุดไม่ตรงกับปกที่ประกาศไว้ตอนต้นว่าจะมีการปฏิรูปครั้งใหญ่หรือจะทำให้คนที่มีกำลังคนที่มีกำไรเป็นผู้ที่มาเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุขกับพวกเราขอบพระคุณครับ
1: ต่อไปท่านบุญญาภานาชัยเวียงปุณณนิษฐาครับ
2: กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันแพทย์หญิงบุญญาภานาชัยเวียงปุณณนิษฐาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ์เขต5พรรคภูมิใจไทยสำหรับมาตรา18งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงพลังงานและหน่วยงานในกำกับดิฉันได้สงวนคำแปรยติขอปรับลดงบประมาณไว้ร้อยละ 2.3 ที่ดิฉันสงวนไว้เพราะปีงบประมาณนี้เกิดโจทย์สำคัญที่สำคัญมากๆค่ะคือสงครามในตะวันออกกลางกำลังทดสอบว่าโครงสร้างพลังงานของประเทศไทยรับแรงกระแทกจากภายนอกได้มากแค่ไหนค่ะประเทศไทยของเรานำเข้าน้ำมันดิบมากกว่า90%เพราะฉะนั้นเมื่อสถานการณ์ตะวันออกกลางที่รุนแรงขึ้นเส้นทางอย่างช่องแคบฮอร์มุสเกิดความเสี่ยงสิ่งที่กระทบไม่ใช่แค่ราคาน้ำมันในตลาดโลกอย่างเดียวค่ะมันไปกระทบถึงค่าขนส่งค่าต้นทุนการเกษตรต้นทุนโรงงาน านค่าไฟราคาสินค้าและสุดท้ายก็กลับมาที่ค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนค่ะนี่คือเหตุผลที่ดิฉันมองว่างบประมาณของกระทรวงพลังงานในปีนี้ต้องพิจารณาภายใต้สถานการณ์ที่ต่างจากปีปกติค่ะช่วงต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเราเห็นภาพชัดมากค่ะวันที่1มีนาคมประเทศไทยมีน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูปคงเหลือในประเทศประมาณ 4,877 ล้านลิตรซึ่งรองรับการใช้อยู่ประมาณแค่38วันเมื่อรวบรวมปริมาณที่อยู่ระหว่างการขนส่งและจากแหล่งอื่นก็จะรองรับได้อีกประมาณ60วันเท่านั้นและข้อมูลนะคะหลังจากนั้นเนี่ยรัฐบาลก็เร่งบริหารจัดการค่ะจนวันที่5มีนาคมกระทรวงพลังงานรายงานว่ามีปริมาณรองรับเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ95วันและข้อมูลล่าสุดต้นเดือนกันยานี้ค่ะปริมาณสำรองการจัดหารวมเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ120วันดิฉันคิดว่าตรงนี้ต้องชื่นชมนะคะเพราะในช่วงวิกฤตหน้าที่แรกของรัฐบาลก็คือทำอย่างไรให้พี่น้องประชาชนต้องมั่นใจว่าน้ำมันไม่ขาดไฟไม่ดับและระบบเศรษฐกิจต้องเดินหน้าได้ค่ะและอย่างมีอีกเรื่องนึงค่ะที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือมีพลังงานไฟฟ้าที่ใช้แล้วพลังงานต่างๆน้ำมันพอแล้วราคาต้องไม่กระแทกพี่น้องประชาชนจนเกินไปที่ผ่านมารัฐบาลได้ใช้กลไกหลายอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นกองทุนน้ำมันการบริหารจัดการราคาหน้าโรงกลั่นการเพิ่มการผลิตก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยการจัดหา LNG และการปรับเชื้อเพลิงสำหรับผลิตไฟฟ้าในส่วนของค่าไฟก็มีข่าวดีนะคะตั้งแต่บินเดือนกันยายนนะคะค่าไฟเรียกเก็บเฉลี่ยทุกประเภทลดจากประมาณ 3.95 บาทไปเหลือที่ประมาณ 3.86 บาทต่อหน่วยและ3บาทต่อ200หน่วยแรกดิฉันเห็นด้วยกับทิศทางนี้ค่ะเพราะแค่ทุก10สตางค์ของค่าไฟที่ลดลงไปไม่ได้อยู่ในบิลบ้านประชาชนมันอยู่ในค่าไฟโรงสีเครื่องสูบน้ำห้องเย็นร้านค้า SME โรงงานและสุดท้ายก็ไปอยู่ในราคาสินค้าที่ทุกคนต้องซื้อค่ะแต่ตรงนี้เองดิฉันจึงเชื่อมกลับมาถึงคำแปรยติที่ดิฉันสงวนไว้ให้ลดลงร้อยละ 2.3 เพราะดิฉันอยากให้กระทรวงพลังงานตอบโจทย์ให้ไปไกลกว่านั้นว่าจะประคองราคาอย่างไรในช่วงสงครามไปสู่จะทำอย่างไรให้ประเทศไทยมีต้นทุนพลังงานที่รับมือกับสงครามในครั้งต่อไปได้ดีกว่านี้เพราะเราคงใช้กองทุนน้ำมันไปอุดราคาตลอดไปไม่ได้เราคงตรึงราคาทุกอย่างไปตลอดไม่ได้เช่นเดียวกันและเราไม่สามารถควบคุมราคาน้ำมันหรือ LNG ในตลาดโลกได้นะคะสิ่งที่เราควบคุมได้คือโครงสร้างพลังงานของเราเองค่ะตรงนี้ที่ฉันสนใจนโยบายพลังงานสะอาดค่ะที่รัฐบาลกำลังเดินหน้าอยู่เพราะว่าพลังงานสะอาดในวันนี้นะคะนอกจากจะเป็นเรื่องของการลดคาร์บอนแล้วก็ยังเป็นเรื่อง energy security เพราะว่าถ้าหากเรามีโซล่าเพิ่มขึ้นในต้นทุนที่เหมาะสมมีไบโอแมสไบโอแก๊สที่ใช้วัตถุดิบในประเทศมีระบบกักเก็บพลังงานที่คุ้มค่าและมี direct PPA ที่เปิดให้อุตสาหกรรมใหม่ๆสามารถที่จะเข้าถึงไฟฟ้าสะอาดได้โดยเฉพาะเรื่องของโซล่าภาคประชาชนค่ะกระทรวงก็มีแนวทางในการลดอุปสรรคในการติดตั้งได้เปิดโอกาสให้เข้าถึงสินเชื่อต่างๆและดอกเบี้ยต่ำและให้ประชาชนสามารถที่จะขายไฟกลับเข้าสู่ระบบได้ดิฉันอยากให้เรื่องนี้ได้เดินหน้าค่ะเพราะถ้าครัวเรือนนึงสามารถผลิตไฟฟ้ากลางวันเองได้ค่าบ้านค่าไฟบ้านลดพีคดีมานด์ของระบบลดลงและประเทศก็จะใช้เชื้อเพลิงไฟน้อยลงเป็นบางส่วนประโยชน์จึงไม่ได้อยู่ที่เจ้าของของหลังคานะคะแต่จะกลับมาเข้าสู่ระบบของพลังงานโดยรวมค่ะท่านประธานคะนี่ล่ะค่ะคือสาเหตุที่ดิฉันได้แปลคำสงวนแปรยติปรับลดไว้ที่ร้อยละ 2.3 สถานการณ์ปีนี้นะคะทำให้เราได้เห็นแล้วว่าประเทศไทยยังมีความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่สูงมากการบริหารจัดการค่าไฟที่ลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 3.86 บาทต่อหน่วยและ3บาทต่อ200หน่วยแรกและกำลังเดินหน้าพลังงานสะอาดสิ่งนี้ดิฉันก็สนับสนุนค่ะแต่การแปรยติของดิฉันคือการขอให้กระทรวงพลังงานวางเงินงบประมาณลงไปในจุดที่สามารถที่จะทำให้วิกฤตในครั้งหน้าประเทศไทยต้องเจ็บน้อยกว่านี้ค่ะน้ำมันโลกขึ้นพี่น้องประชาชนไม่รับภาระทั้งหมด LNG ขึ้นค่าไฟก็ไม่ควรที่จะกระโดดตามทันทีและยิ่งโลกของเรามีความผันผวนมากเพียงใดประเทศไทยยิ่งต้องผลิตพลังงานจากทรัพยากรของตัวเองให้มากขึ้นเช่นเดียวกันถ้าหากเราทำได้นะคะพลังงานสะอาดของเราจะเป็นเกราะป้องกันเป็นต้นทุนให้กับพี่น้องประชาชนเป็นรายได้ใหม่ให้กับพี่น้องเกษตรกรและเป็นความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศค่ะดิฉันจึงขอสงวนเรื่องของคำแปรยติไว้ตามที่เสนอนะคะและอยากฝากถึงกระทรวงพลังงานไว้ว่าวันที่เราไม่สามารถที่จะหยุดสงครามได้แต่อย่างน้อยที่สุดเราต้องหยุดไม่ให้ต้นทุนจากสงครามนั้นถูกส่งต่อมาถึงบินของพี่น้องประชาชนเต็มจำนวนค่ะขอบคุณท่านประธานค่ะ
1: ครับเนื่องจากมาตรานี้มีการแก้ไขนะครับแต่มีผู้อภิปรายอีก6ท่านนะครับท่านแรกท่านจิตรวรรณหวังสุภกิจโกศลครับ
3: ค่ะกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางจิตรวรรณหวังสุภกิจโกศลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีเขต9พรรคไทยรวมพลังขออนุญาตอภิปรายร่วมในมาตรา18งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงพลังงานดิฉันไม่ได้เป็นผู้แปรยติแต่ไม่มีคำขอใดๆขอเพียงข้อสังเกตฝากไปถึงรัฐบาลเพื่อพิจารณาเมื่อวานชาวบ้านโทรมาหาดิฉันในบทนะคะน้ำมันขึ้นปัจจัยในการผลิตสูงสินค้าอุปโภคบริโภคราคาขึ้นหมดขณะนี้ราคาน้ำมันดิบเท็กซัสทะยานขึ้นสูงสุดในรอบ6สัปดาห์หลังสหรัฐและอิหร่านโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันในตะวันออกกลางและช่องแคบฮอร์มูซนะคะยังไม่กลับสู่สภาพปกติทำให้ในเรื่องนี้สำคัญกับคนไทยทั้งประเทศจัดหาน้ำมันดิบจากตะวันออกกลางร้อยละ57ส่วนที่เราผลิตเองในประเทศเพียงร้อยละ7เท่านั้นเรือน้ำมันจะมาถึงประเทศไทยต้องผ่านช่องแคบฮอร์มูซวันไหนช่องแคบปิดราคาดีเซลหน้าปั๊มขึ้นทันทีและส่งผลให้ถึงปัจจัยการผลิตสูงขึ้นเพราะต้นทุนทุกอย่างขนด้วยน้ำมันทั้งนั้นตามประกาศผู้ค้าน้ำมันเมื่อเช้าวันนี้ดีเซลอยู่ที่ลิตรละ38บาทเศษและเบนซินเกิน46บาทและขอเรียนตามตรงนะคะว่าตัวเลขที่พูดในวันนี้พวกนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงและนี่แหละคือปัญหาเพราะชาวบ้านวางแผนชีวิตไม่ได้เลยท่านประธานคะชาวบ้านดิฉันไม่ได้อ่านข่าวนะคะช่องแคบฮอร์มูซแต่ชาวบ้านดิฉันจ่ายค่าช่องแคบฮอร์มูซทุกวันค่ะคำแถลงนโยบายหน้า2ข้อ1นายกรัฐมนตรีเขียนไว้ชัดเจนว่าจะสร้างรายได้ลดรายจ่ายกับประชาชนอาทิเช่นค่าพลังงานและค่าส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการผลิตไฟฟ้าภาคครัวเรือนและกิจกรรมทางการเกษตรมาตรา6ตั้งงบไว้ตามร่างงบประมาณ1,296 ล้าน 8,5400 บาทคณะกรรมาธิการวิสามันปรับลดนะคะ29ล้าน 325,500 บาทคิดเป็น 2.26 คงเหลือ 1,266 ล้าน 859,900 บาทท่านประธานคะงบกระทรวงพลังงานทั้งกระทรวงคิดเป็น 0.03 ของงบประมาณทั้งหมดที่ตั้งไว้1ใน 30,000 ค่ะท่านประธานคะในปีนี้พลังงานคือวิกฤตของประเทศและฉันขอขอบคุณคณะกรรมาธิการวิสามัญที่กั่นกรองและปรับลดมาตรานี้ดิฉันเห็นว่าท่านตัดถูกต้องแล้วค่ะนี่แหละคือปัญหาและถ้ากรรมาธิการตัดถูกต้องก็แปลว่ากระทรวงพลังงานตั้งงบโดยยังไม่พร้อมตั้งโครงการที่ยังไม่ควรได้เงินและรายการที่ถูกตัดงบประมาณหนักที่สุดในเล่ม3หน้า12ขีด5คืองบลงทุนในโครงการพัฒนาโปรแกรมแสดงศักยภาพแสงอาทิตย์เชิงพื้นที่สำหรับประเทศไทยตั้งไว้นะคะ 8,493,600 บาทถูกตัดออกทั้งโครงการถ้าเครื่องมือจะบอกชาวบ้านว่าพื้นที่ของเขาติดโซล่าเซลล์ได้กี่กิโลวัตต์ยังไม่พร้อมจนต้องตัดทิ้งทั้งหมดดิฉันขอถามว่า ท่านรัฐบาลจะทำตามโครงการข้อหนึ่งที่ประกาศไว้ด้วยอะไรคะดิฉันรู้ว่ารัฐบาลจะตอบว่างบดูแลพลังงานเตรียมไว้แล้วดิฉันขอตอบแทนเลยค่ะว่ามีอยู่จริงอยู่ในเล่มที่2หน้า3มาตรา6งบกลางรายการที่5จำนวน 12,000 ล้านบาทนะคะแต่รายการนั้นเอา3เรื่องมามัดรวมกันทั้งการแก้ไขปัญหาทั้งฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมทั้งรองรับราคาพลังงานไม่มีในห้องนี้นะคะส่วนที่จะมาพูดถึงราคาน้ำมันของชาวบ้านมีกี่บาทแต่ถ้าหารด้วยจำนวนคนของประเทศไทย66ล้านคนได้คนละ182บาทต่อปีหรือวันละ50สตางค์ท่านประธานคะวันละ50สตางค์นะคะซื้อน้ำมันได้กี่หยดคะดิฉันขอฝากในงบนะคะ 12,000 ล้านบาทนั้นนะคะจะแบ่งใช้กับเรื่องราคาพลังงานและให้ตอบเป็นตัวเลขไม่ใช่ตอบว่ามีแล้วและให้รัฐบาลประกาศส่งเสริมโซลาร์เซลล์ให้ครัวเรือนหรือเกษตรกรในปี2570ตั้งไว้กี่หลังกี่แมกกะโปกี่แมกกะวัตนะคะท่านประธานคะปัญหามาตานี้ไม่ได้อยู่ที่การมาที่การปรับลดงบประมาณค่ะแต่อยู่ที่รัฐบาลตั้งงบประมาณมากน้อยเกินไปในปีที่ฮอร์มูดนะคะปิดและราคาน้ำมันแพงทั้งประเทศขอขอบคุณค่ะ
1: ท่านฤทธิรงค์ภูมิสวัสดิ์ครับ
4: ครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับกับผมนายฤทธิรงค์ภูมิสวัสดิ์ครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคามเขต1พรรคภูมิใจไทยครับวันนี้กับผมขอร่วมอภิปรายในร่างพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ครับในมาตราที่18หน่วยรับงบประมาณนะครับคือกระทรวงพลังงานครับท่านประธานครับกระทรวงพลังงานนะครับได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ไว้ที่ 1,296 ล้าน 185,400 บาทถูกตัดไป29ล้าน325,500 บาทนะครับผมมองว่าเป็นการตัดที่สมเหตุสมผลนะครับแต่ว่าผมขอไปดูที่เรื่องของค่าพลังงานที่ทดแทนได้นะครับคือค่าพัฒนาโปรแกรมแสดงศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์เชิงพื้นที่สำหรับประเทศไทยนะครับแขวงรองเมืองเขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร1โครงการนะครับที่ถูกตัดไป 8,493,600 บาทผมมองว่าในการเปลี่ยนถ่ายพลังงานของประเทศไทยนะครับที่จะไปสู่พลังงานสะอาดผมก็คิดว่าศูนย์ที่จะมาติดตั้งตัวเนี่ยครับจะเป็นตัวคอนโทรลแล้วก็เป็นตัวเซ็นเตอร์ที่จะรายงานการที่จะรับพลังงานแล้วก็ดูว่าพื้นที่ไหนตอบโจทย์ของพี่น้องประชาชนได้ดีครับผมเห็นด้วยนะครับกับหลักการในการปรับลดงบประมาณโดยเฉพาะในสถานการณ์ประเทศที่ต้องใช้เงินทุกบาททุกสตางค์อย่างมีประสิทธิภาพแต่ผมอยากฝากหลักคิดสำคัญไว้ประโยคนึงครับว่าเราตัดงบได้แต่เราต้องไม่ตัดอนาคตพลังงานของประเทศครับผมจึงอยากฝากไปยังกระทรวงพลังงาน4เรื่องครับเรื่องแรกครับเปลี่ยนหลังคาบ้านประชาชนให้เป็นแหล่งผลิตพลังงานครับโซลาร์รูฟท็อปต้องไม่เป็นเรื่องของคนที่มีเงินลงทุนเท่านั้นแต่ต้องทำให้ครัวเรือนเกษตรกรผู้ประกอบการรายเล็กโรงเรียนโรงพยาบาลและหน่วยของรัฐสามารถเข้าถึงได้เป้าหมายต้องชัดนะครับว่าติดแล้วค่าไฟต้องลดเรื่องที่สองครับต้องลงทุนในระบบไฟฟ้าที่สามารถรองรับพลังงานสะอาดเราเพิ่มโซลาร์เซลล์อย่างเดียวไม่ได้ครับท่านประธานหากระบบสายส่งระบบจำหน่ายสมาร์ทกริดและระบบกักเก็บพลังงานยังไม่พร้อมประเทศไทยยังต้องวางโครงสร้างพื้นฐานวันนี้เพื่อรองรับพลังงานหมุนเวียนในอีก10ถึง20ปีข้างหน้าครับท่านประธานเรื่องที่3พลังงานสะอาดต้องสร้างรายได้ในท้องถิ่นครับประเทศไทยเป็นประเทศที่มีเกษตรกรรมฟางข้าวแกลบมูลสัตว์เศษอ้อยมันสับปะหลังและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรไม่ควรถูกมองว่าเป็นขยะแต่ต้องมองให้เป็นวัตถุดิบทางพลังงานเราต้องทำถูกต้องเกษตรจะได้มีรายได้เฉพาะเกษตรกรไม่ได้มีรายได้เฉพาะจากการขายผลผลิตทางการเกษตรแต่ยังมีรายได้จากการสร้าง energy economy เพิ่มอีกทางนึงนะครับท่านประธานเรื่องสุดท้ายครับการเปลี่ยนผ่านพลังงานต้องวัดผลที่กระเป๋าเงินประชาชนครับ ผมอยากให้ทุกโครงการด้านพลังงานที่มีตัวชี้วัดตอบง่ายๆว่าเราใช้งบประมาณเป็น1บาทประชาชนประหยัดค่าไฟได้กี่บาทครับท่านประธานผมจึงขอฝากทางกระทรวงพลังงานไว้เท่านี้ครับขอบพระคุณมากครับท่านประธาน
1: ครับต่อไปท่านจักรภพเป็นแขครับ
5: ท่านประธานที่เคารพครับกระผมจักรภพเป็นแขสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยครับผมขออนุญาตเริ่มต้นในเรื่องของกระทรวงพลังงานด้วยการพูดถึงการตั้งโจทย์เสียก่อนท่านประธานครับผมทราบดีว่าเราอยู่ในวาระ2แล้วควรต้องพูดไปยังประเด็นเฉพาะโดยเฉพาะโครงการที่มีการตัดงบประมาณโดยเฉพาะแต่ถ้าหากไม่ตั้งโจทย์ให้ชัดเจนเราก็ไม่รู้จะตามไปดูจุดเฉพาะนั้นอย่างไรสิ่งที่เราเผชิญหน้ากันอยู่นี้พูดกันสั้นๆก็คือมี3กรณีด้วยกันที่เรากำลังเผชิญกับปัญหาทางด้านพลังงานกันอยู่ในประเทศไทย1ก็คือสถานการณ์โลกซึ่งท่านสมาชิกหลายท่านก็ได้พูดพาดพิงไปแล้วว่าได้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างเรื่องของอ่าวเปอร์เซียระหว่างสหรัฐอเมริกาอิสราเอลและอิหร่านจุดหนึ่งระหว่างรัสเซียและยูเครนอีกชุดหนึ่งเหตุการณ์ในเยเมนซึ่งทำให้เกิดการขัดจังหวะการเดินเรือในทะเลแดงอีกชุดหนึ่งทั้งหมดนี้รวมกันแล้วกลายเป็นสถานการณ์โลกที่ประเทศไทยก็รับผลกระทบไปด้วยโดยที่เราไม่ได้ก่อแต่เราก็ต้องบริหารตัวเองเพื่อให้อยู่ได้กับเหตุการณ์นั้นอันดับสองคือเรื่องสถานการณ์ไทยครับปัญหาใหญ่ที่สุดก็คือว่าเรายังไม่ชัดเจนในจุดยืนทางด้านเศรษฐกิจของเราเราคือใครในโลกปัจจุบันหลายคนยังหลงละเมอในยุคสงครามยันได้ซ้ำว่าเดี๋ยวมหาอำนาจก็มาดีกับเราเดี๋ยวก็มีค่ายพันธมิตรมาให้มาตรการอนุเคราะห์พิเศษกับเรามันไม่มีแล้วครับนี่คือยุคที่แต่ละประเทศจะใหญ่หรือเล็กนั้นต้องยืนบนขาของตัวเองเราต้องชัดเจนกับตัวเองว่าเราคือประเทศผู้ผลิตมากกว่าหรือผู้บริโภคมากกว่าเราคือประเทศที่อยู่ในฐานะที่ส่งออกสินค้าด้วยตัวเองหรือว่าเริ่มจะกลายเป็นแค่ท่อนหนึ่งของสายโซ่ในการผลิตคือเป็นแค่ OEM ให้กับประเทศที่ใหญ่กว่าเหล่านี้เป็นตัวอย่างของการที่เราต้องสรุปตัวเองให้ชัดมิฉะนั้นจะตัดสินใจในเชิงพลังงานได้อย่างไรว่าเราจะวางแผนแม่บทนั้นอย่างไรและ3ก็คือความเปลี่ยนแปลงในตัวการใช้พลังงานเองจากน้ำมันมาสู่ไฟฟ้าจากไฟฟ้ามาสู่พลังงานแสงอาทิตย์มาสู่คลื่นมาสู่ลมปัญหาคือการบริหารการเปลี่ยนผ่านตรงนี้เราทำได้ไม่ดีทั้งหมดนี้เนี่ยมันทำให้เกิดปัญหาอะไรครับท่านประธานครับสิ่งที่เรากำลังเผชิญหน้ากันอยู่นั้นก็คือการตั้งเป้าหมายที่ไม่บรรลุผลเป้าหมายที่ว่านั้นก็คือความมั่นคงทางพลังงาน energy security แต่ว่าสิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่นั้นคือความไม่มั่นคงทางพลังงานท่านประธานครับมันมีปัจจัยง่ายๆเพียงแค่3ข้อที่เป็นดัชนีชี้วัดความมั่นคงทางพลังงาน1ก็คือเรื่องปริมาณต้องมีพอเหมาะไม่สะดุด2คือราคาต้องอยู่ในสภาพที่ทุกคนบริหารต้นทุนได้สามารถจะมีส่วนต่างที่เป็นผลได้ที่เรียกว่ากำไรในระบบทุนนิยมและ3ก็คือต้องมีระบบการขนส่งที่ดีเช่นท่อก๊าซเช่นเรื่องของสายส่งไฟเรื่องของรถบรรทุกน้ำมันหรือก๊าซเป็นต้นมันมีแค่3ปัจจัยนี้เท่านั้นแต่ผมอยากจะเสนอปัจจัยที่4ครับแล้วมันจะมาเกี่ยวกับงบประมาณโดยตรงนั่นคือจิตสำนึกของผู้ใช้พลังงานข้อนี้แหละครับที่งบประมาณของกระทรวงพลังงานนั้นยังไม่ได้สะท้อนเลยว่าเรากำลังจะเดินไปสู่เรื่องความมั่นคงทางพลังงานผมเองนั้นอยากจะเสนอได้ซ้ำว่าเราควรตัดงบประมาณเนี่ยถึง 20% งบส่วนพลังงานเพื่อจะให้เกิดหลักคิดว่าทุกวันนี้เรายังไม่รู้เราเดินไปทางไหนทางด้านพลังงานเราปล่อยให้คนที่เป็นผู้ตัดสินใจซึ่งไม่ใช่ผู้ตัดสินใจภาครัฐเช่นบริษัทเอกชนหรือบริษัทของรัฐเนี่ยมาเป็นผู้ที่นำทางเราไปตามผลประโยชน์ของวิสาหกิจเหล่านั้นทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เป็นปัญหาใหญ่ที่สุดว่างบประมาณนั้นยังไม่สะท้อนถึงความเข้าใจในจุดใหญ่ใจความของเรื่องเราต้องชูเลยครับท่านประธานครับว่าเป้าหมายของเราในการกำหนดงบประมาณทุกชนิดทุกบททุกหยดทุกหยาดของกระทรวงพลังงานนั้นก็คือเพื่อความมั่นคงทางพลังงานไม่มั่นคงยังไงครับหลายท่านก็ได้ยกตัวเลขไปบ้างแล้วกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างเดียวเนี่ยที่ต้องเล่นกับเกมน้ำมันที่ผันผวนในโลกใช้เงินไปเกือบ84,000 ล้าน แล้วก็ทำให้คนก็ยังใช้น้ำมันแพงกันอยู่ทุกวันนี้เพราะไปดู WTI ไปดู Brent ไปดูดูไบมันก็$92 ถึง $100ต่อบาร์เรลก็เล่นเกมกันไปจนกระทั่งเป็นหนี้สินเอาอนาคตมาใช้ล่วงหน้ายิ่งเสริมความไม่มั่นคงทางพลังงานมากขึ้นเพราะฉะนั้นกระทรวงพลังงานต้องถอยมาแล้วดูตัวเลขงบประมาณของตัวเองใหม่ว่าจะนำไปสู่ความคิดจิตสำนึกที่ผู้ใช้หรือผู้บริโภคนั้นจะมีส่วนร่วมในสายการผลิตและสายการใช้งานทางด้านพลังงานอย่างไรท่านต้องรวมประชาชนเข้าไปในเกมนี้ด้วยแน่นอนครับมันเผลอคิดกันได้ว่าโอ้มีบริษัทของรัฐซึ่งเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ระดับโลกแล้วระดมเงินได้มากมีบริษัทเอกชนซึ่งรับสัมปทานทางด้านพลังงานก็น่าจะเป็นหลักได้ละมั้งแต่บริษัทเหล่านี้ไม่ใช่ความมั่นคงทางพลังงานของชาตินั่นคือส่วนหนึ่งของระบบความมั่นคงทั้งหมดซึ่งกระทรวงพลังงานจะต้องบริหารและเอาประชาชนเข้าไปเกี่ยวข้องโดยตรงท่านประธานที่เคารพครับผมคิดว่าพลังงานนั้นจะเป็นตัวตัดสินว่าประเทศไหนจะเป็นรัฐที่สำเร็จและประเทศไหนจะเป็นรัฐที่ล้มเหลวขณะนี้มันเริ่มมีสัญญาณว่าเรามีความรักชาติและมีความตั้งใจดีแต่เรายังต้องปรับทิศทางเพื่อให้เราเดินทางไปสู่ความสำเร็จตามที่เรามุ่งมั่นปรารถนาได้ขณะนี้เศรษฐกิจนั้นทำให้เราต้องปรับตัวเองคำถามแรกคือตอบไม่ได้ซะก่อนว่าเราคือใครต้องการจะประกอบกิจกรรมทางธุรกิจเศรษฐกิจเพื่อความอยู่รอดเพื่อความไพบูลย์ของคนในชาติอยู่อย่างไรจากนั้นจึงจะปรับตัวเข้ากับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วคำนึงถึงเครื่องมือต่างๆที่เราใช้ว่านำไปสู่ประสิทธิภาพและเป้าหมายคือการสร้างความมั่นคงทางพลังงานอย่างที่เรามุ่งมาตรปรารถนาหรือไม่ท่านประธานที่เคารพครับประการสุดท้ายที่ผมอยากจะฝากไว้ก็คือว่างบประมาณที่แสดงออกมาในคราวนี้ยังให้ความรู้สึกว่าเรายังไม่ได้คิดถึงต้นทุนของประเทศอย่างแท้จริงวิสาหกิจใดก็ตามครับที่เริ่มต้นด้วยความสับสนในต้นทุนตนเองนั้นจะไปสู่ความเท่าทุนอย่างยากเลยอย่าว่าแต่ได้กำไรเพราะฉะนั้นยึดครับความมั่นคงทางพลังงานยึดครับว่าประชาชนเป็นหุ้นส่วนให้เขาได้มีส่วนในการช่วยแก้ปัญหาประเทศด้วยขอบพระคุณมากครับ
1: ท่านอัครแสนคีรีโลวิระครับ
6: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายอัครแสนคีรีโลวิระสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิเขต7พรรคกล้าธรรมท่านประธานครับกับผมเห็นด้วยว่ารายการใดนะครับที่ไม่มีความพร้อมหรือไม่เกิดความคุ้มค่านะครับทางพวกเราก็ควรจะปรับลดนะครับวันนี้เนี่ยนะครับในส่วนของมาตรา18นะครับงบประมาณปี70ของกระทรวงพลังงานนะครับผมอยากสะท้อนว่าในขณะที่เราปรับลดงบประมาณที่ไม่จำเป็นไปเนี่ยมันก็มีสิ่งที่ภาครัฐได้ลงทุนไปแล้วนะครับแล้วก็กำลังลงทุนต่อประเด็นคือเราจะทำอย่างไรนะครับที่จะสามารถพัฒนาต่อยอดให้มีประสิทธิภาพสูงสุดได้ผมทราบว่ากระทรวงพลังงานนะครับมีการสร้างเขื่อนขนาดเล็กผลิตไฟฟ้ากระจายอยู่หลายแห่งทั่วประเทศนะครับแล้วก็มีการดำเนินการนะครับโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนแล้วผมก็จะขอยกตัวอย่างนะครับโครงการเขื่อนลำปะเทาล่างที่จุได้ 16.4 ล้านลูกบาศก์เมตรและลำปะเทาบนที่จุได้ 44 ล้านลูกบาศก์เมตรในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิที่ดูแลโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนเขื่อนดังกล่าวเนี่ยนะครับเป็นเขื่อนผลิตไฟฟ้านะครับ2เขื่อนสร้างมา30กว่าปีแล้วท่านประธานครับขณะนี้โครงการดังกล่าวเนี่ยมักเผชิญกับน้ำล้นเขื่อนล่างเป็นประจำในขณะที่เขื่อนบนเนี่ยน้ำกับแล้งซึ่งทางกระทรวงเนี่ยก็ได้ดำเนินโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเขื่อนลำปะเทานะครับเฟสที่1นะครับมีการขุดเพิ่ม3ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับแล้วก็ติดตั้งระบบสูบย้อนกลับสูบน้ำเขื่อนล่างไปเติมเขื่อนบนนะครับเพื่อนำน้ำเหล่านั้นไปผลิตไฟฟ้าที่บ้านนาแก่ตำบลนาหนองทุ่มอำเภอแก้งเคราะห์จังหวัดชัยภูมิระบบการสูบเนี่ยใช้โซลาร์ปั๊มนะครับเป็นแผงโซลาร์เซลล์สามารถสูบน้ำได้ประมาณวันละ 30,000 ลูกบาศก์เมตรผมอยากจะตั้งคำถามนะครับต่อ คณะกรรมการรวมถึงทางกระทรวงพลังงานนะครับว่าในวันที่น้ำไหลเข้าลำปะทาวล่างจำนวนมากเนี่ยสถิตินะครับภายใน5วันเนี่ยน้ำก็ล้นเขื่อนล่างพอล้นเขื่อนล่างไปท่วมเทศบาลเมืองแล้วก็มาท่วมอำเภอคอนสวรรค์ที่เป็นเขตของตัวผมเองก่อนจะไหลไปที่จังหวัดขอนแก่นน้ำเนี่ยนะครับภายใน6วันเนี่ย

0: ก็ล้นเขื่อนล่างแล้วแต่กำลังสูบของระบบโซล่าเซลล์เนี่ยสูบได้เพียง 30,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันเนี่ยก็คงไม่เพียงพอนะครับผมจึงอยากฝากให้ทางกระทรวงพลังงานพิจารณาเพิ่มขีดความสามารถของระบบสูบย้อนกลับโดยในช่วงปกตินะครับที่เราใช้แผงโซล่าเซลล์เนี่ยเราก็สามารถนำมาสูบน้ำนะครับจากเขื่อนล่างไปเก็บเขื่อนบนเพื่อลดรายจ่ายนะครับแต่ในขณะที่เป็นช่วงฤดูน้ำหลากเนี่ยมันก็มีความจำเป็นนะครับที่จะต้องหาระบบสูบนะครับที่สามารถสูบได้แรงขึ้นหรือไม่เพื่อหาแนวทางที่จะเร่งสูบจากเขื่อนล่างไปเก็บเขื่อนบนและพร่องออกทางโซนอำเภอแก้งเคราะห์ที่เป็นโซนแห้งแล้งให้ได้ไวที่สุดนะครับนอกจากตัวเขื่อนแล้วนะครับผมอยากฝากกรมให้มองถึงระบบบริหารจัดการน้ำทั้งพื้นที่จุดใดที่มีศักยภาพในการกักเก็บน้ำก็ควรรับไปศึกษาความเป็นไปได้ว่าตรงไหนควรที่จะมีการทำประตูระบายน้ำตรงไหนที่ควรจะมีแก้มลิงบริเวณรอบเขื่อนเพิ่มเติมเพื่อรองรับปริมาณน้ำที่มันจะล้นนะครับล้นเนี่ย5วัน6วันล้นทันทีนะครับท่านประธานครับผมมองว่าหัวใจของเรื่องนี้คือการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบนะครับซึ่งทางกระทรวงพลังงานเนี่ยถึงแม้ว่าจะทำในเรื่องของการผลิตไฟก็ตามนะครับแต่ในเมื่อท่านสร้างเขื่อนเหล่านี้เอาไว้ในพื้นที่นะครับน้ำที่มันล้นแล้วไปท่วมในแต่ละพื้นที่นะครับผมคิดว่าทางกระทรวงพลังงานก็ต้องคิดให้รอบคอบว่าจะทำอย่างไรที่จะบริหารจัดการให้ได้ทั้งระบบนะครับสิ่งที่ผมอยากสะท้อนนั่นก็คือถ้าหากทางกระทรวงพลังงานนะครับสามารถแก้ปัญหาเรื่องเขื่อนลำปะทาวได้ประโยชน์ที่ท่านจะสามารถแก้ปัญหานะครับสามารถสร้างประโยชน์ให้กับชาวชัยภูมิได้จะมีอยู่2ด้านด้านที่1 นะครับคือด้านการชะลอน้ำแก้แล้งแก้ท่วมอีกด้านนะครับนั่นก็คือนำน้ำเหล่านั้นนะครับไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นการใช้ในช่วงการเพาะปลูกนะครับขอเวลาสักครู่นะครับท่านประธานครับหรือเอาไปใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคหลักคิดของการบริหารจัดการเขื่อนลำปะทาวนะครับนั่นก็คือ 1. น้ำมากต้องมีที่เก็บ 2. น้ำหลากต้องบริหารให้ทัน 3. ครับน้ำแล้งต้องมีน้ำให้ประชาชนในพื้นที่ใช้นี่คือการที่จะทำให้เงินทุกบาทของรัฐบาลที่เป็นภาษีของพี่น้องประชาชนใช้อย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่าที่สุดครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับ
1: ต่อไปท่านศาสตราจารย์สุชาติชาดาธรรมรงเวชครับ
2: ครับขอบคุณครับท่านประธานครับกับผมศาสตราจารย์สุชาติชาดาธรรมรงเวชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยกับผมขออภิปรายงบประมาณของกระทรวงพลังงานโดยจะขอปรับลดลง 10% และขอย้ำว่าอันนี้ไม่ได้เสนอให้ตัดงบที่จำเป็นต่อความมั่นคงของประเทศแต่ควรตัดรายจ่ายที่ซ้ำซ้อนไม่จำเป็นงานประชาสัมพันธ์งานศึกษาและที่ปรึกษาที่ไม่เกิดผลตลอดจนโครงการที่ยังไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนท่านประธานครับปัญหาพลังงานเป็นปัญหาพื้นฐานสำหรับประเทศไทยที่ทำให้เศรษฐกิจไทยไม่ค่อยเจริญเติบโตเนื่องจากราคาทั้งน้ำมันแล้วไฟฟ้าค่อนข้างสูงกว่าปกติเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านอันเนื่องมาจากโครงสร้างที่ซับซ้อนอันเนื่องมาจากการตั้งราคาเชื้อเพลิงราคาน้ำมันที่อ้างอิงตลาดสิงคโปร์ซึ่งความจริงแล้วมีหลายแนวคิดที่เราสามารถตั้งราคาน้ำมันเองแบบต้นทุนบวกกำไร cost plus จากราคาลงกันได้ซึ่งจะทำให้ราคาน้ำมันลดลงไปแต่มีหลายคนก็บอกว่าถ้าตั้งแบบนั้นแล้วคนก็จะเอาน้ำมันไปขายต่างประเทศหมดทำให้น้ำมันในประเทศเราขาดแคลน ซึ่งอันนี้กับผมก็เสนอเครื่องมือครับโดยตั้งภาษีการส่งออกเป็นตัวปรับราคาไม่ให้น้ำมันถูกส่งออกไปหมดถ้าราคาน้ำมันสูงกว่าต้นทุนบวกค่ากันกันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มีผู้เสนอกันมากมายที่จะต้องเริ่มคิดแล้วราคาน้ำมันที่แพงก็ทำให้ราคาไฟฟ้าก็แพงไปด้วยแต่นี้ไฟฟ้าที่แพงก็เป็นเพราะว่าเนื่องจากมีการอนุมัติโครงการไฟฟ้าออกไปเป็นจำนวนมากจนกระทั่งไฟฟ้าที่ใช้อยู่ในปัจจุบันน้อยกว่า 50% ของกำลังการผลิตนะครับแล้วก็มีการคิดเรื่องความพร้อมจ่ายคือไม่ต้องเดินเครื่องจริงๆแต่ก็มีเงินจ่ายให้โดยไปเก็บจากค่า FT ของแต่ละครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้านอกจากนี้ยังไปเก็บหน่วยละ10สตางค์สำหรับค่าไฟบนทางหลวงทั่วประเทศจากใบเสร็จที่ไปเก็บจากพี่น้องประชาชนอันนี้ก็คงต้องแก้ไข

รับผิดชอบแล้วระบบที่ถูกต้องควรเป็นมีปัญหาเรื่องกำลังกันผมเห็นว่าระบบไฟฟ้าเดินเครื่องไม่เต็มที่และท้ายที่สุดต้นทุนเหล่านี้ก็จะกลับมาสะท้อนที่ประชาชนก็ผมจึงเห็นว่ากระทรวงพลังงานควรเปิดเผยให้ประชาชนได้เห็นว่าประเทศไทยต้องการไฟฟ้าสูงสุดจริงเท่าไหร่มีกำลังการผลิตพร้อมใช้เท่าไหร่กำลังสำรองจริงมีกี่เปอร์เซ็นต์โรงไฟฟ้าใดเดินเครื่องน้อยและสัญญาใดกำลังจะหมดอายุโรงไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นไม่ควรต่อสัญญาโดยอัตโนมัติเรื่องที่3ครับต้องลดการผูกขาดและเพิ่มการแข่งขันระบบไฟฟ้าไทยยังเป็นระบบรวมศูนย์ในอดีตอาจมีเหตุผลเพราะเทคโนโลยียังไม่ก้าวหน้าแต่วันนี้เรื่องโลกเปลี่ยนไปแล้วประชาชนสามารถติดโซล่ารูฟท็อปโรงงานสามารถผลิตไฟได้เองมีแบตเตอรี่สตอเรจมีสมาร์ทกริดมีรถ EV และภาคเอกชนสามารถซื้อขายไฟสะอาดได้โดยตรงดังนั้นประเทศไทยจะต้องเปิดระบบให้มากขึ้นผมสนับสนุนให้มี Direct PPA ผู้ผลิตไฟควรสามารถขายไฟให้ผู้ใช้โดยตรงได้โดยใช้สายส่งในอัตราค่าบริการที่เป็นธรรมสายส่งไฟฟ้าเป็นโครงสร้างพื้นฐานไม่ควรถูกใช้เป็นกำแพงป้องกันการแข่งขันประชาชนผลิตไฟเหลือก็ควรขายได้โรงงานต้องการซื้อไฟสะอาดก็ควรเลือกผู้ขายได้เมื่อมีการแข่งขันราคาจะลดลงไปเองโดยรัฐบาลไม่ต้องไปสั่งให้ใครลดราคาเรื่องที่4ครับประเทศไทยพึ่งพาพลังงานต่างประเทศมากเกินไปเรานำเข้าน้ำมันดิบเป็นสัดส่วนสูงระบบผลิตไฟของเรายังพึ่งพาแก๊สธรรมชาติในสัดส่วนสูงเมื่อราคาพลังงานโลกขึ้นหรือเมื่อสงครามและปัญหาขนส่งคนไทยก็จะต้องจ่ายแพงขึ้นทันทีเพราะฉะนั้นยุทธศาสตร์ของกระทรวงพลังงานต้องเปลี่ยนจากจะซื้อพลังงานจากที่ไหนเป็นทำอย่างไรให้ประเทศไทยผลิตพลังงานเองได้มากขึ้นเรามีแสงแดดจำนวนมากหลังคาบ้านโรงงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยโรงเรียนอาคารราชการทั่วประเทศควรเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าได้โซล่ารูฟท็อปต้องทำให้ง่ายแม้ไม่ใช่สร้างกฎเกณฑ์จนประชาชนไม่อยากทำเรื่องที่5กองทุนน้ำมันต้องไม่กลายเป็นเครื่องมือซ่อนต้นทุนการใช้กองทุนน้ำมันรักษาเสถียรภาพราคาซึ่งตอนนี้ติดลบไป 80,000 กว่าล้านบาทแล้วนะครับควรใช้ในภาวะฉุกเฉินถ้าเอาเงินไปตรึงราคาเป็นเวลานานๆแล้วกู้เงินมาใส่เข้าไปเรื่อยๆไม่ได้หมายความว่าพลังงานถูกลงแต่เปลี่ยนจากจ่ายวันนี้ไปจ่ายวันหน้านี่ของกองทุนก็จะเป็นภาระของประชาชนในที่สุดถ้ารัฐบาลต้องการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยควรช่วยโดยตรงและกลุ่มไม่ควรอุดหนุนพลังงานแบบกว้างๆเพราะคนใช้พลังงานมากกลับได้ประโยชน์มากกว่าเรื่องที่6อย่าใช้ Data Center เป็นข้ออ้างสร้างโรงไฟฟ้ามากมายเกินไปผมสนับสนุน Data Center และ AI เพราะเป็น อุตสาหกรรมแห่งอนาคตแต่เราต้องระวังอีกด้านหนึ่ง Data Center ใช้ไฟฟ้าปริมาณมากบางแห่งใช้น้ำจำนวนมากถ้ามีผู้ยื่นขอลงทุนหรือจองกำลังไฟฟ้าไว้จำนวนมากโครงการยังไม่เกิดจริงรัฐบาลไม่ควรนำตัวเลขเหล่านี้ไปพยากรณ์ว่าไฟฟ้าจะขาดแคลนผู้สร้างดีมานด์ใหม่จำนวนมากควรเป็นผู้รับผิดชอบต้นทุนของดีมานด์ที่สร้างขึ้นท่านประธานครับดังนั้นการปรับลดงบกระทรวงพลังงานลง10

0: 20%ไม่ควรไปตัดด้านความมั่นคงหรือความปลอดภัยแต่ควรตัดจากรายจ่ายประชาสัมพันธ์ที่ไม่จำเป็นการประชุมและสัมมนาที่ซ้ำซ้อนการศึกษาวิจัยและค่าที่ปรึกษาที่มีข้อมูลอยู่แล้วระบบ IT ที่ทำซ้ำกันหลายหน่วยงานโครงการนำร่องที่ทำมาหลายปีไม่แต่ไม่มีผลโครงการลงทุนที่ยังไม่มีความต้องการจริงรองรับและนำเงินที่เหลือเหล่านี้ไปทำให้ต้นทุนของประชาชนลดลงได้จริงขอบคุณครับ
1: ท่านพันตำรวจเอกทวีสอดส่องครับ
2: จะเปลี่ยนท่านประธานที่เคารพครับผมพันตำรวจเอกทวีสอดส่องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชาติในส่วนของมาตรา18รายจ่ายของกระทรวงพลังงานผมได้ขอแปรยติปรับลดจริงๆได้กระทรวงนี้ได้ไม่เยอะนะครับแต่ผมปรับลดไป 48% ทั้งนี้เพราะว่าความจริงกระทรวงพลังงานผมยังคิดว่าในโครงสร้างของประเทศปัจจุบันเนี่ยกระทรวงพลังงานในอำนาจทางกฎหมายเนี่ยมีน้อยมากเนื่องจากว่าในรัฐธรรมนูญของเราในเรื่องพลังงานเราไปอยู่ในหน้าที่ของรัฐก็คือมาตรา56เขาบอกว่าสาธารณภคขั้นพื้นฐานที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของประชาชนอันนี้รัฐจะต้องกระทำด้วยประการใดๆให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชนหรือให้รัฐเป็นเจ้าของไม่น้อยกว่า 51% อันนี้คือเป็นหลักการใหญ่ถ้าเราไม่เริ่มที่หลักการใหญ่ที่โครงสร้างตรงนี้เราก็จะเป็นเหมือนเช่นทุกวันนี้เพราะเราพูดเสมอเลยว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญเราเป็นกฎหมายสูงสุดหรือจะพูดให้ประชาชนเข้าใจง่ายๆคือศักดิ์สิทธิ์ที่สุดไม่มีใครจะเหนือกฎหมายนี้ได้แต่ในทางปฏิบัติจริงๆนั้นกับในทางปฏิบัติกับไม่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดหรือสูงที่สุดกับเป็นอำนาจหรือผลประโยชน์จะได้มาโดยกฎหมายหรือนอกกฎหมายก็ตามเนี่ยกับจะศักดิ์สิทธิ์กว่ารัฐธรรมนูญดังนั้นในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยรัฐธรรมนูญยังกำหนดไว้เลยว่าสาธารณภคขั้นพื้นฐานเนี่ยจะให้เป็นภาระกับประชาชนเกินควรไม่ได้ไฟฟ้าก็ดีน้ำมันก็ดีเนี่ยรัฐต้องเข้าไปดูแลไม่ใช่ไปค้าเสรีประเด็นปัญหาเรื่องนี้ก็ที่ผมหยิบมานี่ก็คือคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่1/2566คำพิพากษาอันเนี้ยมันไม่ค่อยขลังเพราะวันนั้นศาลรัฐธรรมนูญได้ตัดสิน2เรื่องพร้อมกันเรื่องที่1คือพลเอกประยุทธ์ไปอยู่บ้านหลวงคนก็ไปสนใจตรงนั้นแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีคุณสุทธิพรปทุมเทวาพิบาลเนี่ยได้ฟ้องคณะรัฐมนตรีกับกระทรวงพลังงานที่ปล่อยให้เอกชนไปโรงไฟฟ้ามีมากฝ่ารัฐผลิตซึ่งในวันนี้ถ้าตัวเลขจริงๆก็เอกชนก็มีอยู่ 70% รัฐหรืออีแกตหรือการไฟฟ้าเนี่ยมีแค่ 30% ซึ่งในการวินิจฉัยวันนั้นศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยก็นำความเห็นของทุกคนมาแล้วก็ศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าสภาพตอนนั้นเนี่ยยังไม่เข้าเงื่อนไขแต่ศาลรัฐธรรมนูญได้เขียนไว้ค่อนข้างชัดเจนคือว่าให้กพช.กพช.คือคณะกรรมการพลังงานแห่งชาติซึ่งมีอยู่19คนซึ่งเป็นนายกและกกพ.คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานที่ท่านอัธวิทย์พูดเมื่อสักครู่เนี่ยความจริงชุดนี้ควรจะยุบไปได้แล้วเพราะวันนี้เหลือแค่2คน3คน7คนยังมีไม่ครบเลยแล้วชุดนี้ก็จะรับค่าธรรมเนียมอย่างเดียวแทนที่จะมากำกับเขาบอกให้2หน่วยเนี่ยต้องไปดำเนินการกำหนดกรอบและเพดาน

0: สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าของเอกชนในการผลิตไฟของประเทศและกำหนดปริมาณไฟสำรองอันเป็นสัดส่วนการผลิตของเอกชนอันส่งผลต่ออัตราค่าจัดเก็บค่าไฟกับประชาชนให้สอดคล้องใกล้เคียงกับความเป็นจริงตามความต้องการไฟฟ้าของประเทศในช่วงเวลาที่กำหนดแล้วก็ถ้าก่อให้เกิดความเสียหายกับประชาชนเขาบอกว่าให้ประชาชนหรือองค์กรไปใช้สิทธิ์ที่ศาลได้ในวันนั้นยังเหมือนยังไม่มีที่ฉายแล้วก็จริงๆวันนี้เราก็พบว่ามีไฟเกินนะมีไฟเกินเนี่ยผมได้ให้ทำตัวเลขวันนี้เราประชาชนเราเนี่ยเสียค่าไฟโดยเป็นค่าที่ค่าพร้อมจ่ายก็ดีค่าเอ็กเดอร์ก็ดีรวมกันเป็นเงิน1 ล้านล้าน90,000 บาทเงินที่ประชาชนต้องเสียกับกลุ่มนี้ดังนั้นผมจึงคิดว่าวันนี้เขาสั่งให้2หน่วยเนี่ยไปดูซิว่าจะจัดการไงเพราะว่าบริษัทที่ขายไฟให้กับรัฐเนี่ยไม่เคยมีใครจนเลยไม่เคยเสือนอนกินตลอดแล้วก็ร่ำรวยทุกคนดังนั้นผมคิดว่าถ้าเราไม่มาเริ่มต้นตรงจุดนี้โดยเฉพาะยังไปเวลาให้ไปเจรจาค่าโรงกลั่นรัฐมนตรีไปนั่งเองแต่บอกให้ไปเจรจาค่าไฟเพื่อให้ถูกไม่เคยไปแตะต้องกับนายทุนเลยก็เดินไปที่อีแกตซึ่งเป็นคนของรัฐยังไงคุณก็บีบได้วันนี้คุณต้องกล้าที่ตัวรัฐมนตรีไปไม่ใช่ตั้งคณะทำงานแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้อีก10 ปีก็ไม่สำเร็จแล้ววันนี้ค่าไฟแพงเนี่ยมันเป็นภาระต้องสูบเลือดกับประชาชนผมคิดว่ากระทรวงพลังงานถ้ายังอยู่ในบทบาทอย่างนี้ไม่ควรจะมีกระทรวงพลังงานครับ
1: ครับท่านสุดท้ายนะครับท่านอนุสรณ์ไกรวัฒน์อนุสรณ์ครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมแนนอนุสรณ์กนุสรณ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต2จังหวัดสมุทรสาครพรรคภูมิใจไทยขอปรับลดงบของกระทรวงพลังงาน 0.008% นะทำไมต้องปรับลดครับวันนี้ประเทศไทยเนี่ยมีพลังงานเยอะครับแต่เอามาใช้ได้น้อยเมืองไทยแดดดีแต่ผลิตไฟได้น้อยปัญหาก็คือว่าขาดสตอเรจหรือแหล่งเก็บที่เป็นธรรมชาติฝากถึงกระทรวงพลังงานนะเอางบที่โดนตัดนะครับไปศึกษาว่าสร้างสตอเรจยังไงที่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์แล้วเอาพลังงานแสงอาทิตย์ที่ผลิตได้ในตอนกลางวัน6 ชั่วโมงถึง 8 ชั่วโมงเนี้ยไปเก็บเป็นพลังงานเป็นแบตเตอรี่แล้วเอามาใช้ให้ครบ24 ชั่วโมงถ้าทำได้อย่างนี้ในอนาคตครับเมืองไทยเราแดดเยอะแสงดีมีพลังงานที่เราใช้ได้เองในราคาที่ถูกแต่ถ้าเรายังทำไม่ได้ครับต้องพึ่งพาการนำก๊าซเข้ามาผลิตไฟฟ้า60%ต้นทุนเราไม่ถูกแน่แล้วมีต้นทุนอื่นๆอีกน้ำมันก็ต้องนำเข้าน้ำมันในประเทศไทยผลิตได้แค่ 10% อีก 90% ก็ต้องนำเข้ามาจากประเทศอื่นๆเราจะรู้ไหมว่าเมื่อไหร่สงครามจะเกิดเมื่อไหร่สงครามจะหยุดสงครามหยุดน้ำมันลดสงครามไม่สงบน้ำมันมันก็แพงฝากถึงกรรมาธิการฝากไปยังกระทรวงพลังงานทำยังไงก็ได้ครับให้คนไทยได้ใช้ค่าพลังงานราคาถูกฝากไปถึงทุกภาคส่วนหาทางประหยัดและลดต้นทุนการผลิตพลังงานพลังงานเป็นต้นทุนของทุกอย่างครับการเดินทางการผลิตสินค้าการท่องเที่ยวถ้าต้นทุนพลังงานราคาถูกครับการเข้ามาลงทุนไม่ว่าจะเป็น Data Center หรือธุรกิจอื่นๆก็จะเดินทางมาที่ประเทศไทยก็ขอให้พวกเราร่วมด้วยช่วยกันครับช่วยกันหาทางออกให้ประเทศไทยหาต้นทุนพลังงานราคาถูกมาใช้ในอนาคตอันใกล้นี้ครับขอบพระคุณครับ
1: กับท่านสมาชิกครับตอนนี้ผู้อภิปรายครบแล้วนะครับเชิญท่านสมาชิกเข้าห้องประชุมหลังจากที่ท่านกรรมาธิการตอบชี้แจงแล้วเราจะมีการลงมตินะครับเชิญทางท่านกรรมาธิการครับท่านบุญเรือเชิญครับ
3: กับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติกับผมนายบุญลือประเสริฐโสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีเขต5พรรคภูมิใจไทยในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างมาก ขอตอบคำถามของท่านผู้แทนราษฎรนะครับก็ถามกันมา10กว่าท่านขออนุญาตตอบ ในหลักการก่อนนะครับเพราะกรรมาธิการงบประมาณเราพิจารณาเนี่ยเราได้พิจารณางบประมาณใน2ส่วนก็คือโดยเฉพาะกระทรวงพลังงานเนี่ยกรมต่างๆภายใต้กระทรวงพลังงานที่รับงบประมาณเนี่ยอันเนี้ยเป็นอะไรที่เราจะตอบว่าเป็นเพราะเหตุใดทำงานไม่เข้าเป้าไม่เป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีของรัฐบาลหรือนโยบายของกพช.ซึ่งมีนายกเป็นประธานและกพช.ก็ประธานโทษกกพ.ในฐานะซึ่งเป็นคณะกรรมการกิจการพลังงานถ้าไม่เป็นไปตามหรือกบง.ประธานโทษท่านรัฐมนตรีด้วยถ้าไม่เป็นไปตามนโยบาย 3-4 หน่วยงานเนี่ยกรรมาธิการก็จะปรับลดงบประมาณในกรมนั้นๆที่ของงบประมาณซึ่งใช้งบประมาณแผ่นดินส่วนที่2นะครับก็คือหน่วยรับงบประมาณแต่ไม่ใช้งบประมาณแผ่นดินเช่นปตท.หรือกฟผ.นะครับอันเนี้ยเราก็เชิญมารับฟังนโยบายเพื่อให้สอดคล้องกับกรมต่างๆภายใต้กระทรวงพลังงานนะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยผมเรียนว่ากระทรวงพลังงานงบประมาณปี2569 2,700 กว่าล้านบาทซึ่งเป็นงบที่ได้รับจากรัฐบาลปี2570ซึ่งเรากำลังพิจารณาอยู่เนี่ยงบประมาณได้ไปเพียง 2,200 ล้านบาทเศษซึ่งน้อยกว่าปีแล้วเนี่ย500กว่าล้านซึ่งแสดงให้เห็นได้ว่าสำนักงบประมาณเนี่ยได้มีการปรับลดตอนนี้ผมได้เรียนข้างต้นว่าเป็นนโยบายที่เราปรับลดทุกกระทรวงดังนั้นเนี่ยผมก็เรียนว่างบประมาณในภาพรวมเนี่ยปรับลดลงอยู่แล้วนะครับก็อยากจะตอบท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่านรักชนกสุขประเสริฐซึ่งหน่วยงานสำนักงานปลัดที่บอกว่าตู้อบกล้วยแห้งพลังงานแสงอาทิตย์นะครับก็เรียนว่าก็เป็นไปตามนโยบายนะครับในการขับเคลื่อนของกระทรวงพลังงานนะครับซึ่งมีส่วนของภูมิภาคเนี่ยได้ร้องขอมานะครับก็มีการสนับสนุนงบประมาณเทคโนโลยีให้กับ56จังหวัดนะครับโซล่าน้ำขนาด 3,060 วัตต์นะครับซึ่งอันนี้น้อยมากเมกะวัตต์กิโลวัตต์วัตต์นี่น้อยมากนะครับในจำนวนทั้งหมดนะครับ10จังหวัดนะครับโซล่าสูบน้ำขนาด1แรงม้าจำนวน36จังหวัดนะครับซึ่งใช้งบประมาณทั้งหมด12ล้านนะครับเราไปกันเร็วๆนะครับตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด2คูณ2เมตรจำนวน51จังหวัด351ตู้งบประมาณตู้ละ 20,000 ที่ท่านอภิปรายเมื่อสักครู่นะครับ8ล้าน7แสน80,000บาทเศษนะครับก็เรียนว่าผลลัพธ์ที่ได้รับเนี่ยหน่วยงานก็ยืนยันว่าเป็นงบประมาณที่น้อยแต่มีความจำเป็นและเกิดประโยชน์สูงสุดใช้เม็ดเงินคุ้มค่านะครับก็เรียนให้ท่านได้รับทราบถัดมาครับท่านรองศาสตราจารย์อนุสรทำใจครับสิ่งที่ท่านถามเป็นเรื่องที่ดีมากเป็นนโยบายในเรื่องการปรับแผน PDP ตั้งปี2569ถึงปี2593นะครับปรับแผน PDP ในรายละเอียดนะผมคิดว่าท่านเปิดก็จะเจอในรายละเอียดทั้งหมดเลยนะครับในนโยบายของรัฐบาลพร้อมกับนโยบายของกพช.นะครับอันนี้ไม่ได้เป็นความลับอะไรนะครับถัดมาครับก็ต้องเรียนว่าท่านหมอวรงคุณอัธวิทย์ท่านนายกอภิสิทธิ์ท่านสสบุญญาภาหัวหน้าพรรคจิตตะวันรวมถึงท่านเดชรัฐมนตรีจักรภพเพ็ญขาเพื่อนรักผมเนี่ยนะครับและท่านสสแสนคีรีรวมถึงท่านรัฐมนตรีสุชาติธารามเวชครับต้องเรียนว่าสิ่งที่ท่านอภิปรายเป็นเรื่องที่ดีครับเป็นเรื่องนโยบาย นะครับที่รัฐบาลขณะนี้ได้ดำเนินการไปแล้วครับศาลาลุกท็อปบนหลังคาโซล่าชุมชนนะครับรวมถึงการใช้พลังงานสะอาดนะครับอันนี้หลายประเทศไปไกลมากครับดังนั้นผมเรียนว่าในภาพรวมนะครับกรรมาธิการจึงมีมติเสียงข้างมากเห็นชอบครับท่านประธานครับขอบคุณครับ
1: กรรมาธิการมีท่านใดเพิ่มเติมไหมครับไม่มีแล้วนะครับท่านสมาชิกครับเนื่องจากมาตรานี้มีการแก้ไขผมจะถามมติจากที่ประชุมก่อนว่าจะเห็นควรให้มีการแก้ไขหรือไม่กรณีที่ประชุมมีมติให้มีการแก้ไขก็จะถามที่ประชุมต่อนะครับว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการหรือของกรรมการที่สงวนคำแปรยติสงวนความเห็นและผู้แปรยติที่สงวนคำแปรยตินะครับต่อไปจะขอถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นควรให้มีการแก้ไขหรือไม่ก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุมครับเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนครับโปรดเสียบบัตรแล้วก็กดปุ่มแสดงตนครับเชิญครับท่านหารือนะ
4: ขอบคุณท่านประธานครับผมประกรณ์บุตรครับพรรคประชาชนครับจะหารือท่านประธานนิดนึงครับเมื่อสักครู่ได้มีการพูดคุยกับทางวิปรัฐบาลนะครับแล้วก็มีความก็ทั้งสองฝั่งก็ช่วยกันนะครับพยายามที่จะให้มีผู้อภิปรายเนี่ยเท่าที่จำเป็นนะครับก็อยากจะขอความกรุณาท่านประธานได้ไหมครับว่าเดี๋ยวเราไปต่ออีกหนึ่งมาตราใช้เวลาสักประมาณ50นาทีครับก็พวกผมพร้อมอยู่กันต่อครับขอบคุณท่านประธาน
1: ทางวิปรัฐบาลโอเคนะครับ
5: ท่านประธานครับท่านยศครับก็เป็นไปตามที่ทางท่านประกรณ์วุฒิขออนุญาตที่เอ่ยนามท่านนะครับแล้วก็จะฝากท่านประธานนะครับแล้วก็ไปถึงเพื่อนสมาชิกนะครับรบกวนท่านประธานช่วยควบคุมการประชุมนะครับถ้าเนื้อหาอาจจะออกไปนอกลู่นอกทางจากวาระที่2ที่เรากำลังพิจารณาก็ฝากท่านประธานช่วยกำชับดูแลที่ประชุมขอบคุณครับท่านประธานครับ
6: ท่านประธานครับ
1: กับพรรคเชิญท่านครับ
6: พรรคกล้าทำครับกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพอัตกรศิริรัตยากรนะครับพรรคกล้าทำฉะเชิงเทราจริงๆต้องเรียนท่านประธานแล้วก็เพื่อนสมาชิกนะครับว่าเราเริ่มตั้งแต่9โมงเช้านะครับแต่ว่าคนที่ทำงานหนักที่สุดไม่ใช่พวกเรานะครับสำนักประชุมนะครับผมว่าพรุ่งนี้ก็เริ่ม9โมงอีกอยู่ดีเนี่ยถ้าวันนี้เราจบแค่นี้แล้วพรุ่งนี้เรามาเริ่มกันใหม่ด้วยความเฟรชด้วยอารมณ์ดีๆก็น่าจะเป็นประโยชน์กับสภาแห่งนี้นะครับแต่อันนี้ผมเสนอก็แล้วแต่วิปฝ่ายรัฐบาลกับวิปฝ่ายค้านคุยกันนะครับผมเป็นกรรมการครับขอบคุณครับ
1: เดี๋ยวผมขอดำเนินการลงมติให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ถ้าวิปจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรจะเอาตามข้อเสนอของท่านอรรถกรหรือไม่ก็แจ้งทางประธานในที่ประชุมอีกครั้งหนึ่งนะครับครับตอนนี้มีผู้ใช้สิทธิ์แสดงตนท่านใดยังไม่ได้แสดงตนมีไหมครับถ้าไม่มีผมขอปิดการแสดงตนครับเจ้าหน้าที่แสดงตนครับจำนวนผู้เข้าประชุม446ท่านครบองค์ประชุมครับขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นควรให้มีการแก้ไขกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นควรให้มีการแก้ไขกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงนะครับเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนครับมีสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ลงคะแนนไหมครับถ้าไม่มีผมขอปิดการลงคะแนนครับ จ้าหน้าที่แสดงผลครับจำนวนแสดงผลครับจำนวนผู้ลงมติ448เห็นด้วย388ไม่เห็นด้วยไม่มีงดออกเสียง56ไม่ลงคะแนนเสียง4เป็นว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยให้มีการแก้ไขนะครับต่อไปผมจะถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการหรือของกรรมการที่ขอสงวนความเห็นและผู้แปรยติที่ขอสงวนคำแปรยตินะครับก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุมครับเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนครับท่านสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนขอเชิญนะครับถ้าไม่มีผมขอปิดการแสดงตนครับเจ้าหน้าที่แสดงผลจำนวนผู้เข้าประชุม452ท่านครบองค์ประชุมครับขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนครับผู้ใดเห็นด้วยกับคณะกรรมการกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดเห็นด้วยกับกรรมการที่ขอสงวนความเห็นและผู้แปรยติที่ขอสงวนคำแปรยติกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงครับท่านสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ลงคะแนนเชิญนะครับถ้าไม่มีผมขอปิดการลงคะแนนครับเจ้าที่แสดงผลจำนวนผู้ลงมติ451เห็นด้วย275ไม่เห็นด้วย118งดออกเสียง58ไม่ลงคะแนนเสียงไม่มีนะครับก็เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการมีมติเห็นชอบกับการแก้ไขของกรรมาธิการนะครับเชิญท่านเลขาธิการครับ
7: มาตรา19กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานในกำกับมีการแก้ไขมีกรรมาธิการขอสงวนความเห็นมีผู้แปรยติขอสงวนคำแปรยติ
1: ทางวิปยังยืนยันเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ในมาตรานี้นะครับมีผู้สงวนคำแปรยติอยู่4ท่านแล้วก็ผู้ประสงค์จะอภิปรายเนื่องจากมีการแก้ไขนะครับมีผู้อภิปรายอีก4ท่านเชิญท่านแรกนะครับท่านอรรถวิทย์สุวรรณภักดีเชิญครับ
8: ท่านประธานที่เคารพกับผมอรรถวิทย์สุวรรณภักดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติกระทรวงพาณิชย์ครับผมขอเสนอแปรยติตัดก็ประมาณลง 3% โดยเฉพาะในส่วนของกรมการค้าภายในแผนงานยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรสร้างมูลค่ามีปัญหาแล้วครับสำหรับกระทรวงพาณิชย์ในเรื่องของกรมการค้าภายในพืชเศรษฐกิจ1ตัวที่กำลังจะมีปัญหาในประเทศไทยแต่ว่ากรมการค้าภายในยังเงียบอยู่กริบเลยครับก็คือปาล์มน้ำมันปาล์มน้ำมันเนี่ยข่าวร้ายมากก็คือว่าพ.ร.บ.กองทุนน้ำมันปี2562ได้ระบุเอาไว้ว่ากองทุนน้ำมันที่พี่น้องประชาชนเติมน้ำมันอยู่ขนาดนี้มีเงินเข้าไปในกองทุนน้ำมันแล้วต้องไปจ่ายอุดหนุนน้ำมันบางตัวจะต้องหยุดอุดหนุนน้ำมันที่มีส่วนผสมของไบโอชีวภาพแปลว่าอะไรครับแปลว่าน้ำมันดีเซล B5 B7 ที่มีส่วนผสมของน้ำมันปาล์มกองทุนน้ำมันจะไม่สามารถจ่ายเงินลงไปอุดหนุนได้อีกแล้วและวันที่เป็นเดดไลน์ที่กระทรวงพาณิชย์ยังนิ่งอยู่เดดไลน์คือวันที่24กันยายนเดือนนี้ปี2569ปลายเดือนนี้24กันยายนสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือกองทุนน้ำมันจะชดเชยน้ำมันดีเซลที่มีส่วนน้ำมันปาล์มไม่ได้อีกแล้วท่านประธานรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นจะส่งผลทำให้ปาล์มน้ำมัน1ใน3ของประเทศไทยที่เป็นส่วนผสมในน้ำมันดีเซลราคาจะตกครับแต่กระทรวงพาณิชย์ ยังนิ่งเฉยอยู่ผมพูดแบบนี้ครับเพราะอะไรครับพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันปี62เนี่ยเขาให้เวลาดำเนินการอยู่3ปีที่จะยกเลิกการผสมแล้วเขาให้ขยายได้อีก2ครั้งครั้งละ2ปีรวมเบ็ดเสร็จเป็น7ปีครับกฎหมายควบคุมกองทุนกฎหมายกองทุนน้ำมันเริ่มใช้ปี62บวกอีก7ปีลงกับปี69พอดีและวันที่มีผลคือ24กันยายน2569ขีดเส้นใต้กองทุนน้ำมันไม่สามารถชดเชยน้ำมันที่มีส่วนผสมปาล์มน้ำมันได้อีกแล้ว1ใน3ของประเทศไทยไปไหนครับนี่คือสิ่งที่ผมทวงถามจากกรมการค้าภายในเพราะอะไรครับกรมการค้าภายในเป็นผู้กำกับราคากลางสินค้าควบคุมไม่ว่าจะเป็นผลปาล์มหรือลามไปถึงของน้ำมันพืชน้ำมันจากพืชน้ำมันจากสัตว์ท่านประธานที่เคารพครับทำไมไม่มีเสียงตอบรับจากหมายเลขที่เรียกเลยกับกระทรวงพาณิชย์ทั้งที่ปาล์มน้ำมัน1ใน3ประเทศนี้มันจะไม่มีที่ไปหลังจากวันที่24กันยายน2019เดือนนี้ครับปีนี้ครับผมมีเท่านี้ครับสั้นๆแล้วอยากให้กรรมาธิการลองคิดดูครับผมซีเรียสนะครับไม่ใช่เป็นการอภิปรายแล้วบอกว่าไม่อยากให้ท่านตัดเพราะเสียงข้างมากท่านลองคิดดูให้ดีครับได้ยินเสียงตอบรับอะไรจากกรมการค้าภายในบ้างตัด 3% ที่กระทรวงพาณิชย์ครับขอบพระคุณครับ
9: ต่อไปคุณภูริวัฒน์ใจสำราญ
10: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมภูริวัฒน์ใจสำราญครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต12บางเขนท่าแล้งสายไหมเอาเงินและลาดพร้าวจระเข้บัวพักประชาชนนะครับท่านประธานครับขออภิปรายหน่วยงานที่เปรียบเสมือนเป็นหัวหอกเป็นกลางน้ำเป็นปลายน้ำในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้วก็อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศไทยครับเรากำลังจะกล่าวถึงกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทยแล้วก็กรมทรัพย์สินทางปัญญาไปพร้อมๆกันเลยครับหลายๆโครงการครับที่เราดูในงบอบรมสัมมนานะครับสะท้อนให้เห็นถึงความสูญเปล่าความซ้ำซ้อนแล้วก็ทิศทางงบประมาณที่อาจจะสร้างผลเสียในมิติอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในระยะยาวด้วยผมขอสรุปการอภิปรายออกมาเป็น3ประเด็นดังนี้นะครับประเด็นที่1ครับการตั้งตัวชี้วัดลวงตาครับเป็น vanity matrix นะครับแล้วก็งบประชาสัมพันธ์ที่ซ้ำซ้อนเมื่อเราดูงบประมาณด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ยกตัวอย่างครับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศตั้งงบไว้สูงถึง 88.24 ล้านบาทซึ่งกรมส่งเสริมนี้ก็ใช้วิธีการจัดสรรงบประมาณแบบเดียวกันแทบทุกโครงการทั่วโลกครับนั่นก็คือการทุ่มเงินทุ่มงบไปจ้างอินฟลูเอนเซอร์ KOL โฆษณาบนโซเชียลมีเดียอย่างหนักแน่นอย่างหนักหน่วงนะครับยกตัวอย่างเช่นตลาดตะวันออกกลางครับกาตาร์ทุ่มงบจ้างอินฟลูเอนเซอร์15คนสูงถึง1ล้าน2แสนบาทตลาดเอเชียครับเซินเจิ้นฮ่องกงมุมไบบังกลาเทศมีการตั้งงบอินฟลูเอนเซอร์ KOL โครงการละ2แสนถึง7แสนบาทโครงการยกระดับภาคไทยสู่ตลาดสากลครับใช้งบไปกับช่องทางออนไลน์ Facebook แล้วก็ KOL สูงถึง1ล้าน5แสนบาทในขณะที่สาสิทธิ์ครับตั้งงบประชาสัมพันธ์เอาไว้เช่นเดียวกัน 4.84 ล้านบาทรูปแบบการใช้เงินของทั้ง2หน่วยงานนี้ก็เหมือนกันอย่างมากคือกระจายงบไปที่อินฟลูเอนเซอร์ KOL แล้วก็ TikToker เพื่อทำคอนเทนต์ให้เป็นไวรัลท่านประธานครับที่ผ่านมาผมก็มีโอกาสได้ลงพื้นที่ไปตามจังหวัดที่มีวัฒนธรรมผ้าไทยแล้วก็อยากทำผ้าไทยนั้นให้กลายเป็นวัฒนธรรมสร้างสรรค์ผมยังไม่เห็นการเพิ่มยอดผลิตยอดส่งออกจากต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพจากการใช้อินฟลูเอนเซอร์แล้วก็ KOL ในต่างประเทศนะครับสิ่งที่น่าตกใจก็คือตัวชี้วัดครับสาสิทธิ์กำหนดเป้าหมายความสำเร็จไว้เพียงแค่การเข้าถึงไม่น้อยกว่า 500,000 แล้วก็ความรู้สึกเชิงบวกไม่น้อยกว่า160ท่านประธานครับยอดไลค์หลักแสนไม่ใช่ตัวชี้วัดทางเศรษฐศาสตร์ครับมันไม่ได้วัดอัตราการเปลี่ยนอัตราเปลี่ยนเป็นยอดขายนี่คือการละลายงบไปกับภาพลวงตาครับประเด็นที่2ครับงบประมาณละลายไปกับงานธุรการแล้วก็อีเวนต์สาสิทธิ์นั้นมีภารกิจในการส่งเสริมผู้ประกอบการแล้วก็สืบสานศิลปหัตถกรรมครับเลยใช้งบประมาณไปในโครงการจัดแสดงสินค้าไว้สูงถึง 54.7 ล้านบาทโดยก้อนใหญ่ที่สุดตกอยู่กิจกรรมที่คราฟต์แบงคอก 32.2 ล้านบาทครับงานอัตลักษณ์แห่งสยามอีก22.5 ล้านบาทนอกจากนี้ก็ยังมีโครงการส่งเสริมตลาดศิลปะหัตถกรรมไทยเนื่องในโอกาสครบรอบอีก140ปีครับปีก่อนมีความสัมพันธ์ระหว่างไทยฝรั่งเศสครับเอาผ้าไปโชว์ผ่านกระทรวงการต่างประเทศปีนี้ก็มีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยญี่ปุ่นอีกปางบประมาณเข้าไป25ล้านบาทรวมกันนะครับประมาณ80ล้านบาทหน่วยงานครับ นอกจากนี้ก็เน้นการประกวดชอบประกวดเหลือเกินครับลองมาดูโครงการประกวดครับแนวคิดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมระหว่างประเทศใช้งบไป8ล้านบาทแต่ที่น่าสนใจครับโครงการนี้ใช้งบประมาณถึง 700,000 บาทเพื่อส่งผู้ชนะเพียง1รายเท่านั้นไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ต่างประเทศ10วันแหมเหมาะสมไหมครับถือแค่เรื่องเม็ดเงินครับในหมวดของการจ้างเหมาบริการ 13.97 ล้านบาทกลับไปจมอยู่กับการดูแลอาคารสถานที่ค่ารปภ.อีก 4.77 ล้านบาทค่าทำความสะอาด 3.97 ล้านบาทแล้วก็ดูแลสวนอีก 1.6 ล้านบาทเม็ดเงินกว่า10ล้านบาทครับจมไปอยู่ในการดูแลอาคารสถานที่ในขณะที่โครงการยกระดับศักยภาพช่างศิลป์หัตถกรรมลงไปถึงตัวช่างฝีมือจริงนั้นกลับได้ลบงบประมาณที่สัดส่วนที่น้อยลงไปนะครับจริงอยู่ที่ศาสิทธิ์อาจจะมีโครงการในการพัฒนาครูอาจารย์แล้วก็ทายาทครับแต่งบประมาณเหล่านั้นมุ่งไปในทึ่งของตัวบุคคลมากกว่าทั้งชุมชนเว็บสโตร์ที่เป็นช่องทางในการจัดจำหน่ายแทนที่จะมีประสิทธิภาพในการเป็นช่องทางทางการตลาดมากขนาดไหนอันนั้นไม่ได้ถูกพูดถึงนะครับประเด็นที่3ครับการหั่นงบโครงสร้างมีผลเสียต่ออุตสาหกรรมสร้างสรรค์เมื่อมาดูงบอบรมสัมมนาของกรมทรัพย์สินทางปัญญาครับที่ผลักดันงานสร้างสรรค์โดยตรงก็พบว่ามีการปรับลดแล้วก็ตัดทิ้งอย่างมีนัยยะสำคัญเช่นโครงการส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันสร้างมูลค่าให้กับงานสร้างสรรค์ไทยครับถูกปรับลดอย่างต่อเนื่องปี68อยู่ที่2ล้าน5แสนบาทครับลดเหลือ1ล้าน5แสนบาทในปี69และปี2570ครับถูกหั่นเหลือเพียง 1.4 ล้านบาทหนักไปกว่านั้นครับโครงการจัดแสดง Licensing Character แล้วก็ Content นานาชาติโครงการนี้เคยตั้งงบไว้สูงถึง 31.4 ล้านบาทในปี69ครับแต่ว่าปี2570นั้นกลับกลายเป็นตัวเลขศูนย์หายไปจากแผนการดำเนินงานครับมันคือการตัดช่องทางทำมาหากินของนักออกแบบค่ายเพลงค่ายศิลปินไทยหรือแม้กระทั่งศิลปินพื้นบ้านของไทยนะครับในการนำเอาทรัพย์สินทางปัญญาหรือ IP ครับไปเสนอขายให้กับผู้ซื้อในระดับชาติจริงอยู่ครับเอกสารอนุงบประมาณอุดมสัมมนานั้นมีโครงการระบบนิเวศแปลงสินทรัพย์ทางปัญญาให้เป็นทุนของประเทศให้ทันสมัยหรือ IP financing นะครับก็เป็นการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาข้อมูลครับสูงถึง 1.84 ล้านบาทลองมาดูตัวชี้วัดครับระบุว่าความเชื่อถือในรายงานจากมุมมองผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า80%จากการสำรวจไม่น้อยกว่า50รายกลายเป็นว่าจ่ายเงินเกือบ2ล้านบาทครับได้ที่ปรึกษาเพื่อแลกกับแบบสอบถามประมาณ50คนเป็นตัวชี้วัดที่ไม่ค่อยเหมาะสมสมเหตุสมผลกันเท่าไหร่มันไม่ได้วัดว่าสุดท้ายแล้วศิลปินอิสระชุมชนท้องถิ่นจะสามารถนำเอาลวดลายนั้นหรือลิขสิทธิ์IP นั้นไปค้ำประกันกับสินเชื่อธนาคารได้จริงตราบใดที่สถาบันทางการเงินยังไม่ยอมรับเรื่องของการประเมินมูลค่า IP นะครับการจ้างทำรายงานฉบับนี้ก็เป็นเพียงแค่เศษกระดาษไม่ได้ช่วยต่อลมหายใจให้กับผู้ประกอบการได้เลยในขณะที่ทั่วโลกกำลังเร่งเรื่องของการวางมาตรฐาน AI ครับโดยเฉพาะเรื่องของการยกเว้นการทำเหมืองข้อมูลเรื่องลิขสิทธิ์เรื่องปกป้องศิลปินจากการถูก AI นำข้อมูลไปเทรนแต่งบประมาณส่งเสริมสร้างสรรค์นั้นที่มีอยู่เท่านี้จะนำไปสู่กรอบธรรมาภิบาลเรื่อง AI และปกป้องนักสร้างสรรค์ของเราได้อย่างไรท่านประธานครับผมขอเสนอให้กรรมาธิการพิจารณาหั่นรายจ่ายที่ซ้ำซ้อนงบโฆษณาประชาสัมพันธ์อีเวนต์เหล่านี้ลงไป 5% นะครับเราจะต้องเปลี่ยนตัวชี้วัดจากการนับยอดวิวครับมาเป็นการรักษามูลค่าลิขสิทธิ์แล้วก็การจ้างงานข้ามอุตสาหกรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจของไทยให้แข่งขันกับเวทีโลกได้จริงครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
9: ต่อไปคุณวิทวัตติชวานิช
11: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกับผมนายวิทวัตติชวานิชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต15พรรคประชาชนในวันนี้ครับท่านประธานผมขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายรายงานงบประมาณรายจ่ายปี2570วาระ2และขอเสนอให้พิจารณาปรับลดงบประมาณรายจ่ายกระทรวงพาณิชย์ครับเพื่อให้เห็นการอภิปรายได้ชัดเจนขึ้นกับผมขอเปิดรายละเอียดเป็นรายโครงการให้ทุกท่านได้เห็นภาพร่วมกันหน่วยงานแรกครับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศหรือ DITP ปีก่อนคณะกรรมการวิสามัญครับมีข้อสังเกตไว้ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรว่าหน่วยงานที่เข้ามานะครับควรมีบริการการค้าทุกประเภทให้เข้าถึงได้ผ่านแอปพลิเคชัน DITP1 เพียงแพลตฟอร์มเดียวและควรหลีกเลี่ยงการพัฒนาแอปพลิเคชันเพิ่มเติมซึ่งทางกรมเองก็เคยตอบกับทางกรรมาธิการมาครับว่าปัจจุบันมีแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มอยู่แล้วถึง5ระบบด้วยกันระบบที่1ครับ DITP1 DITPTrade Registration ThaiSelect ThaiTrade.com และ DITP Quick แต่ในร่างงบประมาณปี2570ครับกรมกลับมาขอโครงการดิจิทัลใหม่อีก2ระบบระบบแรกครับ National E-commerce Platform งบประมาณ 9.88 ล้านบาทระบบที่2แพลตฟอร์มกลางยกระดับบริการดิจิทัลงบผูกพันปี2569ถึงปี2571รวม 12.88 ล้านบาทซึ่งปีนี้เข้าสู่ปีที่2แล้วท่านประธานครับคำถามแรกคือความสมเหตุสมผลของระบบใหม่ทั้ง2ระบบนี้จะมีฟังก์ชันอะไรที่แตกต่างจาก5ระบบเดิมที่กรมเคยยืนยันว่ามีอยู่แล้วและเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าจะไปแข่งขันกับแพลตฟอร์มเอกชนต่างชาติได้ที่ผู้ประกอบการไทยนั้นใช้อยู่แล้วอย่างเช่นแอปสีส้มและแอปสีฟ้าครับนอกจากนี้สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.เองก็มีโครงการสนับสนุนผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบ e-commerce ที่มีวัตถุประสงค์ใกล้เคียงกันซึ่งตั้งงบประมาณไว้เกือบ 1,000 ล้านบาทคำถามคือทั้งโครงการเดิม5โครงการที่กรมยืนยันว่ามีอยู่แล้ววัดผลสำเร็จอย่างไรมีผู้ใช้งานจริงและ active user อยู่กี่รายกระทรวงเคยเปรียบเทียบโครงการลักษณะใกล้เคียงเช่นโครงการของสสว.ที่ใช้งบเกือบ1ล้านบาทแล้วหรือไม่คำถามคืออีกมุมนึงนะครับท่านประธานในขณะที่ DITP และจะขอสร้างแพลตฟอร์ม e-commerce ของรัฐเพิ่มเติมผู้ประกอบการ SME ไทยที่ใช้ระบบบนแอปสีส้มสีน้ำเงินและสีดำต้องแบกรับค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมสูงสุดถึง 10-22% ต่อยอดขายต่อออเดอร์นะครับงบก้อนนี้กระทรวงเคยประเมินหรือไม่ว่าจะช่วยลดภาระจุดนี้ให้ SME ได้จริงกี่เปอร์เซ็นต์หรือสุดท้ายจะกลายเป็นอีกระบบที่ไม่มีคนใช้เพราะแพลตฟอร์มต่างชาตินั้นมีผู้ซื้อเยอะกว่าประเด็นที่2ครับท่านประธานคือความซับซ้อนของโครงการ AI ภายในกระทรวงเดียวกันสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติหรือ GIT ขอโครงการ One ID AI GIT 2570เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูล AI จำนวน 17.45 ล้านบาทพร้อมกันครับพร้อมกันกับกรมการค้าต่างประเทศที่ทำการขอระบบข้อมูลการค้าต่างประเทศด้วย AI เพิ่มขึ้น 62.96% พุ่งเป็น48.14 ล้านบาททั้ง2โครงการคือระบบ AI เพื่อการค้าในกระทรวงเดียวกันครับคำถามคือกระทรวงพาณิชย์เคยประเมินร่วมกันหรือไม่ว่าเป้าหมายการลงทุนเรื่อง AI ของแต่ละกรมแต่ละหน่วยงานคืออะไรทำอย่างไรให้การใช้งบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุดรวมถึงท่านได้สำรวจความต้องการการใช้งานจริงจากผู้ประกอบการก่อนของบประมาณหรือไม่หรือแท้จริงแล้วท่านใช้คำว่า AI เพื่อที่จะเป็นรหัส ATM ในการเบิกเงินงบประมาณครับประเด็นที่3ครับคืออีก1โครงการเป็นโครงการของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาหรือ ITD โครงการ SME Virtual Clinic เพื่อการส่งออกดำเนินการเข้าสู่ปีที่5ครับงบปีนี้ตั้งไว้ 7.6 ล้านบาทซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์ม ITD Expert Anywhere ซึ่งจากการสืบค้นของผมครับพบว่าท่านตั้งเป้าหมายไว้ภายใน3ปีจะสามารถช่วย SME ได้ 600,000 รายผมจึงขออนุญาตสอบถามไปยังทางกรรมาธิการครับว่าท่านได้ตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการหรือผลสัมฤทธิ์ที่ผ่านมาหรือไม่เพราะจนถึงปัจจุบันครับยอดดาวน์โหลดมีเพียงแค่หมื่นกว่ารายการเท่านั้นนอกจากนี้ครับท่านประธานบริการให้คำปรึกษาและช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ลักษณะนี้ไม่ใช่ภารกิจใหม่ในระบบราชการไทยภายในกระทรวงพาณิชย์เองก็มี DITP และกรมพัฒนาธุรกิจที่ทำหน้าที่นี้อยู่แล้วและถ้าแยกเฉพาะเรื่องการค้าระหว่างประเทศครับเราก็มี FTA Center นอกจากกระทรวงพาณิชย์เรายังมีสสว.และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมที่มีภารกิจให้คำปรึกษาด้าน SME อยู่แล้วข้อสรุปครับโครงการ SME Virtual Clinic มีปัญหาทั้งความคืบหน้าของโครงการที่ผ่านมาและความซ้ำซ้อนของภารกิจของหน่วยงานอื่นที่ทำอยู่แล้วประเด็นสุดท้ายครับท่านประธานคือการจัดลำดับความสำคัญของงบประมาณท่านประธานครับก่อนผมจะจบอภิปรายในครั้งนี้ผมขอยกตัวอย่างสุดท้ายที่สะท้อนปัญหาการจัดลำดับความสำคัญของกระทรวงพาณิชย์ที่ชัดที่สุดครับนั่นคือกรมทรัพย์สินทางปัญญาท่านเองเคยเข้าชี้แจงต่อกรรมาธิการพาณิชย์ครับว่างบประมาณและบุคลากรที่มีไม่เพียงพอต่อการพิจารณาการจดทะเบียนทำให้การขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญานั้นล่าช้าปัจจุบันครับท่านจะเห็นจากสไลด์นะครับมีคำขอค้างพิจารณาสะสมถึง 92,029 คำขอ ซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาครับผมก็ทราบมาครับว่าปีนี้ท่านได้ของบประมาณในการทำระบบ AI เพื่อที่จะมาช่วยในการพิจารณานะครับแต่คำถามจริงๆครับคือท่านตั้งเป้าจะลดคำขอค้างสะสมจากเดิม 92,029 คำขอลงเท่าไหร่ภายในกี่เดือนและมีตัวชี้วัดที่วัดผลได้จริงอย่างไรจากที่ผมอภิปรายข้างต้นครับสะท้อนปัญหาการจัดงบประมาณของกระทรวงพาณิชย์หลายโครงการมีความซ้ำซ้อนไม่คุ้มค่าเสี่ยงทับซ้อนกับภารกิจของหน่วยงานอื่นๆผมจึงขอยืนยันครับว่าขอปรับลดงบประมาณของกระทรวงพาณิชย์ลง 5% ครับขอบพระคุณครับท่านประธาน
9: ต่อไปคุณจักรภพพินแข
12: ท่านประธานที่เคารพครับกระผมนายจักรภพเพ็ญแขสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยครับวันนี้เราพูดเรื่องของกระทรวงพาณิชย์ในขณะที่พรรคเพื่อไทยในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลของรัฐบาลชุดนี้ได้รับมอบหมายให้ดูแลงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านประธานที่เคารพครับไม่ว่าเราจะแบ่งหน้าที่กันอย่างไรก็ตามระหว่างพรรคการเมืองร่วมรัฐบาลแต่สิ่งที่ตระหนักดีร่วมกันก็คือว่าเราแบ่งความรับผิดชอบระหว่างเกษตรและพาณิชย์ไม่ได้วันนี้เราพูดถึงวาระ2ของงบประมาณรายจ่ายกระทรวงพาณิชย์ซึ่งมันก็จะกลายเป็นภาพสะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายผลิตและฝ่ายขายตามที่เป็นอยู่ในบริษัทห้างร้านโรงงานต่างๆอย่างไม่มีผิดแปลกแตกต่างกันท่านประธานที่เคารพครับผมดูงบประมาณของกระทรวงพาณิชย์เช่นกรมการค้าภายในที่พูดถึงเรื่องของโครงการผลิตผลทางเกษตรมูลค่าหรือเพิ่มมูลค่าซึ่งนั่นหมายความว่าฝ่ายขายกำลังแสดงความประสงค์ที่จะได้ผลผลิตคุณภาพสูงจากฝ่ายผลิตกระทรวงพาณิชย์ต้องการสินค้าที่มีคุณภาพจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพราะสิ่งหนึ่งที่ต้องตั้งข้อสังเกตตั้งแต่ต้นเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อพี่น้องเกษตรกรทั่วทั้งประเทศไทยเกิดผลประโยชน์ต่อผู้ค้าขายที่อยู่ในขั้นตอนของสายโซ่อุปทานหรือซัพพลายเชนนั้นทั่วทั้งประเทศไทยก็คือจุดเชื่อมต่อตรงนี้แหละครับท่านประธานครับกระทรวงพาณิชย์มีหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบต่อความเชื่อมโยงตรงนี้กระผมได้เอ่ยถึงกรมการค้าภายในไปแล้วยังมีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศที่จะไปเจรจาว่าปลายทางของสินค้านั้นคืออะไรแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าต้นทางนั้นจะต้องเป็นสินค้าที่ดีและมีคุณภาพกระผมขออนุญาตยกตัวอย่างครับเรื่องมันสำปะหลังที่กระผมก็ไปเกี่ยวข้องอยู่ด้วยเป็นตัวอย่างที่ดีของสินค้าที่เป็นพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศซึ่งผมได้พูดในวาระก่อนหน้านี้แล้วว่ามีข้าวมีอ้อยมีข้าวโพดมียางพารามีปาล์มน้ำมันแล้วก็มีมันสำปะหลังทั้งหมดนั้นเป็นตัวอย่างที่ดีไม่ว่าจะมองเข้าไปในสายสุพรรณบุรีใดก็ตามเช่นมันสำปะหลังนั้นทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรมส่งเสริมการเกษตรกรมวิชาการเกษตรมกอชที่ดูมาตรฐานสินค้าส่งออกในนามประเทศไทยเหล่านี้คือการเตรียมสินค้าให้กับกระทรวงพาณิชย์ในฐานะฝ่ายขายทั้งสิ้นพูดง่ายๆว่ากระทรวงพาณิชย์ต้องพร้อมรับเช่นเดียวกันกลไกต่างๆของการรับสินค้าของการพัฒนาสินค้าร่วมกันของการหาตลาดร่วมกันของการเจรจาเพื่อให้ลดสิ่งที่เป็นอุปสรรคกีดขวางหรือมาตรการกีดกันทางการค้าทั้งหลายทั้งที่เป็นรูปภาษีและไม่ใช่รูปภาษีเรานี้ต้องทำงานร่วมกันเมื่อลดระดับลงมาถึงงานของกรรมาธิการกรรมาธิการด้านเกษตรกับกรรมาธิการด้านพาณิชย์จะทำงานแยกจากกันไม่ได้งบประมาณของทั้งสองกรรมาธิการนั้นจะต้องวางแผนร่วมกันเลยทีเดียวเพราะนี่คือสายโซ่การผลิตเดียวกันท่านประธานครับเพราะฉะนั้นกระทรวงพาณิชย์เท่าที่เรามองเห็นจากงบประมาณรายจ่ายที่ปรากฏขึ้นมานั้นไปตัดเล็กตัดน้อยอย่างที่หลายท่านได้พูดมาแล้วในสิ่งที่ไม่เสริมกับเป้าหมายตรงนั้นกระทรวงพาณิชย์นั้นน่าจะต้องพิจารณาถึงความเชื่อมโยงคอนเนคชั่นระหว่างการผลิตและการขายให้ชัดเจนนี่น่าจะเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่งบประมาณนี้น่าจะสะท้อนออกมาได้ด้านกระทรวงเกษตรนั้นแน่นอนครับว่าผูกโยงกับเกษตรกรทั่วทั้งประเทศเกษตรกรนั้นมีปัญหาของตนเองในเชิงโครงสร้างเช่นชาวนามีปัญหาว่าจะเป็นเศรษฐกิจทำมาหากินหรือเป็นเศรษฐกิจทำมาค้าขายกันแน่แล้วเมื่อเป็นวิถีชีวิตแล้วมีสิทธิ์จะไปตั้ง คุณภาพไปตั้งมูลค่าที่สูงไปตั้งกำไรหรือไม่เพราะเป็นทั้งวัฒนธรรมและเป็นทั้งเศรษฐกิจในเวลาเดียวกันขณะเดียวกันก็เป็นที่รู้กันว่าโดยเฉลี่ยแล้วชาว

0: ไร่มีรายได้สูงกว่าชาวนาถ้าอย่างนั้นชาวไร่จะอยู่ใกล้เคียงกับการพัฒนาคุณภาพเพื่อจะเพิ่มมูลค่าสินค้าและไม่ให้ฝ่ายขายคือกระทรวงพาณิชย์รับผิดชอบต่อได้ดีกว่าหรือไม่เราจะเป็นต้องมี2แนวทางในการส่งเสริมเรื่องการเกษตรเพื่อนำไปสู่การขาย2แนวทางหรือมากแนวทางเช่นเดียวกันหรือไม่ท่านประธานที่เคารพครับเรารู้ดีว่าเงื่อนไขการค้าระหว่างประเทศนั้นไม่ได้เป็นคุณต่อประเทศไทยตลอดการเจรจากับสหรัฐอเมริกาในกรอบของการค้าต่างตอบแทนนั้นชื่อมันว่าต่างตอบแทนแต่ความจริงแล้วมันก็เป็นการค้าที่อาศัยอำนาจด้านอื่นมาบีบบังคับให้เกิดความยอมรับนับถือกันกระผมเลยอยากจะขออนุญาตใช้เวลาตรงนี้เลยไปชนิดหนึ่งครับท่านประธานครับเนื่องจากว่านี่คือส่วนที่พรรคเพื่อไทยในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลนั้นอยากจะให้เกิดความราบรื่นเกษตรกรคอยเราอยู่ผู้ค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศคอยเราอยู่เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราไม่สามารถจะสร้างงบประมาณที่เกิดโครงสร้างพื้นฐานเกิดเครื่องมือในการทำงานร่วมกันที่ราบรื่นได้ก็จะมีปัญหาในการค้าระหว่างประเทศมากท่านประธานที่เคารพครับเรื่องของการค้าระหว่างประเทศในยุคนี้เป็นเรื่องที่ทางกระทรวงพาณิชย์ก็มีงานเต็มมือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็มีงานเต็มมือและกระทรวงพาณิชย์จะมีอีกจุดหนึ่งครับที่เมื่ออ่านงบประมาณแล้วยังไม่ได้เผื่อใจหรือเผื่อสำรองสำหรับงานนี้เท่าไหร่นักจะเห็นได้ว่าแผนที่ว่าในการสมดุลด้านการค้าระหว่างประเทศนั้นมีการลดงบประมาณลงไปอีกเรากำลังพูดถึงตลาดทุนครับสภาแห่งนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในเชิงกฎหมายที่เป็นพระราชบัญญัตินี่หมายความว่าเรากำลังจะบริหารจัดการตลาดทุนที่จะกลายเป็นแหล่งทุนนำเข้ามาสู่ประเทศไทยโดยเราตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะให้ทุนที่ดีเข้าประเทศไทยให้มากที่สุดแล้วกันทุนเทาหรือทุนที่มีความชั่วร้ายนั้นไม่ให้อยู่ในระบบของประเทศไทยตรงนี้ครับที่กระทรวงพาณิชย์จะต้องมีกลไกในการรองรับทุนที่จะไหลเข้ามาตามกฎหมายฉบับใหม่ซึ่งเราหมายมั่นปั้นมือมากว่าจะเพิ่มเงินลงทุนสำหรับประเทศไทยที่จะให้ผู้ประกอบการทั้งในด้านเกษตรทางด้านสินค้าอื่นนั้นสามารถที่จะต่อยอดและพัฒนาตัวเองต่อไปได้เพื่อการสร้างรายได้ที่มั่งคั่งและยั่งยืนให้กับประเทศไทยท่านประธานที่เคารพครับประการสุดท้ายผมอยากจะทิ้งท้ายไว้ว่าขณะนี้เราตระหนักดีครับว่าพี่น้องประชาชนกำลังลำบากยากจนมาขอให้ปรับปรุงปฏิรูปอะไรนั้นพี่น้องหลายคนบอกขอให้ผ่านขั้นตอนความเป็นความตายนี้ไปก่อนนี่แหละครับที่เกษตรจะเข้าไปช่วยโดยร่วมมือกับพาณิชย์อย่างใกล้ชิดเราต้องมี2ขั้นตอนครับท่านประธานขั้นตอนแรกคือการช่วยคนที่จมอยู่ในน้ำเพราะเศรษฐกิจที่ตกต่ำมันนานต่อเนื่องและสะสมตัวกันกับขั้นตอนที่2ก็คือเมื่อโผล่พ้นน้ำแล้วจะสามารถเข้าสู่วงจรการแข่งขันระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพเกษตรกับพาณิชย์ในเชิงงบประมาณนั้นจะต้องประสานเป็นหนึ่งเดียวกันขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ต่อไปคุณสำลิดแทนทรัพย์
2: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมสำลิดแทนทรัพย์ชัยภูมิเขต3พรรคภูมิใจไทยกับผมขอร่วมอภิปรายในมาตรา19กระทรวงพาณิชย์ที่ถูกปรับลดงบประมาณลงไปกว่า23ล้านบาทครับท่านประธานครับกระทรวงพาณิชย์ได้รับจัดสรรงบประมาณ 7,271 ล้านบาทลดลงจากปีที่ผ่านมา312ล้านบาทจริงๆแล้วผมไม่อยากจะให้มีการปรับลดงบประมาณลงเลยครับเพราะดูจากสถานการณ์ปัจจุบันต้องยอมรับว่าภารกิจงานทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลกนั้นเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากการแบ่งขั้วเศรษฐกิจและการแข่งขันด้านเทคโนโลยีก็ถือว่าเป็นโจทย์ที่ยากครับของกระทรวงพาณิชย์ที่จะต้องบริหารจัดการภายใต้ข้อจำกัดต่างๆกับผมจะขออภิปรายงบประมาณของกรมการค้าภายในครับที่รับจัดสรร637ล้านบาทและถูกปรับลดลงไปประมาณ5ล้านบาทซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างท่านประธานครับกรมการค้าภายในมีหน้าที่หลักในการกำกับดูแลส่งเสริมและพัฒนาการค้าในประเทศรวมถึงการดูแลเสถียรภาพราคาสินค้าและบริการเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและเกษตรกรให้ได้รับความเป็นธรรมท่านประธานครับปัญหาใหญ่ของกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ก็คือเรื่องราคาสินค้าทางการเกษตรตกต่ำซ้ำซากเนื่องจากผลผลิตล้นตลาดหรือผลผลิตเก็บเกี่ยวพร้อมๆกันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทุกปีซึ่งในขณะนี้ครับก็มีปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นอยู่ก็คือราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตกต่ำ และมีการซื้อขายต่ำกว่าราคาที่กระทรวงพาณิชย์ได้ประกาศไว้ท่านประธานครับในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาท่านประธานจะได้ยินเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้นำปัญหาเรื่องราคากระเพาะเลี้ยงสัตว์ตกต่ำมาหารือในสภาจำนวนมากซึ่งเรื่องนี้ครับทางกระทรวงพาณิชย์ได้วางแผนแก้ปัญหาโดยออกประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องราคารับซื้อกระเพาะเลี้ยงสัตว์ภายในประเทศโดยมีการกำหนดราคากระเพาะเลี้ยงสัตว์ในปริมณฑลในกรุงเทพมหานครนะครับจะต้องซื้อกระเพาะเลี้ยงสัตว์ที่ความชื้น 14.5% ในราคาไม่ต่ำกว่า9บาท80สตางค์ต่อกิโลกรัมและกำหนดให้5จังหวัดครับได้แก่จังหวัดเพชรบูรณ์กำแพงเพชรชัยภูมิพิจิตรและอุทัยธานีต้องซื้อกระเพาะเลี้ยงสัตว์ที่ความชื้น 30% ไม่ต่ำกว่า7บาท5สตางค์ต่อกิโลกรัมส่วนจังหวัดอื่นครับให้ปรับขึ้นลงตามค่าขนส่งและกำหนดโทษผู้ซื้อที่ต่ำกว่าราคาประกาศกระทรวงพาณิชย์ครับต้องรับโทษปรับและโทษจำคุกซึ่งก็ทราบมาครับว่ามีการร้องเรียนเข้ามาจำนวนมากซึ่งทางกระทรวงพาณิชย์ก็ได้ดำเนินการตรวจสอบกันอย่างเข้มข้นนะครับท่านประธานครับอีกปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะครับก็คือการกำหนดเกรดการรับซื้อกระเพาะเลี้ยงสัตว์ของโรงงานอาหารสัตว์ผมนำเรียนนะครับว่าวันนี้มีการร้องเรียนจากพ่อค้าและเกษตรกรจำนวนมากเรื่องที่โรงงานอาหารสัตว์กำหนดเกรดในการรับซื้อกระเพาะเลี้ยงสัตว์ที่ไม่เป็นธรรมเกษตรกรขายกระเพาะเลี้ยงสัตว์ที่มีคุณภาพดีขนาดไหนเมล็ดสวยขนาดไหนก็ได้เพียงเกรด3เกรด4ทำให้ขายราคาดังกล่าวทำให้ได้ต่ำกว่าราคาที่กระทรวงพาณิชย์ได้ประกาศไว้ครับในปัญหานี้ครับผมนำเรียนท่านประธานนะครับว่าสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือมกอชเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรนั่นหมายความรวมถึงกระเพาะเลี้ยงสัตว์ด้วยเรียนท่านประธานครับว่าในขณะนี้มีโรงงานอาหารสัตว์เปิดรับซื้อกระเพาะเลี้ยงสัตว์เกือบทุกแห่งแล้วแต่ว่าไม่มีแห่งใดเลยครับที่ได้กำหนดเกรดการรับซื้อกระเพาะเลี้ยงสัตว์เป็นไปตามที่มกอชได้กำหนดไว้ดังนั้นการกำหนดเกรดกระเพาะเลี้ยงสัตว์จึงกลายเป็นช่องว่างที่ทำให้โรงงานอาหารสัตว์ใช้เป็นเทคนิคเพื่อจะได้ซื้อกระเพาะเลี้ยงสัตว์ในราคาที่ต่ำลงครับซึ่งแนวทางแก้ปัญหานี้ครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ควรต้องปรับปรุงควบคุมผลผลิตของเกษตรกรให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่มกอชได้กำหนดและทางมกอชเองครับก็ควรต้องตรวจสอบควบคุมให้โรงงานอาหารสัตว์ทุกแห่งกำหนดมาตรฐานการรับซื้อกระเพาะเลี้ยงสัตว์ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่มกอชได้กำหนดไว้เพราะในส่วนของกรมการค้าภายในครับมีหน้าที่ในการควบคุมราคาการซื้อขายการตรวจสอบการใช้เครื่องชั่งน้ำหนักตรวจสอบเครื่องวัดความชื้นก็ทำกันไม่ทันแล้วครับท่านประธานครับที่ผมอภิปรายเช่นนี้เพื่อเป็นข้อสังเกตไว้เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณางบประมาณรายจ่ายในอนาคตต่อๆไปครับขอขอบคุณครับ
1: ขอเชิญกรรมธิการตอบชี้แจง
3: กับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติกับผมนายบุญลือประเสริฐโสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีพรรคภูมิใจไทยในฐานะกรรมธิการเสียงข้างมากเพื่อไม่ให้ซ้ำซ้อนนะครับก็เรียนว่าตามที่ท่านสมฤทธิ์นะครับได้กรุณาในภาพรวมแจ้งงบของกรมของกระทรวงพาณิชย์นะครับมาตรา19นะครับซึ่งปีนี้ลดไป200กว่าล้านบาทนะครับในประเด็นที่ท่านภูวิวัฒน์ใจสำราญครับก็เรียนว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นที่สำคัญรัฐบาลให้ความสำคัญโดยเฉพาะกรรมธิการห้องใหญ่เราได้พิจารณานะครับอย่างละเอียดจากการเสนอของอนุกรรมธิการอบรมสัมมนาประชาสัมพันธ์นะครับโดยเฉพาะงบปี2570ที่กรมส่งเสริมการค้าต่างระหว่างประเทศได้เสนอตั้งงบประมาณจำนวน

0: การเจรจากรมส่งออกและกรมธุรกิจล้วนแล้วแต่เป็นกรมที่ในเรื่องของสื่อสารโดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์เราเน้นย้ำให้ใช้ในเรื่องของสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักดังนั้นก็เรียนต่อท่านประธานว่ากรรมาธิการยืนยันตามเสียงข้างมากขอบคุณครับ
1: เนื่องจากมาตรานี้คณะกรรมการมีการแก้ไขนะคะดังนั้นจะถามมติที่ประชุมก่อนว่าจะเห็นควรให้มีการแก้ไขหรือไม่ก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุม

ขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนนะคะกดเสียบบัตรแล้วก็กดปุ่มแสดงตนท่านลองมา

0: ท่านสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนขอปิดการแสดงตนเจ้าหน้าที่แสดงผลมีผู้เข้าร่วมประชุม434ท่านนะครับเป็นอันว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นควรให้มีการแก้ไขกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นควรให้มีการแก้ไขกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นว่าควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงมีสมาชิกยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ไหมถ้าไม่มีขอปิดการลงคะแนนเจ้าหน้าที่แสดงผลผลของการลงคะแนนเป็นดังนี้นะคะจำนวนผู้ลงมติ442เห็นด้วย387ไม่เห็นด้วย0งดออกเสียง54ไม่ลงคะแนนเสียง1เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยให้มีการแก้ไขต่อไปจะถามจากที่ประชุมนะคะว่าเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการหรือของกรรมการที่ขอสงวนความเห็นและผู้แปรยติที่ขอสงวนคำแปรยติก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุม
1: ท่านประธานครับขอนิดนึงครับวิทวัติชาวนิชครับอยากสอบถามไปยังทางท่านกรรมธิการครับพอดีทุกข้อที่ผมสอบถามท่านไปยังไม่ได้ตอบสักข้อเลยครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับท่านค่อนข้างจะดึกแล้วก็ขอฝากไปยังทางกระทรวงพาณิชย์ครับเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อก็ประมาณกับพวกเราครับขอบคุณครับ
0: คุณวิทวัติพอดีมันเลยขั้นตอนไปแล้วนะคะกรรมธิการ
2: ท่านประธานครับ
0: ตอบไม่ได้
2: ไม่
0: ได้แล้ว
2: สาวครับ
0: ท่านกรรมการท่าน
2: ภายหลังครับภายหลังครับ
0: เพราะว่าตอนนี้เราเลยขั้นตอนนั้นไปแล้วนะคะสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนคะถ้าไม่มีขอปิดการแสดงตนเจ้าหน้าที่แสดงผลมีผู้เข้าร่วมประชุม441ท่านเป็นอันว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมนะคะขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นด้วยกับคณะกรรมการกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดเห็นด้วยกับกรรมการที่ขอสงวนความเห็นและผู้แปรยติที่ขอสงวนคำแปรยติกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นว่าควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนครบทุกคนนะคะขอปิดการลงคะแนนเจ้าหน้าที่แสดงผลผลของการลงคะแนนนะคะจำนวนผู้ลงมติ441เห็นด้วย274ไม่เห็นด้วย115

งดออกเสียง52ไม่ลงคะแนนเสียงไม่มีนะคะเป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการแก้ไขนะคะท่านสมาชิกคะวันนี้ขอปิดการประชุมค่ะ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: อาญาตอนที่70มักมีองค์8ตอนที่1
1: ท่านอาจารย์เรียกพวกเรามาแต่เช้ามีอะไรหรือขอรับ
2: เช้ามากข้ายังง่วงอยู่เลยเนี่ย
3: พวกเจ้าเรียนรู้ปฏิจจสมุปบาทจนจบแล้วทั้งสายเกิดและสายดับเก่งมากเก่งมาก
4: ขอบคุณเจ้าค่ะเพราะท่านอาจารย์ช่วยชี้แนะแท
5: ้ๆทีนี้ก็ถึงเวลาที่พวกเจ้าต้องออกไปจากหอทำแท้แล้ว
2: หาออกไปจากหอทำแท้
5: ถูกต้องแล้วเพราะเจ้าทั้งสามยังไม่ได้เรียนเรื่องสำคัญเรื่องสุดท้ายนั่นก็คือมรรคมีองค์8
2: มรรคมีองค์8
1: แล้วพวกเราจะไปเรียนเรื่องนี้จากใครล่ะขอรับแล้วต้องเดินทางต่อไปอีกไกลแค่ไหนข้าจะได้กลับไปช่วยพ่อกับแม่ตอนไหนขอรับ
6: เรื่องนี้อาจารย์มักจะเป็นคนบอกเจ้าเองจงไปที่ห้องประตูมิติเพื่อพบกับอาจารย์มักได้แล้ว
2: ขอรับ

0: ท่านอาจารย์มาร์กใช่ไหม
1: ถามข้าแล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ย
2: ข้านี่แหละอาจารย์มาร์ก
1: โอ้โหเท่จัง
2: พวกเจ้าได้เรียนรู้ทั้งกุศลกรรมอกุศลกรรมกุศลมูลอกุศลมูลไตรลักษณ์และปฏิจจสมุปบาททั้งหมดแล้วพวกเจ้าเข้าใจแล้วใช่ไหมว่านั่นเป็นส่วนหนึ่งของอริยสัจ4คือทุกข์และสมุทัย
3: ขอรับทุกข์ทั้งหลายเป็นผลเกิดจากเหตุคือสมุทัยการที่เรายังต้องวนเวียนในปฏิจจสมุปบาทก็เพราะ2สิ่งนี
2: ้ถูกต้องแล้วศิลาพวกเจ้าเข้าใจทุกข์สมุทัยอย่างถ่องแท้แต่ยังไม่ได้เรียนรู้หนทางไปสู่นิโรธความดับทุกข์พบความสงบสุขที่แท้จริงหนทางนั้นก็คือมรรค
1: มรรค
2: มรรคคือหนทางสู่ความดับทุกข์หรือเรียกว่ามรรคมีองค์8มีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือมีความรู้ความเข้าใจเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงสัมมาสังกัปปะความดำริชอบคือคิดดีคิดในทางเสียสละหวังดีไม่คิดเบียดเบียนสัมมาวาจาเจรจาชอบคือการพูดความจริงไม่ส่อเสียดไม่หยาบคายไม่เพ้อเจ้อสัมมากัมมันตะกระทำชอบคือการกระทำดีต่อกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบคือการดำเนินชีวิตที่ไม่ก่อความเดือดร้อนเสียหายแก่ผู้อื่นสัมมาวายามะเพียรชอบคือมีความพยายามในทางที่ดีสัมมาสติระลึกชอบคือคุมใจไว้ให้อยู่กับสิ่งที่ต้องทำในเวลานั้นๆสัมมาสมาธิตั้งใจชอบคือมีใจแน่วแน่สงบไม่วอกแวกตั้งมั่นอยู่กับสิ่งที่ทำ
0: แล้วเราจะเรียนรู้มรรคได้ยังไงเจ้าคะ
2: ก่อนที่พวกเจ้าจะเรียนรู้มรรคเจ้าต้องเข้าใจก่อนว่าปัจจัยที่จะทำให้เกิดมรรคได้มีอะไรบ้าง
3: เจ้ารู้ไหมเจ้าปัน
1: ข้าไม่รู้หรอกข้ายังเรียนไม่ถึงเลย
2: พวกเจ้ายังไม่ต้องตอบข้าตอนนี้หรอกหลังจากที่พวกเจ้าผ่านภารกิจที่เมืองมักก็จะรู้คำตอบนี้เองเอาละได้เวลาเดินทางแล้วขอให้พวกเจ้าประสบความสำเร็จโชคดีได้กลับมา
3: โชคดีได้กลับมา
0: แปลว่าถ้าโชคไม่ดีก็อาจไม่ได้กลับมาหรอ
1: เฮ้ยพูดแบบนี้ข้าสยองนะครับ
2: รีบไปได้แล้ว
3: กลับมาตัวเล็กอีกแล้ว
1: จริงด้วยแต่ตัวเล็กๆแบบนี้ก็ดีนะข้าจะได้ดูตัวเล็กลงมั่ง
3: แน่ใจเหรอเจ้าปัน
0: ว้าวทุกคนมองไปรอบๆสิที่นี่สวยมากเลย
3: นี่นะหรอเมืองมักมันเมืองตากอากาศชัดๆสงสัยภารกิจคือให้มาเที่ยวพักผ่อนแน่ๆฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าดูทางนั้นสิมีคนออกมาต้อนรับเราแล้ว
4: มีผู้บุกรุกมีผู้บุกรุก
5: มีผู้บุกรุกมีผู้บุกรุก
1: อะไรนะ
4: จับพวกมันเอาไว้เร็ว
5: นั่นไงจับเลยจับเลย
0: เสือมาต้อนรับที่ไหนกันเล่าดูหน้าตาไม่เป็นมิตรเลยรีบหนีกันก่อนเร็ว
1: เฮ้ยจริงด้วยหนีไปทางไหนดีทางนี้ก็ทะเลทางนั้นก็ทะเล
3: งั้นหนีขึ้นไปบนหอคอยนั่นก่อนก็แล้วกันโอ้ยประตูเปิดไม่ได้ทำไงดีเนี่ย
0: ปีนขึ้นไปเองเลยแล้วกันเฮ้ย
1: ข้าปีนไม่ขึ้น
3: ไหนว่าตัวเล็กลงแล้วไงเจ้าปัน
1: แต่มันก็หนักเหมือนเดิมอ่ะเอ้ยช่วยด้วย
5: ข้าเดินทางไหน
4: นี
5: ่พวกมันจะปีนขึ้นหอคอยแล้ว
6: อย่าคิดว่าจะ
1: เร็วเร็วไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วข้าตายแน่ข้าตายแน่
5: จับเด็กคนนั้นไว
6: ้รีบตามไ
1: ปเลยอย่านะ
5: หยุดนะห
1: ้
5: ามทำอันใดเพื่อข้าเด็ดขาดเลย
1: นี่มันเข็มทอง
4: ว่าไงนะเพื่อนเจ้างั้นเหรอ
5: ก็ใช่นะสิข้ารับรองได้นะว่าพวกเขาเป็นคนดีไปกันได้แล้วข้าดูแลพวกเขาเอง
7: ก็ได้ถ้าเจ้ารับรองขนาดนั้นไปพวกเรา
0: เข็มทองเจ้ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเนี่ย
3: นั่นสิอยู่ๆเจ้าก็หายตัวไปในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแล้วอยู่ๆก็มาโผล่ที่นี่อีกข้าละงง
5: เรื่องมันยาวยาวสรุปก็คือท่านหัวหน้าเกาะเมืองมักช่วยชีวิตข้าเอาไว้ก็เลยได้มาอยู่ที่นี่ยังไงล่ะ
0: ยังไงก็ขอบคุณนะที่ช่วยพวกเราไว
5: ้ก็เราเป็นเพื่อนกันนี่
1: ถ้างั้นช่วยอะไรข้าอีกอย่างได้ไหมเข็มทอง
5: เอ๊อะไรเหรอ
1: ช่วยหาของกินมาให้หน่อยข้าหิว
0: เจ้าปัน
2: ศิลาเจ้าปั่นและกันจะต้องทำภารกิจอะไรที่เมืองมักกันแน่โปรดติดตามในตอนต่อไป
6: คำไทย
3: โอ้ยเกือบตายแล้วไม่ล่ะน่ากลัวชะมัด
1: ไปทำอะไรมาอีกล่ะศิลา
3: ก็ข้ารีบกินซาลาเปามากไปหน่อยเลยติดคอหายใจไม่ออกเฮ้ยดีนะที่ยังไม่ตาย
1: โหงั้นเจ้าก็เกือบจะได้เจออัปฏิชันนะมรณะแล้วสินะ
3: อัปฏิชันนะมรณะแปลว่าความตายที่ไม่ปกปิดข้าแปลออกหรอกนะ
1: ใช่แล้วตรงข้ามกับปฏิชันนะมรณะแปลว่าความตายที่ปกปิด
3: ถ้าซาลาเปาติดคอหายใจไม่ออกตายนี่ก็คือความตายที่ไม่ปกปิดเพราะเห็นกับตาเลยว่าตายจริง
1: ปกปิดก็อย่างเนื้อเยื่อในร่างกายมีการตายแล้วสร้างใหม่ซ่อมแซมอยู่ตลอดแต่เราไม่ได้สังเกตยังไงล่ะ
3: ใช่แล้ว
6: แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำไทย
1: ในตอนต่อไปผู้ศิลาได้รับโจทย์จากท่านหัวหน้าเกาะให้ไขปริศนา8ด่านที่ไม่เคยมีใครไขได้มาก่อนอ้าวและพวกศิลาจะทำได้ไหมเนี่ยเอาใจช่วยกันด้วยนะครับ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: มายาตอนที่71มักมีองค์8ตอนที่2
1: เข้าใจแล้วเข็มทองพวกเจ้าเป็นเพื่อนของเข็มทองสินะข้าต้องขอโทษแทนพวกชาวบ้านด้วยที่เข้าใจผิดจนเสียมารยาททำให้ตกใจกันไปหมด
2: ไม่เป็นไรเลยขอรับ
1: ว่าแต่พวกเจ้าทั้ง3เข้ามาที่เมืองมักได้ยังไงกันที่นี่ไม่มีใครเข้ามาได้ง่ายๆหรอกนะ
3: ท่านอาจารย์มักส่งพวกเรามาทำภารกิจขอรับ
1: หึท่านอาจารย์มักให้มาทำภารกิจอย่างนั้นเหรอภารกิจอะไรกันน่ะ
3: พวกเราก็ไม่รู้เหมือนกันขอรับแต่ท่านอาจารย์บอกว่าถ้าทำภารกิจสำเร็จก็จะเข้าใจปัจจัยที่ทำให้เกิดมรรคและเข้าใจมรรคมีองค์8อย่างแท้จริงขอรับ
1: เข้าใจแล้วท่านอาจารย์มรรคส่งพวกเจ้ามาไขปริศนา8ด่านที่พวกเราไม่เคยทำได้นั่นเอง
4: จะทำได้เหรอจะมายังไม่เคยทำได้เลยอ่ะ
5: จะได้เหรอได้จริงเหรอ
4: ไม่น่าจะได้หรอกมั้ง
6: ไขปริศนา8ด่านคืออะไรหรอเจ้าคะ
1: เดี๋ยวพวกเจ้าก็รู้ตามข้ามา
3: อย่าบอกนะว่าให้พวกเรามาเก็บขยะที่ชายหาด
7: เจ้าเข้าใจถูกเป๊ะเลย
1: ภารกิจด่านแรกที่ท่านอาจารย์มาร์คมอบหมายไว้ให้กับพวกเจ้าคือการแยกขยะ
3: หาแยกขยะแล้วมันเกี่ยวกับมาร์คมีองค์8ยังไงกันเนี่ยงง
1: ขยะมีหลายประเภทแต่คนเมืองมักไม่ค่อยสนใจคัดแยกทิ้งรวมๆกันจนหมักหมมเต็มไปหมดพวกเจ้ามีหน้าที่คัดแยกประเภทของขยะแล้วเก็บไปทิ้งให้เรียบร้อย
3: แล้วถ้าเก็บขยะหมดแล้วจะได้อะไรหรอขอรับ
1: เก็บให้เสร็จแล้วเจ้าจะรู้เอง
7: เอ้าเก็บขยะได้แล้วอย่าชักช้าเสียเวลา
3: โอ้ยขยะเยอะแยะจนจะให้แยกออกยังไงกันล่ะ
6: ข้าเคยทำที่หมู่บ้านมายาที่โรงเรียนก็มีสอนข้าบอกวิธีให้เอง
2: จริงเหรอเย้พวกเรารอดแล้ว
7: เย้ๆก็เก็บด้วยก็เก็บด้วย
6: เก็บตรงนี้เก็บตรงนี้
3: อะไรเนี่ย
6: อันนี้ต้องแยกกันนี้ขยะมีหลายประเภทมีทั้งขยะทั่วไปใช้การอะไรไม่ได้แล้วอย่างเศษผ้าชามกระเบื้องแตกขยะที่ย่อยสลายได้อย่างเศษอาหารใบไม้แห้งแล้วก็ขยะที่เอากลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างขวดแก้วกระดาษหม้อโลหะพวกเราก็แค่แยกขยะพวกนี้ให้ถูกประเภทใส่ถุงแยกกันแล้วเอาไปทิ้งแค่นี้ก็เรียบร้อย
3: แค่นี้เองสบายมากยากกว่านี้ยังทำมาแล้วเลยมัวแต่โม้อยู่นั่นและรีบทำงานกันได้แล้วพวกนี้เป็นขยะทั่วไปใช้การไม่ได้ต้องเอาไว้ถุงนี้โอ้โหชามกระเบื้องนี่บินไปนิดเดียวเองเก็บไว้ดีไหมเนี่ยไม่ทิ้งไปดีกว่า
6: พวกนี้เอากลับมาใช้ใหม่ได้มีประโยชน์ต้องแยกไว้เย้ย
7: อันนี้ข้าขอนะ
6: เข็มทองนั่นมันขยะจะเก็บไปทำไมเนี่ยเฮ้ย
3: เฮ้ยอาหารเน่านี่เหม็นชะมัดเลยซาลาเปาเน่าๆก็มีเหรอเนี่ยแหวทิ้งไปให้หมดเลย
7: เย้แยกขยะเสร็จแล้วพวกเจ้าเก่งมากเลย
3: กว่าจะเสร็จข้าแทบอาเจียนแน่กลิ่นยังติดจมูกอยู่เลยแหว
1: มีปัญญาดีรู้จักแยกแยะแบบนี้นี่เองท่านอาจารย์มักถึงส่งมาช่วยพวกเรา
3: ท่านหัวหน้าเกาะตกลงพวกเราผ่านด่านแรกแล้วใช่ไหมขอรับ
1: ยังการที่ข้
2: า
1: ให้พวกเจ้าเก็บขยะบนชายหาดเป็นเพียงบททดสอบขั้นต้นเท่านั้นภารกิจที่แท้จริงก็คือเจ้า3คนต้องรู้จักแยกขยะในใจ
2: แยกขยะในใจ
3: โหนี่มันภาพเหตุการณ์ที่ผ่านมาตอนอยู่ในหมู่บ้านมายาทั้งนั้นเลยนี
6: ่จริงด้วยเห็นแล้วคิดถึงทุกๆคนที่นั่นจัง
1: เหตุการณ์ที่พวกเจ้าเจอมามีทั้งเรื่องดีคือกุศลและเรื่องไม่ดีคืออกุศลที่เป็นขยะในใจทำให้จิตใจเศร้าหมองใช้ปัญญาพิจารณาแยกแยะให้ดีและพวกเจ้าจะผ่านด่านนี้ไปได้ขอให้สำเร็จนะ
8: นี่แปลว่าพวกเราต้องแยกว่าอะไรเป็นเรื่องที่ดีอะไรเป็นเรื่องไม่ดีถูกไหมเจ้าปัน
3: ถูกแล้วสิลา
6: แต่เยอะขนาดนี้ตาลายแน่
3: ๆก็ใช้แว่นสัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาสิสิลารับรองแยกแยะแป๊บเดียวเสร็จ
8: จริงด้วยฉลาดมากเจ้าปันสัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาดีอันนี้ไม่ดีอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีอันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้ไม่ดี
4: ว้าวสุดยอดไปเลยทำได้ยังไงเนี่ย
3: ก็ต้องมีพลังสัมมาทิฏฐินะสิถึงทำได
8: ้ข้าแยกดีชั่วสำเร็จแล้วท่านหัวหน้าเกาะให้พวกเราผ่านไปได้หรือยังขอรับ
1: เจ้าแยกดีชั่วได้รวดเร็วมากสมกับที่มีพลังสัมมาทิฏฐิไหนเจ้าลองอธิบายมาซิว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนชั่ว
8: ได้ขอรับนี่คือภาพลุงโทนเบียดเบียนชีวิตสัตว์จับตุ๊กเหมียวไปบูชาไฟเป็นอกุศลคือความชั่วร้ายส่วนภาพนี้คือลุงโทนที่กลับใจเลี้ยงดูตุ๊กเหมียวด้วยความเมตตาเป็นกุศลคือความดีขอรับนี่คือภาพอายิปขโมยทรัพย์สินของชาวบ้านการลักขโมยเป็นอกุศลคือความชั่วร้ายส่วนภาพนี้คืออาหยิบที่กลับใจเลิกเป็นโจรแล้วหันมาทำอาชีพสุจริตพอใจในสิ่งที่มีเป็นกุศลคือความดีขอรับภาพต่อไปคือภาพพราวหลงในกามคุณ5มากเกินพอดีจนไปละเมิดสิทธิของคนอื่นเป็นอกุศลคือความชั่วร้ายส่วนภาพนี้คือพราวที่กลับใจรู้วิธีจัดการกับความลุ่มหลงได้โดยไม่ต้องเบียดเบียนใครเป็นกุศลคือความดีขอรับ
4: เฮ้ยเก่งมากศิลาสู้ศิลาสู้สู
6: ้เงียบๆหน่อยเข็มทองเดี๋ยวศิลาเสียสมาธิหมด
8: ฝั่งนี้คือภาพส้มซ่าที่ถูกปีศาจพูดเท็จปีศาจพูดส่อเสียดปีศาจพูดคำหยาบปีศาจพูดเพ้อเจ้อครอบงำจนใช้คำพูดในทางทำลายผู้อื่นเป็นอกุศลคือความชั่วร้ายส่วนฝั่งนี้คือส้มซ่าที่กลับใจพูดแต่ความจริงไม่พูดส่อเสียดทำร้ายจิตใจใครไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคายหรือเพ้อเจ้อในเรื่องไม่เป็นเรื่องเป็นกุศลคือความดีขอรับ
1: ดีมากพูดต่อไปศิลาน
8: ี่คือภาพกระรอกที่คิดละโมบอยากได้อยากขโมยตุ๊กตาของฟ้าใสเป็นอกุศลคือความชั่วร้ายส่วนนี้คือภาพกระรอกที่รู้จักยับยั้งชั่งใจไม่ลงมือขโมยตุ๊กตาของฟ้าใสแต่กลับเอาไปคืนแทนเป็นกุศลคือความดีขอรับต่อไปคือภาพน้อยหนุ่มโกรธแค้นพยาบาทคิดว่าถูกเพื่อนแกล้งเป็นอกุศลคือความชั่วร้ายส่วนภาพนี้น้อยหนุ่มให้อภัยทุกคนใจที่เคยร้อนเป็นไฟก็เย็นลงมีความเมตตาเข้ามาแทนเป็นกุศลคือความดีขอรับ
3: เย้เย้เย้ภาพสุดท้ายแล้วสิลา
8: ภาพสุดท้ายคือตัวข้าเองที่กำลังถูกความเห็นผิดครอบงำให้คิดละทิ้งพ่อแม่เป็นอกุศลคือความชั่วร้ายส่วนภาพนี้ก็คือตัวข้าเองที่มีความเห็นตามความเป็นจริงไม่หลงเชื่อมิจฉาทิฐิและเลือกจะปกป้องพ่อแม่ต่อไปเป็นกุศลคือความดีขอรับและข้าก็รู้ด้วยว่าอกุศลกรรมเกิดจากอกุศลมูลทั้ง3คือโลภะโทสะโมหะส่วนกุศลกรรมเกิดจากอาจารย์ทั้ง3ของข้าคืออโลภะอโทสะอโมหะขอรับ
1: ภารกิจแยกขยะในใจสำเร็จแล้วเก่งมากศิลาตอนนี้เจ้ารู้แล้วว่าสิ่งใดดีก็ควรเก็บรักษาไว้แต่สิ่งใดไม่ดีก็ให้ละทิ้งไปอย่าไปเก็บมาเป็นขยะในใจการรู้จักแยกแยะดีชั่วก็คือรู้จักมองเห็นตามความเป็นจริงหรือสัมมาทิฏฐิหนึ่งในมรรคมีองค์8
3: เข้าใจแล้วการที่เรารู้จักกุศลและอกุศลคือปัจจัยที่ทำให้เกิดสัมมาทิฏฐินี่เอง
1: ถูกแล้วการรู้จักอริยสัจ4รู้จักไตรลักษณ์และรู้จักปฏิจจสมุปบาทก็เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิเช่นกัน
6: อ๋อมีหน้าถึงให้เริ่มด้วยการแยกขยะที่แท้ก็เพื่อจะโยงให้เห็นวิธีการแยกดีชั่วในใจนี่เอง
8: แล้วภารกิจต่อไปคืออะไรหรอขอรับ
1: กลับเข้าไปในเมืองแล้วข้าจะบอกภารกิจต่อไปให้เองอย่าลืมเอาขยะไปทิ้งด้วยล่ะ
4: ไปไปไปข้าทำไม่เอง
8: โอ้ยหนักชะมั

0: NBT Documentary สาระดี @NBT รายการสารคดีที่จะพาทุกคนออกไปท่องโลกกว้างเรียนรู้และสัมผัสความลับอันน่าอัศจรรย์ของโลกและจุดกำเนิดของชีวิตพร้อมส่งเสริมการรับสื่ออย่างเท่าเทียมและลดความเหลื่อมล้ำให้กับผู้ที่มีข้อจำกัดทางการมองเห็นและการได้ยินได้เข้าถึงสื่อภาพและเสียงบริการเสียงบรรยายภาพและบริการคำบรรยายแทนเสียงเพื่อให้ผู้พิการและบุคคลทั่วไปได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารการรับรู้และใช้ประโยชน์จากสื่อได้อย่างเท่าเทียมบริการเสียงบรรยายภาพ Audio Description หรือ AD บริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีคำบรรยายภาพด้วยเสียงหรือจัดให้มีบริการเสียงบรรยายภาพเพิ่มเติมเป็นพิเศษในบางช่วงเวลาของรายการที่ไม่มีเสียงบรรยายตามปกติซึ่งผู้พิการทางการมองเห็นผู้ที่มีปัญหาด้านสายตาและผู้ชมทั่วไปสามารถเข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ได้มากขึ้นสามารถเลือกใช้บริการได้ในช่องสัญญาณเสียงพิเศษที่รวมเสียงบรรยายภาพและเสียงตามปกติไว้ด้วยกันโดยการกดปุ่ม AD หรือ Audio หรือเสียงหรือปุ่มที่มีข้อความอื่นใดที่เป็นการปรับเปลี่ยนช่องสัญญาณเสียงและเลือกไปยังช่องเสียงบรรยายภาพซึ่งโดยทั่วไปจะอยู่ที่ช่องที่5ถึง6
1: แมวน้ำกำลังว่ายน้ำฉลามอ้าปากกว้างนาคเดินสำรวจอยู่บนบก
0: บริการคำบรรยายแทนเสียง Closed Caption หรือ CC บริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีคำบรรยายเป็นตัวอักษรสัญลักษณ์ภาพหรือทางเลือกอื่นที่แสดงขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับที่รายการมีเสียงพูดหรือเสียงประกอบเกิดขึ้นซึ่งผู้พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมายผู้ชมที่อาจไม่สามารถฟังเสียงในขณะนั้นและผู้ชมทั่วไปได้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ได้มากขึ้นและยังสามารถเปิดหรือปิดบริการดังกล่าวได้ด้วยตนเองจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลภาคพื้นดินโดยการกดเลือกไปที่ปุ่มคำบรรยายหรือแคปชั่นหรือซับหรือซับไตเติ้ลหรือปุ่มที่มีข้อความอื่นใดที่เป็นการเปิดคำบรรยายแล้วเลือกเปิดคำบรรยายแทนเสียงประสบการณ์และท่องโลกกว้างได้อย่างเท่าเทียมกับสุดยอดสารคดีชั้นนำจากทั่วทุกมุมโลกใน NBT Documentary สารดี @NBT
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: กล้าท้ายาจี๊ดตอนนี้มีงานยากเลยนะเนี่ยตอนนี้ผมใส่อาหาเพื่อออกปราบอาชญากรรมในนิวยอร์กซิตี้โอ้ยอดเลยพบกับหิวทัศน์มุมสูงของธุรกิจใหม่ยอดเลยขายได้50เหรียญเลยแต่ไปทำงานที่ทำให้อาจโดนกินได้ผมเจอร์มี่แบรนด์ผมกำลังทำงานเกี่ยวกับสัตว์ที่มันสุดขีดที่นี่ครับหน่วยกล้าท้างานจี๊ดงานแรกผมเอาอวัยวะและชีวิตเข้าเสี่ยงระวังฉลามและให้ศูนย์แสดงสัตว์น้ำลองไอซ์แลนด์ยืมมือช่วยเป็นการหัวเราะแบบสั่นๆนะครับเอาละผมมาจากแคลิฟอร์เนียใต้และตอนนี้ผมมาที่อีกฟากหนึ่งของประเทศนะครับที่ลองไอซ์แลนด์นิวยอร์กนะครับผู้สามารถก่อนโปรดิวเซอร์ประดันให้ผมไปสอบใบอนุญาตดำน้ำด้วยนะครับเห็นชัดว่าผมคงจะต้องได้ดำน้ำและผมรักกีฬาทางน้ำผมเลยตื่นเต้นที่จะได้เอาสิ่งที่เพิ่งฝึกมาใช้ประโยชน์นะครับน่าจะสนุกนะครับ
1: ยินดีต้อนรับค่ะ
0: ขอบคุณครับและที่นี่
1: ตอนนี้คุณอยู่ที่โรงพยาบาลของมูลนิธิ Riverhead ค่ะ
0: โอเคครับผมมาดูเบื้องหลังของสถานที่ที่คุณจะไม่ได้เห็นกันในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำส่วนใหญ่โรงพยาบาลสำหรับสัตว์ทะเลที่ป่วยและบาดเจ็บ
1: ขอแนะนำให้รู้จักกับคนไข้ของเรา
0: โอเคครับ
1: ลูกแมวน้ำฮาร์เบอร
0: ์
1: มันมาอยู่ที่นี่ประมาณเดือนหนึ่งแล้วเจ้าตัวเล็กนี่ต้องตรวจร่างกายซ
0: ึ่
1: งเราต้องการคนช่วย
0: โอเคครับ
1: เราจะตามอุลเลเกกับแดเนียลมาช่วยนะคะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: มีเรื่องไหนที่ผมต้องกังวลใจไหมครับ
1: การกัดมันจะหาช่องทางกัดเราจนได้แล้วค่ะด
0: ัง
1: นั้นเราจึงต้องเตรียมตัว
0: ง่ายอย่าหลงเชื่อสายตาออดอ้อนแบบลูกหมานั่นมันมีฟันเยอะจังคมมากด้วย
1: ใช่คมมากๆเลยค่ะ
0: แล้วคุณเคยโดนกัดบ้างไหมเคยบ้างไหมครับ
1: หลายครั้งแล้วล่ะค่ะ
0: นี่งานคุณเนี่ยค
1: ุ
0: ณทำอยู่ทุกวันนี่นะ
1: ใช่เลยค่อนข้าง
0: โอเคครับแล้วคุณก็ยังยิ้มอยู่ได้พวกคุณพร้อมหรือยังเข้าไปก่อนเลยนะเราจะส่งคุณเข้าไปก่อนแค่เปิดประตูนี่ให้กันแล้วกันนะโอเคไปเลยเอาเลยทางนี้โอ้โอ้โอ้โอ้เอาละโอเค
1: ดีเลยคุณได้เข้ามาแล้วค่ะ
2: พร้อมไหม
0: เรากำลังจะทำอะไรกันเนี่ย1 2 3อะไรน่ะฮะ
2: 1 2 3
0: เอาแล้วนะเขามีเล็บด้วยดูสิ
1: ใช่เล็บนั่นค่อนข้างอันตรายนะคะ
0: คุณไม่ได้บอกผมเรื่องนั้นเลยนี่นะ
1: เปล่าค่ะฉันลืมอ่ะโทษทีนะคะ
0: ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร
1: ตอนนี้แดเนียลจะจับเจ้าแมวน้ำเอาไว
2: ้1 2 3
0: ว้าวโอ้ท่าเจ๋งมากเลยมันเหมือนกันมากเลย
1: นัก
0: เ
1: วทมนต์เลยนะครับแต่ว่ามันแข็งแรงมากเลยล่ะค่ะ
0: ครับนั่นเจ๋งมากๆเลยการดูดเลือดจากเจ้าตัวนี้เป็นงานที่ใช้3คน
1: มันแข็งแรงมากถึงจะตัวเล็กมากก็เถอะนะคะ
0: คร
1: ับ
0: ผมสุดได้ครับมันมีกล้ามเนื้อและก็กระดูกตรงนั้นที่แข็งแรงมากจริงๆเลยนะครับมันยังไม่ยอมหยุดดิ้นเลย
1: ใช่ค่ะถึงตอนยากแล้วดานิล่าเธอไหวไหม
2: ไหว
1: เธอกระเถิบขึ้นไปอีกหน่อยได้ไหม
0: ไม่เห็นถามเลยว่าไหวไหม
1: คุณก็ดูไหวนะแต่พยายามจับแมวน้ำให้นิ่งขึ้นอีกหน่อยมันยังดิ้นมากอยู่เลยถ้าคุณจะช่วยออกแรงมากขึ้นอีกหน่อยนะ
0: พยายามอยู่ครับ
1: อย่างนั้นแหละ
0: พยายามอยู่ผมที่น้ำหนักทั้งตัวเพื่อกดลงทับเจ้าแมวน้ำหนัก42ปอนด์ตัวน้อยนี่
1: เราได้ตัวอย่างเลือดมาแล้วซึ่งก็ดีมากตอนนี้เราดูปากมันแล้วและฟันเหงือกกับลิ้นงั้นต่อไปฉันจะให้คุณถอดถุงมือออกแล้วกันนะคะใส่ถุงมือนี่เข้าไป
0: เหมือนกับอัศวินไม่มีผิดเลย
1: เราใช้มันเพราะว่าเหตุผลเดียวกันเป๊ะเราไม่ค่อยอยากโดนฟันแมวน้ำเจาะลงไปในหนังของเรา
0: เจ๋งครับถุงมือโซ่ชุดกลอนะครับเนี่ยเยี่ยมเลย
1: นี่เป็นอุปกรณ์ที่เราจะใช้ตอนเปิดปากแมวน้ำ
0: ครับ
1: คุณคงไม่อยากใช้นิ้วตัวเองเปิดหรอกนะคะเพราะงั้นง่ายๆเลยกระดูกหมาที่คุณต้องทำก็คือใช้กระดูกนี้ช่วยอ้าปากและหวังว่าแมวน้ำจะงับนี่เอาไว
0: ้คือผมไม่รู้ว่าทำไมถึงตื่นเต้นกับถุงมือโซ่นะครับมันแค่หมายความว่านิ้วของผมมีแนวโน้มที่จะหายนั่นถูกต้องเลย
1: ใช่แล้วค่ะถูกต้อง
0: พอผมเข้าใกล้มันได้เพื่อชัดเจนนะครับผมก็เอานี่

0: ใส่ปากมัน
1: ใส่เข้าไปในปากคุณเป็นไรไหม
0: ผมไม่เป็นไรมันเพิ่งสะบัดใส่คนดูนะครับเอาละพร้อมไหมดานิล่าพร้อมไหม
1: พร้อมค่ะ
0: แกล่ะว่าไงพร้อมไหม
1: ดีทำดีเลย
0: เอาเลย
1: เรากำลังจะดูฟันของมันให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรนะคะ
0: โอ้โหม
1: ี
0: ฟันเพียบเลย
1: ดูสิ
0: ฟันเต็มไปหมดเลย
1: ฟันคมมากด้วยมันดูดีนะเหงื่อก็ดีดูดีทีเดียวฟันดูปกติ
0: ผมมากระดูกออกจากปากมันได้ไหม
1: คุณเอามันออกเมื่อไหร่ก็ได้ที่คุณพร้อม
0: เอาแล้วนะโอเค
1: ลองนึกภาพว่านั่นเป็นมือของคุณนะคะนั่นละเหตุผลที่ต้องใส่ถุงมือพวกนี้เอาไว้นะคะ
0: เยี่ยมเลยไอเดียคุณเยี่ยมมาก
1: เอาละ
0: โอ้มีน้ำมูกแมวน้ำนิดนึงบนเลนส
1: ์หนึ่งสองซ้ำดันแรงๆเอาละอย่างนั้นแหละทุกคนพร้อมไหม
0: พร้อม
1: โอเคเจอร์มี่ไหวนะ
0: ไหว
1: เจอร์มี่คุณไหวแน่นะโอเค
0: เราผลักมันหรือแค่ปล่อยมันไปอ
1: ่
0: ะฮะแค่นั้นใช่ไหม
1: ปล่อยมันลงไป
0: โอเคได้
1: เอาละเอาละไปเลย
0: โอเค
1: ทันทีที่เดนเนล่าออกมาจากตู้ปลาคุณต้องรีบปิดประตูทันทีนะเพราะว่าบางครั้งแมวน้ำมันโดดออกมาได้
0: รับได้เลยโอเคเสร็จไปหนึ่งงานอย่างไม่โดนกัดแต่วันของผมนั้นเพิ่งจะเริ่มต้น
1: ดีเลยทีเดียว
0: โอเคครับ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณนะ
0: เอาละผมกำลังขึ้นไปข้างบนเพื่อพบกับเคี้ยวที่ขมยิ่งกว่าเอาละคือพวกเขาบอกให้ผมขึ้นมาข้างบนนี่นะครับพวกเขาบอกว่าอยากได้คนช่วยเรื่องเจ้าเคี้ยวครับผมหวังว่าผมก็ไม่ต้องสละมือด้วยนะเจ้าเคี้ยวคือเต่าทะเลหนัก300ปอนด์ที่สามารถกัดนิ้วเราขาดได้ในครั้งเดียวครับ
2: เจเรมี่
0: ครับ
2: ได้เวลาให้อาหารเต่าแล้ว
0: อ๋อเหรอครับโอเค
2: มันหิวแล้วนะ
0: ครับ
2: ให้สัญญาณหน่อยว่าเรามาแล้ว
0: อ๋อเหรอครับน่าสัญญาณเหรอ
2: นั่นแหละสัญญาณเราเข้าที่ข้างตู้ปลาให้มันรู้นะคร
0: ับ โอเคมาแล้วเต่าแต่เสียงเคาะตู้ปลาฟังเหมือนสัญญาณเรียกกินอาหารของอีกนักล่าที่อันตรายยิ่งกว่า
2: ข้อที่1คุณต้องระวังพวกฉลามมีฉลามหลายตัวว่ายน้ำอยู่ในนี้แล้วบางทีคุณต้องเอามือลงไปในน้ำ
0: เจ้าเคี้ยวอยู่ในตู้ปลาเดียวกันกับฉลามเสือที่โตเต็มวัย5ตัวครับถ้าเห็นฉลามแล้วผมจะบอกคุณนะมันมาแล้ว
2: มาแล้วครับมาแล้ว
0: ระวังฉลามนะ2ตัว
2: มี2ตัวตรงนี้ครับ
0: แถวนี้คึกคักเรื่อยๆนะโอ้คือข้ามากๆเลย
2: เตรียมปลาหมึกให้พร้อมนะครับ
0: ผมเตรียมหมึกพร้อมแล้วครับ
2: เอาให้เจ้าเต่าดูครับ
0: โอเคสายตามาดีแค่ไหนครับเนี่ย
2: คอยระวังฉลามเอาไว้นะครับตรงนู้นน่ะ
0: โอเคมาแล้ว1ออกมาแล้ว
2: ครับ
0: ออกมาแล้วครับออกมาแล้ว
2: ทันทีที่มันผ่านผมว่าเจ้าเต่าดูท่าทางจะพร้อมแล้วนะครับ
0: เครียดจังเลยคุณชินแล้วนี่ใช่มั้ยคุณเคยทําอยู่ทุกวันนี่นะ
2: ก็ใช
0: ่คุณเองก็จะดูเครียดหน่อยเลย
2: มันจะต่อมาแล้วครับมันเห็นแล้ว
0: มันดูเหมือนอยู่ใกล้มากกว่าที่เห็นนะครับผมต้องทำอะไรตรงนั้นมีฉลามด้วยนะครับดูสิครับตรงนั้นน่ะเห็นไหมโอเคเห็นไหม
2: ปล่อยไปเลยครับปล่อยไปเลยปล่อย
0: เอ้ย
2: หยิบตัวใหม่มาเร็ว
0: โอเคครับ
2: ล่อให้มันอยู่ตรงนี้นะครับ
0: โอเค
2: เคล็ดลับก็คือคอยล่อให้มันอยู่ตรงนี้เอาอาหารมาตรงนี้เรื่อยๆ
0: นี่เรื่อยๆ
2: รอจนมันกินเข้าไปนะครับ
0: โอเคเอามาเรื่อยๆเลยโอ้กุ้งเอากุ้งมา
2: เอากุ้งมาแล้ว
0: โอเค
2: ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมันกินเองครับ
0: โอ้โหมันรับได้ดูสิครับยังกระโดดเข้าไปฉลามค่อยมาวนเวียนให้หมึกไปเรื่อยๆนะครับโอ้ฉลามโอเคมันหายไปไหม
2: เต่ามีปฏิกิริยากับฉลามเวลาที่มันเข้าใกล้เกินไป
0: ครับ
2: เต่า
0: ฉลามทำให้เต่ากลัวพวกมันรู้ว่าถึงเวลากินของพวกมันแล้วการหลบหลีกพวกฉลามเป็นเรื่องที่ตื่นเต้นพอแล้วตอนนี้ผมจะใช้มือป้อนมันครับ
2: เจอร์มี่นี่ฟิลคนดูแลฉลามครับ
3: หวังว่าคุณจะพร้อมลงมือนะ
0: ครับ
3: เราต้องให้อาหารพวกฉลามเราต้องเอาไปให้มันดูจะหิวกันแล้ว
0: คุณมีอะไรมาให้มันน่ะนั่นปลาแมคเคอเรล
3: ผมมีปลาแมคเคอเรลที่ปลายไม
0: ้โอ้ตายไม่นั่นมันง่ายไปโอ้ตายแล้ว
3: นั่นเบอร์ท่าม
0: ันกัดไปครวบใหญ่แปลว่าหิวแล้ว
3: ใช่ก็หิวตลอดนั่นแหละ
0: โอ้มันหิวใช่ไหม
3: เพราะอย่างนั้นถึงได้ชื่อเบอร์ท่ายังไงแล้ว ตรงนี้คือบัม
0: รักนะบัมโอ้ดีบัมแต่การให้อาหารด้วยไม้นั้นสำหรับมือใหม่และฟิลคิดว่าผมพร้อมแล้วสำหรับการท้าทายที่ยิ่งกว่า
3: คุณคิดว่าอยากจะลองป้อนด้วยมือดูไหม
0: ครับฉลามเสือทรายตัวหนึ่งจริงเหรอครับ
3: ใช่
0: จริงอ่ะ
3: ล่อมันมาแล้วดัน

0: ปลาเข้าไปหน่อยแค่นั้นเอง
1: งั้นผมก็ไม่ต้องจับต่อมันงับไว้นะ
0: ไม่ต้องจับเลย
1: อ๋อ
0: ไม่ต้องทำแบบนั้น
1: ต้องจับนะดีที่รู้นะเนี่ยนะดีมากเลย
0: ลุยไปเลย
1: โอ้เอามันมาตรงนี้แล้วผมปล่อยมือเร็วไปครั้งแรกผมคงจะไม่ไหวอย่างแน่นอนเลยแหละครับไม่ไหวแน่ๆเอาละผมบันนิดๆหน่อยนะครับจริงๆอันนี้มันฉลามเสือทรายขนาด 8-9 ฟุตตรงเข้ามาหาผมกำลังเอามือป้อนมันแล้วผมก็ปล่อยปลาแมคเคอเรลเร็วไปครับเพราะผมอยากจะเก็บมือตัวเองเอาไว้เอาละทำกันต่อนะเย้ยโอ้ยตายป้าจริงโอ้ยน่ากลัวชิบ
0: ห
1: าย
0: เลยเจ้าบัมมันได้ปลาแล้ว
1: มันได้แล้วผมนี่แหละที่เกือบโดน
0: ต้องให้แน่ใจว่าเราให้อาหารมันดีๆนะ
1: อ
0: ๋
1: อแน่ละเพราะว่ามันอย่างดีเลยเพราะ อะไร
0: เพราะอีกเดียว
1: เอาเลย
0: คุณกับผม
1: ครับ
0: จะลงไปในถังเราต้องลงไปข้างในขัดอะไรกันสักหน่อย
1: ว่าไงนะเอาจริงเหรอแบบในกรงอะนะ
0: เปล่าเราลงไปข้างในใส่แต่เพียงแค่ชุดดำน้ำเท่านั้น
1: มีใบอนุญาตดำน้ำผมชักจะเริ่มสงสัยว่าโปรดิวเซอร์ของผมคงไม่ชอบผมสินะภารกิจของเราคือขัดตะไคร่น้ำในถังครับแต่การจะทำงานให้เสร็จเราต้องคอยกันฉลามให้ออกห่างเราต้องตรวจสอบอุปกรณ์ปลอดภัยไว้ก่อนนะเพื่อนนี่เกือบจะเรียกว่าเป็นชั่วโมงดำน้ำแรกของผมเลยครับผมเคยดำน้ำมามากพอที่จะได้ใบอนุญาตและตอนนี้พวกเขาจับผมโยนลงไปอยู่กับฉลามครับคุณเก็บเอาไว้ทำพรุ่งนี้ตอนเราไปกันแล้วไม่ได้หรือไง
0: ไม่เราอย่าทำกันวันนี้เลยเรากำหนดกันไว้วันนี
1: ้ก็ได
0: ้เราน่าจะมาทบทวนขั้นตอนความปลอดภัยพื้นฐานกันก่อน
1: โอเคครับ
0: สัญญาณมือ
1: โอเคร
0: ู้ไหมว่าหมายถึงอะไร
1: หมายถึงอากาศผมจะหมด
0: ดี
1: โอเค
0: อันนี้ล่ะรู้ไหม
1: กำลังขึ้นไป
0: เรากำลังขึ้นสู่ผิวน้ำรู้อันนี้ไหม
1: มีเรื่องแล้ว
0: ใช่
1: แล้วถ้าฉลามอยู่ข้างหลังแล้วครับแบบนี้ใช่ไหมใช่ไหม
0: เข้าใจแล้วยอดเยี่ยม
1: โอเคโอเค
0: เจอร์มี่ยังมีอีกอย่างที่ผมควรจะบอก
1: ครับ
0: ถ้ามีอะไรมาชนคุณแล้วก็นั่นแปลว่าสายเกินไป
1: จริงเหรอครับ
0: เรามาหวังกันเถอะว่าจะไม่มีอะไรมาชนคุณ
1: น่ะบางทีนะผมไม่น่าสอบใบอนุญาตดำน้ำนั่นผ่านเลยโอ๊ยตายแล้วไม่นะผมมีเพื่อนลงไปในน้ำด้วยกันครับฟิวผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมฉลามจะลงไปกับผมและแม็กกี้เพื่อโรงงานอีกคนน
2: ึ
1: ง
2: พอดีไหม
1: และอีกหนึ่งคนจากทีมงานของเราเองครับตากล้องหลักดัลลัสจะลงไปในตู้ปลากับเราด้วยเพื่อเก็บภาพงานชิ้นนี้ดัลลัสมีประสบการณ์ในการถ่ายภาพใต้น้ำสูงมากแต่ว่านี่เป็นครั้งแรกที่เขาจะลงน้ำกับฉลามนั่นเองครับไม่เคยมีปัญหากับฉลามที่พิพิธภัณฑ์จนกระทั่งตอนนี
2: ้
1: ฉลามดัลลัส
0: เอาเข้าออกมาไม่เป็นไรนะ
1: ดัลลัสกำลังลงไปพร้อมกับกล้องฉลามตัวหนึ่งเข้ามาอยู่ข้างๆกระทุ้งเขากระทุ้งอีกทีแล้วก็เริ่มตีน้ำไปรอบๆนะครับมันไม่กัดแต่นั่นเป็นการเตือนที่เราไม่อาจมองข้ามไปได
0: ้นั่นไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลย
2: ใช่มันทำให้ฉันรู้สึกกลัวนะกลัวมาก
3: ใช่ผมไม่รู้เลยว่านั่นอะไรทีแรกผมคิดว่าเป็นท่อหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งผมเลยมองขึ้นไปแล้วก็เจอฉลามอยู่บนแขนของผมเลยครับ
0: มันเข้ามาอย่างเร็วมากๆมันดูเสียงเกินกว่าที่ควรไปมากๆ
2: คุณก็ไม่จำเป็นต้องทำก็ได้นะ
3: เรื่องเดียวที่ทำให้ผมรู้สึกไม่สบายใจคือการที่พวกคุณไม่สบายใจนะครับ
0: ถึงผมจะอยากให้พวกคุณลงไปผมก็ไม่อยากให้พวกคุณโดนกัด
3: ผมเองก็ไม่อยากโดนกัดเหมือนกันผมหมายถึงพวกคุณปกป้องเจเรมี่ได้ดีกว่ามากเลยนะครับ
1: สังเกตว่าดัลลัสคงอยากให้ผมลงไปในตู้ปลาผู้ฉลามสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับนี่ไม่ใช่เรื่องปกติแผนใหม่ตอนนี้ก็คือไม่ต้องลงกันไปเยอะนักทำให้เสร็จในเมื่อผมเป็นพิธีกรนะครับผมก็ยังต้องลงหัวเราะแบบสั่นๆผมหวังจริงๆว่าผมให้อาหารพวกมันดีแล้วตอนที่ลงไปในน้ำลึก12ฟุตเป็นตอนที่อันตรายที่สุดเพราะเท่ากับเราบุกเข้าไปในถิ่นฉลามโดยตรง
4: การได้เห็นฉลามรอบๆตัวโดยไม่มีกระจกกั้นมีตัวหนึ่งเพิ่งผ่านหัวผมไปครับนี่มันค่อนข้างบ้ามากๆอ่ะโดยเฉพาะหลังจากได้เห็นสิ่งที่มันทำกับดัลลัส
3: ฟิลกับแม็กกี้พยายามกันฉลามไม่ออกห่างด้วยไม้ยาวแต่ดูเหมือนพวกมันจะเข้ามาจากทุกทิศทุกทาง
4: ผมแทบไม่รู้จักฟิลกับแม็กกี้มาก่อนเลยแต่ว่าตอนนี้ผมไว้ใจทั้งสองคนมากๆเลยครับ
3: เราต้องทำกันเป็นทีมขณะที่ผมขูดตะไคร่น้ำออกฟิลกับแม็กกี้ก็คอยระวังพวกฉลาม
4: เอาละนี่เป็นหน้าต่างที่เราจะทำความสะอาดกันครับ
3: พวกฉลามเริ่มจะอยากรู้และพวกมันก็พากันเข้ามาดูเราใกล้
4: ๆผมคอยเตือนตัวเองว่าฟิลทำแบบนี้อยู่ประจำมาดูพิลึกที่ได้มองเห็นทีมงานจากในนี้ทุกคนอยู่ในห้องนั้นจ้องมองดูผมแล้วพวกเขาดูอุ่นและสบายมีตรงนั้นตัวหนึ่งครับ
3: หน้าต่างตรงนี้สะอาดแล้วและตอนนี้เราต้องทำงานในส่วนที่เปิดโล่งกว่าตรงนี้ถึงตรงนี้เรากลายเป็นเป้านิ่งให้กับพวกฉลาม
4: ขออีกทีนะทำไมผมถึงตกลงรับงานนี้เนี่ยโอ้ตายให้ตายเถอะให้ตาย
3: รู้สึกเหมือนกับว่าพวกฉลามจะตีวงล้อมเข้ามาเรื่อยๆ
4: เจ้าตัวนี้เข้ามาหาเราที่นี่นะ
3: ฟิลกับแม็กกี้ทำงานหนักขึ้นเพื่อคอยกันพวกฉลาม
4: ฟิลกับแม็กกี้คอยระวังให้ผมนะครับ
3: ฉลามเข้ามาใกล้เกินจนเริ่มเปิดอัดฟิลให้สัญญาณได้เวลาไปจากที่นี่กันแล้ว
4: เอาละพวกกำลังไปครับพวกกำลังไปแล้ว
3: ข้างล่างนั้นบ้ามากๆเลยโอ้ให้ตายว้าวมันใกล้มากเลยแล้วก็ตัวใหญ่มากๆด้วยพวกคุณเยี่ยมมากเห็นชัดแล้วว่าเครียดมากๆฉลามตัวเป็นๆคุณไม่รู้เลยว่ามันจะเกิดบ้าอะไรขึ้นมาบ้างนะครับวู้ออกจากตู้ฉลามก็กำลังจะถูกโยนไปหาสัตว์ร้ายที่หิวโหยเสียยิ่งกว่าโหนกนี่เจ๋งเลยเอาละบางทีเพนกวินคงไม่อันตรายเท่ากับพวกฉลามแต่เจ้าพวกนี้ก็พร้อมจะกินทุกอย่างจนหมดบ้านคนได้นี่มันเจ๋งดีนะครับได้มาสังสรรค์กับเพนกวินแอฟริกันหรือเพนกวินตีนดำทั้ง14ตัว
2: คุณนั่งตรงนี้ได้ฉันเอาถังวางบนก้อนหินพวกมันมากันแล้ว
3: หมูดำน้ำในตู้ฉลามพวกผมแต่จะเป็นหัวหน้าดูแลเพนกวินด้วย
2: มากันแล้วมากันแล้วเอาปลาไปทีละตัวเลยน
3: ั่
2: นลาเยี่ยมไปเลยนั่นแพม
3: ย้ายแพมแสดงว่าคุณดูออกแพมคือเจ้าตัวใหญ่แกได้ปลาไปแล้ว
2: จริงๆแล้วที่อยู่ตรงนั้นก็คือเครเมอร์ค่ะ
3: เอาไปเลยเครเมอร
2: ์สาเหตุที่เราเรียกแบบนี้ก็เพราะว่ามันมีพฤติกรรมที่ประหลาดมากๆค่ะ
3: นี่เครเมอร์เหร
2: อตัวนั้นชื่อจอร์จค่ะ
3: นิวแมนอยู่ไหนล่ะ
2: นิวแมนนั่งกกไข่อยู่นะคะ
3: นิวแมนจริงๆด้วยนิวแมนนั่นแองเจล่าใช่ไหม
2: มาริซาค่ะ
3: นี่ไม่ใช่การให้ไปเรื่อยๆเราจดบันทึกอย่างละเอียดแต่ละตัวกินอาหารไปเท่าไหร่มาริซากำลังทำน้ำหนักแสงหน้าตัวเมียตัวอื่นเลย4ตัวเลยเนี่ยแกน้ำดงทุกตัวเลยนะเนี่ยนะเสียงเขาเป็นกลิ่นเป็นแบบไหนเหรอครับมันเป็นแบบไหนครับเสียงเป็นกลิ่น
2: ก็จริงๆแล้วพวกนี้จะมีเสียงร้องเหมือนเสียงของลานะคะ
3: ทำให้ดูหน่อยได้ไหมครับเป็นยังไงเส
2: ีย
3: งเป็นยังไงครับ
2: เรื่องนั้นท่านไม่ถนัดเลยล่ะค่ะ
3: ท่านเอาสักหน่อยท่านคุณจะทำไหมถ้าผมทำทำไหมครับ
2: โอ้นั่นเสียงม้านี่นะนั่นแหละใช่เลยคุณทำเสียงมันได้แล้ว
3: ผมลองทำเสียงแบบลาดู
2: ลองทำดูค
3: ่
2: ะ
3: แบบชูบักคานิด
2: อ๋อใช่เลยดีค่ะก็ดี
3: นะครับ
2: ฉันชอบนะฉันชอบมาก
3: ไม่เลวเลยผมจะฝึกดูนะกลับเข้ามาข้างในผมกับแม็กกี้มาดูส่วนที่น่าตื่นใจที่สุดของการจัดแสดงเพนกวินลูกเพนกวินอายุ24วันตัวแรกในรอบ3ปีครับได้แล้วได้แล้วโอเค
2: น่ารักใช่ไหมคะเอาละเราจะพามันไปชั่งน้ำหนักตรงนั้นค่ะ
3: เอสเตลที่น่าสงสารโทษทีนะเดี๋ยวเอามาคืนโอเคลงเสื้อพอดีเลย
2: โอ้โดนเข้าซะแล้วเราจะชั่งน้ำหนักดูเพราะว่าอยากจะแน่ใจว่ามันโตขึ้นทุกวัน
3: โอเค
2: และด้วยอัตรานี้พวกมันเติบโตเร็วมากค่ะหนัก 9.52 เมื่อวานหนักประมาณ 8.57 ค่ะแสดงว่าหนักกว่าเมื่อวานเกือบ100กรัมพวกมันโตเร็วมาก

0: จริงๆค่ะ
1: ในแต่ละปีเนี่ยคุณได้ลูกเพนกวินกี่ตัวกันครับ
0: เรามีอยู่3ตัวค่ะแต่ว่ายังไม่รวมเจ้าตัวนี้งั้นก็เป็น4
1: โอ้9ปีได้4ตัว
0: ใช่แล้วล่ะค่ะ
1: ว้าว
0: มันถึงได้น่าตื่นเต้นมากมันพิเศษมากๆเลยล่ะค่ะ
1: มันพิเศษมากจริงๆเป็นช่วงเวลาที่น่าอัศจรรย์ดูนี่สิดู
0: ใช่ค่ะมันดูตื่นเต้นมากๆ
1: มันกำลังไปหาคุณน่ะมันไม่ชอบกล้องนั่นโอเคบอกได้ไหมว่าเป็นตัวผู้หรือว่าตัวเมียครับ
0: อ๋อยังไม่ได้ค่ะต้องทดสอบ DNA ก่อนค่ะต้องเอาเลือดไปตรวจก่อนแล้ว
1: ไปนะพวก
0: คุณช่วยดึงฝาปิดขึ้นด้วยนะคะ
1: พวก
0: มันจะได้เดินเข้ามาได้
1: แฟนกับเอสเตลมาแล้วมาเร็วมาเร็วไม่เป็นไรบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายผมรอดมาได้โดยที่นิ้วมือและนิ้วเท้ายังอยู่ครบครับเสียงเวลาพวกมันบินผ่านนี่เจ๋งมากๆเลยครับถัดไปผมต้องไปเก็บอึจากสัตว์ที่บางคนเรียกว่าหนูบินนั่นมันเยี่ยมมากเลยแต่มันหักมุมตรงที่ว่านกพิราบบางชนิดมีมูลค่าถึงแสนเหรียญเลยครับผมอยู่ที่นิวยอร์กครับคนพวกนี้ไม่ไหวเลยครับแย่จริงๆอ่ะเฮ้ยเฮ้ยไปหาขับรถมาใหม่ไปเอาละตอนนี้ผมมาที่บรุกลินนะครับมาพบชายที่ชื่อปานามาบนหลังคาครับผมต้องขึ้นไปบนนั้นไปผมว่าที่นี่จะมีลิฟต์นะครับเจ๋งมากเลยมาถึงแล้วดาดฟ้าชั้นบนสุดไอ้พวก
2: โอ้ไง
1: ผมเจอร์มี่นะ
2: โอ้ไ
1: งผมเจอร์มี
2: ่
1: ผมคุณเรียกแซมหรือว่าปานามาดี
2: ปานามา
1: โอเค
2: ปานามาแซม
1: อ๋อว้าว
2: โอเค
1: โอ้ยบนหลังคานี่เจ๋งมากเลยเจ๋งจริงๆอ่ะปานามาเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์การเพาะนกพิราบในบรุกลินครับที่ทำงานของเขาอยู่สูง3ชั้นที่ตรงนี้เขาเลี้ยงนกพิราบ400ตัวต่อปีซึ่งเขาส่งออกไปขายทั่วประเทศว้าวไงพวก
2: นี่เป็นคู่แดงเหลือง
1: ว้าว
2: นั่นลูกนก2ตัวตัวนี้เป็นพี่ชายของตัวนั้น
1: โอเคคุณมีบันทึกของพวกมันไว้อย่างนั้น
2: ใช่เพราะว่าผมขยายพันธุ์แล้วก็ขายมันไปทั่วประเทศเลย
1: ยอดไปเลยคุณขายมันอย่างนี้ก็คืออาชีพของคุณอย่างนั้นใช่หรือเปล่าครับ
2: ใช
1: ่การประกอบอาชีพนี้ให้มีความสำเร็จคุณต้องมีฉลากผลิตภัณฑ์มาเรียกว่าการใส่สายรัดทำไมเราถึงต้องใส่สายรัดให้มันครับ
2: เอาไว้สำหรับระบุตัวน
1: ่ะโอเคคุณจะได้รู้ว่าเป็นของคุณใช่นะใช่ไหม
2: ใช่เรามีสงครามพิราบเราต่างพยายามจับนกของอีกฝ่าย
1: ในสงครามพิราบเป้าหมายนั้นเรียบง่ายครับคือจับนกของอีกฝ่ายให้ได้มากที่สุดเวลาที่มันบินผ่านนี่แหละการใส่สายรัดจึงสำคัญแล้วครับคือผมไม่อยากจะทำมันเจ็บนะครับ
2: ไม่หรอกดึงมันดึงเลยนั่นแหละ
1: เอาละนะเอาละเรียบร้อย
2: นั่นแหละดีมาก
1: เรียบร้อยแล้วยี่ห้อปานามายี่ห้อปานามานะทีนี้วุ่นวายมากครับโผล่ขึ้นมาบนดาดฟ้าของชายคนนี้แล้วก็เจอกับปานามาเข้ามาในนี้ตรงนี้เป็นที่ที่เขาขยายพันธุ์นกของเขาแล้วครับเจ๋งมากเลย
2: ให้ผมกระเถิบไปหน่อย คุณจะได้มีพื้นที
1: ่คนนกเหล่านี้โปรยปรายอยู่เหนือตึกรามในบรุกลินครับ
2: เดี๋ยวเราจะไปดูนกตัวโปรดของผมกันพวกโรเลอร์
1: ครับนกที่คุณโปรดปรานที่ม้วนตัวได้เลยครับโอ้พวกโรเลอร์สเป็นหนึ่งในนกที่ดีที่สุดของปานามาพวกมันทำรายได้มหาศาลมากถึง100เหรียญพวกก็จับตัวนึงได้ไหมตัวที่ใหญ่กว่า
2: ได้จับสองมือนะ
1: สิมันดูแตกต่างจากนกทั่วไปที่เราเห็นกัน
2: ถนน
1: ตามในเมืองขนของมันดูสิครับดูสิ
2: ดูสิม่วงเงา
1: ๆม
2: ่วงไปดำไปเข
1: ีย
2: ว
1: ครับผมคิดว่าพันธุ์ราบทุกตัว
2: ใช่ดำไปเขียว
1: พันธุ์ราบทุกตัวเป็นแบบนี้ชื่อเสียงของพวกมันก็คงจะดีมากๆครับนั่นดีเลยดีมากๆอ่ะพวกมันดูสวยและยังจัดการได้ยากอีกด้วยใจเย็นจับมาตัวนึง
2: สองมืออย่าจับหาง
1: โอเคครับ
2: มาเดี๋ยวผมทำให้ดูวิธีที่ถูกต้องในการจับลูกนกทุกตัว
1: ครับ
2: ถ้ามือเป็นกรรไกรหน่อย
1: นะโอ
2: ้สองด้านทางนี้นิ้วโป้งมาทางนี้แล้วก็จับอกตรงนี
1: ้
2: ดูนะทำแบบเดิมจับแบบมือกรรไกรแล้วก็ประคองเอาไว้นี่แบบกรรไกร

0: ือดเลยใช่เลยถ่ายทันหรือเปล่าอ่ะถ่ายทันไหม
1: ใช่ครับ
0: พวกเรามาคิดถึงเจ้าพวกนี้ในแง่สัตว์ที่อึดอยู่ตามสวนสาธารณะแต่ว่ากันว่าพวกมันมีทักษะนำทางครับกว้างนกขึ้นไปเพื่อมันสับสนพวกมันเลี้ยวกลับแล้วก็ตรงกลับมาที่ดาดฟ้ามันเจ๋งมากครับเงินก้อนใหญ่อยู่นี่แล้วเอาแล้วนะไปเลยนะเป็นอิสระแล้ว

0: ปานามาปล่อยนกออกไปเพื่อที่เราจะได้ทำความสะอาดที่อยู่มันแต่ในโลกของการเพาะพันธุ์พิราบบนดาดฟ้าการปล่อยนกทำให้รู้สึกเหมือนว่าเงินกำลังบินหนีออกไปรู้สึกเป็นไงบ้างปานามามันทำให้คุณเครียดหรือเปล่าครับเนี่ยเป็นไงคร
1: ับไม่พวกมันก็แค่ออกบินประจำวันแล้วก็กลับมาไม่ใช่ปัญหาเลยไม่เป็นไร
0: เพราะคุณมีนกที่ฉลาดที
1: ่สุดผมมีนกที่ฉลาดที่สุดอยู่แต่ผมก็ต้องสร้างความมั่นใจว่ามันจะเป็นแบบนั้น
0: เรากำลังทำความสะอาดกรงนกตรงนี้นะครับพยายามเร่งมือทำเขาปล่อยพวกโรลเลอร์ออกไปนะครับเพื่อให้เราทำความสะอาดแต่เวลามีค่าแล้วเราก็ไม่อยากให้นกอยู่ข้างนอกนานนักครับผมต้องใส่หน้ากากหรืออะไรไหม
1: เอาสักอันไหม
0: ไม่รู้สิมันต้องใช้หรือเปล่าล่ะ
1: เอาสิใช้ก็ได้นะ
0: ป้องกันไวรัสนะครับหวัดนกกันไว้ก่อนดีกว่าต้องขึ้นมาขัดอืดนกนี่นะจริงไหมผมเดาว่านี่เป็นส่วนผสมของอาหารกับอึกแต่เราก็ต้องเก็บให้หมดจนเหลือแต่พื้นไม้เท่านั้นนะครับต้องทำให้หมดนะครับครับนี่มันงานหนักชัดๆเลยปานามาทำไมถึงทำแบบนี้ล่ะครับเงินดีเหรอ
1: ไม่ผมทำแบบนี้มาหลายปีแล้วทำเพราะรักที่มีต่อนกพวกนั้นผมติดใจเข้าแล้วแล้วก็เลิกไม่ได้
0: อย่างนี้นี่เอง
1: ใครก็ได้ช่วยที
0: ในกรงมีที่นอนใหม่แล้วน้ำใหม่เปิดด้านบนออกปล่อยให้เงินบินกล
1: ับ
0: บ้านนะครับช่วงหน้าเสียงม้าร้องผมกำลังไล่ตามคนร้ายเดี๋ยวก่อนรอก่อนผมปล่อยให้คุณเจ็บตัวไม่ได้งานที่อยู่กับความเป็นความตายครับ
1: เอาที่แห่อาหารมา
0: ครับ
1: ปิดฝาแล้วเขย่า
0: ได้ครับ
1: นั่นแหละเอาเลย
0: ครับเรากำลังเรียกพิราบราคาแพงของปานามากลับบ้านพร้อมนะ
1: ใช่
0: เขย่าเลย
1: เอาเลยเขย่าเลยนั่นแหละผมจะลองเอามันเข้ามาแล้วนะ
0: กำลังยุ่งอยู่กับกระป๋องให้อาหารนี่แต่พอมันได้ยินเสียงผิวปากของปานามาที่นกของเขารู้ว่าต้องกลับบ้านเสียงผิวปากนั่นเจ๋งมากๆเลยครับตอนที่พวกมันบินออกไปดูนั่นสินกเป็นร้อยตัวและทั้งหมดนั่นเป็นของปานามาครับ
1: ผมทำให้นกมันบินวนๆได
0: ้
1: โดยเสียงสูงๆนะ
0: ปานามาคุณทำแบบนี้มา50ปีแล้วและมัน
1: ย
0: ัง
1: เจ
0: ๋
1: งอย
0: ู่นะ
1: ความตื่นเต้นใหม่ๆเกิดขึ้นได้ทุกวันบางครั้งผมจับได้4ถึง5ตัวทุกวันเลยแหละนะ
0: นั่นเป็นเกมใช่ไหมล่ะเกมจับนกศัตรูอย่างนั้น
1: เกมไล่จับ
0: ใช่ไหมปานามา
1: เรียกว่าสงคราม
0: เหรอ
1: นกพิราบยังไงล่ะ
0: ครับจริงๆแล้วนี่มันเป็นการเปิดโลกของผมเลยผมนึกถึงพิราบบนถนนในฐานะหนูแห่งท้องฟ้าแต่นี่คือพิราบบนดาดฟ้านี่เป็นสิ่งที่ต่างกันออกไปอย่างสิ้นเชิงครับตอนนี้ก็ได้เวลาทดสอบนกพิราบของปานามากันแล้วเราขับรถไปยังอีกด้านของเมืองห่างออกไปราว4ไมล์ครับตอนที่เราเสร็จงานที่ตึกของปานามาเขาเอาพิราบนี่ให้เรานะครับเพื่อปล่อยไปเขาใส่สายรัดแบบต่างๆกันให้เราใส่อันสีฟ้าปานามาไม่รู้ว่าสีอะไรเราจะปล่อยมันส่งข้อความหาเขาเขาจะตอบกลับมาบอกให้เรารู้ว่าเราเลือกสีไหนไปนะครับหวังว่าคุณทำได้นะเพื่อนนะบินไปเลยเจอร์รี่แบรนด์เย้ไปเลยไปเลยเอาละข้อความเพิ่งเข้าปานามาบอกว่าถึงบ้านแล้วสายรัดสีฟ้ายิ้มมันถึงบ้านของมันแล้วดาดฟ้าของปานามาดีมากพวกเลี้ยงพิราบบนดาดฟ้าก็ว่าแปลกแล้วตอนนี้ผมกำลังจะไปทำงานที่อันตราย

0: ยิ่งกว่าครับจอดเดี๋ยวนี้จอดเดี๋ยวนี้1วันกับการเล่นและอาชญากรในนิวยอร์กถอยไปถอยไปเอาละเราออกจากป่าคอนกรีตเดินทางไปยังเขตร็อกแลนด์หากเอาไปทางเหนือของนิวยอร์กราว30ไมล์ครับไปหาคนชื่อมอนตี้โทษนะครับ
1: คะ
0: ผมมาหาคนที่ชื่อมอนตี้นะครับ
1: คนชื่อมอนตี้เหรอ
0: ครับ
1: ฉันแนะนำคุณกับมาชื่อมอนตี้ได
0: ้คงจะใช่อ่ะ
1: คุณเป็นใครอ่ะ
0: ผมเจอร์มี่ครับ
1: เจอร์มี่เหรอ
0: มอนตี้เหรอครับ
1: เพราะเขาส่งคุณมาเหร
0: ออ๋อ
1: จริงดิสูงใหญ่ฉะนั้นเนี่ย
0: ครับ
1: นี่แหละมอนตี้
0: เขาทำงานร่วมกับหน่วยลาดตระเวนตำรวจม้าแห่งนิวยอร์กมันเป็นงานยากกว่าแล้วที่ต้องสู้กับอาชญากรในเมืองและคนพวกนี้ทำกันบนหลังม้าเป็นเรื่องที่ผมไม่ถนัดเอาซะเลยครับและนี่เป็นหลักสูตรเร่งรัดอะไรอะไรก็อาจเลยเถิดไปได
1: ้เอาละใส่อ่านม้าซะ
0: โอเค
1: นั่นแหละ
0: โอเคพอมันถูกข้างหรือเปล่าเนี่ยช่วยบอกทีเถอะผมไม่รู้ว่าต้องทำยังไงอะนะ
1: นั่นแหละมันมองอยู่ว่าคุณดูทำอะไรไม่ค่อยเป็นอะเอาใส่ไว้ตรงนั้นนะ
0: ผมต้องได้รับความเคารพจากมัน
1: ง่ายเห็นไหมนั่นลูกฉันพร้อมนะ
0: โอเคพร้อมไหมเหรอเอาเถอะทำเลยก็ได้ลุยกันเลยครับจ่าบุ๊ดหมวกเหล็กมาอีฮ่า
2: เอาคุณมาได้จังหวะพอดีเลยเรากำลังจะทำการหยุดรถการหยุดรถด้วยม้าครับ
0: หยุดรถด้วยม้าเนี่ยนะ
2: หยุดรถด้วยม้าครับ
0: จัดมาเลยครับหยุดตัวรถจัดมาเลย
2: ได้ลุยเลยแต่ที่เราต้องทำคือคุณต้องหยุดรถนะครับ
0: จอดเดี๋ยวนี้จอดเดี๋ยวนี้จอดเดี๋ยวนี้ว้าวว้าวดีมาก
1: รถกระจกลงด้วยรถกระจกลง
0: โอเค
2: บอกให้เขาปิดวิทยุ
0: ปิดวิทยุด้วยครับ
2: โอเคบอกให้เขาเอากุญแจออกจากช่องสตาร์ท
0: เอากุญแจออกจากช่องสตาร์ท
2: กุญแจวางบนหลังคารถด้วย
0: วางกุญแจออกจากช่องสตาร์ทด้วยครับเอามือวางไว้บนคอนโซล
2: วางมือบนคอนโซล
0: วางไว้บนคอนโซลครับครับ
2: เอาละแล้วคุณต้องสอบถามคนขับเพื่อขอข้อมูลที่ต้องการใบขับขี่พรบแล้วก็แบบความประกันด้วย
0: ขอดูใบขับขี่พรบแล้วก็เอกสารประกันรถด้วยครับ
1: วางมืออยู่ที่คอนโซลปืนนี
0: ่ผมเพิ่งถูกยิงหรือเปล่าเนี่ยผมโดนยิงแล้วใช่ไหม ผมเพิ่งตายมันเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะเร็วมากเลย
2: สิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้คืออันตรายที
0: ่
2: เราต้องเผชิญพวกเขาไม่อยากถูกจับคุณจะต้องถูกยิง
0: ตกลงว่าผมเพิ่งโดนยิงขอบคุณที่มันไม่ใช่เรื่องจริงนะครับแต่พวกคุณก็พกปืนกันนี่นะพวกค
1: ุ
0: ณจะป้องกันตัวเองได้ยังไง
1: ครับตั้งรับหนึ่งในนั้นก็คือม้าตัวใหญ่ลองคิดดูว่าพวกเขารู้สึกยังไงที่เจอเราขี่ม้าตัวใหญ่2ตัวเป็นการเปิดตัวอย่างทรงพลังเลย
0: เอาละมาลองไปข่มขวัญม็อบที่กำลังปราบเปรี้ยวกันดูดีกว่า
3: เริ่มโกรธแอคชั่น
0: ม็อบที่กำลังปราบเปรี้ยวเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกควบคุมฝูงชนเพื่อให้ม้าคุ้นชินต่อการเคลื่อนตัวท่ามกลางฝูงชนที่กำลังก้าวร้าวอย่างเช่นการประท้วง
1: ตามฉันมาตามให้ติดๆนะ
0: กุญแจสู่ความสำเร็จคือม้าทั้งสองต้องเคลื่อนตัวเพียงหนึ่งเดียวทำตัวเสมือนเป็นโลกป้องกันเพื่อความเสมือนจริงยิ่งขึ้นฝูงชนเริ่มปา
1: ขู่ตามมาตามมา
0: ผมถูกอยู่กับตำรวจลาดตระเวนสวนสาธารณะแห่งนิวยอร์ก
2: รอก่อนดูสิ
1: คุณเป็นคู่หูฉัน
2: คุณต้องมีคนอยู่ด้วยนะเพราะว่าผมไม่อยากให้คุณเจ็บตัว
0: ใช่ผมสนุกมากเลยผมอยู่บนหลังม้ามันทำงานได้ดีมันที่ทำได้ดีมากเรามีม้า8ตัวกำลังพยายามผลักดันฝูงชนที่กำลังปาขวดใส่เราเต็มไปหมดเลยผมไม่มีทางเลือกแล้วครับตอนนี้
1: คุณทำได้ดีนะ
0: เรากำลังจะลงนะครับ
1: ถ้าคุณตกลงมาย
0: ังอยู่บนหลังม้า
1: ทำรายงานเยอะมากเข้าใจไหม
0: และเผื่อว่าม็อบขี้โมโหจะยังไม่ยากพอ
1: เราทดสอบกรณีเกิดไฟไหม้หรือว่าระเบิดอะไรแบบนั้นนะคะแล้วเรากำลังจะเข้าไปพร้อมๆกับหน่วยกู้ภัย
0: ครับ
1: กำลังดีเลยเจอร์มี่ตามหลังฉันมานะเอาละมาเลยโอเคเรากำลังจะเข้าไปข้างหน้าเจอร์มี่มาเร็วขึ้นมา
4: Don't go
0: ม้าเป็นสัตว์ที่กลัวควันโดยธรรมชาติและการฝึกนี้จะช่วยลดความรู้สึกว่าเป็นอันตรายให้กับมันแต่ผม
1: นั่งบนอานม้าเองครับเราจะเข้าไปข้างหน้า
2: อย่างนี้เคลื่อนไปข้างหน้าเคลื่อนไปข้างหน้า
1: ใกล้เข้าไปอีก
2: ใช่เลยผ่านเข้าไป
1: ใกล้อีก
2: เดี๋ยวก็ละ
0: ยอดเยี่ยมสิ่งที่ยากที่สุดก็คือผมไม่รู้ว่าผมกำลังทำอะไรครับ ผมพยายามพาม้าฝ่ากลุ่มควันสีชมพูก้อนใหญ่ที่มองไม่เห็นอีกฝั่งนึงค่อนข้างบ้ามากแกทำได้ดีเพื่อนทำได้ดีแล้วเพื่อนยอดเลยสุดยอดไปเลยเพื่อนทำดีแล้วทำดีมากในที่สุดมอนตี้กับผมก็ได้ฝึกไล่จับผู้ร้ายครับ
1: มีผู้ต้องสงสัยอยู่ตรงนั้น
0: เราพบชายคนหนึ่ง
1: รู้นะต้องทำไง
0: ตรงตามผู้ต้องสงสัยเลยนะครับ
1: คุณคะกรุณาก้าออกมาด้วยค่ะวางมือของคุณให้เห็นได้ชัดด้วยนะคะ
0: หมุนตัวมา
1: เร็วเข้า
0: วางมือบนศีรษะด้วยครับอย่างนั้นแหละครับดีครับอย่างนั้นแหละ
1: ใช่แล้วถ้าเขาเริ่มขัดขื
0: น
1: คุณก็ดึงเขาเอาไว้อย่างนั้นแหละนั่นแหละ
0: เยี่ยมเลย
1: ดีแล้ว
0: ครับ
1: แล้วก็พาเขาเดินไปนะ
0: ใช่พาม้าเดินไปข้างหน้าแบบนี้เหรอ
1: ช้าก่อนนะแล้วเราจะรอให้เจ้าหน้าที่เดินเท้าเข้ามาจัดการเราคุมตัวเขาไว้เฉย
0: ๆครับ
1: และหยุดรอก่อนมารับตัวได้เลยมาเลยเราจับกุมได้หนึ่งคน
5: จับไว้แน่นอาวุธล่ะ
0: เขามีอาวุธ
5: เขามีอาวุธอาวุธหมุนตัวหมุนตัวครับหมุนตัวไป
0: โอ้ยเยี่ยมเลยงานหินเลยนะเนี่ยพวกคุณนี่เก่งมากเลย
5: พาเขาออกมาวิทยุเรียกรถมาเลยจ้าม
0: ีเรื่องเกิดขึ้นมากมายครับทำให้ผมชื่นชมในสิ่งที่พวกเขาทำขี่ม้าสบายๆแล้วก็จัดการคนร้ายอยู่มานะครับแล้วก็ใส่กุญแจมือยึดปืนไปอีกด้วยมันเยี่ยมครับจ้าสุดยอดเลยจ้า
1: คุณก็ด้วย
0: นี่เป็นแค่การวอร์มพรุ่งนี้เราจะมาลุยกับพวกอาชญากรในนิวยอร์กกันครับเขาคิดว่าเป็นไงบ้างล่ะครับวันนี้จ้าฮะ
1: ก็คุณเริ่มวันนี้ด้วยการเป็นเด็กใหม่และจบลงอย่างเด็กใหม่อ่ะนะ
5: ลงมาแค่ขาก่อนเอาละเอาละนะ
0: ขาผม
5: ลงมา
0: โอเคโ
1: อ้พรุ่งนี้เราจะเอาจริงแล้วล่ะนะดูว่าคุณจะเป็นยังไง
0: น่าต้องเจ็บแน่เลยขอบใจนะเพื่อนนะไปอาบน้ำซะใส่กระยิบซ้อมด้วยล่ะเราตื่นแต่เช้าต
1: รู่กัน
0: ด้ว
1: ยความสดใสเริ่มแล้วนะ
0: เราถ่ายกันแล้วเหรอพวกเขาคอยมาลากผมออกจากรถเทลเลอร์ตลอดเลยหาที่แอบนี่ไม่ได้เลยได้มาร่วมทีมกับคนเก่งที่สุดในนิวยอร์กเรากำลังจะจัดการคนร้ายกันครับเราเตรียมตัวสำหรับการล่าตระเวนครั้งแรกของผมจะไปที่ไหนไปได้นอกจากเซ็นทรัลพาร์ค
1: พามาตรงนี้นะ
0: ที่ต้องจับกลุ่มนะครับ
1: ก้าวขึ้นบนรถลากเลยดี
0: เยี่ยมเลยการขับรถในนิวยอร์กทำให้เป็นบ้าได้แล้วถ้าอยู่บนหลังม้าล่ะจะเป็นยังไงนะเอาละเราอยู่กันที่เซ็นทรัลพาร์คครับที่นี่มีคนพลุกพล่านมีจักรยานนักวิ่งคนเดินเล่นรถม้าลากเราจะโดดขึ้นม้าของเราครับและตรวจตราท่ามกลางคนเหล่านี้อาจจะมีอะไรก็ได้นะครับวันนี้ผมจับคู่กับมอนตี้เจ้าม้าขึ้นยากอีกครั้งนึงครับ
1: เก่งมากเก่งมากเลยนะเนี่ย
0: โอ้โ
1: หระวัง
0: มันเหยียบเท้าผม
1: เหยียบเท้าเหรอ
0: ถ่ายทันหรือเปล่านะ
1: เจ็บหรือเปล่า
0: ก็นิดหน่อยนะ
1: คราวหน้าก็ระวังด้วยล่ะเข้าใจนะ
0: ครับผมรู้ว่าถ่ายไว้ไม่ทันแต่ว่ามันเหยียบเท้าผม
1: หักหรือเปล่าอ่ะ
0: ไม่มีอะไรหักหรอกยังกระดิกนิ้วได้ถ้าผมจะต้องร้องไห้ก็เถอะนะไม่เป็นไรหรอกครับยังสบายอยู่ขึ้นไปช้าๆเอาละเยี่ยมเขาเอาล้อประคองออกไปแล้วครับผมอยู่บนหลังมอนตี้อีกครั้งซึ่งก็ดีครับแต่เรากำลังจะเข้าไปในป่าที่เซ็นทรัลพาร์คนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้และนั่นผมหมายถึงมันจะถูกต้องเรากำลังลงมือจริงครับในปี2012มีการฆาตกรรมเกิดขึ้นกี่ครั้งในนิวยอร์ก A 419 B 719หรือว่า C 1019อีกเดี๋ยวมาฟังคำตอบครับในปี2012มีการฆาตกรรมเกิดขึ้นกี่ครั้งในนิวยอร์กคำตอบก็คือข้อ A ครับ419กว่า50ปีที่ผ่านมานั่นเป็นสถิติที่นับว่าต่ำสำหรับเมืองใหญ
1: ่ตีวงเลี้ยวได้สวยไปได้เลยดี
0: ออกไปเลยเซ็นทรัลพาร์คมีขนาดใหญ่มาก843เอเคอร์ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่สาธารณะตำรวจมารู้ว่าวิธีป้องกันอาชญากรรมที่ดีที่สุดก็คือให้ทุกคนรู้ว่าเราคอยตรวจตราสวัสดีครับและการนั่งบนหลังม้าสูง6ฟุตนั้นเปิดตัวได้ดีเลยครับพวกม้าเคยตกใจที่เจอคนบ้างไหม
1: ก็เคยนะคะถ้าเกิดจู่ๆมีเสียงดังขึ้นมาแล้วก็นะหรือว่ามีอะไรไปรบกวนมันแต่ว่าเราฝึกพวกมันมาเป็นอย่างดีจนถ้ามันจะตกใจก็ไม่ตกใจมากจนสะบัดคนตกลงมาได้
0: ผมอยู่ในใจกลางเมืองนิวยอร์กเลยเยี่ยมเลย
1: เรากำลังจะเข้าไปในที่ที่ชาวนิวยอร์กส่วนมากไม่รู้จักนะ
6: ครับ
1: มีทางเข้าเล็กๆมาเร็วตามฉันมา
0: บนหลังม้าเราสามารถบุกไปในที่ที่ตำรวจมาไม่ถึงได้เราอาจจะเจออะไรได้บ้างอย่างนั้นเหรอครับสถานที่ที่คนมาก่อปัญหาได้และแน่นอน
1: เฮ้ พวกคุณกำลังบุกรุกกันอยู่นะคะตรงนี้เป็นเขตห่วงห้ามอ่ะ
0: เราได้เจอของจริงแล้วครับ
1: ตรงที่รั้วกั้นเนี่ยเข้าไม่ได้นะคะคุณต้องออกมาจากตรงนั้น
0: อะเราประหลาดใจที่ผู้บุกรุกบางคนนั้นคนหนึ่งโดนรั้วบาดและม
1: ีอะไรให้ช่วยไหม
6: ไม่อะผมโดนเชือกบาด
1: ฟังดูไม่ดีเลยที่มือมีแผลแบบนั้นอะคุณแน่ใจนะว่าไม่ให้ฉันดูให้อะ
0: จาโนขี่ม้าขึ้นไปส่วนผมคอยเฝ้าอยู่ตรงจุดนี้ครับทำเหมือนว่ากำลังทำงานสำคัญอยู่ส่วนงานหนักๆให้เธอทำหมดครับ
1: ฉันอยากให้พวกคุณออกมาจากตรงนั้นอะขอฉันดูมือหน่อยสิไม่อยากให้ใครดูแผลหน่อยเหรอไม่เป็นไรนะงั้นสวัสดีค่ะคุณขอให้โชคดี อย่า ก่อเรื่องกันนะฉันมีงานมากพอแล้ว
6: จะพยายามครับ
0: มันบ้ามากที่เราบังเอิญมาเจอคู่นี้เข้านะครับพวกเขาข้ามรั้วบุกรุกลงไปยังห้วยเล็กๆมือของพวกเขาโดนบาดเป็นแผลเปิดเลยเขาลังเลที่จะให้จาโนดูว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งดูเหมือนว่าน่าจะมีอะไรอย่างแน่นอนเลยล่ะครับขอบคุณตำรวจมาที่นี่กิจกรรมในเซ็นทรัลพาร์คลดลงมาก
7: เป็นไงบ้างครับ
1: ดีจ้าแล้วหนูล่ะ
7: ดีครับ
1: เราจะตรงไปทางนี้แล้วก็เลี้ยวซ้ายนะ
0: โอเคงานนี้มีหลายสิ่งที่ต้องคอยติดตามม้าของคุณสวยขนาดใหญ่นี่และผู้คนนับล้านผมเองยังไม่ชำนาญเรื่องม้าเลยซอฟบอลเหรอคนเล่นดูยังค่อนข้างสะอาดอยู่นะคุณไม่มีทางรู้หรอกเนาะ ไม่มีทางรู้แน่มอนตี้
1: ฉันคิดว่าคุณเริ่มจะผูกพันกับมอนตี้แล้วล่ะนะคุณว่าไหม
0: ใช่แน่นอนที่สุดเลยแต่ความสัมพันธ์ดีๆย่อมมีวันเลิกราครับโอ้เพื่อนยากมันก็สนุกดีนะแกทำดีมากเลยเราเป็นคู่หูที่ดีเลยเราจับคนร้ายด้วยกันแกไม่ได้เตะฉันทำดีมากเพื่อนยากไว้ใจกันใหม่นะ
1: ดูคุณทำได้นะ
0: จ้าครับเราทำได้ขอบคุณนะครับผมกำลังคิดว่าเคยมาที่เซ็นทรัลพาร์คนี้ผมน่าจะมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่มาแบบไม่มีม้าไม่มากับตำรวจ
1: นี่ฉันจะบอกให้ถ้าคุณเบื่องานพวกนี้แล้วก็โทรมาเราจะส่งคุณเข้าโรงเรียนตำรวจก็มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับฉัน
0: อ่
1: ะ
0: มิจ
1: ฉาอีก
0: พูดจริงเหรอพูดจริงใช่ไหม
1: แต่ดูแล้วคุณมีแบ
0: บขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะยินดีที่ได้พบ
0: ดูแลตัวเองนะโอ้เสร็จแล้วครับจบสักทีขอบคุณหน่วยกล้าท้างานจี
8: ตัวอย่างตอนต่อไป
0: ไอ้ปลาหมีดำแต่ป้าก็ทิ้งรอยของมันไว้ทะลุแขนเสื้อของเขาเลยขอทดสอบการตั้งครรภ์ของแม่วัวนี่มาดีขึ้นเรื่อยๆนะว่ากันไม่พอกำลังจะไปจับเจ้าก้ามยาวอันโอชะผมเจอร์มี่แบล็กและผมกำลังทำงานเกี่ยวกับสัตว์ป่าอยู่ตอนนี้งานแรกคือ
9: โอ้นั่นไงเจ้าหมีน้อย
0: ลากผมเข้าสู่วงกลมแห่งความตาย
9: ทราบครับ
0: ข้างนอกของวงกลมแห่งความตายมันเยี่ยมเอาละวันนี้เราอยู่ในตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐเมนครับผมมาพบกับผู้ชายที่ชื่อแรนดี้เพื่อจัดการกับหมีดำถ้าเป็นแบบนั้นจริงงานนี้ต้องมีคนเจ็บตัวแน่ๆเลยครับเรามีกลิ่นสกังตรงนี้แล้วเราเทเลือดของบีเวอร์ใส่ต่อไม้ที่สูงที่สุดเพื่อทำให้กลิ่นกระจายไปได้ไกลที่นี่จะมีหมีมาร่วมชุมนุมกันเราไปดูกับดักที่แรนที่วางเอาไว้อย่าเหยียบบนซากบีเวอร์นะเข้าใจไหม
9: โอ้เราได้เจ้าตัวเล็กแล้ว
8: เราได้เจ้าตัวเล็กแล้วตรงนั้น
10: ม
8: ัน
10: อยู่ไหน
8: เห็นไหม
10: โอ้เราจับได้แล้วเยี่ยมเลยตรงนั้นเห็นมันไหม
8: มาตรงนี้เราโยนโดนัทให้มันสิแล้วดูว่า
10: ได้แล้ว
8: ถ้ามันยอมกินนะ

0: ใหญ่โยนให้มันใช่ไหมจากตรงนี้
1: ใช่
0: โอเค
1: หรือโยนของ
0: เอาเลยกินเลยพวกเอาเลยก
1: ินจะทำให้มันตกใจนิดหน่อย
2: โลกที่อยู่อาศัยยังมีสิ่งให้เราค้นหาและเรียนรู้ในยุคที่ความต้องการในการรับรู้ข่าวสารของผู้คนในสังคมมากขึ้นเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลจึงมีบทบาทและความสำคัญในการสื่อสารทั้งสื่อโซเชียลมีเดียและสื่อโทรทัศน์จึงมีความสำคัญทุกคนจึงควรที่จะสามารถเข้าถึงรับรู้และใช้ประโยชน์จากสื่อได้แต่อย่างไรก็ตามไม่ใช่ผู้ชมทุกกลุ่มที่จะสามารถเข้าถึงสื่อได้อย่างเท่าเทียมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำเพิ่มความเท่าเทียมและพื้นที่ความสุขให้กับคนที่มีข้อจำกัดทางด้านการมองเห็นและการได้ยินได้เข้าถึงสื่อภาพและเสียงตามหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ทุกคนพึงมีและพึงได้รับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกสทช.ร่วมกับผู้ประกอบการกิจการโทรทัศน์ดิจิทัลจัดให้มีบริการการเข้าถึงและเพิ่มทางเลือกสำหรับคนพิการจึงได้เกิดบริการเสียงบรรยายภาพ Audio Description หรือ ADและบริการคำบรรยายแทนเสียง Closed Caption หรือ CC เพื่อให้คนพิการและบุคคลทั่วไปได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารการรับรู้และใช้ประโยชน์จากสื่อได้อย่างเท่าเทียม NBT Documentary สารดี @NBT รายการสารคดีที่จะพาทุกคนออกไปท่องโลกกว้างเรียนรู้และสัมผัสความลับอันน่าอัศจรรย์ของโลกและจุดกำเนิดของชีวิตพร้อมส่งเสริมการรับสื่ออย่างเท่าเทียมและลดความเหลื่อมล้ำให้กับผู้ที่มีข้อจำกัดทางการมองเห็นและการได้ยินได้เข้าถึงสื่อภาพและเสียงบริการเสียงบรรยายภาพและบริการคำบรรยายแทนเสียงเพื่อให้ผู้พิการและบุคคลทั่วไปได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารการรับรู้และใช้ประโยชน์จากสื่อได้อย่างเท่าเทียมบริการเสียงบรรยายภาพ Audio Description หรือ AD บริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีคำบรรยายภาพด้วยเสียงหรือจัดให้มีบริการเสียงบรรยายภาพเพิ่มเติมเป็นพิเศษในบางช่วงเวลาของรายการที่ไม่มีเสียงบรรยายตามปกติซึ่งผู้พิการทางการมองเห็นผู้ที่มีปัญหาด้านสายตาและผู้ชมทั่วไปสามารถเข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ได้มากขึ้นสามารถเลือกใช้บริการได้ในช่องสัญญาณเสียงพิเศษที่รวมเสียงบรรยายภาพและเสียงตามปกติไว้ด้วยกันโดยการกดปุ่ม AD หรือ Audio หรือเสียงหรือปุ่มที่มีข้อความอื่นใดที่เป็นการปรับเปลี่ยนช่องสัญญาณเสียงและเลือกไปยังช่องเสียงบรรยายภาพซึ่งโดยทั่วไปจะอยู่ที่ช่องที่5ถึง6
3: แมวน้ำกำลังว่ายน้ำฉลามอ้าปากกว้างนาคเดินสำรวจอยู่บนบก
2: บริการคำบรรยายแทนเสียง Closed Caption หรือ CC บริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีคำบรรยายเป็นตัวอักษรสัญลักษณ์ภาพหรือทางเลือกอื่นที่แสดงขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับที่รายการมีเสียงพูดหรือเสียงประกอบเกิดขึ้นซึ่งผู้พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมายผู้ชมที่อาจไม่สามารถฟังเสียงในขณะนั้นและผู้ชมทั่วไปได้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ได้มากขึ้นและยังสามารถเปิดหรือปิดบริการดังกล่าวได้ด้วยตนเองจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลภาคพื้นดินโดยการกดเลือกไปที่ปุ่มคำบรรยายหรือแคปชั่นหรือซับหรือซับไตเติ้ลหรือปุ่มที่มีข้อความอื่นใดที่เป็นการเปิดคำบรรยายแล้วเลือกเปิดคำบรรยายแทนเสียงประสบการณ์และท่องโลกว่างได้อย่างเท่าเทียมกับสุดยอดสารคดีชั้นนำจากทั่วทุกมุมโลกใน NBT Documentary สารดี @NBT
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับ

0: ในตอนนี้ของหน่วยกล้าท้างานจี๊ดแทบจะอ้วกเลยเรากินปลาหมีดำแต่บ้านก็ทิ้งรอยเขามันไว้ทะลุแขนเสื้อของเขาเลยเราทดสอบการตั้งครรภ์ของแม่วัวนี่มันดีขึ้นเรื่อยๆนะว่ากันไม่พอแล้วเรากำลังจะไปจับเจ้าก้ามยาวอันโอชะผมเจอร์มี่แบล็กและผมจะมาทำงานเกี่ยวกับสัตว์ป่าอยู่ตอนนี้หน่วยกล้าท้างานจิตงานแรกคือ
1: โอ้นั่นไงเจ้าหมีน้อย
0: ลากผมเข้าสู่วงกลมแห่งความตาย
1: ทราบครับ
0: ข้างนอกของวงกลมแห่งความตายมันเยี่ยมเอาละวันนี้เราอยู่ในตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐเมนครับผมมาพบกับผู้ชายที่ชื่อแรนดี้เพื่อจัดการกับหมีดำถ้าเป็นแบบนั้นจริงงานนี้ต้องมีคนเจ็บตัวแน่ๆเลยครับ
1: เพราะมีกลิ่นสกังรอเยอะด้วย
0: อ๋อสกังเหรอครับโอ้ยตายเสียมันเหม็นมากเลยอ่ะโอ้ตอนแรกผมยังไม่ได้กลิ่นนะแต่ว่าตอนนี้มันเริ่มที่จะ
1: กลิ่นแต่จมูก
0: พระเจ้าใช่ใช่คุณดาวฟ้าปิดกลิ่นมันทีเถอะขอร้องว่า
1: ใช่
0: เอาละเราพร้อมจะวางเหยื่อไปกับดักหมีแล้วล่ะครับถังเลือดบีเวอร์หนึ่งถังนะครับโอ้และถ้าลมพัดมาผิดทางแล้วก็แทบจะอ้วกเลยล่ะครับเรามีกลิ่นสกังตรงนี้แล้วเราเทเลือดของบีเวอร์ใส่ต่อไม้ที่สูงที่สุดเพื่อทำให้กลิ่นกระจายไปได้ไกลอ่ะที่นี่จะมีหมีมาร่วมชุมนุมกันเราไปดูกับดักที่แรนดี้วางเอาไว้อย่าเหยียบบนซากบีเวอร์นะเข้าใจไหม
1: โอ้เราได้เจ้าตัวเล็กแล้วเราได้เจ้าตัวเล็กแล้ว
0: ตรงนั้นมันอยู่ไหน
1: เห็นไหม
0: โอ้เราจับได้แล้วเยี่ยมเลยตรงนั้นเห็นมันไหมว้าว
1: มาตรงนี้เราโยนโดนัทให้มันสิแล้วดูว่า
0: ได้แล้ว
1: ถ้ามันยอมกินนะ
0: งั้นก็คิดว่าโยนให้มันใช่ไหมจับตรงนี้
1: ใช่โอเคหรือโยนขอ
0: เอาเลยกินเลยพวกเอาเลยกิน
1: อาจจะทำให้มันตกใจนิดหน่อยนี่นี่ถึงมันจะดูน่ารักก็เถอะแต่ว่ามันเหมือนกับแทสเมเนียนเดวิล
0: จริงเหรอ
1: และมันจะพยายามมาหาคุณแล้วก็จะทิ้งรอยบนตัวคุณถ้าคุณปล่อยมันนะ
0: เห็นไหมมีรอยแผลเป็นด้วย
1: ครับตอนนี้มันก็เหมือนโดนต้นไม้ล้อมรอบเพราะฉะนั้นม
0: ัน
1: เข
0: ้
1: ามาหาตัวผมไม่ได้มันเข้ามาหาผมได้แค่นิดเดียวเท่านั้นนะนั่นไงมันแค่พุ่งเข้ามาหูนะจากตรงนั้นถ้าคุณช่วยดึงดูความสนใจได้ ผมอาจจะแอบเข้าข้างหลังมันได้นะ
0: โอเคจะเบี่ยงเบนความสนใจยังไงมันไม่สน
1: เพราะผมใกล้มันเกินไป
0: โอเคงั้นมันแต่มันไปไหนไม่ได้หรอกถอยหลัง
1: ใช่แต่ผมจับหลังคอมันได้ของโชคดี
0: จับหลังคอคือยังไง
1: จับรองเนื้อหลังคอมันไงเดี๋ยวมันจะวุ่นวายกว่านี้นะโอเค
0: ผมไม่อยากจะเชื่อเลย
1: จริงๆแล้วมัน
0: คุณเจ็บหรือเปล่าครับ
1: ใช่ครับมันเข้าเนื้อผมนิดนึงโดนกรงเล็บหลัง
0: เนี่ยตาย
1: ถอยออกมารอก่อนนะเราต้องขยับออกไปให้พ้นจากมันมันจะได้หลับมันจะได้หลับ
0: ครับได้ครับโอ้นี่มันบ้ามากๆผมไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ว่าจู่ๆแรนดี้ก็บอกว่าเขาจะไปจับหลังคอมันผมก็ให้เขาทำแล้วจู่ๆพอเขาจับตรงหลังคอมันได้เขาก็พยายามยกมันขึ้นมาแต่ไม่ไหวกรงเล็บตรงขาหลังของมันก็เลยโดนแขนของเขาทะลุเสื้อเชิ้ตเลยแล้วแผลก็ดูเจ็บมากนะครับแต่เขาแค่ยักไหล่ไม่เป็นไรผมว่าไม่เป็นเรื่องใหญ่นะโถ่เราจะรู้ได้ยังไงว่ามันหลับไปแล้ว
1: เราจะลองแต่ตัวมันแล้วดูปฏิกิริยามัน
0: ตอนนี้หมีหลับไปแล้วพวกเราต้องทำงานแข่งกับเวลา
1: ดูสิมันไม่ขยับตัวตอนผมแตะมันดังนั้นมันหลับแล้วถ้าคุณอยากทำแค่ถอยหลังมาหน่อยและกับดักจะเปิดออก
0: ผมไม่เคยจับหมีดำมาก่อนเลยแค่ดึงแขนมันออกมา
1: ใช่จับข้อมือใช่ตรงข้อมือนั่นละตรงข้อมือ
0: สิ่งนี้เองที่ควรแขนก็แรนดี้แล้วตัวนี้ก็ยังเล็กอยู่ด้วยหนักประมาณ25ปอนด์แรนดี้บอกว่าพวกมันอาจจะหนักได้ถึง 3-400 ปอนด์ใช่ไหม
1: ใช่ส่วนใหญ่400ปอนด
0: ์โอ้ยตายสิ
1: แล้ว
0: เหลือเวลาอีกเท่าไหร่อ่ะ
1: เราน่าจะเหลือเวลาประมาณ 15-20 นาที
0: มันเริ่มกระพริบตาของมันแล้วนะ
1: ใช่ไม่เป็นไร
0: โอเค
1: เราจะรีบวัดขนาดตัวมันกัน
0: ได
1: ้นี่ใช้วัดอุณหภูมิทางก้น
0: โอเค
1: เห็นเป้าหมาย
0: โอ้นี่ไงเป้าหมายโอเคโอเคงั้นดันเข้า
1: ไป
0: ต้องดันเข้าไปลึกเท่าไหร่
1: น่าจะเป็นคนเดียวที่จะรู้นะผมคงบอกไม่ได
0: ้ผมมีเทอร์โมมิเตอร
1: ์ร้อยสักซ
0: ี่ใส่เข้าไปในก้นหมีดำ 102.3 ฟาเรนไฮต์โอเคไหม
1: 102.3 โอเคนะ
0: ใช่เราต้องทำความสะอาดมันก่อนไหมหรือว่ายัดกลับเข้าไปได้เลย
1: ไม่ใส่มันกลับเข้าไปเลย ใช่อ้วนมันสาดอยู่แล้ว
0: ทำแบบนี้
1: นะ
0: จากการประเมินสุขภาพของหมีแต่ละตัวแกรนดี้กับทีมสามารถบอกสภาพประชากรหมีทั้งหมดได้เรียบร้อยหมีดำตัวแรกของผม
1: ใช่มันจะตื่นในอีกไม่ช้า
0: โอเคงั้นเราก็รีบเห็นออกจากที่นี่กันเถอะนะ
1: ครับผมเห็นด้วย
0: เอาละไปหาหมีกันต่อ
1: ที่จริงมันมีมุกที่เล่าต่อๆกันด้วยเขาตื่นขึ้นมาแล้วสงสัยว่าตัวเองอยู่ที่ไหนมาที่นี่ได้ยังไงแล้วกางเกงเขาหายไปไหน
0: หมีทุกตัวที่โดนกับดักพยายามที่จะหนี
1: บางคนก็เรียกมันว่าวงกลมแห่งความตายแต่ถ้าคุณมองใกล้ๆก
0: ็วงกลมแห่งความตาย
1: คุณเห็นใช่ไหมว่ามันเป็นยังไงตอนโดน
0: ใช่
1: ผมต้องยืนข้างนอกวงกลมตอนที่เราจับหมีได้คุณต้องอยู่นอกวงกลมตลอดมันเอื้อมถึงได้แค่นั้น
0: โอ้โอเค
1: ไม่รู้ว่าคุณเห็นชัดหรือเปล
0: ่
1: า
0: ไม่มองไม่ชัดมันมีใบไม้อยู่ตรงนี้ด้วยและนี่เป็นที่ที่พวกมัน
1: ทั้งหมดโดนรบกวนหมด
0: โอเค
1: ยังไงคุณห้ามก้าวเข้าไปวงกลมเด็ดขาดเพราะหมี
0: มีอยู่
1: ใช
0: ่
1: ถ้ามีสามารถเอื้อมาจับคุณและล่าคุณเข้าไปข้างในแล้วก็คุณคงไม่ชอบหรอก
0: ข้างนอกวงกลมแห่งความตายเย
1: ี่
0: ยมกับดักแต่ละอันของแรนดี้ติดตั้งห่างจากกัน 1/4 ไมล์เราต้องตั้งกับดักใหม่ไหม
1: ใช่เราต้องตั้งใหม
0: ่อ๋อดูเหมือนการใช้เหยื่อล่อต้นไม้ใหญ่สายเคเบิลและสปริงก็เพียงพอสำหรับการจับหมีแล้ว
1: เราต้องตอกหมุดลงไปแล้วคุณจะต้องขยับไปฝั่งนั้นด้วยเพราะถ้าคุณ
0: Okay.
1: อยู่ใกล้ไป okay. เวลามันดีดกลับอาจจะเกิดอันตรายได
0: ้เหมือนกับดักหนูยักษ์เลย
1: ใช
0: ่เอาละเริ่มเลยนะนี่คือหมีผมกำลังเดินเหมือนหมีอยู่ผมมากินเหยื่อตรงนี้นะครับแล้วคุณก็วางเหยื่อตรงนี้แล้วมันก็จะเหยียบลงไปตรงนี
1: ้ใช่โ
0: อ้ นั่นดูโหดใช้ได้เลยไม่เป็นไรผมไม่เป็นไรแต่มันก็จะ
1: คุณก็จะโดนผูก
0: มันก็อยู่นี
1: ่
0: นะครับแล้วยิ่งคุณดึงมากเท่าไหร่เชือกก็จะแน่นยิ่งขึ้นเดี๋ยวนั่นสิไม่เห็นแน่นเลยโอ้ใช่พระเจ้า
1: คุณไม่แข็งแรงเท่าหมีนะ
0: ผมมันไม่แข็งแรงเท่าหมี
1: แล้วนั่นจะไม่ระคายเคืองกับดัก
0: เอางั้นตั้งกับดักใหม่ไหมโครงการศึกษาหมีดำในรัฐเมนใช้เวลายาวนานที่สุดเพื่อดูประชากรของมันเอาล่ะ
1: ตั้งกับดักที่ดูดีนะ
0: ตั้งกับดักที่อื่นกับหาหมีกันต่อเถอะครับเอาละ
1: ลุย
0: เอาละจับหมีกัน
1: ได
0: ้วันนี้คุณคิดว่าจะจับได้กี่ตัว
1: ผมหวังไว้สัก 4-5 ตัว
0: อ๋อเหรอครับ
1: ครับ
0: เอาละแล้วคุณเคยโดนกับดักไหม
1: เคย
0: จริงเหรอ
1: นั่นนานทีนะ
0: ดูเป็นงานอันตรายไม่ใช่น้อยเลยนะแรนดี้
1: ใช่งานพิเศษกว่าชาวบ้านนี
0: ่แรนดี้หวังว่าจะจับหมีที่อันตรายที่สุดในตระกูลหมีตัวที่ไม่กลัวมนุษย์แม้แต่น้อยและนั่นคือสิ่งที่อยู่ในกับดัก
1: ดูสิ
0: เอาละ
1: จังอายุปีเดียว
0: ครับดูสิ
1: โดนจับที่ขาหลังนะ
0: โดนจับที่ขาหลัง
1: ดูสิมีปลอกคอด้วย
0: โอเคแรนดี้กังวลว่าเจ้าหมีอาจถูกจับแบบนี้บ่อยเกินไป
1: ถ้าระวังยามันก็จะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างถ้าเราจับมันด้วยบ่วงบนเสามันก็จะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นรอบตัวแล้วมันไหนทำให้ทำงานยากดังนั้นมันรู้ว่าคุณรู้เราต้องเล่นบทผู้ร้ายนิดหน่อยกับมันเพื่อประโยชน์ของตัวมันมันจะได้เรื่องกลัวมนุษย์บ้าง
0: เราต้องให้ของกินมันไหมหรือว่าต้องเล่นบทผู้ร้าย
1: ไม่ต้องให้ของกินมัน
0: ไม่ของกินโอเค
1: มัน
0: เราจะเริ่มแล้ว
1: มันรู้ว่าม ีกลิ่นมนุษย์อยู่ตรงนี้แล้วยังจะเข้ามาอีกผมจะดึงให้แน่นนะ
0: okay.
1: คุณต้องจับให้อย
0: ู
1: ่อย่าล้มแล้วดึงเชือกลงไปล่ะ
0: แล้วมันจะหนีไปใช่ไหม
1: มันก็จะหนีไป
0: okay.
1: เราต้องครอบหูให้ได้หูทั้งสองข้างคุณต้องครอบหูมันให้ได้แน่นๆเลยนะ
0: โอเคครับ
1: แน่นแน่นแน
0: ่ okay.
1: นแน่นเลยดีทำได้ดีโอเคอย่าดึงไปทางนั้นนะอย่าจับผมทางนั้นด้วยมันสำคัญที่สุด
0: ได้ได้โอเคเราไม่วางยาหรือทดสอบมันเพราะเราอยากให้มันจำประสบการณ์นี้ไว้การที่มันตื่นตลอดเวลาจะทำให้มันหวาดระแวงกับกับดัก
1: อย่าจับผมเด็ดขาดใช้มืออีกข้างหนึ่งเอื้อมมือไปบนไม้จะได้ใช้มือได
0: ้ตรงนี้เหรอ
1: ใช่
0: ตรงนี้นะ
1: นั่นละ
0: แต่มันเอื้อมถึงผม
1: ไม่คิดว่างั้น
0: โอเคโอเคเอาละผมจับหัวมันลงมาที่พื้นแล้วโอเค
1: โอเคปล่อยมันแล้ว
0: งั้น
1: โอเคเอาละหยิบปุ่ม
0: มันสามารถจะมันจะมาจับไม้ได้
1: ใช้มือกดปุ่มที่ไม
0: ้แล้วมันจะหนีไปเหรอ
1: แล้วปล่อยมันมันจะลุกขึ้นทันทีที่คุณเอามันออก
0: งั้นลุยเลยโอเค ีทริคเด็ดๆบ้างไหม
1: ทำได้แล้วทำได้แล้วนะ
0: เอาแล้วนะ
1: ดีมาก
0: โอ้พวก
1: ใช่นั่นแหละทำแบบนั้น
0: เจอร์มี่แบรนด์เป็นช่างสัตว์แล้วยังมีกับดักอีกหนึ่งอันเหลืออยู่ในพื้นที่ของหมีตัวใหญ
1: ่โอ้เป็นหมีดีนะ
0: โอเคนี่เป็นที่ที่คุณต้องเดินช้าๆและถือไม้เข้าไปด้วยหมีตัวใหญ่ขนาดนี้แรนดี้ยังไม่กล้าฉีดยาให้ด้วยตัวเองเราจะต้องเข้าไปในอยู่วงกลมแห่งความตายหมีตัวนี้สามารถฉีดเข้าได้เป็นชิ้น
1: ๆโอเคคุณเห็นวงกลมหรือยัง
0: ใช่ผมเห็นแล้วอ่ะอยู่นอกวงกลมแห่งความตาย
1: มันจะ
0: ใช
1: ้
0: เข็มฉีดยาที่ติดกับไม
1: ้มันไม่ไปไหนหรอก
0: ผมอยากให้มันไม่สนใจเหรอ
1: ถ้าคุณขยับเท้าไปมาแล้วก็ให้เอาเท้าเหยียบใบไม้รอบๆมันจะช่วยได้เยอะผมว่ามันสนคุณแล้วนะมันเป็นหมีใหญ่กำลังดีตอนนี้มันห้อยติดกับต้นไม้ก็เลยขยับไม่ได้
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นอย่าทำให้มันตื่นเต้นมากแต่ใช่ตอนนี้มันขยับไปได้เพราะผูกติดกับต้นไม้
0: ตัวใหญ่เหมือนกันนะถ้าเทียบกับตัวก่อน
1: ยังกับเป็นสัตว์คนละชนิดกันเลย
0: ใช่มันช่างอีกตัวยังดูน่ารักอยู่เลยแต่เจ้าตัวนี้ทำร้ายคนได้สบายๆเลย
1: ใช่ใช่
0: ฉีกร่างคนได้นอนนะเจ้าหมีพอเราถอยมาหมีก็สงบเมื่อมันสงบลงยาก็ออกฤทธิ์ตัวใหญ่มากๆเลย
1: เจ๋งมากด้วย
0: ใช่ใช่คุณคิดว่าไง
1: คิดว่าน่าจะหนักเกิน200ปอนด์
0: ใช่
1: ใช่
0: โอเคคุณพร้อมไหม
1: พร้อม
0: โอเคคุณแน่ใจนะว่ามันสลบแล้วผมไม่เห็นมันขยับก็จริงแต่เราต้องเช็คอะไรก่อนไหมหรือเดินเข้าไปได้
1: ใช่เราต้องเช็คมันก่อนผมจะไปแตะตัวมันก่อนและดูว่ามันขยับหรือเปล่า
0: เรามีเวลา30นาที
1: ใช่มันไม่ขยับสลบแล้ว
0: ว้าวตัวแน่นมากเลย
1: ใช่ถูกต้อง
0: ว้าว
1: เดี๋ยวเอาเลยครับ
0: นี่ขนาดเท่ากับหน้าของผมเลยนะครับระบบหน้าหลุดได้เลยว้าวเจ้าตัวนี้อายุประมาณสักเท่าไหร่ครับ
1: ผมคิดว่าน่าจะประมาณ6ปี
0: ว้าว
1: เมื่อมันลงมาข้างล่างอีกหน่อยเราก็จะตีตรามันได้แล้วแล้ว
0: โอเคเราทำแบบนี้เพราะเผื่อว่ามันจะหลุดลงมา
1: ใช่เพราะตัวผู้ต่อสู้กลับได
0: ้มันเป็นตัวผู้ครับ
1: ใช่มันเป็นตัวผู้แล้วจริงเราควรเช็คอีกครั้งให้มั่นใจดึงขามันขึ้นหน่อยเจเรมี่
0: ดึงขามันกันเอาละโอเคขอเช็คหน่อยนะ
1: ใช่ไหม
0: ตัวผู้จริงๆด้วยดูจากส่วนนี้ดูสิครับ
1: คุณต้องใช้นิ้วกดตรงข้างหลังหน่อยจะได้ตีขาได้แต่เหมือนกับคุณกำลังจะแปะทัดถูบนปากของมันด้วยนิ้วคุณคุณกดได้แรงนิดเดียวก็พอแล้วถนัด
0: ใช่
1: ใช่ไหมโอเคนี่มันด้วยมือขวาเหมือนหยิบดินขอ
0: นี่นะ
1: ซ้ายคุณใช่กดให้มันสั่นเล็กน้อยรอจนกว่าคุณจะพร้อมและกดมันลงไป
0: โอเคโอเคโอเคแล้ว
1: ขยับขึ้นไปหน่อยแล้ววาดเลข5ลงไปตรงนั้น
0: วาดเลข5ลงไป
1: ใช่
0: เอาแล้วนะเจ๋งมากเลยไม่คิดว่าจะได้มาทำรอยสักให้ใครมาก่อนเลยนะโดยเฉพาะหมีเจ๋ง
1: มาดูกันว่าหน้าตาเป็นไงบ้าง
0: เห็นผลงานไหมรอยสักของผม
1: มันช่าง
0: รอยสัก
1: มันจะอยู่บนนั้นตลอดไปตอนนี้คุณมี305แล้วนะ
0: แล้วก็อยู่305
1: ใช่
0: นายโดนตีตราแล้วพวกมีรอยสักแล้วคุณจะชั่งน้ำหนักหมีที่หนัก200ปอนด์ยังไงคร
1: ับ ก็ต้องประมาณ220อาจจะ210เราจะต้องชั่งมันด้วย
0: ผมเดานะว่าจะ212คิดว่าจะเป็น212ดีการชั่งน้ำหนักตัวใหญ่ยิ่งชั่งยากอย่างแรกคือเราต้องหาวิธียกตัวมันก่อน
1: คุณเริ่มจากฝั่งขวาก่อนแล้วค่อยๆยกจากตรงนั้น
0: ได้เลย
1: โอเค
0: ประมาณนี้นะ
1: ตรงนั้นล่ะดีมาก
0: ครับ
1: คุณต้องเริ่มในการจับมันลงก่อน
0: โอเคเอาละ
1: แล้วเราก็จะ
0: เอาละ
1: แขวนไว้นั่นละ
0: โอเค
1: มีตะขอตรงนั้น
0: ทำได้แล้วละเอาละ
1: ตรงนั้น
0: โอเค
1: ดี
0: เรามีเวลาเหลือเท่าไหร่ก่อนที่มันจะตื่นขึ้นมา
1: ประมาณ20นาที
0: อ๋อเหรอ
1: เอาละรอบนี้น่าจะง่ายขึ้นแล้วนะแล้วก็เราต้องเอาขึ้นไปให้สูงพอมันก็ต้องแขวนมันตรงตะขอด้านล่างอย่างนั้นละ
0: โอเค
1: จับเชือกของคุณ
0: ได้เลย
1: ขยับไปทางซ้ายหน่อยนึง
0: โอเคเอาแล้วนะ
1: ให้อย่างช้าๆนะครับคุณแบกหมีเกือบทั้งตัวและคุณต้องรับน้ำหนักมันตลอดการชั่งด้วย คุณทำได้ดีอยู่ตรงนี้ละ
0: โอเค
1: เอาล่ะมาตรงนี้จะได้อ่านข้า
2: โอเค
1: ตรงนี้
2: โอเคเราได้106ทั้งสองข้างเลยดูสิได้ทั้งสองข้างอ่ะ
1: ได้ค่าเท่าไหร่
2: สองร้อยสิบสองเราเล่นหรือเปล่าเนี่ยสองร้อยสิบสองอ
1: ่
2: ะ
1: โอ้ได้พอดีเลยเราได้เยี่ยม
2: เจ๋งเลยครับว้าวเยี่ยมเลยสุดยอด
1: ระหว่างที่มันหลับเราจะเอาที่ปิดตาออกตอนเราทำงานเสร็จแล้ว
2: มหัศจรรย์มากเลยเราทำงานที่พิเศษหลายอย่างในวันนี้แล้วเราพบว่ามันหนักมากกว่า200ปอนด์ด้วยละ
1: ใช่
2: เป็นเวลาเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยออกไปจากที่นี่กันเถอะ
1: ก็ได้ตามนั้น
2: ผมชอบดื่มนมดังนั้นผมหวังว่างานถัดไปของผมจะไม่ทำให้ผมเกลียดมัน
3: ถ้ามันเบ่งเราก็ดึงค่อยๆนะครับ
2: เอาล่ะเรามาถึงตอนเหนือของรัฐเวอร์มอนต์แล้วครับและจริงๆแล้วเราอยู่ห่างจากชายแดนแคนาดาแค่3ไมล์เท่านั้นซึ่งเจ๋งมากๆครับเรากำลังไปที่ฟาร์มโคนมกันผมชอบกินนมจากฟริสนะครับวันนี้ผมคิดว่าอาจได้กินนมจากทางอื่นงานวันนี้เป็นงานใหญ่ผมไม่เคยเห็นวัวมารวมตัวกันอยู่ในที่ที่เดียวเยอะขนาดนี้มาก่อนคุณมีกี่ตัวเหรอ
4: เรามีวัว430ตัวในคอกนี้และอีก430ตัวในอีกคอกนึงพวกมันเป็นวัวนมทั้งหมดเลยเรารีดนมมัน3ครั้งต่อวัน
2: โอ้อัศจรรย์มากเลยครับ
4: เจอร์รี่ผมอยากพาคุณไปในน
2: ี้ได้เลยมีอะไรที่เราต้องห่วงตอนเข้าไปในนั้นไหม
4: ถ้าคุณไม่ห่วงว่าตัวจะเปื้อนก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ก็ช่วยเราด้วย
2: ครับเพื่อนไม่เป็นไรระวังเท้าด้วย
4: เจอร์มี่นี่เป็นหัวหน้าฝูงสัตว์พอลลาโ
3: หดเจอร์มี
4: ่พอลผมกำลังจะให้เขามาเรียนรู้งานกับคุณให้ช่วยงานคุณนะ
3: โอ้โหเยี่ยมมาก
4: ได้ได้เลย
2: ได้เลยขอบคุณเร็ก
3: ผมแค่กำลังเช็คฝูงสัตว์เราจะอันตราซาวหาการตั้งท้อง
2: โอเคอ
3: าทิตย์ละครั้งครับ
2: โอเคอัลตราซาวด์ฟังดูไฮเทคจัง
3: จะเป็นผู้ช่วยผมครับอลิสัน
2: เอางายอลิสัน
5: ที่รู้จัก
2: ขอบคุณเช่นกันนะครับ
3: และเราจะคอยแบกอุปกรณ์ทั้งหมดให
5: ้
2: โอเครู้สึกว่าผมเหมือนกับกำลังเข้าไปอยู่ในวิดีโอเกมเลยนะครับเนี่ยผมใส่แล้วรู้สึกเหมือนกับไม่รู้สิเหมือน
3: ใส่ไว้ตลอด
2: การฝึกบินยังไงกันนั้นเลยแล้วเราจะทำอะไรกันต่อหรือเปล่าอยากให้ผม
3: แขนซ้ายมา
2: โอ้แขนซ้ายใช่ไหมโอเค
3: เข้าตัววัวนะครับเป็นงานสนุกนะดังนั้น
2: น่าจะรู้นะเอาละถุงมือยาวมาถึงตรงนี้ถึงไหล่ของผมเลยครับ
3: เราต้องมาหาแล้วก็
2: นี่คือกล้องสอง
3: ใช่ไหมครับหล่อลื่นนิดนึง
2: โอเคเอาละงั้นเราต้องลุกเข้าไปพร้อมน้ำหล่อลื่น
5: อ
2: ลิสัน
5: เอา
2: น
5: ้ำมาทิ้งก้มลงไปค่ะมันอยู่ที่พื้น
2: น้ำหล่อลื่นตรงนี้นะ
3: แค่นิดเดียวก็พอ
2: โอ้นี่สิธรรมชาติเอาละแก
3: ใส่เยอะไปแล้วนะ
5: เยอะเกินนะ
3: ใช่เยอะไปหน่อย
2: อินเย็นดี
3: ที่เหลือทิ้งก็ได้ทำได
2: ้โอเคปาดที่เหลือทิ้งนะ
3: เพอร์เฟกต์เลย
2: คุณจะเข้าไปถ้าอย่างนั้นเลย
3: ใช
2: ่ก็มีใครอยู่ไหมเข้าไปแล้ว
3: ตอนนี้มันกำลังผ่อนคลายสักหน่อยหวังว่านะ
2: โอเคเอาละนะนี่มันยิ่งดีขึ้นเรื่อยๆเลยนะเนี่ยนะพอว่าไหม
3: แน่นอนคุณกำลังจะได้สัมผัสปากมดลูกของวัวนะครับ
2: โอเคเข้าได้แล้วเรากำลังผ่านเข้าไปโอ้โหแน่นเชียวบนหน้าจอของพอจะเห็นสิ่งเดียวกับที่ผมกำลังเห็นเป็นวิธีเดียวที่จะเช็คว่าผมทำพลาดหรือเปล่าน
3: ั่นไงล่ะ
2: นั่นไงล่ะ
3: คุณกำลังเจอของเหลวแล้ว
2: โอเค
3: นั่นไงล่ะตัวอ่อนละ
2: เอาละ
3: ตรงนั้นไง
2: ตัวอ่อนเลย
3: ใช่ตอนนี้คุณได้สแกนของเหลวเพื่อตามหาลูกของมันไปทางซ้ายหน่อยครับทางซ้าย
2: เป็นไงบ้างนั่นอะไร
3: เพอร์เฟกต์นั่นไงล่ะ
2: ได้ละนั่นไงล่ะ
3: มันตั้งท้องได้55วันแล้วครับ
2: 55วันโอ้
3: สวยงามมาก
2: ว้าวนั่นเจ๋งมากๆเลย
4: พอเราจะให้เจเรมี่ช่วยเราจะทำคลอดให้วัวดังนั้นเตรียมตัวได้นะ
3: เอาละเราจะเอามันออกมา
2: ครับผมยุ่งอยู่แต่โอเคโอเคครับลุยเลย
3: ดีเห็นเท้าที่โผล่มาไหมสวยงามมากมีจมูกด้วย
2: ใช่มันพร้อมแล้ว
3: เราจะต้องทำงานร่วมกับมันช่วยทำคลอดให้มันครับ
2: โอเคเอาละนะโอเคให้ผมทำไงอ่ะ
3: ทำได้

0: แบบนั้นได้ไหมโอเคโอเคงั้นก็ลุยกันเลยครับแต่ไม่ต้องดูก่อน
1: เอาโซ่เข้าไปข้างในอุ้งเท้าของลูกวัวก่อนครับ
0: ครับ
1: แบบนั้นแหละ
0: โอเค
1: แล้วคุณก็ค่อยสไลด์ให้มันเข้าไปในเท้าเหนือข้อเท้ามัน
0: โอเค
1: ลองจับดูว่าแน่หรือยังนะครับเอาละครับ
0: เรา
1: จะเอาที่จับให้คุณข้างนึง
0: โอเคเลย
1: คุณกับผมจะต้องขยับไปทางนั้นนะ
0: โอเคพร้อมนะบอกนะครับ
1: และนั่นคือลิ้นของมันซึ่งเราก็จะตอนมันเบ่งเราก็ดึงค่อยๆนะครับ
0: เดี๋ยวนะผมจะเด็กแล้ว
1: ใช
0: ่ตัด
1: มันก่อนนะ
0: ดึงอย่างนั้นแหละ
1: ดึงเลย
0: ดึงอีกเหรอ
1: โอเคโอเค
0: โอ้ว้าวว้าว
1: ถ้าคุณอยากจะจับขาหน้ามัน
0: โอเค
1: แล้วก็ดึงมันออกมานะครับดึงมาเลยครับ
0: ดึงก่อนนะครับมันไม่เจ็บใช่ไหม
1: มันไม่เจ็บแล้วครับ
0: โอเค
1: แล้วดึงมันออกมาตรงหน้าแม่ของมันเลยครับ
0: โอเค
1: โอเคนั่นมันอยู่ตรงนี้ได้เดี๋ยวแม่จัดการต่อเอง
0: เราได้ตัวผู้ด้วยละแม่มันดูดีใจนะลูกวัวแข็งแรงแข็งแรงดี
1: ลูกวัวแข็งแรงครับ
0: เยี่ยมเลยลูกวัวแข็งแรง
1: ทำได้ดี
0: สุดยอดนี่เยี่ยมมากมากเลยครับเยี่ยมมากแม่วัวที่นี่มีวัวเกิด 2-12 ตัวต่อวันนะครับดังนั้นการตั้งชื่อให้มันคงจะทำได้ยากมากๆพวกเขาเลยตั้งเป็นเลขนะครับ13 122รหัสเลขหมายถึงตอนที่มันเกิดก็คือปี2013มันตั้งสมาธิลำบากตอนมีลูกวัวเลียหัวของคุณอยู่แต่122ก็คือลำดับที่122เอาเลยจ้ามันกินผมของผมแล้วลูกวัวตัวที่122ที่เกิดในฟาร์มปีที่2013ปีนี้ในฟาร์มนี้ก็13 2013 122ไงจ๊ะเจ๋งดีนะเป็นมิตรดีโอ้ลิ้นสากชะมัดเลยเหล่าลูกวัวจะอยู่ในคอกส่วนตัวเป็นเวลา 2-3 เดือนก่อนที่มันพร้อมจะหย่านมและไปทักทายเพื่อนใหม่ๆเฮ้คิม
2: เฮ้
0: ผมได้ยินมาว่าคุณต้องย้ายลูกวัวบางตัว
2: ถูกต้องแล้วต้องช่วยกันนะคะ
0: จับตัวนั้นไหม
2: ได้เราแค่ต้องให้มันออกจากคอกของมันนะคะแล้วพามันเดินออกไปตามทางเดิน
0: โอเคคุณพูดเหมือนมันง่ายนะง่ายจริงไหม
2: ก็
0: อะไรแล้วเราต้องมีทริคอะไรบ้างไหม
2: ต้องเอามันออกจากคอกให้ได้ก่อนนี่ปกติที่ฉันทำคือให้มันดูดนิ้วของฉันนะคะแต่ว่าถ้ามันไม่ยอมเราก็ต้องเข้าไปหามัน
0: โอเคโอเคมีฟันบ้างไหม
2: มีสิคะ
0: หน่อยนะใช่แบบว่าม
2: ีฟันข้างหน้ากับข้างหลังไม่กี่ซี่นะคะต
0: ้
2: องระวังมันกัดนะ
0: โอเคได้ยินไหมมาสิมาสิมาสิเฮ้ย
2: มันกำลังหนีแล้วค่ะ
0: มันจะหนีเหรอมันกำลังหมุนรอบตัวผมแล้วเนี่ยดูสิ
2: เอาแล้วนะ
0: โอเค
2: มันต้องถอดปลอกคอมันออกตอนจับมันข้างในคอ
0: โอเคมาสิมามามาสิมาอย่างนั้นแหละโอเคจับได้แล้วผมรู้สึกดีนะครับคิดว่าผมอาจจะจัดการมันได้ด้วยตัวเอง
2: okay.
0: แล้วคุณอยากจะจับแค่2ตัวเหรอคุณตัวนึงผมตัวนึ
2: ง
0: มาแข่งกันมั้ยล่ะ
2: ถ้าคุณกล้าท้านะ
0: โอเคถ้างั้นก็เริ่มจากตอนนี
2: ้โอเค
0: โอเคงั้นผมได้ตัวนี
2: ้โชคดีเจเรมี่
0: โชคดีของผมออกไปไกลนั้นแล้วอ่ะมาเร็วมาเร็วไปกัน
2: ไปกัน
0: มาเร็ว
2: ไป
0: ไปกันเร็วถ้ามันวิ่งไปก่อนเราจะแพ้นะมาสิเราต้องไปแล้วมาสิ
2: มา
0: โอ้ไม่นะเหมือนแข่งวิ่งระหว่างกระต่ายกับเต่าเลยครับผมวิ่งเร็วกว่านี้ไม่ได้แล้วผมจะชนะคุณให้ได้เคมระวังตัวนะผมจะดูเทคนิคของคุณนะฮะคอยดูใช่โอเคคุณต้องเอาปลอกคอออกเหมือนกันนะเลข129เข้ามาขวางทางครับเราโดนขัดขวางอยู่ตอนนี
2: ้คุณโดนขัดขวาง
0: โอ้ไม่นะ
2: ชนะ
0: โถ่ไม่รู้ว่าตื่นเต้นไปทำไมคุณชนะผมอะโถ่เอ้ยดีมากดีมากสาวๆงานต่อไปของผมในฟาร์มเอาละครับคือพวกเขาบอกผมใส่รองเท้าบูทจางซึ่งไม่น่าจะเจออะไรดีๆครับพวกคุณมารับลมกันเหรอครับเนี่ย
3: ของชอบเลยนะชอบมากๆ
1: ทำไมคุณไม่เข้ามาข้างล่างแล้วช่วยล่ะครับ
0: ฟังดูเป็นงานของผมเลย
3: คุณบอกว่าคุณอยากมือเปื้อนนี่นาใช่ไหม
0: ใช่
3: ถ้างั้นก็ได้เปื้อนแล้วคุณ ได้แน่ไปตรงนั้นเลย
0: โอ้คุณจะทำอะไรเหรอครับ
3: ผมจะอยู่ตรงนี้คอยดูดิ
0: เอาละเราต้องมาตักขี้วัวพวกนี้มีเทคนิคพิเศษอะไรบ้างไหม
3: ไม่มีเลยคุณแค่ตักมันแล้วก็ยกขึ้นเอามันไปไว้ในที่ที่มันควรอยู
0: ่แล้วที่ตรงนั้นมันที่ไหนเหรอ
3: ใกล้สัก20ฟุตก็น่าจะโอเคแล้ว
0: ปุ๋ยข้อพวกนี้จะไม่ทิ้งพวกเขาเอามันไปทำก๊าซมีเทนได้ แล้วก็ใช้ก๊าซมีเทนผลิตไฟฟ้าให้บ้านเรือน300 หลังแต่การสร้างไฟฟ้า

0: เป็นแค่ผลพลอยได้ธุรกิจฟาร์มนี้คือนมและเยอะซะด้วยเอาล่ะคริสตี้เราจะทำอะไรกันต่อเลยครับ
1: คุณแค่กดปุ่มแล้วเดี๋ยวมันก็เข้ามาเอง
0: อ๋อโอเคงั้นพวกมันมารอกันที่ประตูรอผมกดปุ่มเอาล่ะนะลุยกันเลยปล่อยฝูงวัวได้ฟาร์มนี้มีวัว800กว่าตัวรอให้รีดนม3ครั้งต่อวันพวกมันมาแล้วครับการรีดนมต้องทำเป็นเวลาเสมอพวกมันเข้ามาทีละตัวแล้วมันรู้ว่าต้องไปที่ไหนเหรอโอเคเหมือนมาเดินแบบเลยโอ้ว้าวมันจะมันเพิ่งถอยหลังไปครับ มันพร้อมจะไปแล้วสอนผมหน่อยว่าใช้ยังไงแล้วก็
1: โอเคคุณแค่เข้าไปข้างใน
0: ทำตัวยุ่งโอเค
1: แน่ใจว่าคุณจับได้ครบสี่เต้า
0: แค่บีบแล้วก็ปล่อยนะครับโอ้คุณทำได้แบบว่า
1: ใช่คุณแค่
0: Hey,
1: คอยบีบมันให้ไหลเข้าไป
0: okay.
1: ต้องให้ครบสี่เต้าน
0: ะว้าวเอา
1: คุณจับครบทุกเต้าแล้ว
0: เอาละต้องอย่างนี้สิโอเคมานี่หน่อยมาเอาละครับ
1: แล้ว
0: เครื่องรีด
1: ค
0: ุ
1: ณก็กดปุ่มค่ะ
0: อ๋อปุ่มนี้แหละ
1: แล้วอย่าลืมจับเครื่องเอาไว้ด้วยเพราะเดี๋ยวมันจะร่วงลงมาได
0: ้โอเคเอาละคุณบอกให้ผมกด
1: ดัง
0: น
1: ั้
0: นผมจะกดแล้วนะงั้นโอเคพร้อมนะเอาละ
1: ดีมาก
0: โอเคดูเหรอ
1: ใช่นั่นเป็นเครื่องดูด
0: คุณไม่อยากโดนเข้าเครื่องดูดนี้แน่ๆรับรองได้เลยโอเคโอเคครับ
1: โอเคแล้วคุณก็ดู
0: ดก่อนว่าทำงานก่อนได้ไหม
1: ฉันจะโชว์
0: ทำได้เลยเหรอครับโอเค
1: คุณแค่เอามันไปแล้ว
0: มันกำลังดูดไปผิดทางแล้ว
1: สองอันนี้ไว้ข้างหน้า
0: อันไหนอ่ะทำยังไง
1: สองอันแรก
0: โอเคโอเคโอเค
1: แล้วเอาอันนี้ไว้ข้างหลัง
0: ว้าวมันกำลังรีดนมแล้ว
1: มันรีดนมแล้วค่ะ
0: คุณจะเห็นเลยว่านมกำลังออกมามันกำลังไหลลงท่อนี้นะครับเข้าไปยังกล่องวิเศษสักที่หนึ่งนะครับ มันไม่ได้ง่ายอย่างที่เห็นเลยนะโอเคงั้นเราจะต้อง
1: กด
0: ปุ่มนี
1: ้
0: นี่มันจะไหลลงไปผมจะต้องพลิกมันไปแบบนี้ใช่ไหม
1: ไม่
0: โอ้ไม่โอเคคราวนี้โอเคงั้นเริ่มกันเลยมา
1: จับไว้ด้วยค
0: ่
1: ะ
0: อะไรนะอะไร
1: ถ้าคุณจับมันไว้ด้วยมือเดียว
0: okay.
1: และใส่มันเข้าไป
0: okay.
1: แบบนั้นแหละ
0: โอ้ได้ละโอ้โอเค
1: ดีค่ะ
0: เหมาะมือสุดๆผมดีใจที่คุณมีสิ่งนี้นะ คุณไม่ได้อธิบายผมแต่ถ้าไม่มีมันอยู่ผมก็ไม่เข้าใจอ่ะโดน
1: คุณจะโดนอึ
0: และฉี่ด้วยใช่ไหม
1: ใช่มันเป็นที
0: ่คือแบบมาโอเคเยี่ยมเลยเรากำลังจริงจังกับการรีดนมวัวอยู่นะครับตอนนี้
1: คุณทำได้ดีแล้วค่ะ
0: ดีผมชอบนะตอนนี้ผมรู้แล้วว่ามันมาจากไหนนี่คือของตอบแทนจากงานในฟาร์มนมวัวนี่คือห้องเก็บนมนมทั้งหมดจะมารวมกันที่นี่แหละครับ
2: ใช่ตอนนี
0: ้
2: มันออกจากเต้าแล้วก็จะไหลเข้ามาที่นี
0: ่
2: เข้ามาในแทงค์นี้และแช่เย็นเป็นสภาพนมดิบบริสุทธิ
0: ์ว้าวเยี่ยมใส่ได้กี่แกนลอนเหรอครับเนี่ย
2: ก็ 6,000 แกนลอน
0: โอ้ 6,000 แกนลอนงั้น 12,000 แกนลอนที่นี
2: ่ใช่เลยครับแล้วพอเอาขึ้นรถเทรลเลอร์1แทงก็จะบรรทุกอยู่บนรถได้พอดี
0: จริงเหรอครับ
2: จริงก็
0: โอ้ว้าว
2: เราจะขนส่งทุก19ชั่วโมง
0: โอ้ว้าวงานพวกคุณช่าง
2: เป็นงานที่ต้องทำตลอดครับถ้าคุณอยากลองชิมสักหน่อยไหมช
0: ิ
2: มนมหน่อยไหมได้เลย
0: จะลองชิมดูนะคร
2: ับรถไฟครอบข้างบนนั่นแล้วก็จะเห็นนมที่คุณเพิ่งรีดมาเมื่อกี
0: ้ไหนดูสิโอ้ว้าวมันเยอะมากเลยตักเลยแหละครับ
2: ตักได้เลย
0: โอเคอุณหภูมิของนมมันเท่าไหร่นะคร
2: ับ36ฟาเรนไฮ
0: ต์36งั้นลองดูโอ้อร่อยมากเลยรสชาติดีมากครับคุณจะว่าอะไรไหมถ้าผมดื่มทั้งแก้วเน
2: ี่
0: ย
2: ตามสบายจะดื่มทั้งแท้งเลยก็ได้ถ้าคุณทำได้นะ
0: มันสดจนไม่รู้จะพูดยังไงดีโอ้นี่มันดีมากๆเลยงานต่อไปถ้าคุณสงสัยว่า lobster ในมื้อเย็นมาได้ยังไงคุณกำลังจะได้รู้กันแล้วสิ่งที่ยากที่สุดก็คือต้องห่วงว่าเชือกจะรัดข้อเท้าโอเค
2: ใช่ใช่คุณว่ายน้ำเป็นไหม
0: ผมอยู่ในพอร์ตแลนด์รัดเมนที่ท่าเรือบริษัทคาร์แลนดาไอแลนด์เมน lobster เฮ้โทนี
3: ่เฮ้ยเป็นไงบ้าง
0: ผมเจอร์มี
3: ่ยินดีที่รู้จัก
0: ครับคุณเป็นไงบ้างฮะเออดูสิผมโดนเข้าแล้วดีมากเหรอ
3: โชคดี
0: เออโชคดีสินะโอเคโอ้ดีก่อนคุณจะเริ่มจับล็อบสเตอร์ต้องมีเหยื่อและพวกเขาคือนักสร้างเหยื่อล่อไปเตรียมตัวกันเถอะ
3: ลุย
0: ไป
3: ที่รองเท้าบูทของคุณ
0: โอเค
3: มือ
0: หมวก
3: เสื้อกันฝน
4: โอเค
3: นี่เป็นแว่นตานิรภัยป้องกันเรือและอื่น
4: ๆครับ
3: และอย่าให้มันเข้าตาคุณถ้าเข้าตาอย่าขยี้นะ
4: โอเค
3: ปล่อยไว้แล้วกระพริบตาบ่อยๆจนกว่าจะหายถ้าคุณขยี้มันจะขูดกระจกตาทำให้ยิ่งเจ็บกว่าเดิม
4: นะจริงเลยโอเค
3: ใช่เจ็บนานซะด้วย
4: ว้าวโอเคงั้นเราต้องใส่แว่นตาตลอดเวลา
3: เอาได้เลย
4: ขอบคุณนะครับขอบคุณที่แต่งตัวมันดูเป็นไงน่าจะดูเหมือนกรวดจราจรยักษ์นะเฮ้เจฟ
5: เป็นไงบ้าง
4: ดีครับดี
5: เราจะเปิดฝาออกแล้วดูว่ามีอะไรบ้าง
4: ได้เลย
5: เรามีพุกกี้มาเยอะเลยนะ
4: พุกกี้คืออะไรกันนะ
5: ให้ตายสิ
4: มันเหม็นมากเลยอ
5: ยู่ในกระดาษแข็งดังนั้นเราจะตัดพวกนี้ออกแล้วเอามันใส่เข้าไปในถังแทน
4: มันแย
5: ่เลยแย่มากๆเลยเพราะว่าเราไม่สามารถเอามันออกจากรถทั้งๆแบบนี้ได้โดดขึ้นไปเดี๋ยวผมส่งมีดให้ครับ
4: ผมมีมีดกับพลั่วแต่ไม่รู้ว่าต้องทำอะไรต่อเลย
5: เอาละผมจะช่วยคุณเอง
4: เอาละเจฟมาแล้ว
5: เอาละเราจะตัดส่วนนี้ออกก่อน
4: จัดไปเอาละนะลุยเลยระวังด้วย
5: แล้วนั่นแหละครับ
4: โอเคเชิญเลยครับโอเค
5: จากนั้นขอมีดคืนครับ
4: เชิญเลย
5: ครับแล้วก็มายืนตรงนี้ครับ
4: เอาพลั่วตักมันเลย
5: ถูกต้องแล้ว
4: เอาละเริ่มแล้วนะ
5: หลังจากได้ส
4: ี่มาจากไหนกันเหรอ
5: จากนิวเจอร์ซีย์นะ
4: คุณมี
5: พอทำไม่ได้
4: แล้วค
5: ุ
4: ณมี
5: ปอนคุณก็จะเบื่อมันเหมือนพวกเราทุกคนเลย
4: โอแล้วแต่ละถังมีทั้งหมดกี่ปอนเหรอครับ
5: 2,000
4: อ๋อ 2,000 นะ
5: ใช่
4: แล้ววันนี้เราต้องทำทั้งหมดกี่ถังเหรอ
5: วันนี้เราจะทำประมาณ40ถัง
4: อ๋อ40ถัง
5: ใช่แล้ว
4: 40ถังนะปลาโพกี้ 80,000 ปอนด
5: ์ใช
4: ่ให้ตายฮะนี่มันมีห้องให้ว่ายน้ำไปถึงนิวเจอร์ซีย์หรือเปล่าครับเนี่ยดูเจ้าปลาสิไม่ใช่เล่นๆเลย
5: ถ้าผมทำของผมเสร็จก่อนคุณต้องเลี้ยงมื้อเที่ยงผมนะ
4: เฮ้ยของคุณมันใกล้เต็มแล้วนะดูสิช่วยบอกทีว่าไม่ใช่ซีฟู้ด
5: ไม่เราจะไปกินเนื้อกันนะเบอร์เกอร์น่ะ
4: จัดไป
5: เอาละของผมเต็มแล้ว
4: ครับ
5: โทษของคุณคือคุณต้องจุ๊บกับปลาเอาหน้าเอาเลยเอาเลยจุ๊บเลย
4: โอ้ยเอาออกไปเลยอันนี้เต็มแล้วเอาออกไปเลยเอาออกไปเอาละผมมาทำงานนี้แล้วพวกเขาสุดยอดพวกเขายอมรับผมเป็นหนึ่งในพวกเขายังเป็นเด็กฝึกงานและคนพวกนี้ทำงานหนักอย่างแท้จริงเลยละครับและอยากทำงานให้เสร็จทำงานให้จบแล้วเสร็จอย่างถูกต้องนั่นคือสิ่งที่พวกเขาทำสิ่งที่พ่อทำสิ่งที่ปู่ทำในรัฐเมนี้พวกเขาทำฟาร์มล็อบสเตอร์ครับ
6: จิมมี่นี่เจเรมี่
4: จิมมี
6: ่เฮ้ยคุณต้องโชว์ให้เขาดูว่าต้องทำยังไงกับมัน
4: จัดไป
6: ใหญ่เขาทำพลาดนะ
7: ครับนี่คือแผงควบคุมสวิตช์นี่คือเกลือ
4: โอเค
7: สวิตช์นี่คือปลาคุณต้องโรยเกลือก่อนแล้วค่อย
4: okay.
7: ปล่อยปลาออกมาคุณเอามันไปกองต้องเอามันขึ้นมาจนกว่ามันจะเต็มราง
4: โอเคครับโอเค
7: แล้วคุณก็ต้องจับมันเอาไว้แล้วคุณก็ต้องดันมันออกไป
4: จัดไป
7: กลับมาทางนี้เลยมาๆๆ
4: ครับ
7: พอมันใกล้จะเต็มแล้วผมก็โดดไปทาง
4: ปลาพวกนี้จะไปอยู่ในสำรับอาหารในเรือของล็อบสเตอร์ในอีกไม่กี่วันแจ๋วเลย
7: แค่นั้นแหละ
4: โอเค
7: แล้วก
4: ็แล้วตอนนี้เราจะ
7: ตอนนี้ก็รอให้มันเต็มซะก่อน
4: โอเคต้องมาตัวติดไว้ตรงนี้จะได้ไม
7: ่ติดตัวไว้เลยคุณจะพิงมันก็ได้นะจะเอ็นตัวหรือจะทำยังไงก็ได้แล้วแต่ตอนนี้เอามือของคุณลงด้านข้างแบบนั้นเอาเราจับรางแล้วก็ดันไปเลย
4: โอ
7: ้ไม่เป็นไรหรอกระวังที่รอมันเต็ม
4: โอเค
7: ถ้าคุณมีเวลาก็ก้มลงไปเก็บได
4: ้1ดอลลาร์ได้หลายปอนด์ดังนั้นนักจับล็อบสเตอร์จะซื้อปลาโพกี้หลายตัน
7: เอาละเปลี่ยนถังเลย
4: โอ้โอ้นั่นดีขึ้นนะคิดว่าเราคงไม่เสียปลาไปหรอกโอเคนั่นเป็นถังสุดท้ายแล้ว
7: กดปุ่มปิดเกลือได
4: ้โอเค
7: ให้เสร็จถังนั้นก่อน
4: โอเค
7: หมุนไปตรงนั้นเลย
4: หมุนไปเลยเสร็จแล้วเหรอ
7: ใช่เลย
4: เอาละพวกขอบคุณจิมมี่ตอนนี้ปลาพอกี้เตรียมตัวไปหาเหล่าล็อบสเตอร์แล้วงานเป็นไงบ้าง
8: ดีครับเรากำลังบรรทุกเหยื่อไป25ถังสิ่งที่คุณต้องทำคือควบคุมสิ่งนี้
4: ควบคุมสิ่งนี้เหรอ
8: ว่าวนี่คือขึ้น
4: โอเค
8: ลงขึ้นลงง่ายมากเลยใช่ไหมคุณทำได้อยู่แล้ว
4: ผมจะทำเอง
8: เอาละ
4: เราจะดูกันว่ามันจะไปถึงไหนเจ้าเครื่องยักษ์เครื่องน
8: ี้เอาละขึ้นไปช้าๆค่อยๆนะ
4: โอ้ทำงี้นะโอ้ขึ้นแล้วนะ
8: ทำได้ดีมากเลยละ
4: เลี้ยงมันไปเหรอ
9: เอามันลง
4: เอาลงแล้วนะแต่ละถังมีปลาพอกี้เพียงพอสำหรับล็อบสเตอร์100

0: ใช่
1: และคุณมีกี่กรงกันเหรอครับเนี่ย
0: 800
1: 800งั้นเหรอวู้พวกกี
2: ้ระวังอย่าให้ถูกนิ้วล่ะผมโยนสัก4ตัวนิ้วบ้างมั้ยเคยโดนตลอดเวลาเลยล่ะ
1: ตลอดเวลาอย่างนั้นเหรอ
2: ใช่
1: เอาล่ะส่งให้ผมสักอันนะขอผมดูคุณหน่อย
2: เข้าไปตรงเหงือก
1: เข้าไปตรงเหงือกตรงนี้นะ
2: ใช่เข้าไปตรงนั้น
1: โอเคคุณต้องเอามันไปไว้ตรงกลางนิ้วแบบนี
2: ้ใช
1: ่โอเค
2: เราต้องรีบหน่อยแล้ว
1: เอาล่ะก็แบบว่าเราก่อนเราต้องช้าลงหน่อยเกิดอะไรขึ้นกับมันเหรอ
2: ใช่เราต้องดึงทุ่นปูนั้นขึ้น
1: อันไหนของเรามีทุ่นเต็มไปหมดเลย
2: สีเหลืองกับดำทางนั้น
1: สีเหลืองกับดำนี่กำลังเชียร์ทีมรูน
2: ใช่ใช่
1: หรือบอสตัน
2: เก่งกา
1: บอสตันที่เก่งชะกาด
2: เก่ง
1: เรายังพูดได้อยู่ใช่ไหม
2: ใช่
1: โอเคดีแล้วกำลังเตรียมดึงตรงขึ้นมาแล้วจู่ๆฝนก็กระหน่ำใส่เรือสภาพอากาศตอนนี้ไม่เป็นใจครับแถมแย่ลงเรื่อยๆผมแทบจะโดนเหวี่ยงออกจากเรืออยู่แล้วแต่เฮ้ยก็เป็นวันที่น่าดื่มด่ำอีกวันนึงดาดฟ้าเริ่มลื่นโอเค
3: จับราวด้วย
1: โอเคแล้วไงต่อ
3: ก็แค่เก็บข้างใต้ของมัน
1: โอเคผมอยู่ที่เมนทำงานบนเรือล็อบสเตอร์แต่สภาพอากาศแย่มากนี่เป็นฤดูร้อนของเมนครับพวกเขาบอกให้ผมกลับมาเดือนกุมภาพันธ์และดูว่าพวกเขาทำงานกันยังไงจากดาดฟ้าเรือนี้เราต้องดึงทุ่นที่ติดกับกรงต่อๆกันนี่คือกรงอันแรกครับเอาล่ะเรามีไม่กี่ตัวในนี้นะเกิดอะไรขึ้นล็อบสเตอร์เข้าไปได้ยังไง
3: ตามทฤษฎีแล้วมุมของกรงนี้เป็นรูอย่างดีให้พวกมันเข้ามาได้นะ
1: โอเค
3: และมีเหยื่อคอยล่อมันแล้วพอพวกมันเข้าไปแล้วพอเดินไปเดินมารอบๆตัวของมันก็มีแต่กำแพงเต็มไปหมดเลย
1: อ๋อโอเคมันมาในห้องนั่งเล่น
3: ใช่
1: มาเยี่ยมงานปาร์ตี้เล็กๆสักหน่อยใช่ไหม
3: หลังจากมันกินแล้วก็จะอยู่ในกรงแบบนี้
1: คุณรู้ได้ไงว่ามันมีเท่าไหร่และต้องเก็บอันไหนหรือว่าโยนอันไหนลงไป
3: คุณต้องการจำนวนมันการจำนวนด้วยการดูมัน
1: โอเค
3: ดูขนาดแล้วก็วัดจากลูกตา
1: คร
3: ับมันโยนกลับไปไม่ได้เห็นตัวนั้นไหม
1: ตัวนั้น
3: นั่นโยนลงไปได้เลย
1: แค่นิดเดียว
3: พวกมันจะไปรวมกันอีกฝั่งนึงดังนั้นถ้ามันใกล้กันต้องเช็คทั้งสองฝั่ง
1: โอเค
3: แล้วก็ต้องเช็คเพศของมันด้วย
1: ครับ
3: ถ้ามันตัวใหญ่ประมาณนี้น่าจะเป็นตัวผู้ซึ่งมันใช้ได้เอาละลองกันเลยนี่เป็นตัวเมียที่มีไข่
1: ว้าวดูไข่พวกนี้สิกี่ฟองกันเนี่ยก็มันวางไข่ทีเดียวเลยแหละครับ
3: ใช่ถ้าตามปกตินะบางครั้งมันก็ไม่ได้มีเต็มท้องบางครั้งไข่ก็เยอะกว่านั้นอีก
1: ครับ
3: ตัวนี้มีตัววีอยู่แล้ว
1: ตัววีเหรอครับ
3: ใช่
1: โอ้ใช่
3: ไม่มีไข
1: ่โอเคแ
3: ต่มีคนทำตัววีบนตัว
1: โอเคครับ
3: เราก็จับมันไม่ได้เหมือนกัน
1: โอเคโอเคเราแม่ๆกลับไปได้โอเคผมได้เหยื่อกรงเหล็กแล้วครับโอเค
2: แกมันออกเชือกตรงนั้นน่ะ
1: แกเชือกจากตรงนี้เหรอใช่มั้ย
2: ใช่
1: เย้
2: สามารถปล่อยส่วนปลายไว้ได้นะแล้วก็ดันมันออกมาอย่างนั้นแหละแล้วใส่มันกลับเข้าไป
1: โอเค
2: แล้วก็
1: โอเคโอเคครับอันนี้หมายเลข
2: ไว้ตรงนี้นะ
1: ไว้ตรงนี้นะ
2: มันจะไปมาแล้วก็เริ่มมัดล็อบสเตอร์
1: แล้วมัดล็อบสเตอร์เหรอ
2: ใช
1: ่โอเคแล้วเราจะทำยังไงล่ะ
2: ผมจะโชว์ให้ดูเอามันมาหมุนสักเล็กน้อย
1: นั่นไง
2: ก็โยนใช่ผมโยนมันไว้ตรงนั้น
1: โอเคตรงนั้นน่าจะเย็นสำหรับพวกมันงานที่นี่ดูไม่มีวัน
2: นั้นนี่คือลังที่เราโยนมันลงไปแล้วใส่เข้าไปในแทงก์ออกซิเจน
1: เอาละโอเคเอาละผมก็ลองดูหน่อยนะคุณทำดูเหมือนง่ายจังนี่อาจจะเป็นคำถามโง่ๆนะผมต้องกังวลกับเจ้าพวกนี้ไหมมันหนีบเจ็บหรือเปล
2: ่
1: า
2: ไม่มันไม่มันไม่กัดหรอ
1: ใช่ไม่กัดแต่หนีบเจ็บละสิใช่ไหม
2: ใช่ผมไม่เอานิ้วไปให้มันหนีบหรอก
1: หยิบหนังยาง
2: ใช่
1: แล้ว
2: ไปรอบๆแล้วก็บิดยาง
1: บิดยางบิด
2: บิดเร็วๆมันจะง่ายขึ้น
1: แบบนี้เหรอโอเคโอเคครับ
2: ดูนั่นสิใช่แบบนั้นแหละ
1: เอามันไว้ในนั้นโอเคต่อไปเอาละทำไมเราต้องมัดพวกมันด้วยล่ะ
2: ก็มันมีพวกนักฉีกกับนักขยี้ที่กล้ามแข็งแรงแล้วถ้ามันอยู่ในแท้งเดียวกันแล้วก็มันจะเริ่มฆ่ากันเองโดยการฉีกพวกเดียวกัน
1: โอ้จริงเหรอ
2: ใช่เราก็เลยมัดมันไว้เพื่อไม่ให้มันฆ่ากันเอง
1: คุณบอกว่ามันมี2ประเภทมีนักฉีกแตกต่างก
2: ัน ใช่ตัวนั้นเป็นนักขยี
1: ้โอ้
2: ใช่
1: ตัวนักขยี้โอเค
2: ตัวนั้นเป็นนักฉีกแต่มันไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่
1: โอเคงั้นตัวที่ใหญ่กว่าก็จะทำร้ายตัวอื่นได
2: ้ใช่โดยเฉพาะบนกระดองหลัง
1: นี่แหละหน่วยกล้าท้างานจี๊ด

0: ังไงต่อเราได้ล็อบสเตอร์แล้วแล้วเราเตรียมเหยื่อแล้วและตอนนี้เป็นเวลาที่ต้องโยนกรงลงไป
1: และพวกเขาจะเริ่มอีกครั้งเมื่อพร้อมแล้ว
0: โอเคแล้วพวกเราล่ะยืนตรงนี้เหรอ
1: ใช่จนกว่าแบบว่าจับเชือกไว้จนกว่าจะเริ่มเนี่ย
0: โอเคสิ่งที่ยากที่สุดก็คือต้องห่วงว่าเชือกจะรัดข้อเท้าใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช่คุณว่ายน้ำเป็นไหม
0: เป็น
1: หวังว่าจะว่ายได้นะ
0: ผมว่ายน้ำได้เอาละเริ่มแล้วนะเชือกไปแล้ว
1: คอยมองเชือกด้วย
0: ตอนนี้แค่มองไปก่อน
1: ใช
0: ่โอเค
1: มองไปก่อน
0: โอเคจนกว่าเราจะได้อันนี้
1: ตอนนี้จับเชือกไว้เลย
0: โอเค
1: แค่ดึงให้ตึงก็พอแล้วคุณก็ค่อยไปจับอีกครั้งจับประดันวัด
0: ได้เอาละนะได้ละโอเคพวกเขาจะกลับมาเช็คกรงอีกทีในอีก 3-4 วันโอเคและตอนนี้เราก็กังวลนิดหน่อยกับสิ่งที่เห็นอยู่ตอนนี้
1: พอมันกัน
0: ต้องหันไปให้ถูกทางด้วย
1: ใช่หันขึ้นเราไม่อยากให้มันหันกลับหัวหรอก
0: แค่ปล่อยมันไป
1: ดีมากเอาละมาทางนี
0: ้ก้าวข้ามไป
1: เพอร์เฟค
0: เรียบร้อยแล้วมันออกไปอีกแถวนึง
1: ใช
2: ่เอาละเจอร์มี่เราใส่ลังเต็มแล้ว
0: โอเค
2: ถึงเวลาเปลี่ยนกันแล้วเราจะแค่โยนมัน
0: ลังเต็มแล้วโอเค
2: จับตรงปลายวางมันบนเหยื่อ
0: โอเค
2: จับสายที่อยู่ข้างหลังด้วย
0: โอเค
2: โยนมันขึ้นไปตรงนั้นเลย
0: เอาละจัดไปเราแค่จะแพ็คมันแล้วส่งไปที่บ้านของผมนะครับ
2: ก็นะ
0: เอาละเราต้องเอาไปไว้ไหนอะ
2: ประทับปลาก่อน
0: โอเค
2: มีแท่งอยู่ข้างหลังนั่น
0: โอ้เอาละเรียบร้อยเจ๋ง
2: ดีมาก
0: แล้วไงต่อ
2: คุณทำความสะอาดเรือทั้งหมดส่วนเราจะไปจากที่นี่เหรอ
0: คุณได้ยินแล้วไม้ถูพื้นอยู่ไหนเนี่ย
3: ตัวอย่างตอนต่อไปโลกในยุคแรกเริ่มเกิดเหตุการณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจของการกำเนิดสิ่งมีชีวิตบนโลกสัตว์บางชนิดได้เกิดขึ้นแล้วก็สูญไปแต่บางชนิดคงอยู่มาจนถึงทุกวันนี้สัตว์ทุกชนิดที่อยู่บนโลกเกี่ยวข้องซึ่งกันและกันรวมทั้งมนุษย์ด้วยทั้งหมดสืบเนื่องมาจากเส้นทางเดินแห่งชีวิต

0: ใดสักแห่งในทะเลนี้สูตร DNA ของเราเองได้ก่อตัวขึ้นมาประกายไฟแรกของชีวิตได้ถูกจุดขึ้นแล้วมาพบกับบรรพบุรุษของเราเซลล์รูปง่ายๆเช่นนี้เป็นสิ่งมีชีวิตแรกสุดและเป็นบรรพบุรุษของสิ่งมีชีวิตทุกอย่างบนโลกเมื่อเวลาผ่านไปเซลล์เหล่านี้ก็เพิ่มรูปแบบและกระจายไปทั่วโลกแต่มีอยู่กลุ่มหนึ่งที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อโลกนี้มหาสมุทรเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตทุกรูปแบบจะพาคุณเดินทางไปค้นหาว่าความหลากหลายสุตรการตานี้เกิดขึ้นได้อย่างไรเราจะได้พบกับสัตว์ที่สวยงามแปลกตาและดูแสนประหลาดเราจะได้เผชิญหน้ากับความหลากหลายของนักล่าที่น่ากลัวที่สุดบนโลกได้ชมพวกมันเราจะได้เรียนรู้ถึงต้นกำเนิดของเราที่เกี่ยวข้องกับน้ำเรากำลังจะเดินทางเข้าสู่ทะเลแห่งชีวิต
1: โลกที่อยู่อาศัยยังมีสิ่งให้เราค้นหาและเรียนรู้ในยุคที่ความต้องการในการรับรู้ข่าวสารของผู้คนในสังคมมากขึ้นเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลจึงมีบทบาทและความสำคัญในการสื่อสารสื่อโซเชียลมีเดียและสื่อโทรทัศน์จึงมีความสำคัญทุกคนจึงควรที่จะสามารถเข้าถึงรับรู้และใช้ประโยชน์จากสื่อได้แต่อย่างไรก็ตามไม่ใช่ผู้ชมทุกกลุ่มที่จะสามารถเข้าถึงสื่อได้อย่างเท่าเทียมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำเพิ่มความเท่าเทียมและพื้นที่ความสุขให้กับคนที่มีข้อจำกัดทางด้านการมองเห็นและการได้ยินได้เข้าถึงสื่อภาพและเสียงตามหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ทุกคนพึงมีและพึงได้รับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกสทช.ร่วมกับผู้ประกอบการกิจการโทรทัศน์ดิจิทัลจัดให้มีบริการการเข้าถึงและเพิ่มทางเลือกสำหรับคนพิการจึงได้เกิดบริการเสียงบรรยายภาพ Audio Description หรือ ADและบริการคำบรรยายแทนเสียง Closed Caption หรือ CC เพื่อให้คนพิการและบุคคลทั่วไปได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารการรับรู้และใช้ประโยชน์จากสื่อได้อย่างเท่าเทียม

ขอความเจริญในพระสัทธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านได้กล่าวถึงพยากรณ์ปริศนาโรคกาพินาศว่าคราวที่แล้วว่าเสือเพ่นจะเป็นมาอีกาจะเป็นองค์โรคร้ายจะรุกรานโรคร้ายจะรุกรานโรคมันมาจากไหนล่ะแต่ก่อนมาตามลมตามน้ำใช่ไหมลมพัดไปทางไหนน้ำไปทางไหนเดี๋ยวนี้คนไปทางไหนไอเรือเดินไอเรือมาทางเรือธรรมดาไม่มามาทางเรือบินมันมาทางเรือบินนั่นโรคร้ายๆเหล่านั้นมันเกิดจากต่างประเทศก็มีเกิดในประเทศไทยก็มีเพราะมลพิษมันเยอะมากมลพิษเยอะมากเมื่อมลพิษต่างๆมารวมกันมันจะเกิดเชื้อโรคตัวใหม่แล้วเราก็สูดดมเข้าไปสิท่านสูดดมสัมผัสกับผิวเข้าไปคราวนี้ก็ผลิตยากันไม่ทันก็ต้องมาชดใช้สิ่งที่เป็นเคมีวัตถุที่ไม่ได้ใช้งานไปฝังใต้ดินแล้วถามว่าเมื่อลงใต้ดินแล้วมันจะไปไหนวัสดุที่ใช้งานไม่ได้ที่เป็นกากอุตสาหกรรมไปฝังไว้ใต้ดินต่อไปมันจะไปไหนขยะทั้งหลายฝังใต้ดินที่ฝังแฉะไม่รีบกำจัดในขณะที่มันแห้งนั้นต่อไปมันจะไปไหนก็ไหลลงลำน้ำลำคลองไปกินกันอะไรกันอย่างนู่นอีกนะที่จะพม่าสารอะไรล่ะสารตะกั่วมันทำลายหมดเมืองโลกเมืองแร่แต่ที่สั่งนำเข้ามาปล่อยให้เข้ามาเรื่องระบบการเส้นสวงเอาสิ่งที่ไม่ดีเข้าประเทศไทยเป็นคนไทยได้ยังไงวะเป็นคนไทยได้ยังไงวะนั้นอุตสาหกรรมทั้งหลายไม่มีกฎเกณฑ์ไม่มีข้อแม้ในการกำจัดขยะอุตสาหกรรมแต่ละประเภทแม้แต่ขยะพิษดังนั้นต่อไปนี้นะฮะเด็กเกิดมาใหม่นี่จะต้องมีการรักษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องผิวหนังกับเรื่องปอดเรื่องหัวใจแล้วก็ไม่ปลูกต้นไม้ตัดกันตะพึดตะพือ1บ้านมีต้นไม้ขี่ต้นไม่ได้คิดถึงอากาศที่หายใจและปาดการป้องกันภัยทางธรรมชาติเพราะฉะนั้นนี่เกิดจากฝีมือมนุษย์โดยแท้จริง

คุณผู้ชมคะ NBT ชวนคุณผู้ชมมารับฟังข่าวสารสถานการณ์เด่นครบทุกประเด็นเน้นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวกับรายการบันทึกสถานการณ์ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 GHz คืนนี้ขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ

ขอความเจริญในพระสัทธรรมจงมาเกิดมีในท่านผู้ชมทุกท่านได้กล่าวถึงพยากรณ์ปริศนาโลกาภินาศว่าโลกรอบปัจจุบันแปรผันสู่เสื่อมทรามโรยร้างความดีงามพินิจตามปริศนาคนบาปจะครองเมืองผ้าเหลืองจะโรยราเสือเพ่นจะเป็นหมาอีกาจะเป็นหงโรคร้ายจะรุกรานลูกหลานเสียเผ่าพงลูกหลานเสียเผ่าพงไม่ใช่สืบเผ่าพงไม่ใช่สร้างเผ่าพงสืบเผ่าพงหมายความว่าเผ่าพงเราดีแล้วลูกหลานจะรักเผ่าพงพันธุ์ของเราแล้วก็พัฒนารักษาเกียรติคุณเพิ่มพูนเกียรติศักดิ์ตระหนักในเกียรติศักดิ์ระดับเกียรติยศแทนทุกเกียรติภูมิสร้างเกียรติขึ้นมารักษาเกียรติคุณของวงตระกูลเพิ่มพูนเกียรติศักดิ์นะให้มันมีศักดิ์ศรีขึ้นตระหนักในเกียรติศัพท์ฟังเสียงชาวบ้านเขาวิจารณ์ประดับด้วยเกียรติยศหมายความว่าเอายศเอาศักดิ์มาเอาความเคารพนับถือมาแทนทุกเกียรติภูมิจึงจะเป็นข้าราชการก็ลงมือในงานพัฒนาอย่างจริงจังจะเป็นข้าราชการการเมืองเอาความรู้ความสามารถของคนที่เกิดบ้านเราและอยู่บ้านเรามาช่วยกันทุ่มเทเหมือนเราสร้างวัดสร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลมันต้องเป็นเช่นนี้แต่ลูกหลานปัจจุบันนี้เสียเผ่าพงเป็นยังไงบ้างท่านตระกูลใหญ่ๆเป็นยังไงบ้างตระกูลใหญ่ๆเป็นยังไงบ้างเลี้ยงลูกหลานเป็นยังไงบ้างไอเด็กไถ่เท้าไม่ติดดินเนี่ยแง่แล้วก็ต้องอุ้มเชียวอุ้มกระทั่งลูกคนจงคนจนให้มันแง่อยู่กับมันอย่างนั้นแหละเดี๋ยวมันก็เงียบเองแหละมันไม่มีเหตุผลไงเราต้องสอนเหตุผลเขาแล้วก็ตามใจตามใจตามใจไม่ตามใจก็ละเลยมันเกิดจากพ่อแม่แล้วเนี่ยเสียเผ่าเนี่ยเสียเผ่าพงเนี่ยมันเสียนามสกุลฝ่ายพ่อก่อนซึ่งความจริงถ้ามียศมีศักดิ์เสียหายแล้วมันก็แก้ตัวยากนะท่านนะมันประชาชนต้องก็เสียใจไอ้ไม่มีซะเลยเป็นคนโนเนมไม่ใช่เวลโนนนะฮะเป็นประเภทโนบอดี้ไม่ใช่ซัมบอดี้ไอ้โนบอดี้มันก็ต้องเสียมันก็เสียพอกันแหละท่านแล้วเสียแล้วเดี๋ยวนี้มันสาดเสียเทเสียแล้วยาเสพติดเอ่ยการละเล่นการบันเทิงนะความเก่งกาความเก่งเก่งเก่งเก่งเก่งเก่งนะยิงกันจังเสพยากันจังหลงละเลงกันจังต่อไปนี้ลูกหลานก็จะเสียเผ่าพงจนไม่สามารถจะเอาไปทำพืชพันธุ์อะไรได้เลย

0: สวัสดีครับศรัทธาแปลว่าความเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อหมายถึงความเชื่อในสิ่งที่ดีงามที่มีเหตุและผลไม่ใช่เชื่ออย่างงมงายโดยปราศจากการพิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบพระคติธรรมอันทรงคุณค่าจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกที่เราทุกคนสามารถน้อมนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้นะครับสำหรับช่วงนี้เชิญรับชมรายการธรรมรสธรรมรัตน์ครับ
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
2: รายการธรรมรสธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตเรายังอยู่กันที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะมารับฟังการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามนะคะเป็นในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วก็คือทฤษฎีใหม่เศรษฐกิจพอเพียงนะคะส่วนสารธรรมในวันนี้จะเป็นอย่างไรนั้นติดตามรับชมได้เลยค่ะ

ขอความเจริญในพระสุธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านถ้าท่านผู้ชมเพิ่งดูรายการธรรมรสธรรมราชตอนนี้ณวันที่ออกเนี่ยคือวันอะไรท่านควรจะย้อนกลับไปดูอีกหนึ่งสัปดาห์ณวันเวลานี้ว่าอาตมาได้พูดถึงเรื่องคนไทยต้องสร้างอุปนิสัยอย่างไรคนไทยสร้างอุปนิสัย4คือปลูกประดิษฐ์ประหยัดประคับประคองปกป้องรักษานี่คือต้องปลูกฝังทุกคนแล้วอาตมาก็ท้าทายท่านไปดูในคณะอาตมาทั้งในคณะหน้าคณะแต่อาตมามีที่ตรงนี้แต่ว่าต้องก่อกลางถนนนิสัยปลูกเมื่อหลายปีที่แล้วมาท่านผอ.กมลมาไปผอ.โรงเรียนวัดสุทัศน์ก็มาปรึกษาอาตมาว่าอยากจะสร้างนวัตกรรมเป็นการส่งประกวดส่งประกวดเพื่อรับเหรียญทองเพื่อจะยกชื่อเสียงของโรงเรียนฐานะของโรงเรียนซึ่งเหรียญทองเนี่ยมีความสำคัญต่อนวัตกรรมในแต่ละปีละปีแต่ในฐานะโรงเรียนเป็นโรงเรียนเล็กจะสร้างนวัตกรรมอะไรดีก็คุยกันท่านก็มาลงกันที่ตรงปลูกข้าวกลางถนนอาตมาตัดสินได้บอกท่านพ่อกมลกมลอุปละนะฮะเราคุยกับอุปละตอนนี้ท่านเกษียณไปแล้วปลูกข้าวกลางถนนท่านก็เลยบอกว่าพอดีท่านเจ้าคุณท่านทวดผมเนี่ยเป็นคนที่อะไรผสมพันข้าวพันปิ่นแก้วแล้วชนะเลิศเอเชียที่ประเทศอินโดนีเซียบอกเอ้าก็พันปิ่นแก้วบ้านผอ.เนี่ยเมื่อเป็นผลิตกรรมเมื่อผสมพันธุ์เสร็จแล้วเมื่อได้พันธุ์ข้าวที่ดีที่สุดของเอเชียแล้วเนี่ยก็ไปปลูกที่บ้านตมาเรียกข้าวทะลึ่งน้ำปล้องมันจะยาวยาวตามน้ำขึ้นยาวๆๆๆๆๆเรื่อยๆถ้าวันนี้มันจมนะอีก2วันมันโผล่นะเอางี้เราจะปลูกข้าวกลางถนนกันเพราะที่โรงเรียนวัดสุทัศน์ไม่มีพื้นดินท่านพ่อถามว่าแล้วท่านจะปลูกไงเอ้าปลูกในกระถางสิพ่อไปหาซื้อกระถางมายาวศอกครึ่งไปพ่อเป็นชาวนาไหมเป็นเคยเห็นการทำนาไหมเห็นเคยทุกนักทำนาทุกอย่างในกระบวนการทุกอย่างเคยเป็นไหมเป็นนั้นนาตรงกันพ่อมีที่แต่มาเป็นผู้รับจ้างเป็นเด็กแต่เราต้องคุยรากฐานเรื่องการกำเนิดข้าวก่อนเรื่องพระแม่โพศพไปก่อนจากนั้นมาเราจะคุยถึงพุทธประวัติว่าทำไมราชวงศ์พุทธเจ้าเนี่ยจึงตั้งชื่อลูกว่าสุทโธทนะสุโกทนะอมิโตทนะโตโตทนะคณิโตทนะปมิตาอมิตาแต่โอทนะแปลว่าข้าวใหญ่สุดของโลกให้เกียรติแก่ข้าวเพราะข้าวเราต้องกินทุกวันส่วนเราจะนำข้าวไปแปรรูปเป็นอาหารอะไรแล้วแต่เราแม้แต่เราซึ่งเราเป็นชาวเอเชียเราไม่ใช่ข้าวโอ๊ตข้าวมอสนะไม่ใช่ไปค้นคว้าซะก่อนแล้วไปค้นคว้าเรื่องนี้ด้วยเรื่องตอนที่พระเจ้ามหานามะท่านผู้ชมก็ไปค้นนะในธรรมบทพระเจ้ามหานามะอยากจะบวชตามพุทธเจ้าก็เลยถามน้องๆว่าเอ้าเมื่อเธอไม่บวชพี่จะบวชแต่จะปกครองประเทศประเทศเป็นเกษตรกรรมถ้าคนปลูกข้าวเป็นปลูกทุกอย่างเป็นในโลกท่านผู้ชมจำไว้ถ้าคนปลูกข้าวเป็นเราจะปลูกทุกอย่างเป็นในโลกแต่ทุกอย่างที่เกิดเป็นต้นไม้เป็นในโลกเนี่ยมันมาแทนข้าวไม่ได้คนไทยกินกับข้าวอร่อยแต่อาตมาถามท่านผู้ชมว่าทำไมเขาจึงเรียกแกงถ้วยนี้ว่ากับข้าวทำไมเขาจึงเรียกชนิดว่ากับข้าวคนไทยเรียกกับข้าวตอบไม่ได้เจ้าของโรงสีทางเลยวัดหลวงพ่อเปิ่นไปตระกูลคุณแม่ลุยศูนย์จันทร์ลูกสาวมาพบ
อาตมาก็แกล้งตั้งคำถามทำไมเขาได้กับข้าวไม่ทราบค่ะเนี่ยทำไมเขาได้กับข้าวเนี่ยวันที่คุณต้มเนี่ยวันนั้นฝากอะไรต้มอะไรจับฉายไปคุณแม่คุณแม่บอกอร่อยแกงส้มก็อร่อยกับท่านที่คุณทำกับข้าวอร่อยไปบอกคุณแม่ด้วยว่าถ้ากินเปล่าๆอร่อยไหมถามตัวคุณเองสิไม่อร่อยค่ะถ้ากินกับอะไรกินกับข้าวถ้าไม่มีข้าวแล้วไม่มีทางท่านถ้าข้าวอร่อยแล้วแม้แต่น้ำปลากะปิดิบๆท่านหั่นหัวหอมใส่เอามะขามเปียกมาขยำขยำหั่นพริกแห้งใส่ท่านขยำอย่างนี้ไม่ต้องไปเจียวคงเจียวไข่อะไรนะไม่ต้องไปมีกุ้งทงกุ้งทอดหรอกเพราะกะปิมันเป็นกุ้งอยู่แล้วดิบๆท่านขยำเนี่ยมันแตกง่ามมือนะท่านแล้วโรยแล้วเนี่ยเอามาใส่จานนั่งกินอร่อยแล้วเพราะอะไรถ้าข้าวอร่อยทุกอย่างอร่อยหมดในโลกถ้าข้าวไม่อร่อยนะไอ้ที่กินกับข้าวกินกับข้าวไม่อร่อยเพราะอาหารไทยมันกินกับข้าวอาหารต่างประเทศก็ต้องกินกับข้าวเหมือนกันเขาเรียกกับข้าวเหมือนกันข้าวเขาจึงไม่เหมือนข้าวบ้านเราจึงเป็นข้าวโอ๊ตข้าวมอสข้าวสาลีแต่เรามันข้าวเม็ดเนี่ยสีออกมาเนี่ยยังกับพลอยเลยท่านข้าวพันปิ่นแก้วนะท่านจำมาเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนเป็นชื่ออะไรก็ไม่ทราบเป็นสุพรรณกขอเป็นปทุมธานีอะไรก็ไม่รู้แต่ขอให้ท่านที่ประกอบธุรกิจโรงสีไปหาพันปิ่นแก้วให้มันเจอพระเจ้ามหานมาก็เลยบอกน้องๆว่าอ้าวพระเจ้าของประเทศก็ต้องประเทศคนทุกคนในโลกนี้ต้องกินละกินข้าวพืชพลาหารถ้าปลูกข้าวเป็นจะปลูกพืชทุกอย่างเป็นแต่การปลูกข้าวเนี่ยต้องมีดินฟ้าอากาศและต้องรู้ศัตรูข้าวคืออะไรแต่ว่าตัวแรกที่จะต้องปริคราะห์คือดินนั้นพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9จึงตรัสบอกไว้ว่าดินเคืองกับแกล้งดินคำว่าดินเคืองหมายความว่ามีที่แล้วไม่ปลูกข้าวไม่ปลูกพลาผลไม้เนี่ยดินเคืองอุตสาหะให้มาแล้วแกล้งดินแปลว่าอะไรท่านถ้าดินไม่เป็นตามใจแกล้งแต่พระองค์ทรงแกล้งดินให้ดูแล้วดินพุดินเปรี้ยวแบบละดินเขาเรียกดินกร่อยกร่อยแบบน้ำทะเลคือกร่อยเค็มกร่อยแบบน้ำจืดคือดินกร่อยเปรี้ยวข้างล่างเป็นทรายขุดไปลึกเกิน3เมตรจะกลายเป็นเปรี้ยวไปท่านมันจะมีบางน้ำเปรี้ยวอะเพราะฉะนั้นต้องแกล้งดินดินแถวนนทบุรีแถวบางขุนเทียนท่านน้ำทะเลหนุนมาเนี่ยท่านทุเรียนทุเรียนตายหมดจะแกล้งดินยังไงจะป้องกันดินยังไงนี่ฟ้าพระอาทิตย์ละท่านเพื่อต้องการสังเคราะห์แสงจากพระอาทิตย์อากาศในแต่ละภูมิภาคต้นไม้เดิมๆเขาเป็นตัวอย่างให้เราศึกษาออกตามฤดูกาลกินอะไรผิดฤดูกาลอย่ากินจึงบอกน้องว่าอ้าวถ้างั้นเธอต้องเรียนเรื่องการเกษตรเรื่องข้าวเพราะพระมหากษัตริย์ไม่เก่งเรื่องการเกษตรไม่ได้ก็ถามน้องแต่ละคนรู้ไหมว่าข้าวเกิดที่ไหนโอ้ในยุ้งเกิดที่ไหนในจานไม่มีใครรู้เรื่องข้าวเลยท่านพระพุทธเจ้ามหานามะตรัสอธิบายเรื่องข้าวทุกคนบอกถ้าขืนเป็นกษัตริย์ขืนเป็นองค์ชายลำบากแน่บวชดีกว่าบวชดีกว่าพระเจ้ามหานามะจึงต้องให้เป็นน้องไปบวชแล้วตัวเองไม่ได้บวชตลอดชีวิตท่านทั้งที่อยากจะบวชน้องไปว่าอรหันต์หมดยกเว้นเทวทัตอัตมาก็เลยบอกพ่อปลูกข้าวกลางถนนเพราะเราไม่มีพื้นดินแล้วปลูกไงเอ้าก็กันที่สิไปก่อการถนนไปขออนุญาตกทม.เราไปขอกันแล้วเอาครูที่มันเคยทำนาเนี่ยเอามาเป็นเจ้าของเรื่องแล้วจะเราจะทำนวัตกรรมนั่นแต่หลักวิชาพื้นฐานโน้ตฮาวเพราะเรารู้โน้ตฮาวกันหมดแล้วกระบวนการตั้งแต่โบราณกาลมาจนถึงกระบวนการปัจจุบันเรารู้อยู่แล้วแต่เราขาดสิ่งนี้คือแผ่นดินแต่การปลูกครั้งนี้ไม่ใช่ปลูกเลี้ยงนักเรียนเราจะปลูกเพื่อเป็นการแสดงว่าการปลูกข้าวนั้นมันจะมีขั้นตอนอย่างนี้และสิ่งที่มันจะต้องให้กรมเกษตรกระทรวงเกษตรมาวิเคราะห์ข้าวเราว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยข้าวในกระถางของเราเนี่ยเมื่อวิเคราะห์แล้วเนี่ยมีคุณภาพสูงกว่าข้าวชั้นหนึ่งของประเทศหรือเปล่าแต่ภาคกลางนะท่านนะไม่ใช่ข้าวหอมมะลิเราก็ปลูกกันแล้วก็บอกว่าปัญหาของเราคืออ

ขาดนะเพราะรถเมล์อยู่ซ้ายขวาปัญหาของเราคือเรามีนกพิราบเรามีนกกระจิบเรามีนกกระจอกนี่คือศัตรูของเราแมลงเราไม่มีและปัญหาใหญ่ที่สุดก็คือการทอดทิ้งแบบพอใจก็ประชุมครูกันท่านปรากฏว่าเป็นการประกวดทั่วประเทศสุดท้ายเลยเหลือ10กว่าโรงเรียนท่านต้องไปแสดงที่อาตมาจำไม่ได้ต้องไปแสดงข้าวกระบวนการข้าวและการจัดระบบที่เราได้ผลผลิตแล้วและต้นข้าวปัจจุบันนี้ต้องนับตั้งแต่ต้นเล็กๆจนถึงออกรวงจนถึงเก็บเป็นพันข้าวจนถึงทำเอาไหว้พระแม่โพธิ์ศพจนถึงพิธีกรรมจนถึงฟางข้าวทุกอย่างเป็นข้าวหมดแล้วอุปกรณ์ที่เราจะมาแสดงเราเอามาไม่ได้ยันเด็กเกวียนคือเอารูปมาวัวควายเอารูปมาแล้วต้องแสดงให้หมดว่าการได้ข้าวมานะเม็ดหนึ่งหนึ่งมันยากอย่างไรผลที่สุดไปแข่งระดับประถมมัธยมวสุทัศน์ประถมนะท่านนะแข่งกับมัธยมวัฒนวัฒนวัตกรรมอื่นวสุทัศน์ได้เหรียญทองคำท่านตอนนั้นจะปลูกข้าวไหมเราไม่ปลูกเราปลูกสวนครัวเพื่อนักเรียนกินได้ครูไปก็เด็ดได้แล้วก็ปลูกเห็ดเพื่อขายให้ครูขายพ่อบ้านแม่บ้านแล้วเปลี่ยนแปลงสวนของเราแล้วถ้าครูกินฟรีคนอื่นไปกินฟรีได้แต่ยกเว้นเห็ดอย่างเดียวนะที่เราไม่ให้กินฟรีเพราะเห็ดต้องซื้อเห็ดนางฟ้าต้องซื้อเราไม่ปลูกเห็ดฟางเพราะว่ามันร้อนเกินไปมันไม่ชุ่มชื้นพอมันไม่มืดพอทุกวันนี้นะเราก็ยังทำอยู่ท่านผู้ชมทั้งหลายก็เหมือนกันเมื่อท่านผู้ชมทั้งหลายฟังธรรมาแล้วเนี่ยก็จะรู้ว่าเรื่องการเกษตรเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดจงศึกษามันจากโทรทัศน์จาก Google อาตมาก็เป็นคนศึกษาและศึกษาตามภูมิภาคและพยายามจะรู้จักไม้ทุกชนิดเพื่ออะไรเพื่อทุกอย่างมันต้องดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยข้าวพืชพันธุ์ธัญญาหารท่านเข้าใจว่าพืชพันธุ์ธัญญาหารมังสาหารคือปลาพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9ได้บอกแล้วว่าเลี้ยงซะอย่าไปรอพักสาหารคืออะไรคือกับข้าวกับปลาพลาหารคือผลไม้แต่ยังมีมูลพลาหารคือพืชใต้ดินพืชถั่วต่างๆที่เรากินรากมันอาหารเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะเป็นมนุษย์และก็จะเป็นตัวเทวดาเพราะฉะนั้นที่คุยกับท่านทั้งหลายเนี่ยเพื่อจะให้ท่านหันมานึกเศรษฐกิจอย่างนี้ท่านบอกคำว่าจนจนจนนั้นแต่คำว่าจนอยู่นั่นแหละจนแล้วทำไมจนแล้วหมดแรงท่านจนมันต้องสู้ไม่มีที่ก็คุณยังอยู่ตรงนั้นได้คุณต้องมีที่ขวดใบเดียวมันก็ที่หนึ่งอันแล้วท่านหน้าบ้านก็มีที่ทุกคนคุณจะปลูกอะไรอาตมาไปทำอะไรที่ไหนก็แล้วแต่นะอาตมาจะเน้นเรื่องผลไม้แต่ถ้ามีที่เยอะๆจะทำที่จะให้เขาหัดเลี้ยงหัดปลูกและกันขึ้นเองได้เป็นสาธารณะเพราะฉะนั้นนึกถึงพระบรมราชบายในการฟื้นฟูประเทศในการพึ่งพาตนเองของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9แล้วท่านต้องคิดดูสิว่าคำว่าแกล้งดินเราเคยแกล้งดินกันบ้างไหมไม่เคยไปนึกถึงไปศึกษาทฤษฎีแต่เรื่องละน้ำดินฟ้าอากาศต้องมีบริบูรณ์ไปดูทฤษฎีซะทุกวันนี้น้ำท่วมมากรุงกระเจงพอน้ำไหลไปแล้วนะไม่ขุดบ่อแต่รอฝนพอฝนมากขึ้นไม่มีที่กักน้ำแต่ถนนดีมากแต่มันกั้นน้ำให้ท่วมฝั่งอันนี้ฝั่งอันนี้ไม่ท่วมถ้ามาฝั่งอันนี้ฝั่งอันนู้นท่วมแล้วก็เสียเงินไปปีๆหนึ่งเนี่ยเท่าไหร่ท่านกับข้าไม่ขุดบ่อแต่รอฝนแต่ฝนมาแล้วเก็บไม่อยู่เลยไม่มีที่อยู่เลยก็รอน้ำในเขื่อนมาณวันนี้เดือนกุมภาอมกราคมภามีนาเมษาพฤษภาท่านจะเอาอะไรกินท่านอาตมาจึงย้ำเสมอย้ำทฤษฎีของคนโบราณเสมอหนึ่งบ้านมีกี่องค์

หนึ่งบ้านมีกี่องค์องค์น้ำมีไหมมีแต่เดี๋ยวนี้มีแต่เครื่องกรองน้ำมีน้ำขวดตายเครื่องกรองน้ำมีได้แต่หนึ่งบ้านต้องหนึ่งบ่อหนึ่งบางต้องหนึ่งบึงหนึ่งคลองสองถนนหนึ่งบ้านบ้านมีกี่ตุ่มท่านท่านเคยเอาน้ำใส่ไปตุ่มนะตุ่มน้ำตุ่มมังกรใส่น้ำแบบไหนเอาตั้งไว้ตรงไหนตุ่มดินแดงเอาตั้งไว้ตรงไหนใส่น้ำแบบไหนแล้วการใช้ฝาองน้ำใช้อะไรคลุมน้ำต้องการออกซิเจนที่มาจากอากาศนั้นในบ้านต้องมีตุ่มท่านอย่าไปไว้ใจเรื่องน้ำดื่มทุกวันที่เราเดือดเราพอน้ำดื่มเราซื้อกันกินทุกวันเนี่ยนะก็ถ้าท่านมีหนึ่งบ้านหนึ่งบ่อหรือถ้าเราจะไม่มีที่ดินเราก็ไปอาศัยบ่อชาวบ้านเขาหาที่สิ้นบ่อน้ำให้มันเจอขุดลึกเท่าไหร่น้ำรั่วเท่านั้นท่านจำไว้ขุดยาวเท่าไหร่น้ำอยู่เท่านั้นบัวซึ่งเป็นบึงนั่นน่ะเมื่อเราขุดบ่อได้โบราณบอกเอาบัวแดงไปลงปะมันจะเกิดเป็นอะไรหนองหารถ้าไปดูบึงทุกบึงในประเทศไทยท่านโบราณก็จะปลูกบัวแดงเอาไว้เพื่ออะไรให้รากบัวมันไปอัดในช่องที่น้ำมันจะรั่วลงไปใต้พื้นดินแล้วก็โยนปลาเล็กๆลงไปเพื่อพิสูจน์น้ำแล้วผักตบชวาแล้วแต่มันก็จะเกิดขึ้นเป็นความอุดมสมบูรณ์แหนสลายก็เกิดขึ้นก็เป็นอาหารปลาแล้วปลากินอาหารพวกนี้ไปนะฮะกินสลายเข้าไปก็เหมือนเรากินสลายอะไรเกลียวทองสลายเขียวจากญี่ปุ่นโบราณนั้นเขาบอกแล้วถ้าคุณทำการเกษตรนะฮะต้องมีหนองหนึ่งนาหนึ่งหนองนากี่ไร่ละหนึ่งหนองท่านถ้านามากไร่ต้องขุดหนองกระจายเพื่อวัวควายจะได้ไปลงน้ำไปอาบน้ำไปถ่ายมูลเอาไว้ปลาก็จะมีเยอะแล้วเอาวัวควายลงอาบน้ำแล้วมูลวัวมูลควายนั้นก็จะคือปุ๋ยเวลาน้ำท่วมแล้วมันจะกระจายเต็มไปหมดท่านไม่ต้องไปทำอะไรกับมันเลยหนึ่งนาหนึ่งหนองหนึ่งบางหนึ่งบึงไปดูหนึ่งคลองสมุนโบราณถ้าไปดูเถอะท่านพอทำถนนเนี่ยปุ๊บเนี่ยคนโบราณเขาไม่ได้เอาดินข้างๆมาทำถนนนะเขาผ่ากลางเลยท่านแล้วเอาดินมาถมยิ่งลึกยิ่งเหนียวยิ่งเหนียวยิ่งแน่นทุกวันนี้ถามว่าถนนแถวหนองเสือทำไมมันพังปทุมธานีก็คนไปเอาลูกหลังที่ไหนมาก็ไม่รู้โดยการประมูลแล้วหนองเสือปทุมธานีก็จนน้ำแถวปทุมเนี่ยท่านทำถนนเนี่ยหน้ามกรามีนาเมษาพฤษภาเนี่ยพังระยับพระเทพประเสริฐเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9รัชกาลที่5เนี่ยทรงทําเป็นแบบอย่างการเกษตรเอาไว้ที่นครนายกกับปฐุมธานีต่อกันที่ละครหนึ่งของ2ของ3ของ4ของ5น่ะเจ้าท่านพระเจ้าอยู่รัชกาลที่9นะไปทําเขื่อนอะไรนะเขื่อนดินอัดอะอะไรชนนะท่านขุนด่านปราการชนปราการแปลว่ากั้นน้ํากั้นน้ําไม่พอเก็บน้ํากักน้ําแล้วทรงเบี่ยงน้ำไปเพราะมันมีปัญหาน้ำท่วมกับน้ำแรงแล้วน้ำก็จะมาเลี้ยงคลองทั้งหลายคนที่อยู่ปทุมธานีที่ไปทางที่ไปนครนายกไม่รักษาแม่น้ำลำคลองปล่อยน้ำเสียลงไปจากบ้านแล้วขาดภาคการเกษตรรอขายที่ดินกันถึงเวลานี้เป็นไงท่านไม่มีน้ำสำหรับบริโภคเพราะหนึ่งคลองต้องได้สองถนนยาดได้ถนนใหญ่ขุดคลองนะขุดคลองให้แบะลงไปงี้ให้แบะไปงี้ท่านให้มันแบะขึ้นไปงี้ใช้พื้นที่คลองและวัดนะความยาวของคลองเนี่ยความยาวความกว้างของคลองเนี่ยให้มันเท่ากับสองฝ้าถนนแล้วแยกได้กี่เลนล่ะจะได้คันละสองเลนนะฮะต้องทำคลองให้ยาวท่านนะให้มันแบะงี้ไม่ใช่เลือกไปงี้นะท่านนะเพื่ออะไรเพื่อปูปลาหอยไม่ใช่ได้อยู่แล้วเพื่อจะได้ขึ้นเพื่อจะยึดหน้าสภาพพื้นดินที่ลงไปในคลองแล้วจะให้สวะมาทุกวันนี้เราก็ปล่อยสวะไอ้บ้านนู้นก็ปัดสวะมาบ้านนี้บ้านนี้ก็ปัดสวะมาพื้นสวะเต็มคลองแล้วหน่วยราชการก็ทำไปรื้อสวะในหน่วยราชการปัจจุบันรัชกาลที่10ก็ส่งไปรื้อลำคลองให้เป็นแบบอย่างให้น้ำไหลตั้งแต่เขตดุสิตที่อาตมาดูแลอยู่ส่งไปส่งจิตอาสาลงไป
ตอนนี้ยังไม่ได้ตาจิตอาสาส่งลงไปเลยส่งทหารลงไปเลยลุกคลองแถวเขตดุสิตทั้งหมดรวมทั้งค่ายทหารด้วยทหารเขามีกำลังเขาอยู่แล้วแต่นี่คืออะไรพระราชวินิจฉัยของพระองค์เพราะฉะนั้นเวลาศึกษาเรื่องน้ำนักการเมืองเราเดือดร้อนเรื่องน้ำประวัติแรงแล้วเราก็ต้องรออะไรรอโครงการน้ำจากฟ้าน้ำพระราชทานพระชนม์รัชกาลที่9ทรงมีพระปัญญามากกว่านั้นทรงใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เกิดอะไรเป็นฝนหลวงเมื่อก่อนเรียกฝนเทียมฝนเทียมไม่มีท่านน้ำทำเทียมได้ยังไงท่านแต่เป็นการดึงเมฆดึงน้ำในอวกาศอากาศมาแล้วทรงให้ทฤษฎีว่า3ข้ออย่างท่านไปศึกษาเอาเองแปลว่าอะไรท่านเพราะว่าถ้าประเทศใกล้ๆไม่ทำประเทศเราแรงดึงมวลอากาศจากประเทศอื่นความชื้นมาท่านมาตกประเทศไทยเพราะฉะนั้นฝนหลวงพระราชทานจึงเป็นทฤษฎีที่ไม่ใช่ทฤษฎีเป็นภาคปฏิบัติที่ประเสริฐสุดและไม่ทรงจดลิขสิทธิ์เหมือนกันแต่ไม่ทรงหวงที่จะส่งไปทั่วประเทศเพื่อนบ้านที่สามารถไปได้ที่สามารถไปได้นั่นเรื่องน้ำจึงอยากจะให้ท่านทั้งหลายรัฐบาลนายกอบต.อบจ.เทศมนตรีมันต้องมีบึงสำหรับน้ำให้เป็นน้ำสะอาดไปดูเมืองโบราณแต่ท่านเขาสร้างเมืองแต่ละเมืองเนี่ยเขาต้องมีบึงสร้างวังแต่ละวังในแต่ละจังในแต่ละแหละแต่ละจังหวัดสมัยก่อนเนี่ยกษัตริย์แต่ละจังหวัดนั้นท่านกรุงสุโขทัยนะฮะปราจีนบุรีนะเมืองใหญ่ๆเนี่ยเขาจะมีบ่อน้ำสำหรับพระราชาสำหรับประชาชนดินที่เอามาจากนะเอามาเนี่ยเพื่อสร้างโลวังวัดวาและประชาชนมีอาศัยเนี่ยคือเกิดบึงสำหรับเอาน้ำมาเลี้ยงบึงการที่ขอนแก่นก็มีขามแก่นเอาถ้าไม่รักษาท่านไม่รักษากันเลยเหรอแล้วเราจะทำอะไรถ้าไม่เคยคิดถึงทฤษฎีโบราณการมาเหรอเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาน้ำแล้วสุดท้ายเราต้องเป็นนักปลูกเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงตรัสเรื่องปลูกจงเห็นวัวควายเนี่ยเป็นแหล่งเป็นอะไรท่านจงเห็นวัวควายว่าเนี่ยคือโรงงานปุ๋ยชั้นดีจงเห็นขี้แพะขี้วัวขี้ควายขี้ช้างคือปุ๋ยชั้นดีคนอยู่สุรินทร์ถ้าไม่เอาขี้ช้างนะฮะมาหว่านเพื่อจะปลูกหญ้าปลูกอ้อยปลูกสารพัดให้ช้างกินท่านก็จนนั้นเวลาช้างท่านไปเนี่ยความจริงท่านก็จะน่าเอาแล้วน่าจะเอาอะไรท่านเอาขนุนแก่ปอกเปลือกมาแล้วให้ช้างกินเอาสับปะรดมาเอาเม็ดขนุนยัดให้ช้างมากินตาสับปะรดมันก็เป็นเพาะพันธุ์ได้ท่านจะใช้ช้างปลูกป่าไงถ้าเอาเลยให้นกปลูกป่าท่านหาอะไรให้นกกินเลยแต่ท่านเลี้ยงช้างนะฮะถ้าไม่ให้ช้างปลูกป่าไม่มีทางคนเลี้ยงลิงไม่ให้ลิงปลูกป่าไม่มีทางแล้วที่ลิงมาแรงแล้วก็ถ้าไปให้มันกินอย่างนี้ให้กินแบบขอทานก็กับโครงการอะไรท่านประชานิยมอาตมาไปไหนนะบางทีนะอ้าวแวะร้านอันนี้แหละแวะร้านอะไรฮะแวะร้านไอ้ที่ขายเมล็ดผลเมล็ดผักเอามีเงินเป็นพันๆก็ซื้อพอเสร็จแล้วท่านจะคุณขอของขลังเลยค่ะก็แจกของขลังท่านอะไรคะเนี่ยเม็ดกะเพราอ่ะอะไรคะเนี่ยทำไมไม่ใช่จะขอของขลังเนี่ยขังเลยคุณเป็นของขลังที่คุณกินได้เลยแล้วไปเลือกเอาไปเพราะที่วัดคุณต้องเยอะแยะข้างโรงครัวไม่มีอะไรกินได้เลยข้างโรงครัววัดครัวบ้านคุณก็ไม่มีอะไรกินได้เลยแล้วมันจะขังได้ไงท่านถ้ามาแจกเนี่ยอาตมาเป็นคนจนนะเกิดมาไม่เคยมีที่สักคืบนะท่านถ้ามีที่ไม่ได้บวชแล้วท่านผู้ชมทั้งหลายจำว่าเป็นคนไม่มีที่เลยไม่มีบ้านเกิดไม่มีทะเบียนเกิดแต่อยากปลูกจนสุดท้ายเมื่อตัดสินใจไม่ศึกแล้วจึงเอาเงินเนี่ยไปซื้อที่ให้แม่และยอมเป็นหนี้เขา4ปีท่านเพื่อใช้คืนเขาเดือนละ1,500เพราะเงินเดือนละแค่240บาทแต่นั้นมาก็นำทฤษฎีเศรษฐกิจพอทฤษฎีใหม่

0: เรียกไร่นาสุผสมไปทำให้แม่ไม่ใช่ฉะนั้นเราอยู่ไม่ได้หรอกท่านเพราะฉะนั้นวันนี้อาตมาจะคุยกับท่านทั้งหลายว่ามาชวนท่านผู้ชมทั้งหลายไม่ว่าบ้านเล็กบ้านใหญ่ในกรุงเทพบ้านต่างจังหวัดนะเอาพอที่เรามีที่เราไม่มีที่ตรงที่ดินตรงนั้นเรามีตึกมีอะไรท่านสามารถทำได้เชิญชวนท่านแหละปลูกพืชสวนครัวไม่กลัวจนปลูกพืชสวนครัวไม่กลัวจนเชิญมาปลูกฟักแฟงแตงน้ำเต้าเชิญท่านผู้ชมมาปลูกฟักแฟงแตงน้ำเต้าเชิญนะไม่ใช่บังคับเพราะทุกท่านก็ไม่ชอบการบังคับเชิญแล้วก็ขอร้องก็ได้เชิญแล้วก็ขอร้องท่านก็ได้แล้วเศรษฐีท่านก็ควรเป็นตัวอย่างแล้วมหาเศรษฐีเมืองไทยเขาก็ขายเม็ดฟักแฟงแต่น้ำเต้าเขาขายพันธุ์พืชเขาจึงรวยเป็นเศรษฐี
1: วันนี้เวลาของรายการธรรมรัฐหมดลงแล้วค่ะดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์รวมทั้งทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

การต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลรายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

มหาวิทยาลัยสยามก็เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งหนึ่งนะครับเราเน้นทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมนะครับเพราะว่าเราก็คิดว่าโลกในยุคใหม่นั้นเนี่ยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเนี่ยจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญเราก็ตระหนักถึงศักยภาพของนักศึกษาซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่นะครับซึ่งเขาเองก็เกิดมาพร้อมกับเทคโนโลยีนะครับเราก็พยายามที่จะปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาและก็ความต้องการของอนาคตนะครับโดยการรับฟังปัญหารับฟังโอกาสในการทำงานในอนาคต

นักศึกษาที่มาปั๊บเนี่ยตอนแรกสุดเนี่ยเราก็จะเน้น3เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือ เรื่องดิจิตอลเทคโนโลยีอันนี้คือวิชาปีหนึ่งนะฮะของทุกคณะที่จะต้องเรียนเหมือนกันหมดเพราะดิจิตอลเทคโนโลยีเนี่ยไม่เรียนคงไม่ได้เพราะอย่างนิเทศศาสตร์ก็ต้องเดี๋ยวนี้ต้องใช้ยิ่งมากนะครับเราก็จะต้องให้เรียนตั้งแต่เรื่อง AI นะครับและเรื่องของ tools of learning ก็คือว่าเลือกใช้สิ่งที่เราอยากจะใช้ในการเรียนในอนาคตได้เพราะเราคิดว่าในอนาคตเด็กก็ไม่อยากจะมาเข้าห้องเรียนแล้วมาเจอครูคนเก่าตลอดเขาเองเขาต้องมีโลกที่กว้างกว่าแล้วเราสนับสนุนนะครับสมมติว่ามาเลยรังสิตมีคอร์สออนไลน์ที่ดีหรือมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์เราสนับสนุนให้เขาไปเรียนข้ามมหาวิทยาลัยได้เพราะแต่มันไปไม่ได้ว่ามหาลัยใดมหาลัยหนึ่งจะมีคนเก่งในทุกด้านได้เราเปิดโลกของการเรียนรู้ให้เขาเพราะฉะนั้นเครื่องมือทางด้านเทคโนโลยีที่ใช้ในการเรียนก็เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็ในส่วนที่3นะครับก็จะเรียนเรื่องเกี่ยวกับการเมื่อเราได้เรียนรู้แล้วนะครับเราสามารถใช้ AI ใช้อะไรเป็นแล้วเราสามารถจำ visualization ของเราเองได้นะครับก็คือเอาความรู้ของเราเนี่ยมาทำเป็น presentation แล้วก็ visualization อันนั้นคือโมดูลที่1ทางด้านดิจิตอลเทคโนโลยีเราให้เรียนทุกคน

เรามุ่งเน้น3เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่อง employability คือการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการทำงานนะครับอันที่2ที่เราเน้นเนี่ยก็คือความหลากหลายเราถือว่าความหลากหลายเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นหัวใจอย่างหนึ่งของมหาวิทยาลัยเห็นว่ามหาลัยเรามีความหลากหลายค่อนข้างมากอันที่เช่นเรามีสาขาวิชาตั้งแต่แพทย์จนถึงศิลปะการแสดงเรามีนักศึกษาโดยเฉพาะนักศึกษาต่างชาติเนี่ยในขณะนี้ที่มาเรียนกับเราเนี่ยจาก50ประเทศนะครับประมาณ1,000กว่าคนเกือบ10%ของนักศึกษาทั้งหมด

เรื่องหนึ่งที่เราเน้นก็คือความยั่งยืนเราถือว่าก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีความสำคัญเราจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่มันไม่ได้ไกลตัวของเราเลยนะครับยิ่งนักศึกษาที่เป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาก็จะไปสู่ในโลกที่มีความต้องการกำลังคนทางด้านความยั่งยืนมากขึ้นโดยที่เราเรียกกันว่า green job หรือ green skill นะครับสมมติไปทำงานโรงแรมทำยังไงคุณจะสร้างโรงแรมที่คุณทำอยู่ให้เกิดความยั่งยืนให้มากขึ้นทำงานบริษัททำยังไงให้บริษัทใช้กระดาษให้น้อยลงมีความต้องการสอดคล้องกับโลกยุคใหม่ให้มากขึ้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันไม่สามารถเกิดขึ้นได้โดยระบบการศึกษาในยุคเก่านะครับที่เน้นในเรื่องแต่ละเรื่องแต่ละสาขาวิชาแยกออกจากกันโดยอิสระเราจึงเน้นให้นักศึกษาเนี่ยมีโอกาสที่จะเรียนข้ามคณะข้ามสาขาวิชาและที่สำคัญที่สุดก็คือว่ามีโอกาสที่จะสร้างความฝันให้กลายเป็นความจริง

เราถือว่าชุมชนเนี่ยเหมือนกับเป็นห้องทดลองของมหาวิทยาลัยเพราะเราคิดว่ามหาวิทยาลัยเราเองเนี่ยเนื้อที่ก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับเพราะอยู่ในกรุงเทพมหานครก็มีอยู่50กว่าไร่นะครับแต่เราก็คิดว่าการศึกษาเนี่ยมันไม่ควรจะจบที่รั้วของวิทยาเขตนะครับเราก็เลยคิดว่าถ้าเราร่วมกับชุมชนได้นักศึกษาเนี่ยช่วยกันคิดเรื่องดีๆแล้วก็เอาไปใช้ในชุมชนหรือว่าในทางกลับกันถ้าชุมชนก็มีปัญหาอะไรที่อยากจะให้เราช่วยแก้ปัญหาเราก็เหมือนกับเป็นสมองของชุมชนที่มีสาขาวิชาที่บอกหลากหลายเยอะมากก็สามารถจะเข้าไปแก้ปัญหาให้กับชุมชน

สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราจะได้การเรียนรู้นะครับเพราะนักศึกษาเองเนี่ยเขาจะเรียนรู้ในการแก้ปัญหานะครับคือไม่ใช่ปัญหาที่เราคิดขึ้นมาเองหรืออาจารย์คิดขึ้นมาเองหรืออาจารย์ไปเปิดแมกกาซีนมาแล้วมันคิดแต่ว่ามันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงแต่การที่เราจะใช้ชุมชนเป็นห้องทดลองที่มีชีวิตได้นั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเขาจะต้องได้ประโยชน์

จริงๆแล้วเนี่ย เป็นเขตที่ผสมผสานค่อนข้างมากเรายังมีเกษตรที่เป็นเกษตรพื้นฐานอยู่ในขณะเดียวกันมีคลองนะคลองเนี่ย เป็นทางที่สัญจรได้มีวัดเป็น10วัดล้อมรอบมหาวิทยาลัยซึ่งอันเนี้ยผมก็คิดว่าเป็นโอกาสที่ดีของมหาวิทยาลัยที่เราจะทำเรื่องในการแก้ปัญหาต่างๆให้กับชุมชนโดยถือว่าประโยชน์ที่สำคัญที่สุดก็คือประโยชน์ของนักศึกษาของเราที่จะจบไปแล้วเป็นคนที่สามารถประสานความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ทางด้านศิลปศาสตร์ทางด้านการสื่อสารเข้าด้วยกันและแก้ปัญหาได้จริงก็เป็นโชคดีของมหาวิทยาลัยสยามมากที่ว่าชุมชนและเขตภาษีเจริญเนี่ยให้ความร่วมมือกับเราอย่างดีมากแล้วก็เห็นคุณค่าของเรานะครับผมเองก็คิดว่าอันนี้ก็จะเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยสยามซึ่งถือว่าเราจัดการศึกษาเพื่อให้นักศึกษาของเรานั้นเนี่ยเป็นคนที่สามารถรู้รอบและสามารถแก้ปัญหาได้สามารถจะสร้างฝันทั้งไม่ว่าจะเป็นฝันของตัวเองหรือฝันของชุมชนหรือฝันของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นความจริงได้สามารถมีความเชื่อว่าความฝันหรือความคิดเล็กๆอันหนึ่งเนี่ยมันสามารถจะเปลี่ยนโลกสามารถจะเปลี่ยนก่อนจะเปลี่ยนโลกก็อาจจะเปลี่ยนสิ่งต่างๆรอบตัวเปลี่ยนชุมชนแล้วเราก็หวังว่าสักวันหนึ่งก็อาจจะมีไอเดียดีๆที่สามารถเปลี่ยนโลกนี้ได้นะครับ

เรามีนโยบายเรื่องของ Sustainable University Sustainable District ก็คือเราจะก้าวไปพร้อมกับชุมชนเพื่อความยั่งยืนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ได้เข้าร่วมโครงการที่อยากจะให้นักศึกษาเรานะคะแล้วก็อาจารย์มีประสบการณ์ในการพัฒนาชุมชนแล้วก็มาปรับตั้งแต่รายวิชา Gen 1เนี่ยนะคะให้เน้นเรื่องของ Living Lab คืออยากให้นักศึกษาเนี่ยได้มีประสบการณ์จริงเพราะว่าการจะเข้าใจปัญหาเรื่องความยั่งยืนเนี่ยเราบรรยายไม่ได้นะจะต้องให้นักศึกษาเนี่ยเขาลงไปเห็นความเป็นจริงในสังคมนะคะว่าเขามีปัญหาอะไรนะคะซึ่งเป็นเรื่องของความยั่งยืนซึ่งมีทั้ง17ตัวซึ่งยังไงก็ต้องอยู่ในนั้นอยู่แล้วแล้วก็ให้เขาคิดนะคะว่าเราจะแก้เพนพอยต์ตรงนี้ได้อย่างไร

ลักการอันนี้เราก็ใช้บนหลักการเราเรียกว่า4โคนะคะก็คือ co-create นะร่วมกันคิดนะคะว่าเพนพอยต์เป็นอย่างนี้เพนพอยต์ในสังคมในชุมชนมีมากวิชาเรียนมี15สัปดาห์เพราะฉะนั้นคุณจะต้องเลือก priority มาว่าในช่วงเวลานี้นะคะอยากให้เขาเลือกมาเพนพอยต์อะไรแล้วก็หาโปรเจกต์ที่จะช่วยตรงนั้นคิดร่วมกันกับชุมชนตลอดนะคะแล้วก็มาออกแบบโคดีไซน์ว่าเอ๊ะเราจะใช้กิจกรรมอะไรโครงการอะไรหรือสร้างโปรดักต์อะไรต่อยอดโปรดักต์อะไรที่เขามีอยู่แล้วบนฐานความภูมิปัญญาของเขาหรือว่าถึงหลักเสร็จภูมิสังคมนะว่าเราจะต่อยอดเขาได้อย่างไรถ้าเขายังไม่พอเราอาจจะเสริมให้เช่นเอาไปอบรมเพิ่มอย่างนี้นะคะก็เป็นโคดีไซน์แล้วก็หลังจากนั้นก็มาโคโปรดิวส่วนที่มหาลัยเราจะเอาเอ็กซ์เพรสทีสของเรามาช่วยว่าเราจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อยอดเขายังไงแล้วเสร็จแล้วพอทำเสร็จแล้วเราก็มีโครีเฟล็กก็คือมาสะท้อนว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันยังต้องพัฒนาอะไรต่อไปหรือจะแก้ไขกันเพื่อให้ความยั่งยืน

อนที่เรียนตอนแรกๆบางคนไม่อยากลงชุมชนนะแต่พอลงชุมชนก็บอกโหดูงี้ลงตั้งนานเลยเขาได้เห็นว่าปัญหาจริงคืออะไรไม่ใช่เรียนแต่ในห้องเนี่ยนะฮะแล้วพอไปเห็นความ

จริงๆแล้วเขาก็จะเกิดแรงบันดาลใจที่อยากจะทำอะไรให้ชุมชนดีขึ้นช่วยเหลือกันนอกจากในวิชาแล้วเราก็ยังมีโปรเจกต์ที่ทำร่วมกันกับองค์กรข้างนอกนะคะเรามีโครงการที่ทำร่วมกับสสส.มีโครงการที่ทำร่วมกับธนาคารออมสินโดยเฉพาะออมสินยุวพัฒน์รักถิ่นนะคะแล้วก็ U2T ของอว.ที่เพิ่งหมดไปแล้วก็ยังมีอีกหลายโครงการที่เราทำร่วมกับที่อื่นนะคะวันวัดความสำเร็จวัดที่ชุมชนต้องการตรงความต้องการเขาหรือเปล่าแล้วต้องวัดว่าโครงการอันนั้นเนี่ยจะต่อยอดไปได้เรื่อยๆไหมไม่ใช่ทำแป๊บเดียวจบเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นการร่วมมือกับชุมชนเนี่ยมีความสำคัญมากโชคดีที่ชุมชนที่มาร่วมกับเราหลายชุมชนมีผู้นำที่เข้มแข็งมากจะเห็นว่าเขาได้รางวัลหลายรางวัลนะคะในชุมชนนะคะตอนนี้เราร่วมกับเขตภาษีเจริญเรามีเรียกว่าโหนดภาษีเจริญเรารวมชุมชนต่างๆเข้ามาทำงานด้วยกันร่วมกับมหาลัย

ราอยากจะทำให้ชุมชนเนี่ยสามารถนอกจากแก้ปัญหาเพนพอยต์ของเขาซึ่งเพนพอยต์หนักของเขาเลยก็คือเรื่องเศรษฐกิจเขาเรื่องรายได้เพราะฉะนั้นถ้าเราดูว่าเขามีฐานอะไรบ้างมีภูมิรู้นะภูมิปัญญาแล้วก็มีศักยภาพอะไรที่จะต่อยอดได้ถ้าทำให้ผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยสามารถต่อยอดจนถึงด้านการที่เป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์เล็กๆหรือสตาร์ทอัพเล็กๆอันเนี้ยเราก็หวังค่ะว่ามหาลัยเราจะสามารถช่วยก็ได้แล้วเขาก็จะมีรายได้เข้ากับชุมชน

เรื่องตลาดชุมชนเนี่ยที่เราให้ชาวบ้านเนี่ยมาขายของในมหาวิทยาลัยในช่วงวันศุกร์นี่เหตุผลก็คือว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่จะเอาความคิดของเราเนี่ยไปให้กับชาวบ้านแล้วก็เอาความคิดของชาวบ้านเนี่ยมาใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆแล้วก็การที่เราจะทำอันนี้ได้เนี่ยการกินอยู่ที่ดีของชุมชนเนี่ยก็เป็นเรื่องหนึ่งที่มีความสำคัญเราก็คิดว่าในฐานะที่เราเป็นมหาวิทยาลัยเนี่ยเราก็จะให้โอกาสนะครับให้ชาวบ้านเนี่ยเอาของเอาผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เขาได้ผลิตขึ้นเนี่ยมาขายในมหาวิทยาลัยนักศึกษาบุคลากรของมหาวิทยาลัยจำนวนประมาณเกือบหมื่นคนนะครับก็จะได้มีโอกาสได้ซื้อได้อุดหนุนของต่างๆเหล่านี้ด้วยนะครับแต่ของที่มาขายเนี่ยมันจะต้องเป็นของที่ไม่มีพิษไม่มีภัยกับสิ่งแวดล้อมนะครับเราก็กำหนดไว้อย่างนั้นนะครับก็เรียกว่าเป็นเหมือนกับเป็น farmers market หรือตลาดชาวนาชาวสวนนะครับที่เอามาในมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยสยามก็จัดร่วมกับเขตภาษีเจริญค่ะเป็นรวบรวมสินค้าที่อยู่ในชุมชนของเขตภาษีเจริญมานะคะแต่ละร้านก็จะแบ่งเป็นของกินของใช้ผักสดสินค้าเกษตรเกษตรแปรรูปรวมทั้งของที่อันนี้ก็เป็นภูมิปัญญาอะไรเงี้ยค่ะก็คือเราสามารถประยุกต์และทำได้ทุกอย่างสำหรับตรงพื้นฐานของเราเนี่ยก็คือมีทั้งสินค้าที่เป็นของเกษตรเลยแล้วก็แปรรูปอันแรกเลยก็คืออันนี้ก็คือมะนาวมะกรูดอย่างเงี้ยค่ะมาแปรรูปกับเอาอัญชันไปทำเป็นน้ำเชื่อมแล้วเราก็เชื่อมโยงให้มาเป็นเครื่องดื่มอันนี้คือแปรรูปแบบสดถ้าแปรรูปยาวไปอีกอย่างเช่นน้ำตาลช่อดอกมะพร้าวเงี้ยค่ะก็แปรรูปต้มทำเป็นน้ำตาลสดแปรรูปมาเป็นไซรัปน้ำเชื่อมแล้วก็แปรรูปมาเป็นน้ำตาลที่เก็บได้อย่างเงี้ยค่ะอย่างช่อเตยก็แปรรูปเพื่อขายเลยก็จะมาทำเป็นช่อประยุกต์จากใบเตยธรรมดาเป็นช่อเตยอย่างเงี้ยค่ะส่วนผักสดก็แล้วแต่ฤดูกาลอย่างช่วงนี้ก็จะเป็นผักบุ้งที่มีขายตลอดปีบางช่วงก็จะมีอย่างอื่นด้วยแล้วก็จะมีขนมมีการประยุกต์อย่างเงี้ยค่ะอย่างขนมไทยอย่างเงี้ยเราก็มาตกแต่งให้สวยขึ้นมันก็จะเป็นขนม

หาลัยที่เข้าไปช่วยดูแลคือมีเหมือนเรากับมหาลัยเป็นพันธมิตรกันค่ะก็คือทางมหาลัยก็จะมีเด็กที่เป็นนักศึกษาลงไปในชุมชนไปช่วยออกความคิดในการประยุกต์ว่าจะทำอะไรดีมีอาจารย์เป็นที่ปรึกษารวมทั้งในส่วนของแพ็กเกจฉลากอย่างเงี้ยค่ะนักศึกษาก็ช่วยออกแบบให้ตัวที่จะเป็นไวนิลที่จะใช้ตัวเวลาไปขายของเด็กก็ช่วยดูแลให้อย่างเงี้ยค่ะแล้วทางเราก็จะเอาของจริงที่เป็นเรื่องราวของชุมชนของเกษตรเนี่ยส่งต่อให้เด็กกลับไปเรียนรู้ว่าของจริงๆที่อยู่ในชุมชนเนี่ยเขาต้องทำกันยังไงก็คือไม่ได้เรียนรู้จากตำราอย่างเดียวเรียนรู้จากของจริงเลยแล้วก็มาต่อยอดเรื่องการขายอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะมาดูด้วยว่าที่ลงมาในพื้นที่แล้วมาถึงที่นี่แล้วเขาขายกันยังไงได้ยังไงสินค้าควรจะปรับปรุงยังไงเด็กก็ได้เรียนรู้ไปเพราะนั้นมันเป็นการเชื่อมโยงกัน2ทางระหว่างทางมหาวิทยาลัยแล้วก็ทางชุมชนค่ะ

ส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องเกี่ยวกับการประกาศความเป็นกลางทางคาร์บอนนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทุกมหาวิทยาลัยหรือทุกองค์กรโดยเฉพาะอย่างยิ่งสหประชาชาติเนี่ยเขาก็ได้กำหนดให้ว่ามหาวิทยาลัยหรือองค์กรต่างๆเนี่ยก็ต้องลดการผลิตคาร์บอนลงนะครับแล้วก็อาจจะต้องมีการประกาศว่าจะมีความเป็นกลางทางคาร์บอนเมื่อไหร่นะครับแต่เราเองเรามองไปมากกว่านั้นนะครับว่ามหาวิทยาลัยนั้นเนี่ยมันเหมือนกับเป็นห้องทดลองในแง่แล้วก็เป็นเหมือนกับพิพิธภัณฑ์แต่ไม่พิพิธภัณฑ์ของเก่านะครับก็คือมันเป็นสิ่งที่เป็นห้องทดลองที่ชาวบ้านเนี่ยสามารถจะเข้ามาดูได้ว่ามหาวิทยาลัยเราทำอะไรไม่ว่าจะเป็นการกำจัดขยะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการรีไซเคิลของต่างๆหรือแม้แต่เรื่องที่ง่ายที่สุดก็คือเราจะลดการใช้กระดาษลงนะครับอย่างเช่นห้องสมุดเนี้ยต่อไปหนังสืออาจจะน้อยลงแต่อาจจะเป็นอย่างอื่นที่สามารถจะเอามาใช้แทนกระดาษได้มากขึ้นนะครับผมเองก็เลยคิดว่าเรื่องเกี่ยวกับการประกาศความเป็นกลางทางคาร์บอนเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมหาลัยสยามเนี่ยเรามีข้อจำกัดเหมือนกันว่าเรามีที่อยู่แค่50กว่าไร่นะครับเราก็สามารถจะทำร่วมกับชุมชนร่วมกับที่ต่างๆแล้วเราก็คิดว่าในอนาคตเนี่ยในบางอาคารของเราเนี่ยเราอาจจะเป็น zero waste building นะครับคือเป็น building ที่ไม่มี waste ออกมาหมายความทุกอย่างนี้จะต้องมีการกำจัดหรือมีการเอามาใช้ใหม่ภายในอาคารบางอาคาร

ในอนาคตต่อไปเรามองถึงแม้แต่เรื่องเกี่ยวกับว่าเป็นคาร์บอนโพซิทีฟก็คือว่าแทนที่เราจะผลิตคาร์บอนให้น้อยลงเราทำยังไงเราจะไม่ต้องผลิตคาร์บอนเลยนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็เป็นตัวอย่างดีๆให้กับชุมชนหรือสังคมนะครับผมเองผมคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยสยามเนี่ยเราคิดว่ามันไม่ยากที่จะทำเพราะเราไม่ได้มีแค่วิทยาเขตแค่50ไร่เรามีทั้งเขตภาษีเจริญที่ยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับเรา

การศึกษาที่ดีเนี่ยมันไม่ใช่การศึกษาที่สร้างคนเพื่อให้ไปชนะคนอื่นแต่มันจะต้องเป็นการศึกษาที่สามารถจะทำให้คนรุ่นปัจจุบันเนี่ยไม่ไปเบียดเบียนคนรุ่นต่อไปเพราะฉะนั้นการจัดการศึกษานั้นเนี่ยไม่ใช่เฉพาะวิชาใดวิชาหนึ่งที่จะต้องมีเรื่องเกี่ยวกับความยั่งยืนในทุกวิชาเนี่ยเราจะต้องมาดูเลยว่าความยั่งยืนนั้นจะต้องเป็นมิติหนึ่งในขณะที่เราสร้างความสะดวกสบายให้กับเราได้สร้างปัญหาให้กับสังคมหรือเปล่าเราได้สร้างปัญหาให้กับสิ่งแวดล้อมหรือเปล่าหรือแม้แต่ว่าเราสร้างปัญหาให้กับคนรุ่นหลังหรือไม่นะครับผมเองผมคิดว่าถ้าการศึกษาเนี่ยได้มีการปรับเปลี่ยนเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยในอนาคตเนี่ยก็อาจจะชะลอปัญหาเรื่องนี้ให้ลดลงนะครับผมเองก็คิดว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยทางมหาวิทยาลัยสยามเราเองเนี่ยตอนนี้พอเรามาทำด้านนี้มากขึ้นเรามีความสุขนะครับเพราะว่าเรามีเพื่อนมากขึ้นนะครับเรามีชุมชนและที่สำคัญก็คือเหมือนกับมหาวิทยาลัยของเราใหญ่ขึ้นเพราะเราเดินออกไปที่คลองรัฐภาชีก็ตามที่คุณบำเพ็ญก็ตามก็เหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยของเราเพราะฉะนั้นผมเองก็คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ถ้าทำแล้วเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนทุกฝ่าย

การดูแลเรื่องโลกร้อนหรือถึงแวดล้อมเนี่ยมันก็คือภาระหน้าที่ของเราทุกคนนะครับเราก็ต้องคิดถึงว่าลูกของเราหลานของเราจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็สิ่งที่เราได้เจอปัญหาเรื่องภาวะอากาศวิกฤตนะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยทำยังไงไม่ให้มันไม่แย่ลงไปกว่านี้ให้มากก็สิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าเราก็ต้องคิดถึงคนในอนาคตนะครับหนึ่งก็คือว่าการใช้อะไรที่สามารถจะ reuse recycle ได้ก็คงจะต้องทำนะครับเรื่องหนึ่งที่เราใช้กันมากก็คือกระดาษทำยังไงเราจะลดการใช้กระดาษลงผมเองผมคิดว่าทุกคนก็ทราบอยู่แล้วว่าจริงๆไม่ใช้กระดาษเราก็อยู่ได้เรามีทั้ง iPad เรามีทั้งโทรศัพท์นะครับแต่เราใช้กระดาษเนี่ยก็เพราะความเคยชินของเรามาไรสยามเราก็มองดูซึ่งบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบผมก็คิดว่าเราจะลดการใช้ปรินเตอร์เพราะปรินเตอร์เนี่ยมันเป็นทั้งกระดาษและเป็นทั้งภาวะสิ่งแวดล้อมทางอากาศที่มันเป็นคาร์บอนออกมานะครับเราก็กำลังรณรงค์ในเรื่องนี้อยู่

ที่เราใช้กันเยอะมากเลยก็คือพวกกล่องโฟมต่างๆเนี่ยซึ่งมันเป็นปัญหากับสิ่งแวดล้อมนะครับมันต้องใช้เวลากำจัดเป็น10เป็น100ปีนะครับเพราะฉะนั้นไอ้กล่องโฟมอะไรต่างๆถ้าลดการใช้ได้หรือถ้าไม่สามารถลดการใช้ได้ก็เอาใช้ที่มันสามารถย่อยสลายได้รวดเร็วขึ้นอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์เรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยถ้าเราทำแล้วเราอาจจะทำให้รู้สึกว่าเราอาจจะเสียความสะดวกไปบ้างแต่ว่าถ้าเราลองคิดดูนะครับอยากให้ทุกคนคิดเลยว่าทำยังไงเราก็ไม่สามารถจะเอาขยะออกไปจากโลกนี้ได้เราทั้งหมดเนี่ยเราเหมือนกับอยู่ในยานอวกาศลำเดียวกันทุกอย่างที่เราทิ้งไว้มันก็อยู่ในนี้อยู่ที่ว่ามันจะย่อยสลายได้มากหรือน้อยแค่ไหนถ้าทุกคนเอาแต่ความสบายของตัวเองแล้วก็ทิ้งของต่างๆไว้ในยานอวกาศที่เราจะต้องร่วมกันอยู่นี้ยานอวกาศของเราก็จะมีแต่ขยะถ้าทุกคนช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยผมเชื่อว่าโลกของเราเนี่ยจะดีขึ้นแล้วถามว่าเราจะลำบากขึ้นไหมผมก็คิดว่าเราก็ไม่ได้ลำบากขึ้นมากน้อยเท่าไหร่ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องช่วยกันเปลี่ยนแล้วผมเชื่อว่าไม่ใช่เป็นเรื่องยากนะครับเพราะว่าผมเองเคยผ่านยุคนั้นมาแล้วเราก็อยู่ได้ด้วยความสุขเช่นเดียวกันแล้วจะมีความสุขมากขึ้นด้วยเพราะว่าความสุขของเรานั้นเนี่ยไม่ใช่เป็นความสุขที่ไปเบียดเบียนคนรุ่นต่อไปนะครับซึ่งคนรุ่นต่อไปคือใครฮะก็คืออนาคตของพวกเราเอง

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเช้า NBT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์วันนี้เจอกันในเช้าวันพุธที่9กันยายน2569นะคะอยู่กับเรา2คนพร้อมทีมข่าว NBT เช่นเคยค่ะคุณวรพัฒน์ภัททิยากุลดิฉันจินตนาทิพยรัตน์กุลล่ามภาษามือเช้านี้คุณภริมาวินิธาสถิตกุลค่ะ
0: สวัสดีคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางช่องทางอื่นๆด้วยนะครับอย่าง Facebook Live ของเรา NBT ภาษาอังกฤษขีดภาษาไทยเข้ามาพูดคุยและแสดงความคิดเห็นกับเราได้ครับ
1: คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสตในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระเจ้าขออภัยค่ะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนแสงอรุณกรุงเทพมหานครเทศบาลตำบลโคกโพจังหวัดปัตตานีองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่จังหวัดเพชรบูรณ์เทศบาลตำบลวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคนจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนท่ามะขามวิทยาจังหวัดราชบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพจังหวัดสุพรรณบุรีและศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพที่ดีและยั่งยืน
0: และณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาลและสมาชิกเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกเทศบาลตำบลท่าพระจังหวัดขอนแก่นองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคนจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนแสงอรุณกรุงเทพมหานครเทศบาลตำบลโคกโพจังหวัดปัตตานีองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่จังหวัดเพชรบูรณ์เทศบาลตำบลวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนท่ามะขามวิทยาจังหวัดราชบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครและมูลนิธิคอร์ฟิลเพื่อคนตาบอดในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง20 นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบ
1: กองทัพเรือจัดการซ้อมย่อยครั้งที่5ในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569กำลังพลฝีภายกว่า 2,200 นายพร้อมเรือพระราชพิธี52ลำเข้าประจำการพร้อมดำเนินการฝึกซ้อมจัดรูปขบวนพยุหยาตราทางชลมารคกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อเตรียมความพร้อม

0: สำหรับการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569ณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ซึ่งขบวนเรือเริ่มที่บริเวณสะพานพระราม8มุ่งหน้าสู่วัดอรุณราชวรารามโดยเน้นการฝึกจัดรูปกระบวนการรักษาตำแหน่งและระยะห่างของเรือรวมถึงการเคลื่อนขบวนให้เป็นไปอย่างพร้อมเพรียงรักษาระยะและตำแหน่งของเรือให้ถูกต้องตามแบบแผนเพื่อให้ขบวนมีความเป็นเอกภาพสง่างามและสมพระเกียรติริ้วขบวนครั้งนี้ประกอบด้วยเรือพระราชพิธี52ลำจัดเป็น5ริ้ว3สายมีการจัดลำดับขบวนในการฝึกซ้อมเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชนำหน้าตามด้วยเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงและเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9อีกหนึ่งจุดเด่นของการฝึกซ้อมคือการออกแบบชุดแต่งกายสำหรับซ้อมของกำลังพลมีการออกแบบให้สอดคล้องกับสีของธงชาติไทยหรือธงไตรรงค์ได้แก่สีแดงสีขาวและสีน้ำเงินโดยใช้เป็นสีประจำริ้วเรือช่วยให้สังเกตตำแหน่งของแต่ละริ้วได้อย่างชัดเจนทั้งริ้วที่1และ5สีแดงริ้วที่2และ4สีขาวและริ้วที่3ซึ่งอยู่ตรงกลางเป็นสีน้ำเงินและแม้จะเป็นการฝึกซ้อมและมีสายฝนโปรยลงมาแต่ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาปักหลักเฝ้ารอชมความงดงามของริ้วขบวนเรือที่แม้ว่าจะเป็นการฝึกซ้อมก็ยังคงหนาแน่นทั้งบริเวณสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งนี้กองทัพเรือยังเปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนขอรับบัตรนั่งชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในโอกาสสำคัญ3วันได้แก่วันซ้อมใหญ่วันที่21และ28ตุลาคม2569และวันเสด็จพระราชดำเนินวันที่6พฤศจิกายน2569ด้วยสำหรับพื้นที่นั่งชมสำหรับประชาชนทั่วไปมีที่ราชนาวีสโมสรลานทัศนาภิรมย์หอประชุมกองทัพเรืออาคารราชนาวิกสภาเฉพาะวันซ้อมใหญ่ซึ่งประชาชนแต่ละคนมีสิทธิ์รับบัตรได้คนละไม่เกิน2ใบและเลือกรับบัตรได้เพียงวันเดียวเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมสามารถติดต่อขอรับบัตรได้ที่โทรศัพท์หมายเลข098-279-0903และหมายเลข098-279-0914ตั้งแต่วันที่8ถึง16กันยายนนี้เวลา 8:30 นถึง 16:30 นเว้นวันหยุดราชการนะคะและให้มารับบัตรด้วยตนเองที่ห้องพ.ศ.บ.ท.ร.ชั้น1อาคารกรมการพลเรือนทหารเรือแห่งใหม่เลขที่2ถนนอรุณอมรินทร์แขวงสิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่21ถึง25กันยายนนี้เวลา 8:30 นถึง 16:30 นค่ะ
1: ขณะนี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางถึงกรุงออสโลของนอร์เวย์แล้วนะครับเพื่อเตรียมร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5ครับเมื่อช่วงเย็นวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่าเดินทางถึงกรุงออสโลประเทศนอร์เวย์เพื่อเข้าร่วมงานพระราชพิธีพระบรมศพของกษัตริย์ฮาราลด์ที่5ในระหว่างที่เดินสำรวจเส้นทางของงานพระราชพิธีได้มีคนไทยที่มาจากอเมริกาและคนไทยที่พำนักอยู่ในนอร์เวย์เข้ามาทักทายอย่างเป็นกันเองทั้งสองฝ่ายต่างตื่นเต้นดีใจผลัดกันให้พรซึ่งกันและกันด้วยความปีติยินดีขอบคุณมากๆครับทั้งนี้ในภาพถ่ายพบว่ามีนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเดินทางร่วมคณะไปกับนายกรัฐมนตรีด้วยสำหรับพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์จะจัดขึ้นในวันพุธที่9กันยายน2569เวลา 13:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นณอาสนวิหารกรุงออสโลโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติหน้าที่

0: ผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีย
1: ังคงติดตามการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหรือว่าพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2นะคะเมื่อวานนี้เป็นวันที่2แม้ว่าจะมีการประท้วงอยู่บ้างแต่ว่าภาพรวมตลอดทั้งวันเนี่ยก็ถือว่าเป็นไปอย่างราบรื่นนะคะใช้เวลา15ชั่วโมง40นาทีพิจารณาได้เพียง6กระทรวงค่ะก่อนที่จะปิดการประชุมไปในเวลาเที่ยงคืน40นาทีในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,570 วงเงินรวม 3.78 ล้านล้านบาทตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะโดยในช่วงเช้าถึงเย็นที่ประชุมก็สามารถพิจารณาได้2มาตราก็คือมาตราที่14ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และมาตรา15กระทรวงคมนาคมขณะที่ในช่วงค่ำที่ประชุมได้พิจารณามาตรา16กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE และต่อด้วยมาตรา17กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เสนอของงบกว่า 14,375 ล้านบาทซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคฝ่ายค้านและพรรคร่วมรัฐบาลได้ตั้งข้อสังเกตและคัดค้านการจัดสรรงบประมาณในหลายประเด็นค่ะอย่างเช่นโครงการโมเดลทะเลสาบสงขลางบประมาณ190ล้านบาทผูกพัน3ปีซึ่งประเด็นนี้นางสาวภคมลหนุนอนันต์ส.ส.พรรคประชาชนก็ตั้งคำถามถึงความคุ้มค่าเนื่องจากพบรายการค่าใช้จ่ายสูงผิดปกติเช่นค่าคอมพิวเตอร์และทุนสำรวจ83ล้านบาทค่าจ้างพัฒนาแพลตฟอร์ม50ล้านบาทค่ารายงานและประชาสัมพันธ์51ล้านบาทรวมถึงตั้งข้อสงสัยเรื่องเกณฑ์ความแม่นยำ85%ของระบบ AI ที่ใช้ประเมินสัตว์น้ำด้วย
0: ทางด้านนางรัตน์เกล้าอินทวงศ์สุวรรณคีรีส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ระบุว่างบประมาณ 83.9 ล้านบาทในการรับมือสารพิษและโลหะหนักข้ามแดนแม่น้ำกกและแม่น้ำโขงเน้นแค่การตรวจวัดและบังคับใช้กฎหมายซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุพร้อมทั้งเสนอถาม3แนวทางแก้ไขปัญหาโดยการใช้ทูตวิทยาศาสตร์เจรจากับประเทศต้นน้ำและนำมาตรฐาน BAT BEP มาใช้ควบคุมเหมืองแร่โดยบริการทำงานร่วมกับหน่วยงานด้านเหมืองแร่พร้อมพิจารณาให้มีการตัดงบประมาณกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงร้อยละ5เพื่อนำไปปรับโครงสร้างเน้นการป้องกันตั้งแต่ต้นทางแทนการตามแก้ไขปัญหาในส่วนมาตรา17กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายอรรถวิทย์สุวรรณภักดีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติอภิปรายเสนอตัดงบประมาณโดยเฉพาะกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมโดยขอตัดลดลง 10% เพราะไม่สามารถออกกฎหมายเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมาบังคับใช้ได้แม้ว่าผ่านมาแล้วหลายรัฐบาลเพื่อบังคับใช้ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือ Net Zeroขณะที่มาตรา18กระทรวงพลังงานนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคไทยพักดีอภิปรายปรับลดงบประมาณร้อยละ10เนื่องจากเห็นว่าอุ้มผู้ประกอบการมากกว่าประชาชนพร้อมกับทวงถามถึงยุทธศาสตร์และทิศทางการควบคุมราคาน้ำมันดีเซลที่เหมาะสมของกระทรวงพลังงานเพราะว่าส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจประชาชนและการบริหารจัดการครับด้านนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็เสนอปรับลดงบประมาณร้อยละ10เนื่องจากเห็นว่าฝ่ายนโยบายไม่ได้ทำหน้าที่เพียงพอในการปกป้องผลประโยชน์ประชาชนและประเทศชาติโดยเฉพาะราคาน้ำมันและค่าไฟฟ้าที่แพงแม้วิกฤตพลังงานไม่ได้เริ่มต้นจากรัฐบาลหรือว่าภายในประเทศแต่ก็เห็นว่ารัฐบาลไม่ได้บริหารอย่างจริงจังจึงต้องใช้งบประมาณสูงในการเยียวยาเพื่อรักษากำลังซื้อของประชาชนครับ
1: ค่ะจากนั้นก็เป็นการพิจารณามาตรา19กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานในกำกับนะคะมีการแก้ไขและมีผู้สงวนคำแปรยติโดยใช้เวลาในการอภิปรายประมาณ50นาทีก่อนที่ประชุมเห็นชอบด้วยมติ274เสียงไม่เห็นด้วย115เสียงงดออกเสียง52เสียงค่ะ จากนั้นนางสาวมลิกาจิรพันธ์วานิชรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ได้สั่งปิดการประชุมในเวลาเที่ยงคืน40นาทีและนัดประชุมใหม่ในวันนี้เวลา9นาฬิกาซึ่งจะเริ่มมาตรา20กระทรวงมหาดไทยรวมเวลาอภิปรายตลอดทั้ง2วันกว่า31ชั่วโมงทั้งนี้การอภิปรายผ่านไปได้เพียง19มาตราจากทั้งหมด41มาตราค่ะยังเหลือการอภิปรายอีก22มาตราวันนี้อีก1วัน
0: ก็ต้องติดตามนะครับเพราะว่าการอภิปรายในครั้งนี้ประธานในที่ประชุมก็เน้นย้ำนะครับว่าต้องการให้อภิปรายทุกแง่มุมเพราะฉะนั้นจะให้อภิปรายอย่างกว้างขวางวันนี้คือวันสุดท้ายติดตามทางหน้าจอ MPT to HD ก็จะมีการถ่ายทอดสดด้วยนะครับนี่คือฝ่ายนิติบัญญัติมาดูงานบริหารบ้างนะครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งข้าราชการการเมืองโดยให้นายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษดำรงตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่ครับโดยสำหรับการแต่งตั้งในครั้งนี้เป็นการสลับตำแหน่งกันระหว่างนายแพทย์เอกภพอดีตส.ส.เชียงรายพรรคก้าวไกลซึ่งเดิมเป็นผู้ช่วยของนายภรดร ปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีขยับขึ้นมาเป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีขณะที่นางสาวรัชดาธนาดิเรกอดีตโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจะสลับไปทำหน้าที่ผู้ช่วยของนายภรดรสำหรับนายแพทย์เอกภพหรือว่าหมอเอกอายุ50ปีสำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความเชี่ยวชาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวจากแพทยสภาก่อนเข้าสู่สนามการเมืองเคยปฏิบัติงานเป็นแพทย์ในหลายโรงพยาบาลในจังหวัดเชียงรายเป็นอาจารย์ประจำสำนักวิชาแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงรวมถึงเคยทำหน้าที่แพทย์ประจำสโมสรฟุตบอลเชียงรายยูไนเต็ดและแพทย์ประจำฟุตบอลชายทีมชาติไทยเส้นทางการเมืองเริ่มจากที่รับการเลือกตั้งเป็นส.ส.เชียงรายเขต1พรรคอนาคตใหม่ในการเลือกตั้งปี2562ก่อนย้ายเข้าสังกัดพรรคก้าวไกลภายหลังจากพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบโดยระหว่างดำรงตำแหน่งส.ส.เคยทำหน้าที่โฆษกคณะกรรมการสาธารณสุขและรองประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรมในเดือนกุมภาพันธ์2564นายเอกภพเป็นหนึ่งในส.ส.พรรคก้าวไกลที่ลงมติไว้วางใจนายอนุทินชาญวีรกูลซึ่งดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในขณะนั้นสวนทางกับมติพรรคก่อนลาออกจากพรรคก้าวไกลและย้ายเข้าสังกัดพรรคภูมิใจไทยช่วงปลายปี2565ขณะที่นายเอกภพกล่าวว่าทีมโฆษกรัฐบาลในมิติใหม่จะมีความเข้มข้นรวดเร็วในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับประชาชนจะไม่เน้นการโต้วาทีไม่เน้นเรื่องการใส่อารมณ์ทางการเมืองแต่จะตอบโต้ด้วยข้อมูลข้อเท็จจริงและเชื่อถือได้โดยตั้งเป้าหมายที่จะนำพาประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศรวมถึงการค้นหาแนวทางที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของพี่น้องประชาชนให้ดีขึ้นโดยเปิดโอกาสให้มีการประชันแนวคิดกันอย่างสร้างสรรค์ครับ
2: งานของโฆษกจะไม่ได้เป็นงานเพียงแค่การสื่อสารจากเราอยากจะพูดอะไรแต่กองโฆษกจะทำงานในฐานะเป็นผู้รับฟังข้อมูลความคิดเห็นจากทุกคนทุกภาคส่วนจากพี่น้องประชาชนหรือหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องต่างๆเพื่อรับข้อมูลเหล่านั้นมาส่งถ่ายทอดถึงรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีแล้วก็หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องต่อไปนี่คือสิ่งที่เราตั้งใจทำงานกันครับก็ต้องขอขอบคุณครับวันนี้ครับ
0: ทั้งนี้หากข้อเสนอใดเป็นเรื่องที่ดีและเป็นประโยชน์เชื่อมั่นว่าคณะรัฐมนตรีพร้อมที่จะนำแนวทางดังกล่าวไปปฏิบัติจริงในขณะเดียวกันหากเรื่องใดที่คณะรัฐมนตรีดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพทีมโฆษกรัฐบาลก็จะทำหน้าที่สื่อสารข้อมูลเหล่านั้นไปถึงพี่น้องประชาชนให้ได้รับทราบอย่างทั่วถึงซึ่งแนวทางทั้งหมดนี้จะเป็นทิศทางการทำงานหลักของสำนักโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในระยะต่อไปครับ
1: วันที่12ถึง18ตุลาคม2569ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ค่ะกรมประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนคนไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีสร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือนจากทั่วโลก หัวใจก็คือน้ำใจแบบไทยที่อบอุ่นและจริงใจพร้อมการสื่อสารที่ชัดเจนเสริมด้วยบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือให้ผู้มาเยือนหรือนักท่องเที่ยวเข้าใจและประทับใจการใช้เทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อความอุ่นใจและความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยว

0: และพลังงานของ Local Hero ที่ถ่ายทอดอัตลักษณ์ท้องถิ่นอย่างภาคภูมิทั้งหมดนี้คือกุญแจสำคัญเพื่อให้คนไทยร่วมต้อนรับงานประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครในฐานะเจ้าบ้านที่ดีบนเวทีโลก
1: พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ายังมีประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจให้ติดตามใน MBT News ข่าวเช้าครับ

มเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: 6:21 น.กลับมาติดตาม NBT News ข่าวเช้ากันต่อนะครับช่วงนี้เริ่มกันที่การยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าการเจรจาภาษีสหรัฐเป็นไปด้วยดีครับคาดว่าอีก1 สัปดาห์ก็จะมีความชัดเจนโดยมั่นใจว่าจะเป็นไปตามเดิมครับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการเจรจาภาษีสหรัฐว่าการเจรจาเป็นไปด้วยดีมากสามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ทุกประเด็นขณะนี้เหลือรอขั้นตอนรายละเอียดเรื่องตัวอักษรและภาษาอย่างเป็นทางการซึ่งคาดว่าจะจบได้ภายในเร็ววันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังได้ขอบคุณทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ร่วมมือกันเป็นทีมประเทศไทยทำให้สามารถเจรจาข้อสรุปได้เป็นอย่างดีซึ่งเรื่องนี้เป็นนโยบายโดยตรงจากนายกรัฐมนตรีที่ให้แนวทางในการเจรจาคิดว่าไม่น่าจะติดปัญหาอะไรและจะจบในสาระสำคัญทุกประเด็นเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าหลังจากพูดคุยกับผู้แทนการค้าสหรัฐคาดว่าจะจบเมื่อไหร่เรื่องนี้นางสุภจีกล่าวว่าไม่น่าจะเหลืออะไรเพราะประเด็นสำคัญจบแล้วเหลือแค่รายละเอียดคาดว่าภายใน1 สัปดาห์จะเสร็จสมบูรณ์จากนั้นจะเสนอรายละเอียดไปยังคณะผู้แทนการค้าสหรัฐเพื่อส่งให้ประธานาธิบดีสหรัฐทั้งนี้หากสรุปได้ชัดเจนการส่งออกของประเทศไทยก็น่าจะเป็นไปได้ปกติซึ่งตัวเลขภาษีเป้าหมายจะอยู่ตามข้อตกลงที่เคยตกลงกันไว้ตั้งแต่รัฐบาลก่อนหน้านี
1: ้ฉันก็คิดว่าภายใน1 อาทิตย์นี้ก็น่าจะเสร็จสมบูรณ์แล้วก็นำเรื่องเสนอให้กับทางคณะทำงานของ USCR เนี่ยได้สรุปส่งให้กับท่านประธานาธิบดีอีกครั้งหนึ่งก็จะน่าจะไฟนอลกันที่ตรงนั้นค่ะตอนนี้ก็ไม่ติดอะไรแล้วค่ะก็ไม่มีความกังวลและคิดว่าน่าจะสรุปได้การส่งออกของเราก็น่าจะเป็นไปได้โดยปกตินะคะ
2: ต
1: ั
2: วเลขจะได้ประมาณเท่าไหร่ที่บอก
1: ตัวเลขภาษีเป้าหมายก็คือจะอยู่ที่เฟรมที่เคยตกลงกันเอาไว้ตั้งแต่รัฐบาลก่อนหน้าค่ะ
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังบอกอีกว่าเมื่อขั้นตอนการเจรจาเรียบร้อยแล้วจะนัดหมายให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพูดคุยกับโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเพื่อปิดดีลการเจรจาอย่างเป็นทางการครับ
3: หลังจากที่จังหวัดฉะเชิงเทรามีคำสั่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและเคลื่อนย้ายศพที่ฝังในสุสานชาวยิวภายใน7 วันนะคะหลังจากที่ไปพบร่างของชาวอิสราเอลถูกนำไปฝังอยู่ถึง49 หลุมล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งปูพรมตรวจสอบสุสานทั่วประเทศพร้อมขยายผลเครือข่ายนอมินีถือครองที่ดินสร้างสุสานยืนยันว่าถ้าหากว่าพบผิดปกติก็จะดำเนินการตามกฎหมายค่ะนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้สั่งการให้ปูพรมตรวจสอบสุสานและสถานที่ฌาปนกิจศพทั่วประเทศที่มีอยู่ราว 1,200 แห่งเพื่อตรวจสอบรายละเอียดของใบอนุญาตผู้ยื่นคำขอและจำแนกตามศาสนารวมถึงสุสานย่านถนนเจริญกรุงที่พบร่างชาวอิสราเอลถูกนำไปฝังอยู่49 หลุมซึ่งเชื่อมโยงกับสุสานข้างเคียงโดยมีการสร้างกำแพงกั้นเฉพาะก็ได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยไปตรวจสอบแล้วว่าทำได้หรือไม่ขณะเดียวกันวันพรุ่งนี้10 กันยายนจะลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อติดตามความคืบหน้าด้วยตัวเอง
4: ตอนนี้รายงานที่ได้มาเนี่ยสุสานบวกที่ชาปนกิจศพทั้งหมดในประเทศเนี่ยมีอยู่ประมาณ 1,200 นะครับแล้วก็กำลังขอรายละเอียดอยู่ว่าแต่ละที่มีอายุไหมหมดอายุไหมและใครเป็นผู้ขอนะครับไหนๆเรื่องนี้มาแล้วก็ยังไม่มีใครเคยมาดูการจัดระเบียบเรื่องนี้ก็เดี๋ยวผมทำเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เดี๋ยววันพฤหัสช่วงบ่ายนี้เดี๋ยวผมจะไปที่ฉะเชิงเทราด้วยตัวเองเพื่อไปติดตามดูว่าความคืบหน้าของเรื่องสุสานของชาวอิสราเอลที่ฉะเชิงเทรานั้นเป็นอย่างไรบ้าง
3: ส่วนประเด็นการทำสุสานของชาวต่างชาตินั้นนายพลพีชี้แจงว่าบริษัทการชาบัตมีผู้ถือหุ้นหรือผู้ก่อตั้ง3 คนเป็นชาวอิสราเอลที่ได้รับสัญชาติไทยทั้งหมดและเป็นเจ้าของที่ดินแปลงดังกล่าวรวมถึงชาบัตที่ภูเก็ตด้วยซึ่งร่วมกับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมขยายผลตรวจสอบเครือข่ายชาวอิสราเอลที่ต้องสงสัยเข้าข่ายนอมินีหรือกระทำผิดกฎหมายอยู่แล้วโดยพื้นที่ต้องสงสัยมีทั้งที่ฉะเชิงเทราและแปลงที่ดินสร้างชาบัดย่านสุขุมวิทในกรณีเรื่องของสัญชาตินายพลพีบอกว่าถ้าหากว่ามีสัญชาติไทยกฎหมายไทยครอบคลุมอยู่แล้วทั้งการดำเนินคดีและยึดทรัพย์สินแต่ถ้าหากเลวร้ายมากก็มีขั้นตอนตามกฎหมายที่สามารถเพิกถอนสัญชาติและเนรเทศออกนอกประเทศได
4: ้บริษัทการชาบัดเนี่ยถือหุ้นหรือผู้ก่อตั้งบริษัทมี3คนนะครับเป็นชาวอิสราเอลที่มีสัญชาติไทยทั้งหมดนะครับแล้วเขาก็เป็นเจ้าของที่ดินแปลงนี้แล้วก็อีกหลายๆแปลงรวมถึงชาบัดที่ภูเก็ตด้วยนะครับตอนนี้ตัวผมเองแล้วก็ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยเราก็ขยายเครือข่ายของชาวอิสราเอลที่เราคาดว่าอาจจะเป็นนอมินีหรือทำผิดกฎหมายอยู่แล้วแล้วก็หนึ่งในสถานที่นั้นที่เราสงสัยก็คือสถานที่ที่ฉะเชิงเทรานี้ด้วยรวมถึงแปลงที่พี่น้องประชาชนให้ความสงสัยก็คือแปลงที่กำลังสร้างชาบัดที่สุขุมวิทด้วยนะครับอันนี้เรากำลังดูอยู่เช่นเดียวกันก็ตอนนี้กำลังต่อจิ๊กซอให้เป็นภาพใหญ่นะครับไอ้ตรงไหนที่ผิดกฎหมายเราก็จะดำเนินการตามกฎหมายไปเลยทีเดียวนะครับส่วนเรื่องสัญชาติผมไม่ได้วิตกกังวลอะไรว่าเป็นชาวต่างชาติแล้วก็มีสัญชาติไทยเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีสัญชาติไทยเนี่ยกฎหมายไทยนี่ครอบคลุมอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการยึดทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินคดีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเลวร้ายมากในข้อกฎหมายที่เขากระทำความผิดใดๆเนี่ยเราก็สามารถถอนสัญชาติแล้วก็ในประเทศได้ด้วยเช่นเดียวกัน
3: นี้ในวันที่15กันยายนนี้หลังการประชุมคณะรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยจะประชุมร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ DSI ปปง.และปปท.เพื่อบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลในการปราบปรามกลุ่มทุนสีเทาขบวนการสแกมเมอร์และการถือนอมินีก่อนจะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดรายงานต่อนายกรัฐมนตรีต่อไปค่ะ
0: ยังอยู่ที่การเดินหน้าปราบปรามการกระทำความผิดนะครับกรุงเทพมหานครผนึกกำลังตำรวจ4สน.เดินหน้าตรวจสอบคนต่างด้าวประกอบอาชีพแย่งอาชีพคนไทยโดยมีการกำหนดโซนนำร่อง10เขตซึ่งในช่วง2เดือนจับได้แล้วเกือบ40คนครับทั้งหมดนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครร่วมกับสำนักเทศกิจตำรวจ4สน.ประกอบด้วยสน.ทองหล่อสน.ลุมพินีสน.ปทุมวันและสน.บางรักจากการประชุมวางแนวทางแก้ปัญหาคนต่างด้าวเข้ามาแย่งอาชีพคนไทยพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุว่าจากข้อมูลร้องเรียนพบการขายของของคนต่างด้าวในลักษณะรถเข็นทั้งขายผลไม้ขายน้ำผลไม้และขายอาหารโดยเฉพาะในย่านถนนสุขุมวิททั้งสองฝั่งกรุงเทพมหานครจึงได้กำหนดโซนนำร่อง10เขตก่อนขยายให้ครอบคลุมทั้ง50เขตโดยในช่วง2เดือนจับผู้ทำผิดได้ทั้งหมด36คนบางคนไม่มีเอกสารมาแสดงเจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบสถานะและสิทธิการประกอบอาชีพตามกฎหมายนอกจากนี้ยังพบแรงงานต่างด้าวบางส่วนขึ้นทะเบียนทำงานก่อสร้างแต่ว่าภายหลังแยกตัวออกมาประกอบอาชีพเองโดยไม่มีนายจ้างหรือข้อมูลนายจ้างไม่ตรงกับข้อเท็จจริงซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบทางด้านนายวรชนถาวรพงษ์รองผู้อำนวยการสำนักเทศกิจกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครเตรียมเชื่อมโยงข้อมูลกับตำรวจและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อตรวจสอบสถานะการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและสิทธิ์ในการประกอบอาชีพเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวครับ
5: ต้องพยายามที่จะเข้าไปเข้มงวดกวดขันแล้วก็มีการจับกุมอย่างต่อเนื่องตลอดมาในช่วง2เดือนนะครับในช่วง2เดือนเนี่ยเราจับกลุ่มในกรุงเทพมหานครเนี่ยใน10เขตนำร่องนะครับที่เป็น10เขตที่เราคิดว่ามีปัญหาของคนต่างด้าวเข้ามาแย่งอาชีพคนไทยเนี่ยจับไป
6: 36ราย
5: 37 36รายนะครับ36รายบางรายเนี่ยก็เป็นคนที่ไม่มีบัตรอะไรเลยนะครับหรือมีอาจจะไม่อยากแสดงตัวซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพของคนต่างด้าวที่จริงๆแล้วเนี่ยลงทะเบียนเพื่อเป็นแรงงานเกี่ยวกับเรื่องของกรรมกรก่อสร้างนะครับแต่แยกตัวออกมาแล้วมาประกอบอาชีพของตนเองไม่อยากจะมีนายจ้างละแต่อาศัยการอุปโลกนายจ้างขึ้นมาซึ่งตอนนี้กำลังตรวจสอบอยู่ด้วยนะครับ
3: อาชีพที่สงวนไว้สำหรับคนไทยอยู่นะคะ40อาชีพอย่างเช่นงานแกะสลักไม้หรือว่างานช่างฝีมือแบบนี้นะคะก็คือห้ามต่างด้าวทำโดยเด็ดขาดค่ะคุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของการแก้ปัญหาความรุนแรงระหว่างสถานศึกษากันบ้างนะคะโดยเฉพาะอุเทนถวายปทุมวันนะที่มีปัญหามาอย่างยาวนานล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเร่งยุติความรุนแรงระหว่างอุเทนถวายและปทุมวันค่ะโดยมีการนัดพูดคุยทุกฝ่ายวันนี้พร้อมเดินหน้าย้ายสถานศึกษาเพื่อปรับพื้นที่พิพาทเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้กล่าวถึงกรณีทะเลาะวิวาทระหว่างนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายบนสถานีรถไฟฟ้า BTS จนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีความพยายามจากหลายคนที่จะทำให้เรื่องนี้สิ้นสุดซึ่งตั้งแต่ที่ตนเองเข้ามาดำรงตำแหน่ง 2-3 เดือนก็ได้พูดคุยกับอธิการบดีของทั้ง2สถานศึกษาแล้วโดยขั้นแรกจะปรับรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้วิธีเหลื่อมเวลาและให้นักศึกษาปทุมวันออกไปเรียนหรือฝึกปฏิบัติที่บริษัทโดยตรงตั้งแต่ชั้นปีที่1เพื่อหลีกเลี่ยงการปะทะกันนายชนันท์กล่าวอีกว่าในวันนี้ค่ะที่กระทรวงอว.จะมีการจัดประชุมร่วมกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยปลัดและรองปลัดกระทรวงอว.อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในฐานะเจ้าของพื้นที่ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลคณบดีวิทยาเขตอุเทนถวายและอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเพื่อหารือโดยใช้ข้อกฎหมายและเกณฑ์ต่างๆเป็นตัวตั้งอย่างเคร่งครัดสำหรับความคืบหน้าเรื่องของการย้ายสถานที่ปัจจุบันเตรียมไว้2แนวทางก็คือใช้พื้นที่นอกเมืองที่เคยตกลงกันไว้เบื้องต้นและพื้นที่วิทยาเขตต่างๆของราชมงคลตะวันออกนอกจากนี้ยังได้หารือกับทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถึงแผนการในอนาคตที่จะปรับปรุงพื้นที่พิพาทเดิมให้กลายเป็นพื้นที่เศรษฐกิจเพื่อใช้เป็นพื้นที่เชื่อมโยงระหว่างภาคอุตสาหกรรมงานวิจัยและการค้าขายซึ่งสอดคล้องกับจุดเด่นของพื้นที่บริเวณดังกล่าวส่วนการเจรจากับกลุ่มการนำหรือว่าหัวโจกนายยศชนันยืนยันว่าต้องมีการเจรจาด้วยเหตุผลและหลักฐานทางกฎหมายนะคะแม้ว่าจะไม่ใช่เรื่องง่ายแต่หากมีผู้บาดเจ็บก็ต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาดไม่ว่าจะยอมรับหรือไม่ยอมรับก็ตามเนื่องจากปัญหาดังกล่าวสร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชนคนไทยส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตเศรษฐกิจความเชื่อมั่นและการท่องเที่ยวก็ถึงเวลาที่ต้องจัดการเรื่องนี้อย่างเบ็ดเสร็จนะคะล่าสุดเนี่ยขึ้นไปตีกันบน BTS รถไฟฟ้าถึงขนาดนี้แล้วนะคะวันนี้ค่ะก็จะมีการหารือยุติเรื่องนี้กันค่ะ

0: พรานบุกจับไรเดอร์ส่งยาบ้า 180,000 เม็ดครับได้ริมถนนจังหวัดนครพนมสารภาพว่าตระเวนส่งยาบ้ามาแล้วทั่วภาคอีสานเนื่องจากพ้นโทษแล้วไม่มีงานทำครับโดยร้อยเอกวันชาติเหมือนปืนผู้บังคับกองร้อยชุดเฉพาะกิจฐานพรานที่2101หน่วยเฉพาะกิจฐานพรานที่21นำกำลังลงพื้นที่ตรวจตามแนวชายแดนพื้นที่อำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมหลังจากที่มีสายข่าวจากฝั่งสปป.ลาวว่ามีการลักลอบนำยาบ้ามาส่งฝั่งไทยโดยขณะที่วังกำลังดักซุ่มอยู่ริมถนนทางหลวงหมายเลข212เขตพื้นที่ตำบลหนองแวงอำเภอบ้านแพงก็พบรถยนต์ Honda City สีขาวทะเบียน3ขอไข่ออ่าง3942กรุงเทพมหานครมาจอดริมถนนจากนั้นคนขับซึ่งเป็นวัยรุ่นเดินมายกกระสอบปุ๋ยที่เป็นสิ่งของต้องสงสัยแล้วก็นำขึ้นรถเจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าตรวจค้นจับกุมทันทีจากการตรวจสอบภายในกระสอบดังกล่าวพบมียาบ้าจำนวน90เม็ดรวมตรวจนับได้จำนวน 1.8 แสนเม็ดส่วนผู้กระทำความผิดทราบชื่อก็คือนายปิยศักดิ์อายุ31ปีชาวจังหวัดนครพนมและให้การสารภาพว่าตั้งตัวเป็นไรเดอร์รับจ้างส่งยาที่ลักลอบมาจากสปป.ลาวโดยใช้วิธีการเช่ารถเก๋งมารับจ้างตระเวนส่งลูกค้าทั่วอีสานได้ค่าจ้างครั้งละประมาณ 100,000 บาทแล้วก็ทำมาแล้วหลายครั้งนอกจากนี้ยังเคยมีประวัติถูกจับกุมคดียาเสพติดตั้งแต่ปี2562เพิ่งพ้นโทษมาประมาณ2ปีแต่ว่าหันกลับมากระทำความผิดซ้ำอีกเพราะไม่มีงานทำไม่มีรายได้อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่จะได้มีการขยายผลต่อไปครับ
1: ส่วนเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานะคะรวมถึงพฤติกรรมเรียนแบบด้วยก็ทำให้หลายโรงเรียนค่ะก็ต้องจัดกิจกรรมหนีซ่อนสู้ให้กับนักเรียนนะคะเพื่อที่จะเอาตัวรอดในภาวะวิกฤตอย่างโรงเรียนสตรีอ่างทองค่ะก็มีการจัดกิจกรรมหนีซ่อนสู้เพื่อเอาตัวรอดในภาวะวิกฤตให้กับน้องๆนักเรียนค่ะเมื่อวานนี้โรงเรียนสตรีอ่างทองจังหวัดอ่างทองได้จัดกิจกรรมให้ความรู้นักเรียนหนีซ่อนสู้ด้วยการจำลองสถานการณ์กรณีคนร้ายเข้ามาภายในโรงเรียนแล้วอยู่บนตึกเรียนโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดยุทธวิธีจากสถานีตำรวจภูธรเมืองอ่างทองเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลอ่างทองเจ้าหน้าที่กู้ภัยและหน่วยที่เกี่ยวข้องร่วมซักซ้อมตามแผนที่วางเอาไว้นายธรรมสรสุสิริผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีอ่างทองกล่าวว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการนำร่องของจังหวัดอ่างทองเพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจรวมถึงบุคลากรในโรงเรียนก็จะได้ทราบวิธีปฏิบัติเมื่อเกิดภาวะวิกฤตจริงโดยทุกคนต้องทราบหน้าที่ของตนเองว่าต้องทำอย่างไรเกิดเหตุแล้วต้องไปที่ไหนตามขั้นตอนเลยนะคะทางนี้หน่วยงานที่เข้าร่วมจำลองสถานการณ์ได้ให้คำแนะนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติทั้งเรื่องของการขอความร่วมมืองดไลฟ์ในกรณีเกิดสถานการณ์จริงเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานการแจ้งผลการปฏิบัติให้ผู้ปกครองทราบเป็นระยะและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนให้ปลอดภัยทุกคนค่ะซ้อมไว้นะคะเมื่อเกิดเหตุจริงก็จะได้ตั้งสติได
0: ้นะครับพูดถึงเด็กและเยาวชนเด็กเกิดน้อยเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลกไม่เว้นประเทศไทยนะครับรัฐบาลจึงเดินหน้าแก้ไขปัญหาเด็กเกิดน้อยโดยเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมและการเลี้ยงดูอย่างมีคุณภาพควบคู่กับการพัฒนาสวัสดิการเด็กให้กับครอบครัวยุคใหม่ครับนายโสพลสารามประธานรัฐสภาเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงขับเคลื่อนการส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพของเด็กและเยาวชนปี2569เพื่อแก้ไขปัญหาเด็กเกิดน้อยเน้นสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างครอบครัวการมีบุตรและการเลี้ยงดูเด็กอย่างมีคุณภาพควบคู่กับการพัฒนาระบบบริการสุขภาพและมาตรการสนับสนุนครอบครัวทั้งนี้ในปี2567มีเด็กเกิดตัวเลขก็คือ 800,000 กว่าคนแต่ว่าในปี2569ลดลงเหลือ 400,000 กว่าคนแล้วเด็กเกิดน้อยไม่พอยังด้อยคุณภาพด้วยครอบครัวติดยาเสพติดขาดความอบอุ่นจึงต้องระดมสมอง5กระทรวงหลักโดยมีสภาผู้แทนราษฎรเป็นตัวกลางเพื่อหาทางออกนำไปสู่การทำงานร่วมกันแบบบูรณาการสำหรับหน่วยงานที่ร่วมลงนามได้แก่กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงศึกษาที่

อุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: 6:40 น.กลับมารับชมข่าวเช้า NBT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กันต่อนะคะมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงานจิตบูรฉัตรในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจัดการประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานมอบรางวัลหม่อมงามจิตบูรฉัตรบุคคลสำคัญของโลกประจำปี2569ค่ะคุณหญิงแสงเดือนณ นครประธานมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบูรฉัตรในพระราชูปถัมภ์เป็นประธานในการประชุมการจัดงานมอบรางวัลหม่อมงามจิตบูรฉัตรบุคคลสำคัญของโลกประจำปี2569ซึ่งในปีนี้กำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่18ตุลาคม2569ณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์โดยได้รับเกียรติจากพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลที่ประชุมยังได้อนุมัติผลการคัดเลือกบุคคลดีเด่นในสาขาต่างๆทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น190คนเพื่อเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละและมีคุณธรรมได้แก่ประเภทประธานคณะกรรมการอุปการะเยาวชนประจำจังหวัดประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนะคะคัดเลือกจาก51จังหวัดเพื่อมอบรางวัลให้แก่เยาวชนจำนวน15คนประเภทผู้บำเพ็ญประโยชน์เด่นแก่ประชาชนและสังคมจำนวน53คนซึ่งครอบคลุมถึงตำรวจจราจรพนักงานกวาดถนนพนักงานขับรถโดยสารประจำทางผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงพลเมืองดีและจิตอาสาเด่นประเภทอาจารย์ระดับอุดมศึกษาคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนิสิตนักศึกษาจำนวน8คนจากสถานศึกษาทั่วประเทศ27แห่งประเภทครูในสถานศึกษาที่มีเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิคัดเลือกจากผู้รับผิดชอบงานมูลนิธิอย่างมีประสิทธิภาพจำนวน93คนจาก58จังหวัดประเภทคนพิการเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตจำนวน7คนและประเภทหมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่นและผู้นำหมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่นคัดเลือกจากหมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่นจำนวน12หมู่บ้านและผู้นำหมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่นจำนวน2คนสำหรับการจัดงานและมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของหม่อมงามจิตบูรฉัตรบุคคลสำคัญของโลกผู้มีผลงานเป็นคุณประโยชน์แก่สังคมรอบด้านทั้งด้านสังคมสงเคราะห์การพัฒนาสตรีเยาวชนชนบทและการศึกษารวมถึงเพื่อยกย่องบำรุงขวัญให้แก่ผู้ที่มีความตั้งใจจริงและเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
1: กรมส่งเสริมการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการจัดงานวันที่ระลึกสากลแห่งการเรียนรู้หนังสือประจำปี2569โดยมุ่งสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตครับนางสาวพลอยธนิกุลที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเฉลิมฉลองเนื่องในวันที่ระลึกสากลแห่งการเรียนรู้หนังสือประจำปี2569พร้อมเปิดอ่านสารนายกรัฐมนตรีเนื่องในโอกาสวันที่ระลึกสากลแห่งการเรียนรู้หนังสือโดยนายกรัฐมนตรีระบุในสารว่าการเรียนรู้หนังสือในปัจจุบันไม่ได้จำกัดเพียงความสามารถในการอ่านและเขียนแต่ยังครอบคลุมถึงการคิดวิเคราะห์การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำรัฐบาลจึงมุ่งส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตพัฒนาทักษะดิจิทัลและการปรับตัวเพื่อประชาชนทุกช่วงวัยสามารถนำความรู้ไปต่อยอดสร้างอาชีพยกระดับคุณภาพชีวิตและร่วมขับเคลื่อนประเทศอย่างยั่งยืนสำหรับการจัดงานครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดการรู้หนังสือเพื่อผู้คน

0: นโลกและความผาสุกรุ่งเรืองซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าการรู้หนังสือเป็นมากกว่าทักษะพื้นฐานแต่ว่าเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาศักยภาพประชาชนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และการร่วมกันขับเคลื่อนอนาคตที่ยั่งยืนภายในงานมีกิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อการรู้หนังสือเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนเสริมพลังผู้คนปกป้องโลกและสร้างความผาสุกรุ่งเรืองพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมการเรียนรู้รวมถึงชี้แจงทิศทางการขับเคลื่อนงานและแนวทางการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ทั้งนี้กรมส่งเสริมการเรียนรู้มุ่งจัดการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นและหลากหลายเพื่อประชาชนทุกช่วงวัยและทุกพื้นที่เข้าถึงโอกาสในการเรียนรู้สามารถนำความรู้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและดำรงชีวิตได้อย่างเท่าทันการเปลี่ยนแปลงครับ
1: ไปส่งเสริมการท่องเที่ยวกันบ้างนะคะวัฒนธรรมจังหวัดสกลนครได้นำสื่อมวลชนอินฟลูเอนเซอร์เปิดประสบการณ์อันซีนไทยๆสัมผัสประตูมิติการเวลาภูผาขามค่ะโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนครนำโดยนางกัญญพัฒนางามวัฒนธรรมจังหวัดสกลนครได้จัดกิจกรรมเปิดประสบการณ์ที่มีชื่อว่าอันซีนไทยๆประตูมิติการเวลาภูผาขามโดยแนะนำส่วนราชการภาคเอกชนสื่อมวลชนและอินฟลูเอนเซอร์ร่วมสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ของจังหวัดสกลนครพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างโดยประตูมิติการเวลาภูผาขามตั้งอยู่บริเวณภูผาขามบ้านห้วยยางตำบลเหล่าพลค้ออำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมจุดเด่นสำคัญก็คือมีภาพเขียนโบราณบริเวณเพิงหินทรายซึ่งเป็นภาพวาดยุคก่อนประวัติศาสตร์โดยนักโบราณคดีจากสำนักศิลปากรที่8ประมาณอายุไว้ราว 3,000 ถึง 3,500 ปีค่ะนอกจากนี้บริเวณดังกล่าวก็ยังมีซุ้มหินธรรมชาติขนาดใหญ่รูปร่างคล้ายประตูอยู่บนหน้าผาด้านทิศใต้ของภูเขาห่างจากจุดค้นพบภาพเขียนประมาณ1กิโลเมตรนี่นะคะจากข้อมูลการตรวจสอบการวางตัวของซุ้มหินก็พบว่าสอดคล้องกับแนวตะวันออกตะวันตกค่ะซึ่งประมาณวันที่20ถึง21มีนาคมของทุกปีดวงอาทิตย์จะขึ้นและตกในแนวทิศตะวันออกและตะวันตกและแสงอาทิตย์ก็จะสามารถส่องผ่านช่องกลางประตูหินได้อย่างสวยงามสะท้อนความเชื่อมโยงระหว่างหลักฐานทางโบราณคดีภูมิประเทศธรรมชาติและภูมิปัญญาการสังเกตปรากฏการณ์บนท้องฟ้าสำหรับประตูมิติการเวลาภูผาขามสามารถเข้าชมได้ตลอดทั้งปีนะคะช่วงไฮไลท์สำหรับชมปรากฏการแสงอาทิตย์ลอดผ่านช่องประตูก็คือช่วงวันที่20ถึง21มีนาคมของทุกปีซึ่งเป็นช่วงวันวสันตะวิสุวัตนั่นเองนะคะคุณผู้ชมการลงในปฏิทินไว้เลยนะคะคุณบุ๊กลางานไว้เลยนะคะไปด้วยกัน
0: อันนี้คือชักชวนหรือว่าบังคับ
1: บังคับไปเป็นเพื่อน
0: ทีนี้ถามว่ามีเงิน100บาทเที่ยวได้ไหมคุณจิตนา
1: เดี๋ยวนี้เที่ยวไม่ได้ค่ะหน้าปากซอยก็ไปไม่ถึงแล้วค่ะ101
0: ที่นี่มีคำตอบนะ
1: อ
0: าจจะเที่ยวได้ก็ได้นะครับอยู่ที่ตลาดน้ำสุ่มปลายักษ์ครับอำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นแลนด์มาร์คจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวแวะชิมของอร่อยราคาถูกและสัมผัสเสน่ห์ของตลาดแห่งนี้ติดตามจากรายงานครับ
2: ตลาดน้ำสุ่มปลายักษ์แหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนในพื้นที่อำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีเขาหยิบเอาเครื่องมือหาปลาของชาวบ้านมาเติมแต่งไอเดียจนกลายเป็นแลนด์มาร์คของชุมชนบนพื้นที่มากกว่า10ไร่วันนี้ไม่ได้มีเพียงแค่สุ่มปลายักษ์ไว้เป็นจุดเช็คอินแต่ยังมีตลาดมีของกินและมุมสวยๆให้ทุกท่านได้แวะถ่ายรูปได้ตลอดทาง
3: ตำบลน้ำตาลของเราเนี่ยเป็นพื้นที่ลุ่มเอาง่ายๆว่ามันไม่มีอะไรเลยมันไม่มีทะเลมันไม่มีภูเขามันมีแต่คลองมันมีแต่ทุ่งนาบ้านเราเนี่ยมันไม่มีอะไรผมก็ต้องคิดแล้วเราจะทำอะไรดีบ้านเราเป็นพื้นที่ลุ่มแล้วก็เครื่องมือจับปลาที่สำคัญที่ทุกบ้านต้องมีเลยก็คือสุ่มเราก็เลยมองว่าวันนี้เราขายความเป็นรักเง่าขายความเป็นตัวตนของเราไม่ต้องไปคิดไกลไม่ต้องไปเฮ้ยไปเอาสิ่งอำนวยความสะดวกเราขายความเป็นตัวตนเราขายความดิบเราขายความเป็นรักเง่าของเราที่มองว่าอันนี้น่าจะเป็นเสน่ห์ที่สามารถจะดึงดูดนักท่องเที่ยวมา
2: ามาถึงแล้วอย่าเพิ่งรีบกลับเพราะของดีที่นี่ยังรอให้ทุกท่านลิ้มลองอีกมากมายจุดเด่นของที่นี่ก็คือของอร่อยที่ราคาเข้าถึงง่ายมาเที่ยวแบบสบายกระเป๋าก็อิ่มได้เรียกว่าพกเงินมาร้อยเดียวก็สามารถเที่ยวได้อย่างสบายใจ
4: ตลาดน้ำสะพานโค้งสุ่มปลายักษ์นะคะก็เป็นจุดศูนย์รวมค่ะให้ชาวบ้านได้ทำมาค้าขายนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวค่ะชาวบ้านที่นี่นะคะนอกจากมีอาชีพหลักเป็นการเกษตรทำไร่ไถนาทำนาผักบุ้งแล้วนะคะเราก็จะมาค้าขายกันนะคะโดยนำผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นนะคะผักพื้นบ้านนะคะอาหารพื้นบ้านขนมไทยค่ะเอามาขายที่ตลาดน้ำสะพานโค้งสุ่มปลายักษ์ทุกๆเสาร์อาทิตย์ค่ะโค้งสุ่มปลายักษ์นะสิ่งแรกต้องถือกลับไปแน่นอนนะคะก็คือผักพื้นบ้านค่ะเรามีผักบุ้งผักกระเฉดใสบัวไหลบัวค่ะแล้วก็ขนมไทยพื้นบ้านค่ะขนมไทยก็จะมีขนมใสบัวข้าวต้มมัดขนมไข่ปลาขนมตาลค่ะห่อหมกปลาช่อนนานะคะรสช่องชื่นใจรสช่องเกสรบัวค่ะแล้วก็ยังมีขนมถ้วยด้วยนะคะข้าวเกียบนะคะแล้วก็จะมีขนมบัวลอยยวนค่ะแล้วก็มีหัตถกรรมหัตถสารเปยยวนเป็นของฝากนะคะล้วนแต่ว่าเป็นวิถีชีวิตของคนตำบลต้นตาลค่ะเขาเรียกว่าวิถีชีวิตผูกติดสายน้ำกับคลองสองพี่น้องค่ะเพราะฉะนั้นมาเที่ยวตลาดน้ำสะพานโค้งสุ่มปลายักษ์ท่านจะได้สัมผัสตลาดที่มีชีวิตจริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินผลิตภัณฑ์จากชาวบ้านนะคะทุกอย่างอยู่ครบหมดเลยค่ะเป็นชุมชนเล็กๆนะคะชุมชนเราไม่ได้ใหญ่มากมายแต่ว่าความจริงใจความอิ่มใจแล้วก็รอยยิ้มที่ทุกคนยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวมาได้เลยค่ะทุกเสาร์อาทิตย์ค่ะ
2: จากภูมิปัญญาที่เคยอยู่ริมสายน้ำวันนี้กลายเป็นจุดหมายที่อยากชวนให้คนมาเห็นด้วยตาของตัวเองและเมื่อคนมาเที่ยวร้านค้าได้ขายชุมชนก็มีรายได้ตลาดก็กลับมามีชีวิตสุ่มปลายักษ์จึงไม่ได้ใหญ่แค่ขนาดแต่ใหญ่ด้วยความตั้งใจของคนในชุมชนนี่คือพลังซอฟต์พาวเวอร์แบบบ้านๆที่ไม่ต้องปรุงแต่งมีของดีอาหารอร่อยราคาเป็นมิตรกับคนในชุมชนที่พร้อมต้อนรับทุกท่านที่ตลาดน้ำสะพานโค้งสุ่มปลายักษ์อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีNBT ภาคกลางรายงาน
1: แหล่งท่องเที่ยวสวยแล้วนะคะสภาพแวดล้อมมลพิษอากาศต้องไม่มีด้วยนะคะอากาศต้องดีด้วยค่ะเรื่องของการแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 และหมอกควันนะคะนอกจากแก้ในประเทศเราแล้วไทยและสปป.ลาวยังจับมือกันยกระดับความร่วมมือสิ่งแวดล้อมลงนาม MOU แก้ปัญหาหมอกควันข้ามแดน PM 2.5 พร้อมส่งมอบอุปกรณ์ดับไฟป่าและเครื่องวัดอากาศด้วยค่ะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้การต้อนรับรองศาสตราจารย์ดร.ลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพร้อมคณะผู้แทนในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเพื่อหารือทวิภาคีและร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ว่าด้วยความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยถือเป็นการเยือนไทยครั้งแรกของรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมสปป.ลาวภายหลังการปรับโครงสร้างหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมของลาวค่ะนายสุชาติกล่าวว่า MOU ฉบับนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการเปลี่ยนความร่วมมือจากกรอบนโยบายไปสู่การปฏิบัติโดยเฉพาะปัญหาไฟป่าหมอกควันและ PM 2.5 ซึ่งเป็นปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยประเทศใดประเทศหนึ่งไทยจึงพร้อมทำงานร่วมกับสปป.ลาวอย่างใกล้ชิดเพื่อแก้ไขปัญหาที่ต้นตอลดผลกระทบต่อประชาชนและสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชนทั้งสองประเทศนอกจากการลงนาม MOU แล้วนะคะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทยยังได้ส่งมอบอุปกรณ์สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าให้แก่สปป.ลาวได้แก่อุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบอัตโนมัติและเครื่องเป่าลมสำหรับสนับสนุนภารกิจดับไฟป่าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ลาวในการเฝ้าระวังคุณภาพอากาศและรับมือสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่จริงทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายเชื่อมั่นว่าการยกระดับความร่วมมือผ่าน MOU ไทยสปป.ลาวการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฟ้าใสการถ่ายทอดองค์ความรู้และการสนับสนุนอุปกรณ์ครั้งนี้จะช่วยเสริมศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่น PM 2.5 ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นพร้อมลดผลกระทบจากหมอกควันข้ามแดนและนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนของประชาชนทั้งสองประเทศ
0: มาดูผลกระทบจากซูเปอร์เอลนีโญกันบ้างคือฝนทิ้งช่วงตอนนี้ทำให้นาข้าวในจังหวัดอุทัยธานีกว่า 5,000 ไร่ต้องเผชิญยืนต้นตายนะครับทำให้ชลประทานจังหวัดต้องเร่งสูบน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วน

0: วนไปเริ่มที่อุทัยธานีนะครับสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงลากยาวอันเป็นผลมาจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญอย่างที่บอกไปส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเล็งหลังเก็บกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรในจังหวัดอุทัยธานีโดยเฉพาะที่เขื่อนวังร่มเกล้าซึ่งครอบคลุมพื้นที่อำเภอทับทันและอำเภอเมืองขณะนี้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนได้แห้งขอดลงอย่างสิ้นเชิงส่งผลให้ระบบชลประทานไม่สามารถระบายน้ำไปยังคลองส่งน้ำตอนหนึ่งฝั่งขวาเพื่อหล่อเลี้ยงพื้นที่นาข้าวในหลายตำบลของอำเภอเมืองกว่า 5,000 ไร่ได้ขณะที่โครงการชลประทานอุทัยธานีได้เดินเครื่องสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านจักษาเพื่อทำการสูบน้ำจากแม่น้ำสแกกรังซึ่งเชื่อมต่อกับแม่น้ำเจ้าพระยาผ่านอุโมงค์น้ำใต้ดินระยะทางยาว15กิโลเมตรเพื่อส่งต่อไปยังคลองส่งน้ำชลประทานครอบคลุมพื้นที่การเกษตรกว่า 5,000 ไร่ใน6ตำบลได้แก่ตำบลไผ่แบนตำบลโนนเหล็กตำบลทุ่งใหญ่ตำบลหนองเต่าตำบลหนองแกและตำบลหนองผังค่าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วนแล้วลงใต้ไปที่สุราษฎร์ธานีนะครับได้เร่งวางแผนรับมือสถานการณ์สภาพอากาศที่แปรปรวนและก็ความเสี่ยงจากภาวะซูเปอร์เอลนีโญที่อาจจะลากยาวไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคมปีหน้าเพื่อป้องกันความเสียหายด้านภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นวงกว้างโดยนายจุมพจน์วรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้สั่งการให้จะตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งโดยเฉพาะพร้อมกำหนดให้เป็นวาระสำคัญที่ต้องดำเนินการตั้งแต่เนิ่นๆโดยได้มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง4คนลงพื้นที่รับผิดชอบและบริหารจัดการเฉพาะโซนทั้ง4พื้นที่พร้อมสั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมทั้งด้านบุคลากรทรัพยากรและเครื่องมือให้พร้อมสนับสนุนพื้นที่ตลอดเวลาครับ
1: ค่ะก็เตรียมรับมือนะคะซูเปอร์เอลนีโญก็มีทั้งแล้งหนักแล้วก็ฝนหนักด้วย
0: ครับ
1: ช่วงนี้ฝนยังตกอยู่นะคะคุณผู้ชมออกจากบ้านพกร่มกันด้วยค่ะตอนบนฝนเพิ่มวันนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือจะมีฝนตกหนักที่สุดนะคะพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากจะมีที่ไหนบ้างตรวจสอบสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT กันค่ะ
2: สวัสดีค่ะมาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT 24ชั่วโมงข้างหน้านี้ประเทศไทยมีฝนหนักถึงหนักมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปค่ะตอนนี้บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นลงมาปกคลุมประเทศเวียดนามและลาวตอนบนแล้วส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยหลังจากนั้นในช่วงวันที่10ถึง13กันยายนร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงในทะเลจีนใต้ตอนกลางค่ะขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มน้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มให้หลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำอาจเกิดน้ำท่วมขังได้เกิดฝน 70% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านสุโขทัยอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรและมีฝนหนักมากในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิกาฬสินธุ์นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษมีฝนหนักมากในบางพื้นที่ของบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นมหาสารคามมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีมีฝน 60% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครกรุงเทพมหานคร ครและปริ